0: และก็คุณเดชาบอกว่าดอยหลวงเชียงดาวเช้านี้24องศาอากาศดีเข้าไปอีกนะฮะสวัสดีคุณกฤษมนจากจังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะคุณวรวุฒิคุณสมบัติเห็นแก้วคุณหัวหน้าหลอดน้อยค่ะ
1: ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทาง
0: ม
1: ี
0: ค
1: ุ
0: ณอะไร
1: เชิญพี่ต้อง มาใช่ไหมคุณอะไรนะใช่ไหมทางนี้เห็นที่ทางที่สองนี่เห็นคุณอโนไทยแล้วก็คุณหมูไม่รู้ว่าหมูเดียวกันหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่เจเจด้วยครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับในเรื่องทางลอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเนี่ยเราไปฟังข่าวดีเรื่องของการไปดูเรื่องของประวัติศาสตร์ไปท่องเที่ยวให้พักผ่อนหย่อนใจให้สบายตัวกันนะครับทริปประวัติศาสตร์ครั้งแรกแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค FM 100.5 Mcord News ภูมิใจเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองชราพระราชสมภพสู่ราชธานีอโยธยา3วัน2คืนนะครับวันที่เดินทางคือ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้เหลือ10ที่สุดท้ายไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่หาจากที่ไหนไม่ได้รวมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์สุงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์เจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริป3เส้นทางย้อนตำนาน3วัน2คืนนะครับวันแรกเนี่ยมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในพระเบญจภาคีสเปเชียลดินเนอร์สุดพิเศษพร้อมฟังทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับ
0: ใช่ค่ะวันที่สองก็ไปเยือนพระราชวังจันทร์นะคะและก็มุ่งไปสู่อยุธยาค่ะล่องเรือนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นค่ะส่วนวันที่สามนะคะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุด้วยนะคะไฮไลท์ก็คือจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดค่ะกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุตานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะนะคะการเดินทางสะดวกสบายนะคะรถโค้ช VIP ค่ะกินเที่ยว อย่างเหนือระดับเลยทีเดียวนะคะสามารถจองที่นั่งนะสำรองที่นั่งได้ตอนนี้เพราะว่ามีจำนวนจำกัดมากนะคะในจำนวนราคา 15,900 บาทโทรได้ที่0944833096เบอร์ที่2ค่ะ0943966649และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0868251444ค่ะรีบจองด่วนเลยนะคะมีจำนวนจำกัดค่ะ
1: เหลือ10ที่สุดท้ายเท่านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมไปรายงานต่อนะครับเมื่อวานนี้นำเรื่องของ Democracy Perception Index ประจำปี2569เนี่ยนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของ Alliance for of Democracy Foundation ซึ่งผู้นำขององค์กรนี้เลขาธิการเขาก็คืออองเดรฟ็อกรัสมูซีนนะครับซึ่งเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับในเรื่องประเด็นที่อันดับแรกเนี่ยเขาพูดถึงว่าภัยคุกคามมองว่าประเทศไหนเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดนะครับ 24,000 คนตอบบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตามด้วยรัสเซียแล้วก็อิสราเอลนะครับส่วนในเรื่องของที่2หัวข้อที่2นี่ก็บอกฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเลยนะครับบนโลกใบนี้ซึ่งอเมริกามีฐานทัพมากกว่า700แห่งทั่วโลก86ประเทศเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพอยู่ในดินแดนของพวกเขานะครับทีนี้ในหัวข้อต่อไปก็คือภาพลักษณ์เชิงลบของสหรัฐอเมริกานะครับจากการรายงานนี้นะครับเขาบอกว่าไปสำรวจนะครับผู้คนทั้งในยูเรเซียคือช่วงต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปแล้วก็ในยุโรปส่วนใหญ่รวมทั้งพื้นที่ในแอฟริกาหรือแม้แต่ในอเมริกาเหนือเองนะครับรวมทั้งอเมริกากลางและอเมริกาใต้ก็บอกเป็นมุมเดียวบอกเหมือนกันนะครับมุมมองเชิงบวกของอเมริกาเนี่ยลดลงอย่างหัวภาพยกเว้นที่เวเนซุเอลานะครับซึ่งอันนี้ทางรายงานเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะไม่สะท้อนถ้าคุณไปถามใครนะครับประเทศไหนบ้างที่จะชอบให้อเมริกาประเทศอื่นเข้ามาลุกลามแล้วบอกว่าโอ้ชื่นชมประเทศนี้นะครับแต่เขาบอกว่ารายงานนี้เนี่ยผลการสำรวจทั้งหมดนะครับจาก83ประเทศที่ไปสำรวจเนี่ย63ประเทศบอกมุมมองที่เป็นเชิงบวกเนี่ยมองจีนว่าเป็นบวกมากกว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเลือกนะจะเป็นจะต้องเลือกครบใครเลือกจีนเลือกจีน

0: นะครับเป็นบวกมากกว่าอเมริกาถึง353จุดนะครับซึ่งเขาบอกว่ารายงานตรงนี้เนี่ยครอบคลุมไปทั้งแอฟริกาแล้วก็ตอนใต้ในแถบซาฮารารวมทั้งในคาบสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับก็ทุกที่ทั่วโลกความนิยมอเมริกันลดลงหันไปนิยมจีนมากกว่าครับ
1: ค่ะขอกลับมาที่ประเด็นก่อน7นาฬิกาอีกสักครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้อย่างเล่าไปไม่ครบทั้งเรื่องนะคะคือท่าทีของกัมพูชาเนี่ยก็แตกต่างไปนะคะจากท่าทีของรัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่ไทยเรา ยกเลิกสมช.นะคะมีมติเห็นควรยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็น MOU ที่ใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาพิพาททางทะเลเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางกัมพูชาเนี่ยค่ะเขาก็เลือกใช้ช่องทางกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนะคะภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติที่เรียกว่า UNCLOS เนี่ยซึ่งก็แตกต่างจากท่าทีของไทยนะคะคือไทยเราเนี่ยต้องการที่จะเจรจาหารือกันก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกัมพูชาบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนค่ะได้แต่งตั้งปรักสุคนนะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้แทนนะพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญชาวเดนมาร์กและฝรั่งเศสเป็นผู้ประนอมนะคะเป็นคณะผู้ประนอมแล้วก็ได้ยื่นเรื่องนี้ต่อสหประชาชาติแล้วรวมทั้งแจ้งมายังรัฐบาลไทยแล้วด้วยนะฮะความเคลื่อนไหวของกัมพูชาครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่อาจจะแตกต่างกันนะคะจากแนวทางของประเทศไทยนะคะในการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเคยระบุนะคะว่าในเมื่อกัมพูชาก็เป็นเพิ่งจะเข้ามาเป็นภาคีของ UNCLOS เพราะฉะนั้นเราก็จะไปใช้กรอบของ UNCLOS นะในการจับให้กัมพูชาเนี่ยดิ้นไม่หลุดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะคะท่าทีที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของกัมพูชาแล้วก็ไม่ยึดมั่นอยู่ในคำพูดนะคะมักจะดิ้นอยู่ตลอดปริ้นไปทางนู้นปริ้นไปทางนี้นะคะแต่ว่าพอมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าฝั่งไทยเราก็คงจะกำลังหาทางนะคะในการที่จะตอบโต้นะคะกับกรณีความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รัฐบาลกัมพูชาก็ยังมีการระบุด้วยนะว่าไทยเราเนี่ยมีเวลา21วันในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมฝ่ายไทยนะคะจำนวน2คนต้องติดตามกันต่อค่ะ
0: ก็ขอให้ความขัดแย้งนี่มันจบลงเร็วๆนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงงามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนทางรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการหาทางรอดให้กับ SME ไทยนะคะในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขนาดนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเช้านี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตา
4: หรือเปล่าครับอยู่จาการ์ตาครับครับ
1: ค่ะเจออาจารย์ทุกครั้งก็หน้าตาแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแสดงว่ามีความสุขกับการทำงาน
4: ขอบพระคุณครับครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สดใสด้วยสีเหลืองนะฮะอาจารย์
4: ใช่ครับเราต้อง
1: ภาพของอภัทรอีกเช่นเคยไหมคะ
4: สดใสยามเช้าครับ

0: เหมือนคุณอะไรนะเหมือนคุณอัสตารีที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ก็บอกว่าตื่นมาต้องสดใสก่อนเพื่อไว้เตรียมรับกับความไม่สดใสและข่าวร้ายในตลอดวัน
1: ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะใช่ฮะ
2: ค่ะอาจารย์คะในภาวะที่โลกเรายังคงผันผวนอยู่ณขณะนี้นะคะสหรัฐอิหร่านยังหาทางออกเรื่องการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้SME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของอาเซียนในยุคปัจจุบันนี้เราจะรอดได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
1: ผมคิดว่าถ้าเราจะหาทางรอดเนี่ยมันต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำมาหากินยากคุณหายกำไรหดเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่า SME ของไทยแล้วจริงๆของอาเซียนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับเวลาเราพูดคำว่า SME เนี่ยมันคือ 95% ของ GDP ของอาเซียนนะครับผู้ประกอบการในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME นะครับแล้วก็ S มากๆด้วยนะครับก็คืออาจจะพูดถึงอารมณ์ประมาณสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีคนงาน 2-3 คนนะครับใช้บ้านตัวเองเป็นโรงงานแล้วก็มีรถกระบะส่งของสักคันหนึ่งไอ้เนี่ยคือสภาพของ SME ที่กำลังเผชิญกับการปิดล้อมนะครับของความท้าทายอย่างน้อยที่สุด4เรื่องนะครับผมเองสนใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็เลยให้น้ำหนักนะครับกับ3เรื่องที่เป็นเรื่องต่างประเทศแล้วก็อีก1เรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยภายในนะครับทุกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสมุทัยถูกต้องไหมครับเหตุแห่งทุกนะครับเพราะนั้นเหตุแห่งทุกอย่างแรกสุดเลยมันเป็นเพราะว่านาทีนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ามันใช้มหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้เครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในการทำหันกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเห็นสงครามที่อิหร่านยังไม่จบแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคู่ขนานไปเนี่ยสงครามเศรษฐกิจสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีมันก็เกิดควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงเนี้ยมาทำให้ซัพพลายเชนมันขาดสะบั้นและต้นทุนของผู้ประกอบการทุกท่านมันสูงขึ้นโอกาสในการทำมาหากินมันน้อยลงนะครับอันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันทำให้คู่แข่งของเราเก่งขึ้นนะครับและบางทีทำให้เราอาจจะไม่เก่งพอนะครับก็คือเรื่องของการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับ SME เนี่ยยังมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องแพงเทคโนโลยีเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วปัจจัยตัวนี้มันจะเป็นปัจจัยช่วยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานนะครับประเด็นที่3เลยก็คือมันมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าใหม่ๆแล้วมันมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เพิ่มขึ้นในเรื่องหนึ่งด้วยนั่นก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาวะเอลนีโญกับลานีญาที่มันรุนแรงมากๆนะครับเราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่ประเทศไทยเราจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นไอ้ extreme weather conditions หรือว่าตัวของสภาวะภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยและในขณะเดียวกันนอกจากควบคุมไม่ได้ต้นทุนมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับผลิตการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งออกไปบางประเทศยังใช้เครื่องมือพวกนี้กีดกันทางการค้าอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นภายในประเทศนะครับประเด็นภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของแน่นอนช่องทางทำมาหากินในประเทศนะครับเรากำลังพูดถึงลูกค้าที่เปลี่ยนกลุ่มไปเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนเจเนอเรชันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าเราไม่ทันด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยการดำเนินกิจการของเราก็จะมีปัญหานะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์และผมเนี่ยโตมาในยุคซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาเครื่องนึงเป็นหลายๆแสนบาทแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากถูกต้องไหมครับยิ่งถ้าจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนอย่างแรกสุดคุณต้องมีแผนก IT คุณต้องจ้างคนที่จบวิศวกรจบวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำงานมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันแพงกว่าฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับระบบบัญชีระบบบริหารบุคคลระบบ

ริหารทรัพยากรเนี่ยมันพูดกันเป็นหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับบริษัทเทคทั้งหลายรู้เพนพอยต์อันนี้ดีครับเพราะนั้นปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยการสั่งงานการใช้งานมัน user friendly มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอย่างที่สองมันถูกลงครับเมื่อก่อนนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ราคาพูดกันเป็นล้านเดี๋ยวนี้ใช้กันเป็นจ่ายรายเดือนถูกต้องไหมครับเดือนนึงเนี่ยหลักร้อยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันแพงอย่าคิดว่ามันยากแล้วต้องพยายามที่จะเดินหน้าหาทางที่จะทำให้เราเข้าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นอย่างผมเองทำงานอยู่ที่ ASEAN Foundation อย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะทำโครงการในการที่จะช่วยผู้ประกอบการของเราให้อย่างแรกสุดเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้มาใช้ในการดำเนินกิจการของท่านได้ไหมเรามีโครงการชื่อว่า AIM ASEAN ครับ AIM ย่อมาจาก AI for MSME Advancement in ASEAN นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่11ประเทศอาเซียนทำยังไงถึงจะสอนให้พวกเขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจได้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องของการซอร์ซิ่งสินค้าใช่ไหมครับหาวัตถุดิบมาถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบริหารเงินบริหารต้นทุนนะครับเพราะปกติเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนของ SME เพราะ SME ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีเพราะทำมากับมือแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของเงินพูดถึงเรื่องของการขายพูดถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆตรงนี้มันหายไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆ AI เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะสู้กับตัวของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรถูกต้องไหมครับเราเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโครงสร้างประชากรเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นการบริโภคเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งสภาพเศรษฐกิจเราเห็น K shape ชัดเจนก็คือคนรวยก็รวยซะจนรวยจนไม่ไหวแล้วอ่ะถูกต้องไหมครับในขณะที่คนจนก็เยอะแต่คนที่หายไปก็คือคนตรงกลางเพราะนั้นเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยเข้าสู่ K shapeดังนั้นรูปแบบการขายซึ่งปกติตลาดที่มันใหญ่ที่สุดง่ายที่สุดมันคือตลาดชนชั้นกลางตอนนี้มันหายไปอ่ะมันกลายเป็นถ้าคุณไม่ต้องขายของแพงสุดไปเลยก็ต้องขายของถูกสุดไปเลยสำหรับข้างบนกับข้างล่างแต่ตรงกลางมันว้าวเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรามีโครงการชื่อว่าอาเซียนโซ together นะครับโซอาร์เนี่ยแปลว่าทยานเราอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ของอาเซียนเนี่ยทะยานไปพร้อมกันแต่ในขณะเดียวกัน SOAR SOAR ที่แปลว่าทะยานเนี่ยเราก็ใช้เป็นตัวย่อเหมือนกันว่ามัน supporting our artisan and retailers นะครับก็คือช่วยกัน support ช่างฝีมือแล้วก็ผู้ค้าปลีกของเรานะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มผ่านทาง TikTok Live นะครับทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้เก่งขึ้นนะครับขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วเอาความต้องการของลูกค้าที่มันเป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสินค้าของเราได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานละแต่ก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงด้วยอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่มีคนดีเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเยอะถูกต้องไหมครับแล้วผู้ประกอบการที่พรีพรามเข้าสู่โลกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีนึกแต่เรื่องหน้าบ้านนึกแต่เรื่อง user interface ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเรายังไงแต่ลืมเรื่องหลังบ้านเพราะฉะนั้นที่ ASEAN Foundation เนี่ยเรามีโครงการชื่อว่า ASEAN Foundation Mastercard Cyber Resilience Program for SME ครับคือ Mastercard ที่เป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์เลยครับในการที่จะเข้ามาทดสอบเจาะระบบของท่านลองเจาะระบบของท่านซิว่าถ้าท่านโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยท่านมีโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียลูกค้าสูญเสียข้อมูลสูญเสียอะไรบ้างและเขาจะทำเป็นข้อเสนอแนะครับว่าเพื่อแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องทำเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับคือเรื่องที่เราเองเตรียมตัวได้เมื่อเทียบกับถ้าเราจะพูดถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับอันนี้ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมความขัดแย้งทางด้าน geopolitics สงครามการค้าไอ้นี่ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรื่องที่เราพอจะทำได้ก็คือทำตัวเรืองให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้ว

0: เอาเทคโนโลยีเหล่านั้นอ่ะมาปรับใช้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทนกับไอ้3สภาวะที่เหลือได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมาตรการกีดกันทางการค้าจากภูมิอากาศหรือเรื่องของโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับและอาเซียนเอมอาเซียนอาเซียนซอร์อาเซียนฟาวเดชั่นมาสเตอร์คาร์ดโปรแกรมเหล่านี้ผู้คนจะเข้าถึงได้ไงครับอาจารย์ครับ
0: เข้าไปที่โซเชียลมีเดียทุกอันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์TikTok YouTube นะครับ Instagram Search คำเดียวครับว่าอาเซียนฟาวเดชั่นครับตรงนั้นจะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด SME ต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างโลกออนไลน์กับตัวครอบครัวของเราต้องบาลานซ์ด้วยนะครับระหว่างองค์กรกับความเก่งของผู้บริหารเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อ AI Ready ASEAN เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2ปี3ปีเนี่ยเราจะต้องทำให้คน5ล้านคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบล่าสุดตัวเลขที่ผมเพิ่งเช็คเมื่อคืนนี้ตอนนี้เราทำไปได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับ
1: โอ้โหทะลุ
0: สามารถที่จะทำให้คนเข้าสู่ AI ได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับแล้วเราใช้งบประมาณเพียงแค่160ล้านบาทเท่านั้นเอง
1: อืมค่ะอาจารย์คะมีการจำแนกสถิติไหมคะว่าคนจากชาติไหนในอาเซียนที่เข้าไปเทคคอร์สของอาเซียนฟาวเดชั่นต่างๆที่จัดขึ้นมามากที่สุดค่ะ
0: แน่นอนครับอันดับ3อันดับแรกนะครับ1ก็คืออินโดนีเซียสองกับสามเนี่ยพอๆกันคือเวียดนามกับฟิลิปปินส์
1: ไทยหายไปไหน
0: เออไทยเราอยู่ในท้ายครับครับไทยเราอยู่ในท้ายนะครับก
2: ็คืออ
0: ันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยบางทีแค่ทำงานเฉพาะเท่าที่ท่านทำอยู่เนี่ย มันก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วอะมีเวลาท่านก็อยากที่จะพักผ่อนถูกต้องไหมครับแต่ว่าคำถามพักผ่อนถ้าท่านอยากจะทำให้บริษัทของท่านโตท่านอยากจะเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ถูกทำให้ต้องกระชากเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนที่ในที่สุดอาจจะธุรกิจไปไม่ได้เนี่ย มันต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเองอยู่ในสภาวะซึ่งค่อนข้างสบายอ่ะเราก็จะคุ้นชินถูกต้องไหมครับตลาดในประเทศเรามันก็ใหญ่พอที่มันจะไปได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอยากจะโตกว่านี้จะทำยังไงเมื่อเทียบกับลองนึกภาพดูว่าในอินโดนีเซียเนี่ยตลาดเขา290ล้านประชากรอ่ะเขาก็ต้องสู้อ่ะถูกต้องไหมครับในเขาโครงสร้างคล้ายๆเราเลยนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยคือมีเจ้าใหญ่ผูกขาดตลาดซึ่งพวกนี้ก็แบบผูกขาดจริงๆร่ำรวยมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเล็กคนน้อยอ่ะถูกต้องไหมครับซึ่งคนเล็กคนน้อยเองก็เจอปัญหาแบบเราอ่ะปัญหาคอร์รัปชันใช่ไหมครับปัญหากฎระเบียบที่มันล้าหลังปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรปัญหาอะไรต่อไม่ได้มันลักษณะไม่ต่างกันมากแต่คำถามก็คือแล้วทำไมเขาพัฒนาตัวเองทำไมเขาลุกขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วของพวกนี้มันมีต้นทุนด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาทำได้คำถามคือแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะ
1: ค่ะ
2: เราดูซีรีส์แนวตั้งในการพักผ่อนครับอาจารย
0: ์โอ้แต่ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเมื่อก่อนมาทางจีนเยอะหลังๆทางฝรั่งก็ไม่เบาถูกต้องไหมครับเนี่ยมันทำให้เห็นครับว่านาทีนี้เนี่ยทุกคนต้องปรับตัวคุณจะไปทำหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงลงทุนเป็นร้อยล้านคุณจะทำซีรีส์ฉายทางช่องทีวีเรื่องนึงเป็นล้านหรือคุณทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งแบบต้นทุนอยู่ที่หลักไม่กี่หมื่นแต่ในที่สุดแล้วคุณมีคนดูคุณมีสปอนเซอร์คุณหาช่องทางได้คุณปรับตัวของคุณไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับปรับตัวและสร้างสมดุลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า SME ของเราอ่ะคงจะต้องเริ่มนึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างเพราะถ้าจะมุ่งแต่เฉพาะผลิตแล้วก็ดูว่าสินค้าทำไมขายไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยผลิตเหมือนเดิมต้นทุนสูงขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนวิธีผลิตทำไมไม่มองไปที่ตลาดอื่นๆบ้างถูกต้องไหมครับทำไมไม่มองไปที่แหล่งทรัพยากรที่อื่นๆบ้าง ตอนนี้กระแสภาพนิยมกระแสสงครามการค้ามาแรงสัปดาห์ที่แล้วถ้าคุณวัชรินทร์กับคุณสุชาติจำได้เลยยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีของอินโดนีเซีย

0: เดียที่อยากจะผูกขาดการส่งออกทรัพยากรอย่างเงี้ยนะครับเ
1: พรา
0: ะนั้นทุกอย่างมันรุมเร้ามากแล้วมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เราคงจะต้องอย่างแรกสุดที่พูดมาทั้งหมดอ่ะอยากจะบอกว่าเราคงจะต้องปรับปรุงทัศนคติปรับปรุง mindset ของเราอ่ะให้เราลุกขึ้นมาอย่ามัวแต่คิดว่าคนนู้นคนนี้ต้องช่วยนะครับเพราะไอ้ความช่วยเหลือเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดอยู่แล้วคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาแล้วมองไปหาความช่วยเหลือเหล่านั้นแล้วใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือเหล่านั้นกลับ
1: ค่ะในระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็หาข้อมูลไปด้วยนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะมากถึง 99.5% เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพียงแค่ 34% ของ GDP เท่านั้นนะคะทำไมตัวเลขมันถึงได้ห่างกันมากขนาดนี้ถ้าหากว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์ยังไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นเด่นนะคะอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะ
2: ค
1: ะ
2: ว่ามัน
1: ขาดช่วงอะไรกันยังไงตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้เราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะพี่ต้นคะอาจารย์คะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
3: ขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
4: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 17:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่3เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัตย์สิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเมื่อวันที่2มิถุนายนค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นอภิลักขิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าพระราชกฤษฎีกา

0: กล่าวในมาตรา7บัญญัติว่าผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปและมาตรา8ภายใต้บังคับมาตรา10มาตรา11มาตรา12มาตรา13มาตรา15มาตรา16และมาตรา18นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว 1. ผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเป็นผู้เข้าข่ายตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโปรดเกล้าอภัยโทษเฉลิมพระราชินีโอกาสพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา4รอบทักษิณได้ปล่อยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทำให้ทักษิณอดีตนายกผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเข้าข่ายได้รับการปล่อยตัวค่ะ
1: ครับมาต่อที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาครับหลังจากคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแถลงยื่นหนังสือต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญากฎหมายทะเลนะครับหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 4ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไทยนั้นไม่เสียเปรียบและก็ไม่ต้องแก้เกมครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้มีการแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเรื่องการยื่นหนังสือต่อสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิทางทะเลของกัมพูชาหลังจากที่รัฐบาลไทยมีมติยกเลิกบันทึกความเข้าใจในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือว่า MOU 44เมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งกระบวนการประนอมภาคบังคับนี้นะครับจะใช้คณะผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้ามาทำหน้าที่ข้อเสนอแนะแต่ว่าผลการพิจารณาจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อทั้งสองประเทศทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่าฝ่ายกัมพูชารับทราบเรื่องการยกเลิก MOU 44ตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีจุดใดที่เสียเปรียบและไม่จำเป็นต้องแก้เกมการเมืองระหว่างประเทศโดยไทยยังคงยึดหลักการรับฟังเสียงของประชาชนและดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงพร้อมปฏิเสธข่าวกระแสรือนะครับข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนหรือว่าการรับนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนในฝั่งไทยโดยระบุว่าเป็นข่าวปลอมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ลงนามจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชด.โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนและอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่กองทัพเรือได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดบ้านแหลมและบ้านหาดเล็กเพื่อยืนยันว่ายังคงปิดพื้นที่ด่าน 100% ตามนโยบายด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ภาคพื้นดินนะครับพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าเกิดเหตุทหารกัมพูชาประมาณ20นายพร้อมกับอาวุธเข้าขัดขวางการปฏิบัติงานของทหารไทยในขณะที่กำลังปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้อธิปไตยของไทยเจ้าหน้าที่จึงได้เจรจานำกำลังพลกัมพูชาถอยร่นออกไปนะครับทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงปฏิเสธหนังสือประท้วงของกัมพูชาที่อ้างว่าไทยสร้างสิ่งปลูกสร้างและพระพุทธรูปในพื้นที่พิพาทโดยยืนยันว่าการสร้างเป็นการสร้างในเขตอธิปไตยของไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของกำลังพลครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นประเด็นพาดหัวรองของมติชนเช้านี้ครับเดินหน้าไกลเกลี่ยภาคบังคับเขมรยื่น UN หุนมาเนตแถลงใช้อันคอสพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล2ประเทศอนุทินถกวันนอลุยดับไฟใต้นายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนสวพันใหม่ชงสูตรร่างรัฐธรรมนูญมาตรา256ห้ามนักการเมืองล้วงลูกหนุนตั้งสภารับฟังความคิดเห็น200คนอนุทินมองเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่เชื่อครับ
0: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็เมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

0: หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงหน้าบ้านนายในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ผู้สื่อข่าวถามนะคะว่ากระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินได้มีการรายงานมาโดยตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือซึ่งคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งการดำเนินการอยู่และศาลมีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้รวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองด้วยเลยค่ะหนูไม่ป้องทั้งเขากระโดงและหัวสวเมินเสรีบุกบ้านเนวินเชนและประเสริฐแท็กทีมปรับหลักสูตรครั้งใหญ่อนุทินเมินเสรีพิสูจน์บุกบ้านเนวินทวงคืนที่ดินเขากระโดงลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายทรงศักดิ์ให้รอศาลชี้ถูกผิดชัยชนกเชื่อมั่นในเอกสารสิทธิ์ครม.เห็นชอบกรอบแนวทางและปฏิทินโอนงบ69เตรียมนำทุนเกล้า15กรกฎาคมไฟเขียวรายละเอียดการใช้งบปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านนายกบินเวียดนาม 8-9 มิถุนายนร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมยศชนันและประเสริฐแถลงปรับหลักสูตรการศึกษาครั้งใหญ่3วิชาหลักประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองและภาษาไทยปั้นเด็กไทยสู่พลเมืองโลกที่สมบูรณ์ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องที่กระทรวงการคลังยกเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเกณฑ์รายได้จากครอบครัวมาเป็นรายได้บุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหลังจากใช้ฐานข้อมูลเดิมมาตั้งแต่ปี65ถึง66นะครับโดยจุดเปลี่ยนสำคัญในรอบนี้นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนการวัดรายได้ของครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลแทนซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเพื่อสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของแต่ละบุคคลครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังได้เพิ่มเงื่อนไขนะครับกลุ่มต้องห้ามที่ถูกตัดสิทธิ์อย่างเข้มงวดโดยระบุชัดเจนนะครับว่าถ้าหากเข้าข่ายความผิดแม้แต่ข้อเดียวนะครับผิดพลาดแม้แต่ข้อเดียวจะถูกปัดตกจากระบบทันทีซึ่งกลุ่มต้องห้ามก็ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นผู้ที่มีบัญชีตราสารหนี้ผู้ที่เป็นกรรมการบริษัทหรือว่านิติบุคคลนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบิดามารดารวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมทางการเงินเข้าข่ายมีรายได้สูงได้แก่ผู้ที่มีบัตรเครดิตผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีเกิน 100,000 บาทนะครับและ

ู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตประเภทสามัญเกิน 12,000 บาทต่อปีผู้ที่ถือครองรถยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบค์เว้นแต่เป็นยานพาหนะที่ใช้ประกอบอาชีพหรือว่าเกษตรกรรมเท่านั้นครับโดยกระทรวงการคลังจะใช้ข้อมูลย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในการตรวจสอบและคาดว่าเกณฑ์ที่เข้มงวดนี้นะครับจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรรายเดิมลดลงจากเดิมที่มีอยู่กว่า13ล้าน8แสน

0: แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและวันที่17กรกฎาคมจะมีการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติในเบื้องต้นสิ้นเดือนกรกฎาคมเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ผลได้และวันที่17สิงหาคมจะสิ้นสุดการยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการอุทธรณ์นะครับและนอกจากนี้มีเรื่องของการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus วันแรกนะครับก็เอาวันที่2นะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายนะครับแล้วก็มียอดจับจ่ายสะสมทะลุเป้ามูลค่า 2,039 ล้านบาท2,039 ล้าน 7 แสนบาทนะครับก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60แล้วก็ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40นะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับครม.ล้างไพ่ลงทะเบียนใหม่หรือบัตรคนจนเคลียร์ทั้งระบบตัดสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาไทยช่วยไทยแรงสะพัด 2,581 ล้านโฆษกรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus ยอดจับจ่ายพุ่งทะลุ 2,581 ล้านบาทครับแล้วก็รวมรายการใช้จ่าย 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะค่ะก็ได้ไปตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะบุกประกันสังคมไอซ์รักชนกบี้หนักงบ850ล้านล่องหนท้าชนพนัสไทยล้วนไอซ์รักชนกบุกประกันสังคมทวงถามงบล่องหนดีบอร์ดแก้ระบบล่มแอปใช้งานไม่ได้มอบโจทย์ใหญ่ดึงผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถึง 10% หลังรอบก่อนคนใช้สิทธิ์น้อยจี้ตั้งเป้าปั๊มยอดคนใช้สิทธิ์เพิ่มเปิดหน้าชนพนัสไทยล้วนถ้าทำปฏิทินอีกกัดไม่ปล่อยแน่ยานมาดีไม่คิดตบตีหวังร่วมมือทำงานราบรื่นเล็งบุกตรวจรายเดือนปักหมุดคิวต่อไปสตง.และสำนักงบรวมถึงกรมบัญชีกลางค่ะก็มีภาพนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากเดินทางมาตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณล่องหนที่สำนักงานประกันสังคมค่ะ
0: ครับต่อกันที่คดีการเสียชีวิตของอดีตนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับสอเขาพลิกผันครั้งใหญ่ครับพันตำรวจตรีณัฐพลดิศยธรรมครับผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็เปิดเผยนะครับว่าได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ3รายประกอบด้วยแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์พันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ GPS และซอฟต์แวร์ครับเข้าให้ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อประกอบสำนวนคดีหลังพบหลักฐานสำคัญเป็นภาพถ่ายบาดแผลหลายจุดบริเวณขาขวาและก็ขาซ้ายของคุณแตงโมครับโดยเฉพาะบาดแผลกรีดลึกบริเวณด้านขวาด้านหลังของขาขวานะครับซึ่งก็เป็นจุดสำคัญที่ไม่เคยถูกนำไปพิจารณาในชั้นศาลหรือว่าปรากฏในสำนวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกขณะนี้ DSI ก็ได้นำภาพถ่ายขาวดำจากคำพิพากษามาใช้ในเทคโนโลยีในการแปลงไฟล์ภาพเป็นภาพสีเพื่อนำมาจำลองเป็นบาดแผลและก็วิเคราะห์ร่วมกับภาพถ่ายจริงจากสถาบันนิติเวชสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาข้อสรุปนะครับว่าบาดแผลดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรและสอดคล้องกับพิกัดความเร็วของเรือหรือไม่ส่วนความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณหญิงพรทิพย์ก็เปิดเผยหลังเข้าให้ข้อมูลนะครับว่าบาดแผลทั้งร่างของคุณแตงโมที่ปรากฏชัดเจนในเอกสารคำพิพากษาทั้งแผลลึกยาวและมีขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับถูกของแข็งมีคมกรีดจนเห็นชั้นไขมันซึ่งไม่สอดคล้องกับพฤติการตกท้ายเรือแล้วก็ถูกใบพัดเรือบาดนะครับเนื่องจากว่ามีบาดแผลที่มากเกินไปพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นทั้งเรื่องของคำสั่งย้ายศพที่ทำให้การชันสูตรล่าช้าและเป็นปัญหาเรื่องห่วงโซ่วัตถุพยานทั้งเรือสปีดโบ๊ทและรองเท้าที่ไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระและถูกต้องตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จนทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานลดตรงครับและขณะนี้ทางคณะพนักงานสืบสวน DSI ก็คาดว่าจะสามารถหาข้อยุติและ

0: รุปความเห็นทางคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อชี้ขาดว่าสำนวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่ผ่านมาได้มีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ไม่ต้องรับโทษหรือไม่โดยหากพบพยานหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสำนวนโดยมิชอบ DSI จะดำเนินการส่งสำนวนทั้งหมดนะครับให้คณะกรรมการปปช.ได้ไต่สวนเอาผิดตามกฎหมายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเป็นประเด็นพาดหัวรองของแนวหน้าเลยนะครับบอกว่าแฉบาดแผลใหม่แตงโมคดีสอบพลิกอาจไม่ได้ตกท้ายเรือตายหมอพรทิพย์บุก DSI วิเคราะห์ปมหน้าสงสัยลุ้นรอสรุปสิ้นเดือนนี้หมอพรทิพย์มั่นใจแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตายตบเท้าพร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งพร้อม DSI ให้ข้อมูลด้านนิติเวชชี้ปมบาดแผลชุดใหม่รอยกรีดด้านหลังขาขวาและอีกหลายจุดทะลุชั้นไขมันบาดแผลไม่เข้ากับใบพัดเรือสอบปมอาจถูกทำร้ายก่อนจมน้ำด้านหัวหน้าพนักงานสอบสวน DSI รอสรุปสำนวนพร้อมแสดงความเห็นในสิ้นเดือนนี้ระบุถ้าเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวก็ต้องส่งเรื่องถึงปปช.ครับ
1: ส่วนคดีที่พบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบอยู่ใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราบ้านทิโคร่งตำบลปรางเผลอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสภาพร่างขึ้นอืดใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสีชมพูมีร่องรอยฉีกขาดบริเวณลำคอพบรอยดำคล้ำคล้ายถูกบีบคอก่อนเสียชีวิตตำรวจได้ควบคุมตัวชายอายุ40ปีพักอยู่ในพื้นที่เดียวกันไปสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธค่ะคดีนี้นะคะมีความคืบหน้าอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะพร้อมกับภาพข่าวด้วยนะคะเก็บหลักฐานสารคดีเด็กหญิงดับแม่ปักใจเชื่อถูกฆ่าข่มขืนรองผบ.ตร.ระดมกำลังตรวจปูพรมหาหลักฐานในจุดเกิดเหตุสารคดีเด็กหญิงวัย7ขวบดับในกอไผ่สวนยางพาราที่อยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์เรียกสอบพระและคนขับรถพร้อมเก็บหลักฐานซองขนมและกล่องนมที่ตกอยู่ตามทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เผยตำรวจเร่งสอบพยานแวดล้อมและรอผลชันสูตรศพจากนิติเวชยังให้น้ำหนักไว้2ประเด็นคือตายจากสัตว์ทำร้ายและถูกฆาตกรรมส่วนแม่เหยื่อเชื่อว่าลูกถูกฆ่าข่มขืนหลังเกิดเหตุกลัวคนร้ายมาทำร้ายร้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจเข้าดูแลค่ะมีภาพของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพบศพเด็กหญิงอายุ7ขวบในกอไผ่กลางสวนยางพาราที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้พิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานและสอบพยานอย่างละเอียดค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของการเยียวยาครูอัตราจ้างเดิมกว่า100รายที่สอบตกเก้าอี้นะครับในเขตพื้นที่ก็มีการรายงานข้อมูลป้องกันเด็กเส้นนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาติดตามข่าวนะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เร่งวางแนวทางเยียวยากลุ่มครูอัตราจ้างกลุ่มเดิมกว่า100รายใน50เขตพื้นที่การศึกษาครับหลังจากสอบไม่ผ่านการคัดเกณฑ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวรอบใหม่พร้อมกับสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสกัดข้อครหาเรื่องของเด็กเส้นครับนายพิชาติโพภักดีเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพท.ก็เปิดเผยว่าทางสพท.ครับได้เปิดคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 7,588 อัตราเพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์และเพิ่มเงินเดือนตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับแต่ว่าหลังจากประกาศผลสอบพบว่ากลุ่มครูจ้างเหมาบริการเดิมเนี่ยสอบไม่ผ่านและมีคนใหม่เข้ามาแทนประมาณ100กว่ารายนะครับจนเกิด

0: กระแสเรียกร้องความเป็นธรรมบนโลกออนไลน์ล่าสุดสพท.ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เขตการศึกษาเร่งรายงานข้อมูลและเหตุผลที่คนเก่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโดยยืนยันจะพิจารณาแนวทางเยียวยาเป็นรายกรณีไปสำหรับผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีผลการทำงานที่ชัดเจนทางด้านของนายพิเชษฐ์วันทองรองเลขาธิการกพท.บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใช้เกณฑ์คัดเลือกที่แตกต่างกันบางเขตใช้เพียงการสัมภาษณ์ในขณะที่บางเขตมีการเพิ่มตัวชี้วัดส่งผลให้คะแนนของบุคลากรเดิมมีความแตกต่างจึงเตรียมหารือมาตรการช่วยเหลือกลุ่มครูเก่าที่ขาดกลายได้นะครับโดยมีข้อเสนอพิจารณาหามาตรการรองรับอย่างน้อยๆจนถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2569ตามกรอบสัญญาเดิมเพื่อลดผลกระทบต่อครอบครัวครับสำหรับโครงการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้นะครับจะช่วยเพิ่มอัตราเงินเดือนให้สูงขึ้นโดยวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีจะได้รับสูงสุด 19,120 บาทวุฒิปริญญาตรี4ปีได้รับ 18,220 บาทส่วนกลุ่มครูผู้ช่วยสอนนะครับหรือว่าครูพี่เลี้ยงจะได้รับเริ่มต้น 11,000 บาทนะครับโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดยังคงต้องเดินหน้าทำสัญญาจ้างตามขั้นตอนซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้นะครับมีพาดหัวกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสพท.เผยครูกว่าร้อยสอบตกที่สอบข้อเท็จจริงเร่งเยียวยาสปท.เผยครูกว่าร้อยคนนะครับสอบตกลูกจ้างชั่วคราวที่เขตพื้นที่การศึกษาส่งข้อมูลเพิ่มเร่งวางแผนเยียวยาครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของการศึกษานะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงกรณีที่การพูดคุยกับโรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนเองก็จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ข่าวสดนะคะประเสริฐรู้แก้ไฟใต้เยี่ยมปอเนาะและตาดีกานายกเรียกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรายงานสถานการณ์ก่อความไม่สงบชายแดนใต้ที่ทำเนียบเลขาสมช.ยันพยายามโน้มน้าวกลุ่มผู้เห็นต่างเข้าสู่กระบวนการพูดคุยพิจารณาข้อต่อรองเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รับมือได้แม้เกิดเหตุทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประเสริฐเตรียมลงใต้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนปอเนาะและตาดีกาแก้ปัญหาให้กำลังใจครูผู้ว่าปัตตานีรุดเยี่ยมให้กำลังใจครูที่ยะรังหลังครูฟาติเมาะภรยาดาบตำรวจอดุลถูกยิงเสียชีวิตส่วนลูกน้อยวัย2เดือนบาดเจ็บศึกษาธิการจังหวัดยานติดตามช่วยเหลือเยียวยาดูแลสิทธิครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่ค่ะ
0: ครับไปดูสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกันบ้างนะครับหลังจากอิหร่านประกาศยุติการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐทุกกรณีพร้อมกับขู่ขยายแนวรบปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและช่องแคบบัฟเอาเดมันเดฟนะครับอย่างสมบูรณ์แบบก็ส่งผลให้ตลาดน้ำมันโลกปั่นป่วนและก็ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทันทีในขณะที่สื่อของสหรัฐก็ออกมาแฉเบื้องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโกรธจัดครับถึงขั้นต่อสายตวาดใส่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลสำนักข่าวทัชนิมของทางการอิหร่านนะครับก็รายงานอ้างแถลงการของรัฐบาลเตหะรานนะครับบอกว่าอิหร่านได้ตัดสินใจระงับการเจรจาสันติภาพทั้งหมดกับสหรัฐเพื่อประท้วงกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยให้อิสราเอลเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยอิหร่านยื่นคำขาดว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ครับอิหร่านและกลุ่มพันธมิตรยังคงเปิดแผนยุทธการนะครับเตรียมปิดล้อมช่องแคบบัฟอัลมันเดฟซึ่งเป็นประตูทางตอนใต้ของทะเลแดงเชื่อมต่อสู่คลองสุเอซเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งรองรับการค้าทางทะเลทั่วโลกถึงร้อยละ15โดยภาคอุตสาหกรรมก็ประเมินว่าหากเส้นทางนี้ถูกตัดขาดจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีและจะซ้ำเติมเส้นทางการขนส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านได้เข้าไปควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเอาไว้ได้นะครับส่วนท่าที ีของประธานาธิบดีโดน

0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการยุติการเจรจาอย่างเป็นทางการและบอกว่าตนเองไม่มีปัญหาที่จะต้องรอคอยและย้ำว่าสหรัฐยังคงไม่เปิดฉากทิ้งระเบิดโจมตีเต็มรูปแบบในเวลานี้แต่ว่าจะใช้มาตรการเงียบขรึมและเดินหน้าส่งกองทัพเรือปิดล้อมทางทะเลสกัดกั้นไม่ให้เรือขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือของอิหร่านอย่างแข็งแกร่งเหมือนเดิมต่อไปนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปิดฮอร์มุซทะเลแดงอิหร่านเดือดล้มโต๊ะเจรจาสันติภาพอัดยับยิวละเมิดหยุดยิงเขย่าซ้ำตลาดน้ำมันโลกครับ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของคนขับโบลนะคะที่ก่อเหตุทำร้ายนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเข้มประวัติโชเฟอร์13แอปรถโดยสารตำรวจล่าหนุ่มโบลหัวร้อนไล่ลงทำร้ายชาวญี่ปุ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งจับกุมหนุ่มโชเฟอร์ขับโบลทิ้งผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นแถมประเคนหมัดสับศอกทำร้ายจนเลือดอาบอย่างอุกอาจกลางย่านอโศกอ้างรถติดค่าโดยสารไม่คุ้มด้านสคบและกระทรวงคมนาคมขยับด่วนเรียกแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงจี้แพลตฟอร์มเยียวยาพร้อมสั่งทุกแอปหยุดรับคนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสัชชิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรุทธพลยันทักษิณพ้นโทษทันทีปลดกำไร EM รอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอนพลตำรวจโทรุทธพงศ์นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ.2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยใช่หรือไม่โดยพลตำรวจโทรุทธพงศ์ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันและมีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรพลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่เกิน1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมเมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณแน่นอนด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ารับทราบจากข่าวแล้วขอแสดงความยินดี

0: ซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลไม่ขอพูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังกล่าวเชิญชวนประชาชนว่าในวันนี้เวลา 19:00 น.ที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนใช้รถยนต์ Toyota BC4X สีดำทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เอกนิติแจงตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเป็นของกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะนำมาพิจารณาถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนายเอกนิติย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเผยสนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ13มิถุนายนนี้เร่งแก้ไขปัญหาคิวยาวนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลกำชับให้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นทางนี้เพื่อแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลกล่าวย้ำว่าการให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไรในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusiveเสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรและผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
6: ครับวันนี้ก็วันพุธที่3มิถุนายนนะครับก็เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
7: ครับ
6: แล้วก็ปีนี้เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ4รอบด้วยนะฮะรัฐบาลก็จะมีการจัดงานแล้วก็มีถือเป็นพระราชพิธีมหามงคลนะฮะเฉลิมพระชนพรรษา4รอบในวันนี้กับพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
7: ครับวันนี้เนี่ยก็จะมีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับในช่วงเย็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยมี
6: สโมสรสมาคม
7: สันนิบาตขออภัยงานสันนิบาตครับ
6: ออกสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็ขณะเดียวกันนะครับล่าสุดนี้ก็มีราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะซึ่งก็ตามรายงานข่าวนะครับก็บอกว่าทำให้นักโทษเนี่ยโดยเฉพาะผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามมาตรา7และ8ของพระราชกิจฎีกานี้เนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นอิสระทันทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะครับได้รับการพักโทษและออกจากเรือนจำกลางคลองเปรมเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาและต้องใส่กำไร EM ต่อไปอีก4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษในวันที่9กันยายน2569อย่างไรก็ดีเมื่อมีพระราชกิจฎีกา

0: พระราชทานอภัยโทษแล้วจะทำให้นายทักษิณเนี่ยพ้นโทษเช่นเดียวกับผู้ต้องขังอีกนับร้อยคนและไม่ต้องใส่กำไร EM อีกต่อไปนะ
1: ครับคือราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้เนี่ยนะครับออกมาเมื่อวานตอนหัวค่ำเป็นราชกิจจานุเบกษาซึ่งเราก็ต้องพูดตามตรงว่าก็ตอนแรกผมเห็นข่าวนะก็ไม่ได้มาโฟกัสมากนะเพราะเป็นเรื่องปกติเวลามีวันครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยของในหลวงหรือราชินีเนี่ยก็จะมีราชกิจจาลักษณะนี้ออกมาเม
0: ื่
1: อวานนี้ตอนเมื่อวานนี้เนี่ยพอออกมาในช่วงต้นนะครับก็เป็นลักษณะพระราชทานอภัยโทษแบบที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำบางรายได้รับการลดโทษบ้างได้รับการปล่อยตัวหรือได้สิทธิประโยชน์ด้านการคุมประพฤตินะฮะคือถ้าเกิดอ่านผ่านๆในฉบับที่ออกมาตอนแรกนะก็ไม่ได้คิดอะไรฮะแต่พอมีสื่อเขาก็ไปอ่านคือมันมีหลายมาตรานะฮะมันมีหลายข้อที่เขาระบุเอาไว้ในราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้มันนั้นมีข้อที่ไปตรงกับคุณทักษิณก็คือข้อ 7เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าคนที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับตั้งแต่วันปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเป็นผู้มีลักษณะอย่าง1อย่างใดตามมาตรา8คือข้อ7เนี่ยเขาบอกว่าให้ลด1ใน3คุณทักษิณเหลือ3เดือนนะ
0: ครับ
1: ก็เลยเหลือ2เดือนอันนี้ตอนแรกที่คนตีความนะมันเลยมีการพูดกันว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะได้รับการปล่อยตัวอาจจะเป็นช่วงนะฮะเดือนประมาณสักแถวๆกรกฎาคมนี้แต่ทีเนี้ยพอเรามาอ่านมาตรา8มาตรา8เขาเขียนว่านะครับภายใต้ข้อบังคับเนี่ยมาตรา10 11ถึง18เนี่ยนักโทษเด็ดขาดให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวในวงเล็บ1เนี่ยเขาเขียนว่าผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
0: คุณทักษิณเข้า
1: ใช่คุณทักษิณเข้าเกณฑ์ตรงนี
0: ้
1: ก็ได้รับการปล่อยตัวเลย
0: เพราะว่าเหลือแค่ประมาณ4เดือนใช่ไหมไม่ถึงปี
1: ใช่ครับนะแล้วก็มีการระบุเอาไว้ก็เข้าเกณฑ์เกณฑ์ย่อยอีกนะเกณฑ์วงเล็บฉอฉิ่งเนี่ยเป็นคนที่อายุไม่ต่ำกว่า60ปีบริบูรณ์นะในวันที่พระราชกิจติกานี้ใช้บังคับตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านแล้วก็มีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับการปล่อยตัวต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน3ปีเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ย่อยอะไรต่างๆนานาคุณทักษิณเข้าเกณฑ์หมดทีเนี้ยพอประกาศมาเมื่อวานช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับหลายๆคนก็เอ๊ะมันจะมีผลอะไรเมื่อไหร่ยังไงปรากฏผมเห็นเมื่อเช้านี้เมื่อช่วงเช้าเลยเช้าตรู่มีงานที่ท้องสนามหลวงบรรดารัฐมนตรีก็ไปกันทุกท่านนะฮะผู้สื่อข่าวไปเจอพลตำรวจโทรุตพลนวรัต
0: น์รัฐมนตรียุติธรรม
1: จับท่านก็ถูกถามเลยฮะคำถามแรก ว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าเอ๊ะยังจะต้องรับโทษอีก1เดือน10วันอย่างที่ผมบอกในมาตรา7เนี่ยนะฮะเพราะบางส่วนบอกพ้นเลยบางคนบอกว่าต้องอีกสักเดือนเสร็จๆพลตำรวจโทรุตพลก็บอกว่าตามกฎหมายพ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8พอถามย้ำว่าสามารถปลดกำไร EM ได้เลยหรือเปล่าบอกปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นนึงในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัดส่วนรายละเอียดจะประชุมได้เมื่อไรไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือประชุมเมื่อใดแต่ยืนยันว่ามีชื่อคุณทักษิณแน่นอนนี
0: ่
1: ก็คอนเฟิร์มโดยรัฐมนตรี
0: ก็น่าจะเหลืออีก2ขั้นตอนคุณทักษิณขั้นแรกก็ไปปลดกำไร EM ที่สำนักงานคุมประพฤติที่ใกล้บ้านคุณทักษิณขณะที่คุณทักษิณก็เพิ่งไปมาครั้งแรกนั่นแหละ
1: ที่เพิ่งรายงานตัวที่แล้ว
0: ที่ไปรายงานตัวครั้งแรกเนี่ยไปครั้งนี้ก็ไปปลดเลยตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษนี้นะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็รอไป

0: รับใบเขาเรียกใบบริสุทธิ
1: ์
0: ซึ่งกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ออกให้กับผู้ที่พ้นโทษนะก็เขาเรียกใบบริสุทธิ์เนี่ยคุณทักษิณก็ต้องไปรอรับหลังจากนี้นะซึ่งก็ไม่นานปกติก็ไม่นานแล้วจากนี้ก็คุณทักษิณก็ใช้ชีวิตเช่นคนทั่วไปได้นะก็รอติดตามดูบทบาทของคุณทักษิณกันต่อไปครับ
1: คือมันมีคนถึงท่านพูดเลยว่าเอ๊ะระดับคุณทักษิณนี่อาจจะต้องมีคนมาปลดให้ถึงบ้านเลยหรือเปล่า
0: อ๋อ
1: ถ้ามาถึงขั้นนี้ก็ปลดให้ถึงบ้านเลย
0: ถ้ามาถึงขั้นนี้ก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นะไปรายงานตัวยังต้องไปเลยใช่ไหมแม้ที่แรกก็มีข่าวว่าขอเลื่อนแต่ว่ายังไงก็ไปครั้งแรกแต่เที่ยวนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรก็ไปแล้วก็ไปปลดก็คิดว่าไม่เกิน10นาที15นาทีก็เสร็จก็กลับบ้าน
1: คร
0: ับ สไตล์คุณทักษิณก็คงจะยังไม่พูดอะไรมากเก็บตัวไปก่อนแล้วก็รอรับใบบริสุทธิ์หลังจากนั้นนี่ผมคาดเดาไม่ได้ว่าคุณทักษิณก็จะเคลื่อนไหวอย่างไร
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเขาก็เป็นคน unpredictable อยู
1: ่ครับเอาอย่างในเรื่องคดีความที่จะต้องว่ากันหลังจากเนี้ยถ้าเป็นคดีกันจริงๆก็จะมีมาตรา112นะที่อัยการได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วใช่ครับชั้นต้นเนี่ยให้คุณทักษิณรอดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆเพิ่งจะมีความเคลื่อนไหวเมื่อวันจันทร์
0: เรื่องยึดทรัพย์ใช่มั้ยเอ้ยเรื่องใช
1: ้เรื่องใช้ภาษีซื้อขายหุ้นชินคอป
0: ต้องไปจ่ายภาษีถึงสามวันจันทร์แล้วครับ
1: เมื่อวันจันทร์เนี่ยคุณวัชระเพชรทองเขาเพิ่งจะไปยื่นหนังสือนะเพิ่งจะบอกว่าได้รับหนังสือขออภัยจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคือคุณวัชระเพชรทองเนี่ยแกส่งข้อความไปจี้ถามเลยว่ากระบวนการเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วพอได้ยินว่าศาลสั่งไอ้คุณทักษิณเนี่ยต้องจ่ายเงิน 17,000 ล้านแกก็ยื่นแทงเรื่องไปปรากฏว่าแกก็โชว์เอกสารเลยฮะเมื่อวันจันทร์เมื่อวันที่1มิถุนายนเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นหนังสือที่ส่งมาจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็บอกว่าตามที่มีหนังสือฉบับลงวันที่18พฤษภาคมเรียนรัฐมนตรีคลังเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ลงเอาไว้14สิงหาคม68บอกว่าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรจึงส่งเรื่องดังกล่าวเพื่อให้กรมสรรพากรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบคุณวัชระเพชรทองแกก็บอกว่าขอบคุณคุณเอกนิตินะครับที่สั่งการให้ตอบหนังสือกลับและติดตามทวงถามรัฐมนตรีทุกเดือนจนกว่าประเทศไทยจะได้รับเงินภาษีจำนวน 17,000 ล้านจากนายทักษิณ นะคุณวัชระเพชรทองแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะตามเรื่องนี้เรื่อยๆแต่ตอนนี้วิบากกรรมถ้าทางคดีความอะไรก็ตอนนี้เน้นก็สองเรื่องนี
0: ้ใช่คดีอาญาก็ชั้นอุทธรณ์คดี112แล้วก็เรื่องที่คงจะกวนใจคุณทักษิณเนี่ยทั้งกวนตัวกวนใจทักษิณก็เรื่องนี้
1: ใช่ครับ
0: ในช่วงถ้าคุณวัชระเขาเคลื่อนขึ้นมามีกระแสขึ้นมาสื่อก็ถ้าเจอคุณทักษิณก็ต้องถามใช่ไหม
1: ใช
0: ่คุณทักษิณจะปรากฏตัวที่ไหนถ้ามันมีกระแสอยู่ซึ่งคุณวัชระเขาคงป่วนตลอดจนกว่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ว่ากรมสรรพากรได้มีการดำเนินการยังไงนะเพราะว่าศาลฎีกาแล้วก็คือจบแล้วในเรื่องศาลอยู่ที่เรื่องการบังคับคดีฮะ
1: เพราะเท่าที่ผมรับรู้รับทราบนะในเรื่องการถือทรัพย์สินในนามของคุณทักษิณเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่ผมเช็คข่าวมาเนี่ยจริงๆแกก็ผ่องถ่ายไปหมดแล้วให้ลงให้ลูกอะไรแทบก็ไปเยอะพอสมควรแล้วที่อยู่ดูไบอะไรก็คือจะให้คุณโอ๊กอ่ะก็จัดการไปแล้วเรียบร้อยอ่ะเคลียร์หมดแล้วแต่หลังจากเนี้ยถ้าสมมติข้อจริง
0: ถึงขั้นสมัครรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือยังเนี่ยคุณทักษิณอ๋อมีลูกมีทรัพย์สินอยู่ไหม
1: มีลูกมีลูกดูแลอยู่แล้ว
0: มีลูกดูแลคือลูกคงเอาอะไรนะ
1: คือไปหักลูกทักษิณจะรับเลยฮะแม่ผมยังรับไม่ได้เลยฮะ

0: แม่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยคนละระดับกันเลยขนาดแม่ผมยังรับไม่ได้คุณทักษิณจะมารับ
1: โอเคโอเคอ๋อแสดงว่าทรัพย์สินอะไรคงจะเขาคงจัดการ
0: ได้ยินว่าอย่างนั้นได้ยินว่าผ่องถ่ายไปแล้วแต่อย่างที่คุณไพศาลบอกเนี่ยหลังจากเนี้ยก็เชื่อว่าถ้ามันยังเคลื่อนอยู่เรื่อยๆนะคุณทักษิณก็จะโดนถามพอโดนถามเนี่ยถ้าสมมติมันมีข้อเท็จจริงปรากฏออกมาว่าคุณทักษิณไม่มีทรัพย์สินอยู่แล้วไม่มีแล้วให้ลูกหมดแต่เราก็จะรู้กันดีในทางปฏิบัติว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยร่ำรวยมหาศาลแต่ในทางกฎหมายอ่ะก็คุณทักษิณไม่มีแล้วคุณจะไปยึดอะไรเขาแต่คุณทักษิณยังนั่งไม้บักพันละสิบกว่าล้าน ยังมีนาฬิกาเรือละหลายสิบล้านที่เราก็เห็นตามหน้าเสืออ่ะโอเดอร์มาปีเก้ปาเต้หรืออะไรก็ว่ากันไปรวมๆแล้วเนี่ยเอาแค่นาฬิกาผมว่าก็จะเฉียดหลายร้อยเอามั้งหลายร้อยล้านเอามั้งคือถ้ามันออกมาในรูปแบบนั้นเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะที่จะตอบสังคมว่ายังไงเพราะผมไม่มีตังค์เอามีฮะกำลังจะใช้หรือคุณทักษิณจะใช้เงินคืนหลวงจริงๆ 37,000 ล้าน
1: มันก็มีเรื่องของข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏนะข้อเท็จจริงที่ปรากฏคนก็สัมผัสได้ว่าคุณทักษิณเขาก็ยังมีตังค์อยู่แต่ข้อกฎหมายเนี่ยไอ้เรื่องของการที่จะต้องชำระภาษีแล้วยังไม่ชำระเขาจะมีกระบวนการอะไรกันยังไงเนี่ยมันก็คงจะไปว่ากันผมว่าคุณทักษิณเขาคงไม่ใช่ใช้วิธีดื้อเฉยๆเขาก็มีทีมกฎหมายไปรับมืออยู
0: ่
1: ใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไงในขณะที่ทางกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็ต้องมีกระบวนการของเขาซึ่งจะเป็นอำนาจกรมสรรพากรไหมผมไม่แน่ใจนะอาจจะต้องไปที่กรมบังคับคดีใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าก็เห็นมีเยอะแยะไปที่ว่าถึงขั้นว่าต้องชดใช้เท่านั้นเท่านี้แล้วเนี่ยอย่างส.ส.เนี่ยทุจริตการเลือกตั้งแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่ต้องผมก็เห็นมีต้องให้ชดใช้แล้วจริงๆก็ทราบว่ายังไม่ชดใช้ก็ยังไม่ต้องจ่ายตรงจ่ายตังค์แต่มันก็ยังคาราคาซังกันอยู่เนี่ยนะในทางคดีก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วว่าคุณต้องชดใช้แต่การบังคับคดีก็ยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะกระบวนการมันก็ไม่ได้ว่าไอ้คนที่เขาต้องบังคับคดีเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าหนี้ที่ต้องเอาเงินได้ได้นะเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปแข่งขันอะไรกันมากมาย
0: คือเคสนี้เนี่ยศาลสั่งตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วไงมันกำลังจะครบปีละมันก็โอเคแล้วห่วงนี้มันดันมีข่าวคุณทักษิณพอดีมันก็เลยถูกทวงถามจากสังคมนั่นแหละคือผมว่าไอ้เคสที่คุณไพศาลพูดเนี่ยโอเคสอสออะไรเลือกตั้งซ่อมต้องใช้หนี้ค่าเลือกตั้งอะไรเป็นล้านนั่นเลยผมว่าอันนั้นเนี่ยด้วยความที่มันก็ไม่ได้อยู่ในแสงนะฮะคนก็ไม่ได้ไปโฟกัสสนใจมากแต่อันนี้เป็นคุณทักษิณนะ
1: คุณทักษิณหลังจากเนี้ยคุณวัชราเพชรทองเขาก็ประกาศจองกฐินเขาอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วคุณทักษิณเนี่ยหลังจากเนี้ยเวลาจะเคลื่อนอะไรเนี่ยมันก็จะดูหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือคุณทักษิณยังมีชนะอะไรอยู่บ้างถูกไหม
1: ครับ
0: ก็ไล่ปลดชนักทีละชนักตอนนี้เนี่ยไอ้ชนักใหญ่สุดเนี่ยโอเคมันปลดไปแล้วตอนนี้เป็นคดีครั้งเก่าที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจากเป็น10ปีเหลือปีนึงนะและสุดท้ายเนี่ยก็มาติดจริงจนตอนนี้พ้นจริงๆแล้วสำหรับไอ้คดีที่มันโอ้โหเป็นมหากาพย์สืบเนื่องยาวนานมาหลายคดีถูกไหมชนักใหญ่เนี่ยมันหลุดไปแล้วมันก็เหลือเนี่ย2ชนักนี่ก็เชื่อว่ามันก็คงเป็นคำถามค้างคาไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะเคลียร์ให้มัน 100% ครับ
1: นี่ว่าในเรื่องตัวคุณทักษิณนะ
0: จริงๆมันยังมีเรื่องทางการเมืองอีกนะเรื่องทางการเมืองเนี่ยคือคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชพอจะจำกันได้ไหมที่คุณแม่ดูดวงคุณไปสารพอจะจำได้เคยอยู่กับลุงป้อม
1: คุณแม่เขาแต่งตัวแฟนตาซีหน่อยนะ
0: ใช
1: ่คุณสามารถเขาเคยเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคนสนิทใครนะที่เขาแสดงตัวทั้งลุงป้อมทั้งอะไรพวกนี
0: ้ลุงป้อม
1: สายลุงป้อมใช่ไหมโอเคว่าไง
0: แล้วตอนนั้นเนี่ยแกโดน

0: กระดงคดีอะไรแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำอยู่พักหนึ่งเนี่ยคือแกออกมาสักพักแล้วนะแล้วพักหลังเนี่ยผมก็พูดตามตรงแกก็มีคอมคอมเมนต์อะไรแกก็จะส่งมาให้สื่อตลอดเหมือนแกก็ต้องการที่จะ
1: กลับมาอยู่อยากกลับมามีแสง
0: กลับมาอยู่ในวงการ
1: ใช่
0: คือแต่แกรอบนี้แกก็โพสต์ข้อความน่าสนใจนะแกบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณทักษิณที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทำให้ปลด EM ทันทีงานนี้ได้ลุ้นว่าเขาใช้ให้แมวมาจับหนูหรือใช้ให้แดงสู้กับน้ำเงินหรือไม่แกก็ว่ามาอย่างนี้แกก็โอ้วิเคราะห์ยาวเลยในคอมเมนต์จนมันก็เริ่มมีคนมองเรื่องทางการเมืองอย่างเมื่อเช้าอย่างเงี้ยคุณประเสริฐนะจันทระลวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยแกก็โดนถามเรื่องนี้เลยฮะเฮ้ยคุณทักษิณพ้นโทษมาแล้วเนี่ยจะกลับมาให้คำปรึกษาอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าคุณประเสริฐแกก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นผู้นำจิตวิญญาณผูกพันกับพรรคการที่สมาชิกพรรคจะไปเจอคุณทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกคุณทักษิณจะให้คำแนะนำหรือเปล่าก็บอกว่าคงไม่มายุ่งเพราะพรรคก็มีโครงสร้างของพรรค
1: ม
0: ีกรรมการบริหารขับเคลื่อนบอกในฐานะอันนั้นส่วนตัวคุณประเสริฐเป็นเลขาเนี่ยจะขอคำแนะนำจากคุณทักษิณไหมก็บอกมีประสบการณ์และมีความรู้คุณทักษิณเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคคลสำคัญก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสก็ยินดีที่จะไปปรึกษาคุณทักษิณบางเรื่องทีนี้พอถามว่าได้คุยกับคุณแพทองธารบ้างไหมหลังจากคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษก็บอกไม่ได้คุยกันทุกคนทราบข่าวก็ดีใจพรรคก็ยินดีที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษนี
1: ่
0: ก็อย่างที่คุณไพศาลนั่งข้อสังเกตตอนแรกแหละว่าหลังจากเนี้ยไอการเดินการแสดงบทบาทคุณทักษิณจะเป็นยังไงเนี่ยเดายาก
1: เ
0: พราะก่อนหน้านี้เดาแล้วเดาผิดกันหมดเราก็ผิดผมก็ผิดคุณไพศาลก็ผิดไอรอบก่อนหน้านะ
1: คือมันก็ไม่ใช่ว่าทางสะดวกนะก็อย่างที่คุณเอกพรว่าไอ้คดีที่ยังค้างคาอยู่เรื่องที่ค้างคาใหญ่ๆอยู่ก็มีใช่ไหมไอ้เรื่องใหญ่ก็เรื่องเงินนี่ก็เรื่องภาษีเท่าไหร่นะหมื่นหกพันล้าน
0: เจ็ดพันล้าน
1: เออของเราโดนสักหมื่นเดียวเราก็ยังปวดหัวเลย
0: เออหมื่นเดียวยังพอไหวนะเอาแค่ล้านหนึ่งอะไรเออก็จะเริ่มรู้สึกแบบนี่เขามากกว่าเรา17,000 เท่าแต่ถ้าว่าถ้าเรามีนี่ล้านหนึ่งนะ
1: ครับอันนี้หมื่นกว่าล้านแล้วตัวคุณทักษิณเนี่ยเขาก็จะบ่นตลอดเลยว่าเขาโดนมาไม่ใช่ว่าแค่นี้เขาโดนมาก่อนท่านี้ก็โดนไปแล้วใช่ไห
0: ม
1: ขายหุ้นไปก็โดนไปเท่าไหร่40,000 กว่าใช่ไ
0: หมครับ
1: ไอ้ที่ว่าส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยตอนนั้นเขาโดนหักไปก้อนใหญ่ไปชุดหนึ่งละแล้วก็อันนี้มันเสียภาษีซื้อขายหุ้นนะใช่ไหมกลายเป็นว่า
0: หลีกเลี่ยงหุ้นซื้อหุ
1: ้
0: น
1: เรียกทำเป็นว่าซื้อขายในตลาดหุ้นแต่จริงๆแล้วพอมีการสืบพิสูจน์ว่าไม่ใช่อะไรก็ต้องเสียภาษีอันนี้ก็จะเป็นที่มาที่ทำให้ต้องเสียภาษีอีก16,000-17,000 ล้านนะครับก็คือยังมีชนักติดหลังอยู่จะเดินเหินมันก็ดูแล้วมันก็น่าจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่จึงยากที่จะคาดเดาได้ว่าจะโลดแล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะ
0: เพราะรอบที่แล้วเนี่ยที่คุณทักษิณกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นน่ะหลายๆคนยังเชื่อว่าเหลืออยู่ชนักเดียวก็คือชนักเนี่ยชนักที่เพิ่งจะพ้นโทษเนี่ย
1: เ
0: พราะว่าไอ้เรื่องหุ้น17เสียภาษีหุ้น17,000 ล้านก็เพิ่งมาปีที่แล้ว
1: ปลายปีเพิ่งศาลฎีกาตัดสิน
0: เพิ่งมาปีที่
1: สิงหานั่นแหละสิงหาเดือน
0: ที่
1: ต
0: ั
1: ดสินกลับมานั่นแหละมั้ง
0: กลับแต่อันนี้เพิ่งจะตัดสินไงเพิ่งตัดสินปีที่แล้วเลยไอ้เรื่องการให้มาซื้อให้มาชำระหุ้นที่บังคับมาทางศาลฎีกา
1: ผมเข้าใจว่าศาลฎีกานี่กลับคำตัดสินได้ใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ครับ
1: กายชั้นต้นกับอุทธรณ์เนี่ยน่าจะหลุดไปแล้วแล้วมาตัดสินฎีกาต้องจ่าย
0: ครับส่วนไอ้เรื่อง112เนี่ยก่อนหน้าก็หลายๆคนก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับ

0: ครับ
1: มันก็เพิ่งกลับมาชนักสองชนักนี่ก็เพิ่งกลับมา
0: โอเคเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legends Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: 8:36 นะครับนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
7: คร
0: ับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสังเกตข่าวสารที่สื่อเขานำเสนอกันเนี่ยจะพบว่าข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยมันเริ่มมีปริมาณข่าวที่มากขึ้นเป็นลำดับนะจนล่าสุดเนี่ยผมเห็นว่าอย่างถ้าเว็บไซต์ข่าวเนี่ยไปดูทุกเว็บไซต์อย่างน้อยต้องมี1ข่าวหรือ2ข่าวเป็นเหตุการณ์ไม่นู่นกับนี่บริเวณชายแดนต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็รวมทั้งความเคลื่อนไหวล่าสุดด้วยของทางรัฐบาลกัมพูชามันยกระดับไปหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าดูจากที่เมื่อวานรัฐบาลตัดสินใจเนี่ยก็น่าจะพอบ่งบอกนะว่ามีการยกระดับขึ้นมาถึงจุดสำคัญพอสมควรแล้วเพราะเมื่อวานนี้นายกเซ็นลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเรียกว่าเป็นศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนใช้ตัวย่อว่าสบคจุดชดจุดสบคชดเนี่ยโดยนายกเนี่ยก็ตั้งให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็น

0: ผู้อำนวยการศูนย์นะถ้าดูจากรายงานข่าวนี่ก็บอกว่าการจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนนี้ก็เป็นไปตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้ติดตามและประเมินพบว่าสถานการณ์ความมั่นคงในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ผมขีดเส้นใต้ก็คือภัยคุกคามรูปแบบใหม่และปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนซึ่งได้ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนในวงกว้างรัฐบาลโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงมีมติเมื่อวันที่2ตุลาคม2568ให้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับศักยภาพนะก็คือเป็นเรื่องที่เป็นมติเก่าตั้งแต่2ตุลาคม68แล้วดังนั้นในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านความมั่นคงชายแดนและนโยบายความมั่นคงของประเทศประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะก็นายกก็เลยให้จัดตั้งศูนย์บูรณาการความมั่นคงชายแดนเรียกโดยย่อว่าสบคชดโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการศูนย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลนโยบายความมั่นคงชายแดนและนโยบายความมั่นคงของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้อ2ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าผอ.สบค.ชด.เนี่ยมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นข้อ3ภารกิจมีหน้าที่อำนวยการประสานงานควบคุมกำกับดูแลและสั่งการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามสายการบังคับบัญชานะแล้วก็มีข้อ4มีเรื่องว่าด้วยเรื่องโครงสร้างมีเรื่องอะไรต่างๆนะเป็นคำสั่งเมื่อวานออกมานะครับ
1: แต่จริงๆคำสั่งเนี่ยมันเซ็นตั้งแต่วันที่30แล้วนะ
0: 30
1: วันเสาร์แล้ว
0: ครับ30พฤษภาเซ็นทิ้งเอาไว้ใช่มั้ย
1: ใช่ครับตั้งแต่วันเสาร์อาจจะด้วยความที่เมื่อวานนี้เป็นวันทำงานราชการด้วยมั้งฮะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์มันก็ติดวันหยุดเมื่อวานอังคารวันทำงานก็เลย
0: วันจันทร์ก็หยุดเฉย
1: ๆครับก็เลยนี่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการจะใช้คำว่าบูรณาการการทำงานให้มันเป็นเอกภาพมากขึ้นให้มันเป็นเอกภาพแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ทำงานร่วมกันซึ่งภาคหลังเนี่ยเราจะเห็นการทำงานแบบเนี้ยในลักษณะความมั่นคงเยอะนะทั้งเรื่องของกองทัพก็ดีหรือแม้กระทั่งเนี่ยการจัดการเรื่องชายแดนไอ้อย่างเรื่องกองทัพเนี่ยเราจะเห็นว่าการสู้รบอะไรต่างๆกับกัมพูชาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันจะใช้ผมเห็นเขาก็มีนโยบายใหม่ออกมานะของกองทัพเนี่ยจะเป็นลักษณะในเรื่องของภาพเนี่ยมันก็คือสมมติมันมีเรื่องมีการประทะกันตรงทหารบกเขาก็จะถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพภาคอื่นก็ต้องเตรียมความพร้อมสนับสนุนอย่างกองทัพอากาศหรือกองทัพเรืออย่างนี้ฮะเป็นลักษณะให้มันเป็นเอกภาพแล้วก็ให้มันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างเคสกรณีนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะต้องการให้มันขยับไปพร้อมๆกันเพราะอย่างกรณีเรื่องเกี่ยวกับชายแดนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าทหารอย่างเดียวมันอาจจะต้องเกี่ยวกับตำรวจหรือว่าอะไรต่างๆนานาเพราะมันก็จะมีพวกอาชญากรรมด้วยอะไรเงี้ยการหลบหนีคนเข้าเมืองผมว่าอันนี้มันคือต้องการไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็พร้อมๆกันเพื่อต้องการจะจัดการปัญหาของชายแดนให้มันไม่กระจัดกระจายให้เห็นภาพเดียวกัน
0: เพราะมันอย่างฝั่งกัมพูชานี่ก็จะมีพื้นที่ของกองกำลังบูรพากองกำลังสุรนารีใช่ไหมแล้วก็มีพื้นที่ของทหารเรือ

0: เป็นบุรพาสุรนารีแล้วก็จันทบุรีตราด
1: ครับ
0: ที่กองทัพเรือ
1: ก็คือมีกองทัพภาค1กองทัพภาค2แล้วกองทัพเรือแล้วก็มีเรื่องไอ้การลักลอบข้ามได้ไอ้ช่องทางธรรมชาติเลยก็มีตำรวจมีตม.มีศุลกากรว่าในเรื่องสินค้ามีหลายหน่วยงานก็ต้องบูรณาการอย่างที่ว่า

0: ที่เป็นเรื่องกัมพูชาเนี่ยมีทหารเขมรป่วนช่องบกถืออาวุธเข้าขวางทหารไทยวางลวดหนามไทยยันอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการล่าสุดกัมพูชายอมถอยแต่ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีด่วนทหารไทยตรวจพบกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถังพื้นที่ช่องบกถ่ายภาพหลักฐานเตรียมประท้วงผ่าน AOT ทลก็แจ้งส่งกลับ47คนกัมพูชาผ่านด่านบ้านแหลมจันทบุรีหลังคดีสิ้นสุดยืนยันไม่ใช่เปิดด่านย้ำคุมเข้มชายแดนต่อเนื่องเพราะว่ามันก็มีการปล่อยข่าวกันมาในฝั่งคนไทยด้วยนะว่ามีการเปิดด่านมีการอะไรต่างๆด่านที่คลองลึกก็เปิดให้นักเรียนข้ามมาเรียนแล้วก็ด่านที่จันทบุรีอะไรเงี้ยก็ทางฝั่งทหารทั้งทหารเรือทั้งกองทัพภาคหนึ่งเขาต้องชี้แจงนะมันก็มีข่าวสารที่ผมสังเกตว่ามีการยกระดับขึ้นมานะที่มันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่จะรุนแรงขึ้นเป็นลำดับหรือเปล่าอันนี้ตั้งคำถามครับ
1: ก็ผมว่าอย่างเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยที่ทำให้สถานการณ์มันก็ดูตึงเครียดมากจริงๆเนี่ยก็คือที่กัมพูชาเขาก็ทั้งยื่นโนติสมายังไทยแล้วก็ UNแล้วก็ออกแถลงการเป็นถ้อยแถลงเลยด้วยซ้ำนะที่บอกว่าเขาจะเดินหน้าอันคลอสไกลเกลี่ยภาคบังคับอย่างเต็มตัวเนี่ยผมก็เห็นทางปรักสุคนเนี่ยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อกัมพูชาเขาก็บอกว่าไทยมีเวลา3สัปดาห์ที่จะเลือกผู้ไกลเกลี่ยมา2คนจาก5คือ5คนเนี่ยมันจะจากฝั่งกัมพูชา2ฝั่งไทย2แล้วก็ตัวของอันคลอสของ UN เนี่ยเขาจะส่งมา1รวมเป็น5 ซึ่งตรงเนี้ยก็มันก็คงจะต้องเดินหน้าไปแต่ผมเนี่ยมองว่าคือในภาพเนี่ยมันดูว่ามันนำไปสู่การแตกหักในแง่ของมันตกลงกันไม่ได้มันคุยกันไม่ได้ซึ่งประเด็นเนี้ยผมมองออกเป็นสองทางนะทางแรกก็คือเราก็บางคนอย่ามองว่าผมเข้าข้างกัมพูชานะแต่ผมมองว่าเราก็เลือกที่จะไปทางนี้เองที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยในห้วงแรกถ้ากลับไปอ่านข่าวเก่านายกให้สัมภาษณ์เองด้วยซ้ำมันมีอันคลอสมันมีอันคลอสอยู่ไหมเหมือนอารมณ์ท่านนายกพยายามจะบอกว่าไม่เป็นไรก็คุยกันมันมี MOU มาหลายปีแล้ว44เนี่ยตกลงกันไม่ได้ก็ยกเลิกในอันคลอสเราพูดเองด้วยซ้ำอ่ะเพิ่งจะมาในภายหลังเนี่ยที่บอกเอ้ยจริงๆมันมีทวิภาคีก่อนนะทำไมถึงไปเลยไม่มาเจรจากันก่อนซึ่งอันนี้เราก็พูดกันตามตรงฝั่งเราเองเนี่ยแหละก็เป็นคนยื่นดาบนี้ไปให้เขายื่นช่องทางนี้ไปให้เขาแบบเต็มรูปแบบอันนี้ประเด็นแรกนะแต่ไอ้ทางที่สองที่ผมมานั่งคิดเนี่ยจริงๆผมมองว่ามันดีเหมือนกันมันทะเลาะกันมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงต้องมั่นใจว่าโอเคกรรมการจะเป็นกลางต้องคิดว่ากรรมการเป็นกลางอยู่แล้วไม่อย่างนั้นไม่ยกเลิก MOU 44แล้วพูดเองด้วยซ้ำว่ารัฐบาลไทยจะไปอันคลอสถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดมันมีวาทะนี้ออกมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องมั่นใจในกระบวนการนี้ในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างสถานการณ์มันนำพาไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ลุยไปเลยฮะแล้วก็น้อมรับผลคนไทยก็ต้องน้อมรับผลถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มันไม่ก็ต้องพูดให้ทำใจกันมันก็ไม่ใช่ว่าตัดสินอะไรแล้วเราจะได้อยู่ฝ่ายเดียวนะมันก็มีบางอย่างเราก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างคือผมแค่พยายามจะมองตกลงรัฐบาลจะเอาไงอันนี้ผมพูดตามตรงผมงง MOU 44ก็ไม่เอาแล้วตอนนั้นก็ประกาศว่าจะไปอันคลอสพอเขามาอันคลอสก็ดูท่าทีกระสงกระแสเหมือนกับว่าโหกัมพูชาทำไมไม่คุยกันก่อนทำไมไปอันคลอสเลยผมก็ยังงงๆกับท่าทีรัฐบาลอยู่ว่าตกลงท่านเอาไงแน่อะไรเงี้ยเอาไงแน่

0: เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่อยากไปเจรจาอะไรทั้งนั้น
1: คร
0: ับ อยู่เฉยๆไปก่อน
1: แต่ดันไปยกเลิก MOU 44ฮะอยู่เฉยๆไม่ต้องยกเลิกฮะแล้วนิ่งๆไปตีมึนไปฮะเหมือนที่กัมพูชาเขาเคยตีมึนใส่เรา
0: เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการเจรจาอะไรกันมาก่อนนั้นอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ตัดสินใจไปแล้วคิดว่าเป็นหนทางที่ดีคนที่เชียร์ก็ต้องออกมาช่วยรัฐบาลที่บายหน่อยนะว่าถ้ากัมพูชาเขามามุกนี้แล้วเนี่ยควรจะต้องรับมือยังไงเพราะว่าตอนนี้เขาก็ชิงเป็นฝ่ายเปิดเวทีแถลงเลยว่าเขาเสนอ UN ละขอให้ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เรียกกันว่า UNCLOS เพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลที่ซับซ้อนในระหว่างสองประเทศแล้วหลังจากนั้นนี่ปรักสุคนก็เป็นคนแถลงคนเดียวเลยซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไทยก็คงไม่ตอบรับอยู่แล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่กัมพูชาเขาประสงค์อยากจะให้เกิดขึ้นตอนนี้ถ้าไทยไปตอบรับมันก็คงจะเสียในเรื่องการเมืองภายในอยู่คนก็อาจจะวิจารณ์ได้ว่าทำไมจะต้องไปยอมตามกัมพูชาเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าคุณยื่นไปที่ UN นะแล้วเป็นการแสดงท่าทีจากฝ่าย UN ก็เองใช่ไห
1: ม
0: เขาก็ประสานทางฝั่งไทยว่าทางกัมพูชาได้เป็นผู้เสนอที่จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลโดยอาศัยกลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทะเลก็ยื่นมาทางสายไทยแต่ไทยจะมีท่าทียังไงก็เป็นเรื่องของไทยกับ UN ไปแล้วอาจจะบอกว่ายังไม่พร้อมอะไรก็ตอบกลับไปทาง UN UN เขาก็ไปแจ้งทางสายไอ้นี่กลายเป็นว่าปรักสุคนมาเล่นจองเวทีนี้แล้วก็ประกาศทุกอย่างเองเลยว่าผมจัดตัวแทน2คนละไทยไปจัดการมา2คนอะไรเจ้ากี้เจ้าการเงี้ยเพราะไทยไม่ยอม
1: ครับคือผมก็เลยมองว่าภาพเนี่ยมันเลยกลายตอนนี้ภาพในที่ผมมองนะก็ไทยยกเลิกเองแต่ผมจะเอางั้นเลยก็ไปเวทีสากลสิเพราะไทยก็พูดนี่อันคลอสอ้าวพอจะบอกจะไปอ้าวทำไมไม่ไปอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเราสถานภาพของเรามันกลายเป็นว่าดูดื้อดึงอะฮะอันนั้นก็ไม่เอาเวทีโลกก็ไม่เอาทั้งนั้นที่ตัวเองพูดออกมาเองด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: มัน
0: จริงๆเขาก็มีการพูดกันก็มาแล้วนะว่าไอ้การมี MOU ที่เป็นทวิภาคีแบบเนี้ยมันจะเดินหน้าไม่เดินหน้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสองฝ่ายแต่ถ้าคุณยกเลิกไอ้ทวิภาคีแบบนี้เนี่ยมันแล้วไปมีกลไกที่มีคนกลางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันจะเข้าสู่เวทีซึ่งจริงๆแล้วเราหลบมาตลอดเราไม่ประสงค์มาตลอดนะเพราะถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นหนทางที่ดีเนี่ยเราไม่ไปต่อต้านในเรื่องที่ไปกัมพูชาไปยื่นศาลลงศาลโลกเลยหรอกใช่ไหมเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไอ้อย่างเงี้ยเพื่อนบ้านต้องคุยกันเองดีกว่าไปให้คนกลางเขาต้องมายุ่งยากด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้พอเรายกเลิก MOU 44เนี่ยมันกลายเป็นว่าอ้าว
1: เปิดทาง
0: มันก็เหลือกติกาผมเห็นด้วยคุณเอกพรว่าถ้าอย่างเงี้ยก็เท่ากับเราเปลี่ยนท่าทีนะฟังดูคล้ายๆดีเพราะมันก็มีกระแสอยากให้ยกเลิกอยู่แต่มันก็เท่ากับไอ้อย่างเงี้ยก็ชัดเจนเลยว่ากัมพูชาเขาก็โอเคถ้างั้นก็เล่นเกมนี้ถนัดอยู่แล้วไอ้การที่ไปดึงโลกเข้ามาล้อมไทยแบบนี้เป็นเกมที
1: ่
0: ประเทศเล็กเนี่ยมันก็ต้องใช้วิธีนี้ในการเคลื่อนไหวอยู่ละประเทศที่มีไอ้ความอำนาจต่อรองที่ต่ำกว่านะมันก็ต้องไปดึงคนตัวใหญ่เอามาช่วยเป็นคนกลางนี่เราจะแก้เกมยังไงผมกำลังรอดูอยู่ไอ้จู่ๆจะยอมตั้งไปคุยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับเสียหายทางการเมืองหมดผู้รักชาติในประเทศไทยวงด่ารัฐบาลเละว่าไปยอมตามก้นเขมรอย่างนี้ได้ยังไง

0: อนเนี้ยถ้าดูภาพในภาพรวมเหมือนเราตั้งรับอยู่นะเหมือนเราตั้งรับนะเขาว่ายังไงแล้วก็หลบหมัดอยู่อ่ะพยายามหลบหมัดอยู่ไม่รู้จะเอาไงก็เต้น
1: เป็นอย่างนั้น
0: เต้นหลบไปเรื่อย
1: ๆเป็นอย่างนั้นเพราะเรายกเลิกกติกามวยไทยกับไอ้มวยอะไรของเขมรที่ชกแบบเดียวกันนะ
0: โบโกตา
1: โบโกตา
0: โบโกตา
1: คือปกติแล้วปกติแล้วจะชกกันขอใช้กติกาโบโกตากับมวยไทยเอายกเลิกไม่เอาขอใช้ชกมวยสากลชกมวยสากลตอนนี้กรรมการจากไอ้สมาคมมวยโลกมาละครับไม่รู้ยังไงเราบอกไม่เอามวยไทยกับมวยเขมรนี่เราจะมวยสากลก็โอเคกัมพูชาก็บอกทางนั้นทางนั้นมันก็บอกสภามวยโลกเลย
0: คือผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าในขั้นตอนของอันคลอสเนี่ยพอกัมพูชาเขายื่นไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราเนี่ยให้สัตยาบันกัมพูชาก็ให้สัตยาบันอย่างที่ตามชื่อบอกเลยฮะมันไกลเกลี่ยภาคบังคับคือเราเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคือผมไม่รู้ว่ามันเลี่ยงไม่ได้เลยหรือว่าเลี่ยงได้แต่ต้องแตกหักแล้วต้องออกจากอันคลอส
1: ผมก็คิดว่าคุณศิริศักดิ์หรือว่าฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยหรือว่าทูตไทยประจำ UN ควรจะต้องรีบชี้แจงบอกให้คุณมาทำเป็นว่ายื่นปั๊บแล้วคุณจะมาเที่ยวเรียกร้องว่าไทยไม่ได้โดยขั้นตอนคราวนี้เราไม่รู้ข้อกฎหมายไงว่าจริงๆแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยื่นแล้วมันผูกคออีกฝ่ายนึงไหมว่ายังไงผมก็ต้องเข้ามาหรือว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเอกสิทธิ์ของอีกฝ่ายอยู่แล้วเฮ้ยเรายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจะคุยเรื่องนี
0: ้
1: ตามข้อเสนอของเราก็คือว่าไอ้สองฝ่ายคุยกันก่อนที่จะนำไปสู่อันคอร์สอะไรเงี้ยเราก็อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องรีบชี้แจงมาให้เป็นทำความเข้าใจเพราะตอนนี้เขาออกหมัดไปแล้วสองหมัดเขาไปยื่นปั๊บแล้วเขาก็แถลงเลยว่าเขาตั้งไปแล้วนะสองคนในห้าคนไทยตั้งมาสองคนซะ
0: ครับคือเท่าที่ผมรับรู้รับทราบนะก็คือถ้าเราจะเดินตามกลไกนี้จริงๆเนี่ยพอยื่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะถูกแกมบังคับตามชื่อฮะก็เพราะไทยอยู่ในภาคีนี้ให้สัตยาบันไปแล้วถ้าคุณไม่ทำเนี่ยมันก็เสียหายมากในนานาชาติว่าอ้าวคุณอยู่ในอนุสัญญาอันคลอสคุณให้สัตยาบันแล้วพอเอาเข้าจริงๆจะเข้ามาไก่เกลี่ยภาคบังคับเฮ้ยไม่เอาแล้วออกฉันไม่เอาภาพมันจะแย่ดังนั้นถ้าตามขั้นตอนที่มันถูกต้องและควรจะเป็นเนี่ยมันก็ควรจะต้องตั้งแล้วก็เดินเกมไปแต่มันจะต่างตรงที่ว่าแต่พอผลมันออกมาเนี่ยเราปฏิเสธได้แต่ปฏิเสธก็ดูไม่ดีอีกเพราะอย่างที่ผมก็พูดไปตั้งแต่ข้างต้นว่าก็เรายกเลิก MOU 44แล้วเราก็บอกโลกเองว่าเราเคยให้สัมภาษณ์เองว่าเราจะไปอันคลอสมันก็อ่ะก็พูดเองแล้วพอมาอยู่ในกระบวนการแล้วผลออกมาไม่ได้เป็นไปตามต้องการก็จะปฏิเสธมันก็ต่อไปนะเราก็จะทำตัวแบบที่เราเคยว่ากัมพูชาอยู่ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วเราจะเอายังไงกันแน่จะได้ไปกันให้สุดทางเราจะได้รู้ว่าเราจะเชียร์ยังไงนึกออกไหมฮะคือนักมวยเราเนี่ยเราจะยังไงคือยังไงเป็นประเทศไทยเราก็ต้องเข้าข้างอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: เดินหน้าสู้ใช่ไหมสู้รอเชียร์รอต่อยอ่ะให้ต่อยเชียร์ผลให้ต่อยชนะหรือแบบเฮ้ยไม่พร้อมแท็กติกเราคือไม่พร้อมถอยก่อนถอยก็ถอยพอเกิดเป็นคนไทยมันก็คงไม่ใช่ว่าแบ
1: บ
0: เฮ้ยจะเราจะไปเชียร์กัมพูชามันก็ไม่ได้ไงถูกไหมฮะแต่แค่ตอนเนี้ยโค้ชไม่รู้โค้ชว่าไงโค้ชไม่รู้จะให้ถอยหรือให้สู้หรือเอายังไงโค้ชยังงงๆอยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ก็ข่าวของปลักสุคนนี่ก็ออกมาแล้วยังไม่มีการชี้แจงจากฝ่ายไทยอย่างรวดเร็วพอนะก็กำลังรออยู่ว่าทางสายไทยจะเป็นตัวคุณศิริศักดิ์เองหรือว่าใครจะออกมาชี้แจงประกาศท่าทีต้องรีบอย่างน้อยวันนี้ต้องควรจะต้องมีท่าทีอะไรออกมา
0: คร
1: ับ ไม่ได้สื่อสารกับโลกเท่านั้นต้องสื่อสารกับคนไทยด้วย
0: ครับ
1: เพราะคนไทยก็รอฟังอยู่เหมือนกันว่าอ้าวเขาเคลื่อนไปขนาดนี้แล้วจริงๆแล้วไทยจะต้องดำเนินการยังไง
0: ผมเห็นถ้าเป็นข่าวจากคุณศรีหศักดิ์นะฮะเป็นเห็นตั้งแต่เมื่อวานและเพิ่งเป็นข่าวเช้าวันนี้เนี่ยคุณศรีหศักดิ์เนี่ยเห็นว่าเพิ่งจะเดินทางถึงปารีสฝรั่งเศสไปประ

0: ุม OECD Ministerial Council Meeting MCM
1: นะต้องพักก่อน
0: เดี๋ยวมาคุย
1: เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับพักสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569บริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทายธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีตักบุญทำบุญตักบาตรจำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารเนือราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานและได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานพร้อมทั้งขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณโดยพร้อมเพรียงกันเอมน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบปลื้มทักษิณพ้นโทษนางสาวพินทองทา

0: ชินวัตรคุณากรวงศ์พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์คุณากรวงศ์คู่สมรสและนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทางบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของตนและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดการภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่ายังไม่มีกำหนดการแต่ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีส่วนจะมีการทำบุญหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าปกติครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วและหลังจากนี้คงจะไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงทำในสิ่งดีๆแต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตันพูดไม่ออกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นปลาบปลื้มที่คุณพ่อได้รับอิสระสบายขึ้นแค่นี้คงเป็นที่สุดของลูกๆและครอบครัวแล้วเมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงนี้นายทักษิณอยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นางสาวพินทอทาบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้สงบดีแต่หลานเข้าไปหาอย่างหนาแน่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะบิ๊กดุลยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าสถานการณ์ปกติเชื่อว่าหน่วยในพื้นที่สามารถแก้ไขปัญหากันได้เมื่อถามว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุนำไปสู่การปะทะรอบที่3หรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าไทยมีกฎการปะทะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตนเชื่อว่าหน่วยแก้ปัญหาได้ส่วนมีการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรเนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุถี่ขึ้นและการเกิดเหตุถี่เช่นนี้เนื่องจากกระบวนการพูดคุยจะเริ่มขึ้นใช่หรือไม่พลโทอดุลเลี่ยงที่จะให้สัมภาษณ์โดยกล่าวย้ำหลายครั้งว่าวันนี้มาทำบุญแล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ขึ้นรถกลับทันทีชัชชาติร่วมงานวิ่งอย่างเทพรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณร.8นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเทพศิรินและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชภายหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนโดยนายชัชชาติร่วมวิ่งในระยะทาง10กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยและพระนครซึ่งเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของการเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นถึงปัจจุบันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพ้อเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดา

0: ณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: การนาฬิกา10นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสิทธิ์ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับทริปประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาด The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับ MCOT FM 100.5 นะครับก็จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับเราจะเดินทางกัน 3-5 กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟหาที่ไหนไม่ได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังครับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปก็เดินทางกันไปนะครับเต็มๆ3วันก็ไฮไลท์นี่มีทุกวันนะฮะนอนโรงแรมอย่างดีนะฮะดินเนอร์สุดพิเศษมีดินเนอร์สุดพิเศษฟังทอล์คโชว์สไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิทย์คุณสุทนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้ใกล้ชิดกูรูระดับตำนานนะครับคุณดำรงพุทธานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอก็จะมานะรับประทานอาหารกลางวันมาพูดคุยกับเรานะครับในวันที่3ด้วยนะครับเดินทางเหนือระดับพักผ่อนเหนือระดับรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูนะครับราคาพิเศษท่านละ 15,900 บาทนะเหลืออีกติดที่นั่งแล้วนะครับ3เบอร์โทรศัพท์ครับ0944803076 0943966649แล้วก็0868251444ครับสิทธิ์ที่นั่งสุดท้ายรีบจองด่วนนะครับก่อนที่จะเต็มนะครับ
1: ผมเมื่อช่วงเบรกเนี่ยผมลองเข้าไปค้นดูนะครับว่าไอ้หลักแล้วก็ขั้นตอนการระงับข้อพิพาททางทะเลของสหประชาชาติเนี่ยเขามีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะก็ได้ทราบว่ากระบวนการเจรจาเขตแดนทางทะเลและการระงับข้อพิพาทภายใต้สหประชาชาติซึ่งยึดถืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ1982หรือที่เรียกว่า UNCLOS ที่เป็นกรอบกฎหมายหลักเนี่ยมีลำดับขั้นตอนเนี่ยก็คือขั้นตอนที่1เลยนะครับคู่กรณีเนี่ยคู่กรณีหรือประเทศที่เขามีพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันเนี่ยสามารถเจรจาตกลงกัน

0: เองโดยสุจริตซึ่งอาจนำไปสู่การทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เพื่อกำหนดแนวทางการเจรจาหรือตกลงเรื่องการพัฒนาร่วมกันได้อันนี้ไทยกัมพูชาทำมาแล้วแล้วก็ไทยก็ฉีกไปแล้ว
1: ครับ
0: เพราะขั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วมันก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนการไก่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทโดยกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเนี่ยเขาบอกว่าหากการเจรจาทวิภาคีเนี่ยล้มเหลวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถขอให้คนกลางหรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยไก่เกลี่ยเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามหลักอันคอสอันนี้ก็คือสิ่งที่กัมพูชาเขากำลังดำเนินการและที่เขาบอกเขาตั้งตัวแทน2ขอให้ไทยตั้ง2แล้วเดี๋ยวเขาจะมีคนกลาง1คน
1: ซึ่งไทยอันนี้ก็คือไก่เกลี่ยภาคบังคับ
0: เป็นการไก่เกลี่ยภาคบังคับคราวนี้ถ้าสมมติว่าขั้นตอนนี้ไทยไม่รับหรือว่าตั้งไปแล้วมีคนกลางแล้วพูดกันไปแล้วก็ไม่จบจนกระทั่งวงแตกไปยกเลิกไปมันก็จะมาสู่ขั้นตอนที่3นะโดยระบุไว้ว่าหากคู่กรณียังไม่สามารถตกลงกันเองได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้เลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมา1คณะเลยไม่ต้องมีไทยไม่ต้องมีกัมพูชาละตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมา1คณะกรรมาธิการขึ้นมา1คณะเลยแล้วก็มาทำหน้าที่ประนอมข้อพิพาทซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการพิจารณาข้อพิพาทและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกให้สองฝ่ายโดยคู่กรณีเนี่ยกำหนดว่าต้องพิจารณาข้อเสนอแนะนั้นด้วยความสุจริตไม่ได้ไปมีผลบังคับว่าคุณต้องยอมรับนะแต่ให้คุณมีความสุจริตใจที่จะยอมรับอะไรแค่นั้นแต่โดยปกติทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีทางโดนตัวทั่วไปนะถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเขาเสียประโยชน์เขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วมันก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับที่สหประชาชาติกำหนดไว้ก็คือว่าท้ายสุดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ข้อพิพาทจะต้องถูกส่งเข้าสู่กระบวนการตัดสินชี้ขาดตามกฎหมายอย่างเป็นทางการผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หรือศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ITLOS ซึ่งคำตัดสินจะถือเป็นที่สิ้นสุดและผูกพันคู่กรณีเป็น4ขั้นตอนตอนนี้กัมพูชาเขาลากไทยมาอยู่ในขั้นตอนที่2รอทางฝ่ายไทยว่าจะมีท่าทีอย่างไรก็คือขั้นตอนต่างฝ่ายต่างมีตัวแทนแล้วก็มีคนกลาง1คนทำหน้าที่ไก่เกลี่ยครับ
1: แปลว่าถ้าตามเส้นทางนี้มันก็น่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถูกไหมครับ
0: ก็
1: ว่าแม้ว่าผลออกมาจะไม่ยอมรับเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยอีกฝั่งนึงเขาก็ส่งสาร ICJ
0: ก็มันก็จะไปขั้นถึงขั้นตอนที่4ก็คือไปที่ศาล ICJ หรือว่าศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ITLOS ถ้าตกลงกันแต่ละขั้นไม่ได้นะแต่คุณต้องไปแต่ละขั้นก่อนนะ
1: ครับเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นคำถามตามมาไงฮะพออย่างเนี้ยเราพร้อมที่จะเหมือนพอเรายกเลิก MOU 44ฮะมันต้องอ่านเกมได้อยู่แล้วฮะว่ามันจะนำมาซึ่งจุดนี
0: ้แต่คุณอนุทินก็บอกว่าก็เรายกเลิกเข้าไป uncross ก็แสดงว่าถ้าฟังอย่างคุณอนุทินก็หมายถึงว่าเราก็เตรียมการพร้อมที่จะไป uncross อยู่แล้วผมก
1: ็
0: อยากจะฟังท่าทีว่าเอาล่ะ
1: ครับ
0: เราพร้อมที่จะไปแต่ว่ากัมพูชาก็เปิดฉากก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราจะว่ายังไง
1: ครับคือเมื่อกี้ผมค้างไว้อยู่นะที่คุณศรีศักดิ์เดินทางไปปารีสฝรั่งเศสไปประชุมเลยนะฮะก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะครับที่กัมพูชาเขาจะไปอันคลอสเนี่ยแล้วก็แถลงว่าเริ่มกระบวนการเนี่ยประนอมหรือว่าไก่เกลี่ยภาคบังคับกับไทยไปแล้วเนี่ยนะครับคุณศรีศักดิ์บอกว่าฝ่ายไทยยังเห็นว่าการตัดสินใจกัมพูชาไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงและการนำเสนอหลายอย่างของกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 44เพราะไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีเจตนาของไทยนะครับก็เพื่อให้มีการเริ่มต้นการเจรจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในลักษณะของการเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งเป็นเจตนาที่แท้

0: ขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่ต้องยอมรับว่า MOU 44ไม่คืบหน้าคิดว่าทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีอันคลอสแล้วก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการอันคลอสและควรให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนแต่ถ้ามันไปไม่ได้เราอาจจะตกลงกันว่าจะเข้าสู่กลไกต่างๆซึ่งมีตั้งแต่การประนีประนอมโดยสมัครใจที่คุยกันได้หรือมีการตั้งคณะประนอมขึ้นมาพูดคุยกันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งหรือจะไปสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับก็ได้แต่ทั้งนี้เราควรให้โอกาสการเจรจาระหว่างกันเสียก่อนแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงคือการประนอมภาคบังคับใช้เวลาอย่างกรณีประเทศติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียใช้เวลาเกือบ2ปีดังนั้นเข้ากับว่าอีก2ปีเราจะไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้แต่ทำไมถึงไม่ลองให้เจรจากันเสียก่อนถ้าเราลองเราอาจจะบรรลุข้อตกลงได้เร็วกว่านี้ก็ได้ดังนั้นเจตนาของฝ่ายกัมพูชาจึงเป็นที่สงสัยที่คงต้องการกำหนดเงื่อนไขของเขาและการสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายกัมพูชาแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือมันไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหาในเมื่อตัดสินใจไปเส้นทางนี้กัมพูชาก็ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจด้วยเพราะขณะที่เขาจะไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยในเรื่องเขตแดนทางทะเลแต่อย่าให้ฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่าให้พูดคุยเรื่องความมั่นคงชายแดนรวมไปถึงเขตแดนทางบกซึ่งถ้าเราจริงใจต่อกันก็ควรพร้อมที่จะริเริ่มการพูดคุยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ฝ่ายกัมพูชาเริ่มอย่างนี้ก่อนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการพูดคุยในแง่การฟื้นฟูความสัมพันธ์การพูดคุยเรื่องความมั่นคงชายแดนและการเริ่มต้นที่จะพูดคุยเรื่องเขตแดนเป็นต้นสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาตัดสินใจทำสวนทางกับสิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องจริงๆเราพร้อมจะตอบสนองแต่ต้องจริงใจอันนี้คือท่าทีของไทยตั้งใจที่จะเจรจาเพื่อแก้ปัญหาจริงๆเพราะปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่แก้โดยง่ายถ้ากัมพูชาพูดถึงการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีสันติวิธีที่แท้จริงคือพูดคุยระหว่างประเทศเพื่อนบ้านหาแนวทางหาทางออกนะครับถ้าหาทางออกไม่ได้ก็ค่อยไปสู่กลไกอื่นที่มีอยู่จึงไม่เข้าใจว่าเจตนากัมพูชาที่จะไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นการแก้ปัญหาจริงๆหรือเปล่าก็บ่อยว่ายังไงก็ตามฝ่ายไทยพร้อมอยู่แล้วเขาคาดการอยู่แล้วว่าต้องมาเส้นทางนี้และเราเตรียมมาสักพักแล้วว่าถ้ามาทางนี้จะดำเนินการยังไงใครจะเป็นผู้ประนีประนอมฝั่งไทยใครเป็นผู้มีคุณสมบัติความเชี่ยวชาญและพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้นะนอกจากจะร่วมประชุม OECD แล้วคุณเสียศักดิ์จะไปคุยกับที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสของไทยว่าต้องเตรียมการอย่างไรแนวโน้มจะเป็นอย่างไรท่าทีของเราคือเมื่อนายก2ประเทศเจอกันในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์แล้วบอกว่าจะจริงใจแก้ปัญหากันด้วยการพูดคุยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจตอนนั้นนายกไทยก็คุยเรื่อง MOU 44นายกกัมพูชานะครับเราก็อธิบายไปแล้วว่าเจตนาเราคืออะไรไม่ใช่อยู่ดีๆยกเลิกแต่เรายกเลิกเพื่อเจรจาใหม่และให้โอกาสกับการพูดคุยระหว่างกันเพื่อให้คืบหน้าขณะนี้ถือว่าเขาปิดประตูแล้วหลายอย่างทั้งสำหรับการพูดคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลจะไปสู่กลไกประนอมภาคบังคับฝ่ายไทยก็พร้อมไม่ได้หวั่นอะไรแต่เขาก็ปิดประตูสำหรับการพูดคุยที่เขาประสงค์ให้คืบหน้ารู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเขาต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นแต่ขณะเดียวกันช่วงที่ตนเดินทางไปประชุม UN ก็คุยกับปลักสุคนก็บอกว่าทำไมเราไม่ลองให้พูดคุยกันก่อนถ้าไม่ได้จริงๆค่อยใช้กลไกอื่นแล้วเมื่อมีการพูดคุยเราก็สามารถพูดคุยเรื่องอื่นได้เช่นเดียวกันกับเรื่องอื่นๆที่กัมพูชาให้ความสำคัญแต่เส้นทางนี้การปิดประตูซึ่งเมื่อพูดถึงสันติวิธีการพูดคุยคือดีที่สุดแต่เมื่อมาทางนี้เขาปิดประตูจะคุยเรื่องอื่นเรื่องความจริงใจความพยายามจะร่วมมือกันมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาพูดทีนี้มันก็มีพูดถึงเขตแดนทางบกด้วยนะผมขอข้ามไปก็แล้วกันขอผ่านไปเพราะว่ามันยาวพอสมควรนะซึ่งถ้าฟังอย่างนี้นะผมก็พอจะเข้าใจคุณศรีหศักดิ์แล้วแหละเหมือนคุณศรีหศักดิ์เนี่ยก็เอาเรื่องนี้มารวมกับประเด็นทางบกด้วยนะประเด็นความสัมพันธ์ในภาพรวมของประเทศ
1: มันเป็นเรื่องท่าทีซึ่งทำให้เราก็คิดว่าเพราะนั้นในการเจรจาอะไรต่างๆมันก็ไม่ถ้าท่าทีแบบไม่จริงใจเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปเจรจาเรื่องอื่นๆที
0: ่
1: ทางบกเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิก MOU ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นท่าทีอย่างนี้เราก็ไม่พร้อมที่จะต้องพูดคุยกันครับ
0: คือฟังจากคุณศรีหศักดิ์เนี่ยผมเข้าใจว่าเหมือนเราก็พูดกันตามตรงตอนนี้ทางบกเราก็ได้เปรียบอยู่ถูกไหมฮะเพราะเรา

0: ใช่
1: ยึดดินแดนในที่มันเป็นของเราด้วยและยึดเผื่อด้วยก็พูดกันตามตรงเหมือนอารมณ์เราก็บอกกัมพูชาว่าเอาโอเคงั้นมาคุยกันไหมล่ะอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์ให้กลับมาคุยกันได้อย่างนั้นเริ่มที่ทะเลก่อนเงินเรื่องที่ทะเลก็มาพูดคุยกันพูดคุยแต่กลายเป็นว่าพอท่าทีกัมพูชาไม่พูดคุยโอเคงั้นบกก็ไม่ต้องคุยแล้วกันเหมือนต้องการจะสะท้อนอย่างเงี้ยถ้าทะเลกัมพูชาจะไปอันคลอสก็แปลว่าโหคุณปิดประตูตายเรื่องความสัมพันธ์เลยนี
0: ่
1: ถ้าคุณปิดประตูตายเรื่องความสัมพันธ์ก็ด่านเดินไม่ต้องเปิดเรื่องเส้นทงเส้นทางหรือพื้นดินแดนอะไรที่เรายึดครองไว้ก็ตามนี้ไปก่อน
0: ครับ
1: เหมือนอารมณ์ว่าโอเคงั้นถ้าตามนี้ก็จะคงเป็นเส้นนี
0: ้คืออย่างนี้ก็พอฟังอย่างนี้ผมก็พอสรุปได้ว่าเพราะเราคงบ่ายเบี่ยงไม่ได้หรอกเรื่องอันครอสนะเราก็ต้องว่าไปตามกติกาของสหประชาชาติเขาในเมื่อเขาเปิดเกมมาอย่างนี้เราก็ต้องไปแต่ว่ามันก็ใช้เวลานะมันคงไม่ใช่ว่าจู่ๆประเดี๋ยวประดาวก็จะรู้คำตอบแล้วมันคงว่าไปปีๆอ่ะกว่าจะได้ข้อสรุปแล้วได้ข้อสรุปแล้วก็อย่างที่ผมยกมาดูอ่ะก็คือมันก็ยังไม่ใช่ว่าเป็นข้อสรุปที่จะเป็นที่ยอมรับกันได้นะมันก็ต้องไปขั้นตอนต่อไปที่ยังจะต้องไปถ้าไม่ยอมรับในคนกลางที่ไก่เกลี่ยแล้วก็ต้องไปสู่ให้เลขาสหประชาชาติตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาข้อเสนอแนะให้สองฝ่ายทีแทนที่จะสองฝ่ายคุยกันแล้วผ่านคนมีคนกลางเป็นกรรมการก็มีชุดหนึ่งเป็นคณะบุคคลขึ้นมาศึกษาแล้วก็ให้ข้อเสนอเนี่ยไม่ได้ก็ไปศาลอันนี้ภาคบังคับว่างั้นนะเราก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนที่สหประชาชาติเขากำหนดแต่ว่าไทยก็มองว่าท่าทีกัมพูชาถ้ามาไม้นี้ก็แสดงว่าไม่มีไมตรีที่จะดำเนินการเรื่องอื่นๆกันอยู่ใช่ไหมเช่นฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตการค้าการลงทุนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปพูดถึงกันแล้วกัน
1: ผมว่าพออย่างเงี้ยพอเขาแสดงท่าดีนี้ชัดเจนเราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็อย่างที่คุณศิริศักดิ์บอกอันครอสก็เดินหน้าไปโอเคเมื่อกี้ที่ผมอาจจะปรามาสว่าเอ๊ะมันต้องอ่านเกมอยู่แล้วหรือเปล่าว่าถ้ายกเลิก MOU 44มันจะมาถึงทางเนี้ยโอเคแสดงว่าท่านก็ทราบอยู่แล้วก็เตรียมเอาไว้แต่ขณะเดียวกันในมิติอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ทางทะเลเนี่ยเห็นท่าทีเขาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เราก็เมินเขาซะก็ปิดประตูใส่เขาบ้างจะตามนั้น
0: คนที่ทำมาค้าขายก็ที่ยังหวังว่าว่าโอกาสที่จะเปิดด่านอาจจะรอสักนิดได้เปิดได้ไหมก็ทำใจได้เลยยาว
1: ทำใจฮะอีกหลายปีฮะ
0: อีกยาวไปกันอีกยาวถ้าเหตุการณ์มันมากันถึงตอนนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ
1: คือถ้าท่านยังหวังอยู่ท่านไปเปิดตลาดใหม่เถอะ
0: ครับ
1: เอาจริงๆผมพูดตามตรงถ้ายังหวังว่าจะรอว่าเปิดด่านถ้าธุรกิจของท่านมันต้องพึ่งพาตรงนั้นจริงๆเนี่ยท่านลบพับโปรเจกต์ไปหาทางอื่นเลย
0: หรือว่าถ้าเป็นกลุ่มทุนไทยไปอยู่ในนั้นก็ย้ายฐานได้เลยนะ
1: ครับ
0: หาทางย้ายฐานออกมาได้เลยนะครับ
1: ไปก็แปลงร่องแปลงล่างซะหน่อยไม่ให้เขารู้ว่าเป็นของไทย
0: ครับเรื่องฟุตบอลโลกมีรายงานข่าวล่าสุดเข้าใจว่าจะเป็นของจริงด้วยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าแจ๊สหรือจัสบินอินเตอร์เนชั่นแนลนี่เขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเขาต้องแจ้งข้อมูลนะเพราะฉะนั้นบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดเนี่ยเขาได้ลงบทวิเคราะห์บอกว่าแจ๊สมีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนาถึง19กรกฎาคมนี้นะโดยการซื้อบางส่วนนะร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ 688.5 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอในระดับจุดคุ้มทุนบทวิเคราะห์ของกสิกรไทยบอกว่าถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแจ๊สอาจกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมการ แข่งขันฟุตบอล

0: บอลโลก2026ก็อาจจะลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่ตัวเองมีฐานสมาชิกอยู่ 1.73 ล้านคนและมีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3.1 พันล้านบาท
1: แล้วพอคนมันไปช่องทางธรรมชาติแล้วฮะมันเรียนรู้แล้วเดี๋ยวพอเปิดฤดูกาลบอลอังกฤษก็ดูอันนี้ก็ได้นี
0: ่ดูกระทั่งฟุตบอลโลกได้บอลพรีเมียร์ก็ไม่พลาดหรอกครับ
1: ก็คืออย่าไปจั่วอย่าไปเปิดหัวให้เขาไปทางนั้นได
0: ้ก็ถ้าพัด600กว่าล้านเขาบอกว่าจะได้ซื้อมาบางส่วนผมก็คิดว่าน่าจะบางคู่ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบลึกๆเนี่ยจะได้มาหมด
1: น็อกเอาท์เนี่ยคงได้หมดใช
0: ่น็อกเอาท์คงได้มาหมด
1: คร
0: ับเนี่ยแล้วก็แบ่งกลุ่มนี่น่าจะได้ไปบางคู่ที่คนไทยสนใจ
1: แต่ผมเห็นนอกจากแจ๊สแล้วเนี่ยก็ผมก็ได้ยินกระแสข่าวค่ายทรูด้วยนะนอกจากค่ายแจ๊สยังมีค่ายทรูก็มีรายงานข่าวกันมาเหมือนกันว่าอาจจะนะเผลอๆจะจับมือกันด้วยซ้ำนะผมว่า
0: โอ้ถ้าจับมือจะข้ามแพลตฟอร์มนะ
1: มันมีโอกาสนะอาจจะมีการแบ่งกันนะแบ่งกันหรือไม่ก็ดูได้ทั้งสองแพลตฟอร์มเลย
0: ถ้าแจ๊สเนี่ยมันต้อง AIS อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันอยู่ AIS กับแจ๊ส
1: แต่เราจะเห็นว่าไอ้บอลอังกฤษฤดูกาลใหม่เนี่ยทางโมโนแม็กซ์เขายังไม่ได้มีโปรโมชั่นกับ AIS เลยนะเขามีแต่ Early Bird ของตัวเองซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเขาอาจจะไม่ได้ผูกกับทาง AIS แล้วหรือเปล่าผมว่ายังมีความเป็นไปได้นะว่าเป็นค่าย True แต่มันอาจจะเป็นลักษณะช่วยกันซื้อเสร็จคุณก็อาจจะแบ่งกันเอาไปดูคุณก็บริหารของตัวเองโมโนแม็กซ์
0: คร
1: ับ ทรูก็บริหารของทรูหรือเปล่าคืออันนี้เป็นกระแสข่าวนะแต่เดี๋ยวรอดูเพราะถ้ามันมาปุ๊บแล้วก็เพย์เพอร์วิวอ่ะใครอยากดูก็จ่ายผมว่าก็แฟร์ดี
0: ครับหมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ
1: ครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legends Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพ

0: 27อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
2: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
1: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้เราพบกันเช้าวันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมานะคะวันนี้วันพุธนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดเนื่องนะคะเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะของสมเด็จของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เนี่ยตลาดเงินตลาดทุนก็ปิดทำการนะคะแต่ว่าในเบรกหน้าเป็นต้นไปนะคะก็จะมีอาจารย์สุเชษสุขแท้มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะบรรดาคุณผู้ฟังท่านนักลงทุนนะคะถ้ายังไม่ได้ไปไหนอย่างไรก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะคะติดตามข่าวคราวทางด้านเศรษฐกิจและโลกการลงทุนกันได้ต่อก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยดัชนีหุ้นไทยเองนะคะก็เรียกได้ว่าโอ้โหเขาบอกสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นฟันหล่อนะมีวันหยุดนะ 2-3 วันนะฮะปรากฏว่าพุ่งต่ออีกเกือบ20จุดเมื่อวานนี้นะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายที่หนาแน่นมากๆนะคะ 93,000 กว่าล้านบาทถือว่าเป็นมูลค่าซื้อขายที่สูงที่สุดในรอบ3เดือนเลยทีเดียวนะคะเซตปิด 1,588 จุดนะคะก็มีแรงซื้อเข้าไปยังหุ้นกลุ่มหลักๆนะในตลาดหุ้นไทยนะก็นำพาให้เซตอินเด็กซ์นั้นเข้าใกล้ระดับนะคะ 1,600 จุดเข้าไปทุกทีแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์สุเชษมาอยู่กับเรานะในเบรกหน้าเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ก็เช่นเคยนะคะสามารถพูดคุยแล้วก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้อยากจะปรึกษาอาจารย์สุเชษดูพอร์ตของท่านแล้วหรือว่าเล็งดูตัวไหนแล้วราคาเป็นอย่างไรสัญญาณเป็นอย่างไรทั้งพื้นฐานทั้งทางเทคนิคนะคะก็เช่นเคยค่ะส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางที่เราพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็น LINE ค่ะที่ @mcotnews นะคะ @line มาเป็นเพื่อนกันนะคะรวมไปถึงถ้ามาใน Facebook ก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันได้นะคะก็พูดคุยกันได้ Facebook Live และ TikTok Live นะคะก็

เสิร์ชหาช่องของเราคือ MCOT News FM 100.5 ค่ะเรามาดูแรงส่งกันนะวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราปิดทำการแต่ว่าถ้าไปดูภาพของตลาดต่างประเทศนะคะก็เรื่องของสงครามในตะวันออกกลางก็เรียกว่ายังอยู่ในสภาวะอึมครึมนะคะซึ่งก็ยังรอติดตามกันอยู่นะว่าเอ๊ะจะมีการตกลงหยุดยิงกันสำเร็จด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือทั้งฝั่งของอิหร่านนะคะรวมไปถึงทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็กลับมาโจมตีกันนะคะในขณะของอิหร่านเนี่ยก็มีการยิงโจมตีขีปนาใช้ขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะคะทั้งในบาเรนแล้วก็คูเวตอีกด้วยนะคะส่วนทางฝั่งของอิหร่านเนี่ยก็บอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่ทาง IRGC นะคะก็บอกว่ามีการตามหลังเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของอิหร่านนะหมายถึงว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านที่อยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้องเครื่องของเรือด้วยค่ะทางกองทัพเรือของ IRGC นะคะก็มีการโจมตีเรือ1ลำนะคะที่มีความเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของทางอเมริกาแล้วก็อิสราเอลอีกด้วยนะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ร้อนระอุกลับขึ้นมาอีกรอบนึงนะคะจึงเกิดความกังวลว่าเอ๊ะตกลงความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพจาก2ฝ่ายเนี่ยก็หยุดชะงักลงนะคะแล้วอยู่ในสภาวะอึมครึมแล้วดูเหมือนว่าฮอร์มุซเองก็เดือดขึ้นมาอีกครั้งนึงทั้ง2ฝ่ายเองเนี่ยจะตกลงแล้วเนี่ยจะหยุดยิงกันหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะส่วนถ้าดูปฏิกิริยาของตลาดหุ้นนะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ปิดบวกได้อีก228จุดหรือว่า 0.4% นะคะส่วน S&P 500และ Nasdaq ก็ปิดบวกเช่นเดียวกันค่ะถึงแม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนที่บริเวณตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกานั้นก็สามารถเดินหน้าบวกได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีแรงซื้อเข้าไปหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยนะคะซึ่งถ้าดูหุ้น7ใน11กลุ่มใน S&P 500เนี่ยปิดในแดนบวกนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคแล้วก็กลุ่มวัสดุด้วยนะคะหุ้น AI ทั้งหลายนะคะก็ล่าสุดก็มีตัวของ Hewlett Packard Enterprise ซึ่งเป็นผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ค่ะเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการปรับเพิ่มเป้าหมายทางการเงินระยะยาวให้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง2ปีดูสิโอ้โหเร่งตัวมากๆนะคะข่าวที่ออกมาก็ทำให้ราคาหุ้นของ Hewlett Packard ขึ้นไปถึง 19.5% ค่ะส่วน Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ก็ประกาศแผนระดมทุนนะคะมูลค่าถึง 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเอาไปขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบประมวลผล AI นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการที่ก้าวกระโดดของบรรดาลูกค้านะคะโดย Alphabet ก็บอกว่าโซลูชันแล้วก็บริการ AI ของ Alphabet นั้นกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากเลยทีเดียวทั้งในกลุ่ม User ทั่วไปแล้วก็ลูกค้าองค์กรอีกด้วยอ่ะยกตัวอย่าง2ตัวนี้นะคะยังไม่รวมพวก Marvel Technology ก็ไปด้วยนะคะบวกเมื่อวานโอ้โหตัวนี้บวกถึง 32% นะคะโดยเป็นผลมาจากการที่เจนเซ่นหวง CEO ของ Nvidia มีการพูดถึงชื่อ Marvel Technology นะคะว่าจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์รายต่อไป ก็เลยทำให้มีแรงซื้อเข้าไปหุ้น Marvel Technology โอ้โหเมื่อวานบวกไป 32% ค่ะอ่ะก็เป็นกระแสนะคะเป็นเทรนด์เมกะเทรนด์ของโลกก็คือเรื่องของ AI นะคะทีนี้ถ้าไปดูตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างค่ะก็ปิดบวกเช่นเดียวกันก็มีแรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีนะคะหลังจากบริษัทST Microelectronics เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งค่ะโดยดัชนีสต็อกยุโรป600ปิดบวกไป 0.6% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกเช่นเดียวกัน 0.7% DAX Germany บวก 0.48% ค่ะและ FTSE 100ตลาดหุ้นลอนดอนบวกไป 0.3% นะคะก็ของที่ลอนดอนนั้นก็มีแรงซื้อหุ้นแบงก์กับเหมืองแร่นะคะในขณะที่อย่างที่บอกนะนักลงทุนก็จับตาสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านอีกด้วยนะคะ

แต่ว่าหุ้นธนาคารของอังกฤษเมื่อวานบวกไปเกือบ 2% นะคะก็ไปปิดที่ระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี50คือดูแล้วเนี่ยเอ๊ะสงสัยเขาเหมือนกับชินหรือเปล่าหรือว่าเมิน

0: นะคะรวมไปถึงนี่ที่อังกฤษมีหุ้นแบงค์นะคะแล้วก็หุ้นกลุ่มเมืองแร่เมืองแร่ของอังกฤษเมืองใหญ่นะคะก็คือ Anglo American แล้วก็ Rio Tinto แล้วก็ Glencore ค่ะทั้ง3ตัวนี้เมื่อวานราคาขึ้นไปถึงประมาณ 4% ค่ะทีนี้ถ้ามาดูภาพของตลาดหุ้นในช่วงเช้าวันนี้ทั้งฝากฝั่งของเอเชียนะคะก็บวกเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวลองดูตัวเลขหน่อยนิกเคอินะคะก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ดัชนีนะคะมีการขึ้นไปทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการนะคะในฝากฝั่งของนิกเคอินะวันนี้บวกไปถึง 1,692 จุดหรือว่า 2.5% นะคะนิกเคอิเช้าวันนี้อยู่ที่ 68,434 จุดค่ะดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปรับลดลง 1.3% นะคะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนบวกได้ 0.2% นะคะก็มีภาพของการผสมผสานนะคะส่วนเกาหลีวันนี้หุ้นตลาดหุ้นเกาหลีนั้นปิดทำการค่ะมาดูที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับน้ำมันกันนะคะก็เรียกได้ว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเดือดแบบนี้นะคะราคาน้ำมันก็ยังขยับปรับขึ้นมาเรื่อยอย่างล่าสุดนี่คือ WTI ขึ้นมาเหนือ90เหรียญแล้วนะคะเมื่อวาน WTI งวดส่งมอบกรกฎาคมบวกมา1เหรียญ60เซนต์ค่ะ 1.7% มาปิดที่ 93.76 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์งวดส่งมอบสิงหาคมนะคะบวก1เหรียญกับอีก2เซนต์หรือว่า 1.07% มาปิดที่96ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะสำนักข่าวเมอร์ของอิหร่านรายงานเมื่อวันอังคารนะคะว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอของสหรัฐเพื่อยุติสงครามนะคะเขาอ้างแหล่งข่าวก็บอกว่าอิหร่านกำลังผลักดันข้อตกลงชั่วคราวที่มีขอบเขตจำกัดเพื่อบรรเทาแรงกดดันของเศรษฐกิจในประเทศแต่ว่าอิหร่านยังหลีกเลี่ยงที่จะยอมอ่อนข้อในประเด็นเรื่องโครงการนิวเคลียร์ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีทรัมป์นี่มักจะนำมาชูนะว่าอุ้ยอิหร่านคุยไม่รู้เรื่องคุยไม่ได้แอะเพราะว่าเรื่องของนิวเคลียร์เรื่องยูเรเนียมที่ว่านี้นะคะโดยบอกว่าภายใต้ข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นนั้นอิหร่านต้องการให้ยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยซึ่งเลบานอนตอนใต้นี่โดนถล่มยับเลยนะโอ้โหเนทันยาฮูนี่คือเขาแบ่งกันเล่นคนละบทบาทหรือเปล่านะอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยนะคืออีกคนนึงบอกใกล้จะยุติสงครามแล้วฮอร์มุสเดือดจอบตอบโต้โจมตีไอ้ขณะเดียวกันอิสราเอลถล่มเลบานอนนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าทางอิหร่านก็ต้องการจะเข้าถึงรายได้จากการส่งออกน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านเหรียญแล้วก็ต้องการให้ยกเลิกการคว่ำบาตรอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาน้ำมันในต่างประเทศก็เด้งกลับขึ้นมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมกันกับราคาทองคำซึ่งเมื่อวานบวกมาอีกประมาณ13เหรียญ60เซนเรียกได้ว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันค่ะกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณดวงดีก็วันนี้วันพุธนะคะทางรัสเซียเนี่ยเขาออกพันธบัตรเป็นสกุลเงินหยวนนะซึ่งทางรัสเซียเนี่ยเขาก็ได้พึ่งพาจีนมาตลอดหลังจากที่เขาบุกเข้าไปในยูเครนเมื่อปี22คือตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนอันนี้ก็เลยทำให้ไอ้ตลาดดอลลาร์มันก็ปิดสำหรับรัสเซียและขณะเดียวกัน LNG ที่ส่งเข้ายุโรปก็โดนระเบิดไปแล้วนอร์ดสตรีม1 2ปิดปั๊บๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยหลังอินเนี่ยก็คือจีนอย่างที่จีนก็ถูกกล่าวหาว่าช่วยมือเปื้อนเลือดเพราะคุณน่ะช่วยรัสเซียก็หมายความว่าช่วยในการทำสงครามยูเครนและทำให้คนตายลุกรานอธิปไตยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ารัสเซียก็ไม่มีทางเลือกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีลูกค้าใหญ่ตอนนี้มีสำหรับซื้อพลังงานก็คือจีนและก็อินเดียเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตลาดของเงินหยวนเนี่ยซึ่งรัสเซียก็พยายามโปรโมทให้การซื้อขายอะไรเนี่ยเป็นหยวนได้หรือไม่แม้กับอินเดียก็เป็นรูเบิลหรือว่ารูปีแต่ว่าหยวนก็รับนะคะทีนี้ตอนนี้วันนี้ก็ออกพันธบัตรนะอันนี้ก็เป็นรอบ2แล้วค่ะที่รัสเซียจะออกพันธบัตรเป็นหยวนนะคะมูลค่า 10,000 ล้านหยวนก็เอา5ไปคูณนะฮะซึ่งก็แน่นอนเขาลองชิมลางมาเมื่อปลายปีที่แล้วคือเมื่อเดือนธันวาคมเขาก็ออกเหมือนกันแต่อายุพันธบัตรแค่3ปีไล่กันคือ7ปีมูลค่ารวมกันคือ 20,000 ล้านหยวนก็ครั้งละ10,000เลยนะหนนี้ก็10,000เหมือนกันแต่เพิ่มระยะ อายุของพันธบัตรจากแต่เดิมนั้น3ปี7ปีคนนี้เป็น

0: สิบปีและให้อัตราดอกเบี้ยคงที่มันมั่นใจดีนะ 7.65% อันนี้อยู่ในนิเคยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูต่อเพราะขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ทางด้านการขาดดุลงบประมาณของรัสเซียก็เพิ่มมากขึ้นก็มีการสรุปว่าในไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนี่ยเขาขาดดุลงบประมาณไปแล้วถึง5.8 ล้านล้านรูเบิลหรือประมาณ 2.6 ล้านล้านบาทซึ่งจริงเขาคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยจะขาดดุลงบประมาณไว้ที่ 3.7 ตอนนี้มันเลยไปแล้ว 5.8 เพราะนั้นก็ต้องระดมเงินทุนนะครับนอกจากนั้นได้มีการเพิ่มภาษี VAT อีกเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นเพราะสถานการณ์สงครามเนี่ยมันก็เป็นเศรษฐกิจสงครามซึ่งแน่นอนก็ไปชุ่มด้านกำลังทางด้านอาวุธทั้งหลายเนี่ยฮะแม้ว่าทางอเมริกาจะผ่อนปรนให้น้ำมันจากรัสเซียออกมาได้บ้างเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันโลกมันเพิ่มขึ้นแต่อะไรก็ตามก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นทางออกอันหนึ่งนะคะเขาก็พยายามจะใช้สกุลเงินหยวนในการซื้อขายในกลุ่มบิ๊กนะคะแล้วก็อันนี้ก็ช่วยรัสเซียอยู่ไกลๆเพราะในที่สุดเขาก็มีเงินรูเบิลกับหยวนแล้วก็ไอ้ที่เขาจะทำท่อ LNG ที่ผ่านทางมองโกเลียเข้าจีนนั่นแหละก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะจะคอมเพนเซตหรือชดเชยไอ้ LNG ที่เขาส่งเข้ายุโรปซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ลดลงวุบวาบเลยแต่ตอนนี้ปริมาณการซื้อ LNG ของจีนเนี่ยเกินหน้าปริมาณที่ยุโรปเคยซื้อจากจีนแล้วนะคะ LNG ทีนี้เรื่องนึงก็คือการเดินทางน่าสนใจมากของผู้นำคนนี้เป็นประธานาธิบดีนะหลังจากเป็นผู้นำปฏิวัตินั่นก็คือประเทศพม่ามีนองหลายเขาเลือกประเทศแรกนี่ไปอินเดียซึ่งมีนักวิเคราะห์มองว่าเป็นการถ่วงดุลกับจีนเพราะตอนนี้จีนก็ลงทุนในพม่านี่มากที่สุดเลยนะคะขณะเดียวกันอินเดียก็ชายแดนติดกันแต่ตรงนี้ก็เพื่อถ่วงดุลจีนด้วยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียเนี่ยเขาก็ต้องการไอ้แร่ธาตุแร่ทั้งหลายอย่างที่เรามีปัญหาเรื่องแม่น้ำกกอ่ะเพราะว่าแร่เออเนี่ยจีนไปลงทุนอย่างมหาศาลในที่นั่นนะคะเราปล่อยไอ้ของเสียเพราะว่าไอ้การทำเหมืองแร่เออเนี่ยอเมริกาถึงมีกฎแล้วก็ทำให้เขาตอนหลังเลิกทับเลิกทำเลยเนี่ยมีเหลือสองเหมืองเล็กๆอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เพราะว่ามันสร้างมลพิษอย่างมหาศาลน้ำเนื้ออะไรเละเทะเลยแต่ตอนนี้เนี่ยอินเดียก็ต้องการเหมือนกันพวกมินเนอรัลคริติคอลมินเนอรัลทั้งหลายจากพม่าอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็สองก็คือทางอะไรนะคะทางเดินสายด่วนเนี่ยนะก็คือถนนร่วมสายร่วมนะคะระหว่างอินเดียพม่าแล้วก็ประเทศไทยมันหยุดชะงักไปเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันมีสงครามภายในประเทศพม่าแต่ตอนนี้เขาจะเริ่มเดินหน้าต่อเขาก็ไปอินเดียอันนี้ก็ต้องติดตามนะคะสถานการณ์ที่พม่าพยายามจะพลิกเพื่อจะเปิดตัวเองกันนานาชาติเป็นที่ยอมรับแล้วก็อินเดียกับจีนเนี่ยก็เป็นสองประเทศที่รับเขามากแต่เขาเลือกไปอินเดียก่อนก็เป็นเรื่องของถนนสายร่วมสามประเทศเนี่ยที่เขาจะพยายามนำขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าหลังจากที่หยุดชะงักไปแล้วทั้ง4 ปีค่ะคุณน้องวดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจบ้านเรากันบ้างนะคะไปพูดคุยค่ะกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนวดีท่านฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์วันนี้ขออนุญาตชวนอาจารย์คุยเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ครม.ก็มีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์ก็ยังใช้เกณฑ์เรื่องรายได้ไม่เกิน100,000 บาทต่อปีแล้วก็มีทั้งหมด8 เกณฑ์ด้วยกันท่านปลัดคลังบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขใดหมายความว่าถ้าไม่ผ่านใน8 ข้อสักข้อนึงก็คือจะถูกปัดตกออกจากคู่ที่ถือบัตรทันทีนะอาจารย์พอจะเห็นคร่าวๆไหมคะว่าอาจารย์เห็นด้วยไหมว่ามันเป็นเกณฑ์ประมาณนี้ค่ะ
2: ก็คือจุดแรกก่อนนะครับผมว่าเราถอยมา2 ข้อเนาะ
1: ค่ะ
2: คือผมเองเห็นที่คุณนวดีตั้งประเด็นแต่ผมกับชอบคำว่าnegative income tax นะครับมันมีคำที่เจือไว้นะครับเพราะนั้นผมสงวนไว้ก่อนคำนี้นะฮะเพราะนั้นตอบคำถามคุณนงดีก่อนก็คือว่าคำถามคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนั้นจุดสำคัญคือถ้าเราคิดแบบบ้านๆเลยน
1: ะ
2: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นบัตรที่ช่วยคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการประทังชีพซึ่งตามนิยามของธนาคารโลกเนี่ยบอกว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์ของความยากจนแบบดักดานก็แล้วกันนะนะครับก็คือมันหลุดจากวงจรความยากจนไม่ได้เนี่ยคือคนที่มีรายได้ต่ำกว่าวันละ$2ต่อวันคุณนวดีเอาคูณไปครับเอาผมเอาง่ายๆนะ70 บาท
1: เจ็ดสิบบาทต่อวัน
2: นะต่อวันเอาง่ายๆนะแต่สภาพัฒน์เองเนี่ยแล้วเขาเอา

0: มูลสำนักงานสิทธิแห่งชาติเนี่ยเขาก็จะมีตัววัดที่เรียกว่าเส้นความยากจนนะครับผมเองอาจจะจำได้ไม่แม่นนะแต่ว่ามันไม่ถึง 3,000 นะต่อเดือนนะครับหลังจากปรับค่าของชีพเนี่ยเพราะถ้าคุณนงวดีเอา 3,000 บาทต่อเดือนเอาไปคูณ12เนี่ยเกณฑ์มันคือคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 36,000 บาทต่อปีเนี่ยอันนี้คืออยู่ในวงจรวัฏจักรความยากจนคือลดความจนไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเอาเกณฑ์ที่เขาขยับเข้ามาอย่างนี้ถึงแสนบาทต่อปี
1: อ
0: ันนี้ชอบในหลักการนะครับคำถามถ้าเรามีเงินต่ำกว่าแสนบาทต่อปีผมเนี่ยแปลกใจว่าแล้วทำไมต้องเอามอเตอร์ไซค์เป็นตัวตั้งล่ะคือ แต่ก็โอเคนะอาจจะซื้อมอเตอร์ไซค์มาราคา800บาทแล้วมาซ่อมก็ได้นะและสังเกตไอ้สิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นนี่คือทาวน์เฮ้าส์อาคารชุดนะ
1: ค่ะมีได้
0: ตลาดเมกะ3-5 ตลาดเพชรคือคำถามคือมอเตอร์ไซค์มันราคาหลักล้านไห
1: ม
0: คือถ้าเรา3-5 ตารางเมตรสตูดิโอแบบนี้นะครับเป็นแรงต่างคือไอ้ตัว8ขั้นเนี่ยผมคิดว่าระดับราคาไม่เท่ากันเท่านั้นเองฮะแต่สำหรับผมมันเป็นเครื่องวัดว่ารัฐบาลจงใจและตั้งใจจะช่วยคนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เท่านั้นจะได้ไม่เอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปใช้แบบผิดประเภทเพราะรัฐบาลเองก็มีสวัสดิการในการรักษาฟรีอยู่แล้วคือเรียกว่าดูแลคนทุกคนในเมืองไทยอ่
1: ะ
0: แต่เจตนารมณ์คือดูแลคนที่มีความไม่มีความสามารถทางการเงินเช่นดูแลเด็กต่างจังหวัดที่เขามีสิทธิ์เรียนแต่สังเกตไหมฮะคนเมืองก็ได้เรียนในอัตราที่ต่ำเหมือนกันถ้าเราจะช่วยเฉพาะก็การเงินส่วนหนึ่งเอาไปซื้อชุดนักเรียนให้เด็กต่างจังหวัดที่เขาไม่มีความสามารถในการซื้อชุดมาเรียนดีไหมอย่างเงี้ยเพราะผมถามเห็นเกลแล้วครับถามว่าก็ดีนะเป็นการคัดกรองที่ก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเอาให้คนเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีความสามารถทางการเงินจริงๆผมถือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะจะได้ใช้เงินอย่างถูกประเภทอันนี้ตอบคำถามก่อน
1: ค่ะค่ะอาจารย์แสดงว่าอาจารย์ติดเรื่องมอเตอร์ไซค์แต่ว่า
0: ไม่คือคุณโนรีต้องถามว่าถ้าคนที่ต้องให้รัฐช่วยอ่ะมีคอนโดมิเนียม35ตารางเมตรอ่ะคุณโนรีว่าเขามีตังค์ไหม
1: มีอยู่นะอาจารย์ซื้อคอนโด
0: ก็จะได้มรดกก็ได้นะคือมันต้องบอกแบบนี้ฮะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองแต่ว่าคอนโดอยู่ตรงไหนล่ะ
1: ค่ะ
0: สมมติคอนโดใจกลางเมืองอ่ะคุณตีมูลค่าเท่าไหร่ล่ะคือมันไม่ได้ตีด้วยมูลค่าไงฮะแต่เงินมันตีรายได้มันตีด้วยมูลค่าแต่ทรัพย์สินไม่ได้ตีด้วยมูลค่าสังเกตไหมว่าการลงทุนห้ามเกินเท่าไหร่เห็นไหมมันมีเกณฑ์มูลค่าอยู่ฮะ
1: อ๋อค่ะแต่ลงไปดูในความเห็นประชาชนในโลกโซเชียลนะอาจารย์ในข่าวในเพจต่างๆที่มีข่าวอันนี้นะคะแล้วก็ประชาชนก็ไปแสดงความเห็นรู้สึกว่ามีเรื่องนึงที่รู้สึกโวยกันเยอะเหมือนกันก็คือที่บอกว่าใครนะคะถ้าเกิดใครใช้สิทธิ์หักลดหย่อนว่าดูแลพ่อแม่อาจารย์โดยหักลดหย่อนได้ 30,000 บาทใช่ไหมคะอันเนี้ยแสดงถ้าใครใช้สิทธิ์เนี้ยไม่ได้เขาก็
0: คุณโอดีผมถามนี้ก่อนนะผมถามนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ผมถามว่าคุณโอดีเสียภาษีไหมฮะ
1: เสียอาจารย์เสียค่ะ
0: คุณโอดีมีสิทธิ์ลดหย่อนไหม
1: มีสิทธิ์ลดหย่อนค่ะ
0: เลี้ยงดูพ่อแม่นะฮะดูแลผู้มีประโยชน์โอเคถ้าคุณโอดีไม่ต้องเสียภาษีคุณโอดีจะหักลดหย่อนไหม
1: ก็ไม่ต้องใช้สิทธิ์นี้
0: โอเคผมถามว่ารายได้เนี่ยแสนบาทต่อปีเอา12หารเนี่ย 9,000 บาทเองฮะถูกไหมคือมันไม่เสียภาษีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นคือเราต้องแยกประเด็นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยลดหย่อนเนี่ยคือดูแลพ่อแม่เนี่ยผมถามว่าแน่นอนครับคนมีรายได้หรือไม่มีรายได้เนี่ยเราจะเห็นว่าตามภาพข่าวประจำเลยเนี่ย คนมีรายได้น้อยเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยไปโรงเรียนได้ดูแลพ่อแม่ที่ไม่สามารถทำอะไรได้เยอะเหมือนกันแต่คำถามคือมันไม่อยู่ในหมวดเสียภาษีฮะ
1: เขาไม่ได้อยู่ในหมวดที่เสียภาษีอยู่แล้ว
0: จริงๆมันผิดเกณฑ์ตั้งแต่แรกแหละถ้าใครเสียภาษีมันถูกตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์แห่งรัฐตั้งแต่แรกละเพราะอะไรได้มันเกินอยู่แล้วครับ
1: เกิน
0: ถูกไหมคนไม่เสียภาษีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรายได้คือ15,000 หรือ 20,000เนี่ยไม่เสียนะ
1: ค่ะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสีย
0: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันเกินฐานเบื้องต้นอยู่แล้วฐานเบื้องต้นนี่คือฐานแรก
1: หรอคะอาจารย์เนาะทีนี
0: ้ไม่อันนี้เราพูดตามหลักการนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ถูกไหมฮะอันนี้เราพูดตามหลักการแล้วหลักการมันเคลียร์ตั้งแต่ประโยคแรกนะถ้าเงินเดือนเนี่ยไม่ถึงแสนบาทเนี่ยต่อปีเนี่ยมันหลุดตั้งแต่ทุกกรณีอยู่ละ
1: ทีนี้แสดงว่าอาจารย์ว่า 13.18 ล้านที่เป็นตัวเลขเดิมในปัจจุบันเนี่ยตามเกณฑ์นี้น่าจะลงไหมคะอาจารย์พอจะประเมินได้ไหม
0: ค่ะครับลงคือจริงๆเนี่ยถ้าพูดแบบบ้านๆนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่ารัฐเขารู้ว่าล
1: ง
0: คืออันนี้มันเป็นเกณฑ์ที่ไม่ได้สกรีน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เขาสกรีนเข้มข้นขึ้นซึ่งผมก็ต้องบอกผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาก่อนนะครับว่าเกณฑ์กยศ.ก็เข้มแบบนี้เหมือนกันมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆครับคือช่วยคนที่มี มีไร้ความสามารถหรือมีความสามารถน้อยจริง
1: ๆให้ตรงเป้า
0: จริงๆอ่ะถ้าวันหลังคุณนงดีชวนผมคุยเรื่องเนกาทีฟอินคัมแท็กนะอันนี้ผมชอบคุยแต่ว่าไหนวันนี้

0: ยเรื่องนี้ก่อน
1: ค่ะได้เลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าลองคุยกับอาจารย์อีกทีนึงเรื่องนี้ก็ได้นะคะ
0: เพราะสัปดาห์นี้ไม่มาแล้วเหรอ
1: ก็พรุ่งนี้เจอคุณแก้มตอนเบรกแล้ว
0: เดี๋ยวเจอสัปดาห์หน้า
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องเล่าเพิ่มเติมให้นะคะว่าใครอยู่ในส่วนนี้เนาะแล้วก็จะต้องไปยืนยันตัวตนหรือว่าทบทวนจากเกณฑ์ใหม่ที่ว่านี้อย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่นึงก่อนนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเกิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ส่งห่วงใยและส่งมุ่งหวังให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลมีความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจประเสริฐยินดีทักษิณพ้นโทษเชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรคนายประเสริฐจันทลันรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษในครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีกับนายทักษิณและนางสาวแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่มองว่านายทักษิณคงไม่มาก้าวก่ายเพราะพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วแต่หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องเพราะนายทักษิณมีประสบการณ์มีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศพิพัฒน์ปัดต่อปมเขากระโดงชี้ต้องร้องไปตามปกติและรอคำพิพากษาศาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเขากระโดงที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะต้องเดินหน้าฟ้องรายแปลงได้รับรายงานจากรฟท.แล้วหรือยังนายพิพัฒน์ย้อนถามว่ารายงานเรื่องอะไรเนื่องจากเรื่องนี้ต้องร้องไปตามปกติและต้องรอคำพิพากษาจากศาลส่วนขั้นตอนฟ้องศาลไปถึงขั้นไหนแล้วตนไม่ทราบตลาดกุ้งสงขลาวิกฤตหนักไร้ผู้รับซื้อหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราววอนรัฐบาลเจรจาให้ได้ข้อสรุปใน7วันที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: ผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวของทางการมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาที่ระยะนี้ผลผลิตกุ้งอยู่ในช่วงกำลังออกสู่ตลาดการระงับการนำเข้าของทางการมาเลเซียส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงกุ้งทันทีทำให้ไม่มีตลาดส่งขายก่อนหน้านี้แม้จะมีแม่ค้าท้องถิ่นมารับซื้อครั้งละ 1-5 ตันอยู่บ้างแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แม่ค้าก็หยุดการเข้ามารับซื้อทำให้ตลาดค้าขายกุ้งวิกฤตอย่างหนักไร้ตลาดรับซื้อเกษตรกรต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าขณะนี้ตลาดการค้าขายกุ้งถือว่าวิกฤตเนื่องจากไม่มีผู้รับซื้อกุ้งที่มีขนาดส่งขายทำให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคใต้ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันการที่นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ

0: เรื่องจากการยื่นหนังสือของเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่และมีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเจรจาเพื่อหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนนั้นถือเป็นแนวทางที่ดีแต่ก็อยากให้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน7วันเพราะหากเกินจากนี้แทนที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับเกษตรกรก็จะไปตกอยู่กับผู้ประกอบการห้องเย็นทั้งหมดทันทีที่ดารัชชิดวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอภิสิทธิ์พร้อมอนุชายกทีมปชปหาเสียงย่านตลาดเช้าซอยลือชาเขตพญาไทปลื้มแฟนคลับตอบรับอบอุ่นนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์เบอร์5พร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงพร้อมพบปะประชาชนที่ตลาดเช้าในซอยลือชาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นมีประชาชนที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าทักทายให้การต้อนรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยนายอนุชาเดินทักทายพร้อมสอบถามความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพจากประชาชนโดยบอกว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนในพื้นที่พญาไทเป็นปัญหาทั่วกรุงเทพคือกทม.มีซอยเล็กๆจำนวนมากฟุตปาททางเท้าให้คนเดินในซอยหลายพื้นที่มีการก่อสร้างใช้เวลาเป็นปียังไม่แล้วเสร็จหากได้เป็นผู้ว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการสำรวจจุดทางเท้าตามซอยที่เป็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขเร่งด่วนสร้างความสะดวกในการใช้ชีวิตให้ประชาชนรวมทั้งหนังพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ส่วนผลตอบรับการลงพื้นที่หาเสียงหลังจากผ่านมา1สัปดาห์นายอนุชากล่าวว่าเริ่มตอบรับดีขึ้นประชาชนเริ่มที่จะจำหน้าตนเองได้จำหมายเลขสมัครของตนเองได้เชื่อว่าช่วงเวลาที่เหลือกระแสตอบรับน่าจะดีขึ้นตามลำดับและยังคงมั่นใจว่าแม้ว่าผลโพลจะมองว่าตนอาจจะไม่ชนะแต่เชื่อมั่นในการทำงานหนักของตนและทีมงานนำไปสู่ผลการเลือกตั้งที่ดีได้ในวันที่28มิถุนายนพายุชางมีทำฝนตกหนักทั่วโตเกียวเกิดฝนตกหนักอย่างรุนแรงจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีทั่วกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเมื่อเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้แม่น้ำบางสายในใจกลางเมืองเช่นแม่น้ำเมกุระแม่น้ำเมกุโรล้นตลิ่งสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานฮาเนดะและท่าอากาศยานนาริตะของญี่ปุ่นถูกสั่งระงับการบินรวมกว่า700เที่ยวบินสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ประกาศเตือนภัยและอพยพในบางพื้นที่ของเมืองโยโกฮาม่าซึ่งเป็นเมืองใกล้เคียงและเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่แถบชายฝั่งตะวันออกของประเทศก่อนหน้านี้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย16คนและอีกหลายพันคนต้องเผชิญกับไฟฟ้าดับชั่วคราวหลังพายุชางมีได้พัดผ่านเกาะโอกินาวาไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legend

3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
1: 10:10 นะคะก็กลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดทำการนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะยังได้พูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ดูภาพของตลาดหุ้นกันแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆนะคะก็ต้องขอต้อนรับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัด นะคะสวัสดีคุณสุเชษฐ์
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณนงวดีสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมวันนี้ตลาดในบ้านเราปิดนะ
1: ฮะ
2: แต่ถ้าใครดูจากตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายเนี่ย 93,000 ล้านในขณะที่ตัว Foreign ซื้อ 8,000 ล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครฟังรายการอยู่แล้วก็นั่งดูกราฟไปด้วยเนี่ยท่านจะพบได้อย่างหนึ่งนะครับตามทฤษฎีของคุณชอที่สอนเรื่องเทคนิคหรือนักเทคนิคโดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นของตัวดัชนีตลาดทรัพย์เนี่ย Moving Average 5 วันอยู่ที่ 1570 นะmoving average 10 วันอยู่ที่ 155
1: ค่ะ
2: moving average 25 วันอยู่ที่ 1519 นะครับดัชนีปิดไปอยู่ 1588 เราจะพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับมีนาคมเมษาพฤษภาเนี่ยดัชนีนั้นเป็นในทิศทางของ candlestick เนี่ยอยู่บนเหนือเส้น moving average ใน5วัน10วันและก็25วันโดยตลอดรวมถึง75วันด้วยความหมายมันหมายความว่าไงทางทฤษฎีทางเทคนิคเขาบอกว่าถ้าลักษณะของตัวเส้นระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นเนี่ยนะครับเส้น5วันตัดเส้น10วันขึ้นเส้น10วันตัด5วัน10วันตัดเส้น25วันขึ้นตัดเส้น75วันขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าโกลเด้นคอร์ดเพราะนั้นดัชนีนะตอนนี้เนี่ยถ้าใครเปิดกราฟไปพร้อมกับผมเนี่ยถ้าว่างเปิดกราฟเลยนะฮ
1: ะ
2: ไปดูที่ระดับมันกันฮะไม่ต้องไปดูระดับวีคนะไปดูระดับมันเลยเราจะพบว่าดัชนีที่1588เนี่ยนะฮะมันจะมีแนวต้านอีกทีนึงคือ 1,700 ฮะ 1,700 จุดนะครับ 1,700 จุดนะครับดัชนีระยะสั้นนะครับดัชนีระยะสั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันมีดัชนีที่ระดับ 1,579 จุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่23เดือน8นะฮะวันที่ขอประทานโทษไม่ใช่เดือน8ปี2023นะขณะนี้ดัชนีเนี่ยจะขึ้นไปทดสอบ 1,600 แล้วจะไปทดสอบที่ 1,600 ที่ต้องผ่าน 1,579 คราวนี้กลับมาที่ตรงนี้ก่อนแล้วมันจะผ่านที่ 1,579 ได้หรือเปล่า2วันที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยมันมีการหยุดยิงกันมันมีการหยุดยิงกันที่เลบานอนกับอิสราเอลและขณะนี้ตลาดหุ้นในทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือลักษณะที่ตลาดนั้นมีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเช้านี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่นในเกาหลีในฮ่องกงนะเป็นลักษณะเมื่อคืนนี้เนี่ยในดักเองในอิตาลีขึ้นไปถึง803จุดนะในอิตาลีนะฮะในยุโรปในอิตาลีในเยอรมันนั้นขึ้นไป121จุดนะครับในฝรั่งเศสขึ้น62ในตัวของลอนดอนขึ้นไป34และเช้านี้เองเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นในยุโรปที่ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นทำให้ไต้หวันขึ้นไป836จุดในญี่ปุ่นขึ้นไป 1,718 จุดนะครับในฮ่องกงนั้นอ่อนตัวฮะอยู่ที่409แต่ในเซี่ยงไฮ้บวกไป

0: 13จุดในเฟรดตามสิงคโปร์บวก44จุดในตัวของฟิลิปปินส์ขณะนี้บวกไป90จุดครับเพราะฉะนั้นดัชนีที่จะแตะ 1,600 ของบ้านเราเนี่ยนะที่เมื่อวันก่อนเนี่ยดัชนีเมื่อวานเนี่ยดัชนีปิดไปอยู่ที่1588เนี่ยจริงๆแล้วสูงสุดอยู่ที่1598นั่นหมายความว่ามันมีดัชนีเหลืออีกประมาณแค่10กว่าจุดเท่านั้นเองเพราะนั้นผมเริ่มต้นด้วยกราฟของตัวดัชนีว่าถ้ากราฟของดัชนีเนี่ยที่มีลักษณะของการเคลื่อนตัวในระดับเดย์เนี่ยนะฮะในแง่ของตัวเซตเนี่ยในระดับเดย์เนี่ยมันมีจุดซับพอร์ตจุดแนวต้านเนี่ยที่1,600เนี่ยผมว่าเลิกคิดได้แล้ว1,600ดัชนีเหลือแค่20จุดที่ไป1,600เนี่ยดัชนีมันต้องทะลุผ่าน
1: ไปได้อยู่แล้ว
0: ผ่านไปได้อยู่แล้ว
1: เพราะว่า
0: ผ่านไปแล้วเนี่ยจะไปที่ระดับ1,000ตอนนี้มีคนพูดเยอะฮะ1,620นะ 1,650 มันก็พูดได้นะเพราะว่าแต่ถ้าเรามองการคืบหน้าทำเองเนี่ยออกให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้2ครั้งเลยตอนช่วงแรกนั้นประมาณบ้านเราประมาณสักประมาณทุ่มกว่านะฮะแล้วก็อีกทีนึงตอนดึกๆหน่อยเนี่ยบอกว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์ที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยการดิวกันอิหร่านได้ยอมรับข้อตกลงบางส่วนของทางสหรัฐอเมริกาและกำลังพิจารณาว่าเออมันมีแนวโน้มนะและเขามองว่าทรัมป์เองมองว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยดีลต่างๆมันจะจบลงผมว่าจบลงหรือไม่จบลงไม่รู้ละแม้ว่าจะมีการยิงกันมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แต่ประเด็นก็คือขณะนี้ตลาดโดยทั่วไปตอบรับหมดมันมีสิ่งนี้นะสำคัญอย่างนึงคือถ้าไปอย่างนั้นแล้วนะดัชนีถ้าจะขึ้นไปอย่างนั้นในระดับถ้าท่านเปิดในระดับวีคเนี่ยท่านจะเห็นอันหนึ่งนะฮะในท่านอาจจะไม่เห็นเลยก็ได้นะเพราะว่าดัชนีที่มันขึ้นมานะตอนนี้เนี่ยที่ระดับสูงสุดในระดับวีคเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับดัชนีนั้นอยู่ที่1506แต่วันนี้ดัชนีไปที่1588ละเพราะนั้นในระดับวีคท่านไม่เห็นท่านจะไปเห็นทีคือระดับมันนะในระดับมันเนี่ยคือระดับเดือนเนี่ยท่านจะเห็นแนวต้านของตัวอินเด็กซ์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,600ที่1,600ที่เกิดขึ้น2ครั้งนะฮะครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2021เดือน4นะอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะที่ใกล้ๆที่สุดเนี่ยนะครับคือดัชนีนะปี23วันเดือน8ปี23นะดัชนีอยู่ที่1,565จุดนะครับแล้วก็ขึ้นสูงสุด1,579จุดแต่ตอนนี้ดัชนีเราไป1,588แล้วเพราะนั้นณช่วงบริเวณ1,600จุดเนี่ยมันแทบจะไม่มีนัยยะสำคัญเลยมันจะมีนัยยะสำคัญอีกทีนึงคือดัชนีช่วงประมาณ 1,600-1,695 จุดนะเมื่อเกิดขึ้นเมื่อเดือน1ปี23ความหมายคือมีแนวโน้มที่ดัชนีนั้นจะขึ้นไปทดสอบ1,600และทะลุผ่านไปเล่นที่ดัชนี1,700ผมเฝ้ารอดัชนี1,800เนี่ยมาตั้งแต่ต้มยำกุ้งสมัย
1: 1997
0: สมัยนู้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหดัชนีจะไปแล้วทะลุเลยเข้ามา10,000,000เอาลูกดอกมาเฟี้ยงซื้อหุ้นตัวไหนก็ไปหมดนั่นคือต้มยำกุ้งนะสมัยนะแล้วนั่งเฝ้ามาจนถึงวันเนี้ยเพิ่งจะเห็นว่าเออมันมีแนวโน้มที่มาถึงใกล้เคียงแล้วนะ
1: จะถึงก็คือช่วงนี้นะปีนี้นะ
0: ปีนี้
1: ที่สงครามแบบว่าเดือดเนี่ยนะค่ะ
0: ประเด็นคือ
1: ค่ะ
0: นั่นคือสงครามภายนอกแต่สงครามภายในบ้านเราจะเสถียรภาพรัฐบาล
1: ค่ะอ๋อ
0: ปึกมากนะ
1: ค่ะ
0: ปึกมากนะเพราะนั้นนโยบายต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะสูงคราวนี้เอาใหม
1: ่
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามานั่งดูที่ว่าเอ้ยแล้วหุ้นในแต่ละตัวที่ขึ้นมาเรามาวิเคราะห์หุ้นในแต่ละตัวเพื่อนั้นคุณครับฟังหุ้นในแต่ละตัวที่เมื่อวานเนี้ยนะฮะที่มีลักษณะขึ้นมาฮ
1: ะ
0: ตัวกราฟตัวแรก
1: DULF
0: นะ DULF กราฟนะกราฟนั้นเนี่ยมี earning per share อยู่61ตังค์61ตังค์เนี่ยถ้าคูณด้วย4นะ61ตังค์คูณด้วย4เนี่ยเนื่องจากไตรมาสนึงเนี่ยมันอยู่ที่อะไรนะมันอยู่ที่61ตังค์ถ้า4ไตรมาสก็เอาจุด61นะจุด61
1: คูณ4
0: คูณด้วย4
1: 2.44
0: นะฮะคูณด้วย PE ฮะ PE ถ้าเล่น30เท่า
1: ค่ะ
0: ราคาหุ้น73 บาทถ้าเล่นด้วย25เท่า 2.44 คูณ25เท่าราคาอยู่61บาทตอนนี้ฮะราคาระหว่าง61บาทกับ73บาทเพราะนั้นราคาเป้าหมายกราฟเนี่ยเพื่อนักทุนที่มีหุ้นอยู่และยังไม่มีหุ้นอยู่เนี่ยเป้าหมายของกราฟ70บาทฮะตอนนี้65บาทแล้วนะฮะตอนนี้65บาทนะฮะเหลืออีก5บาทนะ
1: ฮะ
0: เหลืออีกประมาณ 10% จะเป็นตัวเต็มของเขานะฮะ เอาต่อไปนะฮะเอาเดลต้า
1: เดลต้า
0: เดลต้าearning per share ของตัว

0: เดลต้านะครับเออร์เน็งเปอร์แชร์ของตัวเดลต้าเดลต้านั้นมีเออร์เน็งเปอร์แชร์อยู่ประมาณ73ตังค์ฮะ73ตังค์คูณ4ได้2บาท92ฮะ2บาท92คูณด้วย PE ของเดลต้าเนี่ย155เท่าเราไม่เอา155แพงไปเอา130เท่า
1: 130เท่า
0: ราคา380
1: 380
0: ฮะตอนนี้ราคาหุ้นอยู่355นะเพราะนั้นยิ่งไปที่380เนี่ยนั่นหมายถึงได้อีก30บาทนี่แค่130เท่านะเอาใหม่นะผมขออนุญาตเปลี่ยนใหม
1: ่
0: นะขออนุญาตเปลี่ยนใหม่ว่าถ้าเป็น73ตังคูณด้วย4ซึ่งได้2บาท92เนี่ยคูณด้วย155เท่าอ่ะเอาตรงนี้155 450อ่ะ
1: โอ้โหตอนนี้อยู่355
0: ใช่
1: อีก200บาทเอ้ยอีก100บาทอีก100บาท
0: ประเด็นคือถ้ามันไป101แล้ว2ตัวนี้มันไปอย่างเงี้ยดัชนีจะอยู่แค่ 1,600 อ่ะฮะ
1: 1,600ก็แค่ปากซอย
0: จ้ะนะฮะตัวต่อไปนะแอดวานแอดวานนะแอดวานฮะ ADVANC นะฮะเราเอาหุ้น20ตัวพอฮะวันนี้ดูหุ้นแค่20ตัวแอดวานนั้น4บาท54ตังค์ฮะ4บาท54ตังค์คูณด้วย4นะฮะเราจะได้18บาท16ตังค์ PE เนี่ยเขาเล่น21เท่าคูณด้วย21เท่านะฮะราคาหุ้น380ฮะนั่นหมายถึงว่าราคานี้353เนี่ยบวกอีก30บาทฮะตัวต่อไปนะทูฮะ
1: ทู
0: นะฮะทูTRUE2 นะฮะ2 earning per share 19ตังค์ฮะ19ตังค์คูณด้วย4นะฮะเราได้76ตังค์ฮ
1: ะ
0: 76ตังค์คูณด้วย PE ตอนนี้เขาเล่น34เท่า
1: ค่ะ
0: 25บาทฮะไม่เอา25บาทตอนนี้มันแค่14บาทเอาแค่15บาท20บาทมันก็เต็มที่แล้วไม่เอา25บาทด้วยนะโอเคฮะตัวต่อไปนะฮะเป
1: ็
0: นตัว SCB ฮะ
1: SCB ค่ะ
0: SCB นะฮะSCB นั้น earning per share นะฮะใครเปิดกราฟไปพร้อมกับผมเนี่ยได้ earning per share เลยนะ 3.03 นะคูณด้วย4ฮะได้12บาทฮะ12บาทคูณด้วย PE 10เท่า120เพราะนั้นตัวของไทยพาณิชย์จะไม่เกิน140บาท104 140 145บาทฮ
1: ะ
0: เพราะขณะนี้ราคามันแพงมากนะครับราคามันแพงจากราคาเนี่ยเราได้แค่120บาทเท่านั้นเอง
1: แต่ตอนนี้137บาท50 SCB
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคามันแพงไปหน่อยนะไทยพาณิชย์เคแบงค์นะตอนนี้เอาเคแบงค์มั่งนะฮ
1: ะ
0: เคแบงค์นะครับเรามีตัวไทยพาณิชย์ที่ราคามันแพงเกินไปหน่อยนะฮะเคแบงค์ครับ earning per share 6บาท24สตางค
1: ์
0: คูณด้วย4นะครับได้24บาท96ตังค์ได้25บาทฮะ25บาทคูณด้วย PE เอาแค่10เท่า250ตอนนี้ราคา204บาทฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นโอกาสที่จะไป220 230มี
1: ค่ะ
0: นะถ้าเต็มตามทฤษฎีนะฮะตัวต่อไปครับพี่เทพนะฮะพี่เทพไล่เลยนะฮะพี่เทพ PTTEP พี่เทพนะฮะพี่เทพนั้น earning per share 2บาท98ตังค์ฮะ2บาท98คูณ4นะฮะได้ละ11บาท92อ่ะ12บาทคูณด้วย PE ขนาดนี้10เท่า
1: PE
0: 10เท่าเขาก็จะได้ทั้งหมดประมาณ120บาทตอนนี้เขาแพงฮะ
1: 143
0: กว่าบาทนะฮะเพราะนั้นแพงไปหน่อยหนึ่งเพราะนั้นมีไทยพาณิชย์กับพี่เทพแพงนะ AOT อ่ะ AOT earning per share ของ AOT ครึ่งปีเนี่ยได้73ตังค์ฮะ
1: .73
0: คูณด้วย2นะฮะได้บาท46ตังค์ฮะบาท16ตังคูณด้วย PE ตอนนี้เขา44เท่าฮะราคาหุ้น64บาทฮะตอนนี้ราคา55ถามว่าราคา64บาทเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ฮะเพราะมันเคยขึ้นไป65บาท
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเราจากระดับราคา50ตรงเนี้ย50บาทขึ้น55ขึ้น60ขึ้น65หุ้นนี้มันมีลุมไปได้หมดเลยนะฮะ AOT กรุงไทยฮะ KTBนะฮะ KTB นั้น earning per share อยู่ที่ประมาณ89ตังค์ฮะประมาณ89ตังค์นะฮะจุด89คูณด้วย4ฮะได้ประมาณ3บาท56ครับคูณด้วย PE 10เท่านะราคา36บาทเพราะนั้นหุ้นของกรุงไทยเนี่ยพอขึ้นไปแตะใกล้ๆ36บาทจะค่อนข้างหนักหน่อยฮะนะตัวต่อไปปตท.ฮะ
1: ค่ะ
0: นะปตท.นะครับปตท. earning per share 91ตังค์นะฮะ91ตังค์คูณด้วย4นะฮะจะได้ทั้งหมด3บาท64 3บาท64คูณด้วย PE 11เท่าฮ
1: ะ
0: เขาได้40บาทฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่35บาทเพราะนั้นเป้าหมาย40บาทมีโอกาสเกิดเหมือนกันนะฮะตัวต่อไปฮะ CPO ฮ
1: ะ
0: CPO นะฮะที่เขาบอกว่าติดลบวันก่อนนี้ติดลบอยู่นะฮะ earning per share ของ CPO เนี่ยอยู่ที่บาทนึงฮะแต่ไตร4ไตรมาสก็4บาท4บาทคูณด้วย PE ขนาดนี้คือ14เท่าอ่
1: ะ
0: 14ก็คือ56บาทนะตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ46บาท

0: เกิน56บาทได้ไหมเกิดได้ฮะเพราะงานวิเคราะห์โดยทั่วไปให้60บาท
1: ค่ะ
0: นะครับตัวต่อไปครับแบงก์กรุงเทพฮะนะ
1: BBL
0: BBL นะครับ BBL เนี่ยนะครับ earning per share อยู่5บาท76ฮะ5บาท76คูณด้วย4
1: 576
0: 23บาทครับ23บาทคูณด้วย PE 8เท่าฮะ184บาทครับก็คือราคาอีกสักนิดนึง
1: 180
0: เพื่อนนักทุนครับที่เราพูดกันมาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จะสังเกตไหมครับว่า12ตัวหุ้นเนี่ยอยู่ในเซต25ทั้งนั้นเลยเซต50ทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเซต50ที่ขึ้นมารอบนี้คือฝรั่งซื้อ 8,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นดัชนีที่ 1,600 ขำๆ
1: ขำนะปักซอยไง
0: ฮะเพราะฉะนั้นดัชนีเนี่ยมันเกินกว่า 1,600 เพียงแต่ว่าถ้าขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อย
1: ค่ะ
0: นะอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่กำลังจะบอกว่าอะไรฮะกำลังจะบอกว่านี่เราดูมา12ตัวนะฮะในแง่ของ12ตัวเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าดีทั้งหมดทั้ง12ตัวอย่างเช่นไทยพาณิชย์กับตัวพี่เทพเป็นลักษณะอ่อนตัวแต่เราพบได้อย่างหนึ่งครับเมื่อกี้นี้เราคุยถึงตัวเดลต้าเราได้ราคาเดลต้า465บาท
1: ค่ะ
0: ขอดูอีกสัก2ตัวนะ KCE ฮะ
1: อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะ
0: KCE นะ KCE เนี่ย earning per share ได้20ตังค์ฮะได้80ตังค์80ตังค์คูณด้วย PE 56เท่าฮะเขาจะได้ประมาณ44บาทตอนนี้ราคาเขาอยู่ที่3940บาทได้5บาทนะ5บาทฮานาฮะ
1: ค่ะ
0: ที่แย่ๆเลยนะที่โดนตลาดเล่นแย่ๆเลยเออนิ่งประชา12ตังค์ฮะ
1: ค่ะ
0: 12ตังค์คูณ4ก็ได้48ได้50ตังค์ PE ที่116เท่า
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวนะฮะได้50ตังค์116เท่าแสดงว่าราคามันจะเหลือครึ่งนึง50บาทฮะเพราะนั้นราคาของตัวฮานากับกรุงเจริญคือ45บาทกับ50บาทเพราะนั้นราคา50บาทก็เป็นราคาที่เบนสมาร์ทได้ฮะเพราะว่าไอตัวฮานาเคยสูงสุดที่65บาท50บาทเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี24
1: ค่ะ
0: ถ้าเพื่อนนักทุนย้อนกลับไปหมดเนี่ยผมกำลังให้เพื่อนนักทุนฝันฮะฝันว่า
1: ฝันหวานเลยนะ
0: ตลาดจะไปได้ฮะแล้วด้วยไม่ได้ด้วยกองทุนภายในนะฮะขณะนี้เรากำลังถูกต่อสู้เรากำลังถูกเก็บหุ้นไม่ใช่ตัวกองทุนรวมภายในนะกองทุนรวมภายในขายกลัวขายกลัวขายแต่กองทุนต่างประเทศเน้นกลับเข้ามาเก็บหมดหุ้นตัวสุดท้ายอยากจะดูนะคือปูนใหญ
1: ่
0: ดูซิว่าโอ้โหเมื่อก่อนนี้ผมมองชอบว่าปูนใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากเลยเออนี่มาแชร์ได้5บาท19ตังค์ฮะ5บาท19ตังค์เนี่ยนะ5บาท19ตังค์เนี่ยนะคูณด้วย4นะฮะจะได้ประมาณ20บาท76ตังค์เอา20บาท76ตังค์คูณด้วย PE 14เท่า
1: ะ
0: นะตามตรงนี้290บาทฮะตอนนี้ราคา220บาทผมมองตัวปูนใหญ่เนี่ยนะฮะเอา250 270ก็พอแล้วไม่ต้องถึง290แต่นั่นหมายความว่าขณะนี้ถ้าเราเปิดด้วย PE เปิดด้วยหุ้นเปิดด้วยตัวหุ้นโดยส่วนใหญ่ตาม PE นั้นราคานี้เป็นราคาที่จะส่งผลทำให้ตัวดัชนีนั้นเกินกว่า 1,650
1: เกิน 1,650 อีก
0: เพราะ 1,600 มันแค่นั้น 1,650 อันนี้ขึ้นไปอยู่ประมาณโดยส่วนใหญ่ตามทฤษฎีตรงเนี้ย 10% อย่างต่ำ
1: ค่ะ
0: เพราะนั้น 1,600 ก็16จุด 20% ก็30จุดเพราะนั้น 1,650 เป็นเป้าหมายแรกก่อนที่จะทะลุหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ฮะสำหรับดูได้เลย
1: ค่ะ1,600 จุดคือเป็นปักซอย1,650 ป้ายหน้า
0: โอ้โหป้ายหน้าแล้วก็จะถึงหรือไม่ถึงนั่นเองเพียงแต่ว่าพอ1,650แล้วเนี่ยงบมันออกไม่ทันงบจะออกอีกไตรมาสหนึ่งคือวันเดือนมิถุนาม
1: ิถุนา
0: สิ้นเดือนมิถุนาใช่สิ้นเดือนมิถุนางบจะออกแล้วจะมาซัพพอร์ตว่างบที่ต่างกันเนี่ยมันจะขยับยังไงคราวนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วเราลงทุนอะไรดี
1: ค่ะ
0: เพื่อนักลงทุนฮะช่วงที่ผ่านมาในรอบ3เดือนที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะหนีไม่พ้นครับ Advanced True
1: ค่ะสื่อสารเน
0: า
1: ะ
0: Delta ฮานาควงเจริญ Calcom
1: Delta
0: Bank กรุงเทพ Bank กสิกร Bank กรุงไทย KKP อุ๊ยพูดถึง KKP ขอดู KKP หน่อยนะฮะแสบนัก KKP เนี่ยนะ earning per share KKP ได้2บาท40ฮะ
1: ค่ะ
0: 2บาท40คูณด้วย4ฮะได้ประมาณ9บาท60ฮะPE 11เท่าฮะราคาหุ้น105บาทฮะตอนนี้ KKP อยู่90ฮะ
1: ค่ะอีก15บาท
0: อีก15บาทความหมายคือขณะนี้เราไม่ได้เกเรอะไรนะฮ
1: ะ
0: ไม่ได้เชียร์หุ้นอะไรเลยนะเราเล่นตาม
1: earning per share
0: KKP
1: แล้วก็ PE
0: แค่นั้นเองนะ

0: เราไม่ได้มานั่งเตรียมกันว่าเฮ้ยไอตัวนั้นจะต้องไปอย่างนั้นไอตัวนี้ต้องไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนนักลงทุนอยากรู้ว่าหุ้นที่ท่านมีอยู่เนี่ยราคามันควรจะเท่าไหร่ถามมาฮะหรือจะตอบให้
1: ใช่วันนี้มีเวลาด้วยคุณสุเชษอยู่นะวันนี้คุณสุเชษแล้วก็คุณเชษกลางเครื่องมือมีทั้งคอมนะแล้วมีมือถืออีกประมาณ5เครื่อง
0: นะฮะเต็มที่ฮะนะฮ
1: ะ
0: เพราะนั้นถามบอกว่าโอเคอย่างนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก็เล่นกัน
1: ค่ะ
0: มันมีกลุ่มอันนึงฮะเพื่อนนักทุนฮะซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เนี่ยเพื่อนนักทุนจะเปิดยังไงก็ลำบากนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หุ้นนี้คือกลุ่มอุตสาหกรรมของโรงพยาบาลนะ BDMS ครับ BDMS นะฮ
1: ะ
0: เออร์นิ่งเปอร์แชร์ BDMS ได้26ตังค์ฮะ
1: ค่ะ
0: 26ตังค์คูณ4นะ
1: ฮะ
0: ได้บาทนึงฮ
1: ะ
0: บาทกับ4ตัง
1: ค์
0: คูณด้วย PE 19เท่าฮะก็19บาทฮะอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นราคาหุ้น18บาท20เนี่ยมันไม่เคยเกิน19บาท50เลยฮะขึ้นยาก
1: ค่ะ
0: นะแล้วไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะ
1: ฮะ
0: ไปดูอีกตัวนึงฮะบางกอกเชน BCS นะไอ้ B อีกตัวนึง BCS เนี่ย earning per share 11ตังค์ฮะ11ตังค์คูณ4ได้44ตังค์44ตังค์คูณด้วย PE 18เท่าฮะ7บาท92ฮะนี่คือกลุ่มโรงพยาบาลที่ไปไหนไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนนักทุนต้องหลีกหนีถ้าอยากจะเก็บต้องเก็บหุ้นโรงพยาบาลแล้วอย่าไปคิดอะไรมากนะฮะถ้าใครติดหุ้นก็เก็บไว้
1: แล้วก็นิ่งๆไว้ไ
0: ม่ต้องไปเปิดจะมาจนกว่า3เดือน6เดือนจะมานะคอยดูเขาแต่ถ้าเป็นถ้าจะซื้อใหม่อย่าซื้อกลุ่มนี้ฮะเชื่อผมสักนิดนึงนะฮะอย่างน้อยแบงค์เนี่ยโอ้โหกสิกรเนี่ยนะฮะราคาเมื่อกี้เราทำกันคือ240 250นะกรุงไทยเนี่ย26บาทนะ KKP ฮะKKP นะจำตัว KKP ให้ได
1: ้
0: ราคา101ถึง110บาทนะมันสามารถไปได้นะไอตัวไทยพาณิชย์ไม่ต้องเล่นนะไปเล่นแบงก์กรุงเทพฮะราคา190บาทนะฮ
1: ะ
0: นั่นแหละฮะคือตัวใหญ่ในขณะเดียวกันไหนมีคนถามทิสโก้นะเอาทิสโก้นะทิสโก้นั้น earning per share ทิสโก้ได้88ตังค์ฮะ88ตังค์เนี่ยคูณด้วย4นะฮะจะได้ทั้งหมด3บาท52คูณด้วย PE 13เท่า
1: ค่ะ
0: นะ13เท่าราคาหุ้นนะราคาหุ้นไปซะเหนื่อยมากฮะ
1: เดี๋ยวเครื่องคูณ
0: ลองดูว่า
1: 46บาท
0: ถ้าคูณด้วย2เท่าก็ได้แค่90อ่ะเพราะนั้นหุ้นตัวทิสโก้เนี่ยเหนื่อยฮะราคา118บาทเนี่ยเหนื่อยมากไม่สามารถที่จะไปต่อได้
1: ไปไม่ได้แล้ว
0: ผมถึงเลยบอกทิสโก้อย่าไปเล่นเลยเหนื่อยฮะ
1: ค่ะ
0: อุตสาหกรรมของตัวนี้เล่นหุ้นตัวอื่นดีกว่าฮะ
1: ค่ะ
0: ฮะ
1: ค่ะนี่นะคุณสุเชษเน้นมาเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราให้คุณสุเชษมาโฟกัสอีกเพิ่มเติมนะ อันนี้คุณสุเชษช่วยไล่หุ้นที่เด่น
0: ๆครับ
1: แล้วก็เทียบทั้ง earning per share แล้วก็ PE ของแต่ละตัวในหุ้นที่เด่นๆหลักๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราพักแป๊บนึงให้คุณสุเชษหายใจหน่อยแป๊บนึงนะคะ แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะแล้วช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะหลายคนบอกถ้าดูในพอร์ตแล้วเราควรที่จะมีอะไรบ้างนะเราค่อยเลือกตัวหุ้นอีกทีนึงเมื่อสักครู่คุณเชษบอกมาละยังไงต้องมีแบงค์สักตัว2ตัวอะไรประมาณนี้ส่วนหุ้นอุตสาหกรรมอื่นเด่นๆเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อที่จะขึ้นรถและไปปักซอยก่อนไปปักซอยเสร็จปุ๊บค่อยไปสถานีต่อไปแล้วก็ปลายทางใช่ไหม 1,700 คุณสุเชษบอกว่า 1,800 รอมาตั้งแต่ต้มยำกุ้ง30กว่าปี30ปีคุณสุเชษกลับมาพูดตอนนี้นะจะเป็นไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพักสักครู่นึงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News

0: News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: เอาละค่ะ 10:35 นาทีเรากลับมาคุยกันต่อ Econ News Update นะคะ
4: หวังว่าคงสนุกนะฮะ
3: คือเป็นวันหยุดที่เราฝึกสมองนิดนึงเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดเปิดเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันเพราะคนอื่นเขายังไม่ได้ปิดวันนี้นะคะก็คุณผู้ฟังที่จะมีคำถามเรียนถามคุณสุเชษนะคะก็ยังรับได้อยู่เดี๋ยวนงจะขออนุญาตแวะที่คำถามก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปให้คุณสุเชษวิเคราะห์เพิ่มเติมกันนะคะก็ช่องทางเราสื่อสารกันนะคะมี LINE ค่ะ @mcotnews แล้วก็ Facebook กับ TikTok mcotnews fm 100.5 นะคะเดี๋ยวนงขอแวะคำถามสักเล็กน้อยนะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณสุเชษช่วยวิเคราะห์ต่อไปนะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าคุณเชษช่วยวิเคราะห์ตระกูลเจมาร์กหน่อย
4: ไม่ได้ไม่ดีฮะเอาเริ่มต้นก่อนเลยว่าที่บอกไม่ดีเพราะอย่างนี้ฮะตัวนิ่งประแชร์ของเจมาร์กเนี่ยได้11ตังค์11ตังค์ใน PE มันหาไม่ได้แล้วเจมาร์กเป็นอย่างนี้ฮะคุณลงเนี่ยระดับราคา65บาทเหลือ9บาทที่บอกไม่ดีเนี่ยเวลาวิเคราะห์หุ้นมันมีเรื่องนึงนะฮะที่สำคัญเจมาร์กไม่ได้อยู่ในเซ็ต50อยู่ในเซ็ต100แต่ในแง่ของเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพเพียงปริมาณคือตัวเลขเชิงคุณภาพแย่มากจากถ้าใครดูหุ้นตัวนี้จาก65บาทเหลือ9บาทเนี่ยแล้วบอกว่าดีเนี่ยไม่มีทางเลยโอกาสของการที่มันแล้วมัน9บาทไอ้ที่นี่คือปี22นะ
3: ค่ะ
4: เขามีเวลาตั้งแต่22 23 24 25 26เนี่ยเวลากี่ปีอะฮะ4ปี5ปีเนี่ยเขาไม่สามารถบริหารธุรกิจเขาให้มีการเติบโตขึ้นมาได้นั่นความหมายคือมันมีความเสี่ยงในแง่ของเชิงคุณภาพ
3: ค่ะ
4: เพราะนั้นณวันนี้บอกว่าเฮ้ยมันต้องดีโ
3: อ
4: ้ถ้ามันดีมันดีมานานแล้วนี่ขนาดแบงค์นะเอาเปรียบเทียบกับตัวนี้กับแบงค์นะถ้าผมเปรียบเทียบกับแบงค์เอาว่า65บาทเนี่ยผมเอาเจมาร์ทนะฮ
3: ะ
4: มาเปรียบเทียบกับกรุงไทยแล้วกัน
3: ค
4: ่ะกรุงไทยมันแย่ๆหน่อยนะฮะเนี่ยถ้าเอา2ตัวขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยกรุงไทยมีอย่างเงี้ยขึ้นอย่างนี้เลย
3: กำลังขึ้นเลยล่ะ
4: เจมาร์ทลงอย่างนี้เลย
3: กำลังลงเลยล่ะ
4: ใช่ไหมนี่คือคุณภาพของตัวหุ้นเนี่ยฮะเพราะนั้นถ้าถามบอกว่าตระกูลของเขาเนี่ยมันเป็นตระกูลฮะจัสมินนี่พูดถึงตัวเจมาร์ทแล้วนะจัสมินเนี่ยระดับราคาหุ้นนะฮะตั้งแต่ปี20เนี่ยฮะเนี่ยราคา8บาทฮะตอนนี้เหลือบาทนึง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: JTS ฮะ JTS
3: เจอีกตัวฮะ
4: JTS ฮะราคาหุ้นของ JTS นะฮะจากราคาหุ้นขึ้นไป600บาทฮะตอนนี้เหลือ39ฮะอันนี้เล่นคลิปไอ้เล่นคริปโต
3: ค่ะ
4: นะอีกตัวหนึ่งฮะ JMT ฮะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นี่คือตระกูล J ทั้งหมดแล้วนะฮะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: JMT นะฮะ JMT เนี่ยราคาหุ้นฮะ85บาทฮะเหลือ11บาทฮะนี่มันเป็นโครงสร้างของทีมบริหารตระกูล J
3: ตระกูลนี้และภาพเดียวกันหมดเลยนะทุกตัวภาพนี้หมดเลย
4: เขาทำหุ้นลักษณะสไตล์นี้ทั้งหมด
3: ค่ะ
4: ดันขึ้นไปเชือกแล้วก็ลงน
3: ี่
4: ค
3: ือ
4: เรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงของเวลาเราคุยคอหุ้นเราต้องพูดเรื่องจริงนะเพราะนั้นพอพูดแล้วเนี่ย ค
3: ุ
4: ณไปดูเมื่อไหร่แล้วถามว่าเฮ้ยมันต่ำสุดแล้วมันต่ำสุดทุกตัวนะฮ
3: ะ
4: แล้ว 4 ปี 5 ปีที่ผ่านมา

0: ไม่เคยพัฒนาให้มันดีขึ้นเลยนะมันมีแต่ไหลลงไหลลงไหลลงนี่คือเชิงคุณภาพ
1: นี่นะคือดูหุ้นต้องดูคุณภาพด้วย
0: อย่าไปดูที่ราคาอย่างเดียวนะ
1: ฮะ
0: แล้วอย่าไปเชื่อในแง่โมโนนะเอาว่าโมโนที่เอาเข้ามาณตอนนี้คนที่ซื้อโมโนเอามาเสร็จเรียบร้อยโมโนจะไปนี่ฮะจะไปไอ้เนี่ยไอ้รถเอ้ยไม่ใช่ฟุตบอลโลก
1: บอลโลก
0: บอลโลก
1: เป็นไงบ้างคะ
0: แต่ถ้าคุณดูเนี่ยราคาหุ้น3บาทเหลือ80ตังค์
1: 80ตังค์
0: ไม่ต้องคุณจะเอาหุ้น80ตังค์เนี่ยขึ้นมาเป็นอื้อหือมัน
1: เดี๋ยวเขาจะถ่ายวันโลกนี่ไงคุณเชษฐ
0: ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณนงต้องเข้าใจก่อนหลายปีที่ผ่านมาถ้าจะดีความคิดเขาต้องดีเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ต้องดีวันนี้จะบอกว่าดีแล้วมันจะดีได้เลยเป็นไปไม่ได้เพราะถ้ามันจะดีมันดีมานานแล้วมันสามารถขยับได้ตั้งนานแล้วใช้เวลาต้องเนี่ยกี่ปีนี่ตั้งแต่ปี2010นะราคาสูงสุดเนี่ยอยู่5บาทนะ
1: 2010
0: ราคาสูงสุดเนี่ย5บาทนะ
1: ค่ะโอ้มินิ
0: 2เป็นไงฮะ
1: โอเคเรียนตามนี้นะคะ
0: เออมันเป็นเรื่องของคุณภาพ
1: คุณภาพนะคะอ่ะก็หลายตัวเลยคุณเชษฐ์ดูทั้งตระกูลให้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวน้องตอบอีกหนึ่งคำถามนะคะ ค
0: ุ
1: ณสุดาการถามว่าขอตัวอมตะหน่อยค่ะ
0: อมตะเนี่ยฮะดีฮะดี
1: ะ
0: นะถามจากที่เรายังไม่ได้ดูนะอมตะเนี่ยเออนิ่งประแจบาท20ตังค์ฮะ
1: ค่ะ
0: บาท20ตังค์ได้4บาท80 4บาท80เนี่ย PE ของเขาเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่ประมาณ7เท่า8เท่าฮะนะ8เท่านะฮะ4บาท80นะคูณด้วย8เท่านะฮะได้38บาทตอนนี้ราคาหุ้น25บาทฮะ
1: ค่ะ
0: ราคาสูงสุดเคย30บาทเพราะนั้นถามว่าไป30บาทได้ไหมได
1: ้
0: สบายเลยอมตะเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะที่โม้หน่อยแต่ก็โอเคฮะแล้วระยะเวลาคุณเนี่ยคุณนงดูฮะนี่คือตัวเลขหลายปีนะตั้งแต่ปี18มาเรื่อยๆเนี่ยราคา25บาทคือราคาไฮของเขาละแต่ถามว่าไป30บาทได้ได
1: ้มีโอกาส
0: อ้าวมีโอกาส
1: หนึ่งค่ะ
0: นั่นแต่นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้เกเรฮะไปถึงจุดเขาเขาก็ไปตาม
1: ต่อ
0: ไปในบ้านเขาครับผม
1: งั้นขอดูในกลุ่มเดียวกันอีกตัวหนึ่งก็คือตัว WSA
0: นะคะนี่เหมือนกันเลยฮะมาทั้งคู่เลยนะฮะ WSA เนี่ย earning per share ได้10ตังค์ฮะได้40ตังค์คูณด้วย PE 16เท่าฮะ40ตังค์คูณด้วย PE 16เท่านะฮะคูณด้วย16เท่าราคาหุ้นประมาณ6บาท40นะตอนนี้ราคาหุ้น5บาทแล้วเขาเคยไปที่6บาทนะเพราะฉะนั้นเป้าหมาย6บาทเห็นชัดเจน
1: ไปเป็นไปได้
0: เป็นไปได้เป็นไปได้
1: ค่ะค่ะซึ่งถ้าควบคู่กันไปดูเรื่องของการเข้ามาหรือว่าการดึงดูดการลงทุนในบ้านเราเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นมีภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
0: แล้วกลุ่มนี้เนี่ยถูกขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาอมตะเนี่ยขึ้นมาจาก3บาทขึ้นมา5บาทแนวโน้ม6บาทได
1: ้
0: นะในขณะที่ตัวอมตะเนี่ยมีการขึ้นตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากระดับราคา15บาทขึ้นมา25บาท
1: ค่ะ
0: เป็นทามมิ่งเดียวกันเป็นการขึ้นตัวเดียวกันเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าถามบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันบอกว่าต่างชาติเข้าเนี่ยคือภาพที่ชัดเจนเข้าทั้งอมตะเข้าทั้ง WSA เพราะฉะนั้นเราเห็นอีกอันนึงคือณขณะนี้เราเห็นฟอร์เรนเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยหุ้นที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ในการเคลื่อนตัวเนี่ยมันเคลื่อนตัวในเซต50
1: ค่ะ
0: เซต100ยังแย่นะผมเกิดผมเปิดเมื่อวันก่อนเนี่ยในแง่ของตัวเซต100เนี่ยนะเซต50เด่นกว่าเซตตั้งแต่51ลงมาคือหุ้นที่มัน
1: กลางๆเล็กๆหน่อย
0: เล็กๆหน่อยอย่า
1: พึ่งงั้นก็ไปโฟกัสที่เซต50นะคะ
0: ต้องไปโฟกัสที่เซต50
1: ค่ะค่ะโอเคขอแวะตัวนี้หน่อยไม่ค่อยได้พูดนะคะแล้วเดี๋ยวเราขอไปที่คำถามของกลุ่มโรงพยาบาลนะคะ คุณจีนถามว่าคุณสุเชษฐ์ครับตัว FT Readซื้อสะสมรับปันผลยาวๆดีไหมครับ
0: เป็นอย่างนี้นะครับในแง่ของตัวลีดเนี่ยเด่นที่เขาเงินปันผล
1: ค่ะ
0: นะฮะเด่นของเงินปันผลถามว่าถ้าคุณเล่นด้วยเงินปันผลแล้วตัว capital gain มันไม่ค่อยได้แล้วคุณชอบเงินปันผลก็โอเคฮะ
1: ค่ะ
0: ความพึงใจชอบในแง่ของเงินปันผลก็โอเคแต่ในความคิดผมเนี่ยมันมีหุ้นทั้ง dividend yieldมีทั้งเงินปันผลมีทั้งแคปซัมเจนด้วยอยู่ในไม่ใช่ลีดแต่ถ้าคุณบอกโอ้ยเล่นหุ้นพวกนั้นมันเสี่ยงนะเอาลีดดีกว่าจะได้เงินปันผลชัดเจนเชิญครับได้ไม่ได้เสียอะไรนะฮะถามว่าขณะนี้มันเป็นจุดต่ำสุดของตัวระบบเศรษฐกิจหรือยังผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยระบบเศรษฐกิจมันกองอยู่ข้างล่างแล้วถ้าจะมีการเช่าเพิ่มมากขึ้น

0: ก็คงต้องใช้ระยะเวลาแต่ลีดมีข้อสำคัญอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อนนักทุนฮะให้ดูว่าลีดมันหมดอายุเมื่อไหร่ยิ่งใกล้หมดอายุเนี่ย
1: ค
0: ่าของลีดมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮ
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือในสิ่งที่น่ากลัว
1: ค่ะอันนี้ข้อแนะนำนะคะงั้นเดี๋ยวขอแวะมาที่คำถามนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องหุ้นกู้คุณเชษนะคุณผู้ฟังถามว่าเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหุ้นกู้

0: ื่อนยากนะในขณะเดียวกันกลัวสวัสดเองเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหาหุ้นกู้จากไหนเพราะราคาหุ้นราคามันแพงเขาก็เลยต้องออกหุ้นกู้ความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้คือระบบเศรษฐกิจถ้าสงครามมันยืดเยื้อแล้วยังเรายังลำบากกันอย่างนี้อยู่เนี่ยผมกู้เขาเนี่ยแล้วผมจะจ่ายดีไหมเนี่ย มันมีคนคิดอย่างนี้นะฮะกู้แล้วไม่จ่ายตอนนี้ไปดูรถยึดฮะเยอะมากเพราะนั้นความเสี่ยงในอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะฮะดอกเบี้ยคุณจะได้ดอกเบี้ยที่แพงเพราะเขาจะจ่ายดอกเบี้ยให้คุณเพื่อให้รองรับกับการที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะตรงนั้นในความคิดผมเนี่ยเอาเงินไปซื้อหุ้นดีวิเดนดีกว่าฮะ
1: เนาะ
0: สบายใจกว่า
1: ค่ะ
0: มีหุ้นหลายตัวเอาเป็นอย่างนี้ฮะเมื่อรอบที่ผ่านมา1เดือน2เดือนที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: ผมกล้าพูดได้อย่างหนึ่งคือดูแลพอร์ตให้ผู้ใหญ่ให้ท่านนึงน่
1: ะ
0: ดูแล3ล้านนะที่ท่านได้ดิวเดนเงินที่เขาลงทุนเนี่ยนะฮะเงินลงทุนอยู่ประมาณ20ล้านเท่าได้3ล้านเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะฮ
1: ะ
0: แต่ดิวเดนในหุ้นเนี่ยคือดิวเดนในหุ้นที่เซต50ทั้งหมดนะได้เต็มเลยฮะ3ล้านนี่อยู่ดีๆได้3ล้านได้23ล้านขึ้นมาแบบเฉยๆเลยนะฮะนั่นหมายถึงว่าเลือกหุ้นที่มีคุณภาพอยู่ในเซต50และจ่ายดิวเดนจะปลอดภัยมากกว่าเอานี่ถามว่าหุ้นกู้มันก็3ปีฮะ
1: ค่ะ
0: นะ3ปีอันนี้ถามว่าใน3ปีนี้มันจะมีความเสี่ยงไหมผมยังคือรอให้คุณทําแกจบเรื่องให้จบก่อนฮะแล้วค่อยไปเสี่ยงดีกว่านะฮะในความคิดผมนะผมอาจจะผิดแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่คือเนื่องจากมันเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงในแง่ของ NPL
1: ค่ะ
0: นะปัจจุบันนะอันนี้แค่นั้นเองฮะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพคุณเชษช่วยวิเคราะห์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเนาะอยากจะซื้อหุ้นกู้เนี่ยนอกเหนือจากนี้ก็คือต้องไปดูแล้วก็ต้องถามตัวเองนะในบางทีว่าอ่ะระยะเวลาหรือว่าดอกเบี้ยผลตอบแทนนอกเหนือจากภาพของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ธุรกิจตัวนั้นด้วยแล้วก็ตัวบริษัทอีกด้วย
0: ใช่ใช่คือเครดิตเรตติ้งเนี่ยมันก็จะเป็นเครดิตเรตติ้งหนึ่งนะฮะที่มันออกมานะในเครดิตเรตติ้งอื่นที่มันออกมาเนี่ยนะมันก็จะส่งผลทำให้ตัวของตัวธุรกิจต่างๆเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงฮะผมว่าพี่ที่มีเงินแล้วตอนนี้จะซื้อหุ้นกู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูอีกสักหนึ่งปีดีไหมฮะแล้วค่อยตอนนี้เก็บเงินไว้ก่อนเกิดสงครามมันเป็นสงครามที่รุนแรงมากกว่านี้นะฮ
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันเนี่ยแล้วทำไมถึงให้ซื้อหุ้นหุ้นเนี่ยเราตามได้ฮะหุ้นกู้เนี่ยเวลาปปไปเสร็จจะถอนตัวออกเนี่ยลำบากน
1: ะ
0: แต่หุ้นเนี่ยผมว่าไม่เกิน5วันเนี่ยคงถ้าบอกขายทุกโบกคงบอกขายหมดนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: โอเคงั้นประมาณนี้นะคะก็จะได้เคลียร์สำหรับตัวหุ้นกู้ตัวนี้นะคะทีนี้มาคำถามคุณผู้ฟังนะคะถามเกี่ยวกับโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งคือ CHG ค่ะคุณเชษ
0: หุ้นตัวเล็กฮะเพื่อนนักทุนผมเรียนให้ทราบก่อน
1: CHG คือจุฬาลัตฮอสปิทอล
0: เพื่อนนักทุนฮะหุ้นที่ต่ำกว่า5บาทลงมาเนี่ยเสี่ยงเยอะนะฮะโอเคเอานี้เอาไหมนิ่งเปอร์แชร์ได้2ตังค์ฮะ2ตังค์คูณก็ได้8ตังค์จุด08นะฮะ8ตังค์นะฮ
1: ะ
0: คูณด้วย PE 16เท่าฮะราคาหุ้นบาท28ฮะตอนนี้ราคาหุ้นบาท40ตังค์บาท42ตังค์มันก็เล่นหุ้นบาทนึงเนี่ยราคาสูงสุดตามกราฟเนี่ยนะในรอบ4เดือน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาสูงสุดอยู่ที่บาท50ฮะท่านเล่นกำลังเล่นหุ้นกับบาทนึงกับกับอุตสาหกรรมที่ไม่ดีด้วยเปลี่ยนใหม่ไหมฮะถ้าเอาบาทนึงอย่างนี้นะเปลี่ยนไปเล่นหุ้น TTB แบงค์นะ
1: แบงค
0: ์เลยนะแบงค์เลยแล้วอุ้ยคุณเชษแนะนำแบงค์เลย6ตังค์ฮะเออร์นิ่งประชา6ตังค์64 24ฮะได้24ตังค์ฮะ24ตังค์คูณด้วย PE 10เท่าฮะได้2บาท40ได้3บาทด้วยฮะตอนนี้ราคาหุ้น2บาท30ฮะได้ดีกว่าอีกอ่ะ
1: แบงค์ด้วย
0: ได้กำไรมากกว่าได้แบงค์ด้วยความมั่นคงได้มากกว่าฮะ
1: ฮะนี่แหละนะเวลาเลือกหุ้นนะคุณเชษเลือกให้ดูเลยนะคะนะยังมีคำถามอีกไปคำถามก่อนแล้วกันนะคะคุณเชษค่ะตัว3ตัวนี้นะคะราคาจะไปถึงไหนนะคะมีเบม
0: เบมเอาทีละตัวเลยนะ
1: เบม
0: นั้นเออร์เน็งเปอร์แชร์ของเบมเนี่ยเขาได้อยู่ที่โอ้โหไม่มี6ตังค์ฮะจุด06คูณด้วย4นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้24ตังคูณด้วย PE 20เท่าฮะ
1: ค่ะ
0: 24 4บาท80ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ราคาหุ้น5บาท20ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฮะเนี่ยทำได้แค่4บาท80เพราะนั้นถ้า4บาท80ขึ้นไป5บาทได้นะขึ้นไป5บาทได้จะขึ้น6บาทเหนื่อย
1: อ่
0: าเนี่ยคือเบมนะฮะ

0: พราะนั้นเปลี่ยนฮะ
1: ค่ะอีกตัว OSP
0: OSP
1: ดีฮะ
0: โอสถสภานะฮะโอสถสภาเออนิ่งประชาของโอสถสภา39ตังค์ฮะคูณด้วย4ฮะได้บาท56ฮะคูณด้วย PE 13เท่า
1: ค่ะ
0: นะฮะ13เท่าได้20บาทฮะตอนนี้ราคาหุ้น15บาทนะเพราะนั้นไป20บาทได้ฮะแต่ไม่สามารถที่จะไปได้ไกลมากกว่านั้นเดี๋ยวยังรับไม่ได้นะครับทำงานครับสวัสดีครับเข้ามาตามส่งของฮะ
1: อ๋อส่งของ
0: 20บาท28ตังค์ฮะ
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นราคาหุ้นสามารถไปได้ไหมแนวต้านแรก16บาทฮะแนวต้านที่2เนี่ยอยู่ที่18บาทฮะใน OSP ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ PTG PTG
0: ฮะไอ้ปั๊มน้ำมัน
1: ปั๊ม PT เนาะค
0: ่ะวันนี้ประชาเขาขอประทานโทษนะครับเพื่อนนักทุนครับPTG เนี่ยขอประทานโทษมากๆนะครับนี่คือ PTG นะครับearning per share ที่ประกาศมาติดลบ12ตังค์ฮะ
1: ติดลบเป็นตัวแรกที่เราคุยมันก็แบบต้นรายการตัวนี้มีติดลบ
0: หาไม่ได้ฮะเพราะนั้นห้ามลงทุนฮะหาไม่ได้นะหาไม่ได้ยอมแพ้เล่นกราฟฮะเล่นกราฟเนี่ยตอนนี้ 7.25 นะ moving average ในแง่ของ25วันอยู่ที่ 7.57 นะแล้วก็กองกลางก็มากๆเนี่ยประมาณ 7.83 7.85 7.90 ฮะประมาณที่ยังไม่ถึง8บาทฮะ
1: ค่ะนะอันนี้คุณกีวีนะคะก็ครบถ้วนนะคะ3ตัวนะคะโอเคต่อไปนะคะ3ตัวนี้ค่ะ
0: advice อันนี้อยู่ในกลุ่มพาณิชย
1: ์
0: นะครับอยู่ในกลุ่มพาณิชย์earning per share เขาได้19ตังค์ฮะ19ตังค์เนี่ยคูณด้วย4นะฮะท่านจำนะอย่างเงี้ยใช้วิธีการearning per share คูณ4เพราะมันไตรมาส1ออกมา
1: 4ไตรมาส
0: ได้76ตังค์ฮะ76ตังค์คูณด้วย PE 13เท่าฮะราคาหุ้น 9.88 ฮ
1: ะ
0: ตอนนี้ราคาหุ้น 6.70 ทำตัวเนี้ยตั้งแต่ผลการงานที่แจกไปก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะฮะประมาณ 9.10 บาทเนี่ยแต่ราคายังวิ่งไม่ถึงราคาขยับจาก5บาทฮะขึ้นมา6บาทขึ้นมาตอนนี้ 6.70 เป้าหมายแรกนะฮะในแง่ของตัวหุ้นเนี่ยเป้าหมายแรกนั้นผมคิดว่าราคาหุ้นนั้นคงจะไปทดสอบยอดเดิมที่อยู่ประมาณ7บาท20ตังค์ฮะ
1: ค่ะโอเคอีกตัวหนึ่งนะคะบีกริมค่ะ
0: โอ้เหนื่อยหน่อยนะฮะบีกริม BGRIM
1: ค่ะ
0: นะบีกริม
1: ค่ะ
0: บีกริมเนี่ย earning per share อยู่ที่19ตังค์ฮะ19ตังค์เนี่ยคูณ4นะครับคูณ4จะได้76ตังค์ฮะ76ตังค์คูณด้วย PE 20เท่า
1: ค
0: ่ะนะราคาหุ้น15บาทฮะตอนนี้14บาทเนี่ยฮะได้15บาท
1: 15บาท
0: ฮะไม่เกิน16บาทฮะอยู่ตรงเนี้ยฮะบีกิมเหนื่อยฮะบีกิมเหนื่อยเปลี่ยนจากบีกิมไปเป็นตัวไอ้อะไรนะไอ้ตัวจนเดี๋ยวก่อนกราฟอยู่ในกลุ่มกราฟฮะมี GPSC มีกราฟมีกันกุลกันกุล JUNKUL ฮะกันกุลนะนี่อยู่ไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะกันกุลนะครับ JUNKUL นะกันกุลในแง่ของกันกุลเนี่ย earning per share อยู่5ตังค์5ตังค์คูณ5ตังค์คูณ4ได้20ตังค์ฮ
1: ะ
0: 20ตังค์คูณด้วย PE 18เท่า3บาท60 3บาท60ตอนนี้ได้4บาทถ้าเขาได้ earning per share เป็นถ้าเขาเล่น earning per share 6ตังค์64 24ได้24ตังค์24คูณด้วย PE ที่18เท่า19เท่านะฮะเขาจะได้4บาท50ตัวนี้จะดีกว่าตัวของถ้าปริมาณมากนะฮะตัวนี้เนี่ยกังกุลเนี่ยได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีกว่าตัวของบีกิมบีกิมไปไหนไม่ได้แล้วฮะบีกิมตาย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอีกตัวหนึ่ง KCG
0: KCG
1: ค่ะ
0: KCG
1: KCG
0: KCG
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยู่earning per share ของเขาอยู่ที่ประมาณ28ตังค์นะฮะ28ตังค์คูณ4นะครับจะได้บาท12ตังค์ฮะคูณด้วย PE 9.77 เท่านะฮ
1: ะ
0: จะได้ราคาหุ้น10บาท94ตังค์ตอนนี้ราคา9บาท60ครับได้เหลืออีกประมาณบาทนึงฮะเหลืออีกประมาณบาทหนึ่งนะฮะราคาเป้าหมายของเขาเนี่ยเคยทำสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10บาท10บาทกว่านะฮะ10บาทกว่านะเมื่อปีที่10บาทประมาณ10บาท11บาทมากที่สุดฮะน
1: ะ
0: ตั้งแต่ปี2024แล้วฮะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะถามมานะคะบอกว่าอย่างตัว OR เนี่ย
0: เหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพอพูดถึง OR แล้วเหนื่อยฮะเพราะว่า OR เนี่ย earning per share เขาได้20ตังค์ได้80ตังค์ฮะ80ตังค์คูณด้วย PE 16เท่าฮ
1: ะ
0: ราคาหุ้น12บาท80ฮะตอนนี้คือราคาเขาฮะ
1: ตอนนี้เลย
0: ตอนนี้เลยฮะ2บาท80
1: แล้ว
0: ราคาสูงสุดที่จะวิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าจะให้เครดิตเขา15บาทก็เต็มที่

0: ของเขาแล้วไม่เกินนะ
1: โอเคแคลคัมนี่ถือต่ออีกหน่อยดีไหมครับ
0: ราคาเป้าหมาย11บาทฮะ
1: CCET เน
0: ี่
1: ยเอา11
0: เป้าหมายไอ้นี้ฮะเอาให้เคลียร์เลย CCET เนี่ย earning per share ได้5ตังค์ฮะ5ตังค์คูณ4ก็ได้20ตังค์20ตังค์คูณด้วย PE 54เท่าน
1: ะ
0: ประมาณ10บาท80ก็คือ11บาท
1: โอเคตัวแคลคัมนะคะ
0: แคลคัม
1: คุณฟังบอกว่าคุณสุเชษอย่างตัวอันนี้คุณสุเชษอธิบายนิดนึงนะแต่ว่าเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะคะตัว EPS คือ earning per share คูณ4คือ4ไตรมาส
0: 4ไตรมาส
1: ทีนี้ตัว PE เนี่ยคุณสุเชษ
0: เป็น PE เนี่ยเวลาเราหา PE เป็นอย่างงี้ฮะเช่นยกตัวอย่างผมมาเอา OR แล้วกันนะฮะ OR ผมหารด้วยตามโปรแกรมเค้าเนี่ยเค้าเป็นอย่างงี้ฮะว่าหารด้วย PE เขาจะได้ PE ของเขา
1: ได้ PE มา
0: พอได้ PE มาเนี่ยเราดู PE เฉลี่ยทั้งหูทั้งอุตสาหกรรมเลยไม่ใช่ดูแค่ตรงนี
1: ้
0: เราไปดูว่าหูมันยาวทั้งเนี่ย4ปี5ปีเนี่ยมันอยู่เท่าไหร
1: ่
0: 20เท่า14เท่าจุดรับ14เท่าจุดบน20เท่าเนี่ยแล้วมา
1: เราถึงจะรู้ว่า PE
0: แล้วถึงจะรู้ว่า PE เท่าไหร่ที่จะดี
1: ใช่นี่แหละค่ะก็ข้อมูลต่างๆที่คุณสุเชษให้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยู่ดีก็พูดขึ้นมาไม่ใช่คุณสุเชษนี่คือคุณสุเชษตามมาเป็นแบบ40ปีใช่ไหมคะ40ปีแต่ว่าคุณสุเชษเร็วเนื่องจากว่าท่านมีประสบการณ์เยอะ
0: ไม่มันมีโปรแกรมฮะโปรแกรมก็ต้องอยู่พอเราเปิดมาก็เห็นตามโปรแกรมแล้วฮะ
1: โอเค
0: โปรแกรมของคุณจอเขาฮ
1: ะแต่ว่าแต่นี่เป็นหลักเราสามารถนำไปใช้ได้เวลาเราจะดูตัวหุ้น
0: เวลาเล่น PE เนี่ยถ้าคุณบอกว่าณวันนี้ถ้าเขาบอกว่า16เท่าคุณก็อย่าไปเชื่อว่า16เท่าคุณหาจุดรับก็มันต้องอยู่ข้างล่างเพราะนั้นคุณจุด16เท่าปลอดภัยหน่อย14เท่าสูงขึ้นไปเนี่ยมากที่สุด20เท่าก็เล่นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอาเออร์นิ่งประชาคูณก็จะได้ราคาเป้าหมาย
1: ค่ะนี่แหละค่ะขอบคุณคุณศักดิ์ส่งดาวมาให้ด้วย
0: ครับขอบคุณค่ะ
1: ค่ะนะคะไทยคมราคาดีไหม
0: TSCOM นะฮะไทยคมเนี่ยเนื้อไทยคมผมดูมาหลายครั้งแล้วจะเหนื่อยนะไทยคมเนี่ยเออร์นิ่งประชา54ตังค์นะฮะ54ตังค์คูณด้วย4เนี่ยนะครับได้2บาท16ตังค์ PE ขนาดนี้เล่น10 25เท่าไอ้นี่2บาทคูณด้วย25เท่าน
1: ะ
0: 25เท่าเนี่ยมันได้54บาทแต่ด้วยราคาหุ้นเนี่ยมันอยู่ที่ระดับราคา15บาทการที่จะไป54บาทยากมากน
1: ะ
0: เพราะนั้นถ้าผมหาร2เนี่ยนะเอาหาร2เขาจะได้อยู่ประมาณ27บาทเพราะนั้นราคาหุ้นเป้าหมายเนี่ย20บาทได้เห็น
1: ค่ะ
0: นะได้ตอนนี้ราคา11บาทนะครับราคางานวิเคราะห์โดยทั่วไปในระบบขนาดนี้บอกตัวเลขตัวนี้คือ15บาทนะหมดเวลา
1: ใช่โอ้โหอีกหนึ่งคำถามคุณเชฟแล้วได้นี่นะขอหุ้น4ตัวจะ DCA 3-5 ปีเดือนละ 5,000 บาท
0: ถือ 4-5 ปีนะตัวแรกเดลต้าตัวที่2นะแอดวานซ์ฮะ
1: ค่ะ
0: ตัวที่3กราฟครับ
1: ค่ะ
0: ตัวที่4กรุงไทยฮะ4ตัวครบนะฮะ
1: โอเคครับอันนี้เค
0: ถือยาวเลยนะ5ปี
1: DCA ได้เลย
0: DCA 5ปี
1: 5ปีเลยนะคะจบอย่างสวยงามถ้าตกหล่นอย่างไรเดี๋ยวน้องวายกลับไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคำถามและแน่นอนขอบคุณอาจารย์สุเชษนะคะ
0: ขอบคุณคร
1: ับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

า 11:00 น.อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

0: ราชินี3 มิถุนายน 2569โดยมีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสมเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนายปารเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและประชาชนเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้มีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนด้วยนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชจริยวัตรอันงดงามไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์กว่า14ล้านคนยอดทะลุ 1,400 ล้าน 4,000 ขออภัยค่ะยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทนางสาวรัชนาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดใช้จ่ายสะสมรวม 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิสำเร็จแล้ว 14.4 ล้าน 4 แสนคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวนเกือบ8แสนร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนยังไม่ค่อยทราบนั่นคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเหลือง BTS สายสีเขียวสีทองสีแดงแอร์พอร์ตเรียวลิงก์รวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมกเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าทอนเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐสหรัฐอิหร่านยังโจมตีตอบโต้หนักหน่วงกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่าเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งเป็นการตอบโต้รวดเร็วหลังตรวจพบภัยคุกคามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นอีกด้วยในเวลาเดียวกันสหรัฐยังคงบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลอย่างเข้มงวดโดยยืนยันว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลไฟโจมตีและระงับการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันติดธงบอสวานาที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐรวมถึงเป้าหมายที่ประเทศคูเวตและบาเรนแต่มีรายงานว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนถึงเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกที่พุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐและบาเรนยิงสกัดได้แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือกองกำลังของสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดกระบี่คึกคักวันแรกวันเดียวเงินสะพัด16ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
3: นางสาวรัชนาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรั

0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาด้วยการช่วยเหลือเงินแก่ประชาชนในการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจร้อยละ60ประชาชนเพิ่มอีกร้อยละ40โดยการใช้ผ่านแอปเป๋าตังเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นั้นในส่วนจังหวัดกระบี่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 1,356 ร้านแบ่งเป็นร้านธงฟ้า 1,304 ร้านและร้านโอท็อป51ร้านกิจการขนส่งสาธารณะจำนวน1รายโดยเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันแรกมีประชาชนออกใช้สิทธิ์จำนวน 16,620,000 บาทโดยใช้จ่ายในร้านธงฟ้า 7,290,000 บาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 4,710,000 บาทร้านค้าทั่วไป 4,570,000 บาทและร้านโอท็อป 50,000 บาทนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรอดเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6372

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11:08 น.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันพุธที่3 มิถุนายน 2569นะคะท่านผู้ฟังอยู่ต่อกับคุณนงวดีเทนิมานและอยู่ด้วยกันกับวันดีวันนเมทางคุณสวัสดีน้องนงค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้มาก็มาเจอกันในวันพุธที่เป็นวันหยุดนะคะจริงๆวันพุธเราจะพบกับท่านอาจารย์สัญชัยเตียวประเสริฐกุลแต่ว่าวันนี้อาจารย์ขออนุญาตลา1วันนะคะก็เลยมาเจอกันกับพี่พรกับนงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องราวสนุกๆ นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวในแวดวงการตลาดมาฝากคุณผู้ฟังหลายเรื่องเลยค่ะ
1: ค่ะอย่างจะดีแค่ไหนน้องนงคะถ้าเกิดว่าจากนี้ไปถ้าเกิดว่าเราจะช้อปปิ้งเนี่ยจะทำอาหารสักมื้อหนึ่งแค่บอกว่าจะทำเมนูต้มข่าไก
2: ่ ค่ะ
1: คนที่จะกินในครอบครัวประมาณสัก4 เสิร์ฟ 4 คนโอ้โห AI จะจัดของเหล่านี้ซึ่งเป็นวัตถุดิบลงตะกร้าให้เลยจ้ะคำนวณให้เสร็จสับเลยนะ AI จะมาช่วยปฏิวัติวงการซื้อสินค้าเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟ

0: ะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะรวมไปถึง เรื่องของถ้ำนาคานะหลายท่านนะก็จะไปเที่ยวนะที่ไหนอย่างไรถ้ำนาคานี่คือหลังจากที่ปิดฟื้นฟูไป1เดือนนะคะก็กลับมาเปิดแล้วนะคะแล้วก็มีการจัดแคมเปญต่างๆโดยทท.อีกด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะก็ติดตามกับเราได้นะในรายการ Marketing News Update นะคะพูดคุยส่งเสียงทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้หยุดนะคะหยุดพักผ่อนอยู่บ้านกันนะคะทำอะไรยังไงบ้างนะคะหรือว่ามีแผนการจะไปไหนบ้างนะคะก็แชร์มาให้น้องกับพี่พรอ่านด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะอย่าให้พรกับน้องนงเหงานะคะวันนี้วันหยุดนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวเราดูกันภาพรวมของการเราเป็นครัวไทยของโลกภาพเนี้ยเราชัดมานานแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของงานที่เพิ่งจบไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไทเฟกอนุกาเอเชีย2026เนี่ยปริมาณการสั่งซื้อสินค้าของชาวต่างชาติก็คือเป็นพวกธุรกิจต่างชาติที่สนใจนำสินค้าไทยอาหารไทยไปขายในประเทศของเขาเนี่ย4อันดับแรกเลยอันดับแรกก็คือจีนนะคะแล้วก็ตามด้วยสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะ
1: คะ
0: แล้วก็อันดอลาอันนี้ประเทศนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
1: ่ใช่
0: ค่ะแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะ
1: ค่ะนี่แหละนะแล้วก็ลองดูนะว่าหมวดอาหารนะที่หมวดไหนที่เรียกได้ว่ารับความสนใจมากนะคะสำหรับงาน Thaifex Anuga Asia 2026ก็เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่นะทางด้านอุตสาหกรรมอาหารเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เมืองไทยนะคือเป็นระดับเอเชียระดับโลกแล้วนะสำหรับงาน Thaifex Anuga นะคะก็ทางท่านทิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะคุณสุนันทากังวานกุลกิจนะคะก็บอกว่างานครั้งนี้เนี่ยสร้างมูลค่าการค้าทั้งสิ้นรวมถึงกว่า 136,000 ล้านบาทโอ้โหนี่นะจัดงานไม่ถึงสัปดาห์นะคะมีแบ่งเป็นวันเจรจาธุรกิจเนี่ยก็คือมูลค่าการสั่งซื้อทันทีคือเจรจาปุ๊บสั่งเนี่ยนะ216ล้านบาทนะคะและเป็นมูลค่าคาดการณ์ในการสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้นภายใน1ปีเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่เลยก็คือประมาณ 136,000 ล้านบาทนะคะส่วนในวันค้าปลีกวันสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้ประชาชนไปซื้อแบบค้าปลีกได้นะคะก็มูลค่าสั่งซื้อทันทีในวันจำหน่ายปลีกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ347ล้านบาทนะะในจำนวนนี้เนี่ยก็คิดเป็นมูลค่าของการซื้อขายของผู้ประกอบการไทยเนี่ยกว่า 94,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
0: ค่ะก็จาก 135,000 ล้านบาทก็จะเป็นการซื้อขายของผู้ประกอบการไทยก็ประมาณ 94,000 นะคะอีกประมาณสัก 3-4,000 ก็จะเป็นการสั่งซื้อจากชาวต่างชาตินะคะผู้ค้าต่างชาติก็คือสะท้อนความสำเร็จว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งผลิตอาหารคุณภาพเป็นฮับที่เชื่อมโยงซัพพลายเชนอาหารโลกนะคะแต่ว่าก็คืออาจจะทุกปีเลยจะคึกคักเลยนะคะถ้าน้องนงได้ไปเนี่ยจะแทบจะไปเดินชิมอาหารในวันที่เขาสามารถให้คนไทยประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมนะคะก็จะมีพวกผู้ประกอบการอาหารทั้งอาหารสำเร็จรูปวัตถุดิบต่างๆอาหารสดอย่างวิพรทานเนื้อใช่ไหมคะก็จะมีเขาก็จะมีแบบมาย่างเนื้อโอ้โหแล้วกลิ่นมันก็จะตลบอบอวนคือคอเนื้อเนี่ยต้องแวะไปลองชิมกันเลยแล้วก็แบบบางทีเราก็ซื้อมาหลายแพ็คด้วยนะคะงานนี้เนี่ยนอกจากจะมีคนไทยเข้าร่วมแล้วก็ผู้ประกอบการไทยที่บางทีเขาไปแมทช์กันไปคุยเจรจาแล้วก็สั่งซื้อสินค้าเพราะว่าบางทีจะมีพวกผู้ประกอบการวัตถุดิบอาหารร้านอาหารต่างๆที่อาจจะเป็นร้านขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่าขนาดไม่ใหญ่มากอ่
1: ะ
0: ที่เขาไม่ต้องแบบมีพวกผู้ผลิตวัตถุดิบแบบนี้วิ่งเข้าหาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไปเลือกชมแล้วก็เลือกดูแล้วก็เจรจาว่าอันนี้มันเป็นวัตถุดิบในเมนูนี้ได้เขาก็จะเจรจาแล้วก็ตกลงสั่งซื้อกันที่เป็นยอดประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทนะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะก็นี่แหละถือว่าเป็นงานที่สร้างมูลค่าการค้าเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารซึ่งก็เป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่นเนาะสำหรับผู้ประกอบการไทยอีกด้วยนะคะงานปีนี้จัดจบ

0: เรียบร้อยแล้วนะคะใครแบบเอ๊สนใจนะไว้เดี๋ยวค่อยรอปีถัดไปนะคะก็จัดทุกๆปีเลยนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้จัดแสดงสินค้าจากไทยและต่างชาติเกือบทั่วโลกอ่ะคือ56ประเทศนะคะก็เป็นผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงในงานถึง 3,000 เกือบ 3,600 รายคู่หานี่จะเดินกันไม่หวัดไม่ไหวนะพี่พรแวะไปมาใช่ไหม 6,700 คู่หาโอ้โห
1: พี่พรไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วแต่ว่าในหลายๆปีที่เคยไปติดต่อกันนะโอ้โหบางทีเราไปเดินชิมก็อิ่มแล้วอ่ะน้องๆ
0: ใช่ไหม
1: ที
0: ่
1: เขาแบบเขาจะยื่นให้เราชิมยื่นให้เราชิมแบบนี้เลย
0: ใช่ค่ะ 6,700 คู่หาที่ไปเปิดในงานครั้งนี้นะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยตั้งแสนหกเกือบ 160,000 คนเลยทีเดียวนะคะก็มีทั้งคนที่ไปเจรจาการค้านะคะมีชาวต่างชาติแล้วก็ประชาชนทั่วไปอีกด้วยนะคะอันนี้คือที่น่าสนใจนะเท่าที่เคยไปปีก่อนๆ นะคะพี่พรก็คือว่าบางแบรนด์เนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการที่เราคุ้นชื่อคุ้นชินกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยเหมือนเขาก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะมีอยู่ปีนึงเข้าใจว่าซีอิ๊วชื่อดังเด็กอ้วนอะประมาณนั้นอะออกประเภทตอนนั้นไอศกรีมกำลังเป็นเทรนหรือยังไงนะเป็นไอศกรีมรสชาติแบบพวกซอสทั้งหลายอย่างเงี้ยยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างให้ฟัง
1: ไอศกรีมซีอิ๊วขาวอะไรเง
0: ี้ยอะไรประมาณนั้นใช่คือเขาก็แบบเขาจะคิดแล้วก็เอาไปโชว์แล้วก็ไปดูซิว่าฟีดแบ็กเป็นอย่างไรยกตัวอย่างนะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะงานในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าอาจจะมีอาหารอร่อยอร่อยแค่นั้นนะมันก็จะมีอะไรใหม่ๆเนาะทำให้เกิดการจุดประกายได้นะสำหรับทั้งผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยแต่อย่างที่บอกคือปีนี้จบไปแล้วเรียบร้อยไงจบไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เดี๋ยวไว
1: ้
0: ถ้าสนใจค่อยรอครั้งถัดไปนะคะ
1: ค่ะรอปีหน้าไปเดินชมเพราะว่าผู้ผลิตสินค้าอาหารของไทยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยบางทีเขาจะอย่างที่น้องบอกก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซอสตัวใหม่รสชาติใหม่อะไรออกมาแล้วก็มาให้เราชิมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าถูกใจก็สั่งซื้
0: อ
1: ในช่วงของการเดินได
0: ้ค่ะใช่
1: สำหรับรอบประชาชนทั่วไปนะคะ
0: ใช่ค่ะถัดมาเรื่อง AI บ้างนะพี่พร
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะก็ถือว่าAI เข้าไปในทุกวงการจริงๆเป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรต่างๆนะคะอย่างเราก็ใช้จนคุ้นชินแล้วสำหรับ AI ในการทำงานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยตรงเลยก็ว่าได้นะคะคือ Big C เนี่ยเขาจับมือกับAmazon Web Service ค่ะ AWS นะคะเปิดตัวช้อปปิ้งที่ใช้ AI Chat เนี่ยเป็นผู้ช่วยเลยก็ว่าได้คือบางทีเราจะหาสินค้าในแอปที่สั่งออนไลน์เนี่ยเราจะต้องพิมพ์ใช่ไหมคะน้องนงท่านผู้ฟังคะต้องพิมพ์ค้นหาว่าเราอยากได้เนื้อหมูสไลด์อะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้ไปเนี่ยใช้เสียงสั่งเลยจ้ะเท่านั้นไม่พอนะไม่ใช่แค่หาหมูสไลด์ให้หน่อยอะไรหรืออะไรแบบนี้นะคะแค่สมมุติว่าวันนี้อยากทำต้มยำกุ้งที่บ้านมี4คนกินกัน4คนอ่ะเขาก็หยิบของลงตะกร้าให้เลยแบบนี
0: ้
1: คือคำนวณให้เลยนะว่ากิน4คนเนี่ย4เสิร์ฟเนี่ยมันจะต้องใช้วัตถุดิบต่างๆเท่าไหร
0: ่โอ้โหเลิศเลยแหละเลิศเลยแหละเพราะว่าเอาเป็นว่าจริงๆเรากะไม่ค่อยถูกนะสำหรับถ
1: ้
0: าเกิดว่าใครแบบคุ้นกับการทำอาหารอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะกะถูกนะแต่อย่างบางคนอย่างเงี้ยคือกะไม่ถูกใช่ไหมว่ามันต้องใช้ปริมาณมากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะใช่ไหมไปที่ซูเปอร์ตรงนี้วางอะไรอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยอ๋อนี่ใช้ AI มาช่วยนะเขาเรียกว่าเป็น Shopping Assistant AI Chatเป็นฟีเจอร์ที่อยู่บนแอปของ Big C นะให้ลูกค้าค้นหาและสั่งซื้อสินค้าผ่านการแชทหรือสนทนาภาษาไทยแบบธรรมชาติเหมือนมีเพื่อนไปเดินช็อปซุปเปอร์ด้วยว่าอย่างนั้นนะคะก็โอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะไม่ต้องลองนะพี่พรต้องลองดูว่าเขาช่วยได้แบบขนาดไหนนะ
1: ค่ะสมมติวันนี้จะมีเพื่อนมากินข้าว6 6คนที่บ้านอยากทำเมนูนี้เมนูนี้เราก็โอ้โหเดิ

0: ินไปหรือว่าคือไม่ต้องเข้าไปในห้างเลยช้อปผ่านแอปออนไลน์เนี่ยแหละสั่งด้วยเสียงว่าอย่างเงี้ยเขาคำนวณมาให้เลยอ่ะเสร็จสับหยิบของใส่ตะกร้าคิดเงิน
1: ค่ะ
0: เพราะส่วนใหญ่แล้วบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปาร์ตี้ที่บ้านที่อะไรเน
1: ี่
0: ยมักจะไปเดินซื้อของแล้วก็สั่งมาเอ้ยซื้อมาเยอะเก
1: ิน
0: จะไปจริง
1: ๆใช่
0: ไหมคะเอาเหลือไว้ก่อนดีกว่าขาดอะไรเงี้ยซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนู่นซื้อนี่แล้วสุดท้ายโหกว่าจะมาทำกินเป็นหมดเป็นสัปดาห์ถึงจะหมด อะไรแบบเนี้ยอันนี้มันตอบโจทย์ว่าคือเขาระบบจะวิเคราะห์เมนูอาหารให้เลยว่าจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะแล้วก็คำนวณปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็รวบรวมสินค้าที่ต้องการเหล่านี้ลงตะกร้าของเราดูเช็คแล้วก็ชำระเงินได้ภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองตอนนี้เรามาถึงขั้นนี้แล้วนะ
1: ใช่นะอันถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะเพราะคนดีไปช็อปเนี่ยลืมนู่นลืมนี่ก็มีเน
0: า
1: ะหรือว่าอยากทำเมนูนี้เอ๊ะมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ทั้งหมดAI เขารู้เขาก็ช่วยแล้วก็ไปช็อปมาให้ด้วยนะคะคือถ้าดูเบื้องหลังของระบบนี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Amazon Bedrock ของ AWS ร่วมกับ AI Agent หลายตัวทำงานร่วมกันนะคะคือเขามี AI หลายตัวที่กว่าจะออกมาแบบนี้นะคะก็มีทั้งAgent AI ที่ตีความคำสั่งค้นหาสินค้าแนะนำวัตถุดิบจัดรายการซื้อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าอีกด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นนะในช่วงที่ธุรกิจค้าปลีกเองก็ต้องบริหารสินค้าหลายหมื่นรายการในขณะเดียวกันก็ต้องรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคด้วยและนอกจากนี้เนี่ยถ้าไปดูความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะก็มีข้อมูลจาก Momentum Works นะคะเขาก็พูดถึงตัวเลขมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซรวมของภูมิภาคในปี68นะคะอยู่ที่157,600ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินบาทก็ 5.13 ล้านล้านบาทอันนี้มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซนะคะถือว่าเป็นการเติบโตเยอะเลยค่ะ20เกือบ 23% จากปีก่อนหน้าท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนะคะทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกจำนวนมากก็จึงเริ่มนำ AI และเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามานะคะเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าแล้วก็มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยค่ะพี่พร
0: ค่ะอย่างวิกซีเองนะเขามีสาขาทั่วประเทศเนี่ยอยู่ประมาณ 1,750 สาขาการค้นหาสินค้าที่แม่นยำแบบนี้โดยใช้ AI มาเป็นผู้ช่วยเนี่ยก็จะส่งผลต่อยอดขายโดยตรงนะคะคือเขาไปดูเนี่ยอย่างลูกค้ามีแนวโน้มซื้ออาหารสดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ตรงกับจำนวนความต้องการมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ยอดขายเขาเติบโตนะคะเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 5-10% นะคะแล้วทีนี้พอมาดูว่าการนำ AI มาใช้กับประสบการณ์ของลูกค้าแบบนี้แล้วเนี่ยคืออย่างน้อยๆคือคนก็จะว้าวแบบเอ้ยแบบไม่มีคนมาช่วยคิดแล้วไม่ต้องมานั่งพิมพ์หาของแต่ละรายการถ้าเกิดว่าคือคนไปซื้อสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตบางทีอาจจะเอ้ยบางขนาดเราจดไปแล้วนะเราเดินหายังขาดนู่นขาดนี่หรือบางทีถ้าเวลาเราช็อปในออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องมานั่งไล่หาทีละตัวในหมวดของสินค้าอาหารสดเครื่องปรุงอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็ต้องมานั่งไล่ทีละตัวแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าว่าโอ้มันจบเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรมากแค่บอกว่าคุณอยากจะกินอะไรในวันนี้เท่านั้นเองกินกี่คนบอกมาเลยฉันจัดให้แบบนั้นนะคะ
1: อันนี้คือถ้าเขาส่งให้ด้วยนะมันถึงหน้าบ้านเลยนะจบเลยอ่ะพี่พงษ์คือ
0: ส่วนใหญ่สั่งออนไลน์ก็น่าจะส่ง
1: ให้ถึงหน้าบ้านด้วยเลยเน
0: า
1: ะ
0: ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยอันเนี้ยเราก็ต้องมาดูนะว่าอย่าง CP อ่ะที่เขาบิ๊กในการทำสินค้าบริโภคแบบนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงบ้างจะแก้เกมยังไงนะคะ
1: ใช่นะคะอ่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเผื่อใครแบบมีประสบการณ์นะคะก็ลองดูได้นะเข้าไปที่แอปของทาง Big C แอปของทาง Big C นะคะก็ร่วมมือกับทาง AWS ค่ะ Amazon Web Service นะคะทีนี้ AI อีกเรื่องหนึ่งนะมาที่เรื่องของการทำความสะอาดบ้านบ้างนะคะอันนี้เป็นสตาร์ทอัพของที่อเมริกานะคะชื่อว่า Shift นะคะเขาออกไอเดียก็คือว่า

0: ขาเคยขอทำความสะอาดบ้านให้กับชาวเมืองนิวยอร์กซิตี้แลกกันนะคือทำความสะอาดคลีนนิ่งให้แบบฟรีแต่มันไม่ฟรีขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องแลกก็คือว่าทีมเขาต้องสามารถถ่ายภาพแล้วก็วิธีทำความสะอาดบ้านได้ต้องให้เขาถ่ายภาพเพื่อเอาไปทำอะไรเขาเอาไปฝึก AI เอาไปฝึกหุ่นยนต์ทำความสะอาดค่ะนี่นะคะคือเหมือนกับว่าคือ AI มันเป็นอะไรที่ต้องใส่ข้อมูลให้เนาะใช่ไหมคะต
1: ้
0: องใส่ประสบการณ์ใส่ข้อมูลให้เขาไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือก็จะเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะไปทำความสะอาดบ้านให้แต่ขอแลกกับข้อมูลเอามาสอน AI อีกทีซึ่งไอเดียของสตาร์ทอัพเจ้านี้ที่ชื่อว่า Shift เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮามากเลยนะคะในด้านหนึ่งคือฮือฮาอีกในด้านหนึ่งก็คือกังวลเรื่อง privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าโอ้โหเข้าไปทำความสะอาดบ้านเนาะพี่พรมันก็ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะก็อาจจะมีความกังวลเรื่องว่าเอ๊ะอันตรายไหมหรือว่าเข้าไปถ่ายเนี่ยบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสองด้านเนาะที่ก็เกิดเสียงการวิจารณ์อยู่เหมือนกันนะพี่พร
1: ค่ะคือบางทีมิจี้ถ้าสมมติเขาแฝงตัวเข้าไปกับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดแล้วเข้าไปทำความสะอาดบ้านเราอะถ่ายนู่นถ่ายนี่ปรากฏว่าอาจจะเห็นสิ่งของที่มีวางอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอะไรแบบนี้ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นเสียงสะท้อนที่เอ๊ะความเป็นส่วนตัวหรือว่าความปลอดภัย มันจะมีหรือเปล่านะคะแต่ก็แลกมากับของฟรีว่าเอ้ยคนจะเข้ามาทำความสะอาดบ้านให้คุณฟรีๆเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เขาใช้นอกจากว่าจะเข้าไปทำความสะอาดบ้านให้ฟรีแล้วเนี่ยเขาจะสมมติว่าเอ๊ะถ้าคนไม่สะดวกกับการที่ส่งคนเข้าไปในบ้านแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณสามารถติดกล้องบนหัวแล้วคุณทำความสะอาดเองในบ้านของคุณเองเนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทน$20ต่อ1 ชั่วโมงน้องหลงอันนี้เขามีของ2 แคมเปญให้เลือกเนา
0: ะ
1: ให้แบบว่าส่งทีมทำเข้าไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็แลกกับการถ่ายเก็บรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อไปสอน AI ไปฝึก AI แต่อีกอันหนึ่งก็เอาวิดีโอที่เจ้าของบ้านเป็นคนทำความสะอาดเองไปฝึก AI เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะอาจจะได้ในแง่ของข้อมูลของผู้ใช้บริการตัวจริงด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละบ้านเขาดูแลความสะอาดในสิ่งของเขายังไงเช็ดโซฟายังไงดูบ้านพื้นดูแลยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะ
0: ค่ะนี่แหละนะอ่ะก็ทางแอปเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้มีการจ่ายเงินกว่า5 ล้านเหรียญค่ะให้กับผู้ที่ทำภารกิจสำเร็จไปแล้วกว่า 1,000 คนใน15 ประเทศนะคะก็เรียกได้ว่าก็ถือว่าก็มีคนที่เขาโอเคเนาะกับการที่ได้บริการฟรีนะแลกกับข้อมูลเนาะที่ให้สตาร์ทอัพชิฟเนี่ยเขานำไปพัฒนา AI ต่อไปอีกด้วย
1: ค่ะ
0: อา
1: คารเป็นน้องๆงยอมไหมชวนท่านผู้ฟังคิดดีกว่าว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีคนจะมาทำความสะอาดบ้านให้เราฟรีเลยนะคะและแลกกับการบันทึกวิดีโอการเก็บข้อมูลของการทำความสะอาดเนี่ยโอเคไหม
0: ก็ต้อง
1: คุยดีกว่าวันนี้วันหยุดเงียบ
0: ๆใช่ๆโอเคไหมบ้านคลีนสะอาดเลยนะแบบสะอาดไม่ต้องเหนื่อย
1: ใช
0: ่ก็ต้องคิดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็คิดอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้มีอะไรไงแต่ทีนี้ด้านหนึ่งก็คือแล้วเอ๊ะเขาจะเอาข้อมูลไปทำอะไรมันจะเล็ดลอดไหมหรือว่าเป็นจะเขาจะเก็บไว้เป็นข้อมูลลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังล่ะคิดเห็นอย่างไรนะคะลองชวนคุยด้วยนะคะก็ก่อนที่จะเบรกนะคะก็มาดูเรื่องหม้อหุงข้าวดิจิตอลกันหน่อยนะคะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยสุขภาพก็ต้องมาก่อนนะคะแต่ก็ต้องสะดวกเนาะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราคุยเรื่องทำความสะอาดบ้านมี AI อะไรนะก็ช็อปเมเนียเขาขอเสนอคาชิว่านะคะก็เป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลรุ่น RC1804 ค่ะขนาด 1.8 ลิตรซึ่งหม้อหุงข้าวรุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้นะคะเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำแล้วตัวหม้อเนี่ยก็เป็นเคลือบแบบนอนสติกก็คือข้าวก็ไม่ติดด้วยล้างง่ายนะคะใช้ทนทานค่ะที่สำคัญเขามีให้เลือกถึง6 ฟังก์ชันนะคะ

0: หุงด่วนทำซุปต้มโจ๊กนึ่งอาหารทำเค้กได้นะคะหม้อหุงข้าวที่ทำเค้กได้จบอยู่ในหม้อเดียวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังตั้งเวลาได้ด้วยนะคะแล้วก็มีมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มนะคะที่สำคัญตอนนี้มีโปรค่ะเนี่ยฟังก์ชันขนาดนี้นะคะตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่990บาทจาก 2,990 บาทนะคะเหลือแค่990บาทแค่นั้นเองค่ะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่า990บาทนี้ก็ถูกแล้วนะยังมีของแถมอีกด้วยนะคะ2รายการค่ะคือที่คีบอาหารกับตะเกียบแซนเลตอย่างดีอีก4คู่ค่ะรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทแล้วนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะท่านที่สนใจก็โทรไปเลยนะคะที่021143390นะคะ021143390ค่ะก็จะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทด้วยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะค่ะ
1: ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาข่าวกันในช่วงหน้านะคะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับผู้รู้ระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: 11นาฬิกา34นาทีกลับมาคุยกันต่อใน Marketing News Update นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับ2ดีค่ะคุณนงวดีและวันดีนะคะ
0: ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะสวัสดีทางไลน์นะพี่พรสวัสดีพี่ติ๋วนะคะก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักนงกับพี่พรมานะคะสวัสดีคุณลุงเพียรท่าฉลอมนะคะก็ส่งกลอนสั้นๆมาฝากนงกับพี่พรเป็นกำลังใจนะคะขอบพระคุณนะคะคุณวิบูลช
1: ั
0: ยนะคะคุณวิบูลชัยก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายมาแล้วก็คุณสุภชัยด้วยนะคะแล้วก็คุณนพชัยนะคะก็ทักทายนงกับพี่พรมานะคะค่ะส่วนทาง Facebook นะคะก็มีคุณอมรนะก็คุณเสือนอนไม่หลับนะคะก็อยู่กับเราด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนกันใช่ไหมยังฟังวิทยุอยู่นะยังอยู่กับเพื่อนกันตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็มีคุณสุป

0: ช่ทักทายเรียบร้อยค่ะนะ
1: ค่ะ
0: เราไปต่อกันนะพี่พรค่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็ดูในส่วนของธุรกิจออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในไม่น่าเชื่อนะคะน้องนนท์ท่านผู้ฟังคะว่าในปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเขาจะทำสถิติสูงสุดในรอบ7ปีอาจจะตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะเนา
0: ะ
1: แล้วก็ตอนนี้ธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายในเนี่ยขยายตัวขึ้นก็ดูจากอะไรดูจากการมีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่สูงสุดก็คือเป็นบริษัทที่ออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในเนี่ยนะคะขอจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นนะคะและทุนจดทะเบียนเนี่ยก็ประมาณสัก850ล้านบาทคือมันสะท้อนภาพอะไรบอกว่าบ้านยุคใหม่เนี่ยบางทีเมื่อก่อนบางทีถ้าคนซื้อบ้านก็อาจจะซื้อบ้านแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งอะไรของตัวเองใช่ไหมคะเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เองสมัยก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมส่วนช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นการออกแบบกับตกแต่งภายในใช้มืออาชีพหรือเปล่าเพื่อให้ได้บ้านที่แบบว่าเป็นบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะ
0: ใช่ค่ะนะก็มีหลายๆเทรนด์เนาะที่ให้เข้ากับยุคสมัยนะคะแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะบางคนก็ชอบแบบมินิมอลเนาะบางคนก็ชอบแบบญี่ปุ่นใช่ไหมบางคนก็ชอบแบบสไตล์สแกนดิเนเวียอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนก็ชอบแบบโมเดิร์นนะคะก็อันนี้ก็เป็นเทรนด์นะการออกแบบในยุคใหม่ค่ะทีนี้ถ้ามาดูข้อมูลจากการวิเคราะห์นะคะการจดทะเบียนธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายในเขาย้อนให้7ปีนะคะคือปี62ถึง68ค่ะก็พบว่าธุรกิจมีการจัดตั้งใหม่สูงกว่าการเลิกกิจการต่อเนื่องทุกๆปีนะคะ อย่างการจัดตั้งใหม่เนี่ยมีรวมอยู่ที่ 3,129 รายแต่ว่าการเลิกกิจการเนี่ย521รายก็คือว่าตั้งใหม่สูงกว่าเลิกทำประมาณ6เท่านะคะส่วนถ้ามาดูข้อมูลปี68นะคะธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายในเนี่ยเรียกได้ว่าทำสถิตินิวไฮเลยสูงสุดใหม่นะคะในรอบ7ปีนะคะโดยเฉพาะปี68มีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่จำนวน512รายอ่ะคิดดูอาหารเฉลี่ย12เดือนดูอ่ะเนาะก็หลายเจ้านะต่อเดือนนะคะมูลค่าทุนในการจัดตั้งใหม่ก็เกือบ900ล้านบาทค่ะก็สะท้อนนะคะว่าตลาดนี้ก็ยังเปิดผู้ประกอบการรายใหม่หน้าใหม่แล้วก็หมายความว่ายังมีความต้องการใช้บริการการออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในอยู่ในระดับสูงนะคะพี่พร
1: แต่ถ้ามาดูลึกๆจริงๆเนี่ยเอ๊ะเป็นธุรกิจของคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่ามีการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมูลค่ารวม 1,140 ล้านบาทจีนเนี่ยเป็นผู้นำการลงทุนสูงสุดเกือบ400ล้านบาทรองลงมาก็คือญี่ปุ่น110ล้านบาทนะคะตามด้วยสิงคโปร์85ล้านบาทมาเลเซีย48ล้านบาทแล้วก็ฮ่องกง42ล้านบาทอันเนี้ยมันอาจจะทำให้การแข่งขันในตลาดกลุ่มพรีเมียมงานโครงการต่างๆก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในอนาคตด้วยเพราะว่าคือพอการเข้ามาของกลุ่มทุนต่างชาติในธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายในบางทีอย่างที่บางทีมีธุรกิจของชาวจีนใช่ไหมคะที่เข้ามารับงานก่อสร้างบ้านเราอันนี้การตกแต่งภายในเขาก็เข้ามาด้วยก็เป็นอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับนักลงทุนจีนที่เข้ามาประมาณเกือบ400ล้านบาทจาก 1,140 ล้านบาท
0: ใช่ค่ะนะคะส่วนถ้าเกิดว่าดูปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจออกแบบตกแต่งภายในนะคะมีคนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประมาณ 6,000 กว่ารายเนี่ยโครงสร้างลักษณะธุรกิจก็คือจะเป็นแบบพีระมิดคือมีผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยถึงเกือบ 97% ของทั้งหมดรองลงมาเนี่ยไซส์กลางเนี่ยมีเพียงแค่ 3% แล้วแบบรายใหญ่เลยเนี่ยคือไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะของ6,177รายค่ะก็หมายความว่าจำนวนรายใหญ่ไม่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นเจ้าที่มีศักยภาพด้านเงินทุนสูงแล้วเขาไปรองรับโครงการใหญ่ๆได้ดีกว่านะคะ แล้วถ้าไปดูพื้นที่ล่ะในเชิงพื้นที่

0: ที่การดำเนินธุรกิจก็แน่นอนเนาะก็กระจุกตัวอยู่ในเมืองนะคะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเป็นหลักค่ะอย่างเฉพาะกรุงเทพก็ 3,000 รายเข้าไปแล้วรองลงมาก็ปริมณฑลนะคะก็คือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็ชลบุรีอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนนะคะว่าธุรกิจนี้เนี่ยถึงจะเติบโตแต่ก็ยังพึ่งพาตลาดเมืองแล้วก็จุดที่มีโครงสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์และกำลังซื้อในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้เห็นกันนะเป็นข้อมูลจากทางกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะ
1: ค่ะถามน้องนงแบบนี้ว่าเอ๊ะน้องนงไปดูหนังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แบบเข้าโรงภาพยนตร์เลยนะ
0: หูนานมากเลยอ่ะพี่พรนานจนจำไม่ได้ว่ากี่ปีอ่ะ
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: โอ้ถามท่านผู้ฟังแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเอาความจริงเนี่ยตลาดที่เขาเข้าไปช
0: ม
1: หนังในโรงหนังจริงๆเนี่ยเอ๊ะมันเป็นคนกลุ่มไหนกันแน
0: ่
1: นะคะกลุ่มน้องนงกับกลุ่มพี่พรอ่ะเจนเราอาจจะไม่ค่อยได้
0: แล้ว
1: นานแล้วใช่ค่ะแล้วมันคือกลุ่มไหนกันแน่คะน้องนงคะ
0: ก็บอกว่าตอนนี้มันเหมือนกับจะเริ่มกลับมามีภาพของความคึกคักนะก็ต้องเป็นกลุ่มเจนซีล่ะค่ะเขาก็ยังมีพละกำลังยังเคลื่อนไหวยังทำกิจกรรมอยู่นะคะตอนนี้กลุ่มเจนซีนั้นกลายเป็นกลุ่มผู้ที่เข้าโรงหนังบ่อยที่สุดอันนี้เราพูดถึงในอเมริกานะตอนนี้สัดส่วน 40% ของผู้ชมทั้งหมดเป็นเจนซีนะคะก็แซงหน้าคนรุ่นเก่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาโรงหนังแล้วก็สตูดิโอทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเร่งปรับกลยุทธ์นะคะเพื่อให้เข้าถึงเจนซีมากยิ่งขึ้นทั้งในเชิงราคานะคะหรือว่าระบบสมาชิกหรือว่าการทำให้เกิดประสบการณ์นะคะในการเข้าไปชมหรือไปดูหนังนะคะที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่นะคะซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ะก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันก็ซบๆไปช่วงโควิดใช่ไหมแล้วก็ช่วงของการบริโภคสื่อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคนก็เข้าโรงหนังน้อยลงไปดูสตรีมมิ่งอะไรแบบสะดวกกว่าใช่ไหมแล้วก
1: ็
0: ดูในเชิงค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงเข้าโรงหนังทีมก็แพงอยู่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ป๊อปคอร์นน้ำดื่มรวมค่าตั๋วหนังไปแล้วเนี่ยต้องงงเนาะ
0: ป๊อปคอร์นแพงกว่าค่าตั๋วจำได้ไอ้นี่พูดถึงบ้านเรานะพี่พรใช่ไหมแต่ว่าจะแบบดูแล้วก็ไม่ชิมไม่มีอะไรเคี้ยวมันก็ไม่ได้อีกก็ต้องเลยอยู่บ้านดีกว่า
1: แต่ซื้อป๊อปคอร์นถุงแล้วก็ในไมโครเวฟเอาอะไร
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: แต่คนรุ่นใหม่เขาไม่คิดกับแบบไม่คิดแบบเหมือนเรานะพี่พรค่ะ
1: ค่ะคือแล้วถ้าไปดูคนกลุ่มเจนซีที่อายุ 14-29 ปีเนี่ยเขายังเป็นประชากรที่เข้าโรงหนังบ่อยที่สุดแต่บ่อยที่สุดเนี่ยโอ้โหปีนึงนี่7เรื่องเองนะ
0: นี่บ่อยแล้วนะ
1: นี่บ่อยแล้วนะถ้าไปดูสถิติที่เขาเก็บเมื่อปี2568ที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: นะคะเจนซีอ่ะถึงแม้ว่าจะเข้าดูหนังบ่อยแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางฮอลลีวูดหรือว่าทางโรงหนังบอกว่าอุ้ยต่อไปเนี่ยจะต้องจับกลุ่มเจนซีให้มากขึ้น
0: ค่ะ
1: เมื่อปีที่ผ่านมาเขาดูหนังเฉลี่ย7เรื่องไม่ใช่ต่อเดือนต่อปีโอ้แสดงว่าแบบคนเข้าโรงหนังน้อยลงมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะขนาดเจนซี7เรื่องแล้วก็เจน X เจนเป็นเบบี้บูมกี่เรื่องอะพี่พร
1: ก็ดูเราเนี่ยไม่ได้เข้ามากี่ปีแบบเนี้ย
0: ไม่สลับกันไงพี่พรเขาเรื่องเจนเรื่องต่อปีใช่ไหมแต่ว่าเจน X
1: เจนปีต่อเรื่อง
0: เจ็ดปีต่อเรื่อง
1: หนึ่งเรื่องในรอบ7ปีอะไรอย่างนี้เหร
0: อโอ้นี่แหละอันนี้เป็นข้อมูลนะที่ทางคอมสกอร์เขารายงานนะคะก็บอกว่านี่แหละก็เลยต้องมีการงัดกลยุทธ์นะคะที่จะได้มัดใจคนรุ่นใหม่ช่างเลือกนะคะทางประธานของ The Center for Generational Kinetics นะคะก็บอกว่าถึงแม้ว่าเจนซีเขาจะชอบไปโรงหนังแต่เวลาเขาจะควักเงินออกจากกระเป๋าก็ไม่ใช่ง่ายๆนะนี่นะเขาก็คิดเหมือนกันนะคะเขาเติบโตมาพร้อมกับวิกฤตหลายด้านเหมือนกันนะอย่างเช่นเขาก็ผ่านวิกฤตโควิดมาใช่ไหมซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่หล่อหลอมให้คนรุ่นนี้ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนหรอกชีวิตนะคะก็เลยโตขึ้นมาเป็นผู้บริโภคที่คำนึงถึงความคุ้มค่าค่อนข้างจะมากจริงไหมใครมีลูกเจนซี

0: เออนะก็แอบจริงอยู่เหมือนกันนะเออ
1: ค่ะ
0: price conscious นะคะคือเขาระมัดระวังในการจ่ายมากกว่าคนในเจนก่อนๆน่ะพี่พรนี่นะ

0: หรือเป็นพวกสมาชิกรายเดือนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็น movie club แบบนี้นะเพื่อที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจนะคะก็ได้ผลอยู่เหมือนกันนะคะก็ทำให้อย่างผู้ร่วมก่อตั้ง The Center for Generation Kinetics เขาบอกว่าก็มี Gen Z มาอยู่ในระบบเนี่ยถึง3เท่านะคะถ้าเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดอีกด้วยนี่แล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่ต้องคิดอยู่เหมือนกันนะพี่พรเจนซีเขาเรานึกว่าเขาแบบพ่อแม่แบบเลี้ยงอย่างดีสปอยหรือเปล่าทำให้เขาแบบควักเงินง่ายๆเขาบอกก็ไม่เสมอไปเขาคิดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าเขาคิดว่าอะไรคุ้มเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่คิดว่าอันนี้คุ้มมันคนละเรียกว่าอะไรการพิจารณาหรือว่าเงื่อนไขหรือการตัดสินใจเนี่ยจากเงื่อนไขคนละแบบกันของเราอาจจะแบบถูกไหมคุ้มไหมใช้ได้งานไหม อะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่พรแต่ของเขาเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันคุ้มไหมในแง่อันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นเช่นได้เอาไปใช้คอนเทนต์ไหมอะไรอย่างงี้หรอหรือว่ามันทำให้เกิดคุณค่าอะไรในไลฟ์สไตล์ของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างนะก็น่าสนใจเนาะพี่พรค่ะ
1: ค่ะก็อย่างโรงหนังเขาก็เลยมีจัดแคมเปญนะเป็นอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งคือเขาอาจจะแบบว่าจากตั๋วหนึ่งประมาณสัก 13.5 ดอลลาร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเอาเป็นโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาเนี่ย5-9.5 ดอลลาร์ก
0: ็
1: คือจะลดไปพอประมาณเลยนะคะเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาดูหนังมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็คือเมื่อก่อนนั้นน่ะอย่างวัยเรารุ่นเราอาจจะเวลาดูหนังแต่และเรื่องก็อุ้ยนักวิจารณ์หนังใช่ไหมคะเราก็จะดูว่าเอ้ยนักวิจารณ์บอกว่าเรื่องนี้ดีไม่ดียังไงหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อแล้วมีส่วนตัดสินใจว่าจะเข้าไปดูเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรแต่ว่ากลุ่มคนเจนซีเขาไม่ค่อยฟังนักวิจารณ์หนังนะไม่สนใจเลยก็ว่าได้แต่ว่าเขาจะมีกลุ่มของเขาอย่าง movie club แบบเนี้ยก
0: ็
1: คือเอ้ยคนไปดูเรื่องนี้แล้วดีเขาจะเชื่อรีวิวในสิ่งที่คนส่วนใหญ่รีวิวว่ามันดีในกลุ่มแบบเนี้ยค
0: ือ
1: แทบจะไม่ค่อยสนใจนักวิจารณ์หนังเหมือนยุคก่อนหน้านี้อีกต่อไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับพฤติกรรมการดูหนังของคนเจนซีด้วยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ในด้านของพฤติกรรมเรื่องโฟโมก็คือการกลัวตกกระแสก็เป็นหนึ่งเรื่องเนาะที่ทำให้เจนใหม่ๆนี่เขาก็บอกเอ้ยอะไรถ้าเกิดมันเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะตามไปด้วยนะคะก็จะได้ไปคุยกับเขารู้เรื่องเอาว่าอย่างนั้นคุยกับเพื่อนได้รู้เรื่องนะอันนี้ก็เลยในส่วนหนึ่งเนี่ยบรรดาโรงหนังเขาก็ทำกิจกรรมให้มันเกิดเป็นคลับอะไรบางอย่างให้ได้เขาได้พบปะกับเพื่อนฝูงแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันในโลกแห่งความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันมาบอกว่าแล้วคอนเทนต์แบบไหนล่ะที่เจนซีเขาแบบยอมจ่ายนะคะก็บอกว่านอกจากหนังสยองขวัญเขาชอบดูหนังสยองขวัญกันเนี่ยแต่ว่า
1: เรื่องอะไรนะเรื่องอิดใช่ไหมคะไอทีอิดนี่แหละพี่บอลก็เคยดูเนาะโอ
0: ้เป็นทรง
1: แบบทรงสยองขวัญแบบ
0: สมัยเราก็ต้องเรื่องอะไรไซโคอย่างเงี้ยหรออ่าหนังเรื่องไซโคคนละยุคมากเลยนอกจากเรื่องสยองขวัญนะหนังประเภทดัดแปลงจากวิดีโอเกมหรือว่าแอนิเมะก็เป็นที่ชื่นชอบคือมันจะกลายเป็นคอนเทนต์นะคะที่ตรงใจแล้วก็สร้างรายได้ค่อนข้างจะดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็เขายกตัวอย่างหนังหลายๆเรื่องนะคะอย่างเช่น Minecraft Movie อย่างเงี้ยก็สร้างทำรายได้ทั่วโลกได้ถึง960ล้านเหรียญนะคะหรือ Demon Slayer The Infinity Castle อันนี้ Gen Z เนี่ยไปดูเยอะมากสัดส่วนถึง 42% ยกตัวอย่างนะคะก็เป็นความนิยมเนาะคอนเทนต์ประเภทนี้ที่ Gen Z เขายอมควักที่จะจ่ายนะคะ ก็เลยคาดการณ์กันต่อไปว่าอาจแสดงว่าหนังที่ไลน์อัพมาพวกแบบฟอร์มยักษ์ทั้งหลายนะที่กำลังจะเข้าโรงนะในปีนี้พวก Toy Story 5หรือว่า Minion and Monsters อะไรแบบเนี้ยหรือว่า Avengers Doomsday นะคะก็น่าจะตรงใจนะคะแล้วก็น่าจะสร้างรายได้ได้จากกลุ่ม Gen Z พอสมควรเลยทีเดียวนะคะซึ่งจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องรอติดตามนะไม่แน่ใจนะพวก Toy Story 5

0: แล้วหรอพี่พรเราหยุดเราหยุดอยู่ที่2อยู่เลยเขา5แล้วนะเออแสดงว่าก็ส่งผ่านกันรุ่นต่อรุ่นเหมือนกันนะเออไม่รู้ว่าจะเข้าโรงเมื่อไหร่นะแล้วก็จะโดนใจเจนซีด้วยหรือเปล่านะคะ
1: จะเดี๋ยวดูกันหนึ่งเรื่องนะคะอย่างน้องนงบอกไว้เมื่อต้นเบรกใช่ไหมคะว่าโอ้ถ้ำนาคาคือก่อนหน้านี้เขามีการปิดฟื้นฟูไป1เดือนตอนนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญใหญ
0: ่
1: นะคะหลังจากที่มาเปิดให้บริการครั้งหนึ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวันที่1มิถุนายนนะคะถามว่าแคมเปญอย่างไรบ้างอุทยานภูลังกาที่เขาเป็นมีถ้ำนาคาอยู่เนี่ยปิดฟื้นฟูไป1เดือนนักท่องเที่ยวสายมูตอนนี้แบบโอ้โหเปิดแล้วเหรอคะไปมูกันต่อจ้าลุยกันเต็มที่ทำให้บรรยากาศคึกคักเลยนะคะแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาจัดแคมเปญ Limited Edition ปลุกกระแสตลอดทั้งเดือนก็คือมีแบบเหมือนแจกของแบบที่มันเป็น Limited อ่ะหาซื้อไม่ได้นะจ๊ะคุณจะต้องไปทำกิจกรรมที่นี่เท่านั้นถึงจะได้ของนี้ไป
0: ค่ะอันนี้เป็นคือช่วงนี้ก็หน้าฝนแล้วเนาะก็เข้าสู่ช่วงเที่ยวหน้าฝนนะคะเรื่องของถ้ำนาคาเนี่ยมันเป็นความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่งชาติภูลังกากับทางทททสำนักงานอุดรธานีนะคะสิ่งที่เขาทำคือพยายามขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยเนาะเขามีกิจกรรมนะฮะอย่างเช่น First 100ผู้พิชิตถ้ำนาคาเออนี่นะอันนี้เป็นแคมเปญนะฮะหมายความว่า100คนแรกของวันที่สามารถพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาได้เนาะก็จะได้รับเป็นแบบสายรัดข้อมือจากด้านบนนะฮะเพื่อนำมาแสดงแล้วก็มารับของ Limited Edition ที่พี่พรบอกเนี่ยเป็นชุดนาคากรีน Season Collection นะก็จะเป็นคอลเลคชันมาเลยอ่ะที่ว่าคือไม่ใช่ว่าไปหาที่ไหนได้ก็ได้นะคุณต้องพิชิต พิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาคุณถึงจะได้นาคากรีน Season Collection อันนี้อันนี้เขาคิดแบบเป็นแคมเปญขึ้นมานะททอุดรกับทางอุทยานร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอ่ะสนใจไหมพี่พรคะไปพิชิตถ้ำนาคา ต้องเป็นร้อยคนแรกของวันนะ
1: อ๋อใช่แล้วก็ต้องฝึกร่างกายให้พร้อมด้วยเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะต้องเดินขึ้นสู่ยอดไม่แน่ใจว่าความสูงเท่าไหร่ ร่างกายพี่พรนี่จะไหวไหมอะไรอย่างนี้ส ำหรับคนที่ออกกำลังกายไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องฟิตร่างกายให้พร้อมก่อน
0: ใช่ค่ะพี่พรไปคนเดียวเลยนะไม่ต้องชวนนงนะ
1: นี่บอกเลยว่าถ้าจะไปเนี่ยจะชวนน้องนงไปด้วย
0: น้องนงไม่ว่างเลยอ่ะไม่ว่างกันทันทันเลยอ่ะนะแต่วันนี้คือถ้าไปใช่ไหมมันก็จะแน่นอนท่องเที่ยวลักษณะนี้ก็จะช่วยกระจายรายได้นะคะสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวระยะยาวนะคะก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่จะเกิดขึ้นตลอดต่อเนื่องทั้งเดือนนะคะภายใต้แคมเปญ First 100 Stay and Travel ก็ใครสนใจก็ลองไปดูได้นะคะพื้นที่อำเภอบึงโขงหลงหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะคะก็จะมีกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะเขามีการรณรงค์ให้ติดแฮชแท็กใครโพสต์ภาพหรืออะไรก็ตามนะคะมีเกิดความประทับใจเป็นวิดีโอคลิปอะไรก็ได้นะคะติดแฮชแท็กได้เลย stay and travel นะคะหรือว่าแฮชแท็กบึงการนะคะหรือว่าติดแฮชแท็ก tat อุดรแฮชแท็กสบายดีซีซั่น2026นะคะอันนี้ก็เข้าไปได้เลยในแฟนเพจ Facebook ของททอุดรธานีด้วยค่ะนะก็ชวนเที่ยวไทยกันสักนิดนึงค่ะพี่พร
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะอย่างที่เราทราบกันดีเราอาจจะเคยเล่าข่าวนี้มาแต่นิดไม่มากเท่าไหร่นะคะสำหรับการที่ตอนนี้อาเซียนของเราเนี่ยประเทศต่างๆในอาเซียนก็คือเที่ยวกันเองเที่ยวในอาเซียนแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากแบบโดยเฉพาะคนไทยนี่แหละเที่ยวเมื่ออยากสู่เที่ยวเมื่อคุ้
0: ม
1: คือยังไงเมื่อก่อนอาจจะต้องวางแผนว่าอุ้ยเดี๋ยวจะลาพักร้อนเดือนนี้นะอีก2เดือนข้างหน้าจะเดินทางแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะคิดว่าเฮ้ยพอมันมีโปรไฟไหม้ทั้งหลายไม่ว่าจะตั๋วเครื่องบินหรือว่าพวกกรุ๊ปทัวร์อะไรต่างๆเขาก็จะรีบ

0: เลือกจองใช่ไหมคะจะรอจังหวะนั้นจองแล้วค่อยเที่ยวมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนว่าวางแผนการเดินทางกันล่วงหน้าถามว่าเศรษฐกิจแบบนี้กับสถานการณ์ในตะวันออกกลางแบบนี้คนยังเที่ยวไหมคนยังเที่ยวก็เที่ยวกันเองในอาเซียนในเอเชียนี่แหละนะคะ
1: ใช่ค่ะคือเปลี่ยนไปนะคะจากแต่ก่อนนี่คือจองล่วงหน้า3เดือนใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้คือดีลมาเมื่อไหร่ปุ๊บฉันพร้อมที่จะปรับชีวิตให้เข้ากับดีล
0: พร้อมจ้ะพร้อมเสมอ
1: พร้อมเสมอใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: คุ้มไงมันคุ้มไงน้องนงมันคุ้มไงใช่ไหมคะเพราะบางทีแบบมีโปรตัวไฟไหม้มาก็โหรีบจ้องจองแล้วก็ค่อยวางแผนการเดินทางแบบนั้น
1: คือใบลาไปรับรองแพทย์มีหมดอะไรอย่างนี
0: ้เดี๋ยวสิน้องนงเดี๋ยวเผื่อว่าเราหายไปช่วงหนึ่งนี่คนจะรู้กันหมดอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นี่แหละก็เป็นแบบนี้ไงชีวิตก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะอะไรอะไรถ้ามันคุ้มมันจะรอไม่ได้นะเพราะตอนนี้ก็คงจะเป็นผลมาจากเศรษฐกิจด้วยแหละใช่ไหมกว่าจะหามาได้ใช่ไหมชีวิตก็ต้องใช้เงินก็ต้องหาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเงินที่ต้องมีมาเนี่ยก็ต้องให้มันคุ้มที่สุดทีนี้ดูจุดหมายปลายทางยอดนิยมนะคะจากแพลตฟอร์มนะคะอันนี้ข้อมูลของ AAC Move นะคะก็คือนี่แหละมีที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนะคะในอาเซียนนะมีกัวลาลัมเปอร์แล้วก็กรุงเทพและบาหลีนะคะทีนี้ถ้าดูนอกอาเซียนล่ะนิยมไปไหนกันคุณหมิงนะโตเกียวแล้วก็นิวเดลีฮะโอ้นี่นะส่วนถ้าเป็นโซนนู่นไกลๆหน่อยนะคะนักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปกับอเมริกานะคะเวลามาเนี่ยก็เน้นทะเลนะทะเลสวยๆบ้านเรานี่กินเรียบนะก็คือภูเก็ตกระบี่สมุยตราดแล้วก็ใกล้หน่อยก็คือหัวหินค่ะก็มีมุมมองของทางคุณฉัตรพันธ์กุญชรณอยุธยานะคะซึ่งเป็นHeadcountry representative Thailand ของ AirAsia Move นะคะก็บอกว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเนี่ยในแง่หนึ่งคือเป็นผลบวกกับการท่องเที่ยวของไทยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปเนี่ยเขาไปแถบตะวันออกกลางไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใจหาที่เที่ยวใหม่นะคะซึ่งก็สนใจนะเปลี่ยนใจมาเที่ยวที่ประเทศไทยแทนนะคะแต่ว่าไทยอาจจะสีคือไทยในมุมของนักท่องเที่ยวยุโรปกับอเมริกายังน่าสนใจอยู่แต่ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางซึ่งเป็นสมรภูมิเลยเนาะยังคงสู้รบอะไรกันเนี่ยก็เราจะเสียกลุ่มนี้ไปนะคะถ้าสถานการณ์สงครามยังลากยาวอยู่นะคะคือแต่คุณฉัตรพันธ์ที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเขามาไม่ได้นะแต่เขากลัวเขาจะกลับไม่ได้มากกว่าคือเพราะมันไม่แน่นอนไงไม่รู้สถานการณ์มันจะขึ้นจะลงหรือจะอะไรบินมาได้อ่ะสะดวกน่านฟ้าเปิดอยู่ดีๆเวลาขาดเกิดยิงกันแบบขี่ปนาวุธปิดด้านฟ้าจะทำยังไงจะกลับยังไงอันนี้ก็เป็นตลาดนะคะที่ก็เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามค่ะพี่พรโอ้วันนี้เพลินมากเลยหมดเวลาแล้วค่ะพี่พรนะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพี่พรแล้วน้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกและนายประเสริฐประสานเสียงแสดงความยินดีนายทักษิณพ้นโทษส่วนเอ็มน้ำตาคลอบอกครอบครัวชินวัตรปลาบลืมในพระมหากรุณาธิคุณบิ๊กดุลยันชายแดนไทยกัมพูชาปกติเชื่อมั่นหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ย้ำกองทัพมีกฎการปะทะรองรับอยู่แล้วเลี่ยงตอบปมใต้ระอุไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทสหรัฐอิหร่านยังปะทะกันต่อเนื่องควบคู่กับภาวะชะงักงันของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่3มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลคู่สมรสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนบริเวณท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงปารัมพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชคณะพระราชคณะจำนวน10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อารัธนาศิลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10รูปให้ศิลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานวุฒิสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปเมื่อเสร็จพิธีครับนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระราชินีทั้งนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้3มิถุนายน2569มีพระธรรมวชิระเมธีเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกับนายปรเมศโพธารากุลที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนาและประชาชนร่วมพิธีค่ะที่ณวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบถุงยางชีพแก่ชุมชนนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราช จริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกรมการศาสนาได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลตามบริบทของแต่ละพื้นที่อาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
2: รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้ณธรรมเนียบรัฐบาลพร้อมเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลครับนางสาวรัชนาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตเพราะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง

0: ประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสงค์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลทางนี้รัฐบาลที่เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลครับขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ12:07 นเดี๋ยวขอพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของนายทักษิณชินวัตรได้รับการพระราชทานอภัยโทษผลโทษนะครับซึ่งมีความเห็นจากนายกรัฐมนตรีและครอบครัวครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
3: กรณีนายทักษิณพ้นโทษปลดกำไร EM นะคะวันนี้พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะพูดถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็มีรายชื่อของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกค่ะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษด้วยซึ่งมีผู้สื่อข่าวไปถามว่ามีชื่อของนายทักษิณใช่ไหมพลตำรวจโทรุธพลยอมรับว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนที่บอกว่านายทักษิณยังเหลือโทษอีก1เดือน10วันก็มีบางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วสรุปอย่างไรกันแน่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าตามกฎหมายให้พ้นโทษเลยเพราะเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8เมื่อถามย้ำสามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุธพลบอกว่าปลดได้เลยแต่หลังจากนี้จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณาจะมีคณะกรรมการแยกส่วนไปในแต่ละจังหวัดในส่วนรายละเอียดการประชุมจะประชุมได้เมื่อใดนั้นตนเองไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไรหรือว่าจะประชุมเมื่อใดแต่ก็ยืนยันค่ะว่ารายชื่อของนายทักษิณนั้นมีแน่นอนในส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษประเด็นนี้ก็บอกว่าทราบแล้วทราบจากข่าวก็ขอแสดงความยินดีด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นนายอนุทินยังเชิญชวนประชาชนนะคะว่าวันนี้ค่ะทุ่มหนึ่ง19:00 นไปที่ท้องสนามหลวงนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ไปเนี่ยก็จะดูได้นะคะเพราะว่าจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฝากเชิญชวนประชาชนทุกคนค่ะร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระราชินีถวายพระองค์ท่านเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทางนี้ผู้สื่อข่าวรายงานในวันเดียวกันนี้นายกได้เปลี่ยนรถยนต์ค่ะซึ่งรถยนต์ Toyota BZ4X สีดำเป็นทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซื้อซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะแต่ก็ไม่พ้นสายตาผู้สื่อข่าวค่ะที่เลือกไปเห็นค่ะ
0: นายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะเลขาธิการพรรค

0: ไทยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ครับซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใดเมื่อถามว่าหลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐบอกว่าคุณทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถือเป็นเรื่องปกติส่วนนายทักษิณจะมาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายประเสริฐมองว่านายทักษิณคงไม่มายุ่งตรงนี้เพราะพรรคมีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วเมื่อถามต่อว่าในฐานะเลขาธิการพรรคโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือปรึกษากับนายทักษิณมีบ้างหรือไม่นายประเสริฐก็ตอบว่านายทักษิณมีประสบการณ์และมีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคลากรสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่องครับส่วนภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษนายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ครับแต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวดีก็ดีใจและพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะอีกคนนึงค่ะลูกสาวนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยคุณนายณัฐพงศ์คุณากรวงคู่สมรสนายปิฎกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์149รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนที่ท้องสนามหลวงนางสาวพินทองทาหรือเอมกล่าวด้วยความตื้นตันมีน้ำตาคลอหลังจากคุณพ่อคือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษครั้งนี้บอกว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากแต่มีการพูดคุยว่าดีใจกับครอบครัวของเราส่วนหลังจากนี้จะมีการนัดหมายกันในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่นายณัฐพงศ์บอกว่ายังไม่มีกำหนดอะไรเลยแต่ก็ถือว่าวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งส่วนที่จะมีการทำบุญอะไรหรือไม่นั้นนางสาวพินทองทาบอกว่าในครอบครัวมีการทำบุญกันเรื่อยๆอยู่แล้วหลังจากนี้ก็คงถ้าจะไปไหนมาไหนก็คงจะสะดวกมากขึ้นแต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญคงจะทำในสิ่งที่ดีๆตอนนี้รู้สึกตื้นตันมากพูดไม่ออกค่ะส่วนถามทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นางสาวพินทองทาบอกว่าคาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อนนะคะทั้งนี้ภายในครอบครัวมีการพูดคุยกันรวมถึงนางสาวแพทองทานด้วยครอบครัวดีใจมากค่ะเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนการใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้นายทักษิณก็อยู่กับหลานๆใช่หรือไม่นะคะซึ่งพินทองทาบอกว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่หลานก็เข้าไปหาหนาแน่นค่ะ
0: ดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังเปิดใช้สิทธิ์มา2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดทะลุ 4,500 ล้านบาทไปแล้วล่ะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายสะสม4,542.08 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้ามากไปกว่านั้นครับยังมีเรื่องของการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการด้วยแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบนะครับนั่นก็คือสามารถใช้โครงการนี้กับรถไฟฟ้าบริการสาธารณะได้ครับก็คือรถไฟฟ้า8สาย MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงิน MRT สายสีชมพู MRT สายสีเหลือง BTS สายสีเขียว BTS สายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Link รวมถึงรถไฟฟ้าประจำทางขอสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถบขส.ก็ใช้ได้ครับย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเงินสดหรือว่าแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำความผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืน

0: เงินสนับสนุนจากภาครัฐฝากขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงครับส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนายเอกนิติธรประภัสออกมาชี้แจงหลังตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับโดยนายเอกนิติอธิบายบอกว่ากรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ครับมีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการซึ่งจะมีเกณฑ์หลากหลายอย่างที่จะนำมาคำนึงถึงคนที่ไม่เดือดร้อนจริงย้ำว่าผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดจึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังได้แถลงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะคะล่าสุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงสถานการณ์ล่าสุดบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหลังเกิดการยั่วยุไปเมื่อวานนี้ทหารกัมพูชาประมาณ20นายยกพวกเข้ามาขัดขวางยั่วยุทหารไทยที่กำลังวางแนวรั้วลวดหนามบริเวณใกล้กับเนิน745จนทหารทั้ง2ฝ่ายปะทะคารมดุเดือดยืนยันค่ะว่าณวันนี้สถานการณ์ยังปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ย้ำว่ากองทัพนั้นมีการกดการปะทะรองรับอยู่แล้วจึงไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่ส่วนกรณีสถานการณ์พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดขึ้นถี่ช่วงนี้และถูกตั้งข้อสังเกตว่าเชื่อมโยงกับการเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์บอกสั้นๆค่ะว่าวันนี้เดินทางมาทำบุญก่อนจะเดินเลี่ยงสื่อมวลชนกลับขึ้นรถทันทีค่ะ
0: กปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน 2,569 ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2,569 เพื่อให้บริหารการจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการกปภ.ทั้ง234สาขาทุกประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้ครับกปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจะเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มประจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สรุปข่าวภาคเที่ยงพาไปติดตามบรรยากาศนะคะบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่เดินสายหาเสียงทำกิจกรรมกันนะคะหลากหลายรูปแบบเลยไปพบปะทักทายชาวกทม.นะคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดค่ะคนแรกค่ะเริ่มที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ตื่นแต่เช้าตรู่ร่วมกิจกรรมวิ่งอย่างเทพ2026จัดโดยโรงเรียนเทพศิรินและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรย่านเยาวราชหลังเหตุความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเมื่อ80ปีก่อนเมื่อเช้านายชัชชาตินะคะก็สวม BIB หมายเลข9ร่วมวิ่งในระยะ 10 กิโลเมตรผ่านย่านประวัติศาสตร์

0: ย่านสำคัญได้แก่เยาวราชสำเพ็งตลาดน้อยพระนครเส้นทางประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินสมานรอยร้าวระหว่างชาวไทยเชื้อสายจีนในอดีตนอกจากนี้ก็สะท้อนมรดกวัฒนธรรมและความหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ณปัจจุบันอีกคนหนึ่งนะคะผู้สมัครอีกคนหนึ่งคือนายอนุชาบุรพชัยศรีหรือเจมส์ค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็มาพร้อมกับหัวหน้าพรรคนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะนำคณะผู้บริหารอย่างนายสกลทีพัทยากุลนายองค์อาจคล้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงช่วยนายอนุชากวางทองผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตพญาไทของพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่เช้าตรู่เหมือนกันนะคะที่บริเวณซอยพหลโยธิน1ซอยลือชาเขตพญาไทค่ะบรรยากาศอบอุ่นมีพี่น้องประชาชนที่มาตลาดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทักทายตอบรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองซึ่งนายสกลทีก็คอยทำหน้าที่เป็นช่างภาพจำเป็นช่วยรับมือจากประชาชนที่มาถ่ายภาพให้กับทีมพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอนุชาเดินมาทักทายสอบถามความเป็นอยู่สภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพจากประชาชนพ่อค้าแม่ขายค่ะฝากตัวพร้อมผู้สมัครสกเขตพญาไทพร้อมอธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งมี2ใบสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมขอคะแนนเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกตั้งสกทั้ง50เขตในกรุงเทพเขตพญาไทแต่ดูจะสร้างสีสันและรอยยิ้มเป็นพิเศษในการหาเสียงเมื่อเช้าวันนี้หัวหน้าพรรคอย่างนายอภิสิทธิ์นะคะก็บรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะที่มุ่งตรงไปหาขอจับไม้จับมือถ่ายรูปทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อเหมือนเดิมนะคะขณะที่แฟนคลับที่ขายอาหารชุดใส่บาตรรีบนำชุดตักบาตรให้นายอภิสิทธิ์และนายอนุชาตักบาตรพระสงฆ์เอาเลิกเอาชัยทั้งคู่ถามนะคะให้กับทั้งคู่ค่ะแล้วก็ถามว่าขอพรอะไรบ้างนายอนุชารีบตอบขอแค่ให้มีแรงมีสติหาเสียงนายอนุชาบอกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในพื้นที่พญาไทที่เป็นปัญหาทั่วกรุงเทพคือกทม.มีซอยเล็กๆเยอะปัญหาก็คือฟุตบาททางเท้าให้คนเดินซอยในหลายพื้นที่มีการก่อสร้างนานเป็นปีก็ไม่แล้วเสร็จหากได้เป็นผู้ว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญคือสำรวจจุดทางเท้าตามซอยที่เป็นปัญหานำไปสู่การแก้ไขเร่งด่วนรวมทั้งนำพื้นที่สาธารณะในแต่ละเขตโดยในเขตพื้นที่พญาไทพอจะมีพื้นที่ว่างทั้งของรัฐเอกชนเอามาพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนประเด็นที่พรรคประชาชนแต่งตั้งศาสตราจารย์สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ประเด็นนี้พรรคประชาธิปัตย์มีความกังวลหรือไม่นายอภิสิทธิ์บอกว่าไม่กังวลมองว่าแต่ละคนนะคะหรือแต่ละพรรคการเมืองได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปช่วยทำงานตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: รัฐบาลเผยสนามบินภูเก็ตเตรียมเปิดระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ13มิถุนายนนี้เร่งแก้ไขเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารช่วงหนาแน่นครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลครับได้กำชับตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมเร่งแก้ปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาและก็อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองครับให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลย้ำว่าการให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเกษียณภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและก็มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองทั้งนี้ท่าเกษียณภูเก็ตมุ่งเน้นด้านการอำนวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางให้ดีแก่ผู้โดยสารภายใต้แนวคิดปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจครับ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านกลับมาปะทุรุนแรงอีกครั้งหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้หนักหน่วงควบคู่ไปกับภาวะชะงักงันของการเจรจาหยุดยิงกองบัญชาการกลางสหรัฐนะคะแถลงเครื่องบินรบของกองทัพได้โจมตีถล่มสถานีควบคุมพื้นภาคพื้นดินและโดรนของอิหร่านบนเกาะเกสเป็นการตอบโต้อย่างรวดเร็วหลังตรวจสอบภัยคุกคาม

0: ามเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์โมซอันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและยังเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลในท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนี้เผยว่าได้ใช้ขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีระงับการเดินเรือบรรทุกน้ำมันติดธงของบอสวานาที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านด้านกองทัพเรือของกองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธนำวิถีและโดรนเข้าใส่ฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงเป้าหมายในคูเวตแต่ก็มีรายงานค่ะว่าขีปนาวุธนำวิถีเกิดขัดข้องตกก่อนเป้าหมายหรือระเบิดกลางอากาศส่วนขีปนาวุธอีก3ลูกพุ่งเป้าไปที่บาเรนถูกระบบป้องกันภายทางอากาศสหรัฐและบาเรนยิงสกัดกั้นได้สหรัฐปฏิเสธข้ออ้างอิหร่านที่ระบุว่าสามารถโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนยืนยันเป็นข้อมูลเท็จในส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงความขัดแย้งแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ากระบวนการเจรจายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและรายงานเรื่องเจรจาล่มเป็นข่าวปลอมแต่ในความเป็นจริงอิหร่านได้ประกาศระงับเจรจาแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะผ่านคนกลางกับสหรัฐเนื่องจากเงื่อนไขสำคัญไม่ได้รับการตอบสนองอิหร่านยื่นคำขาดว่าข้อตกลงหยุดยิงต่างๆจะต้องครอบคลุมถึงสถานการณ์ในเลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในเลบานอนตอนใต้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้อิหร่านมองว่าสหรัฐละเมิดข้อตกลงในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ NBC Newsทรัมป์บอกอย่างนี้ค่ะตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเกี่ยวกับการระงับเจรจาและอิหร่านก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งเขาก็ยังคาดหวังจะมีข้อตกลงภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขยายการหยุดยิงที่มีอยู่และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและยังบอกด้วยว่ายังมีรายละเอียดบางประเด็นที่ต้องสรุปและเชื่อว่าข้อตกลงสันติภาพอาจเป็นชัยชนะที่ดียิ่งกว่าชัยชนะทางทหารค่ะ
1: พายุโซนร้อนชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักลมพัดกระโชกแรงทั่วญี่ปุ่นรวมทั้งกรุงโตเกียวกระทบการคมนาคมขนส่งครับทั้งระบบรถไฟความเร็วสูงและก็เที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศครับพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นรวมทั้งในกรุงโตเกียวสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นบอกว่าเกิดกลุ่มเมฆฝนหนาทึบก่อตัวขึ้นทางตะวันออกของจังหวัดนาคากาวะทางตอนใต้กรุงโตเกียวเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากดินถล่มและน้ำท่วมประกาศเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4จากทั้งหมด5ระดับให้ระวังเหตุน้ำท่วมและก็แม่น้ำหลายสายในกรุงโตเกียวรวมทั้งแม่น้ำคันคะและแม่น้ำเมกุโรเตือนภัยระดับเดียวกันต่อเหตุดินถล่มในบางพื้นที่ของจังหวัดชิบะคานากาวะชิชูโอกะและก็มิเอะและก็แนะนำให้ประชาชนหลายแสนคนใน8จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ตอนกลางและก็ตะวันออกเตรียมพร้อมอบพยพด้วยนะครับพายุชังมีพัดขึ้นในจังหวัดวากายาม่าเมื่อวันจันทร์ครับขณะเป็นพายุไต้ฝุ่นด้วยความเร็วลมสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินและก็อ่อนกำลังลงแต่ก็คาดว่าจะยังคงรักษาความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนต่อไปตลอดทั้งวันนี้ครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News

0: FM 100.5
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับเนื่องในโอกาสเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดที่ราชการหลายท่านได้หยุดราชการกันในวันนี้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
1: เดี๋ยวสัญญาหลุดไปรอแป๊บหนึ่ง
2: ได้ครับ
1: นะคะ
2: ก็วันนี้เป็นวันมงคลนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับพร้อมด้วยคู่สมรสก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระพุทธมนตรและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับซึ่งก็มีข้าราชการทุกเหล่าทัพนะครับหัวหน้าหน่วยราชการรวมทั้งคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้สมรสนะครับไปร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นอภิลักษกิตาการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปค่ะมีรายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังจากการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พ้นโทษเป็นอิสระทันทีไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่9กันยายน2569เนื่องจากนายทักษิณมีสถานะเป็นผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ซึ่งผู้ถูกคุมประพฤติที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา7วรรคท้ายระบุว่าเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเป็นผู้มีลักษณะใดอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวค่ะมาตรา8วงเล็บ1นั้นระบุว่าต้องเป็นผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่ากรณีใดความผิดเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับเหลือต่อไปไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ทั้งนี้นายทักษิณมีกำหนดพ้นโทษในเดือนกันยายนนี้ค่ะแล้วก็ใน

0: ช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มีข้อสงสัยเป็นวันใดนะก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีนี้นะคะก็คือพ้นโทษทันทีนะคะ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับครอบครัวจินวัฒน์นะครับเพราะว่านางสาวพินทองทาจินวัฒน์นะครับพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานจินวัฒน์ได้ก็บอกว่าการได้รับราชทานอภัยโทษครั้งนี้ถือว่าคุณพ่อนั้นได้พ้นโทษออกมาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเขาบอกว่าภายในครอบครัวก็มีการพูดคุยกันบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีกำหนดการว่าจะทำอะไรนะครับแต่ก็บอกว่าหลังจากนี้ไปนะครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนะครับก็คงจะไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะทุกวันที่ผ่านมาท่านก็ใช้ชีวิตแบบเงียบสงบอยู่ภายในบ้านนะครับใช้ชีวิตปกตินะครับบอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะก็ในกรณีนี้พลตำรวจโทรุฑพลณนครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันนะคะว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามกฎหมายถือว่าพ้นโทษทันทีเนื่องจากเหลือโทษไม่ถึง1ปีตามมาตรา8และสามารถดำเนินการปลดกำไร EM ได้เลยนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องนะครับก็เมื่อเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวก็เจอบรรดารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลายท่านนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับก็นักข่าวก็เข้าไปสัมภาษณ์ถึงข่าวคราวอันนี้นะครับซึ่งคุณประเสริฐก็บอกว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นแกนนำของพรรคก็รู้สึกยินดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับส่วนที่นักข่าวถามบอกว่าคุณทักษิณจะสามารถกลับมาให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นะครับคุณประเสริฐก็บอกว่าอดีตท่านนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณนั้นมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นคิดว่าท่านณตอนนี้นะครับท่านอาจจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวโดยตรงแต่ว่าพรรคถ้าหากมีโอกาสหรือคนในพรรคถ้ามีโอกาสได้พบกับท่านก็อาจจะไปขอคำแนะนำจากท่านได้เพราะว่าคุณทักษิณนั้นเคยมีประสบการณ์มีความรู้และก็เป็นอดีตผู้นำของประเทศนะครับก็อาจจะให้คำปรึกษาในบางเรื่องได้สำหรับแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับ
0: ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกท่านนะคะได้กลับเข้าสู่สังคมแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นี่จริงๆถึงจะเป็นวันหยุดราชการนะคะวันชดเชยเนี่ยแต่มีข่าวต่างๆมากมายนะคะเรียกว่าโอ้โหตามข่าวกันแทบจะไม่หมดเลยมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเข้าด้วยเพราะว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานมีการประชุมเม
1: ื่อ
0: วานมีประชุมตั้งหลายเรื่อง
1: ใช่ใช่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราให้ความสนใจคือหลังจากการประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องขอทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับภายหลังการประชุมแล้วนายนวรนต์แสงสนิทนะครับปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยบอกว่ามีการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันสกัดกั้นคนที่ไม่จนจริงนะครับโดยมีการคัดกรองนะครับยกเลิกการประเมินแบบครอบครัวมาใช้เกณฑ์ในการคัดกรองเป็นรายบุคคลแทนนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้ที่มีฐานะดีแต่ยังแฝงตัวมารับสิทธิ์นะครับจากการเฉลี่ยรายได้ของครอบครัวนะครับโดยหลักเกณฑ์ใหม่ที่คุณนวรนต์นะครับชี้แจงก็บอกว่าได้มีหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือ1เพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานเต็มตัวนะครับพวกนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ได้นอกจากนี้นะครับผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็ไม่มีสิทธิ์นะครับผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้นะครับก็ไม่มีสิทธิ์ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกินปีละ 12,000 บาทอันนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะมาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ นอกจากนี้นะครับก็

0: บิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีนะครับเช่นผู้ที่บุตรนำชื่อของบิดามารดาไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดูจะเกิน 30,000 บาทนะครับก็จะไม่ได้รับสิทธินี้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับหลักเกณฑ์ใหม่ก็ยังมีการพิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคลนะครับโดยบอกว่าต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาทนะครับถึงจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ต้องมียอดเงินฝากและก็สลากออมทรัพย์รวมกันนั้นไม่เกิน 100,000 บาทและไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรเครดิตด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็บอกว่าต้องไม่ถือกรรมสิทธิ์ยานพาหนะคือมีรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ขนาดเกิน 300cc หรือรถบิ๊กไบค์นะครับยกเว้นรถยนต์รับจ้าง4ล้อเล็กหรือว่ารถที่จะใช้ในงานเกษตรกรรมรถจักรยานยนต์รับจ้างนี่ก็อาจจะใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับแต่ต้องไม่เป็นรถที่เป็นบิ๊กไบค์รถใหญ่นะครับและนอกจากนี้เกณฑ์หลักที่5ก็คือต้องมีวงเงินสินเชื่อทุกบัญชีนะครับต้องไม่เกิน 100,000 บาทโดยจะดูข้อมูลย้อนหลังไปถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเพื่อสกัดการตกแต่งบัญชีและก็การโยกย้ายบัญชีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะมีการคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับท่านปลัดกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังนะครับท่านก็ยังบอกว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนเดิมที่มีอยู่13,100,000กว่าคนนะครับต้องเข้าไปยืนยันตัวตนนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองข้อมูลใหม่นะครับระหว่างวันที่4นะครับคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนนี้นะครับโดยผ่านช่องทางแอปเป๋าตังนะครับแล้วก็แอปทางรัฐหรือไปที่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้และที่สำคัญก็บอกว่าสามารถไปติดต่อแสดงตัวตนได้ที่สาขาของธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าก็เรื่องเป็นเรื่องที่จะมีการคัดกรองเพื่อจะรวบรวมข้อมูลของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการรอบใหม่ด้วยนะครับโดยกระทรวงก็บอกว่าจะคัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการนะครับให้มีละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็จะมีการประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อประกาศรายชื่อผู้ที่จะผ่านเกณฑ์การเข้ามาสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับพระกรมบอกว่ากลุ่มนี้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไม่ต้องมายืนยันตัวตนระหว่างนี้นะครับรอให้มีการประกาศผลการคัดกรองให้เสร็จสิ้นก่อนพอให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อจะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็ทางคณะรัฐมนตรีก็บอกคาดเอาไว้นะครับว่าสามารถที่จะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายใน2เดือนนะครับก็คิดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองบุคคลที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้นะครับก็บอกว่าเพื่อให้ทันกับการที่จะใช้งบประมาณปีใหม่ในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปด้วยครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นบัตรของคนจนจริง
0: ๆใช่ใช่ใช่เพราะที่ผ่านมาก็บอกมีบางคน
1: จนไม่จริง
0: แฝงจนไม่จริงแกล้งจนอะไรเงี้ยนะอ
1: ัน นี้เขาจะทำบัญชีให
0: ้
1: จน
0: ใช่ใช่เขาก็ต้องดูแล้วใครถือบัญชีมีเงินเกินเท่านั้นหรือทำประกันชีวิตส่งตัวเองเกินกับที่กำหนดคือ120,000บาทต่อปีนี่ก็ถือว่าไม่จนนะเพราะสามารถที่จะส่งทำประกันชีวิตตัวเองได้และหากมีบัญชีจำนวนเงินในบัญชีทุกบัญชีเนี่ยรวมกันเกิน100,000บาทอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
1: ค่ะก็บางท่านบอกอย่างนี้ยินดีหรือไม่ยินดีบางท่านบอกว่าแหมเขาจนนะ
0: แต่ถ้าจนไม่จริงก็ไม่ได้นะ
1: เป็นความรู้สึกว่าจนไงความรู้สึกมันจน
0: อะไม่รู้หลักฐานมันคงจะฟ้องนะครับถ้าคุณมีบัญชีอะไรพวกนี้
1: เกณฑ์ทางการเงิน
0: ตรวจสอบได้ใช่ใช่ใช่คร
1: ับ ต้องถามคุณจักรพันธ์รู้สึกจนไหม
0: ผมรู้สึกปานกลางไม่จนแล้วก็ไม่รวย
1: ดิฉันรู้สึกดิฉันจนจน
0: นั่นแหละคุณชื่อพรเนี่ยพวกแกล้งจนหรือพวกอยากจนไม่ใช่ยากจนนะอยากจน
1: ไม่รู้สึกสตังค์น้อยจังไม่ค่อยพอใช้ แบบนี้ก็คือเขาก็ดูหลักฐานทางการเงินว่าถ้าผู้ที่พอดูแลตัวเองได้นะคะก็เขาจะขอผ่านพูดง่ายๆนะเพื่อให้ส

0: างๆเนี่ยไปถึงกลุ่มคนที่สตังค์น้อยจริงๆแล้วก็ต้องการจริง
1: ๆ
0: หลายคนก็อาจจะหลุดไปจากโผในช่วงรอบนี้แหละจะได้ไม่ต้องมีคนบ่น
2: จาก13ล้านหรือว่าจะน้อยลงจาก13ล้านที่ตั้งเกณฑ์เอาไว้รอบแรกใช่ไหมก็ไปลงทะเบียนกันใหม่ดูอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เราก็ไม่รู้นะ
0: อาจจะมีเพิ่มอีก
2: ฐานะความยากจนมากขึ้นก็อาจจะมีนะครับหรืออาจจะลดลงไป

0: ก็เกณฑ์เนี่ยก็ฟังคุณจักรพันธ์ไปบ้างแล้วนะคือหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าคือเคยได้ไงจริงๆครั้งก่อนที่เขาให้เนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะวิกฤตในสังคมก็คือเรื่องของโรคโควิด -19 แล้วก็มีการเขาเรียกว่าตกงานครั้งใหญ่ในประเทศเลยก็เลยทำให้มีหลายๆท่านที่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าต้องการความช่วยเหลือนะทางภาครัฐนั้นก็พยายามให้ความช่วยเหลือแล้วก็ระยะเวลาที่เขาดำเนินการมันไม่มากนะก็อาจจะมีตกหล่นอะไรต่างๆก็เลยทำให้มีข้อครหาว่าเอ้ยพวกจนไม่จริงก็มีสมรอยก็เหมือนครั้งเนี้ยตอนที่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสอ่ะก็จะมีหลายคนที่จริงๆไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หรอกเช่นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็แซมเข้าไปเผื่อฟลุกก็มี
1: จะร
0: ับ
1: สอง
0: จะรับสองเด้งเขาก็ตรวจเข้มงวดนะคะ
1: ตรวจสอบเจอที่นี่ระบบข้อมูลของทางราชการเขาค่อนข้างจะละเอียดรอบคอบนะครับเพราะว่ามีข้อมูลมีเรื่องของแอปทางรัฐใช่ไหมที่เราไปลงทะเบียนกันไปแต่มีแอปเป๋าตังค์ถ้าคุณเข้าไปเนี่ยเขาก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าคุณมีบัญชีมีบ้านเรือนมีทรัพย์สมบัติอะไรมากน้อยเพียงใดแสดงในบัญชีธนาคารนะครับ
0: ค่ะคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: เมื่อครู่กำลังคุยเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อวานมีประชุมคณะรัฐมนตรีหลายประเด็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยนะคะที่มีการกรองคนที่จนน้อยนะออกไปก็เหลือจะจนอย่างเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์วิชาอะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะอย่างกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าใจว่าเขากำลังปูทางเพื่อจะเข้าสู่ระบบที่เขาเรียกว่า negative income tax หรือว่าภาษีเงินได้ติดลบมันเป็นแนวคิดสวัสดิการที่เชื่อมโยงระบบภาษีเข้ากับการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะกำหนดจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐแทนการเสียภาษีนะเพื่ออันนี้ก็เรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ขจัดปัญหาความยากจนอย่างตรงจุดทีนี้อันนี้นี่ก็ข้ามไปก่อนเป็นเรื่องสตุ้งสตังมาเรื่องของการได้รับพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณในครั้งนี้นะคะ
1: ครับ
0: ไลท์ท่านเนี่ยก็สงสัยในเรื่องของข้อกฎหมายหลักกฎหมายอย่างกรณีนี้มันมีการหลายคนอาจจะสงสัยว่าซ้อนกับครั้งที่แล้วไหมอย่างกรณีที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วก็ยังต้องใส่กำไร EM แล้วก็ถึงจะกลับมาอยู่บ้านแต่ก็ถือว่ายังไม่พ้นโทษใช่ไหมคะอันนี้เท่ากับเหมือนกับได้รับประโยชน์สองครั้งหรือเปล่าหรือยังไงมันเป็นแต่ครั้งนั้นมันเป็นเกณฑ์ของทางราชทัณฑ์หรือเปล่าหรือยังไงหลักคิดมันเป็นยังไง
2: ลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกหรือเปล่า
0: ประมาณนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะได้ลดสองหนสามหนไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ประโยชน์หลายหน
2: คือถ้าว่าตรงๆนั้นก็มีกรณีที่มีการลดโทษประกาศขึ้นมาแล้วมันมีการช่วงเวลาที่ผู้ต้องขังอยู่ในช่วงที่มีการลดโทษก็จะได้สิทธิ์ไปทันที
0: คือได้ประโยชน์เลยได้โชคดีได้อยู่ตรงช่วงนั้นพอดีใช่ไหมหรือไง
2: ใช่ครับใช่ครับมันเป็นจังหวะช่วงเวลาพอดีคุณทักษิณอยู่ช่วงเวลานั้นพอดี
0: ค่ะ
2: ก็เลยอาศัยสิทธิ์ที่ได้รับการลดปุ๊บแล้วก็ได้ออกมาพอดี
0: ค่ะ
2: ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดครับ
0: ยังต้องกลับไปให้เขาปลดกำไร EM ไหมต้องเอาไปคืนหลวงไหมหรือว่าเราสามารถปลดเราได้เองเลยหรือยังไงกัน
2: ก็ต้องมีการทำเรื่องให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมทำถูกต้องตามระเบียบก็จบตามขั้นตอนในคดีนี้แล้วส่วนวันหน้าจะมีคดีอื่นเขาว่ากันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: อ๋อเพราะว่ามีคนถามมาว่าบางท่านติดหลายคดีไงแล้วมันจะยังไงจะคิดยังไงเน
2: ี่ยส่วนในคดีอื่นที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ต้องรอให้มีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อน
0: อ๋อไม่ใช่ว่าจะยกไปด้วยไม่ใช
2: ่คดีที่คุณทักษิณพ้นโทษเนี่ยคือคดีเก่านะครับที่มีการตัดสินมา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ถ้าเราไล่จริงๆต้องไล่ย้อนหน่อยเนาะคดีนี้แรกเริ่มเดิม
0: อาจารย์ค่ะ
2: แรกเริ่มเดิมทีที่มีประเด็นเรื่องของการไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14คดีนี้แหละ
0: ค่ะ
2: ต่อมาก็มีการไต่สวนของศาลแล้วก็ให้กลับเข้ามารับโทษที่ต้องมีการ

0: บังคับตามคำพิพากษาของศาลแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำเสร็จแล้วก็มีกระบวนการประกาศลดหย่อนผ่อนโทษมาคุณทักษิณก็ได้สิทธิ์เพราะว่าคดีถึงที่สุดอยู่ในหลักเกณฑ์ทุกอย่าง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ทีนี้เมื่อจบฟังดูสั้นเข้าใจง่ายหมายถึงว่าในคดีอื่นๆถ้ามีไม่ว่าจะ1คดี2คดีถ้าเผื่อว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเราก็ต้องเหมือนกลับไปสู้ต่อไปเข้ากระบวนการปกติเหมือนกับดำเนินคดีปกติถูกไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าคดีไหนที่มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกถึงที่สุดก็จะกลับมาติดคุกอีกรอบหนึ่ง
1: แต่ว่าท่าน
0: พูดว่าวันนี้คดีนี้จบแล้วแต่ว่าต้องไม่ลืมว่ายังมีอีกหลายคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
1: ทีนี้อย่างคุณทักษิณเองได้ประโยชน์จากกรณีของระเบียบของทางราชทัณฑ์ได้ติดไม่ต้องอยู่ในห้องจับห้องขังใช้วิธีอยู่ที่บ้านแทนแล้วก็ใส่กำไรเอี่ยมถ้าเป็นคดีอื่นถ้าตัดสินว่ามีโทษจำคุกก็จะใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้ได้ไหมคือกลับมาใส่กำไร EM แล้วอยู่บ้านได้ไหม
0: ทีนี้ถ้าหมายถึงว่าวันข้างหน้ามีคำตัดสินที่ถึงที่สุดให้มีโทษจำคุก
1: ใช
0: ่ก็ต้องไปรับทีนี้ก็ต้องเข้ามาสู่ว่าเมื่อคดีถึงที่สุดระเบียบกรมราชทัณฑ์จะต้องรับโทษจริงๆเท่าไหร่คุณทักษิณก็ต้องอยู่ข้างในไปตามช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วพอเป็นนักโทษชั้นดีเป็นนักโทษชั้นดีตามระเบียบตามกระบวนการมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้อีกแต่ว่าโดยหลักการคิดโดยหลักการคิดนะครับพื้นฐานก็คือหากมีการลดหย่อนผ่อนโทษทุกคนก็จะได้สิทธิ์เหมือนกันหมดทั้งประเทศเลยไม่ใช่เป็นแค่ว่าเราเลือกปฏิบัติเฉพาะคุณทักษิณนักโทษรายอื่นที่รอการพักโทษอยู่ที่อยากจะพ้นโทษพอได้รับกฎหมายฉบับนี้ก็ได้รับสิทธิประโยชน์ไปด้วยเขาก็ยินดี
1: ก็คือก็เข้าเกณฑ์นับหนึ่งใหม่แหละพูดง่ายถ้าเกิดว่ามีคดีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้น
0: แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าคนจะตั้งประเด็นกันว่าคุณทักษิณทำไมออกจากเรือนจำไวจัง
1: ค่ะ
0: คนจะตั้งประเด็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะต้องมาดูต่อว่าทำไมถึงออกได้ไวเราใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ประกาศฉบับไหนอย่างไรบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็จะพบว่าในระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ทางผู้บัญชาการเรือนจำนะว่าตรงๆเนี่ยนะใช้ดุลพินิจว่านักโทษคนนั้นจะเป็นอย่างไรเป็นนักโทษชั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรเพื่อให้ได้มีสิทธิ์ลดหย่อนผ่อนโทษตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: หรือการทำเรื่องขอจะกลับไปรับโทษโดยมีการต้องกักบริเวณหรืออะไรอย่างไรที่กระทรวงยุติธรรมประกาศหลักเกณฑ์ระเบียบออกมาก็เป็นกฎกติกาที่บังคับใช้เหมือนกันทุกคน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะอันนี้ชัดเจนฟังคุณรณรงค์แล้วก็จะเข้าใจนะคะ
0: คือไม่ได้เลือกปฏิบัติ
1: ไม่ได้เลือกปฏิบัติ
0: ทุกคนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือก็จะบอกว่าแม้จะมีคนตั้งอคติกับคุณทักษิณว่าเลือกปฏิบัติแต่ผมกำลังจะบอกว่าทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันหมดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ
1: อาจเป็นเพราะว่าคุณทักษิณมีคนรู้จักไงแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใช่ไหมเวลาพอเป็นข่าวเนี่ยเขายกขึ้นมาคนเดียวพอยกขึ้นมาคนเดียวเลยเข้าใจว่าอาจจะได้ประโยชน์อะไรแบบนี
0: ้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงคุณทักษิณเลยไม่ใช่เหรอ
1: ใช่
2: แ
0: ล้วนักโทษที่ตั้งเยอะแยะไม่เห็นพูดล่ะ
1: เพราะคนนักเวลานักข่าวถามเขาก็จะถามคนที่รู้จัก
2: ที่ดังที่เด่นรู้จักกันมากกว่าทีนี้ที่คุณรณรงค์ครับผมเรียนถามกรณีได้ไหมเรื่องเกี่ยวกับภาษีหุ้นชิงขอบนะครับเพราะว่ามีอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณถาวรเสนเนียมเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องมันก็ล่วงเลยมาจะครบ10ปีมันจะหมดอายุความนะครับปรากฏว่ายังไม่มีการไปเรียกเก็บภาษีที่มีการขายหุ้นชินคอปตั้งแต่เมื่อปี2549จำนวน 73,000 ล้านบาทเขาบอกว่าป่านนี้ยังไม่ได้ไปเก็บกันเลยทำไมกรมสรรพากรทำอะไรอยู่เนี่ยอายุความมันก็จะหมดในวันที่29มีนาคม2570แล้วจะครบอายุความ10ปีกรมสรรพากรยังไม่เร่งเรียกเก็บภาษีและก็เบี้ยปรับจากคุณทักษิณเลยทั้งๆที่ศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินแล้วว่าให้ไปยึดทรัพย์ให้ไปเอาภาษีไปยึดทรัพย์ไหนโทษให้ไปเรียกเก็บภาษีจากคุณทักษิณจำนวน 1,700

0: 700ล้านบาทจากจำนวนเงินที่ขายหุ้นไปเนี่ยปรากฏว่ากรมสรรพากรยังนี้ถือว่าลักษณะบกพร่องไหมฮะเพราะว่าคุณถาวรก็บอกอย่างนี้ถือว่ากรมสรรพากรไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมครับ
1: นี่นะครับที่ผมบอกเลยว่าพอเห็นประธานปปช.ติดคุกเนี่ยใครจะละเว้นเนี่ยเชิญเลยครับเดี๋ยวมีคนตามสอยแน่นอนครับมันเห็นชัดๆเลยว่าละเว้นหรือไม่ละเว้นนะครับ
2: คนสงสัยว่าเขานับอายุความตอนไหนตอนที่ศาลตัดสิน
1: คือเมื่อศาลตัดสินเนี่ยอายุความในการบังคับคดีเนี่ยมันจะมีอยู่แล้ว10ปีโดยหลักการของคดีแล้วก็ถามว่าหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ต้องไปตั้งเรื่องเพื่อตามยึดอายัดทรัพย์เนี่ยได้ดำเนินการแล้วหรือยังทีนี้ผมรู้นะคุณจักรพันธ์หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่ทำอะไรเลย
2: ไม่ทำอะไรหรือเปล่า
1: เชื่อผมสิเขาตั้งเจ้าหน้าที่
0: รอให้เวลามันผ่านไป
2: แต่เขาก็มีข่าวว่าเขาดำเนินการแน่นอนนะ
1: คือผมเจออย่างนี้ดำเนินการก็ทำเอกสารไว้แต่ยังไม่ลงมือยึดอ่ะเรียกว่าทำไหม
2: เรียกว่าทำก็ทำอยู่ระหว่าง
1: ทำอ่ะก็อยู่ระหว่างทำไงคุณเด็กกระพัน
2: อยู่ระหว่างนี่มันได้นานแค่ไหนอ่ะ
1: ก็ผมทำแต่ผมยังทำไม่สำเร็จเพราะมันยาก
2: โอ้หรือมันเยอะหรือมัน
0: ตามคำพิพากษาของศาลที่ได้เลยศาลบอกให้ไปเรียกเก็บภาษีนะจำนวน 17,000 ล้านบาทจากการที่คุณทักษิณขายหุ้นจริงขอไป 70,000 กว่าล้านเนี่ยตั้งแต่ปี2560นะนี่จะครบกำหนด10ปี2570แล้วกรมสรรพากรไม่ทำอะไรเลย
2: ตั้งเบี้ย
0: ไว้แล้วก็รออยู่ฮะมีดอกเบี้ยด้วย
2: ดอกเบี้ยเยอะ
1: อันนี้พูดถึงขั้นตอนการบังคับคดีตามกฎหมายคือหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วไงครับว่าราชการจะยึดเมื่อไหร่เดี๋ยวพักแป๊บนึงครับแป๊บนึง
2: ฟังข่าวตอนชั่วโมง
0: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์เดินทางถึงฝรั่งเศสเตรียมนำคณะเข้าร่วมการประชุม OECD ระดับรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์การเติบโตแบบเปิดกว้างยั่งยืนและแข่งขันได้นายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์กรองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมเพื่อตลาดที่เปิดกว้างการเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองระหว่าง 3-4 มิถุนายนนายสีหศักดิ์ได้มีโอกาสพบกับนายมาทิอัสคอร์มันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยบังเอิญซึ่งนายมาทิอัสได้แสดงความยินดีกับนายสีหศักดิ์ที่ได้รับตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งสำหรับการประชุมในปีนี้นายสีหศักดิ์จะมุ่งหารือแนวทางการกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งนายสีหศักดิ์จะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนมุมมองของไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการเติบโตที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและยั่งยืนผ่านการพัฒนานวัตกรรมทุนมนุษย์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายสีหศักดิ์กล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุม OECD ว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในกระบวนการของการเป็นภาคีคือไทยจะต้องเจรจากับ OECD กับคณะกรรมการด้านต่าง

0: อาทิด้านกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เราสามารถเข้าสู่มาตรฐานของ OECD ได้โดยเฉพาะประเด็นที่สำคัญคือประเด็นเรื่องกฎหมายที่จะต้องได้มาตรฐานของ OECD ครั้งนี้มาร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีถือเป็นการประชุมสำคัญที่สุดของ OECD โดยมีผู้แทนหลายหน่วยงานเพื่อแสดงถึงความจริงใจและจริงจังของไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ไทยพร้อมที่จะดำเนินการตามกระบวนการต่างๆและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงว่าไทยมีแนวทางที่ไม่ใช่แค่ฟื้นฟูแต่เป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยรัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายและมีการผลักดันเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD ชาชาติท้าพักเศรษฐกิจหากมีหลักฐานสวยแต่งตั้งผอ.เขตให้เปิดมาเลยแต่พูดแล้วต้องรับผิดชอบคำพูดนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีพักเศรษฐกิจเตรียมแถลงข่าวกล่าวหาความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งผู้อำนวยการเขตและการทุจริตผ่านสิ่งที่เรียกว่าระบบอากงโดยยืนยันว่าหากมีข้อมูลหรือหลักฐานขอให้นำมาเปิดเผยและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เรื่องความโปร่งใสและการทุจริตเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดหากมีหลักฐานจริงควรนำเสนอหรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพิ่งออกมาพูดในช่วงเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรและการทำงานส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าซื้อกับใครนายชัชชาติกล่าวว่าหากผู้ถูกกล่าวหามีข้อมูลขอให้นำมาเปิดเผยแต่ต้องระมัดระวังเพราะเป็นช่วงการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้สมัครได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายโดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายติดตามเรื่องดังกล่าวแล้วสำหรับระบบอากงที่อยู่เบื้องหลังนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าระบบอากงไม่มีเป็นคำที่แต่งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของทีมงานส่วนอากงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเจอสมาชิกของพรรคการเมืองตลอดไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอใกล้ที่จะเลือกตั้งกลับมีปัญหาขึ้นมาซึ่งตนก็ยินดีรับการตรวจสอบพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกทม.ยึดหลักความสามารถและผลงานเป็นสำคัญและพร้อมให้ทุกฝ่ายตรวจสอบได้ตลอดเวลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะย้ำเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์4-21มิถุนายนนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือพุ่งเป้าไปถึงมือผู้มีความจำเป็นตัวจริงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมที่ไม่ได้ถูกทบทวนมานานหลายปีจึงขอย้ำว่าขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วทำการยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่4-21มิถุนายนและจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสำรวจผู้ตกหล่นจากครั้งก่อนและดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามสิทธิ์ให้เข้าถึงการดูแลจากโครงการประชาชนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาลดีฟเล็งแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีสำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างสื่อมาลดีฟระบุว่าโมฮัมเหม็ดหมู่อิซูประธานาธิบดีมาลดีฟประกาศว่ารัฐบาลจะสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์บางประเภทเพื่อปกป้องเด็กจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงเด็กทางออนไลน์และภัยคุกคามดิจิทัลรูปแบบอื่นๆซึ่งการปกป้องเด็กจากอันตรายบนโลกออนไลน์

0: ได้กลายเป็นข้อกังวลสำหรับผู้ปกครองทั้งในมาลดีฟและต่างประเทศโมอิซูนระบุว่ารัฐบาลจะศึกษากฎระเบียบและแนวปฏิบัติของประเทศอื่นๆรวมถึงออสเตรเลียเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายดังกล่าวโดยมาตรการที่เสนอจะมุ่งจำกัดการเข้าถึงหรือใช้งานแอปพลิเคชันบางประเภทที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อเด็กแต่ข้อจำกัดนี้จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กแต่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะจัดทำกรอบกับกำกับดูแลให้แล้วเสร็จและบังชัดใช้มาตรการสั่งห้ามดังกล่าวภายใน1ปีหลังจากผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพ้อเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนางองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
4: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทันข่าวทันกฎหมายครับ
3: วันนี้วันหยุดเนาะก็มีเรื่องสบายๆคุณจืดบอกว่าสวัสดีครับจบรายการอย่าลืมดูวอลเลย์บอลหญิง NL ที่ไทยลงแข่งช่วยกันเป็นกำลังใจด้วยนะโมโน29ไทยทอดอุ้ยโมโนช่วงนี้มีข่าวบ่อยนะ
4: ชอบถ่ายทอดด้วยป่ะเขาไม่ถ่ายทอดดูฟรีเนี่ยรู้สึกต้องเสีย
3: ไปหาดูเอาเองไปหาดูเอาเองก็ไปหาช่องทางเอาเองนะ
4: คร
3: ับ คุณสงบอกว่าแล้วจะมีลงทะเบียนบัตรคนจนเมื่อไหร่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเขาก็ยังไม่ได้บอกดิฉันไม่แน่ใจนะคุณรณรงค์สัญญาณชัดเจนนะคะ
5: ชัดเจนครับ
3: ไม่จบเรื่อง

0: าอีกนิดนึงอีกนิดนึงจริงเราถามไปหลายหน
1: ต่ออีกนิดหนึ่งครับอันนี้ผมเรียนถามคุณเรื่องนี้ก่อนนี่เรื่องนี้ภาษีหุ้นคุณชินขอบเนี่ยครับที่คุณถาวรเขาสงสัยคือกรณีที่กรมสรรพากรไปแจ้งหมายศาลติดไปที่หน้าบ้านจันทร์สองบ้านแล้วเนี่ยกำหนดระยะเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่ถูกหมายเรียกต้องไปจ่ายภาษีหรือว่ากรมสรรพากรต้องเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของเขาเพื่อจะมาจ่ายภาษีฮะเป็นหน้าที่ของใคร
2: โอเคเคสนี้จะคล้ายๆกับกรณีของการบังคับคดีของที่ดินการรถไฟเลยครับ
0: จ
2: ะคล้ายๆกันเลยคือมีคำพิพากษาของศาลเหลือจากการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลป
1: ั
2: ญหาอย่างเดียวคือลูกหนี้จากคำพิพากษาของศาลมีทรัพย์สินให้ไปยึดไหมถ้ามีไปยึดหรือยัง
0: อาจจะไม่ได้เป็นชื่อเขาแล้วเนี่ยมั้ง
2: มันก็ต้องไล่แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าทำไมถึงยึดไม่ได้ทำไมถึงบังคับคดีไม่ได
1: ้
2: ต้องมีคำอธิบายหรือพยายามทำแล้วก็อยู่ในกระบวนการระหว่างการยึดอายัดแต่คำพิพากษาของศาลคดีเกี่ยวกับภาษีนี่ถึงที่สุดแล้วนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่น่าจะมีใครย
0: ึ
2: ดได้อ
0: ี
2: กแล้วนะครับคือถ้ายึดปุ๊บก็เอามาเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายเลย คำถามที่หลายคนถามก็คือกระบวนการตรงจุดนี้ทำแค่ไหนอย่างไรทำไมถึงยังไม่ได้เงินกลับมาตามคำพิพากษาใช่ไหม
0: ใช่
1: ใช่ใช
2: ่น่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังต้องตอบเรื่องเนี้ย
0: ไม่ใช่คนบังคับคดีแล้วเหรอคะ
2: คือมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานคือบังคับคดีเนี่ยเขาทำตามคำสั่งที่หน่วยงานมาดำเนินการถึงได้ถามว่ากระทรวงการคลังเนี่ยกรมภาษีสรรพากรเนี่ยให้ใครเนี่ยมาเดินเรื่อง
0: ค่ะ
1: ครับแล้วอย่างกรณี
2: จ
1: ูงมือครับสมมุติว่า
2: คุณจะถามว่าทำไมสัมปกรณ์ไม่จูงมือกรมบังคับคดีไปยึดใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ทำไมไม่
2: ไปย
1: ึ
2: ดบ้านไปยึดที่ดินไปยึดหุ้น
1: ครับทำไมไม่ทำหรือว่าเป็นหน้าที่
2: ผมก็อยากรู้เหมือนกันคุณจักรพันธ
1: ์ไม่หรือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่ถูกร้องต้องเป็นคนไปยื่นบัญชีไปเสียเงินค่าภาษียังไม่สมมติว่าพอไปจดหมายให้ผมว่าต้องไปเสียเงินภาษีส่วนเกินส่วนอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปคนไปดำเนินการคือกรมคงไม่มาที่บ้านผมเพื่อมาตามเรื่องเงิน1,000 บาท 200 บาทอะไรทำนองนี้หรือเปล่าเป็นหน้าที่ของใครฮะ
2: ก็เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรนี่แหละครับไม่ใช่หน้าที่ของใครกรมสรรพากรกระทรวงการคลังนี่แหละครับที่ต้องไปตามยึดอายัดบังคับกฎหมายภาษี
0: หลายคนสงสัยเพราะว่ามันเวลามันหลายปีมากบางทีก็จะมีการจำหน่ายจ่ายโอนออกไป
1: ใช่ใช่
0: หรือว่าแบ่งให้คนในครอบครัวไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยคดีมันยังไม่ถึงที่สุดไงใช่ไหมถ้าตอนนี้แล้วก็มีการหย่ากับภรรยาด้วยแบ่งสินสมรสอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าในขณะนี้ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคุณทักษิณเลยเนี่ยได้ไหมมันจะไปยึดอะไรกับใครเขาล่ะ
2: คือถ้ามันไม่มีให้ยึดอย่างเช่นทรัพย์สินเนี่ยแบ่งกันก็จริงแต่อาจจะอยู่ต่างประเทศซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะไปยึดได
0: ้
2: ก็จะพ้นวิสัยที่จะใช้การยึดอายัดทรัพย์แต่ก็ต้องถือว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายได้ทำหน้าที่แล้วครับ
0: ที่แล้วนะ
2: คือพยายามตามหาแต่มันหาไม่เจอเหมือนให้ผมคือถ้าไม่ใช่คุณทักษิณนะเป็นเคสอื่นที่สัมปกรณ์ชนะคดีพอเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีมันก็จะเหลือคำถามเดียวว่าแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ไปยึดอะไรมีเบาะแสไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คร
2: ับ ใครมีเบาะแสก็พาเจ้าหน้าที่ไปยึดสิ
0: สืบทรัพย์ไหม
2: แต่ถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่พาเขาไปยึดเนี่ยเราจะโดนฟ้องไหมคิดด้วย
1: เอ๊ะเองกรณีสมมติว่าไปสืบทรัพย์ไปดูทรัพย์แล้วไม่มีแล้วไม่มีชื่อของคุณทักษิณที่จะไปยึดไปทำอะไรได้อย่างนี้ฟ้องล้มละลายได้ไหมครับ
2: ก็จะเป็นกระบวนการของทางสัมภาระที่ติดใจหรือเปล่าล่ะสัมภาระติดใจไหมเป็นเจ้าหนี้ไหมแล้วเจ้าหนี้รายอื่นติดใจไหมเพราะว่าหลักการล้มละลายเมืองไทยนี่คือ1 ล้านบาทซึ่งมันน้อยมากเจ้าหนี้อาจจะมีรายอื่นมากกว่าสัมภาระก็ได้มีคนติดใจไปร้องไหมล่ะ
1: ต้องมีคนร้องถึงจะดำเนินการได้เพราะนี่ก็
2: ต้องเป็นเจ้าหนี้
0: ไม่เจ้าหนี้สิไม่ใช่ใครก็ไปร้องของเขา
2: ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ถึงจะมีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกหนี้เนี่ยก็นั่งอยู่เฉย
0: อย่างนี้ถือว่าสรรพากรหรือคลังเป็นเจ้าหนี้หรือเปล่าคะหรือว่าแผ่นดินเป็นเจ้าหนี้
2: เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไงสรรพากรเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเนี่ย
0: ถูก
2: คำถามคือทำไมเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาถึงไม่สามารถไปยึดทรัพย์ได้เนี่ยต้องให้สรรพากรเข้ามาตอบว่าเขาไปตามทรัพย์สินไม่

0: จอหรืออะไรยังไงคือถ้าเขาตอบว่าเขาไปตามแล้วแล้วเขาไม่เจอ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่นะคุณจักรพันธ์คุณเสี่ยวพร
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัตินะแต่เพียงแต่ว่าการปฏ
1: ิ
0: บัติหน้าที่น่ะมันไม่สำลิดผลมันไม่มีประสิทธิภาพเพราะถ้ามีประสิทธิภาพต้องได้เงินไง
2: อย่างนี้ก็จะถือว่าไม่เข้าข่ายมาตรา157ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติแล้วแต่ว่า
0: ไม่
2: ได้ผล
0: ไม่ได้
2: เล่า
0: เ
2: ป็น
0: ส่วนคำว่าจะบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ไหมต้องดูเจตนาหลายอย่างประกอบด้วยเช่นว่าทำไมคุณไม่สามารถที่จะทำการยึดทรัพย์สินตามคำพิพากษามาให้หลวงมาคืนให้กระทรวงการคลังได้มันติดขัดปัญหาตรงไหนเอกสารลืมเซ็นหรืออย่างไรถ้าเอกสารลืมเซ็นเนี่ยอาจจะเป็น157ได้
2: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่ลืมแบบมาถึงกระบวนการตามขั้นตอนปกติแล้วหาทรัพย์สินไม่เจอแล้วก็ลองเรื่องไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้ผิดนะคุณจักรพันธ์คือหาไม่เจอแล้วก็เลยตัดจบไปว่าปัญหาไม่เจอ
1: ค่ะ
2: แต่อย่างนี้ก็เท่ากับคุณทักษิณก็ไม่อยากใช้คำว่าลอยตัวแบบต้องไปคือไม่ต้องเสียภาษีเลยทั้งนั้นเพราะมันตามไม่เจอ
1: หาไม่ได้
2: ต้องจ่ายภาษีจ่ายภาษีตรงนี้ก็ต้องจ่าย
0: เดี๋ยวก่อนระดับคุณทักษิณเนี่ยต้องมีอ่ะตามหรือยังก่อน
2: ก็ตามแล้วอย่างที่คุณสุภพรว่าก็อาจจะโอนย้ายถ่ายเทไปให้ลูกหลานหรือไปไหนหมดแล้วไงไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ก็มันนานมากแล้วตอนนั้นก็คือคดีก็ยังไม่ได้สิ้นสุดน่ะเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนใช่ไหมมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตต้องมากมายอ่ะก็ถามเฉย
0: ๆเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ต้องรอดูขั้นตอนแต่ผมเข้าใจว่าเคยมีคนถามเรื่องนี้แล้วก็ทางกระทรวงการคลังการสัมภาระก็เคยชี้แจงแล้วว่าอยู่ในขั้นตอน
1: ใช่
0: ตามกฎหมาย
1: บอกว่าตาม
0: กฎหมายทุกอย่างเลย
1: เราก็ต้องติดตามคดีมันกี่ปีแล้วนะเนี่ย20ปี
2: ไหม10ปีแล้วใช่ใช่
1: ปีหรือ20
2: ปีตั้งแต่ขายกันตั้งแต่ปี2549มันรู้สึกก็จำไม่ผิดนะ
1: 59 69นั่น20เนาะ19ปีก็ปีที่20
2: ความก็จะหมดแล้วเนี่ยที่อย่างคุณถาวรว่าอายุความจะหมดปีหน้าแล้ว2570ก็จะหมดอายุความนะ10ปีแต่ประกอบไม่ทำอะไรเลยไม่ตามเรื่องเลยไม่ยึดเลย
0: สัมภาระถ้าไม่ยึดเลยถ้าไม่ยึดเลยเนี่ยต้องมีหลักฐานนะต้องมีหลักฐานว่าสัมภาระรู้เบาะแสรู้ว่าทรัพย์สินอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ก็สามารถดำเนินคดีได้เหมือนกันแต่ต้องอยู่ที่ว่ามีหลักฐานพิสูจน์เรื่องนี้ไหมว่าทำไมถึงปล่อยให้ขาดอายุความจนไม่สามารถยึดอายัดได้คือมันจะแตกต่างกับเคสกรณีปล่อยให้ผู้ต้องหาตามหมายจับขาดอายุความนะคุณจักรพันธ์เสี่ยวพรไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะมันยังไง
2: ครับอธิบาย
0: คือถ้าเป็นคือถ้าเป็นราชการเนี่ยราชการมีหมายจับออกมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการประเมินผลงานเหมือนกันนะดัชนีชี้วัดอะโรงพักไหนปล่อยให้หมายจับขาดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าขาดอายุความมันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทางกฎหมายอ่ะมันฟ้องร้องผู้กระทำความผิดไม่ได
1: ้
0: ทีนี้การบังคับคดีตามกฎหมายแพ่งเนี่ยคือการบังคับมีทรัพย์สินก็ยึดไม่มีทรัพย์สินก็จะให้ไปยึดอะไรก็ต้องไปตามกระบวนการเข้าสู่ศาลว่ามันลายหากเจ้าหนี้ติดใจมันมีแค่เวนี้เลยทีนี้ปัญหาของเรื่องนี้คือการไปดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไปยึดทรัพย์ตั้งใจไปยึดแค่ไหนตั้งใจไปยึดแค่ไหนถ้าเทียบกันกับทุกคดีที่ไปยึดเนี่ยอันนี้จะต้องมาตอบว่าได้มีการตั้งเรื่องอย่างไรแตกต่างจากเคสอื่นอย่างไรหรือไม่คงต้องไปตรวจสอบคุณเดชกพันธ์ต้องไปตรวจสอบเพื่อหาบรรทัดฐานว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในการยึดอายัดทรัพย์ตามคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับนักการเมืองในลักษณะแบบนี้แต่นี่เป็นคำถามเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สัมภาระก็ต้องมีหน้าที่ชี้แจงว่าปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเพราะสัมภาระเป็นหน่วยงานที่ต้องเป๊ะตามกฎหมายมาก
1: ค่ะ
0: ส่วนข่าวก่อนหน้านี้อย่าไปพูดถึงนี่แหละครับคือสัมภาระ
2: ต้องเรียนถามคุณลงว่าตามขั้นตอนแล้วกฎหมายเขาระบุว่ากรมสรรพากรเนี่ยอาจจะไปเรียกเก็บภาษีที่คุณจะต้องจ่ายแล้วคุณไม่ได้จ่ายแต่การที่จะไปยึดทรัพย์นี่มันเป็นอำนาจของกรมสรรพากรหรือว่าต้องไปอีกหน่วยงานหนึ่งครับ
0: โอ้ยคุณจักรพันธ์ก็หน่วยอำนาจคุณนั่นแหละอำนาจสรรพากรนั่นแหละเพียงแต่คุณต้องตั้งเรื่องไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดด้วยกันคือผมถึงได้บอกไง คุณต้องไปกับบังคับคดีก็เหมือนทนายไปยึดทรัพย์ลูกความอ่ะที่ลูกความไม่จ่าย

0: วีลนี่ก็ไปกับบังคับคดีไปยึดทรัพย์อันนี้ก็ไปกับสัมภาระไปยึดอ่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ครับเขาเป็นเกี่ยวกับหุ้นภาษีคุณก็ไปยึดภาษีไปยึดหุ้นเข้ามาเตี๋ยมาขายคุณก็มีสิทธิ์อยู่แล้วคุณไปยึดสิคุณทำสิตามกฎหมายอ่ะ
1: ขออภัยคุณแนทบอกว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ขิงนิดนึงผมเป็นมนุษย์เงินเดือนยื่นแบบแล้วมีภาษีค้างอยู่ต้องชำระก็เลยมีการขอผ่อนจ่าย3เดือนดอกเบี้ย 0% เมื่อวานจ่ายภาษีงวดสุดท้ายครบถ้วนแล้วทุกบาททุกสตางค์ไม่ติดหนี้รัฐ
2: เป็นพลเมืองที่ดีชื่นชมครับชื่นชม
1: ไม่กี่บาทเนี่ยยังต้องจ่ายผ่อนแต่เยอะๆเนี่ยถ้าตามไม่ได้ก็แปลกเหมือนกันแต่ก็มันก็อยู่ที่เพราะว่าระยะเวลามันนานน่ะมันอาจจะเกิด
0: ไหนๆพูดเรื่องบ่นกันมาเรื่องภาษีใช่มั้ยแม่ค้าขอบ่นบ้างนะภาษีป้ายเนี่ยเก็บตรงเวลาเหลือเกินไม่จ่ายที่เทศบาลมาถึงหน้าร้านส้มตำเลย
1: ว่ามันมีกำหนดไงไปไหนไม่ได้
0: ทำไมหมื่นล้านไม่ทำไมหมื่นล้านเนี่ยร้านส้มตำไม่รู้กี่สิบล้านเนี่ยยังสู้ไม่ได้จะไม่ไปยึดมาเจ้าเดียวเนี่ยคุ้มกว่าเยอะ
1: ความซับซ้อนความซับซ้อน
0: ไม่น่าซับซ้อนไม่น่าซับซ้อนนะคุณจักรพันธ์เสียพรคุณผู้ฟัง
1: ตำส้มตำแล้วมันอยู่ตรงนั้นไง
0: ส้มตำเนี่ยคุณไปนับครกเขาเลยนะว่าคุณขายแต่กี่วัน
1: ใช่ดิฉันเนี่ยเคยได้ยินเขาว่านะไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่ได้ครกเพราะมันใช้วิธีประเมินใช่ไหมรายน้อยๆเนี่ย
0: คุณมีเวลาคุณมีเจ้าหน้าที่ขนาดไปนั่งนับจานนั่งนับชามก๋วยเตี๋ยวเขาอะ
1: ไอ้นี่มันไม่ต้องใช้ฝีมือนี่แค่เป็นนั่งติ๊กอะ
0: เอา
1: จะได้ประเมินได้
0: ขนาดเนี่ยไปสืบเขาไม่ได้หรอว่าเขามีทรัพย์สินตรงไหน
1: โหนั้นยากนะ
2: ก็บอกอาจจะสืบแล้วก็ได้ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยกองถ่ายไปไหนหมดแล้วไม่ทราบหรือเปล่า
1: แต่เราก็ว่าไปนะยังไม่มีข้อมูลพูดแบบนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะ
0: คือผมกำลังจะบอกให้เห็นไงครับว่าเครือข่ายของกระทรวงการคลังของกรมสรรพากรเนี่ยใหญ่มากขนาดมีเวลาไปนั่งนับชามก๋วยเตี๋ยวได้เนี่ยแต่ไม่มีเวลาไปนั่งดูว่าทรัพย์สินลูกหนี้ตามพิพากษาในเคสที่มันมีเป็นหมื่นล้านเนี่ยอยู่ไหน
1: มีคำถามอย่างกรณีที่ไปติดตามได้หนึ่งชิ้นสมมตินะมีทรัพย์สินอยู่หนึ่งกองสามารถที่จะยึดแล้วไปตามอันอื่นๆได้อีกไหมหรือว่าต้องรอจนเก็บได้หมดทั้งกระบวนการแล้วหรือว่าเท่าที่มีนะแล้วถึงจะยึดทรัพย์ได้ทีเดียวแล้วหลังจากนั้นยึดต่อไม่ได้แล้วหรือเปล่าหรือยังไงหรือถ้าไปสืบ
0: โดยหลักการจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาครบถ้วนถ้ายังได้รับการชำระหนี้ไม่ครบถ้วนตามคำพิพากษาก็ต้องไปยึดอายัดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดตามกฎหมาย
1: เจอเมื่อไหร่ก็ดำเนินการได้ใช่ไหม
0: คือวันนี้เดินไปเจอปุ๊บอุ้ยเจอปั๊บเนี่ยพาบังคับคดีไปยึดได้เลย
1: อ๋อนี่ถ้าเกิดว่ามันคล่อมระหว่างเพราะว่าเวลาอายุความมันใกล้ๆแล้วนี่ปีงใช่ไหมถ้าเกิดไปเจอหลังจากนั้นเจ้าไหม
0: ผมจะไกด์อะไรบางอย่างให้นะครับสมมตินะไปยึดเอาใกล้ๆกันไปยึดทรัพย์ใกล้ๆจะหมดอายุความในการบังคับคดีย
1: ึ
0: ดเดือนนี้เดือนหน้าหมดอายุความแล้วด้วยขั้นตอนการขายทอดตลาดใช้เวลา
1: ค่ะ
0: เป็นปี
1: ค่ะถ้ามันคาดเกี่ยวกันนะทำไง
0: แล้วพอคุณไปยึดช้าคุณไปขายทอดตลาดช้าในระหว่างที่รอขั้นตอนการขายทอดตลาดขาดอายุความแล้ว
1: หมดแล้ว
0: ทำยังไงต่อล่ะครับ
1: คืนคายออกมาหรือไง
0: ก็ต้องตื่นเลยครับก็มันพ้นการบังคับคดีตามกฎหมายแล้ว
1: หลวงก็ต้องคายออกมา
0: ครับคำถามต่อไป
1: ไม่ถึงว่า
0: คำถามต่อไปนะลุงจักรที่ลุงจักรถามว่าแล้วทางสัมภาระละเว้นไหมในเมื่อเขาก็ยึดอายัดนะแต่มันบังคับไม่ทันเขาขายไม่ทันสมมุติเป็นอย่างนั้นนะจะว่าสัมภาระผิดไหม
2: ก็คงจะไม่ผิดเสียประทับแล้วแต่ไม่ได้แค่นี้อะไรอย่างนี้
1: มันมีแต่1-7คือละเว้นกับไม่ละเว้นแต่ไม่มีล่าช้าไม่ผิดล่าช้า
0: แต่ในกระบวนการการขายทอดตลาดเนี่ยบังเอิญมันขายทอดตลาดไม่ทันเพราะทรัพย์มันมูลค่าเยอะก็เลยทำให้พ้นอายุความการยึดทรัพย
2: ์
0: คือที่พูดมาเนี่ยเหมือนตลกนะแต่เราจะยอมรับอย่างนี้กันจริงๆเหร
1: อ
0: ในกระบวนการยึดบ้านนะครับบ้านหนึ่งหลังคุณอยากจะพันตั้งหลักที่บ้านหนึ่งหลังนะวันนี้มีลูกหนี้แล้วผมเล่าให้ฟังเลยเราจะไปยึดบ้านเนี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาบ้านมีอยู่หนึ่งหลังเราพาเจ้าพนักงานมาคดีไปอายัดที่กรมที่ดินเราก็ได้บ้านมา
1: ค่ะ
0: พอได้บ้านเสร็จเราจะได้เงินยังไงก็ต้องเอาบ้านไปขายทอดตลาด
2: ครับ
0: กระบวนการขายทอดตลาดก็ต้องทำยังไงผ่านกรมบังคับคดีเท่านั้น
1: พื้นใหญ่บางทีก็โอ้โหนานใช
0: ่ไหมอย่าเพิ่งไปถึงพื้นใหญ่เอาแค่วันนี้ยึดก่อนกว่าจะเข้ากระ

0: กระบวนการเข้าระบบเอาไปขึ้นป้ายประกาศขายกี่เดือนก่อนตรงเนี้ยกี่เดือนก่อนมันจะมีรอบขายของมันอยู่นั้นในแต่ละปี
1: ใช่
0: เสร็จปุ๊บถ้าเกิดคุณทำช้าหรือว่ามันสำรวจแล้วมันไม่แล้วเสร็จตกหล่นประกาศไม่ทันเอาประมูลไม่ได้ก็เลื่อนออกไป
1: ค่ะ
0: ยึดวันนี้อาจจะได้ขายอีกทีครึ่งปีครึ่งปีไม่มีคนซื้อเลื่อนไปอีก3เดือนก็ได้อ่ะ9เดือนละ
2: มันเลื่อนได้กี่ครั้งเลื่อนได้เท่าไหร่เลื่อนได้กี่ครั้ง
1: จริงๆ
0: การเลื่อนเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการเลื่อนที่แบบบางคนยอมเสีย 200,000 เพื่อให้เลื่อนการขายไป1ครั้งถ้ามูลค่าเยอะเนี่ย 200,000 ก็คุ้ม
1: ไม่ใช่ 200,000 บางท่านบอกว่าโอ้โหอยู่ในเรือนจำมันไม่ถึงปีนะแต่มูลค่าทรัพย์สินที่ศูนย์ไปเนี่ยนับเป็นหมื่นล้านเนี่ยโอ้โหต่างกันเยอะนะ
0: ทีนี้พอไล่มาอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นว่าในกระบวนการตามกฎหมายนี่คือประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบังคับคดีการยึดอายัดการขายทอดตลาดในกระบวนการเนี่ยจะต้องทำตามบังคับคดีเท่านั้นถ้าสัมภาระเร่งรัดทำผิดกระบวนการการขายทอดตลาดเป็นยังไงครับโดนฟ้อง
2: ครับ
0: สัมภาระโดนฟ้องเองเพราะฉะนั้นสัมภาระจะต้องทำอย่างระมัดระวังในการยึดอายัดแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยึดยากนะ
2: ครับ
0: จริงก็ไม่ได้ยึดยากนะยึดแล้วก็เอาเข้าสู่กระบวนการในการขายทอดตลาดประมาณใน1ปีเนี่ยถ้าไม่มีการยืดเยื้อก็อาจจะเสร็จได้อาจจะเสร็จได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณจักรพันธ์บอกว่าเหลือเวลาอยู่ปีกว่าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ปีกว่าถ้า
2: ปีหน้าปีหน้า
0: ถ้าเหลือเวลาปีกว่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้ไปยึดไม่น่าไม่มันก็ยังปิ่มอ่ะ
1: ถ้าไม่ทัน
0: ปิ่มอยู
2: ่ครับถ้ายึดไม่ทันก็ถือว่า
1: เจ้า
2: ก็ไม่ต้องจ่ายภาษีตรงนี้ไปเลยใช่ไหม
0: ก็คือตามกฎหมายก็ต้องถือว่ามันพ้นสภาพการบังคับใช้นี่แล้วครับพ้นอายุความการบังคับคดีไปแล้วจะไปยึดของเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะต้องตามสิ่งนี้ครับตามว่ากระบวนการยึดของกรมบังคับคดีเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ถ้ากระบวนการยึดของกรมบังคับคดียังไม่เริ่มกระบวนการจะเอาไปแปลทรัพย์สินให้เป็นเงินกับเข้ากระทรวงการคลังก็จะไม่เกิด
2: ครับครับ
0: ต้องติดตามดูครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการใช้กฎหมายการบังคับคดีเป็นการต่อสู้กันทางกฎหมายอีกชั้นหนึ่งครับหลังจากที่มีการแพ้คดีกันมาแล้ว
2: ครับ
0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในการต่อสู้ในชั้นบังคับคดีเนี่ยเวลาเขาต่อสู้กันเขายื้อนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจชำระหนี้นะผมหมายถึงว่าในคดีอื่นๆที่เขาตั้งใจยื้อนะคือแพ้นะแพ้อยู่แล้วแต่พอคุณจะมายึดทรัพย์เนี่ยเขาจะหาคำร้องหาผู้ร้องสอดเข้ามาให้มันเกิดกระบวนการยึดได้ยากขึ้นเขาวิ่งเวลาขึ้นไปอีกซึ่งกระบวนการนี้ยังไม่ได้เกิดในทรัพย์ของคุณทรัพย์สินนะเท่าที่ทราบข่าวแต่หากกระบวนการนี้มันเกิดหลังจากที่สัมภาระไปยึดแล้วคุณจักรพันธ์บอกเวลาเหลือประมาณปีหน่อย
2: สิบเดือนไม่ถึงปีไม่ถึงปี
0: โอ
2: ้มีนาคมปีหน้าสิบเดือนครับ
0: สิบเดือนหรอเดี๋ยวนะผมจำยามสามตาก่อน
2: เขาบอกถึงมันจะสิ้นสุดมีนาคม2570ใช่
0: อ
2: ่
0: ะนี่คุณจักรพันธ์ถ้าเดือนหน้าไม่ยึดเนี่ยไม่ต้องทำงานแล้ว
1: ไม่ทันคาดว่าไม่ทัน
0: ผมรู้แล้วทำไมท่านถึงออกมาโพสต์คือคำนวณได้ไงถ้าเดือนหน้าไม่ยึดเนี่ยไม่ทันแล
2: ้
0: ว
1: โอ้สิบเดือนนี้ไม่ทันเหรอคะ
0: ถ้าเก้าเดือนเนี่ยยังทันถ้าสิบเดือนนี่โอ้จริงจริงนะถ้าเขาใช้กระบวนการร้องสอดต่อสู้เรื่องกระบวนการยึดเนี่ยมันก็จะขายไม่ได้อีกนี่เรายังไม่ได้พูดถึงกระบวนการตรงจุดนั้นเลยนะสมมติว่านี่เป็นการยื่นขายแบบปกติไม่มีกระบวนการร้องสอดอะไรนะ
1: ค่ะ
0: ผมต้องให้ประมาณสัก9เดือนอ่ะคุณเดชกพันธ์ศิวพรคุณรู้ฟังเพื่อจะขายทรัพย์สินให้เสร็จแล้วเอามาชำระหนี้ก้อนแรกนะ
1: ค่ะโอ้ยากนะเนี่ยฟังดูแล้ว
2: ยากนะ
0: แล้วพอมาดูซิว่าไอ้ก้อนแรกเนี่ยมันพอที่คำพิพากษาพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มดอกเบี้ยอะไรมันพอกันไหมถ้าไม่พอก็ต้องไปยึดรอบ2แต่ถ้ามันพ้นระยะเวลาการยึดรอบ2ก็คือเจ้านะครับ
1: ก็ไม่ได
0: ้แค่การยึดรอบแรกได้แค่ไหนแค่นั้นเลยถูกกฎหมายทุกอย่างด้วย
2: แล้วอย่างนี้ถือว่าหน่วยงานราชการบกพร่อง ผิดพลาด

0: าดไหมจะอย่างนี้ได้ไหมฮะหรือต้องมีคนไปร้อง
1: ไม่บกพร่องนะไม่บกพร่องเพราะเขาก็ยึด
2: เขาก็ทำตามหน้าที่เพียงแต่ว่ามัน
1: เขายึด
2: ไม่ทัน
1: เขายึดใช่เขาแค่ยึดแล้วเขาทำตามหน้าที่ไม่ทันโดยกระบวนการนั้นเป็นกระบวนการของหน่วยงานอื่นที่เขาไม่อาจก้าวล่วง
0: ครับ
1: ผมพูดสวยดีไหม
2: โอ้คดีแบบนี้นี่น่าจะมีเยอะนะ
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะของคนที่มีฐานะ
2: แล้วก็หลายคดีนะที่น่าสนใจ
1: คือในกระบวนการของการยึดอายัดเนี่ยนะครับสัมภาระเนี่ยเก่งที่สุดเวลาเป็นคดีทั่วไปผมเห็นเขาตามยึดแบบ
2: เขาเรียกตาสีตาสาใช่ไหมตาสีตาสา
1: ไม่มีตาสีตาสาไม่มีหรอกคนเสียภาษีไม่มีตาสีตาสา
2: เท่ากันเสมอหน้ากัน
1: เพราะฉะนั้นในเคสเนี่ยทำไมยังไม่เห็นกระบวนการอย่างนั้นไง
2: ตอนที่ฉันยังเรียนหนังสือนะ
1: ครับ
2: ตอนนั้นหลายท่านคงยังหนุ่มน้อยสาวน้อยจำได้ว่ามันมีบางคดีเนี่ยที่รังสิตสมัยก่อนเนี่ยเป็นทุ่งรังสิตอยู่ก็ยังเป็นช่วงที่ก่อนมีคดีของเนื่อมนะเขามีสู้คดีฟ้องล้มละลายแบบนี้แล้วก็ดึงกันไปสู้กันไปประมาณเกือบจะ 10-20 ปีมั้งจนที่เนี่ยจากหลักพันเนี่ยเป็นหลักประมาณสักพันล้านได้มั้ยจ่ายไปก็คุ้มเหลือตั้งเยอะคือพอเวลามันไปเนี่ยแต่ว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆหรือว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมูลค่าทรัพย์สินมันเกินไปละไปตั้งไกลละแต่ว่าในส่วนที่เป็นมูลหนี้มันไม่มากไงก็เหมือนอย่างช่วงนี้ถ้าเราคิดดอกเบี้ยจาก 17,000 กว่าล้านโอ้โหบางทีมันท่วมต้นแล้วมั้งแต่ว่าถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ถ้ายึดมาแล้วก็ทำตามกระบวนการไม่ทันด้วยเงื่อนเวลาแบบเนี้ยก็เสียเปรียบเนาะใช้เวลา20ปีเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาอยู่ดีหรือเปล่า
1: โอ้โหเจ็บจังเลยคำนี้ใช้เวลา20ปีไม่ได้อะไรกลับมา
0: รอดู
1: ครับรอดูกระทรวงการคลังครับ
2: มีคำถามมันก็ถามบ่อยแล้วใบบริสุทธิ์ใบตราบาปใบตราบาปมีจริงไหมไอใบบริสุทธิ์เนี่ยมีแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อพ้นโทษแล้วในประวัตินี่ประวัติอาชญากรนะที่เราเคยเรียกกันว่าเวลาเราไปทำอะไรกับราชการเนี่ยต้องไปสอบประวัติอาชญากร
0: จะลบไหม
2: โดนลบไหม
1: ต้องรอมีการประกาศพรก.ล้างมลทินครับถึงจะล้างออกไปทีหนึ่งในระบบนะครับต้องรอเป็นระลอกเหมือนกัน
2: ค่ะแล้วพอมีคดีอื่นมาก็เริ่มต้นใหม
1: ่โอ้จริงๆของคุณทักษิณเนี่ยใช้เป็นหลักเกณฑ์ปกติเลยไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นนะครับเป็นหลักเกณฑ์ประกาศปกติคือเข้านิยามผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามนิยามมาตรา8เลยครับหลักเกณฑ์ของกฎหมายทุกอย่างพ้นโทษทันทีครับวันนี้ตามมาตรา8
0: ต่อกำไร EM เลยใช่ไหมวันนี้เลย
1: ใช่ครับตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ราชการจะมีระเบียบแบบแผนอะไรท่านต้องไปหาของท่านมาแต่จะมาละเมิดสิทธิผู้ต้องขังไม่ได
2: ้ค่ะ
0: ครับ
1: นี่เพราะว่ามีโทษจำคุกตามระบบเหลืออยู่เพียง1เดือน10วันจึงเข้าเงื่อนไขไม่เกิน1ปีพอดี
2: แต่แม้เวลามันก็น้อยเน
1: า
2: ะ
1: นี่ครับตามกฎหมายเป๊ะทุกอย่างครับ
0: กลับเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปดีไหมครับ
2: ค่ะ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิ ศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะอุ้ยวันนี้เนี่ยนะข่าวมีเป็นร้อยข่าวอยากจะคุยทุกเรื่อง แต่ขอความคืบหน้านี้เมื่อวันก่อนนะไม่ทันนะเรื่องของชาปนกิจชาปนกิจล่าสุดที่ดูเหมือนมีความคืบหน้าแต่เห็นข่าวว่าน่าจะไปหวยในไปตกอยู่ที่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าดูแลในส่วนกระทรวงเกษตรแล้วก็พัฒนาสังคมเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเป็นเจ้าภาพที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาชาปนกิจเนี่ยใช่หรือเปล่าคุณรณรงค์คะ
1: ครับ
2: มันยังไง
1: ผมก็พยายามติดตามปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2จริงๆไม่ใช่ปี2567นะผมไปดูข่าวย้อนหลังด้วยความที่ตัวเองเยอะมากหลายสิ่
2: ง
1: 8ปีที่แล้วคุณจะกับทันคุณศิรพร
2: ตั้งแต่คดีจังหวัดอะไรเนาะโคราช
1: ผมพาชาปนกิจบุรีรัมย์ไปร้องกองปราบ
0: ครับ
1: ผมก็เพิ่งรู้ว่าผมเป็นจุดเริ่มต้นของการล้ม500ล้านที่สตึก
2: เ
1: มื่อ8ปีที่แล้ว
2: 8ปีก่อน
1: คือชาวบ้านเข้ามาตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้อะไรว่าชาปนกิจชาปนกิจเราก็เอ๊ะอะไรคือเงินชาปนกิจเขาบอกเงินผีเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเดือดร้อนใช่ไหมไปกองปราบกันไปก็ไป
2: แต่ก่อนโคว
1: ิดก็แห่นู่นนานแล้วนะแล้วก่อนโควิด
2: ผมยังก่อนโควิดจำได
1: ้ผมน่าจะอายุประมาณสัก30ต้นๆอ่ะ
2: ไอ้เรารู้จักกันได้ยัง
1: ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้จัดวิทยุเลย
2: เดี๋ยวดิฉันก็เคยสมัยก่อนดิฉันก็เคยได้ยินเหมือนกันตอนทำข่าวนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังนึกว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐประเภทหนึ่ง
1: ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรสารภาพตรงๆพาเขาไปแจ้งกองปราบก็ยังไม่รู้เรื่องเลย
2: ดิฉันยังนึกว่าเป็นของหลวงอ่ะ
1: โอ้ชาวบ้านเขาถือป้ายกันมาบอกโกงเงินผีโกงเงินผีแล้วก็นั่งย้อนหันไปอ่านโกงเงินผียังไงไม่ค่อยเข้าใจ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็แจ้งความกันไป8ปีที่แล้วกลับมาอีกทีนึงปุ๊บวาร์ปมาโลกอนาคตปี69
2: กลับมาอีก
1: กระทรวงพม.ประกาศชาปนกิจยุบ10แห่งไม่สะเทือนนะครับไม่ต้องตกใจแล้ว
2: ทำไมผมต้องมาเจ
1: อผมต้องไปเจอเลขานุการรัฐมนตรีพม.วันนั้นทีนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะคุณผู้ฟังคือถ้าวันนั้นไม่ไปเจอดร.ธนกิจที่รายการทีวีเรื่องปัญหาชาปนกิจเนี่ยไม่ได้ทำม็อบ8จังหวัด9จังหวัดแน่นอนเพราะว่าทางพม.เขาบอกว่า ชาปนกิจที่ล้มเนี่ยพวกท่านไม่เดือดร้อน
2: ค่ะ
1: ระบบตรวจสอบพวกท่านสามารถตรวจสอบได้อย่างสุจริตโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงธรรมที่สุดอยากดูอะไรท่านไปสามารถขอดูได้เลยผมก็นั่งฟังในทีวีแล้วก็เลยบอกอ่ะเปิดภาพที่พิษณุโลกสิ
2: ค่ะ
1: เนี่ยต้องไปสู้มา3ปีไม่มีใครช่วยเลยกว่าจะจับนายกอบต.ได้สักคนหนึ่งทั้งกองทุนหมู่บ้านเงินชาปนกิจเงินออม

0: องกันอยู่ที่นครไทยพิษณุโลกแล้วเหตุการณ์นี้ก็มาเกิดซ้ำที่เพชรบูรณ์มหาสารคามนครราชสีมาระยองศรีสะเกษอุดรธานีอำนาจเจริญบุรีรัมย์แล้วก็มากองรวมกันที่สำนักนายกเดิมชาวบ้านเขาก็กระจัดกระจายกันอยู่เก้าจังหวัดเขาก็รวมกันอยู่เขาก็สู้พยายามตามว่ามันคืออะไรปรากฏว่าพอพวกเราจับมือกันเก้าจังหวัดกันได้ก็จะมีชาวบ้านที่เขาตั้งหลักสู้กันเขาก็จะมีข้อมูลเริ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามจังหวัดกันเขาก็จะเริ่มรู้ว่าผู้ว่าจังหวัดไหนทำงานผู้ว่าจังหวัดไหนขี้เกียจจากคำสั่งที่ออกมาเขาจะรู้เลยจังหวัดเนี้ยจังหวัดระยองเนี่ยทำดีนครราชสีมาเนี่ยทำดีมีการติดตามเรื่องแต่ยังไปไม่ถึงที่สุดว่ามีใครกระทำความผิดหรือไม่ระยองเนี่ยไปใช้สิทธิ์ทำกฎหมายมาเต็มที่หมดแล้วยกฟ้องหมดเลยเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอาญากรรมการชาปนกิจก็ไม่ผิดคดีแพ่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบใช้หนี้สบายเหลือเกิน9จังหวัดก็เลยไม่ยอมอย่างนี้มันเหมือนกับหลอกให้เราเอาเงินมาจ่ายถึงเวลาเบี้ยวกันเฉยๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วคนที่ต้องมาทวงเนี่ยคือตายไปแล้ว
1: ใช่เจ้าของเงินเนี่ยก็ตายไปแล้วไม่มีใครคือนอกจากทายาทซึ่งรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
0: ทายาทก็เป็นคนแก
1: ่ก็คนที่เจ็บเนี่ยก็คือคนที่เจ็บปวดนะเจ็บใจเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วโอ้โหมันหากินง่ายมากเลยนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ย
0: คือเราก็เลยงงว่าทำไมถึงไม่มีใครร้องเรียนไม่มีใครเรียกร้องอ๋อ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: คนที่ถูกโกงเนี่ยตายไปแล้ว
1: ใช่
0: แล้วพอเขาตายแล้วไม่ได้เงินคนที่จะมาต่อสู้ดิ้นรนพอไปทวงพอไปทวงก่อนนะพอไปทวงบางสมาคมชาปนกิจที่เอาเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนไปทำบุญให้พวกเราเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นมาฟ้องสมาชิกด้วยกันฟ้องติดปากเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทอย่างแกนนำชาปนกิจที่จังหวัดอุดรธานีคุณสมเจตก็ถูกฟ้องแต่ไม่ว่ากันสมาคมชาปนกิจที่ล้มละลายไปแล้วอยากจะฟ้องเพราะเราไปด่าว่าโกงเชิญหาเงินมาจ่ายพันศพด้วยคือณวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดที่ชาวบ้านเขาบอกเขาสู้กันมาสำนักนายกเขาก็ไปมาหลายรอบรอบนี้เราไปกันมา9จังหวัดเราได้หนังสือตอบรับจากสำนักนายกมาเมื่อวันที่20เมษายน2569เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเครือข่ายชาวบ้านที่สู้กันมาเขาก็จะประสานงานส่งเรื่องไปให้กระทรวงพม.ให้กระทรวงพม.เป็นเจ้าภาพเดี๋ยวผมก็นั่งดูว่าพม.เนี่ยมีกำลังคนอยู่ประมาณ 5,000 คนจะทำทั้งประเทศได้หรออันนี้คิดในใจนะแล้วก็พอเห็นหนังสือเนี่ยผมก็เลยอ่ะผมขอคอนแทคติดต่อประสานงานไปหาโฆษกกระทรวงพม.เมื่อวานได้คุยกับโฆษกกระทรวงพม.ผมก็ตามเรื่องนี้ว่าพม.จะรับเป็นเจ้าภาพเองหรือว่ายังไงผมจะได้รู้ว่าผมต้องไปกระทรวงไหนที่ผมถามอย่างนี้เพราะจะบอกคุณผู้ฟังว่าสมาชิกชาวประชาธิปไตยทั้งประเทศจงฟังไว้ด้วยว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมต้องไปหากระทรวงไหนขนาดผมรวมกัน9จังหวัดเนี่ย
1: นี่ทนายเนี่ยยังสงสัย
0: คนไม่อยากรับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรืออย่างไรพวกเราเดือดร้อนจริงๆเสียหายเนี่ยนะผมอ่านให้ฟังแล้วอย่าตกใจนะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเอาเฉพาะระยองมหาสารคามอุดรธานี3จังหวัดเนี่ยรวมกันเนี่ย 4,000 ล้านเนี่ยใครรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: 4,000 ล้านเนี่ยใครรับผิดชอบเอาแค่3จังหวัดไม่นับอีก6จังหวัดที่เหลือนะเนี่ยระยองเนี่ยทำไมระยองสู้กันจังเพราะระยองพันล้านอุดรธานีทำไมเดือดกันจังฟ้องกันจังเกือบสองผมว่าเกิน 2,000 ล้านแน่นอนอุดรธานีเกินแน่นอนมหาสารคามบาปีปทุมขนาดสสพรรคประชาชนก็มาช่วยสู
1: ้
0: มันแล้วมันยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้ามาในระบบนะ
1: ในบ้านเรา
0: หลายกลุ่ม
1: บ้านเรารู้สึกว่ามันเอื้อคนโกงป่ะเรื่องไหนกัน
0: คือตอนนี้ผมกำลังถามหาว่าผมไม่รู้ว่าเงินมันหายไปไหนแล้วผมก็ไปถามหาใครหาใครเขาก็หันหน้าหนีกันหมด มันเป็นอะไรกับเงินชาปนกิจทำไมมันหาคนรับผิดชอบไม่ได้ผมก็เลยติดต่อกลับไปที่คือในหนังสือของสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนึ่งสองกระทรวงมหาดไทยสามกรมกิจสตรีและสถาบันครอบครัวสี่กรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: ถ้าหน่วยงานเนี่ยสำนักนายกเขาประสาน

0: ทำงานให้ติดตามเรื่องนี้แต่ใน5หน่วยงานเนี่ยมันข้ามกระทรวงกัน
1: บางคนบอกบางคนบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเงินมันไม่

0: ผู้แทนราษฎรก็มีนะครับ
1: นั่นน่ะสิ
0: เดินตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภาแล้วก็เป็นคดีกันอยู่ที่ล้มก็มีนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็พยายามขอไปบอกท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาช่วยพวกผมด้วยผมโดนกันมาอย่าง
1: น
0: ี้
1: เรียกอะไรนะหยิกเล็บเจ็บเนื้อ
0: เราต้องถามว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้ช่วยท่านท่านรู้หรือเปล่าว่าเขาเอาเงินพวกเราไปคือชาวบ้านอ่ะสงสัยและชาวบ้านสงสัยมากเลยเงินมันต้องมีคนเอาไปไม่งั้นมันไม่หายไปต้องหลายพันล้านแล้วกระบวนการในการไปแจ้งความทำไมถึงเอาผิดใครไม่ได้แล้วพม.ก็ลอยตัวบอกว่าเป็นเรื่องของอบต.ส่วนอบต.บอกไม่รู้เลยว่ามีภาระหน้าที่ต้องทำ
1: คือเขาบอกว่าไอ้ความคุ้มครองในลักษณะของไม่ใช่มิจฉาชีพอะแต่ว่าคนที่มีปัญหาหรือคดีต้องคดีอะไรต่างๆเนี่ยดูมันเข้มแข็งเนาะดูขนาดในสภาสิเอกสิทธิ์ก็เข้มแข็งคือ
2: บาง
1: ท่านบอกว
2: ่า
1: บางท่านบอกว่าเฮ้ยเป็นหลักการไม่ได้ดูลงไปในเนื้อหาว่าเขาคุ้มครองเพื่ออะไรเนี่ยเขาคุ้มครองอะไรเพื่ออะไรบางท่านก็บอกว่าอะต้องยึดหลักการ4อะไรแบบนี้ดังนั้นการคุ้มครองแบบนี้ก็เลยทำให้หน่วยงานราชการซึ่งอาจจะเป็นข้าราชการตัวเล็กๆที่จะเข้าไปดำเนินคดีหรือว่าเข้าไปแตะเนี่ยมันตัวเล็กอะแต่ทำงานใหญ่อะมันก็บางท่านก็ทำไปไม่ถึงไหนมันโอกาสที่จะเรียกล้มช้างเนี่ยมันยากใช่ไหมหรือเปล่าหรือไง
0: ทีนี้ผมก็เลยโชคดีที่ปรึกษาของคณะกรรมการในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะเก่งเขาเห็นชาวบ้านไปสภาบางคนทำงานอยู่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้คำปรึกษามาชาปนกิจผู้ตรวจการแผ่นดินเคยส่งเรื่องฟ้องคดีทำความเห็นให้ฟ้องคดีฟ้องเอาผิดนายทะเบียนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมทุจริตยักยอกเงินก็มีกำลังเลงอยู่อาจจะมุบไปหาลือผู้ตรวจการแผ่นดินให้เอาเครือข่าย9จังหวัดเข้าไปสู้กันตรงนั้นต่อ
1: ค่ะ
0: ผมเห็นคำพิพากษาศาลที่จะฟ้องแล้วนะครับผมว่าจะฟ้องภาครัฐประมาณ 5,300 ล้านขอสักคนละครึ่งก็ยังดีขี้เกียจจะไปทำม็อบแล้วเดี๋ยวจะฟ้องศาลปกครองทีละจังหวัดแล้วจะไวกว่าคำฟ้องใกล้เสร็จแล้วปัญหาอย่างเดียวคือยังไม่สามารถรวบรวมรายชื่อชาวบ้านจนได้ครบ 5,300 ล้านเพราะมันต้องใช้การเก็บกำลังดูว่าจะให้ใครเป็นเจ้าภาพช่วยพวกผมเก็บถ้าชาวบ้านทำกันเองไม่มีก็ถ่ายเอกสารส่วนถ้าเราจะไปให้พม.ทำถ้าเราบอกพม.ผมจะฟ้องท่านนะเพื่อหาเงิน
1: ได้ไหม
0: ผมกำลังคิดว่าเขาจะคุยกับผมไม่กำลังคิดกังวลผลอยู่ตอนนี
1: ้คุณจะฟ้องเขาแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยเลิฟคุณเท่าไหร่หรือเปล่า
0: แต่ผมต้องฟ้องไงถ้าผมไม่ฟ้องผมจะเอาเงินมาคืนตรงไหนก็คุณไม่ยอมรับผิดชอบอ่ะ
1: แต่เขาก็บอกว่าแหมเขาก็มีความพยายามแล้วยังจะโดนฟ้องอีกมันก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหม
0: คุณยอมเจ็บหน่อยได้ไหมเพื่อประชาชน
1: คุณถามใครจ๊ะ
0: ถามพม.เพื่อกลุ่มเปราะบางยอมโดนฟ้องยอมรับผิดได้ไหมเพื่อประชาชน
1: เงินก็ต้องฟ้องรัฐมนตรีแต่คนทำงานเป็นข้าราชการ
0: คนทำงานข้าราชการเนี่ยรัฐมนตรีเขาไม่ได้กำกับแล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรังมาด้วย
1: นั่นแหละสิ
2: ครับ
0: โอ้พูดอย่างนี้ปุ๊บเดินไปไหนไม่มีใครอยากคุยแล้วเนี่ย
1: ไม่ใครสนใจรณรงค์น่ารังเกียจเหลือเก
0: ิน ผมก็เลยไม่รู้จะไปไหนไงผมว่างานเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาให้พม.ใช่แต่พอข้อมูลว่าพม.ทั้งกระทรวงเนี่ยมี 5,000 คน
1: จะไหวไหมเนี่ย
0: 5,000 คนเนี่ยกองกำกับกิจการสตรีเนี่ยมี7คน
1: สิริรวมแล้วสตางค
2: ์
1: ถึงสักหมื่นล้านยัง
0: ใช่
1: ถึงสักหมื่นล้านยัง
0: คือผมเอาแค่9จังหวัดผมบวกแค่นี้ผมพอใจกับตัวเลข9จังหวัดอยู
1: ่ก็จังหวัดนี้เท่าไหร่นะฮะเป็นหลักพัน
0: 5,300 ล้าน
1: 5,000 กว่าล้านอู้ย9จังหวัดประเทศไทยมี70กว่าจังหวัดเนาะอันนี้ยังไม่ถึง1ใน2เลยนะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยไม่ต้องประมาณ
0: อุดรธานีเนี่ยเผลอเก็บข้อมูลจังหวัดเดียวเนี่ยอาจจะทะลุจังหวัดเดียว 4,000 ล้านเนี่ยอุดรธานีแต่ดูอยู่เนี่ย
1: นี่เป็นเรียกว่าเป็นพี่น้องกับแชร์ลูกโซ่
2: แล้วอย่างกรณีของคุณลงไปร้องเรียนเนี่ยเอายุบกิจการหรือปิดกิจการไปหมดเลยฮะสมาคมเหล่านี้ชาปนกิจเหล่านี
0: ้มีตั้งแต่โดนสั่งปิดโดนสั่งหยุดกิจการสั่งยุบไปแล้ว

0: แล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบมีทุกประเภทเลยครับแต่ส่วนมากจะเป็นขาดสภาพคล่องในการจ่ายอยู่ระหว่างการหาทางออกอยู
1: ่แต่หากรณีที่เกิดเขาสั่งยุบไปแล้วปิดกิจการไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนได
0: ้ปัญหาตอนนี้โอเคนี่แหละครับคุณจักรพันธ์ปัญหาตอนนี้ก็คือพอสั่งปิดเสร็จปุ๊บกรรมการก็จะจบแล้วก็ลอยตัวเลย
2: ใช่ก็บอกว่าไม่มีตังค์
0: มันจะโดนตัดจบอย่างนั้นเราจึงตั้งหลักกันใหม่ว่าตรงไหนที่ล้มอย่าเพิ่งสั่งยุบให้เอาผิดกรรมการก่อนแล้วค่อยยุบถ้าไปยุบแล้วไม่เอาผิดกรรมการมันก็คือไม่มีใครผิดเพราะฉะนั้นต้องหาคนผิดแล้วค่อยยุบแล้วค่อยเอาผิดนายกอบต.ที่ปล่อยให้ล้มด้วย
2: คุณสุพนัทเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากจะพูดเลยจริงถามคุณรณรงค์หลักสูตรโตไปไม่โกงเนี่ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยทำไมมันยิ่งโตยิ่งโกงนอกจากวิชา3วิชาประวัติศาสตร์อะไรต่างๆที่ต้องปัดฝุ่นมาเรียนกันใหม่แล้วนะที่ทางอว.กับสท.เนี่ยเขาก็จับมือกันอยู่เนี่ยนะแล้วมันยังต้องมีอีกหลายวิชานะไอ้หลักสูตรโตไปไม่โกงเนี่ยที่ก็สำคัญอุ๊ยเดี๋ยวฉันยังอยากจะคุยเรื่องของคดีปิดปากเนี่ยฟ้องคดีปิดปากก็ไม่ได้คุยเลยนะ2อาทิตย์แล้วนะเนี่ยแล้วยังต้องถามอีกนะนายกสภามหาวิทยาลัยเนี่ยทำงานการเมืองไม่ได้หรืออุ๊ยเยอะเยอะมีเวลา5นาที
0: นายกสภามหาวิทยาลัยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องบอกนะว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาคืออธิการบดีอธิการบดีอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบริหารจัดการกันก
2: ็
0: ฟ้องร้องกันประจำครับผมชินละผมชินละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีควรจะมีกฎหมายเขียนว่าไม่ควรมายุ่งการเมือง
2: หรือว่าห้ามรับตำแหน่งทางการเมืองถูกไหมม
0: า
2: ถึงจะชัดเจนไหม
0: ผมเคยถามนะครับผมเคยถามทำไมถึงไม่อิสระไปเลยครับเหตุผลก็คือมันไม่ได้มีกฎหมายห้าม
2: แต่นี่คุณ
0: เป็นนักวิ
2: สิบปีมาเนี้ยสิบปีมาเนี้ยคุณจะเห็นเลยความเคลื่อนไหวเนี่ยเขาลงมาเล่นกันเต็มตัวนักวิชาการแทบจะทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยล้วนแล้วแต่ฝักใฝ่การเมืองหรือว่าขออภัยดิฉันพูดหยาบคายเข้ามาเกี่ยวข้องกับแวดวงหรือว่าเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองได้ไหมดิฉันต้องถามให้ห่างไกลคุกเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาด่า
0: ไม่มีข้อห้ามและถ้าเกิดการเคลื่อนไหวนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายก็ไม่ได้ผิดอะไรมีเงื่อนไขนะทำได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนั่นแปลว่าถ้าเกิดมีการกระทำความผิดกฎหมายคุณอาจตกงานได้เสี่ยงเหมือนกันครับ
2: อ๋อเหรอคะ
3: นะ
2: พอดีฉันเห็นเขาเคลื่อนไหวกันแบบโอ้โหแบบเปิดเผยกันสมัยก่อนนี่ยังอิงๆอ่ะเดี๋ยวนี้
0: นี่ความแตกต่างนักวิชาการเนี่ยเวลาเขาสอนหรือเขาถ้าไปอยู่ข้างนอกก็เรียกไฮปาร์ค
2: ไฮปาร์คอ
0: ยู่ในมหาลัยก็คือบรรยายอยู่ข้างนอกมหาลัยเรียกไฮปาร์คอันนี้ให้เห็นภาพ
2: แล้วอยู่ในห้องเรียนล
0: ่ะอยู่ในห้องเรียนก็เหมือนไฮปาร์กอ่ะก็มันพูดเรื่องการเมืองมันก็ไปอย่างนั้นแหละ
2: ไม่อยู่ในห้องเรียนเขาเรียกว่ากระบวนการโซเชียลไลซ์กระบวนการรอร้อมกล่อมกล่าว
0: ทีนี้ในกระบวนการในห้องเรียนเนี่ยมันจะมีการเปิดข้อมูลดิบด้วยเพื่อวิเคราะห์กัน
2: ใช่ใช่
0: มันจะลงลึกเลยว่าหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้หรือเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไปเจาะไปทำวิจัยกันมาผลเป็นยังไงบ้างนโยบายสมมติถ้าเป็นวิจารณ์การเมืองนโยบายภาคนั้นภาคนี้เป็นยังไงทางเศรษฐกิจบ้างก็จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์กันมาซึ่งมันจะทำให้เกิดประชาชนที่ไม่ได้มีองค์ความรู้ก็จะต้องฟังนักวิชาการไง
2: แต่เราสมัยก่อนเราเชื่อว่านักวิชาการเนี่ยในส่วนในใจเนี่ยไม่ว่าจะชอบอะไรก็ตามแต่ว่าเวลาที่เผยแพร่ข้อมูลเนี่ยก็จะให้ข้อมูลทั้งสองด้านแล้วก็ปล่อยให้เราเนี่ยคิดแล้วตัดสินใจถูกไหมเราต้องเรียนทุกแบบทุกเรื่องแล้วก็สกัดออกมาแล้วตกผลึกเป็นวิธีคิดซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันมันควรเป็นเช่นนั้นไหมอ
0: ันนี้เป็นหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษาที่ยากมากต้องไปหาวิธีให้นักศึกษาเข้าใจอย่างนั้นให้ได
3: ้
0: ต้องทำให้เข้าใจให้ได้เพราะถ้าเกิดบางครั้งมันก็มี2มุมต้องเข้าใจว่าบางครั้งพออาจารย์ชี้นำเกินไปก็จะบอกเฮ้ย hey, ไปชี้นำความเห็นทางวิชาการได้ยังไง
2: เราไม่เห็นด้วยได้นะเราไม่เห็นด้วยได้จริงๆ
0: อ่ะเราไม่เห็นด้วยบางมหาลัยก็เอฟนะ
2: อ๋อเหรอ จริงเหรอ
1: ไอเอฟเลย
2: เฮ้ยดิฉันเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ดิฉันเป็นคะแนน
0: ความเห็นแย้งกันไม่ได้นะบางที
2: จริงเหรอ
0: ก็อยู่ในแวดวงของสถานศึกษา

0: ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเรียนรู้กัน
1: เรื่องนี้นิดแค่หนึ่งนาทีเขาบอกว่าร้านค้าย่านห้วยขวางครับเขาปฏิเสธไม่รับเงินบาทไทยจะรับเป็นเงินหยวน
2: ได้ไหม
1: ไม่ก็ต้องใช้แอปของจีน
2: อยู่ในประเทศไทยไม่รับเงินไทยได้ไหม
1: ย่านห้วยขวางเนี่ยนะเขาร้องเรียนกันมาน
0: ี่นะครับ
2: ก็ตอบไม่หนึ่งนาที
0: ผมนั่งอ่านข่าวนี่อยู่เมื่อเช้าเลยว่ามันอะไรยังไงทีนี้ก็เลยไปดูว่ามันทำได้ไหมปรากฏว่าในมุมทางกฎหมายนะครับการจ่ายเงินหยวนเนี่ยมันไปดูคือพรบ.ราคาสินค้าและบริการเขาเขียนว่าให้จ่ายเป็นเงินไทยอ่ะพรบ.เงินตาก็ระบุชัดว่าชำระหนี้ตามกฎหมายต
2: ้
0: องใช้เป็นเงินไทยห้ามปฏิเสธใช้เงินอื่นไม่ได้ส่วนถ้าใครเป็นนอมินีก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
2: ค่ะ
1: แล้วนี่ก็ไม่รับแล้วเราไปร้องใครได้ไหมครับ
0: คุณจักรพันธ์ขึ้นป้ายคุณจักรพันธ์ขึ้นป้ายราคาสินค้าคุณจะขึ้นเป็นราคาเงินหยวนไม่ได้นะคุณต้องขึ้นเป็นราคาเงินบาทนะ
2: ขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะคะไทยรัฐ .co.th daily news .co.th ข่าวสด .co.th the standard .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com amrintv.com ข่าว workpoint .com bbc thai .com news 1 mbt connect nelna .com ผู้จัดการออนไลน์ .com thai post .net ประชาชาติ .net tna .m .net thai pbs .or .th สำนักข่าวไทยเว็บไซต์ mof.go.th ขออภัยเนื่องจากไม่ได้ขอบคุณมาหลายวันมากดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศรีหศักดิ์สัตย์กัมพูชาพูดอย่างทำอย่างหลังเลือกเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสทั้งที่ยังสามารถเปิดโต๊ะเจรจาทวิภาคีได้ในศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและว่าเรื่องดังกล่าวฝ่ายไทยเห็นว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพราะไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีเจตนาของไทยที่ให้ยกเลิกMOU 44เพื่อให้เริ่มต้นการเจรจาในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในขณะที่ฝ่ายกัมพูชากลับพูดว่าฝ่ายไทยยกเลิกเพราะตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ใช่แต่ต้องยอมรับความจริงว่า MOU 44ไม่ได้มีความคืบหน้าเมื่อทั้งสองประเทศเข้าเป็นภาคีอันครอสแล้วก็น่าจะเจรจากันภายใต้กระบวนการอันครอสและควรให้โอกาสในการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนกองทัพรัวแจงชาร์จปิดชายแดนเข้มงวดเต็มรูปแบบชี้ผลักดันเขมรพ้นโทษออกนอกประเทศเป็นภารกิจตามกฎหมายพลตรีปารัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการส่งกลับชาวกัมพูชาที่พ้นโทษและสิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมของไทยแล้วจำนวน30คนพร้อมกับผู้ติดตาม3คนผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีต่างๆอาทิความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีเข้าเมืองความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดอาญาอื่นๆซึ่งภายหลังพ้นโทษแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่

0: ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง2522เป็นวิธีการส่งกลับที่เหมาะสมตามกฎหมายยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการส่งกลับบุคคลต่างด้าวหลังพ้นโทษตามกระบวนการทางกฎหมายไม่ใช่เป็นการเปิดด่านหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนแต่อย่างใดตำรวจอังกฤษถูกกดดันหนักกรณีใส่กุญแจมือเหยื่อถูกแทงจนตายตำรวจอังกฤษกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันอย่างหนักทั่วประเทศหลังมีการเปิดเผยภาพจากกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยให้เห็นเหตุการณ์นักศึกษาหนุ่มวัย18ปีถูกใส่กุญแจมือขณะนอนจมกองเลือดและกำลังจะเสียชีวิตเพราะถูกแทงในปี2025เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ธันวาคม2025ในเมืองซาวท์แฮมป์ตันทางตอนใต้ของอังกฤษวิกรมดิกว่าชายชาวซิกวัย23ปีซึ่งใช้มีดดาบยาว21เซนติเมตรแทงเฮนรี่โนวักนักศึกษาวิทยาลัยวัย18ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุดิกว่าได้โกหกว่าเขาถูกโนวักทำร้ายร่างกายและด่าทอด้วยถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อในคำให้การของคนร้ายในทันทีโดยเลือกที่จะใส่กุญแจมือและจับกลุ่มโนวักที่กำลังนอนได้รับบาดเจ็บจากวิดีโอบันทึกภาพโนวักพยายามร้องขอตำรวจซ้ำๆว่าเขาถูกแทงและหายใจไม่ออกแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับตอบกลับไปว่าฉันไม่คิดว่าเธอโดนแทงหลังจากนั้นไม่นานโนวักหมดสติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาศาลเมืองเซาท์แฮมป์ตันได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตวิกรมดิกว่าในข้อหาฆาตกรรมและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์นี้ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคืนเกิดเหตุได้ยื่นหนังสือลาออกแล้ว1นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนักวิชาการชี้เหตุฟ้าผ่าคนขี่มอเตอร์ไซค์เพราะอยู่บนที่สูงไม่เกี่ยวกับสร้อยคอหรือโทรศัพท์มือถือรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อธิบายถึงเหตุการณ์ประชาชนถูกฟ้าผ่าขณะขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสายฝนบนสะพานยกระดับราชวิภาได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลที่คอเป็นรอยไหม้ของสร้อยสแตนเลสตัวพระหล่นอยู่ที่อกมีรอยไหม้ที่ใบหูและศีรษะซึ่งสาเหตุของการเกิดฟ้าผ่าไม่ได้เกิดมาจากสร้อยคอหมวกกันน็อกหรือตัวรถยืนยันทั้งหมดนี้ไม่ได้ล่อฟ้าแต่เป็นความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นและวิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าผ่าลงมาพอดีส่วนได้เห็นว่าเกิดรอยไหม้บนตัวผู้เคราะห์ร้ายเป็นรอยตามแนวเส้นสร้อยคอแล้วทำให้คิดว่าสร้อยคอล่อฟ้าผ่านั้นเกิดจากการที่โลหะของสร้อยคอได้รับกระแสไฟฟ้ามีการเหนียวนำให้เกิดความร้อนสะสมขึ้นจนทำให้เกิดแผลไหม้รุนแรงให้เห็นไม่ต่างกับกรณีของโทรศัพท์มือถือไม่เกรียมหรือระเบิดเมื่อถูกฟ้าผ่าซึ่งก็เป็นผลจากกระแสไฟฟ้าของฟ้าผ่าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมาทีนี้การขับขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีความเสี่ยงได้รับอันตรายกว่ารถยนต์มากเพราะเวลาที่รถยนต์ถูกฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าวิ่งไปรอบตัวรถและลงสู่พื้นดินในที่สุดโดยไม่เข้าไปหาผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารด้านในแต่มอเตอร์ไซค์นั้นไม่มีโครงสร้างห่อหุ้มผู้ขับขี่จึงมีความเสี่ยงที่จะรับกระแสไฟจากฟ้าผ่าไปเต็มๆดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรจะต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่ไปบนที่สูงเด่นหรือที่โล่งแจ้งหากเป็นไปได้ควรหยุดพักหาที่หลบฝนที่มั่นใจว่า

0: ปลอดภัยเช่นเป็นอาคารแข็งแรงหรือใต้โครงสร้างสะพานอย่าไปจอดหลบใต้ต้นไม้หรือป้ายโฆษณาซึ่งมักจะเสี่ยงถูกฟ้าผ่าหรือแม้แต่จะหักโค่นทับได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning อาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะครับเจอกันวันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับกับน้องอุ้มขจรกิจและผมบอลธีรวัฒน์นะครับสวัสดีน้องอุ้มครับ
6: สวัสดี
5: ทุกท่านเลยนะครับ
6: ค่ะวันนี้มากับฟ้ากับฝนเลยนะคะเ มื่อกี้เดินสวนกับพี่จิ๋มท่านข่าวท่านกฎหมาย
5: ครับ
6: บอกว่าเพิ่งจะแห้งเอง
5: นี่ฝนจะมาอีกแล้วเนี่ย
6: เพิ่งจะแห้งคือตอนที่จัดรายการเนี่ยจัดรายการเปียกๆนะ
5: เปียกอยู่ด้วยเหรอฮะ
6: ใช่แต่ตอนนี้ฝนฟ้าก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะพื้นที่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโชคดีอย่างนึงที่วันนี้เป็นวันหยุดหลายคนก็เลยไม่ต้องมาระทมทุกข์อยู่บนถนนนะคะแต่ว่าบางอาชีพเขาเลือกไม่ได
5: ้บางอาชีพเลือกไม่ได้แล้วเราก็จะใช้บริการเขาด้วย
6: ใช่
5: ก็อย่างเช่นน้องๆไรเดอร์ที่จะต้องส่งอาหารยิ่งฝนตกเนาะคนก็ยิ่งไม่ออกไปไหนก็ต้องเรียกน้องเหล่านี้ในการมาสั่งอาหารมาส่งอาหารให
6: ้แต่เดิมเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเกิดขับขี่อยู่บนถนนเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ใช้โทรศัพท์หรือไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ่ก็คงจะไม่เป็นไร
5: ไม่ได้อยู่กลางทุ่งนาอะไรแบบน
6: ี้กลางทุ่งนาแต่ตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วก็มีภาพวงจรปิดออกมาน่ากลัวมากเลยใจกลางกรุงเทพมหานครเลยค่ะ
5: ยกระดับรัชวิภา
6: ค่ะ
5: นะครับ
6: มุ่งหน้ารัชโยธิน
5: เกิดเหตุการณ์ที่โอ้โหคนข
6: ี่
5: มอเตอร์ไซค์ฟ้าผ่าลงมาแบบเต็มตัวต้องใช้แบบนั้นลงกลางหมวกกันน็อกเลยแล้วภาพที่บันทึกได้ก็น่าจะเป็น จากกล้องหน้ารถ

0: นะฮะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นคือตกใจมากเพราะมันเหมือนกับเหมือนในหนังอ่ะค
1: ือ
0: เป็นแสงฟ้าลงมาตุ้มแล้วก็แบบเหมือนระเบิดเลยอะฮ
1: ะ
0: แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังอยู่เนี่ยโอ้โหก็น่าจะช็อกอยู่พอสมควรแล้วมันก็มีจากภาพบางมุมที่ถ่ายในระยะไกลเห็นเป็นแบบสายฟ้
1: า
0: ลงมาเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะได้พอรับทราบข่าวนี้กันอยู่บ้างแล้วก
1: ็
0: เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า
1: ทำไมร้อย
0: ว
1: ัน
0: พันปีเราไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้ว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะฮะมีฟ้าผ่าลงมาแบบนี้คือรถยนต์เนี่ยแทบโอกาสน้อยที่เราไม่ได้เคยได้ยินข่าวแบบนี้มาแต่นี่มันก็คือมีคำถามว่าโอเคเมื่อสักครู่ตอนข่าวต้นชั่วโมงก็ได้พูดถึงว่าในทางหลักวิชาการเนี่ยมันคือความสูงของพื้นที
1: ่
0: ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับหรือว่าตัวรถหรืออะไรโอ้แต่ว่าหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่ายกระดับราชวิภาเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะเอ๊ะแล้วทำไมตำแหน่งอะตำแหน่งถึงลงมาที่บริเวณของชายผู้นี้พอดีอะ
1: ตอนนี้ตำแหน่งไม่ใช่ประเด็นแล้วประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือต้องเป็นคำเตือนแล้วว่าหลังจากเนี้ยไม่ควรที่จะอยู่ในพื้นที่ที่โล่งกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต่างระดับและสูงขึ้นไปจะสูงมากสูงน้อยเนี่ยไม่ควรแล
0: ้วแล้วเราจะทำยังไงถ้าคือเราเห็นกันมาตลอดเวลาว่าคือบางท่านเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เราก็จะเห็นพี่เขาไปหลบๆตามแบบใต้สะพาน
1: ใ
0: ช่ไหมฮะเพื่อที่เวลาฝนตกหนักมากแต่พอฝนเริ่มซาเนี่ยมีชุดกันฝนสักหน่อยหรือบางคนก็แบบยอมฝ่าสายฝนไปด้วยธุระปะปังด้วยภารกิจอะไรก็ตามที่จำเป็นเนี่ยแล้วจำเป็นจะต้องขับรถไปบนเส้นทางที่มันมีความเสี่ยงแบบนี้คือยังไงดีต้องเลี่ยงเส้นทางหรือว่าต้องยังไง
1: แบบนี้ก่อนนะคะในเบื้องต้นตอบไม่ได้เลยพี่บอลเพราะว่าทุกชีวิตมีคุณค่าแล้วทุกชีวิตก็มีความจำเป็นโดยเฉพาะไรเดอร์เขาก็มีเรื่องของเวลามาเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะต้องส่งของให้ทันนั่นนู่นนี่ทีเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้กูรูผู้รู้ที่เวลาที่มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เขาก็จะไปปรึกษากันก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คือท่านอธิบายว่าเหตุการณ์ที่มันฟ้าผ่าแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคนขับใส่สร้อยคอหรือเปล่าเป็นตัวล่อฟ้าผ่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ใช่วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่กับคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ใช่สื่อล่อฟ้าผ่าเลยถ้าคิดว่าโลหะจะล่อฟ้าผ่าตัวรถจักรยานยนต์ทั้งคันน่าสงสัยมากกว่าแต่มันคือความบังเอิญค่ะหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยก็แบบสวยก็ว่าได
0: ้โชคร้ายเลยแบบ
1: ใช่เพราะว่ารถก็ไม่ใช่แค่คันเดียวบนท้องถนนนั้นแต่มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะกำลังอยู่ในที่โล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะที่ฝนตกซึ่งมันคือหนึ่งในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าอยู่แล้วพื้นที่ที่มันสูงๆเด่นๆประจุไฟฟ้าในอากาศมันจะเคลื่อนที่มาตามเส้นทางที่สั้นที่สุดแล้วไปลงสู่พื้นดินมันมักจะผ่านวัตถุที่อยู่ในจุดที่สูงเด่นที่สุดของบริเวณนั้นถามว่าใกล้ๆกันก็มีรถเยอะแยะมากมาย
0: ก็มอเตอร์ไซค์ที่ยังขับตามหลังก็มี
1: มอเตอร์ไซค์เนี่ยอุ้มก็ไม่แน่ใจถึงได้ใช้คำว่าดวงที่แหมมันคือเกิดกับพี่เขาพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถยนต์คนที่อยู่ในรถยนต์เนี่ยยังมีความปกป้องคุ้มครองจากโลหะต่างๆอยู่คือการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างที่เกิดฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงได้รับอันตรายกว่ารถยนต์
0: อันนี้ชัดเจนใช
1: ่เวลาที่ถูกรถยนต์ถูกฟ้าผ่าเนี่ยค่ะโครงโลหะของตัวถังรถยนต์นะมันจะทำเหมือนเป็นตัวป้องกันเขาเรียกว่าโครงฟาราเดย์หรือฟาราเดย์เคชให้กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเนี่ยวิ่งไปรอบตัวรถแล้วมันก็ลงสู่พื้นดินในที่สุดไม่เข้าไปที่ผู้ขับขี่รถหรือว่าผู้โดยสารที่อยู่ด้านในรถยนต์แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ได้มีโครงในการห่อหุ้มมาแบบเขาเรียกว่าเนื้อหุ้มเหล็กอะค่ะผ
0: ู
1: ้ขับขี่ก็เลยมีความเสี่ยงในการรับกระแสไฟจากฟ้าผ่าไปแบบเต็มๆซึ่งเรื่องนี้ก็จะหมายรวมหมดเลยนะกรณีที่ขับอยู่ทางต่างระดับเส้นถนนโดดเดี่ยวทุ่งนาหรืออาจจะเป็นไปแวะพักอยู่ใต้ป้ายโฆษณาเสี่ยงหมดต้นไม้เสี่ยงหมดถามว่าต้นไม้ป้ายโฆษณานี่คือมันเป็นสื่อนำไหมมันเวลาฟ้าผ่าต้นไม้หรือป้ายไงแล้วมันก็จะมาพาดโดนเราไง มันเสี่ยงในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็ถ้าเกิดฝนตกก็หลบก่อนหลบในอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อน
0: ก็เมื่อกี้ในห้องข่าวคือหลายๆคนรวมทั้งตัวบอลเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ถูกป่ะแต่โอเคโดยปกติสลับกันขับรถกับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมั่นใจว่าฝนตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์เนื่องจากกลัวอุบัติเหตุโดยปกติอยู่แล้วที่ไม่ได้เกี่ยวกับฟ้าผ่า

0: ฮะแล้วก็อาจจะต้องเปียกปอนมาอ่านข่าวหรืออะไรแบบนั้นก็จะลำบากแต่ว่าทุกๆคนหลายๆคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะได้เลิศเกิดตั้งคำถามว่าโอ้โห
1: จะทำยังไงทีนี
0: ้บางครั้งมันเลี่ยงยากเหมือนกันเนาะเพราะอย่างเนี้ย
1: บางทีขี่อยู่ไงแล้วอยู่ๆก็มาไง
0: แล้วอยู่ๆก็ฝนตกขึ้นมาน
1: ี่เข้าใจแล้วยังว่าทำไมต่างประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต
0: ้
1: ญี่ปุ่นเขาถึงได้ให้ความสำคัญกับข่าวพยากรณ์อากาศ
0: มากไม่โอ้คนละทิศทางข่าวกับบ้านเราเราใช้คำนี้ดีกว่าแล้วไอ้อย่างนั้นต่อยอดไปนิดเดียวว่าแวะไปนิดเดียวว่าข่าวอาจจะกรรมไม่ใช่ว่าเขาไม่มีนะแต่ว่าวิธีการนำเสนอของเขาจะไม่เหมือนกับบ้านเราใช่แล้วก็วิธีการในการให้แง่มุมของการติดตามข่าวมันไม่ใช่ฟิลแบบดราม่าแต่มันเป็นในเชิงป้องกันและเชิงของแบบวิชาการเลยแล้วคนก็ให้ความสนใจด้วย
1: ของเขามันไปโยงกับเรื่องของรายได้เนี่ยพี่บอล
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดมีความเสียหายเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยเกษตรกรรมการขนส่งต่างๆมันมีผลกระทบกันไปหมด
0: แล้วประเทศของเขาเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยาและเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่แตกต่างจากบ้านเราด้วยเรื่องธรณีพิบัติภัยเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ความเป็นเกาะอยู่ในโซนต่างๆนานาแบบนี้นะฮะทิศทางข่าวหรือว่าการนำเสนอก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนั่นก็คือคำอธิบายตามหลักวิชาการแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนตอบไม่ได้ก็คือว่านั่นแหละกลับไปเรื่องแรกถึงแม้ว่ามันอาจจะต้องมองข้ามได้ไหมก็อย่างที่น้องบอกว่าทุกชีวิตมีค่าแต่มันตอบไม่ได้จริงๆว่าทำไมถึงจะต้องไปลงในตำแหน่งนั้นอันเนี้ยมันไม่รู้จริงๆเนาะมันไม่มีใครสามารถบอกได้เพราะว่าด้วยสภาพของทางกายภาพและตำแหน่งของคนอื่นก็มีโอกาสที่สามารถจะเกิดแบบนั้นขึ้นได้เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่ารถยนต์ก็โอกาสน้อยหน่อยเอาเป็นว่าแบบนี้การขับขี่รถจักรยานยนต์มีความเสี่ยงมากกว่าในทุกประการถ้าเทียบกับรถยนต์แล้วก็อันนี้ก็เลยจะฝากไปสำหรับพี่ๆที่ขับรถยนต์ด้วยในฐานะที่เป็นคนที่ใช้ทั้งรถ2ล้อและรถ4ล้อเวลาถ้าเราเห็นมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมาในกรณีที่เขาขับแบบมีมารยาทแล้วกันนะเพราะบางคนอาจจะขับอีกแบบหนึ่งนะอันนั้นก็ว่ากันไปการให้ทางเป็นสิ่งสำคัญมากบางครั้งเนี่ยรถยนต์เนี่ยคิดว่ามอเตอร์ไซค์เบรกทันคิดว่ามอเตอร์ไซค์หลบได้คิดว่ารถมอเตอร์ไซค์ช้ากว่าแล้วขับเปลี่ยนเลนกระทันหันขับปาดหน้าจะเลี้ยวไม่ให้สัญญาณโอกาสที่มอเตอร์ไซค์จะเกิดอุบัติเหตุจากเรามีสูงมากเพราะว่าเขาคือ2ล้อการเบรกระยะกันชั้นชิดแม้เพียงนิดเดียวหรือกำเบรกผิดน้ำหนักล้อหน้าล้อหลังล้มได้ทันทีแล้วไม่ได้หมายความว่าเขาจะเบรกหรือเขาจะหยุดให้เราทันเพราะบางทีเขาคือ200อย่าลืมว่าเขาต้องทรงตัว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็ฝากไปถึง คนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยว่าอย่าเปรี้ยว
0: ใช่แล้วก็คนขับเลยที่เหมือนกัน
1: เหนื่อยมากเวลาที่จะต้องหลบหรืออะไรรถมันเป็นรอยเต็มเลยพี่บอลทราบไหม
0: กระจกข้างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงรถในกรุงเทพแทบจะทุกคันน่าจะโดนกันไปหมดแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเราเคยเห็นกับตาบ่อยๆว่ารถจนบางทีขับปัดหน้าพี่ขับมาช้ามากเลยวันนั้นพี่บอลขับรถตามหลังเกือบเบรกไม่ทัน
1: ค
0: ือพี่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ช้ามากแล้วพี่บอลขับรถยนต์ตามหลังมอเตอร์ไซค์คันนี้อยู่ห่างกันประมาณสักไม่เกิน50เมตรไม่ถึง50เมตรด้วย30เมตรรถหรูเลยครับเลี้ยวเข้าซอยตัดหน้าจากฝั่งตรงข้ามมอเตอร์ไซค์แล้วมันฝนตกฮะ
1: ค
0: ือฝนไม่ได้ตกอยู่แต่ถนนมันลื่นเขาแค่เบรกนิดเดียวคว่ำเลยพี่บอลน่ะขับรถยนต์มาตามหลังเกือบจะไปชนพี่เขาซ้ำอ่ะแล้วรถเก๋งคันนั้นก็คือขับไปเลยไม่ได้สนใจว่าตกลงคันนั้นล้มเพราะเราไหมหรือเข้ามาดูไห
1: มนี่เพิ่งเจอมาสักครู่ดีเองก่อนที่จะมาจัดรายการเป็นเขาน่าจะยังไม่รู้ที่ว่าทิศทางที่เขาจะไปคือที่ไหนอะขับไปดูแผนที่ไปมอเตอร์ไซค
0: ์ครับ
1: ซ้ายทีขวาทีแล้วก็ของที่ขนมาก็เยอะแยะมากมายเราเห็นใจนะคะแต่บางทีเนี่ยถ้าไม่แน่ใจแล้วจำเป็นจะต้องรีบไปอะชิดซ้ายก่อน
0: จอดครับจอดใช่ใช่
1: คือถ้าจะจำเป็นจะต้องขับขี่ไปดูไปอ่ะคุณชิดซ้ายก่อนหรือไม่ก็ช่วยจอดก่อนแล้วก็ดูให้มั่นใจก่อน
0: แล้วขอความกรุณาทุกท่านไม่ว่าจะมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะฮะเวลาที่ตัวเองทำอะไรที่มันไม่ได้คำนึงถึงชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยแล้วเขาบีบแตรเนี่ยบางครั้งเขาไม่ได้ด่านะเขาแค่เตือนว่าให้ระวัง
1: แต่
0: ค
1: ุ
0: ณกลับไปด่าเขากลับเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองนะฮะอันนี้โอเค
1: จริงจริงจัดได้ทั้งวันเลยนะคะเกี่ยวกับประเด็นนี
0: ้ยังมีอีกน้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: เพราะมันมีข่าวคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่นี่น่าเห็นใจจริงเพราะว่าน้องคนหนึ่งเขาขับกลับบ้านจะไปทำธุระฝนตกไปเรียบร้อยหมาดๆเลยอันนี้คือข่าวที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด

0: ปรากฏว่ามันมีสายเคเบิลที่ร่วงลงมานะครับมาห้อยต่องแต่งอยู่คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าน้องคนนี้อายุเพิ่งจะ17นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปสายเคเบิลฟาดเข้าไปที่คอบาดเป็นรอยแบบแดงลึกมากนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าก็ยังเคราะห์ดีที่น้องคนนี้น่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาช้าๆแล้วมีสติเขายังสามารถเอามือเนี่ยคว้าสายเคเบิลไว้ได้ทัน
1: โชคดีมาก
0: ถ้าคุณผู้ชมลองคิดดูว่า1ขับรถเร็ว2ไม่มีหมวกกันน็อกเต็มใบที่อาจจะมาบังทั้งหมดได้ซึ่งมันอาจจะบังคอไม่ได้ 100% แต่ว่าถ้าขับมาเร็วไม่มีสติแล้วมันฟาดเข้าไปเนี่ยมันลึกกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้น
1: ในรายละเอียดนะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมคุณฟังคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายก
0: ใช
1: ่แล้วถ้าไปดูภาพจริงๆอ่ะมันจะเป็นภาพสายเคเบิลที่บางที่เขาเรียกอะไรอ่ะหมายถึงเส้นมันไม่ได้หนาจนสามารถที่จะเห็นชัดเจนนะคะแล้วคือการขับขี่รถเนี่ยเขาก็ขับขี่อยู่บนเลนส์ของเขานั่นแหละแล้วโชคดีอย่างที่พี่บอลบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยจับสายเคเบิลเอาไว้ได้เนี่ยก็ยังมีรอยที่คอนะบริเวณลำคอของเขาเป็นรอยแดงนะคะรถจักรยานยนต์ก็ล้มได้รับบาดเจ็บนี่โชคดีนะว่าศีรษะเนี่ยไม่ไปฟาดจนทำให้มันเกิดเหตุที่มันรุนแรงกว่านี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็รีบนำตัวคนเจ็บเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งแม่ค้าที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงรถล้มนะก็เลยออกมาดูปรากฏว่าพบคนเจ็บเนี่ยนอนร้องโอดโอยอยู่ริมถนนนะคะแล้วก็มีแผลตรงคอสายเคเบิลมันน่าจะหย่อนลงมาเพราะอะไรฝนตกลมแดง
0: นั่นแหละ
1: ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็มองไม่เห็นไงก็เลยเข้าไปเกาะอีสายนี่มันก็เลยเข้าไปเกี่ยว
0: แล้วมันมืดด้วยตอนนั้นมันมืด
1: ใช่แล้วหลังจากที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเนี่ยก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเลยค่ะทีนี้ใครจะรับผิดชอบต่อเพราะว่าข่าวรายงานมาเท่านี้เลยคือผู้นำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
0: ครับ
1: ใคร
0: ใครล่ะ พวกสัญญาณสื่อสารทั้งหลายแหละอันนี้คือเส้นนครนายกน้ำตกสาริกานะฮะ
1: ไม่ใช่เคสแรกนะคะเนี่ย
0: ไม่ใช่เคสแรกเลยครับเกิดทุกปีฮะเกิดทุกปีบางครั้งไม่ได้เกี่ยวกับฝนไม่ได้เกี่ยวกับความมืดด้วยบางทีสายระยงระยางห้อยต่องแต่งมาเนี่ยบางถนนเส้นบางเส้นก็ชัดเจนบางทีรถใหญ่สูงๆก็ไปเกี่ยวก็มีไม่ได้ใช่แค่มอเตอร์ไซค์
1: ลองคิดดูนะว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักอะค่ะมันวันนี้มันเป็นการพาดข่าวว่าวิดดับสยองวิดดับสยองแปลว่ายังไม่ดับแต่วิดเลยรอดไปได้วุดวิดเลยแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับคุณหรือญาติของคุณที่อยู่ๆก็ต้องมาเสียชีวิตกับความอุบัติเหตุความไม่ได้ตรวจตราความหละหลวมของการติดตั้งสายหรือ
0: ไม่ซ่อมบำรุงไม่อะไรก็ตาม
1: หรือบางทีฉันซ่อมแล้วฉันดูแล้วรอบนี้ลมมันแรงจริง
0: ๆแล้วยังไงอ่ะ
1: มันเป็นความผิดของใครแล้วถ้าเกิดมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
0: โอ้รับผิดชอบ
1: ชีวิตที่เสีย
0: นอกจากไปแจ้งความแล้วเนี่ยนะฮะก็แนะนำไปก็คือจริงๆแล้วสามารถที่จะร้องเรียนไม่แน่ใจว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนเนา
1: ะ
0: แต่ที่อีกเคสหนึ่งเนี่ยชัดๆเลยก็คือน่าจะสามารถร้องเรียนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้เพราะเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อประมาณสักเดือนก่อนเราก็เคยนำเสนอข่าวอันนี้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วไปเติมน้ำมันเจอน้ำผสมอีกแล้วน้องอุ้มครับคราวที่แล้วไรเดอร์ใช่ไหมที่ไปเติมน้ำมันแล้วปรากฏว่า
1: ก็ต้อง
0: เจ้าของปั๊มก็ยอมรับด้วย
1: ไปก่อนส่งของให้เสร็จก่อนแล้วก็สุดท้ายก็รถก็ป่วย
0: คราวนี้เป็นสองสาวสมุทรปราการเติมน้ำมันไปแค่80บาทเพราะน้ำมันจะหมดแต่สุดท้ายต้องไปซ่อมเสีย 2,000 โอ้ลืมบอกไปว่าน้องคนที่โดนสายเคเบิลฟาดเมื่อสักครู่อ่ะเสียเงินรักษาพยาบาลตัวเองไป 20,000 นะฮะ
1: โอ้ก็นี่ไงใครรับผิดชอบ
0: นั่นไงนี่ไม่ใช่ชีวิตนะแต่นี่เป็นร่างกายแล้วใครคือคู่กรณีเนี่ยแล้วเคสเนี้ยเติมน้ำมันน่ะเจอผสมน้ำเข้าไปอีกแล้วเป็นปั๊มไม่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นปั๊มอะไรแต่อยู่ในตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการจริงๆเจ้าของปั๊มเนี่ยรับทราบแล้วเพราะเขากลับไปคุยกับทางเจ้าของปั๊มเขาก็ให้ดูเบ็ดเสร็จว่าเขาตรวจสภาพถังอย่างไรตรวจคุณภาพน้ำมันแบบไหนอย่างไรแต่ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้ไว้วางใจ 100%ก็เลยมีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
1: ที่ไหนนะคะสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการ
1: ครั้งที่แล้วก็สมุทรปราการนะ
0: เอาอีกแล้วเหรอ
1: ครั้งที่แล้วอ่ะ
0: เอาเหรอ
1: ที่เรา
0: จำพื้นที่ไม่ได
1: ้E20จำได
0: ้ แล้วรอบนี้คือพอมันมีอาการรถมันมีการคือตอน

0: แรกเนี่ยมันยังขี่ไปได้แต่พอขี่ไปขี่มารถมันเริ่มมีอาการเขาก็เลยต้องเข็นกลับบ้านมาแล้วก็ให้น้องชายของเขาดูคือวิธีการตรวจสอบอะตอนแรกเขาใช้ไซลิง
1: ค่ะ
0: ดูดน้ำมันขึ้นมา
1: ใส่กิ้งเลยอะ
0: ตอนแรกคือยังเป็นน้ำมันอยู่น้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: แต่เขาใช้อีกรูปแบบนึงคือเอาไซลิงเปล่าๆดูดเนี่ยไอตัวปากของไซลิงมันสั้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: วิครั้งที่สองเขาก็เลยเอาเข็มเสียบกับไซลิงเหมือนเป็นเข็มฉีดยาเลยแล้วก็ดูดขึ้นมาปรากฏว่าไอ้รอบ2ที่มันมีเข็มไปด้วยเนี่ยแล้วดูดน้ำมันขึ้นมาจากถังเพื่อมาดูเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำเลยฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำมันกับน้ำเนี่ยมันความหนาแน่นต่างกันแล้วมันไม่ผสมกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: พอน้ำมันมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันลอยไอ้ตอนที่ไซลิงมันดูดตื้นๆน่ะมันยังดูดน้ำมันขึ้นมาได้ไงแต่พอมันมีเข็มฉีดยาเล็กๆยาวๆลงไปลึกมันเลยไปดูดไอ้ตัวชั้นของเหลวซึ่งมันคือน้ำที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาได
1: ้ค่ะ
0: เราก็เลยถ่ายไว้เอาเป็นหลักฐานด้วยเนี่ย ความเดือดร้อน
1: มันพื้นที่เดียวกันมันไม่ได้มีการตรวจสอบคือไม่ได้หมายถึงว่าปั๊มเดียวกันนะพุ่งไม่แน่ใจว่ามันคือปั๊มเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันได้มีการตรวจสอบหรือว่ามีการลงโทษในส่วนไหนยังไงแล้วบ้างนะไม่แน่ใจเลยอะค่ะเอออันนี้แล้วเราก็ดูไม่เป็นเนาะคือจะให้ถึงแม้ว่าจะดูเป็นก็มีอยู่ในถังอะ
0: มัน
1: จะทราบก็คือเข้าไปในเครื่องแล้วค่ะ
0: เข้าใช่เพราะเราก็ไม่รู้ถูกป่ะเราเติมน้ำมันลงไปแต่อีกอย่างนึงอุ้มฮะอันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมั่นใจได้มีมาตรฐานมอกรับรอง
1: ค่ะนั่นก็คือหม้อที่มันเป็นหม้อวิเศษเป็นหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรค่ะคาชิวารุ่น RC1804 ที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวอันนี้มันมีไอเทมพิเศษที่สามารถที่จะทำให้ทุกๆคนวางใจได้เพราะว่ามันมีซึ้งสแตนเลสพิเศษหุงข้าวแบบแยกน้ำได้ตัวหม้อข้างในเนี่ยค่ะมันเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยที่สำคัญคือมันมีความอัจฉริยะค่ะทำได้ต้อง6ฟังก์ชันนะหุงด่วนก็ได้ทำซุปก็ได้ทำโจ๊กก็ได้นึ่งอาหารก็ได้หรือแม้กระทั่งทำเค้กก็จบได้ภายในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะคะอย่างที่พี่บอลบอกว่ามั่นใจได้เลยกับมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มค่ะ คุณสมบัติครบครันขนาดนี้นึกว่าต้องแพงแน่เลย
0: เท่าไหร่ครับ
1: จาก 2,990 บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะ ย้ำค่ะ990บาทตอนนี้นะเรามีของแถมเพิ่มให้นะคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมเฉพาะของแถมเนี่ย300กว่าบาทแล้วค่ะถ้าสนใจโทรได้เลยนะคะ02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อน ช่วงหน้าโหมาเปิดเกณฑ์แบบเจาะจอกกันหน่อยสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
1: ่ที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาจนไม่จริงทำไมยังได้บัตรคะท่านรอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎมาให้เข้มเลยค่ะ
0: ใช่
1: เข้มถึงขั้นบางคนที่ปริ่มว่าจะจนหรือไม่จนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์นี้ก็ได
0: ้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันกับทางผอ.กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนด้วย
1: สักครู่ครับค่ะ
2: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภา

0: 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะฮะออกมาแล้วนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไรคุณสมบัติคนที่เข้าขายได้สิทธิ์เป็นแบบไหนบ้างคนกลุ่มไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์นี้เยอะมากนะน้องเลดี้เยอะเลยน้องอุ้ม
4: ค่ะกระทรวงการกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมทุกคนเนี่ยต้องไปยืนยันสิทธิ์ใหม
3: ่
4: หมายความว่าจะมีการคัดกรองกันใหม่แล้วไม่ได้ดูแค่เฉพาะท่านอย่างเดียวมันจะมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทรัพย์สินและรวมไปถึงคนในครอบครัวของท่านด้วยโอเคในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยพรุ่งนี้4มิถุนาไปจนถึง21มิถุนา
3: ครับ
4: ผ่านช่องทางไหนบ้างแล้วในขณะเดียวกันเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่สกัดคนที่จนไม่จริงได้เข้มขนาดไหนวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผอ.กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังดร.พงศ์นครโภชากรอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณอุ้มคุณบอลครับ
3: ครับ
4: จริงๆแล้วมีความคิดเห็นออกมาเข้มๆทั้งสองฝั่งเลยนะคะท่านฝั่งนึงก็บอกว่าดีค่ะมันเป็นมาตรการที่เข้มจริงๆแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าโอ้โหเข้มเกินอ่ะเข้มเกินจนบางคนเนี่ยมันมีความแบบสุ่มเสี่ยงว่าฉันก็ยังมีหนี้อยู่นะแล้วรวมไปถึงเรื่องของอายุด้วยนักเรียนนักศึกษาบางคนเขาก็จนหนาจริงๆแล้วเขาควรจะได้สิทธิ์นี้หรือเปล่าแบบนี้ดีกว่าค่ะเรามาตั้งต้นกันใหม่ว่าเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยมันมีความเข้มข้นกว่าเดิมยังไงบ้างคะท่าน
5: ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเกณฑ์ของปี2569เนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่เราปรับจากปี2565
3: ครับ
5: คือเดิมเนี่ยเราใช้เกณฑ์ที่เป็นครัวเรือนนะครับซึ่งเราก็สมมติว่าไปลงทะเบียนเราจะต้องดูคุณสมบัติของภรรยาหรือสามีที่จดทะเบียนสมรสด้วยนะครับแต่ว่ารอบ2569เนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่เราใช้เป็นรายบุคคลนะครับนั่นหมายความว่าก็จะไม่เกี่ยวกับสามีหรือภรรยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแม่นยำมากขึ้นคัดกรองคนได้ดีขึ้นนะครับ
4: ซึ่งรอบนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เสียภาษีตอนนี้นะที่มันเป็นรายละเอียดย่อยๆผมขออนุญาตถามแทนเนี่ยนะคะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะยื่นภาษีไปแล้วก็ใช้ชื่อของคุณพ่อคุณแม่ไปยื่นอ้าวปรากฏสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่ได้ไปด้วยเลยคือรายละเอียดมันคือยังไงคะ
5: คืออย่างนี้ครับคือเราก็มีหลายเกณฑ์นะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากปี2565ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเกณฑ์ที่เราพยายามที่จะคัดกรองให้ได้
4: คนที่
5: ม
4: ี
5: รายได้น้อยตัวจริงใช่คือเราจะใช้คำว่าผู้มีรายได้น้อยแทนคำว่าคนจนใช่ครับเพราะว่านิยามคนจนก็จะเป็นนิยามอีกนิยามหนึ่งส่วนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ทรัพย์สินอะไรต่างๆด้วยทีนี้ย้อนกลับมาตรงเรื่องของการลดหย่อนภาษีครับคืออย่างนี้ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราชำระภาษีเนี่ยนะครับสำหรับคนที่มีเงินเดือนหรือว่าถึงเกณฑ์ที่จะต้องชำระภาษีเนี่ยหรือยื่นเสียภาษีเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราเลือกว่าต้องการลดหย่อนภาษีไหมเพราะว่าเรามีบิดามารดาที่ต้องอุปการะ
3: ใช่
5: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าบิดามารดาถ้าท่านต้องการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่จริงๆแล้วท่านมีลูกที่คอยดูแลอยู่แล้วเพราะว่าท่านให้ลูกเนี่ยหักค่า

0: ลดหย่อนภาษีในการดูแลตัวท่านได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่าบิดามารดาถ้าจะมาลงทะเบียนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีการ
1: มีครอบครัว
0: อุปการะจากลูกอยู่แล้ว
2: มีคนดูแล
0: เช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับผู้สมรสหรือว่าบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรมเช่นเดียวกันเลยครับว่าถ้าเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะมองไปอีกด้านนึงก็แปลว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้รับการดูแลจากตัวท่านแล้ว
1: อ๋ออย่างนั้นสรุปอันนี้เป็นกลุ่มนี้ก่อนว่าไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุตรบุญธรรมแล้วก็คู่สมรสที
0: ่
1: คนคนนั้นเนี่ยไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรียบร้อยแล้วได้รับการเลี้ยงดูจากการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากบุคคลเหล่านี้แล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนหรือว่าขาดคุณสมบัติในการที่จะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไปเพราะถือว่าท่านได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวไปแล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าอย่าลืมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแบ่งเป็น2ก้อนใช่มั้ยครับ60 40ที่เราทำไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเราจุดประสงค์สำคัญเลยคือเราต้องการบรรเทาภาระค่าของชีพ
2: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าใครบ้างในคนที่เราดูแลเนี่ยมีความลำบากจากมากไปน้อยนอกจากนั้นเนี่ยด้วยงบประมาณจำกัดเวลาจำกัดเราขอดูแลคนที่มีความลำบากมากกว่าก่อน
2: อันนี้ต้องเคลียร
0: ์แปลว่าใช่ครับถูกต้องครับ
2: ใช่ครับเพราะตอนนี้คนยังเข้าใจ
0: ใช่ครับมีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยคัดกรองให้เราได้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเนี่ยมากขึ้นครับ
2: ทีนี้ยังมีคำถามมาทุกครั้งเลยค่ะท่านผอ.ค่ะว่าเนี่ยเป็นคนที่พิการด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัสแล้วรอบนี้จะทำยังไงบอกรายละเอียดทั้งหมดใหม่อีกทีได้ไหมคะเพราะว่ามันจะรวมกลุ่มอยู่กับคนที่เขาเข้าใจผิดว่าให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยฉันก็เข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้สุดท้ายฉันก็ต้องตกหล่นอยู่ดีจริงๆมันมีช่องทางที่รัฐค่อนข้างจะเอื้อพอสมควรในช่องทางไหนบ้างคะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยที่เราดูแลอยู่ 13.18 ล้านคนเนี่ยมีคนพิการที่อยู่ในการดูแลของเราอยู่แล้วเนี่ยประมาณ1ล้านคนนะครับซึ่งผู้พิการทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ2ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า1ล้านคนก็ดูแลโดยดูแลโดยกระทรวงการคลังคือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่กระทรวงพม.ก็ดูแลอยู่แล้วทั้ง2ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะตกหล่นจากคนพิการถามว่ามีไหมอาจจะมีแต่ไม่เยอะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าในฐานข้อมูลที่เราใช้ดูแลคนพิการนั้นเนี่ยมีความครอบคลุมซึ่งผมเชื่อว่ามีความครอบคลุมเกือบทั่วประเทศอยู่แล้วครับ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาผนวกกับฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือและมี data ในการดูแลคนกลุ่มนี้ได้แม่นยำมากขึ้นครับ
2: ท่านผอ.ค่ะผมขออนุญาตถามแทนคนที่เป็นผู้พิการแล้วเขาไม่ได้มีความสามารถหรือว่ามีใครที่เข้าไปติดต่อแทนเขาได้อ่ะค่ะเราได้มีหน่วยงานของภาครัฐที่เข้าไปตรวจสอบเป็นเชิงรุกด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้ตกหล่นนะคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีทีมที่ลงพื้นที่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ซึ่งเขาก็มีการทำงานในพื้นที่เขาจะมีพมจ.หรือพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์จังหวัดและมีระดับอำเภอด้วย
2: ค่ะ
0: แล้วก็ในระดับชุมชนในระดับหมู่บ้านก็จะมีเครือข่ายที่เป็นรพสต.มีอสม.อยู่ด้วย
2: ค่ะ
0: ซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มีโครงข่ายที่ค่อนข้างแน่นหนานะครับ
2: ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาว่าสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ท่านจะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนเนี่ยนะครับกรณีที่ท่านมีบัตรอยู่แล้วนะครับแต่ท่านเกิดไปไม่ได้ป่วยติดเตียงพิการอะไรทั้งหลายเนี่ยครับท่านสามารถมอบอำนาจได้ครับท่านไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเอง
2: มอบอำนาจ
0: ท่านสามารถมอบอำนาจได้นะครับแต่ว่าท่านจะต้องแบบต้องเป็นคนที่ผมเรียนอย่างนี้ครับต้องเป็นคนที่ท่านไว้ใจจริงๆเพราะว่าท่านจะต้องมอบบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงบัตรคนพิการนะครับหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเนี่ยให้บุคคลที่ท่านจะมอบอำนาจเนี่ยนะครับไปใช้ทำการแทนนะครับ
1: มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าถ้าสามีเนี่ยมีทุกอย่างภรรยาไม่มีอะไรเลยจะตรวจสอบยังไงคือในรอบนี้เราแยกขาดรายบุคคลถูกไหมฮะไม่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาใดๆเลยถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช้เกณฑ์บุคคลครับ
1: เพราะฉะนั้นตอบคำถามข้อนี้ก็คือถ้าภรรยาไม่มีจริงๆแล้วเข้าคุณสมบัติเดิมเข้าคุณสมบัติรอบใหม่ก็เท่ากับว่าภรรยาสามารถที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ได้
0: ได้

0: ช่ครับ
1: ค่ะคือเราตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประชาชนถูกต้องไหมคะท่านผอ.เพราะว่ามันจะสามารถที่จะไปลิงก์กับหน่วยงานต่างๆได้หมดเลยว่าคุณเคยมีธุรกรรมอะไรมีหนี้อะไรมีทรัพย์อะไรถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเงินฝากเข้าไหลกี่บัญชีมีบัญชีเล่นหุ้นไหมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตไหมต่างๆนี้ตรวจสอบได้หมดเพราะว่าสิ่งที่เราทำรอบใหม่เนี่ยครับเราพยายามให้ความสำคัญกับ Data ที่ภาครัฐมีอยู่เนี่ยให้มากที่สุดเพราะรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรายังใช้ Data ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่พอมารอบนี้เราสามารถมีข้อมูลที่ครอบคลุมเป็นรายบุคคลได้มากขึ้นเราจึงสามารถตรวจสอบได้แม่นยำมากขึ้นครับ
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะทีนี้มันมีรายละเอียดเรื่องของอายุว่าจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1: ทีนี้มันจะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะที่เขารู้สึกว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วเขาควรที่จะได้รับเกณฑ์ในการดูแลในขอบข่ายเนี้ยท่านอยากจะอธิบายในเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
0: คือนักเรียนนักศึกษาเนี้ยนะครับที่ต่ำกว่า18นะครับหรือแม้ว่าเกิน18แต่ท่านมีรายชื่อเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาใช่ไหมครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้ท่านเนื่องจากว่าท่านเนี่ยยังไม่สามารถหารายได้เป็นของตัวเองได
1: ้
0: ท่านต้องอาศัย อยู่กับบิดามารดานะครับอยู่กับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงหรือราคาน้ำมันแพงที่เป็นวิกฤตในปัจจุบันอยู
1: ่เอาแล้วถ้าบางคนส่งเสียตัวเองอะคะท่าน
0: ถ้าเกิดส่งเสียตัวเองเนี่ยก็ต้องดูว่าท่านมีรายได้ด้วยไหมนะครับ
2: อ๋อหมายถึงว่าสามารถที่จะไปทำงานรับจ้างแล้วมีรายได้มาหรือเปล่าม
1: ีเงินเข้า
0: ใช่ครับแต่ว่าเวลาเราบอกว่าอาชีพเราคืออะไรนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนที่เราให้การลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยท่านระบุอาชีพไว้ว่าอย่างไรในรอบที่แล้วถ้าสมมติว่าท่านระบุอาชีพว่าท่านเป็นนักศึกษาในรอบที่แล้วแล้วมารอบนี้ท่านระบุว่าท่านเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยเราก็จะมองว่าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เราจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ท่านในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานภาครัฐอื่นก็ยังมีการช่วยเหลืออยู่สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับ
1: เช่น
0: กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก
2: ยศ.
0: ได้ช่วยบรรเทาภาระค่าเล่าเรียนอยู่แล้วแล้วแถมกยศ.ยังให้เงินรายเดือนให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลของภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความครอบคลุมอยู่ในตัวของมันนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะช่วยคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษสำหรับสถานการณ์แบบนี้
1: ค่ะท่านผอ.กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละกลุ่มมันจะมีหมวดหมู่ของมันอยู
2: ่
1: ไม่ใช่ว่าแค่โครงการนี้โครงการเดียวเราต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้งหมด
2: คือด้วย
0: ถูกต้องครับ
2: กลุ่มของบุคคลเนี่ยเขาแต่ละกลุ่มเขาจะมีเหมือนคล้ายๆกับใช้คำว่าอะไรดีต้นสังกัดแล้วกันดูแลอยู่แล้วบ้าง
0: ผมใช้คำว่าลูกค้าครับ
2: ลูกค้าโอเค
0: สมมติว่าบางคนอาจจะเป็นลูกค้ากยศ.อยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นลูกค้าของกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์อยู่แล้วแต่จริงอย่างเช่นลูกค้าของกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นคนพิการคนพิการโดยปกติก็จะได้เดือนละ800จากพม.อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราก็ให้เพิ่มอีก200สำหรับคนที่มีบัตรคนพิการมันจะแปลว่าคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะถูกดูแลด้วยหลายหน่วยงานช่วยกันดูแล
1: ค่ะ
0: นะครับไม่เราไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนักเรียนก็มีคนดูแลเพราะว่านักเรียนก็จะมีกยศ.นักเรียนก็จะมีรายได้รายเดือนใช่ไหมครับหรือแม้แต่การเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยผู้สูงอายุก็อาจจะใช้บริการครึ่งราคาก็มี
1: ค่ะท่านผอ.ค่ะทีนี้รอบนี้เนี่ยเราจะใช้คำว่าล้างระบบทั้งหมดได้ไหมคะเพราะว่าคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าแถวใหม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่อย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
0: ผมใช้คำว่าอัปเดตข้อมูลดีกว่าครับเพราะว่าเราเน้นอย่างนี้ครับคือเราเน้นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิม
1: ค่ะ
0: 13.18 ล้านคนนะครับเราก็ทำการพูดง่ายคือเอาข้อมูลของท่านเนี่ยมาร่อนตะแกรงใหม
1: ่ค่ะ
0: เพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีรายได้เกินและ
1: ชีวิตดีขึ้นแล้ว
0: บางคนบางคนอาจจะได้ยังอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะเราก็ดูแลต่อแต่บางท่านอาจจะเกินแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับว่ามีการผ่อนซื้อบ้านซื้อรถแต่ว่าท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วท
1: ่
0: านถึงสามารถมีบัญชีสินเชื่อได้นะครับที่เกินหนึ่งแสนเพราะว่าเราขีดเส้นไว้ที่หนึ่งแสนถูกไหมครับบ
1: ั
0: ญชีสินเชื่อต่างๆรวมกันเนี่ยต้องไม่เกินหนึ่งแสนถ้าท่านมีบัญชีสินเชื่อเกินหนึ่งแสนแปลว่าท่านต้องกู้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อทีวีตู้เย็นอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าท่านเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤต

0: รอบนี้น้อยกว่าคนที่เขาหาเช้ากินค่ำเป็นต้นนะครับ
1: ค่ะที่คุณลำบากกว่าคุณจริงๆ
2: ถึงแม้ว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อใดๆหรือรายได้ที่มันคาบเกี่ยวแบบแหมมันก้ำกึ่งมากจะพ้นเกณฑ์ก็ไม่ใช่จะต่ำกว่าเกณฑ์ก็เข้าไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้เลย
1: ยังไหวยังไหวทีนี้รายละเอียดเรื่องของรถอะค่ะท่านมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าแบบเนี้ยมีรถยนต์คือไม่เข้าเกณฑ์แล้วถ้ามีร

0: ถูกไหมครับท่านบิ๊กไบค์เนี่ยท่านก็ไม่น่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยเนาะเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ส่วนยานพาหนะที่เราใช้ในการประกอบอาชีพมาหากินเนี่ยอันนี้อยู่ในขายที่เราที่เราบอกว่ามีได้นะครับเช่นรถยนต์3ล้อซึ่งหมายถึงตุ๊กๆใช่ไหมครับรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างเช่นเอาไว้เวลามีคนย้ายบ้านเราก็จะโทรหาเบอร์โทรศัพท์นี้มีรถกระบะไหมมาช่วยขนของอะไรต่างๆหน่อยหรือแม้กระทั่งรถที่ใช้งานในเกษตรกรรมเช่นรถบรรทุกเล็กๆรถกระบะนะครับประเภทละไม่เกิน1คันอันนี้อยู่ในขายที่มีสิทธิ์นะครับที่จะได้ไปต่อ
1: ค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถปกติที่เป็น4ล้อเนี่ยยานพาหนะใช้ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหารายได้แต่คือในตอนที่มีรถเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่แบบผ่อนแบบเต็มกืนมาจนสุดท้าย
2: ไม่ไหว
1: จบไปแล้วได้แล้วแต่รถคันนั้นก็ไม่ได้ขายแต่มันก็ทูซีใช้ไปเรื่อยๆแต่พอมาแต่มันมีไปแล้วอะฮะ
2: เห็นใจหน่วยเงี้ย
1: แล้วจะทำยังไงดีมันมีไปแล้ว
0: ไม่อยู่ในมันอยู่ไม่ยังไม่อยู่ในบัญชีสินเชื่อที่เราผ่อนไม่เกิน 100,000 ถูกไหมฮะ
1: ใช่คือผ่อนจบไปแล้วแต่ว่ามีรถไปแล้วด้วย
0: รถ1คันเวลาสมมติว่าซื้อมาหลักล้านเนี่ยเวลาผ่อนโดยหลักแสนปลายๆอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: เวลาผ่อนเนี่ยนะครับต้องดูว่าเรามีวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นผมเข้าใจว่าถ้าท่านผ่อนหมดไปแล้วหรือท่านอะไรเป็นรถที่อาจจะหลายปีใช้งานมาแล้ว
1: ใช่ครอบครองอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ได้มีอยู่ในข้อห้ามครับ
2: ทีนี้ในการลงทะเบียนมันจะมีสเต็ปคือลงทะเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีประกาศผล17กรกฎาคมถูกไหมคะ
0: ใช่ครับลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับซึ่งอันนี้หมายถึงส่วนที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนำส่งข้อมูลมาคัดกรองร่วมกันด้วยนะครับจะประกาศผลทั้งหมดเนี่ยวันที่17กรกฎาคม
2: ค่ะ
0: ผ่าน5ช่องทางนะครับก็คือช่องทางที่ท่านไปยืนยันสิทธิ์นั่นแหละนะครับ
2: มีช่องทางไหนพอจะลงรายละเอียดได้ไหมคะเพื่อที่จะได้ตอบคำถามหลายคนที่บอกโอ้ฉันเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
0: ครับหนึ่งก็คือผ่านแอปเป๋าตัง
2: ค่ะ
0: นะครับสองก็คือผ่านแอปทางรัฐ
2: ค่ะ
0: ซึ่ง2อันนี้ครับตอบโจทย์สำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งท่านยืนยันสิทธิ์ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ท่านก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ อันที่3ก็คือทางเว็บไซต์นะครับก็คือบัตรบริการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับอันนี้ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้อันที่4ก็สามารถตรวจสอบได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ถ้าเกิด อยากจะไปที่ธนาคารก็สามารถไปได้ที่5ธนาคารนะครับธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามซึ่งตู้ ATM กับธนาคารเนี่ยก็จะตอบโจทย์ของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนบางทีท่านไม่รู้จะเช็คทางไหนท่านก็เดินไปที่แบงค์ได้นะครับ
1: ครับพ่ออ๋อครับเราเข้าใจโดยภาพรวมว่าเราจำเป็นจะต้องมีเกณฑ์ที่จะแบ่งแบบเป็นเส้นเด็ดขาดซึ่งโดยเกณฑ์เนี้ยเราอาศัยว่าจะช่วยเหลือคนที่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มแบบนี้ที่เป็นส่วนมากซึ่งอันเนี้ยเราเข้าใจดีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่จะช่วยเหลือกันจริงๆแต่มันมีคำถามที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วเราเชื่อว่าคงคนไม่ได้อยากดราม่าแต่มันมีคำถามคาใจว่าสมมุติผู้สูงอายุที่ท่านเนี่ยลูกเนี่ยเอาชื่อของท่านไปเพื่อใช้แค่ลดหย่อนภาษีแต่สุดท้ายไอ้เงินที่ได้จากการลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้เอามาเลี้ยงดูบิดามารดาจริงๆแล้วท่านก็เลยกลายเป็นว่าลูกเอาสิทธิ์นี้ของท่านไปแล้วแล้วท่านก็ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้จะยังไงดีฮะ
0: คือจริงๆการที่เรามีเรื่องของลดหย่อนภาษีเนี่ยเจตนารมณ์ก็คือต้องการให้เราดูแลพ่อแม่ถูกไหมคร
1: ับ ใช่อ
0: ันนี้คือเจตนารมณ์เลยว่าหลักการก็คือว่าเราจะต้องดูแลพ่อแม่ในวันที่เรามีเงินเดือนมีรายได้แล้ว
2: ค
0: ่ะนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าบุตรหลานของท่านสามารถจะนำชื่อของท่านเนี่ยมาหักลดหย่อนภาษีได้จนทำให้พ่อแม่ของท่านไม่สามารถลงทะเบียนหรือว่ามีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได
2: ้
0: อันนี้ก็อาจมีผลแน่นอนครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องกลับไปยึดหลักการว่าเราต้องการช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับการดูแล
1: ใช่มันก็ต้องส่วนใหญ่เนาะคืออันนี้มันจะเป็นปัญหาบางครอบครัวไง
0: ใช่ในกรณีที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยแปลว่าพ่อแม่จริงๆแล้วอยากมาลงทะเบียน
1: ใช
0: ่แต่ในความเป็นจริงอีกด้านนึงเนี่ยท่านก็มีลูกคอยดูแลอยู่แล้วแบ่งรับภาระอยู่แล้ว
1: โหผมไม่รู้จะคือน่าสงสารท่านเอาจริงๆนะอันนี้ต้อง
2: ท่าน
1: ลูกต้องพิจารณาท่านลูกต้องพิจารณาว่าจะยังไงดีนะฮะแล้วก็เคสคล้ายๆกันแต่อันนี้เปลี่ยนคือเป็นคำถามจากท่านเดิมครับเรื่องสามีภรรยาเมื่อสักครู่ที่ถามว่า

0: สามีมีทุกอย่างเลยแต่ภรรยาไม่มีโอเคเราแยกเป็นรายบุคคลภรรยาไม่มีก็คือได้รับมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่บังเอิญว่าครอบครัวเนี้ยสามีเขาดูแลภรรยาในทางปฏิบัติเช่นแบบให้ทั้งรถให้ทุกสิ่งทุกอย่างขับแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ภรรยาครอบครองและภรรยาก็ไม่ได้มีรายได้ใดๆจากหน่วยงานอื่นจนเข้าข่ายโดยสมบัติแต่บ้านรวย
1: คือกายภาพเนี่ยมีกินมีใช้
0: ใช่แต่ว่าโดยสิทธิ์ทางกฎหมายเนี่ยเข้าข่ายได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยกลายเป็นคำถามว่าโอ้แล้วอย่างนี้
1: จะตรวจสอบยังไง
0: ภรรยาคนนั้นก็สบายกับภรรยาบ้านอื่นสิอะไรแบบนี้
2: อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมา
0: ครับ
2: แต่ผมยกตัวอย่างในกรณีที่สมัยปี2560เนาะที่เราเคยทำบัตรสวัสดิการรอบแรกนะครับหลังจากทำโครงการไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ของพื้นที
0: ่
2: นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่เราได้บัตรสวัสดิการมาเนี่ยสมเหตุสมผลไหม
1: ค่ะ
2: นะครับก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นหูเป็นตาให้อยู่แล้วนะครับ
0: เอาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไปตรวจสอบทางกายภาพแล้วเนี่ยดูไม่เข้าข่ายแต่ว่าตามกฎหมายมีสิทธิ์จะต้องทำยังไงฮะเขาจะยึดบัตรหรอหรือยังไงหรือต้องยกเลิกสิทธิ์ตอนหลังหรือยังไง
2: ครับในอนาคตเราอาจจะมีเกณฑ์การตรวจสอบที่เข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ที่ทำให้สามารถรู้ได้ว่าภรรยาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผู้มีรายได้น้อยทั่วไป
1: ค่ะ
2: นะคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลอง imagine ดูนะครับว่าในปี2560จนกระทั่งถึงปี2565เนี่ยข้อมูลเราแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับ
0: จริง
2: พอมาปี2565เราเริ่มมีความมีข้อมูลมากขึ้นเราก็เลยมองว่าการตรวจสอบบุคคลในครอบครัวได้ก็จะทำให้เราได้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นคนที่มีความรายได้น้อยตัวจริง
0: คือรัฐกุมแล
2: ้วแต่พอเรามีข้อมูลลึกมากขึ้นเป็นรายบุคคลมีการนำข้อมูลจากเครดิตบูโรนะครับมีข้อมูลเงินฝากข้อมูลประกันชีวิตข้อมูลจากขนส่งสาธารณะกรมการขนส่งทางบกมาเนี่ยใช้หลายๆฐานข้อมูลเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีความมีฐานข้อมูลในการคัดกรองที่แม่นยำมากขึ้นและได้รายผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเนี่ยมากขึ้น
0: มันก็เหมือนกับว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่และในอนาคตมันก็อาจจะมีข้อมูลที่รัดกุมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับกำลังจะบอกแบบนั้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: จริงๆก็น่าเห็นใจ
2: วันนี้ค่ะณวันนี้โจทย์ของเราก็คือว่าอยากจะบรรเทาภาระค่าครองชีพในสถานการณ์วิกฤตพลังงานให้แก่ผู้มีรายได้น้อยก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองเลยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราต้องการคัดกรองให้การช่วยเหลือของเราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ผู้มีรายได้น้อย
1: จริง
2: จริง
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะเกือบจะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรืออยากจะเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเราขออนุญาตเอาออกไปก่อน
0: อยากจะเป็นผู้มีรายได
1: ้อยู่ๆก็อยากผู้เยอะแน่นอน
0: โอเคก็มีคนถามเข้ามาว่าถ้าเกิดยังไม่เคยมีแต่เข้าดูแล้วเข้าเงื่อนไขเท่าที่ดูจากคุณสมบัติแล้วก็คือไปสมัครได้เลยวันพรุ่งนี้ลงทะเบียนลองดู
2: คือวันที่4ถึง21เนี่ยเป็นสำหรับคนที่มีบัตรอยู่เดิม
0: อ๋อครับ
2: แต่ว่าสำหรับกรณีของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่เขาจะไปนำฐานข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลที่เขาใช้ภายในของเขานะครับเช่นความจำเป็นพื้นฐานแล้วก็เอาข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ที่เขาเรียกว่าเป็นสมุดพกครัวเรือนเนี่ยมารวมกันเนี่ยในนั้นเนี่ยก็จะมีคนใหม่ที่เขาคิดว่าจะไปเก็บตกคนชายขอบต่างๆมาเพิ่มได้
1: อ๋อ4ถึง21นี่คือคนเก่าที่จะไปช่วยร่อนตะแกรงอันนั้นอ๋อได้เข้าใจว่าคนใหม่ก็แห่ไปได้เลย4ถึง21เลยไม่ใช่เหรอคะ
2: ไม่ครับคือเฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ณวันนี้ครับว
0: ัน
2: ที่4มิถุนายนถึง21ส่วนคนใหม่จริงๆแล้วคืออย่างนี้ครับคือถ้าสมมุตินะครับว่าเรามีระยะเวลาในการลงทะเบียนยาวนานมาก2เดือนสมมุตินะครับ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีเวลาเพียงพอให้มาไทยเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปสำรวจทั่วประเทศเลยว่าจะมีกี่คนที่สามารถเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได
1: ้
2: แต่ว่าในความเป็นจริงในความเป็นจริงเรามีระยะเวลาจำกัดเพราะเราแข่งกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นเราจึงจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยมีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งเราก็มั่นใจว่าใน2ฐานข้อมูลนี้แหละก็น่าจะครอบคลุมคนที่มีความเดือดร้อนและมีรายได้น้อยเนี่ยเกือบจะครอบคลุมทั้งหมดแล้ว
0: พูดง่ายคือไปล่อนตะแกรงคนที่เขาเคยเดือดร้อนเอาไว้

0: จริงๆก่อนแล้วรอบนึงอ่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นการสำรวจระดับครอบครัวเลยนะครับของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนซึ่งเขาก็ลงพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงกับมนุษย์เนี่ยก็มีเครือข่ายลงไปในระดับตำบลลงไประดับหมู่บ้านเลยนะครับ
2: เพราะฉะนั้นเห็นใจด้วยกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านผอ.ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากๆในวันนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ค่อนข้างชัดเจนครอบคลุมนะ
2: เดี๋ยวเรามาขยายความกันอีกทีในเบรกสุดท้ายเนอะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยใครที่กำลังติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของไทยกับกัมพูชาช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดสักครู่เดียวค
0: ่
2: ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีเดินตลาดสีย่านเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสพบประชาชนช็อปกระจายแจกทุเรียนชาวบ้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวตรายสุรีตรายสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ย่านสี่ย่านพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40โดยมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวบรรยากาศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนจะแวะทักทายประชาชนและเข้าไปเลือกซื้อสินค้าภายในร้านขายของชำโดยเลือกซื้อเงาะกระป๋องระหว่างนั้นมีประชาชนก็มาทักทายพร้อมกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้งานได้ดีมากสะท้อนให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินข้ามถนนไปยังร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านก่อนแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อช้อนสแตนเลสตราม้าลายจำนวน2กล่องและกล่องใส่รองเท้าโดยชำระเป็นเงินสดจากนั้นแวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่โดยสั่งเมนูนมชมพูและซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักโดยมีประชาชนขอถ่ายภาพและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องผบ.ตร.สั่งช่วยนักศึกษาชาวจีนหลังถูกสแกมเมอร์ข้ามชาติหลอกจัดฉากเรียกค่าถ่าย12ล้านบาทพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีนอายุ21ปีซึ่งตกเป็นเหยื่อขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบลักพาตัวเสมือนจริงหลังถูกกลุ่มสแกมเมอร์บงการให้จัดฉากและถูกลักพาตัวเรียกค่าถ่ายจากครอบครัวเป็นเงินรวมกว่า12ล้าน5แสนบาทก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะสามารถติดตามตัวและให้การช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยคดีดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกอิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวคดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีและการควบคุมทางจิตวิทยาในการหลอกลวงเหยื่อแม้จะยังไม่มีการลักพาตัวจริงแต่ความเสียหายและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายและครอบครัวเป็นเรื่องจริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมือกับตำรวจฮ่องกงอย่างใกล้

0: ชิดในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวผู้นำอินโดนีเซียปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งปลดผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีอย่างกระทันหันหลังโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงทั้งกรณีเด็กนักเรียนล้มป่วยจากอาหารเป็นพิษจำนวนมากและข้อครหาเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแถลงว่าประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตมีคำสั่งปลดดาดันหินดายนาผู้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลโครงการแจกอาหารกลางวันฟรีออกจากตำแหน่งจากการประเมินผลงานแล้วพบว่าขาดวินัยในการควบคุมธรรมาภิบาลและการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารอย่างร้ายแรงความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากโครงการเผชิญปัญหาอื้อฉาวอย่างรุนแรงโดยจากสถิติพบว่านับจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนที่รับประทานอาหารจากโครงการนี้ป่วยด้วยท้องเสียและอาหารเป็นพิษสะสมสูงถึง 33,000 รายในจำนวนนี้อาการรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า600คนในขณะที่พบความไม่โปร่งใสและงบประมาณผิดปกติสูงถึงเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างใบรับรองฮาลาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะภูเก็ตลอยเต่าทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในการนี้มีนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมีพลเรือโทวีรุดมมุ่งจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3พลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมด้วยนายสวิทธิ์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสา904ตลอดจนประชาชนจิตอาสาภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและประเทศชาติผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ากิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ำในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนสร้างจิตสำนึกด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชนฮีทเวฟคลุมปักกิ่งแต่จะเย็นลงในอีกไม่กี่วันพื้นที่กรุงปักกิ่งของจีนที่เริ่มเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนจัดจากภาวะคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟมาตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์อุณหภูมิเมื่อวานนี้ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องโดยอุณหภูมิสูงถึง35องศาเซลเซียสทำให้ชาวจีนในเมืองหลวงต้องทนกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวต่อไปอย่างไรก็ตามคาดว่าสภาพอากาศจะเย็นลงและมีฝนตกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นประกาศเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองระดับสีเหลืองพร้อมคาดการว่าจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ส่วนใหญ่และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ของกรุงปักกิ่งโดยในอีก2วันข้างหน้าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิจะลดต่ำลงซึ่งจะช่วยบรรเทาความร้อนที่สะสมมาอย่างยาวนานให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรอเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนามองค์สุด

0: จ้างคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ได้ข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: มาช่วงนี้ก็คุยกันเรื่องน่าสนใจนะครับนอกจากเรื่องของชายแดนที่มีทางฝั่งของทหารเขมรเข้ามายั่วยุตอนที่ทหารของเราไปติดตั้งรั้วรวดหนาม
6: ใช่
5: นะครับแต่ว่ามันยังมีในระดับเวทีระหว่างประเทศที่ตรงนี้แหละที่มาต้องทำความเข้าใจกันหน่อยเพราะว
6: ่
5: าพอทั้งสองประเทศเนี่ยจะเข้าสู่การใช้ UN Cross ปุ๊บคราวนี้เนี่ยมันจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะหาตัวไกลเกลี่ยหรือพูดง่ายๆคือเป็นตัวกลางใช่ไหมน้องอุ้มเข้ามาแต่เราเนี่ยเข้าใจด้วย UN Cross ในเบื้องต้นเนี่ยว่ามันก็คือคู่พิพาทจะต้องคุยกันก่อนหรือเปล่า
6: ค่ะพี่บอลปรึกษานิดนึงเขาเรียก UN Cross หรือ UNCross
5: ถ้าเป็นของสัตว์ประชาชาติพี่บอลเข้าใจว่าอยู่เป็น UN Cross เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถามจากอาจารย์ธนพัฒน์ได
6: ้ได้เพราะว่าวันนี้จะสงสัยสิ่งที่สงสัยคือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะในเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านี้เรายึดถือ MOU44 มาโดยตลอดฝ
5: ั่
6: งนึงก็มองว่าก็ถือกันมาเป็น 10-20 ปีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเคลื่อนที่เลยแล้วทรัพยากรใต้ทะเลมันก็จำเป็นจะต้องเข้าไปใช้งานแล้วมั้งเพราะฉะนั้นเราก็ขยับไปที่ UNCross หรือ UN Cross นี่ไหมแต่พอเป็น UN Cross เนี่ยตอนนี้การเคลื่อนที่ของกัมพูชาเนี่ยคือเขาได้บุคคลที่ปรึกษาระดับโลกแล้ว
5: เขาเดินเกมเร็วหรือเปล่าเนี่ย
6: เดินเกมเร็วมากสุดท้ายเราเพียงพล้ำหรือเปล่
5: า
6: แต่จะบอกว่าเราเพียงพล้ำซะทีเดียวก็ไม่ใช่มั้งเพราะว่าจริงๆไทยก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาเป็นหน้านี
5: ้สเต็ป1 2 3เนี่ยมันควรเดินอะไรเป็นอย่างแรก
6: แล้วตอนนี้คุณศรีหศักดิ์เองก็อยู่ที่ฝรั่งเศสด้วย
5: ใช
6: ่เอาอย่างนี้รายละเอียดทั้งหมดท่าทีของกัมพูชาที่เขายอมรับแล้วว่าจะต้องมีการประนีประนอมคำว่าประนีประนอมภาคบังคับคืออะไรด้วยไปถามจากอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ธนพัฒน์ชาตินักรบอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
5: อาจารย์ธนพัฒน์สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะสเต็ปแรกที่เราควรทราบคือเมื่อเปลี่ยนจาก MOU 44เข้าไปอยู่ตกลง UN Cross หรือ UNCross นะคะอาจารย์คะ
5: ควรเรียกยังไงดีอาจารย์ออกเสียงไง
7: เรียก UNCross คร
6: ับ UNCross โอเค
5: เลยนะฮะโอเค
6: พอเปลี่ยนจาก MOU 44ไป UNCross แล้วเนี่ยตอนนี้มันมีการตีกันอยู่2ฝ่ายอีกเหมือนเดิมค่ะว่าเราเพียงพล้ำหรือว่าตกลงแล้วเราได้เปรียบอาจารย์มองยังไงคะที่ถูกต้องตามหลัก
7: ได้ครับUNCLOSS เนี่ยเป็นกฎหมายทะเลนะครับชื่อเต็มๆเขาคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เปรียบเสมือนเป็นธรรมนูญทางด้านทะเลของโลกนะครับก็จะกำหนดนะครับประเด็นเกี่ยวกับกฎกติกาทางทะเลทั้ง

0: หมดนะครับเรื่องเขตแดนทางทะเลนะครับการใช้ทรัพยากรการเดินเรือการประมงการสำรวจต่างๆแล้วก็มีกลไกระงับข้อพิพาทนะครับก็คือกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎเกณฑ์ที่บอกนะครับเช่นทะเลไอมาเขตมีระยะห่างออกไป12ไมล์ทะเลเขตที่จำเพาะมีระยะทางเท่าไหร่อันนี้คือรายละเอียดในเบื้องต้นก่อนของอันคลอสนะครับทีนี้อันคลอสเนี่ยเราบอกว่ามันมีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพิพาทระหว่างรัฐคือพูดง่ายว่ารัฐทะเลาะกันแล้วก็ตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยมันภายใต้อันคลอสเนี่ยเขาระบุว่ารัฐสามารถเลือกได้ครับคือประเทศไทยเนี่ยเราเข้าเป็นสมาชิกนะครับหรือเข้าไปเรียกว่าเขาเป็นภาคีแบบเต็มรูปแบบนะครับกับอันคลอสฉบับนี้เมื่อประมาณปี2543
1: ครับ
0: นะครับ2514 2011นะครับ2014นะครับช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเราตัดสินใจเข้าเป็นภาคีแปลว่าอันคลอสเนี่ยผูกพันประเทศไทยมาหลายสิบปีนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยเพิ่งเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือเดือนกุมภาแล้วก็มีผลใช้บังคับกับกัมพูชาเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เอง
2: อ
0: ันนี้เอาเป็นหลักเบื้องต้นก่อนทีนี้ตอนที่ประเทศไทยเราตัดสินใจเข้าเป็นภาคีเนี่ยเรากลัวหรือคือต้องใช้คำนี้กว่าว่าเรากังวลว่าเราอาจจะถูกขึ้นไปฟ้องศาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เลยทำแถลงการตั้งแต่ตอนที่เข้าเป็นภาคีบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการระงับข้อพิพาทเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลที่ต้องขึ้นศาลโลกต้องขึ้นศาลทะเลแล้วไม่ไป
2: บอกไว้ตั้งแต่ตอนนั้น
0: เราบอกแต่แรกแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องอะไรก็ตามที่จะบังคับให้ประเทศไทยต้องทำตามกระบวนการศาลไม่มีครับ
1: คือ
0: ทีนี้พอมันไม่มีเสร็จปุ๊บภายใต้อันคลอสฉบับเดียวกันเนี่ยแหละครับเขาเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนในข้อ298นะครับบอกว่าเอาล่ะถ้ารัฐตัดสินใจว่ารัฐจะไม่เข้าร่วมกลไกทางการศาลไม่เป็นไรแต่เขาขอให
1: ้
0: ไปใช้กลไกในการพูดคุยระหว่างกันก่อนนะครับอันนี้เป็นสเต็ปถ้าเราเห็นก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าท่านเสียศักดิ์เนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านออกมาพูดว่าอยากจะให้มีการเจรจาแบบทวิภาคีกันนะครับแต่กัมพูชาบอกว่าไม่เอาจะไม่คุยนะ
1: ครับ
0: ทั้งคุณมาเน็ตแล้วก็คุณเซนเขาเลือกที่จะไปใช้กลไกอันนึงนะครับที่อยู่ภายใต้แอนคลอสนี่แหละครับชื่อว่าการประนอมภาคบังคับ
2: อาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดเดียวก่อนที่จะไปสู่รายละเอียดคำว่าการประนอมภาคบังคับตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่เราคนข่าวเนี่ยยังเพิ่งทราบจากอาจารย์เลยค่ะว่ามันมีรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าตอนนี้คนเข้าใจกันไปเยอะพอสมควรว่าตอนแรกอยู่ที่ MOU 44มันคือการคุยกัน2ประเทศแล้วคุณเป็นคนยกมือบอกว่าจะเข้าอันคลอสพอไปเข้าอันคลอสคุณก็มาบอกอีกว่าจะคุยกัน2ประเทศก่อนเอาตกลงใจยังไงกันแน่แต่จริงมันมีรายละเอียดกฎหมายตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ที่มันไม่ได้ถูกเปิดเผยมาให้เห็นกันในวงกว้างอะค่ะ
0: คือจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าอันคลอสเนี่ยเป็นกฎหมายทะเลที่มันมีความยาวมากๆครับประมาณ300กว่าข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีภาคผนวกอีกมหาศาลนะครับรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะมากนะครับ320ข้อนะครับแล้วก็ภาคผนวกอีกหลายฉบับมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศอาจจะไม่ได้มีหรือประเทศไทยรัฐบาลเองอาจจะไม่ได้มีการชี้แจงให้กับประชาชนทราบในรายละเอียดทั้งหมด
1: นี่
0: นะครับก็เลยอาจจะรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งนักข่าวหรือใครก็ตามที่เห็นประเด็นจะรู้สึกตกใจว่าทำไมอยู่ๆกัมพูชาไปฟ้องได้นะครับซึ่งก็เลยอาจจะตกใจ
2: จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่คนไทยกับนักข่าวนะคะอาจารย์ค่ะมันมีความสำคัญคือเวทีโลกด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดขณะคนไทยเองที่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันได้ทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่ว่าวันนี้มันมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ซึ่งคนไทยบางคนก็ไม่ทราบแล้วเข้าใจไปแล้วอะค่ะว่าตกลงรัฐจะเอายังไงกันแน่คะ
1: อย่างนั้นถามอาจารย์แบบนี้ได้ไหมฮะว่าแล้วภายใต้ที่มันมี300กว่าข้อบวกกับภาคผนวกอีกหลายฉบับแบบนี้เนี่ยเราจะต้องหรือรัฐจะต้องสื่อสารยังไงให้มันเป็นกรอบเข้าใจด้วยครอบคลุมที่มันภายใต้ภายในไม่กี่บรรทัดว่าเรากำลังทำอะไรกัมพูชากำลังทำอะไรและระเบียบภายใต้อันคลอสเนี่ยเขาว่ายังไง
0: โอเคคร
1: ับ
0: ผมว่าการสื่อสารภายกฎหมายทะเลเนี่ยมันเป็นกฎหมายเทคนิคมากๆนะครับรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนิดนึงเอาให้เห็นภาพแบบนี้แล้วกันนะครับว่าอันคลอสเนี่ยเป็นกติกาที่เป็นกติกาสากลนะครับมีรัฐบนโลกเนี้ยเป็นสมาชิกนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ172รัฐก
2: ็
0: คือพูดง่ายมันเป็นหลักการที่เป็นหลักการทั่วไปที่คุยกันเรื่องเขตแดนทางทะเล
1: ค่ะ
0: ซึ่งฐานของอันคลอสเนี่ยเขาจะคุยในเรื่องของการแบ่งทางทะเลโดยหลักพื้นฐานเขาใช้เรียกว่าหลักเส้นกึ่งกลางภาษาชาวบ้านก็คือว่าจากดินแดนของแต่ละประเทศเข้ามาชนกันตรงกลางตรงไหนแบ่งครึ่งกันก็คือตรงนั้นแต่ว่าอันคลอสเนี่ยเขาไปไกลกว่านั้นนิดนึงว่าในการที่แบ่งกึ่งกลางเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้เราถามว่าทำไมถึงแบ่งกึ่งกลางแล้วไม่เป็นธรรมเราคิดภาพแบบนี้นะครับสมมติประเทศหนึ่งประเทศเนี่ยเขามีน่านเขาเรียกว่าเป็นน่านน้ำนะครับหรือเป็นน่านแนวทะเลเนี่ยที่กว้าง

0: พราะดินแดนกว้างเนี่ยทั้งอาณาเขตทางทะเลมันก็จะเยอะในขณะที่อีกชาติหนึ่งสมมติเขตทางทะเลเขาแคบเวลาเขายิงมาตรงกลางเนี่ยพื้นที่มันก็จะได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันครอสเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านอกเหนือจากที่จะแบ่งตรงกลางแล้วเนี่ยคุณจะต้องแบ่งให้เกิดความเป็นธรรมด้วยภาษาอังกฤษใช้คำว่า equitable solution ก็คือพูดง่ายว่าถ้าแบ่งกลางแล้วเป็นธรรมไหมถ้าไม่เป็นธรรมก็ต้องแบ่งดีนะครับให้มันก่อให้เกิดความเป็นธรรม
1: ให้มันละเอียดลงไปอีก
0: สำคัญถูกต้องครับของอันครอสเลย
2: ทีนี้ในรายละเอียดค่ะอาจารย์เพราะว่าคำนี้มันถูกใช้คุณปักสุคนเนี่ยใช้บ่อยมากเลยคือประนีประนอมภาคบังคับที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์กำลังจะอธิบายต่อค่ะ
0: โอเคครับทีนี้การประนอมภาคบังคับคืออะไรการประนอมภาคบังคับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขั้นตอนต้องใช้คำว่าเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วของกระบวนการที่พูดคุย2ฝ่ายนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเราบอกว่าจริงๆเนี่ยเรายกเลิก MOU 44ก็จริงคือยกเลิกการใช้บังคับการพูดคุยภายใต้กรอบที่เป็น MOU แบบทวิภาคีเพื่อไปคุยแบบทวิภาคีภายใต้หลักการที่เป็นหลักการสากลคืออันคลอสแต่กัมพูชาไม่คุยพอเขาไม่คุยเนี่ยสเต็ปต่อมาที่เขาจะสามารถคุยกันได้คือการประนอมภาคสมัครใจคือเอางี้แล้วกันแต่ละฝ่ายมาคุยกันซึ่งกัมพูชาก็ข้ามสเต็ปนี้ไปอีก
2: ไม่สมัครใจ
0: เป็นแบบไม่สมัครใจคือจะบังคับ
2: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าบังคับคืออะไรบังคับคือมันจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ว่าพอมันมีการพูดคุยมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วมันไม่สามารถพูดคุยกันได้ก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นสมาชิกภายใต้อันคลอสนะครับได้มีการเหมือนกับว่าโอเคขอยื่นให้มีการตั้งคณะกรรมการประนอมขึ้นมา1ชุดซึ่งชุดนี้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาคุยนะครับจะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนขั้นตอนการตั้งจะเป็นแบบนี้นะครับว่าฝ่ายที่ยื่นก่อนนะก็คือกัมพูชานะครับเขาก็จะตั้งมาก่อน2คนนะครับซึ่งณปัจจุบันเขาตั้งมาแล้วคนนึงเนี่ยเขาไปตั้งเป็นประธานในคดีในอดีตประนอมภาพนะครับคือทั้งโลกตั้งแต่ตั้งกฎหมายอันครอสมาเนี่ยเคยมีอยู่เคสเดียวก็คือติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลีย
2: ครับ
0: ซึ่งกัมพูชาเขาไปตั้งประธานที่อยู่ในชุดนั้นมาเป็นกรรมธิการฝ่ายเขา
2: บิ๊กบอสเลย
0: ค่ะก็คือคนนี้เขาต้องมีการเตรียมการนะครับคนนึงเขาตั้งเป็นอาจารย์จากฝรั่งเศสนะครับซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญเป็นทนายความในทั้งศาลโลกในทั้งอนุญาโตตุลาการนะครับหลายชุดนะครับสองท่านทีนี้พอตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีการแจ้งหนังสือซึ่งอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับคือกัมพูชาผ่านคุณมาเนตเนี่ยได้มีการแจ้งหนังสือมายังประเทศไทยแล้วก็ส่งไปที่เลขาธิการ UN บอกว่าขอเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับนะครับกับประเทศไทยท
1: ี
0: นี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บประเทศไทยเรามีเวลาทั้งหมด21วันนะครับในการที่จะเสนอชื่ออีก2คน
2: ค่ะ
0: นะครับก็ใครอยากเสนอใครก็เสนอไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ทั้งหมด4คนคือกัมพูชา2คนไทย2คนนะครับแล้วก็อีก4คนเนี่ยไปเลือกประธานอีก1คนเป็น5คนนะครับอันนี้คือการประนอมภาคบังคับทีนี้คำถามคือแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญทั้งฝ่ายไทยเชิญทั้งฝ่ายกัมพูชานะครับมาพูดคุยกันแล้วก็ให้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายแล้วท้ายที่สุดเนี่ยทางกรรมาธิการชุดนี้จะมีเวลาประมาณ1ปีนะครับในการทำรายงานขึ้นมาฉบับนึงบอกว่าโอเคอันนี้คือเป็นความเห็นของรายงานของกรรมาธิการประนอมภาคบังคับนะครับซึ่งโดยหลักแล้วรายงานนี้ขีดเส้นใต้ตัวๆนะครับไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายคือเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าให้มีการพูดคุยเนื่องจากคุยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหาเวทีมาให้ทั้งสองรัฐสามารถคุยกันได
1: ้ครับแต่มันกลายเป็นมันจะมีสองก้อนใหญ่ๆครับอาจารย์ก็คือหนึ่งเท่ากับว่าการที่ฝั่งกัมพูชาข้ามสเต็ปไปเลยอ่ะมาการประนีประนอมภาคบังคับตรงนี้เนี่ยมันมีผลทางกฎหมายได้เลยไหมว่าสามารถข้ามสเต็ปได้หรือจริงๆมันต้องเริ่มแบบชัดเจนว่าคุณต้องกลับไปเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งเหมือนที่ไทยเราทำว่ามันต้องคุยกันก่อนสองฝ่ายภายใต้อันคลอสก่อน
0: ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราพยายามเสนอแบบนั้นนะครับแต่ว่ากัมพูชาเขาก็พยายามหาทางช่องในการที่เขาก็มีความฉลาดในฝั่งเขาเองนะครับคือเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปตีความว่าสิ่งที่มีการพูดคุยก่อนหน้านี้ภายใต้ MOU 44ที่ใช้มา25ปีเนี่ยคือการเจรจาแล้วแต่มันไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพาร์ทไบพาร์ททุกชั้นเพื่อไปใช้การมานองภาคบังคับเลย
2: เนี่ยแหละตรงนี้น่าห่วงอาจารย์เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอคนที่เขาไม่ได้อ่านรายละเอียดของอันคลอสปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแบบที่บอกอาจารย์ไปเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าก็ในเมื่อจะให้มาคุยกับให้มีคนอื่นมาช่วยแล้วอ่ะและไทยยังจะไปเอามาคุยเจรจาส่วนตัวทำไมก็ในเมื่อคุณเป็นคนบอกเองว่าจะไม่คุยส่วนตัวมันเลยทำให้สเต็ปต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าเรายังคงเดินตามสเต็ปแต่กัมพูชาเขาข้ามสเต็ปไปแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไปเพี้ยงพล้ำให้กับเขาหรือเปล่าคะ
0: โอเคครับคือแบบนี้นะครับจริงๆเราไม่ได้เพี้ยงพล้ำนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าในช่วงที่มีการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเนี่ยครับไทยกับกัมพูชาสามารถเจรจากันได้ก็คื

0: จริงๆเราคุยทวิภาคีต่อไปได้ควบคู่กับไปการกับการประนอมภาคบังคับ
1: ค
0: ือมันจะเหมือนกับกรณีแรกที่เคยไล่ฟังนะครับเมื่อสักครู่ครับว่ามันมีเคสของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียที่เขาก็ยื่นผ่านกระบวนการประนอมภาคบังคับเหมือนกันนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยระหว่างทางเนี่ยติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเขาก็คุยแบบทวิภาคีกันแล้วเขาคุยกันเสร็จก่อนแล้วกรรมาธิการประนอมภาคบังคับถึงออกรายงานมาเพื่อรับรองว่ามันมีการคุยกันแล้ว
1: แต่ว่ามันสามารถที่จะทำให้ในเมื่อทางฝั่งกัมพูชาเขาตั้งธงไว้เขาจะใช้อันเนี้ยการคุยแบบสองฝั่ง
2: ก็ไม่เกิด
1: ในช่วงแรกต่อให้เกิดแต่มันก็เป็นการคุยแบบจัดฉากของฝั่งกัมพูชาเองได้ไหมอ่ะคือไม่ได้จริงใจก็คุยไปตามกฎ
0: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมว่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าทางกัมพูชานี่เขามีเจตนาดีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะระงับข้อพิพาทแล้วก็แบ่งเขตทางทะเลให้เกิดความชัดเจนเนี่ย
2: ทีนี้ตอนนี้คุณเสียศักดิ์อยู่ที่ฝรั่งเศสอาจารย์มันจะมีความหวังอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมกับการเดินเกมของไทยอะค่ะอาจารย์
0: ผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยจริงๆผมอาจจะไม่ได้ตั้งความหวังไว้ที่ท่านเสียศักดิ์ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ผมตั้งความหวังไว้ที่ทีมไทยแลนด์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศที่ได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นนะครับผมคิดว่าอย่างตอนนี้เนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยคือจริงๆข้อดีอย่างนึงของกระบวนการประนอมภาคบังคับรอบนี้คือว่าตามกฎแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เริ่มเนี่ยคุณจะต้องมีการเสนอชื่อมาก่อนว่าคุณจะตั้งใครแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศไทยเราจะเห็นก่อนว่าคุณตั้งใครดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปศึกษาว่ากรรมาธิการประนอมทั้ง2ท่านเนี่ยเขามีแนวทางนะครับอย่างไรบ้างในการที่ตัดสินคดีต่างๆในอดีตและประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องเสนอชื่อในภายหลังในลักษณะที่มันอาจจะสมน้ำสมเนื้อหรือก่อให้เกิดความได้เปรียบยังไงกับคณะกรรมการที่ทางกัมพูชาเสนอชื่อเข้ามาคร
1: ับ ครับโอเคเราหาคนสมน้ำสมเนื้อได้แต่ว่าลักษณะแบบนี้ที่ฝั่งเขาเสนอมาก่อนหรือจะเกิดกับข้อพิพาทของคู่ใดๆก็ตามแต่เนี่ยคนที่เสนอก่อนมันเหมือนกับดูได้เปรียบก่อนไหมฮะ
0: ก็จริงๆมันก็ท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เรามีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปนะครับแล้วก็คือไปใช้สนธิสัญญาปี1904-1907นะครับประกอบกับเรื่องของกฎทางทะเลที่เป็นหลักที่เป็นที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับว่าแบ่งเส้นกึ่งกลางแล้วก็ให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วยครับ
1: ครับ
2: อาจารย์ขาแบบนี้ถ้าเกิดภาษาทางการทูตเคยได้ยินเนี่ยคือต้องระวังการเสียพื้นที่ทางการเล่าเรื่องแบบนี้เราสามารถที่จะระวังในเรื่องนี้กับการเดินเกมของกัมพูชาได้ยังไงในเมื่อถ้าเกิดเป็นแบบนี้ขณะคนในประเทศยังไม่ได้เข้าใจถ้าเกิดไม่ได้มาฟังอาจารย์อธิบายอย่างละเอียดแบบนี้แล้วอะค่ะ
0: ครับก็คือมันมี2ประเด็นที่อาจจะต้องอธิบายตรงนี้ให้เคลียร์ครับอันที่1คือพื้นที่ในการเล่าเรื่องซึ่งอันนี้มีผลจริงๆต่อความเชื่อมั่นของคนในชาติกับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพื้นที่ในการเจรจาจริง
2: ๆ
0: คือถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพื้นที่ในการเล่าเรื่องเราไม่สามารถเล่าให้ประชาชนรับทราบในรายละเอียดได้แต่ถ้าตอนที่เราไปเจรจาเนี่ยเราเจรจาภายใต้หลักการที่ถูกต้องที่ทำให้ไทยได้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะสำคัญกว่าในประเด็นหลักแต่ว่าเขาก็ต้องไม่ทิ้งในการที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจเพราะผมคิดว่าพอมันมีกระบวนการประนอมเข้ามาเนี่ยประชาชนเนี่ยคนไทยน่าจะงงแล้วก็ตกอ้าวทำไมจะต้องไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยคือคนยังเข้าใจว่ากระบวนการประนอมเนี่ยเป็นกระบวนการทางการศาลอยู่เลยครับ
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่ครับ
2: ค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดเปรียบเทียบอันนี้คือถ้าเป็นชาวบ้านเลยนะคะอาจารย์ขาในการติดตามข่าวเหมือนเปรียบเทียบตอนคดีข่าวพระวิหารเนี่ยคือก็จะมองบางคนก็จะมองว่าก็นี่ไงไทยเมื่อแต่เถียงกันเองแต่กัมพูชาหนุนเข้าไปยูเนสโกไปสารโลกไปสื่อต่างประเทศอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสุดท้ายโลกไปเข้าใจกัมพูชามากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้สื่อสารไปมากพอแบบนี้ค่ะคือความหมายของผมคือไม่ได้สื่อสารแค่เฉพาะในประเทศนะคะอาจารย์แต่ต้องบอกประชาคมโลกด้วยว่าสเต็ปของการเดิมของไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันต้องเดินยังไงตอนนี
0: ้ถูกต้องครับอันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยเลยครับเพราะว่าถ้าเราเห็นจากข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับที่ทางกัมพูชาพูดเนี่ยพอเขาให้คุณมาเนตออกมาพูดแล้วก็พูดเป็นภาษาเขาเองแต่ว่ามีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีที่สื่อต่างๆเนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยเขาหยิบไปใช้ง่ายมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลาผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะครับประเทศไทยกระทรวงต่างประเทศเพิ่งมีแถลงออกมาเมื่อสักครู่นี้เองครับซึ่งเท่าที่อ่านแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดมากนักนะครับก็พูดในเชิงว่าโอเคเราเห็นว่าการที่กัมพูชาดำเนินการลักษณะนี้เป็นการเร่งรีบมากเกินไปแล้วก็ไทยเตรียมพร้อมซึ่งมันก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดมากนักนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้คนไทยยิ่งรู้สึกเกิดความไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีทิศทางยังไงต่อครับ
1: ไม่มั่นใจอาจารย์แล้วในทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้อันครอสเนี่ยถ้าเขาเดินเกมภาคบังคับแบบนี้แต่เราบอกว่ายังไงเราก็ไม่จะไม่ไปจุดนั้นก่อน

0: เราก็จะยืนยันสเต็ปแรกว่าต้องคุยกัน2ฝ่ายทำได้ไหมครับ
1: อันนี้จะเป็นปัญหามากๆเลยครับเพราะว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยจริงๆอันนี้มันก็เป็นกฎหมายที่มันเป็นเทคนิคพอสมควรนะครับว่าถ้าสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการอะไรเขามีสิทธิ์ดำเนินการไปโดยฝ่ายเดียวครับ
0: wow.
1: ซึ่งอันนี้จะอันตรายกว่ามากๆ และการตั้งกรรมธิการประนอมจะเป็นการตั้งจากส่วนกลางซึ่งอาจจะเป็นเลขาธิการยูเอ็นตั้งขึ้นมาจุดยืนมาอาจจะไม่สอดคล้องกับของไทยหรืออาจจะไม่ได้สมน้ำสมเน
0: ื้
1: อที่ประเทศไทยอยากจะได้ผมว่าอันนี้เป็นอันที่คิดว่าถ้ากระทรวงต่างประเทศพิจารณาอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องมีการเสนอชื่อเข้าไปเพื่อให้การดำเนินการมันสอดคล้องกับจุดยืนของประเทศไทยมากกว่าครับ
2: ยังทัน24ชั่วโมงที่เรายังลุ้นอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์กับการตอบกลับของไทยแลนด์เนี่ยอาจารย
1: ์ท่านครับคือเรามีระยะเวลาทั้งหมด21วันในการเสนอชื่อครับ
2: ใช่แต่ว่าช้า
0: แต่พอมันฟังแบบนี้ปุ๊บมันทำให้เรากลับกลายเป็นว
2: ่
0: าอุ้ยก็ต้องเดินตามเกมเขาอยู่ดีเพราะว่าเราก็กระต่ายขาเดียวที่จะใช้สเต็ปแรกไม่ได้เพราะมันต้องตามภาคบังคับที่เขายื่น
1: ครับก็อันนี้มันก็เป็นกระบวนการที่ระบุไว้ในอันคอร์ฉบับนี้แหละครับที่อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าหลักฐานที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความมากพอการลากเส้นแผ่นที่ต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามั่นใจในทีมตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราก็ต้อง
0: มั่นใจในเรื่องนี
1: ้เป็นเจรจาใช่ครับ
2: อาจารย์ขานั้นขออนุญาตปรึกษาในฐานะคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายว่าธงต่อไปที่เราควรจะได้เห็นแล้วมันจะทำให้คนไทยใจฟูใจชื้นขึ้นว่าอ่ะโอเคเราไม่ได้เพลี้ยงพล้ำเขาเนี่ยการเดินเกมของไทยหรือการประกาศหรือท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศของไทยต้องเป็นแบบไหนคะอาจารย
1: ์กระทรวงการต่างประเทศต้องให้ข้อมูลประชาชนให้ชัดเจนโดยภาษาที่เข้าใจง่ายครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ในกระบวนการอะไรบ้างและจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อหลังจากนี้ครับคือเข้าใจว่ากระบวนการบางอย่างมันอาจจะเป็นขั้นตอนที่เป็นความลับที่เราอาจจะ
2: เอง
1: ก
2: ็
1: อยากจะเก็บไปเป็นบอกไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประชาชนคนไทยเข้าใจได
2: ้
1: แต่ว่าถ้ามันเป็นเนื้อหาอย่างเช่นสมมติเรื่องแผนที่ว่าเราจะแบ่งอะไรยังไงอันนี้เก็บไว้เป็นความลับเลยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของขั้นตอนต่างๆเนี่ยประชาชนควรจะต้องรับทราบเพราะว่าพอมันเกิดกระบวนการประนอมภาคบังคับในรอบนี้ครับคนไทยงงครับว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นรู้มาก่อนว่ามันจะมียกเลิก MOU 44จะก่อให้เกิดสิ่งนี้อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหา
2: ของ
1: การ
2: สำ
1: ค
2: ั
1: ญครับ
0: ครับ
1: ถูกต้องครับน่าจะเป็นเรื่องของการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบให้ชัดเจนตรงนี้ครับ
0: อุ้ยเดี๋ยวจะพยายามช่วยอาจารย์สื่อสารเพราะว่าที่เราคุยกันมาเนี่ยถือว่าแบบทำให้เรา
2: เป็นเรื่องสำคัญ
0: ใช
2: ่น้อยแต่สำคัญมากอาจารย์ค่ะถามจริงๆว่าในมุมของอาจารย์ส่วนตัวเลยเนี่ยอาจารย์ร้อนใจไหมคะตอนนี้
1: จริงๆผมไม่ได้ร้อนใจขนาดนั้นนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยบางผมพูดได้ชัดเจนเลยแล้วคิดว่าทุกคนเพราะมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของการแบ่งเขตแดนทางทะเลเนี่ยเราเคยแบ่งไว้แล้วนะครับในพื้นที่หลายพื้นที่อันนึงที่ชัดเจนคือเกาะกูดอันนี้อยู่ในอนุสัญญาปี1907นะครับที่สมัยรัชกาลที่5เกาะกูดเป็นของประเทศไทย 100% อย
2: ่
1: างน้อยที่สุดในเล่มรายงานของกรรมธิการประนอมภาคบังคับจะต้องเขียนว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทย
2: อ
1: ันนี้ผมก็คิดว่าอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับในเรื่องของการเจรจาส่วนพื้นที่ทางทะเลอันอื่นอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่ว่าจะต้องมีการเจรจากันว่าเขามีการแบ่งเส้นแล้วเนี่ยเส้นมันควรจะอยู่ตรงไหนที่จะก่อให้เกิดประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบจากการที่ไปเจรจากับทางกัมพูชาครับ
2: ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์อันนี้ได้ยินมาไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดยังไงเพราะเขาบอกว่าการเดินเกมภายใต้อันคลอสเนี่ยมันจะส่งผลในทางบวกแบบอ้อมกับพื้นที่ภาคพื้นดินด้วยไม่ใช่แค่ทางทะเลเท่านั้น
1: ครับก็จริงๆผมคิดว่ามันบวกอันที่บวกอันนึงแน่นอนคือประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องคิดเยอะขึ้นครับว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเจรจาทวิภาคีหรือกัมพูชาต่อณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของทางบกเนี่ยเราใช้ MOU 43ซึ่งอันนี้ทวิภาคีโดยแท้ครับแล้วก็จะมีการตั้งกรรมการ JBC ประเทศไทยต้องคิดต่อว่าขนาดเรื่องทะเลเนี่ยเขายังไม่ไปใช้กลไกที่เป็นทวิภาคีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมานั่งคิดต่อว่าทางบกเนี่ยเราจะค
0: ุ
1: ยก
0: ับ
1: กัมพูชาต่อไหมหรือว่าจะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยคุยซึ่งการยิ่งรอสถานการณ์ให้มันดีขึ้นเนี่ยกัมพูชาจะยิ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะด่านเราไม่เปิดแน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการล้อมรั้วต่างๆบริเวณชายแดนก็เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นซึ่งกัมพูชาก็จะประท้วงทุกวันนะครับ
0: ยั่วยุ
1: เพราะว่าเขาไม่อยากให้เราไปสร้างรั้วนะครับให้เกิดการยั่วยุจะได้ เกิดการปะทะรอบที่3รอบที่4แต่ประเทศไทยเราแข็งแกร่งครับเราไม่ยุยุอะไรเลยจนคนไทยสงสารทหารที่อยู่ตรงบริเวณชายแดนมากๆนะตอนนี้ครับ
0: ครับครับเอาละครับอาจารย์โอ้เราเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวพยายามสื่อสารต่อครับอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยฮะ

0: ให้ความรู้เยอะเลย
1: ครับยินดีมากครับ
2: ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้คุณผู้ฟังคุณผู้ชม
2: เดี๋ยวเราขยายความกันต่อช่วงหน้าแม่พี่บอล
0: เดี๋ยวกลับมา
2: แบบยาวๆเลยสักครู่เดียวค่ะ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะครับคุยหลังไมค์กับน้องว่าชอบบรรยากาศวันหยุด แต่ว่าเราไม่ได้หยุดนะแต่ว่า วันนี้เป็นวันหยุดที่โอ้ยเรารู้สึกว่าได้รับ
2: เติม
0: เต็มอะไรที่หลายๆอย่างเราเข้าใจอาจจะไม่ครบถ้วนอ่ะ
2: ใช่เดี๋ยวเราสรุปให้ฟังค่ะแต่ว่าก่อนที่จะฟังสรุปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอันคลอสว่าตอนนี้จริงๆแล้วไทยเพียงพร้ำกัมพูชาหรือเปล่ากับรวมไปถึงรายละเอียดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่แม้แต่เราก็เพิ่งจะทราบวันนี้เหมือนกันส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าตอนนี้พี่บอลต้องอัปเดตหน่อยเพราะเหลืออีก10ที่นั่งสุดท้ายแล้วอ่ะ
0: 10ที่นั่งสุดท้ายนะฮะสำหรับทริปของเรา FM 100.5 MCOT New นะครับ The Regent's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคที่เราจะเดินทางกันเป็นแบบครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดจริงๆ10ที่นั่งสุดท้ายย้ำนะฮะเพราะเราจะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับปักหมุดนะครับ 3-5 กรกฎาคม2569ไฮไลท์เลยนะครับก็จะร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังเลยอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับพี่สุวิทย์สุทธิประภานั่นเองนะครับแล้วก็อาจารย์สุทนรุ่งธัญรัตน์นะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกสนุกสนานตลอดเส้นทางนะครับบอกคร่าวๆสำหรับวันแรกมุ่งสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีอาหารค่ำพร้อมกับฟังทอล์คโชว์สุดพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุท
2: น
0: แบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2เยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะมุ่งสู่อยุธยานะครับไปสัมผัสการล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยำเย็นแน่นอนและวันที่3นะฮะความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้วัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุและพิเศษมากๆเพราะว่าตอนมื้อกลางวันเนี่ยจะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานพี่ดำรงพุทธานั่นเองนะอาดำรงแล้วก็ทางคุณพิส

0: สมัยพิมพ์วิสัทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนั่นเองนะครับเดินทางแบบรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อ10ที่สุดท้าย 15,900 บาทต่อท่านรีบสำรองที่นั่งด่วนนะฮะ094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444นะครับ
1: ค่ะอ้าวเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้ที่หลายคนได้ยินข่าวกันมาแล้วก็ท่องจำกันมาในใจว่าอย่าลืมนะวันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นของการไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
0: ์ครับ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ลงทะเบียนได้4-21 มิถุนายน 2569ผ่านแอปเป๋าตังผ่านแอปทางรัฐผ่านเว็บไซต์โครงการตู้ ATM กรุงไทยหรือว่าจะเป็นธนาคาร5แห่งทั่วประเทศเราเข้าใจว่าทุกคนที่อยากจะยกมือบอกว่าคุณคะฉันคือผู้มีรายได้น้อยฉันควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนควรแห่กันไปลงไม่ใช่เลยนะคะ4-21 มิถุนายนเนี่ยสำหรับคนเก่าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว
0: ถูกต้องจริงๆคือเข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยว่ารายใหม่เลยที่ยังไม่เคยมีเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยมีบัตรหรือแม้กระทั่งกลุ่มเปราะบางที่ก็ยังไม่เคยมีบัตรของกลุ่มของท่านนะฮะต้องรอขั้นตอนการสำรวจประกาศวันลงทะเบียนอีกครั้งจากกระทรวงการคลังเพราะว่าย้ำไทม์ไลน์กันอีกรอบหนึ่งนะนุ่มเนา
1: ะ
0: 4-21 มิถุนายน 2569นี้คือผู้ถือบัตรรายเดิมไปลงทะเบียนไปยืนยันสิทธิ์แล้วก็รอการตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่เพราะว่ารอบนี้อย่างที่เราทราบและคุยกันไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าจะเป็นเหมือนตะแกรงคัดกรองอีกหนึ่งรอบล่อนกันให้ชัวร์ว่าท่านขออนุญาตจนจริงหรือเปล่านะจนจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยว17
1: มีรายได้น้อยจริงหรือเปล่า
0: จริงหรือเปล่า
1: ท่านไม่ใช่จนท่านบอกแล้วเมื่อก
0: ี้โอเคมีรายได้น้อยจริงหรือเปล่าหรือท่านเป็นแค่คนอยากมีรายได้น้อยแล้วก็นะฮะแล้วก็17 กรกฎาคม 2569ก็จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของคนที่ลงทะเบียนรายเดิมที่ลงไปตั้งแต่4-21 มิถุนายนนั่นแหละ
1: สรุปก็คือคนที่มีรายได้น้อยคนใหม่ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เฉยๆก่อน
0: อยู่ก่อนอยู่เฉยๆก่อน
1: แล้วเดี๋ยวหน่วยงานเขาจะลงไปตรวจสอบเอง
0: ใช่
1: คือถ้าระหว่างนั้นจะมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวเราว่ากันแต่ตอนนี้คนที่ต้องแอคทีฟแสดงตัวตนไปยืนยันสิทธิ์ต่างๆเนี่ยคนเก่า
0: ใช่เพราะว่าช่วงที่มีการประกาศผลของผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วสำหรับรายเดิมที่เคยมีบัตรตั้งแต่17กรกฎาคมเป็นต้นไปที่เริ่มประกาศผลเนี่ยคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่เคยมีบัตรเลยนะฮะรอติดตามประกาศดีๆเพราะว่าก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัตรมาก่อนให้ลองยืนยันตัวตนกันอีกครั้งนึงในวันที่17กรกฎาคม
1: หลังจาก17ก่อน
0: ใช่
1: รอไปก่อน
0: นะ
1: ช่วงนี้4-21มิถุนาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคนเก่าเป็นคิวคนเก่าค่ะ
0: ใช่
1: คนใหม่อย่าพึ่ง
0: ร่อนตะแกงเพราะฉะนั้นดราม่าสำหรับคนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์รอบใหม่แต่ท่านอาจจะในทางพฤตินัยของท่านเนี่ยมีคนดูแลอย่างดีหรือบางท่านคุณสมบัติก็ผ่านแต่อดได้เพราะทางนิตินัยท่านด
1: ัน
0: ถูกเอาชื่อไปเล่นเช่นเรื่องลดจนภาษีแล้วหรือใดๆ อันนี้เป็นในบ้านของท่านที่ต้องไปจัดการกันเองนะฮะ
1: ค
0: ่ะแล้วเพราะอาจจะเป็นคนส่วนน้อยไงเราจำเป็นจะต้องมีเกณฑ์สำหรับคนส่วนใหญ่นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจด้วย
1: ไม่นานค่ะเพราะว่าสิทธิ์เนี่ยจะถูกใช้วันที่1 สิงหาคม 69
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลานี้แหละเดี๋ยวรัฐบาลท่านจะตรวจสอบอีกทีนึงถูกไหม
0: ใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าคนที่รอบใหม่ที่บอกว่าจะต้องรอหลัง17กรกฎาคมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการยืนยันอีกครั้งนึงตั้งแต่17กรกฎาคมไปจนถึง12มกราคมตามปฏิทินที่เขาออกมาอันนี้คือจะครบทุกรายแล้วหมายความว่าอันนั้นรอบนั้นน่าจะรวมรายใหม่ไปแล้วด้วยนะครับ
1: นี่คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนเรื่องของการยกเลิก MOU 44แล้วมาใช้ Unclosed เนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นระหว่างทางที่ยังไม่ได้มีการชี้แจงจากภาครัฐออกมาอย่างชัดเจนว่าตกลงแล้วที่คนเข้าใจว่าการไม่คุยกัน2คนแล้วพาประเทศเข้าไปสู่การพูดคุยที่มันมีประเทศ2 3 4เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเอาก็ไหนบอกว่าตอนแรกอ่ะไม่ต้องการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศอื่นๆ อยากจะคุยกันเอง2คนแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าก็นี่ไงก็คุยกันมา10 20กว่าปีแล้วมันไม่ได้ไงทีนี้พอสเต็ปตอนเนี้ยค่ะ ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่5พฤษภาเนี่ยครม.มีมติเห็นชอบให้ยก

0: เลิก MOU 44ใช่ไหมตามที่สมช.เสนอแล้วหลังจากนั้นวันที่7พฤษภาเนี่ยคุณอนุทินก็ไปแจ้งคุณมาเนตนายกกัมพูชาตอนที่ไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ว่าเธอไทยขอยกเลิก MOU 44นะแล้วก็จะใช้ UNCLOSในการแก้ปัญหาข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลแทนนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้2มิถุนาฮุนมาเนตออกแถลงการว่ากัมพูชาเนี่ยได้แจ้งเลขาธิการ UN แล้วนะว่าจะขอใช้กระบวนการบังคับประนีประนอมภายใต้อันคลอสเพราะว่าไทยนั่นแหละไปยกเลิก MOU 44ไม่มีประสงค์ที่จะใช้กระบวนการเจรจาแบบทวิภาคีแล้วแล้วในวันเดียวกันเดินเกมพร้อมกันไปเลยคือคุณปลักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกมาแถลงว่ากระบวนการบังคับประนีประนอมภายใต้อันคลอสเนี่ยกำหนดให้มีการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย5คนใช่ไหม มาจากกัมพูชา2ไทย2แล้วอีก1คนเนี่ยเป็นการคัดเลือกร่วมกันของผู้ไกล่เกลี่ยจากทั้ง2ประเทศซึ่งณตอนนี้เรานั้นได้แต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยในส่วนของเราแล้ว
1: ก็คือกัมพูชานะแต่งตั้งนะ
0: เราคือกัมพูชาค่ะกัมพูชานั้นแต่งตั้ง2คนคือ1เป็นเอกอัครราชทูตเดนมาร์กที่เคยเป็นประธานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียและ2เป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นเลขาธิการสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮกปรักสุคนย้ำว่าภายใน3สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยไทยคุณต้องเสนอชื่อผู้ไกล่เกลี่ย2คนมานะกระบวนการบังคับประนีประนอมภายใต้อันคลอสจะได้ขับเคลื่อนต่อไปได้แต่เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศคือ
1: ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอตัวการประนีประนอมภาคบังคับเนี่ยมันดันเป็นกระบวนการสเต็ปที่อยู่ท้ายๆเลยหรือถ้าเกิดเราเอาสมมติว่าเราเปิดหนังสือมาเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีบทที่หนึ่งไปยันบทสุดท้ายแล้วมีภาคผนวกท้ายเล่มไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะอยู่ในภาคผนวกเลยครับซึ่งมันกลายเป็นว่าเขาเอาตรงนี้มาเล่นก่อนเพราะอ้างว่าในเมื่อไทยเรายกเลิกการเจรจาแบบทวิภาคีภายใต้ MOU 44อ้าวเพราะฉะนั้นฉันก็จะใช้อันคลอสที่เป็นประมีประนอมภาคบังคับที่มีคนกลางเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ
0: คือจริงๆสเต็ปที่ถูกต้องเนี่ยณตอนเนี้ยมันจะตามหลักจริงๆของอันคลอสเนี่ยมันต้องมีการคุยกันก่อนคุยกันเองก่อนซึ่งการคุยกันเองก่อนเนี้ยตอนเนี้ยมันมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าไทยอยู่ในสเต็ปการคุยกันเองก่อนจะคุยกันเองก่อนอะไรก็คุณเป็นคนยกเลิก MOU 44ก็ไม่คุยกันเองก่อนแล้วไงแต่เป็นการเข้าใจผิดนะคะ
1: ครับ
0: คือกัมพูชาเขาข้ามสเต็ปนี้ไปเลย
1: คือกัมพูชาเนี่ยพยายามจะอ้างคำนี้ว่าก็คุณไม่คุย2คนกับเราว่าแล้วคุณจะเอาอันคลอสมาคุย2คนอีกทำไ
0: ม
1: แต่มันเป็นอย่างนี้คืออันคลอสเนี่ยคือพูดง่ายคือเราอยากจะคุย2คนแต่อยู่ภายใต
0: ้มีพยาน
1: กฎหมายคนละฉบับก็ได
0: ้
1: ใช้แบบนี้ก็ได้คืออันนึง MOU ไม่ได้เรื่องเลย10กว่าปี20ปี
0: MOU นะ MOU คือกรอบของกัมพูชากับไทย2ประเทศเท่านั้นไทยบอกคุยกัน2ประเทศไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าอย่างนั้นไปอันคลอสแล้วกันพอกระโดดมาที่อันคลอส2ประเทศรับรู้แล้วว่าเราคุยอันคลอสกันสเต็ปแรกของการคุยอันคลอสเนี่ยคือต้องคุยกันเองก่อน
1: ใช่อันนี้
0: แล้วสเต็ปต่อไปถึงค่อยมีการไปแต่งตั้งคนนู้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ถูกต้อง
0: แต่กัมพูชาเขากระโดดไปที่สเต็ปต่อไปคือไปแต่งตั้งเลย
1: ไม่
0: ค
1: ุ
0: ย
1: แล้วเลย
0: อ้าวไทยก็แบบอ้าวเดี๋ยวสิคุยกันก่อนในสเต็ปแรกที่ อยู่ในอันคลอสไม่ใช่ MOU CC
1: ก็กัมพูชาก็บอกอ้าวคุณไม่คุยอ่ะเนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องไง
0: ก็เคยคุยมาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องไง
1: ก็ใช่ไงก็ MOU 44คุยไม่รู้เรื่อง
0: ค่ะ
1: แต่ฉันจะคุยไทยบอกว่าจะคุยภายใต้อันคลอสเข้าใจไหม
0: ซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อุ้มกับพี่บอลกำลังพยายามจะอธิบายเนี่ยคือเป็นการตอบคำถามคนที่กำลังเข้าใจผิดอาจจะไม่ได้ผิดซะทีเดียวแต่กำลังเข้าใจไม่ถูกทั้งหมดว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะเอายังไงกันแน่คุณรู้อยู่แล้วไม่ใช่หร
1: อ
0: ว่าถ้าคุณยกเลิก MOU 44แล้วคุณไปเข้าอันคลอสมันจะเป็นสเต็ปแบบนี้ฝั่งของรัฐบาลณตอนนี้เท่าที่เราได้รับข้อมูลมาคือรู้เราเดินตามสเต็ป1 2 3 4ไง
1: ใช่
0: แต่กัมพูชาเขาข้ามสเต็ป1ไปแล้วเขาไป2แล้วจะไป3ไป4
1: ค
0: ือบางคนก็บอกแหมหัวหมอแล้วคือหัวหมอคือไปคุยแล้วไปดึงเอาบิ๊กบอสมาเลยอ่ะคนที่เคยมีผลที่ทำให้
1: กับติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียเนี่ยเขาเคยใช้ตัวนี้กันมาแล้วแต่มันจะมีปัญหาที่ถูกตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ้าวพอเขาเดินเกมสเต็ปแบบนี้แต่เรายืนยันที่จะใช้สเต็ปแรกในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะตอบได้ว่าก็เราสามารถยืนยันได้แต่มันก็เปิดทางให้สามารถคุยกัน2คนไปด้วยก็ได้ทั้งที่

ฝั่งกัมพูชาข้ามสเต็ปไปเป็นไอตัวประนีประนอมภาคบังคับแล้วแต่คำถามคือแล้วถ้าเกิดกัมพูชาก็คุยไปด้วยใช้ประนีประนอมภาคบังคับไปด้วยแต่ไอการคุยไปด้วยแบบ2คนเนี่ยก็คือแบบก็คุยไปเรื่อยตาม

0: พอเขายื่นอันครอสแล้วเราซึ่งเป็นคู่ที่จะต้องมาคุยกับเขาเนี่ยภายใน21วันเราจำเป็นจะต้องหาตัวไกล่เกลี่ยหรือว่าคณะกรรมาธิการอีก2คนของฝั่งเราเข้าไปยื่นชื่อภายใน21วันด้วย
1: พูดง่ายๆว่าเราก็ต้องหาคนที่จะไปไฟกับ2ท่านนั้นที่กัมพูชาหามา
0: และอ่าโอเคมันก็จะมีอีกมุมหนึ่งที่ไอ้อย่างนั้นก็ได้โอเคในเมื่อคุณก็เปิดชื่อมาก่อนเดี๋ยวเราหาคนสมน้ำสมเนื้อแต่มันก็ถูกตั้งคำถามต่อว่า
1: ถ้าแบบนี้ก็เราตามเกมกัมพูชาอีกแล้วใช่ไหม
0: มันก็ตามเกมอีกแล้วหรือเปล่าก็โอเคไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังคงมั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะเดิมเกมตามนิตินัยทางพฤติกรรมใดๆก็ไม่รู้แต่ในทางประวัติศาสตร์และในความมั่นใจของความสมมติเราเป็นคนถูกอะต่อให้คุณจะเดินเกมอะไรก็ตามถ้าเรามั่นใจมันก็จะจบแบบนั้น
1: มันจะมีอยู่ข้อหนึ่ง
0: ข้อได้เปรียบของเราอยู่ดี
1: ที่กรณีเกาะกูดอ่ะหลักอันคลอสอ่ะมันช่วยยืนยันสถานะของไทยได้แล้วว่าเราคือเจ้าของเกาะกูด
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์ธนภัทรท่านบอกมาว่าท่านไม่ได้ใจแบบใจแป้วอ่ะ
0: ไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: ไม่ได้ถึงขนาดใจแป้วแต่ว่าตัวของท่านเองก็รอท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนก็มองโฟกัสไปที่คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วท่านเดียวและอีกอย่างนึงอย่าลืมว่าท่านไม่มีรัฐมนตรีช่วยด้วย
0: ค
1: ือเหมือนว่าท่านคนเดียวจะไหวไหมเพราะท่านเองก็เป็นประธานอยู่หลายหน่วยอยู่เหมือนกันนะ
0: อยู่หลายคณะ
1: คณะที่ภาคใต้เองเนี่ยท่านก็ต้องคอยดูแลเป็นหัวหลักใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้ท่านที่อยู่ฝรั่งเศสก็กำลังเดินเกมอยู่เหมือนกันก็เลยมีความเป็นห่วงว่างานท่านจะหนักเกินไปไหมแต่ในมุมของอาจารย์ธนภัทรชาตินักรบเนี่ยท่านบอกว่าไม่ท่านมองไปโฟกัสที่ทีมไทยแลนด์ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
0: ค
1: ือต้องบอกเลยว่าเราก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์แบบ 100% เลยแต่ตรงนี้ต้องบอกคนไทยก่อนนะพี่บอลบอกเรากันเองด้วยว่าเราอย่าคิดว่าเราจะได้ไปซะทุกอย่างนะ
0: ค
1: ือเราเองก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ต้องเคารพคืออุ้มเชื่อว่าถ้าเข้าสู่กระบวนการแล้วการตัดสินนั้นดำเนินไปอย่างยุติธรรมอุ้มว่าคนไทยรับได
0: ้ครับ
1: แต่อย่ามาซอกแซกอย่ามาหัวหมออ
0: ย่ามาหัวหมอเพราะเราจะไม่หัวหม
1: อ
0: เราจะเอาตามสิ่งที่มันเป็นคันลองที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันในทางปฏิบัติเราก็ไม่ได้อ่อนปูกเปียก
1: คืออย่างนี้ในทางปฏิบัติอีกอย่างนึงที่มันต้องตีคู่กันไปอย่างที่ก่อนหน้านี้เราเคยได้เห็นประวัติมาแล้วจากการ รบกันในพื้นที่กับการ รบกันในพื้นที่สื่อเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ทุ่มถามอาจารย์ธนภัทรไปว่ามันจะมีศัพท์ทางการทูตก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเสียพื้นที่ในการเล่าเรื่องซึ่งการเสียพื้นที่ในการเล่าเรื่องนี้ดูเหมือนว่าเราเสียพื้นที่มาโดยตลอดถ้าเทียบจากที่ผ่านมาเนาะดูจากหน้าข่าวดูจากอะไรแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ยังมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งข้อความมาอยู่เลยว่ายังสยองกับเขาพระวิหารอยู่เลยอ่ะเพราะว่าตอนคดีเขาพระวิหารเนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งอ่ะเขาเดินเกมอย่างรวดเร็วมากเลยนะแล้วไปปื๊ดในขณะที่เรายังเถียงกันเองในสภาอยู่เลยอ่ะ
0: uh-huh.
1: แล้วในท้ายที่สุดเองโลกเขาไปเข้าใจกัมพูชามากกว่า
0: น่ะ
1: อันนี้สำคัญคือต้องบอกแบบนี้พี่บอลว่าพื้นที่สิ่งที่มันอยู่ใต้ท้องทะเลอ่ะตอนเนี้ยมันคือสิ่งที่กัมพูชาเองอ่ะเขาก็กำลังโฟกัสอยู่ว่าอ่ะตกลงแล้วเนี่ยพวกก๊าซธรรมชาติพวกน้ำมันที่มูลค่าหลัก300,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่เขาพยายามที่จะให้มันถูกใช้เร็วๆอ่ะให้เขาได้สิทธิ์เร็วๆอ่ะมีค่าไหมมีค่าแต่อุ้มว่าภาพลักษณ์ของประเทศและรวมไปถึงภาพลักษณ์ทางการทูตมีค่าไม่แพ้กันนะ
0: โอ้โหน่าจะเทียบเคียงกันเลยฮะเพราะว่ามันมีผลเขาเรียกว่าอะไรครับไปในเรื่องอื่นอีกหลายมิติ
1: ถูก
0: ไอ้ภาพลักษณ์
1: ความมั่นใจของนักลงทุนเอ่ยอะไรเอ่ย
0: ใช่สายตาคุณผู้ฟังลองคิดดูเปรียบเทียบนะตอนนี้เวลาที่เกิดสงครามอ่ะคุณผู้ฟังเวลาฟังข่าวคุณผู้ฟังเชียร์ใครแต่ในหลายภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งม
1: ัน
0: ก็มาจากภาพลักษณ์ทั้งนั้นน่ะถูกไหม
1: ก็จะเชียร์ประเทศเล็กหรือประเทศที่ถูกข่มเหง
0: แล้วมีเรื่องเล่าที่ดูแล้วแบบ
1: น่าสงสาร
0: มากกว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เราต้องเอาใจช่วยแล้วก็หวังว่าอันนี้ก็แตกประเด็นใหม่อีกนิดนึงว่าการมีศูนย์บริการด้านความมั่นคงชายแดนเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเซ็นแต่งตั้งท่านผบ.สูงสุดขึ้นมาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ที่หลายคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าทำไมช่วงนี้เริ่มแรงขึ้นถี่ขึ้นก็หวังว่าจะเป็นการแบ่งภาคไปในเรื่องของแต่ละโซนที่เราอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับก็หวังว่าจะช่วยได้โอ้โหเป็นยังไงครับผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องที่การสื่อสารสำคัญที่สุดเลย
1: ค่ะก็จริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีความเคลื่อนไหวของพื้นที่ชายแดนที่มีทั้งข่าวจริงแล้วก็ข่าวลวงอยู่เยอะมากพอสมควรนะคะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะให้นักเรียนเข้ามาเรียนในประเทศไทยละเปิดด่านละ ให้เด็กกัมพูชามาเรียนได้

0: ก็ไม่ใช่เป็นความจริงนะในขณะที่หลายๆพื้นที่ก็ต้องพยายามมาการันตีอะค่ะว่ายังไม่ได้มีการเปิดด่านอะไรเลยนี่จริงๆแล้วอุ้มก็พยายามที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวผ่านเพจของพี่เล็กวาสนานานุ่มนะจากรายการวิทยุของคลื่นเราเนี่ยคือพี่เล็กอะบอกว่าทหารเขมรวางทุ่นระเบิดแล้วดัดแปลงไปกับรถถังคือทัพ2คือเหมือนถึงกองทัพภาคที่2อะค่ะบอกว่ากองทัพไทยทหารไทยก็ต้องวางลวดหนามโค้งผักบุ้งตรงคือพูดง่ายๆว่าเราเองก็ต้องสู้ในทุกๆมิติอะแต่ต้องเป็นการสู้โดยที่ไม่ไปเพี้ยงพล้ำเพื่อที่ให้มันเกิดการสู้รบกันครั้งที่3อะมันต้องใช้ความอดทนอดกลั้นสูงมากเพราะว่าช่วงนี้จะได้ยินหรือว่าได้เห็นคลิปเยอะมากเลยค่ะที่มันจะมีการยั่วยุอะ
1: โหแต่เราก็เห็นภาพคลิปอย่างที่น้องอุ้มว่าก็เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่แนวหน้าจริง
0: ๆใช่เนี่ย
1: คือท่านอดทนสุดๆนะ
0: ค่ะในรายละเอียดอ่ะพี่เล็กวาสนาโพสต์ไว้อัปเดตเมื่อวานนี้นะเกี่ยวกับกรณีนี้นะบอกว่าโฆษกกองทัพบกบอกว่าสถานการณ์ชายแดนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่9โมงเช้าของเมื่อวานนะคะกองทัพบกได้รับการรายงานจากกองกำลังสุรนารีขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจเฝ้าตรวจและปรับปรุงที่มั่นด้วยการวางแนวลวดหนามเพื่อจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในแนววางกำลังของฝ่ายไทยตรงช่องบกโอ้โหพื้นที่นี้เนาะเมื่อก่อนเราไม่ค่อยรู้จักไม่สนิทเลยเนาะแต
1: ่
0: ตอนนี้นี่คือพอได้ยินชื่อนี่คือมันทั้งความรู้สึกขอบคุณทั้งความรู้สึกศรัทธาทั้งความรู้สึกแบบเจ็บปวดหัวใจไปด้วยนะคะพื้นที่ช่องบกที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะบอกว่าระหว่างที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายไทยอ่ะไปตรวจพบกำลังทหารกัมพูชา5นายแล้วมีอาวุธด้วยแล้วเข้ามาในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานอ่ะพี่บอลแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการเพิ่มกำลังรวมเป็น20นายอ่ะทหารกัมพูชากลุ่มนี้ส่งเสียงดังและพยายามจะเข้าขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ไทยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ทหารไทยก็ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรัดกุมคำว่าอย่างรัดกุมนี้มันแปลใจความได้ว่าอดทนอดกลั้นด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็เจรจาชี้แจงข้อเท็จจริงจนเวลาล่วงเลยจาก9โมงมาเป็น11โมงครึ่งสถานการณ์ถึงค่อยคลี่คลายลงทหารกัมพูชาก็ยอมถอยออกจากพื้นที่นั้นแล้วปัจจุบันนี้พื้นที่ก็กลับสู่สภาวะปกติละหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องเตรียมพร้อมเฝ้าดูความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูการรายงานอ่ะพี่บอลยังมีโดรนบินเข้ามาอยู่เลยอ่ะ
1: ใช
0: ่มาสอดแนมมาสืบดู
1: โอเคคุณผู้ฟังอัปเดตนิดนึงนะฮะว่าสำหรับวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแหมสู้เซอร์เบียไม่ไหวนะพ่ายไป3เซตรวดเลย
0: ไ
1: ปเด
0: ิ
1: ม
0: ศึ
1: กเนชั่นส์แต่ว่าความแข็งแกร่งของเซอร์เบียก็ต้องยอมรับนะทีมแบบจากยุโรปนะแล้วก็อันดับ9ของโลกของเราเนี่ย2เท่าอันดับที่18แต่ไม่เป็นไรครับทีมสาววอลเลย์บอลคนไทยให้กำลังใจทุกแมตช์ทุกนัดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลโลกเลยนะฮะก็คือว่าเราซึ่งเป็นชาติเอเชียเราก็ส่วนหนึ่งนอกจากอาจจะมีทีมยุโรปในดวงใจทีมอเมริกาใต้ในดวงใจอะไรก็ไม่รู้แต่ทีมหนึ่งก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นทีมเอเชียของเรา
0: เ
1: ราหลายคนก็
0: เชียร์ญี่ปุ่น
1: เชียร์ญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนี่เขาก็เดินทางไปถึงเม็กซิโกแล้วเรียบร้อยนะครับเขาก็เป็นทีมที่อันดับที่อันดับที่18ของโลกมาแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลนะของญี่ปุ่นแล้วก็ส่งแรงใจไปให้ไปเป็นชาติที่เราชื่นชมเขาในหลายๆเรื่องเนาะการเติบโตพัฒนาการของวงการกีฬาเขาก็แบบว่าปลูกฝังมาตั้งแต่แบบเรื่องของการ์ตูนอะ
0: ใช่ จริงๆอะญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกอะ
1: ครับ
0: วอลเลย์เอ้ยขออภัยค่ะบาสเกตบอลอะ
1: ครับ
0: คือตัวเขาไม่ได้โอ้โหพี่บอลนึกออกไหมนักบาสแต่ละคนคือเขาสูงมากแบบ180ถือว่าเตี้ยนะ
1: ใช่ต้อง190
0: ใช่190แบบบางคน200อะไรอย่างเงี้ยแล้วของญี่ปุ่นน่ะ เขาถ้าเทียบความสูงแล้วคือดูจะเป็นเสมอไปเลยด้วยซ้ำอ่ะ
1: คือเอา
0: แต่เขาวัยอ่ะ
1: เอาญี่ปุ่นนะ180แต่ไปอยู่กับนักบาสต่างชาติน
0: ะ
1: เสมือนตัวเล็กนิดเดียวเลยอ่ะ
0: ถูก
1: แต่ว่าคล่องแคล่วมากเพราะเราจะดูคลิปพวกบาสเกตบอลที่ทีมชาติหรือใดๆก็ตามของญี่ปุ่นใช่ไหมซึ่งฟุตบอลก็เหมือนกันแต่ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ได้ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยพัฒนาสมรรถนะแล้วก็ร่างกายได้แบบเข้าขั้นระดับโลกเลย
0: ใช่จริงๆวันนี้ยังมีเรื่องเดือดอีกเยอะนะนอกเหนือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่ากทมที่มีระบอบอากงเข้ามาเกี่ยวข้อง และยังมีเกี่ยวกับเรื่องของประกันสังคมอีก ที่ก็เดือดพอสมควรขอยกยอดไปให้พี่เด้งแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องเดือดๆแบบนี้เพราะว่าวันนี้อุ้มกับพี่บอลหมดเวลาแล้วค่ะ
1: ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าว

ข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

6นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเผยหลังลุยตลาดเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสเสียงตอบรับดีย้ำไม่ทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังดราม่าลูกลดหย่อนภาษีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการลงพื้นที่สำรวจการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าได้ไปทานอาหารร้านประจำเห็นประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความคึกคักมากพอสมควรเมื่อถามว่าจากการดูกระแสแล้วจะสามารถช่วยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งจากการสอบถามพบว่าทุกคนพึงพอใจส่วนมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขออย่าให้หยุดหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีเกิดจากการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องหาโครงการที่เข้ามาพลัสไปเรื่อยๆส่วนกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการปรับหลักเกณฑ์หากบุตรใช้สิทธิพ่อแม่ในการลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาต่างๆต้องมีบ้างจะไปรวบรวมการสำรวจความพึงพอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจก็จะปรับปรุงแก้ไขกรณีดังกล่าวดำเนินการไปแล้วไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลุยรามคำแหงฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนพร้อมนายปิติกรปัณณเพศัตสส.เขตวังทองหลางลงพื้นที่ตลาดสายหยุดซอยลาดพร้าว112ช่วยนายอธิการธีระวิริยพลผู้สมัครสก.พรรคประชาชนหาเสียงโดยนายชัยวัฒน์ได้พาผู้สมัครสก.เดินทักทายประชาชนในตลาดพร้อมแจกใบปลิวแนะนำตัวเองแนะนำผู้สมัครรวมถึงนโยบายของพรรคประชาชนก่อนจะเดินหาเสียงต่อในซอยรามคำแหง53รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และขอโอกาสพร้อมแนะนำผู้สมัครสก.รวมทั้งส.ส.คนปัจจุบันของพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาเดินตั้งแต่เช้าได้เดินดูการค้าขายภายในตลาดได้ดูปัญหาเรื่องการจอดรถที่กีดขวางทางสัญจรทางเดินเท้าและการสัญจรของรถยนต์ที่ถูกรถมอเตอร์ไซค์กีดขวางจำนวนมากชาวบ้านจึงมาระบายให้ฟังและอยากให้โอกาสให้กับผู้สมัครคนใหม่ที่คิดว่าสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้แม่ร้องขอความเป็นธรรมลูกชายวัยประถมถูกครูโรงเรียนสั่งให้ไปเผารังแตนถูกไฟลวกทั่วทั้งร่างกายบาดเจ็บสาหัสนางสาวสิริขวัญวงรอบแคว้นอายุ29ปีมารดาของเด็กชายพอดอายุ11ขวบชั้นป.5เข้าร้องเรียนผ่านเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีเมื่อ11พฤศจิกายนปีที่ผ่านมาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษสั่งให้นักเรียน2คนถือถังน้ำมันเพื่อจุดไฟรมรังแตนกลางโรงเรียนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันถังน้ำมันระเบิดทำให้เกิดไฟลุกท่วมส่งผลให้เด็กชายพรและเพื่อนนักเรียนอีกคนหนึ่งรวมทั้งครูได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายผิวหนังลอกออกมาตั้งแ

0: ไปหน้าจนถึงขาแต่กลับไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมที่ผ่านมาโรงเรียนให้การดูแลระหว่างที่เด็กชายพอสอยู่ที่โรงพยาบาลมีการติดต่อเรื่องเงินประกันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนหนึ่งรวมถึงเงิน 4,000 บาทจากแม่ของครูที่สั่งให้ไปเล่นหลังแตนอย่างไรก็ตามครอบครัวเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือในการรักษาเด็กชายพอสซึ่งต้องเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทุกวันจากการรักษาแผลและการผ่าตัดขณะที่นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดระบุว่าจะประสานกับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือด้านคดีและการเยียวยาเบื้องต้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความเห็นใจสามารถแนะนำการช่วยเหลือในด้านการรักษาแผลเป็นโดยเฉพาะแผลที่ใบหน้าได้ติดต่อไปยังเพจสายใหม่ต้องรอด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกรมควบคุมโรคย้ำยังไม่พบว่าโควิด-19 รุนแรงเพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นโรคที่พบได้ทั้งปีโดยเฉพาะหน้าฝนนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาโควิด -2 อย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคแตกต่างจากสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้านี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลณวันที่2มิถุนายนพบผู้ป่วยโควิด-19 4,156 รายเสียชีวิต1รายในช่วง1เดือนที่ผ่านมาแม้จะมีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่จำนวนผู้ป่วยยังคงต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่ตรวจพบในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.9ตรวจพบและแพร่ระบาดในพื้นที่ประเทศไทยต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี2568แม้จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้านี้โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการลักษณะเดียวกันกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกด้านนายแพทย์ดิวเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการระบาดในวงกว้างหรืออาจจะเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของโรคที่แตกต่างจากแนวโน้มที่เคยพบในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโรคโควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มักจะมีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่ปิดมากขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์

0: สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันพุธที่3มิถุนายน2569พบกันนะคะกับดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้วันที่เราพบกันเนี่ยก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยวันนี้ล่ะค่ะเราก็จะได้เห็นภาพนะคะผู้ฟังคะเป็นภาพของทางแพลน B Media ที่เขาได้อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยขึ้นจอ LED เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลนะคะและภาพนี้เนี่ยผู้ฟังคะก็เด่นเป็นสง่าเลยทีเดียวอยู่ใจกลางไทม์สแควร์นะคะณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะก็เพื่อเป็นการแสดงพลังนะคะถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวไทยก็ในข้อความเนี่ยนะคะที่ถูกนำขึ้นสู่สายตาชาวโลกเนี่ยนะคะก็เขียนเอาไว้เนี่ยนะคะเป็นภาษาอังกฤษว่าในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันพุธที่3มิถุนายน2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะเอาละค่ะนะคะจากข่าวนี้เนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาก็มาต่อกันกับพระราชกฤษฎีกานะคะพระราชทานอภัยโทษคุณทักษิณกันก่อนเลยเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ฟังคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เนี่ยออกมายืนยันนะคะถึงรายละเอียดสำคัญในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะคะในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ปรากฏว่านะคะได้มีรายชื่อของคุณทักษิณอยู่ด้วยซึ่งคุณทักษิณเองเนี่ยก็เข้าเกณฑ์นะคะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ทำให้พ้นโทษทันทีนะคะตามมาตรา8ของพระราชกฤษฎีกาเนื่องด้วยเหลือโทษไม่ถึง1ปีนั่นเองนะคะซึ่งกรณีการปลดกำไร EM เนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ฟังยังคงต้องรอให้จบกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการให้เรียบร้อยซะก่อนนั่นหมายความว่าเนี่ยนะคะแม้ว่าคุณทักษิณจะพ้นโทษแต่ว่ายังคงจะต้องติดกำไร EM อยู่นะคะเพราะว่าเรื่องของการปลดกำไร EM เนี่ยตามรายงานเนี่ยเขาระบุเอาไว้เนี่ยนะคะว่าในกรณีของคุณทักษิณนั้นคือได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยปล่อยตัวก็เป็นไปตามมาตรา8นะคะของกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องด้วยว่ามีโทษเนี่ยเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาเนี่ยใช้บังคับก็เลยทำให้นะคะจากเดิมที่คุณทักษิณเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการพักโทษนะคะแล้วก็คุมประพฤติ4เดือนเนี่ยนับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมและจริงๆแล้วเนี่ยคุณทักษิณจะต้องไปพ้นโทษบริบูรณ์เลยนะคะในวันที่9กันยายนทีนี้คุณทักษิณเองเนี่ยก็จะต้องรายงานตัวนะคะกับทางเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเนี่ยเดือนละครั้งอันนั้นก็ถือว่าสิ้นสุดระยะเวลาการคุมประพฤติทันทีคือไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอให้ถึงวันพ้นโทษ9กันยายนเพราะว่ากฤษฎีกาพระราชทานอภัย

โทษครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณทักษิณเนี่ยถือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วค่ะที่จะให้มีการปล่อยตัวแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันจะติดเรื่องของกำไร EM อยู่ก็คือในกรณีเรื่องของการปลดกำไร EM ค่ะหลังจากการพ้นโทษเนี่ยคุณทักษิณยังจำเป็นต้องรอนะคะยังจำเป็นต้องรอกระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการค่ะตามมาตรา21ซึ่งระบุเอาไว้ว่าให้ผู้ราชการจังหวัดในท้องที่นั้นๆ นะคะแล้วก็ผู้พิพากษาศาลในท้องที่นั้นๆหรือว่าตุลาการศาลทหารในท้องที่อีก1คนและพนักงานอัยการในท้องที่หรือว่าอัยการทหารเนี่ยนะคะในท้องที่อีก1คนเนี่ยนี่ละค่ะนะคะทั้ง3คนเนี่ยจะต้องมาเป็นคณะกรรมการค่ะที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ส่งรายชื่อนะคะไปที่ศาลในท้องที่นั้นๆให้แล้วเสร็จภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับก็เพื่อความสะดวกนะคะกับศาลในท้องที่นั้นๆที่จะพิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือว่าลดโทษหรือว่าออกคำสั่งยกเลิกการทำงานบริการสังคมหรือว่าทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้วแต่กรณีซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกันกับผู้ซึ่งถูกลงโทษจำคุกนะคะตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะให้กับทางคณะกรรมการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็ส่งรายชื่อต่อนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จนะคะภายใน120วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับนะคะก็เพื่อให้นายกรัฐมนตรีค่ะพิจารณาออกคำสั่งปล่อยหรือว่าลดโทษอันนี้ก็แล้วแต่กรณีเมื่อได้มีหมายหรือว่าคำสั่งปล่อยหรือว่าลดโทษหรือว่าคำสั่งยกเลิกการทำงานบริการสังคมหรือว่าทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับแล้วเนี่ยให้คณะกรรมการนะคะทำบัญชีผู้ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษเก็บไว้ที่เรือนจำหรือว่าทัณฑสถาน1ฉบับแล้วก็ส่งศาลอีก1ฉบับแล้วก็ส่งกระทรวงยุติธรรม1ฉบับแล้วก็ทูลเกล้าถวายอีก1ฉบับและทางคุณนักศิลป์เองนะคะก็จะต้องได้รับเอกสารใบบริสุทธิ์ค่ะหรือว่าใบสุทธิให้เรียบร้อยซะก่อนซึ่งใบบริสุทธิ์นี้นะคะจะถือว่าเป็นเอกสารสำคัญเลยในการปล่อยตัวนักโทษเด็กขาดที่พ้นโทษแล้วก็จะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นค่ะว่าผู้นั้นได้รับการปล่อยตัวถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยังใช้ในการปลดรายชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรที่มีผลต่อการเดินทางไปต่างประเทศอีกด้วยค่ะคือเรียกว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยพอเสร็จสิ้นกระบวนการในการพิจารณาของคณะกรรมการตามมาตรา21แล้วก็ได้รับใบสุทธิเรียบร้อยแล้วคุณทักษิณนะคะถึงจะได้รับการนัดหมายประสานงานเข้าพบเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครเพื่อรับการปลดกำไร EM คืนสู่อิสรภาพค่ะโอ้มันก็จะมีขั้นตอนหลากหลายเลยนะคะอ่ะที่แน่ๆเนี่ยคือคุณทักษิณพ้นโทษแล้วแต่ว่ามันจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปลดกำไร EM นะคะแม้ว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ตามเนี่ยนะคะมันจะมีเงื่อนไขอยู่ในกำหนดเนี่ย120วันค่ะรอตามกันดูนะคะว่าตกลงเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการในวันไหนยังไงนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องมีขั้นตอนนะคะในการดำเนินการกันต่อไปแล้ววันนี้นะคะก็ยังมีความเห็นต่างๆเนี่ยติดตามกันมาด้วยยังนายกรัฐมนตรีค่ะนะคะวันนี้ถูกถามในประเด็นนี้นะคะนายกเนี่ยก็บอกว่ารับทราบจากข่าวแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วนะคะก็บอกว่าวันนี้เป็นวันมงคลเราไม่พูดเรื่องอื่นค่ะและขณะเดียวกันนะคะท่านนายกก็มีการเชิญชวนประชาชนนะคะว่าในวันนี้ตอนทุ่มหนึ่งนะคะที่ท้องสนามหลวงจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพราะฉะนั้นก็ฝากเชิญชวนแล้วค่ะฝากเชิญชวนนะคะประชาชนทุกคนให้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรค่ะให้กับสมเด็จพระราชินีนะคะแล้วก็ถวายให้กับพระองค์ท่านให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานนั่นเองค่ะยังไงก็ตามในวันนี้เห็นบอกว่าท่านนายกเองเปลี่ยนรถอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็เปลี่ยนรถเป็น Toyota BC4X นะคะสีดำเลขทะเบียนจอจานต่อเต่า32กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เลยค่ะวันนี้ท่านนายกก็ใช้รถใหม่ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะเป็นพาหนะในการเดินทางค่ะส่วนลูกสาวคุณทักษิณ นะคะไม่ใช่คุณนุ้งอิงวันนี้คุณนุ้งอิงเนี่ยไม่ได้ไปร่วมทำบุญนะคะตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149รูปนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่ท้องสนามหลวงวันนี้ทางคุณนุ้งอิงยังไม่ได้ไปแต่ว่าคุณพินทองทานนะคะคุณเอมเนี่ยไปแล้ววันนี้คุณเอมเองก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยล่ะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะให้สัมภาษณ์ไปก็น้ำตาคลอเบ้าไปแล้วค่ะโดยนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ารู้สึกดีใจกับคุณพ่อ

พ่อและก็ดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆด้วยที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษภายในครอบครัวก็มีการพูดคุยกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากแต่พูดคุยกันว่าดีใจกับครอบครัวของเราผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีพิธีทำบุญอะไรไหมคุณพินทองทาก็บอกว่าในครอบครัวนะคะก็มีการทำบุญกันอยู่เรื่อยๆแหละค่ะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็คงจะไปไหนมาไหนกันสะดวกมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้มีการวางแผนเรื่องของการเดินทางทำบุญก็คงจะทำในสิ่งดีๆแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกตื้นตันจนพูดไม่ออกแล้วและพอถามนะคะว่าทางทนายเนี่ยมีการแจ้งขั้นตอนหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือยังทางคุณพินทองทาเนี่ยก็บอกว่าคาดว่าจะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการซะก่อนค่ะและคุณพินทองทาเองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าภายในครอบครัวนั้นได้มีการพูดคุยกันรวมถึงนะคะคุณแพทองทานด้วยคือครอบครัวเนี่ยก็ดีใจเพราะว่าผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วช่วงนี้ก็นิ่งๆแต่ก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มกับสิ่งที่ได้รับอิสระคุณพ่อเองก็สบายขึ้นแค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆ กับครอบครัวแล้วพอถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันนะคะในช่วงนี้ของคุณทักษิณเนี่ยอยู่กับหลานๆใช่ไหมคุณพินทองทาก็บอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านช่วงนี้เงียบสงบดีแต่ว่าหลานก็เข้าไปหาหนาแน่นด้วยก่อนจะย้ำนะคะว่าบอกได้เลยว่าหนาแน่น7คนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหลังจากนี้จะมีการนัดกันภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือเปล่าอันนี้ทางสามีคุณเอมนะคะคุณณัฐพงศ์ก็ตอบแทนค่ะบอกว่ายังไม่มีกำหนดการอะไรเลยแต่ถือว่าวันนี้เป็นอะไรที่เป็นที่น่ายินดีค่ะมาทางด้านของคุณประเสริฐจันทละลวงทองกันบ้างในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษคุณทักษิณนี่แหละค่ะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนเองก็มีความรู้สึกยินดีที่คุณทักษิณนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใดค่ะพอถามว่าหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะกับพรรคเพื่อไทยไหมทางคุณประเสริฐก็บอกว่าคุณทักษิณนั้นมีความผูกพันค่ะกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นนะคะโอกาสที่สมาชิกเนี่ยจะพบกับคุณทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ถือเป็นเรื่องปกติแล้วพอถามย้ำอีกว่าคุณทักษิณนะคะจะมาให้คำแนะนำกับพรรคเพื่อไทยไหมอันนี้คุณประเสริฐเองก็บอกว่ามองว่าคุณทักษิณนะคะคงไม่มายุ่งละค่ะเพราะว่าพรรคเองก็มีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคนะคะที่ขับเคลื่อนอยู่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยมีโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือว่าปรึกษาอะไรกับคุณทักษิณบ้างไหมคุณประเสริฐเองก็บอกค่ะบอกว่าคุณทักษิณนั้นมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศเป็นบุคคลสำคัญการได้รับคำแนะนำจากคุณทักษิณเนี่ยตนก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาหากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษาคุณทักษิณในบางเรื่องค่ะและพอถามว่าภายในพรรคนะคะได้มีการพูดคุยกับทางคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยบ้างหรือยังหลังคุณทักษิณเนี่ยได้รับการอภัยโทษคุณประเสริฐก็บอกว่ายังนะคะยังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่ทุกคนทราบข่าวก็ดีใจและพรรคเองก็มีความยินดีที่คุณทักษิณนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษและพ้นโทษในครั้งนี้ค่ะทีนี้มาทางด้านเรื่องของปมประเด็นปัญหาเขากระโดงกันบ้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เอาไปถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางคุณพิพัฒน์เองค่ะก็บอกแค่เพียงว่าเรื่องนี้ก็ต้องร้องกันไปตามปกติแล้วก็ต้องรอคำวินิจฉัยของศาลส่วนขั้นตอนฟ้องศาลเนี่ยตนไม่ทราบว่าขั้นตอนเนี่ยไปถึงไหนแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณพิพัฒน์เองก็คงไม่อยากจะตอบประเด็นนี้สักเท่าไหร่แล้วค่ะก็ปฏิเสธที่จะตอบปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็มองว่าเรื่องนี้ให้ไปร้องกันตามปกติแล้วกันแล้วก็รอคำพิพากษาของศาลเท่านั้นจบก็จะพูดสั้นๆง่ายๆกันเท่านี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าสำหรับนะคะประเด็นความเคลื่อนไหวของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยปรากฏว่านะคะมีการแจ้งกันออกมาค่ะว่าย่างก็สู่วันที่3เนี่ยโอ้โหตอนนี้ยอดใช้จ่ายนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ฟังคะพุ่งไปถึง 5.5 พันล้านแล้วค่ะแล้วก็มีคนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า15ล้านคนโดยนะนับตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าตัวเลขที่เขารันมาได้เนี่ยก็จะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะทั้งสิ้น 26,4623 คนและเมื่อพิจารณานะคะจากช่วงเวลาเนี่ยจะพบนะคะว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจำนวน 15,631,367 คนค่ะโดยทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่า
ฝั่งร้านค้านะคะยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็กดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไขนะคะพร้อมกับให้บริการแล้วเนี่ยมีจํานวนทั้งหมดนะคะ 646,465

5ร้านค้าค่ะแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไขเนี่ย 139,02 ร้านค้าและก็ยังมีร้านค้าใหม่นะคะที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบ 3,634 ร้านค้าค่ะโดยมีร้านค้านะคะที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จนะคะในระบบไปแล้วเนี่ย 814,553 ร้านค้าด้วยกันยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางกระทรวงการคลังค่ะก็แจ้งว่าสำหรับการหมุนเวียนของเม็ดเงินนะคะในระบบแบ่งเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขการร่วมจ่ายเนี่ยก็จะมียอดใช้จ่ายรวมสะสมอยู่ที่ 5,519.54 ล้านบาทด้วยกันคือถ้าว่าจำแนกแจกแจงนะคะออกไปตามสัดส่วนการจ่ายเงินเนี่ยจะพบว่าเป็นเงินสนับสนุนนะคะที่รัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ยจำนวน 3,213.46 ล้านแล้วก็เงินในส่วนภาคประชาชนนะคะอีกจำนวน 2,306.08 ล้านบาทด้วยกันและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางกระทรวงการคลังเองค่ะคุณผู้ฟังคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยโฆษกกระทรวงการคลังเองก็ออกมานะคะย้ำว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะเรื่องนี้คือถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยนะคะคือร้านค้าเนี่ยห้ามทอนนะหรือว่าแลกเป็นเงินสดเนี่ยห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะคะทางกระทรวงการคลังออกมาเตือนเลยว่าถ้าหากว่าใครฝ่าฝืนแล้วก็จะโดนระงับสิทธิ์ค่ะโดยทางโฆษกกระทรวงการคลังบอกอย่างนี้นะคะว่าตามที่ได้เปิดให้ประชาชนเนี่ยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากซึ่งนะคะการสแกนจ่ายเงินผ่านโครงการเนี่ยจะต้องมีการซื้อสินค้าและบริการจริงตามมูลค่านะคะที่สแกนจ่ายแล้วก็ไม่อนุญาตค่ะไม่อนุญาตให้ร้านค้าเนี่ยถอนเงินสดหรือว่ารับแลกสินค้าแล้วก็บริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามเนื่องจากว่ามันผิดวัตถุประสงค์นะคะของโครงการคือถ้าเกิดว่าจะทำอะไรที่มันผิดวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยจะถูกระงับสิทธิ์นะคะในโครงการและรัฐเองก็จะดำเนินการในการเรียกเงินในส่วนที่รัฐร่วมจ่ายเนี่ยคืนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางกระทรวงการคลังบอกเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าขอความร่วมมือค่ะให้ร่วมกันใช้จ่ายตามเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ของโครงการค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจแล้วก็ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะจากคำเตือนของทางกระทรวงการคลังวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของท่านนายกออกมาด้วยค่ะวันนี้ท่านนายกเนี่ยนะคะพร้อมกับเลขาธิการนายกค่ะคุณไตรสุรีไตรสนนกุลนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่แถวๆย่าน4ย่านค่ะก็ไปพบปะประชาชนนะคะที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยมีการไลฟ์สดนะคะผ่าน Facebook ส่วนตัวและปรากฏว่าช่วงนึงค่ะท่านนายกเนี่ยนะคะก็ได้แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำโดยจ่ายนะคะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนที่จะแวะทักทายประชาชนนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อสินค้าค่ะในร้านขายของชำโดยเลือกซื้อนะคะเงาะกระป๋องแล้วก็ระหว่างนั้นแหละค่ะก็มีประชาชนเข้ามาทักทายพร้อมกับบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยใช้งานได้ดีมากก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะคะว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับนะคะจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยมีนะคะประชาชนทุกเพศทุกวัยเนี่ยมาขอถ่ายภาพร่วมกันกับนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเลยและจากนั้นนะคะท่านนายกค่ะก็ได้เดินข้ามถนนไปที่ร้านจิ๋วลูกชิ้นปลาเยาวราชซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับถ่ายภาพนะคะทำท่าพลัสร่วมกันกับเจ้าของร้านก่อนจะแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวเลือกซื้อนะคะช้อนสแตนเลสรามาลายจำนวน2กล่องแล้วก็กล่องใส่รองเท้านะคะก็ชำระเป็นเงินสดค่ะจากนั้นนะคะนายกค่ะก็แวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟภายในพื้นที่แล้วก็สั่งเมนูนมชมพูแล้วก็ซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็แวะพูดคุยทักทายผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่มาใช้บริการอย่างเป็นกันเองท่ามกลางบรรยากาศนะคะที่คึกคักเลยค่ะแถวๆย่าน4ย่านวันนี้นะคะก็มีประชาชนมาขอถ่ายภาพแล้วก็ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องของประเด็นปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยเฉพาะกับที่ในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เกิดเหตุยั่วยุกันนะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกนะคะบอกว่าเขายืนยันเลยว่าสถานการณ์ในปกติไม่มีอะไรก็เชื่อว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหากันได้และพอถามนะคะว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจะเป็นการยั่วยุและนำไปสู่การปะทะรอบ3ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกนะคะว่าเรามีกฎการปะทะกันอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงค่ะแล้วก็เชื่อว่าหน่วยงานจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าที่มีการประเมินสถานการณ์นะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยประเมินยังไงเนื่องจากนะคะปัจจุบันเนี่ยเกิด

0: เอทขึ้นแบบทีๆทางรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็พยายามเนี่ยนะคะที่จะเลี่ยงในการให้สัมภาษณ์แล้วก็ตอบคำถามค่ะโดยพูดย้ำๆหลายๆครั้งนะว่าวันนี้มาทำบุญพอถามย้ำอีกว่าการเกิดเหตุแบบนี้มันถี่ขึ้นเนื่องจากจะเริ่มกระบวนการพูดคุยหรือเปล่าพลโทอดุลก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามอีกแล้วค่ะแล้วก็รีบเดินขึ้นรถกลับไปทันทีค่ะอ่ะนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องของสถานการณ์นะคะเรื่องของสถานการณ์ในตามแนวชายแดนนะคะของไทยกับกัมพูชาค่ะวันนี้ยังมีความเห็นนะคะจากทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสด้วยที่ออกมาพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ฟังคะโดยทางคุณเอกนิตินิติธันประภาสค่ะรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยพูดถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะในเรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะกับการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรเนี่ยนำชื่อไปลดหย่อนภาษีซึ่งเรื่องนี้คุณเอกนิติก็อธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นเกณฑ์ที่เราจะต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการกันไปทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ไปดูในทุกกระบวนการเลยเพราะการที่มีเกณฑ์หลายๆอย่างเนี่ยมันต้องคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงซึ่งผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ต่างๆทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้แถลงไปหมดแล้วนะคะทางน้ำตรีก็อธิบายเอาไว้แค่นี้เองนะคะก็พูดถึงกระแสที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในช่วงนี้กับการตัดสิทธิ์ผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะก็ยืนยันว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยการให้สิทธินั้นจะให้สิทธิ์เฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดเท่านั้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวว่ากันเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตข่าวสารต่างๆกันต่อเบรกหน้าและก็จะได้พูดคุยกันกับคุณเล็กวาสนานานุ่มด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: ค่ะ 16 นาฬิกา 33 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้ามาในเบรกที่2นะคะวันนี้วันหยุดนะวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแต่ว่าก็ยังมีคุณผู้ฟังนะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันอยู่นะคะ ก็จะมีคุณสุภชัยที่ดินนะคะแล้วก็คุณติ๋วค่ะที่ส่งข้อความ

ทักทายกันเข้ามาเหมือนเดิมนะเช่นเดียวกันกับคุณออด59ด้วยนะคะก็บอกว่ารอฟังอยู่คุณชิคเก้นนะคะก็เหมือนเดิมเลยส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาช่อดอกไม้ช่อโตมาเลยนะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็มีคุณเทียนท่าฉลอมบอกว่าวันนี้มีฝนต้องทนร้อนใจสะท้อนระรัวชั่วโมงข่าว Exclusive รีบเร่งเด้งเล็กกล่าวอยู่ยืนยาวอย่างยิ่งนิ่งแน่นอนนะคะจากคุณเทียนท่าฉลอมนะคะก็ไปต่อที่คุณภูนสุขแล้วค่ะวันนี้คุณภูนสุขมีอะไรดีๆมาฝากเอ่ยยังบุญติ้วอยู่เลยคุณภูนสุขเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อแล้วกันนะเพราะมันยังบุญไม่เลิกเลยเนี่ยมาที่คุณใหม่นะคะคุณใหม่คุณใหม่ก็ดูจะเข้ามาเปิดดูทริปนะ The Region Tales 2แควอโยธยานะคะคุณมะลิวันจันทาค่ะนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะกลับมาดูคุณภูนสุขอีกรอบนึงพูดถึงเรื่องของก้าวผักผลไม้แคลอรี่ต่ำแล้วก็คุณประโยชน์สูงมีอะไรบ้างนี่ไล่เรียงให้ได้เห็นกันเลยนะคุณผู้ฟังนะก็จะมีแตงกวาค่ะแตงกวาเนี่ยจะช่วยลดความร้อนแล้วก็รักษาระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีผักกาดแก้วด้วยผักกาดแก้วนี่เนี่ยนะคะจะช่วยให้หลับสบายค่ะแล้วก็ต้านมะเร็งอีกต่างหากนะแล้วก็ยังป้องกันโลหิตจางด้วยส่วนแอสพารากัสนะหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยจะรวบรวมแร่ธาตุวิตามินแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระสูงและยังบำรุงผิวอีกด้วยส่วนบรอกโคลีค่ะนะคะบรอกโคลีเนี่ยนะคะก็จะบำรุงผิวแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแคลเซียมก็สูงด้วยแล้วก็ป้องกันต้อกระจกตาอีกต่างหากขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายเนี่ยจะช่วยล้างพิษนะคะแล้วก็ปรับสมดุลในเลือดแล้วก็ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยส่วนถั่วแขกถั่วแขกจะเป็นธาตุเหล็กนะคะแล้วก็มีแคลเซียมแล้วก็วิตามินและจะเสริมภูมิคุ้มกันอีกต่างหากมาที่แคนตาลูปนะแคนตาลูปเนี่ยจะช่วยต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวเคลือกกระเพาะบรรเทาลำไส้อักเสบสับปะรดค่ะจะแก้ท้องผูกแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันบำรุงผิวแล้วก็เลือดลมก็จะไหลเวียนดีและแตงโมปิดท้ายด้วยแตงโมแตงโมเนี่ยนะคะจะลดความดันแก้เบาหวานแล้ววิตามินเอก็จะสูงพร้อมกับจะบำรุงผิวสายตาด้วยนะคะโอ้โหนี่แหละค่ะเป็นก้าวผักผลไม้ที่แคลอรี่ต่ำแล้วก็มีคุณประโยชน์สูงนะคะนอกนั้นยังมีอะไรอีกหรือไม่นะคะอ๋อนี่มาละแฟนคลับคุณทักษิณนะก็เข้ามาทักษิณดีที่สุดนะคะมาค่ะมาต่อกันกับนะประเด็นที่ไลฟ์ของท่านนายกเนี่ยมาดูประเด็นไลฟ์ของท่านนายกเนี่ยเกิดเรื่องละเพราะนะกลายเป็นว่าไลฟ์ของท่านนายกเนี่ยที่ไลฟ์ในการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านนะปรากฏเจอชาวเน็ตเขมรค่ะโอ้โหบุกเข้าไปป่วนในไลฟ์เนี่ยไม่รู้จะบอกอะไรเลยล่ะคือทั้งพิมพ์ด่าหยาบคายทั้งออกมาประกาศขู่เลยว่าจะยึดดินแดนไทยค่ะนี่ฤทธิ์ของชาวเน็ตเขมรนะโดยวันนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่นะคะที่ตลาดสี่ย่านเนี่ยเพื่อไปพบปะประชาชนแล้วก็ติดตามกระแสตอบรับนะคะของโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะแล้วก็มีการไลฟ์เนี่ยผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวปรากฏว่านะคะในการลงพื้นที่ของท่านนายกในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ในไลฟ์เนี่ยปรากฏว่าก็มีชาวเน็ตกัมพูชาจำนวนมากเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเข้ามาป่วนแหละนะคะในไลฟ์เนี่ยของท่านนายกอย่างเช่นนะมีการลงความเห็นเอาไว้เช่นการใช้รูปสุนัขแล้วก็อีโมจิสื่อความหมายในเชิงลบนะคะใส่ธงชาติไทยและนอกจากนั้นก็มีการใช้ข้อความในเชิงยั่วยุแล้วก็กล่าวหาในประเด็นต่างๆรวมถึงการทิ้งข้อความนะคะระบุแปลได้ว่ากัมพูชากำลังส่งกองทัพเตรียมยึดพื้นที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีการกระทำของชาวเน็ตเขมรจำนวนมากค่ะที่โอ้โหเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยในหมู่ชาวเน็ตที่กำลังรับชมไลฟ์ของท่านนายกอยู่คือหลายคนเนี่ยก็พากันตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมนี้เนี่ยนะคะที่กลุ่มชาวเน็ตกัมพูชาเนี่ยเข้ามาสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่สื่อออนไลน์ของนายกรัฐมนตรีไทยคือถึงแม้ว่าคุณอนุทินเนี่ยนะคะจะไม่ได้ใส่ใจแล้วก็เดินหน้าพูดคุยพบปะกับประชาชนอย่างเป็นกันเองแต่ว่าประเด็นคอมเมนต์เนี่ยนะคะโอ้ป่วนกันคือป่วนกันหน้าดูล่ะนะคะในไลฟ์ของท่านนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาป่วนเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเป็นชาวเน็ตกัมพูชาเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นกระแสร้อนแรงบนโลกโซเชียลด้วยชาวเน็ตไทยเนี่ยต่างเข้าไปรุมพิพากษ์วิจารณ์ค่ะถึงพฤติกรรมความไม่มีมารยาทแล้วก็การใช้ถ้อยคำที่หยาบคายในพื้นที่สื่อของผู้นำประเทศแล้วก็ตั้งคำถามถึงพฤติกรรมเนี่ยนะคะที่สุดบ่วนของบรรดาชาวเน็ตกลุ่มนี้อย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะโอ้โหกลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทุ่มเถียงกันแบบรุนแรงแล้วก็ดุเดือดกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาต่อกันกับ

การหาเสียงนะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้นี่ก็ดูดเดือดไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าไปมาค่ะคุณผู้ฟังคะมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งที่กำลังถูกนำมาใช้ในช่วงของการหาเสียงนี้และคนที่เปิดประเด็นไม่ใช่ใครก็มาจากพรรคเศรษฐกิจค่ะโดยนะคะทางด้านของพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชค่ะหรือว่าบิ๊กหยมอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะคะได้ไปให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มติชนแล้วก็มีการพูดเนี่ยถึงระบบเนี้ยระบบอากงเนี่ยตอนนี้กำลังเป็นประเด็นสำหรับในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทมคือมีการพูดถึงประเด็นระบบอากงคือระบบความไม่โปร่งใสค่ะซึ่งทางคุณคลีสโปรตนันเนี่ยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจเห็นว่ามีกำหนดจะแถลงข่าวเปิดโปงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่4มิถุนายนโดยเนี่ยนะคะจะมีการเปิดประเด็นตั้งแต่นะจะมีการเปิดเผยตั้งแต่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของตลาดจตุจักรคือหลายเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการเนี่ยคือจะเกี่ยวข้องรวมกันไปทั้งหมดเลยนี่แล้วก็กลายเป็นประเด็นที่พาดพิงไปถึงตัวของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสมัครรับเลือกตั้งในงวดนี้ด้วยนะคะถึงเรื่องของระบบอากงนี่แหละแล้วก็มีการพาดพิงเหมือนกับว่าคือคุณชัชชาติเนี่ยไปเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะไปถึงทีมผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากบางกลุ่มว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรโอ้โหเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นคลึกโครมกันอยู่ในช่วงนี้เลยนะคะยังพลตำรวจโทชันเทพค่ะก็ออกมาบอกว่าการส่งผู้สมัครสกเนี่ยมีทั้งในนามพรรคการเมืองกับอิสระมีอยู่2แบบซึ่งหากว่าสกเนี่ยทีมคนทำงานเนี่ยเข้าไปทั้งหมดหรือว่าถ้าสังกัดนะครับพรรคการเมืองเนี่ยแล้วก็เข้าไปเป็นผู้ว่าแล้วมีทีมงานสกของตัวเองเข้ามาทำงานทั้งหมดเนี่ยตนถามว่ามันจะกลายเป็นระบบที่เบ็ดเสร็จไหมคือเรียกว่าเบ็ดเสร็จทุกอย่างในเรื่องของการตรวจสอบการคานอำนาจในการเสนอญัตติต่างๆคือมันจะไม่มีเลยเพราะต้องอย่าลืมว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นต้องฟังสภากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นนะคะในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าอดีตผู้ว่ากลับมาจะมีการผลักดันเมกะโปรเจกต์และเป็นจุดที่จะสร้างความกังวลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นพลตำรวจโทชันเทพเนี่ยนะคะก็เปิดเผยเลยค่ะว่าส่วนตัวเนี่ยนะคะไม่กังวลแต่ว่าประชาชนเนี่ยเสียภาษีจะต้องกังวลซึ่งตนก็ไม่ได้อยากไปกล่าวร้ายอะไรก็เอาเป็นว่ารอติดตามกันนะคะเห็นบอกว่าทางพรรคเศรษฐกิจเขาจะมีการแถลงข่าวเปิดประเด็นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยในวันพรุ่งนี้และเรื่องนี้มันก็กลายเป็นเรื่องทำให้คุณชัชชาตินะคะอยู่เฉยไม่ได้ละค่ะก็ต้องออกมาอธิบายนะคะก็สืบเนื่องมาจากกรณีที่ทางพรรคเศรษฐกิจนี่แหละออกมาเหมือนกับเป็นการโจมตีมาที่ตัวของคุณชัชชาตินะคะแล้วก็เตรียมจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครโดยอ้างเหมือนกับว่ามีการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขตด้วยราคาก็อยู่ที่ประมาณ4ล้านนะคะอันนี้ทางพรรคเศรษฐกิจเขาบอกนะซึ่งคุณชัชชาตินะคะสิทธิพันธ์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้ตนไม่กังวลกับการแถลงข่าวที่จะมีขึ้นก็ขอให้คุณคลีสเนี่ยนำเอาหลักฐานเนี่ยมาเปิดเผยให้เกิดความชัดเจนไปเลยแล้วก็มองว่าตนเองเนี่ยก็คุ้นเคยกับทีมงานนี้เป็นอย่างดีและที่ผ่านมานะคะในสภากทม.ก็มีการพูดคุยกับสมาชิกบางคนตลอดถึงขั้นเคยชวนเนี่ยไปร่วมทำทีมด้วยกันก็เอาเลยนะจุนชัชชาติบอกเลยบอกเอาเลยแจ้งมาเลยแต่ผู้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยนะคือถ้ามีหลักฐานจริงเนี่ยผมไม่รอดมาถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าเกิดมีข้อมูลชัดเจนก็ขอให้ไปแจ้งกับปปช.เลยคืออย่ามาแต่พูดอย่างเดียวและคุณชัชชาติเนี่ยนะคะก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะถึงความผิดปกติในการออกมาเปิดประเด็นในช่วงเวลานี้โดยเห็นว่านะคะถ้ามีข้อมูลจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องมาพูดตอนนี้คือควรจะพูดตั้งแต่สมัยที่คุณชัชชาติเนี่ยทำงานเป็นผู้ว่ากทม.เพราะว่าช่วงที่ทำงานอยู่ในสภากทม.ก็พูดคุยกันตลอดเพราะฉะนั้นในการออกมาพูดในช่วงเวลาแบบนี้มันอาจจะมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยคุณชัชชาติบอกเราไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจุดแห่งความหายนะคือถ้ามีคนที่ไปรับเงินไปแอบอ้างชื่อตนเนี่ยถ้ามีก็บอกชื่อมาเลยจะได้ไปจัดการให้ถูกต้องและถ้าตนเองเนี่ยตั้งทีมงานที่ทุจริตที่มีการซื้อขายตำแหน่งมาอยู่ในทีมจะได้ผลงานที่ดีได้ยังไงเพราะต้องไม่ลืมว่าเจ้านายของเราเนี่ยคือประชาชนคือถ้าเกิดพวกนี้เข้ามาทุจริตมันก็ต้องไปทุจริตต่อและสุดท้ายเนี่ยนโยบายเราก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแน่นอนมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำอนาคตเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้อนาคตเราเนี่ย

0: อีกตั้งไกลถ้าคุณคริสมั่นใจผมว่าก็แถลงมาแล้วก็ไปแจ้งความจับเลยนี่คุณชัชชาติท้าเลยค่ะและยังบอกอีกด้วยนะว่าผมยินดีและยอมรับให้เกิดการตรวจสอบทุกอย่างไม่มีปัญหาแต่ผมก็อยากจะเตือนผู้ที่ร้องว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งการให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้สมัครมีผลเป็นความผิดทางอาญาเพราะฉะนั้นใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยซึ่งผมก็ให้ทีมกฎหมายเนี่ยคอยดูอยู่ตลอดเรียกว่าร้อนฉาเลยสำหรับสนามการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.งวดนี้นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มากันต่อเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมีการพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเริ่มแล้วนะในการลงทะเบียนเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นนะคะในประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติอะไรบ้างเนี่ยก็สำหรับการลงทะเบียนนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่21มิถุนายนซึ่งรอบนี้เนี่ยเขามีการปรับคุณสมบัติใหม่ตามเกณฑ์เพื่อให้ได้คนจมจริงๆว่างั้นเถอะเพราะนั้นคุณสมบัติสำหรับผู้ที่เข้าเกณฑ์นะคะจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้คือไม่เป็นอะไรไม่เป็นภิกษุไม่เป็นสามเณรไม่เป็นนักพรตหรือว่านักบวชและก็ไม่เป็นผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาอันนี้ไม่ได้ไม่ผ่านข้าราชการก็ไม่ได้พนักงานราชการหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไม่ได้เป็นพนักงานลูกจ้างหรือว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ไม่ได้ผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือว่าบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์แน่ๆแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะคะกรรมการบริษัทหรือว่าหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนอันนี้ก็ไม่ได้เช่นกันผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าถือครองตราสารหนี้อันนี้ยังไม่ได้ใหญ่ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ก็ไม่ได้นะคะและผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่ะในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรอันนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์และเป็นบุคคลที่มีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินให้กับบุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ก็ไม่เข้าเกณฑ์เหมือนกันแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตนะคะไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้คือห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาเป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่ไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่เรียกว่าเขาโอ้โหงานนี้ลงรายละเอียดยิบเลยทีเดียวสำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะต้องเข้าเกณฑ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเอาละค่ะคุณเล็กวาสนานาโนมาแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยแล้วกันนะคะไปเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของท่านสีหศักดิ์นิดนึงนะพี่แดงนะตับซีต่างประเทศซึ่งตอนนี้อยู่ที่ปารีสไปประชุมอะไร OECD อะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วก็ก็เราก็เพิ่งทราบนะว่าท่านสีหศักดิ์บอกว่าตอนนี้เรามีการตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมายเป็นชาวฝรั่งเศสด้วยพี่แดง
0: อ๋อเหรอ
2: แต่ว่าเนี่ยท่านเป็นคนให้สัมภาษณ์ว่ามาครั้งนี้นอกจากมาประชุม OECD นี่แล้วเนี่ยก็จะถือโอกาสเนี่ยมาหารือกับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของเราซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเพราะอยู่ที่ปารีสเพื่อที่จะเตรียมวางแผนในการสู้กับทางกัมพูชาในเรื่องของด้านกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องของอันคลอสอะไรอย่างนี้ด้วยว่าแล้วก็จะมีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งประเด็นนี้มันก็น่าคิดนะคือตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยหรือเปล่าว่าเป็นใครแต่เล็กเชื่อว่านะฝั่งเขมรน่ะเขาก็ต้องหาข่าวแหละว่าเอ้ยใครเป็นที่ปรึกษาของเราในฝั่งในส่วนของฝรั่งเศสคือเรียกว่าการที่เราต้องมีที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของสนธิสัญญาเรื่องอะไรเอกสารที่มันเป็นเรื่องของโบราณแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาตั้งแต่โบราณแล้วลันระหว่างเรากับกัมพูชานะแล้วเชื่อได้ว่าโดยการที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในเวทีโลกนะทั้งในส่วนของ

สารโลกทั้งในส่วนของยุโรปอะไรอย่างนี้ด้วยนะเราก็เลยต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นนักที่เป็นชาวฝรั่งเศสนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไว้รอท่านศิริศักดิ์กลับมาเนี่ยที่เห็น

0: ตามอันคลอสเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่คุณศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์มาจากปารีสอันนึงเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณอีกอันนึงนะเพราะว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าในเมื่อฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ใช้ทวิภาคีเพราะว่าคุณศิริศักดิ์อ่ะบอกว่าเคยนายกเนี่ยเคยบอกกับคุณมาเน็ตแล้วและตัวคุณศิริศักดิ์ก็เคยบอกกับปรักสุคนและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาแล้วว่าแม้ต่างจะเข้าอันคลอสแต่ก็ขอให้ใช้กลไกทวิภาคีคือคุยกัน2ประเทศก่อนโดยยังไม่ต้องไปเข้ากลไกของอันคลอสแต่ปรากฏว่าทางกัมพูชาไม่เลือกที่จะคุยทวิภาคีนะฮุนมาเน็ตก็ประกาศเลยว่าเริ่มจะใช้เรื่องของการประนีประนอมหรือไกลเกลี่ยภาคบังคับนี้เลยนะเพราะฉะนั้นท่านศรีศักดิ์เนี่ยก็เลยบอกว่าการที่กัมพูชาเลือกเส้นทางนี้ถือว่าเป็นการปิดประตูการใช้คำว่าปิดประตูการเจรจาด้วยสันติวิธีเพราะว่าเมื่ ทำแบบนี้คือการพูดคุยไอ้เรื่องข้อตกลงทางทะเลและข้อตกลงอื่นๆแม้แต่ทางบกและเรื่องอื่นๆอ่ะมันก็ถือว่าปิดประตูไปด้วยมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณนะว่าอ่ะเนี่ยในเมื่อคุณเลือกแบบนี้เนี่ยคุณศิริศักดิ์ใช้คำว่าเมื่อคุณตัดสินใจแบบนี้แล้วคุณต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของทางกัมพูชาเองนะในเมื่อกัมพูชาเลือกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าเราไม่ยอมเจรจาไม่ยอมพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดเป็นสัญญาณส่งสัญญาณหลักอันนึงของทางฝ่ายประเทศไทยเลยว่าในเมื่อกัมพูชาเลือกทางนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีการพูดคุยแบบทวิภาคีเนี่ยก็อาจจะไม่มีเลยนะอันนี้ถ้าเราฟังท่านศรีศักดิ์นะเหมือนกับว่าเพราะว่าเหมือน JDC ก็จะยังไม่มีนะแต่ไงก็ตามในส่วนวันนี้ท่านศรีศักดิ์ไม่ได้ตอบในส่วนของฝ่ายทหารคือ GBC แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารของเราเนี่ยในด้านกัมพูชาเนี่ยก็บอกว่าคือไอ้เรื่องของการเจรจาเนี่ยก็ประกาศจุดยืนว่าทัพว่าในส่วนของทหารเนี่ยก็การพูดคุยเนี่ยก็ยังเป็นวิธีที่ยังสามารถคุยกันได้ตามกฎไก่นะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยลดละเลิกการยั่วยุการถ่ายคลิปแล้วก็มาลงในโซเชียลเพื่อปลุกปั่นกระแสเนี่ยแล้วก็มีการเตือนฝั่งเราอะนะว่าในโซเชียลไทยเนี่ยคือประมาณว่าอย่าไปสนใจคลิปที่ทางฝั่งเขมรแชร์มาเยอะคืออันนี้มันก็ยากนะพี่เพราะว่าไอ้คลิปที่เขมรแชร์มาโอเคแม้ว่ามันจะเป็นมุมที่เขมรได้เปรียบเพราะว่าเขมรเนี่ยก่อนที่เขาจะแชร์อะไรเขาก็ต้องดูแล้วว่ามุมนั้นเนี่ยเขาได้เปรียบหรือว่าเป็นผลดีกับเขาแต่ว่าในทางเราเองอ่ะเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรพี่เพราะว่าเหตุการณ์ที่ชายแดนเนี่ยฝั่งทหารไทยไม่มีใครกล้าแชร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนไทยเราอ่ะก็จะไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องอะไรแบบที่เนี่ยเหมือนที่เกิดขึ้นที่ช่องบกอะที่ทหารไทยที่ทหารเขมรมาขัดขวางไม่ให้เราวางแนวลวดหนามและถึงขั้นที่แบบโอ้โหโดนเนื้ออะไรอะแตะเนื้อต้องตัวกันถักอะไรกันบ้างเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้ติดตามทางฝ่ายเขมรเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าโอ้โหทหารไทยเราก็ยังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกตินะแต่ถ้าเราเห็นคลิปจากฝั่งเขมรเนี่ยในมุมบวกอ่ะทำให้เราเห็นว่าโอ้โหทหารไทยเราเนี่ยต้องอดทนที่คิดว่าอย่างนั้นอ่ะอดทนไม่รู้กี่เท่านะใช่ไหมการที่แบบโอ้โหจะต้องให้ทหารเขมรซึ่งเราก็อาจจะมองว่าเขาก็แหมคือด้อยกว่าเราในเรื่องของกำลังลบอ่ะแต่แบบมายืนท้าทายมายืนใช้คำมายืนแบบผักไหลอะไรอย่างเงี้ยกับเราอ่ะชนะพี่แดง
1: แต่ว่าท่าทีแบบเนี้ยเนาะความเคลื่อนไหวแบบเนี้ยของเขมรน่ะคือมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าไอ้การที่จะมาเจรจาสองฝ่ายเนี่ยโหคงอีกนานกว่าจะได้คุยกันอย่าหวังเลยว่าไทยจะคุยด้วย
0: ใช่เพราะว่าบรรยากาศมันไม่เอื้อต่อการพูดคุยเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนเนี้ยนะคือพวกเพจที่ชายแดนน่ะเขามีการเตือนกันว่าเนื่องจากพวกนี้เหมือนกับว่ามีการขนยุทโธปกรณ์ของฝั่งเราเข้าพื้นที
1: ่
0: เขาก็เตือนกันว่าถ้าเห็นรถทหารขนกับข้าวอย่าถ่ายประมาณนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะเพราะว่าเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศก็ประกาศแล้วว่าอย่างเงี้ยมันไม่ไปสู่การเจรจาแน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดการกระทบกระทั่งแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็ทราบกันดีนะว่าเขาก็ต้องการปลุกกระแสชาตินิยม

0: พราะว่าเดี๋ยวการเลือกตั้งท้องถิ่นจนการเลือกตั้งใหญ่
1: เดี๋ยวจะเกิดแล้วเนี่ยปีหน้าเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่กลางปีหน้าเนี่ยก็เริ่มแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการที่หุนมาเน็ตออกมามีแถลงการแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณบางประการฮะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่ท่านศิริศักดิ์ตอบแบบนี้เนี่ยก็เป็นดัชนีชี้วัดบางประการเช่นกันนะพี่เดช
1: นี่วันนี้ในไลน์ของนายกอ่ะ
0: เขมรป่วนอ่ะเหรอพี
1: ่ใช
0: ่โอ้พี่คือเขมรนะไม่อยากไปดูคือเข้าไปในเพจนายกอ่ะก็โดนคือหลายโพสอ่ะโดนแล้วแบบเขมรเนี่ยลามปามเอางี้ดีกว่าเอาภาพบุคคลที่พวกเราเคารพนับถือเนี่ยมาลงบ่อยเยอะมากคือประมาณว่าเขาจะโจมตีเขาเรียกว่าเหมือนบอกว่าอาจเป็นพรรคสีน้ำเงินเป็นสีน้ำเงินอะไรประมาณนี้นะโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าคนไทยรับไม่ได้นะแล้วจะไม่ถ้าเขมรยิ่งทำแบบนี้คนไทยจะไม่สนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยพูดคุยเจรจาแน่นอนนะพี่แดง
1: คืออย่าหวังเลยจะได้เห็นการพูดคุยกันเนี่ยไม่มีทาง
0: ใช่ใช่ส่วนอีกเรื่องนึงนะที่แชร์กันในโซเชียลเยอะเลยว่าด่านไอ้แค่ด่านเขาเรียกว่าอะไรรั้วรวดหนามที่ไอ้แค่รั้วรวดหนามรั้วชายแดนที่จันทบุรีที่ทัพไทยกำลังสร้างในพื้นที่กองทัพเรือเนี่ยตอนนี้ล่วงหน้าคืบหน้าไป 40% แล้วใช่ไหมแต่ว่าที่แชร์กันว่าทำไมต้องมีการเว้นว่างไว
1: ้เออน่ะทำไมอ่ะเออ
0: คือตรงนั้นน่ะมันเป็นหลักเขตพี่คือวันนี้เนี่ยพลตรีวิชัยลายถมยาโฆษกทัพไทยอ่ะก็ชี้แจงว่าคือแต่เราเห็นแล้วล่ะเห็นในภาพไปแล้วว่าไอ้ที่เว้นน่ะมันจะเป็นตรงหลักเขตพอดีเพราะอะไรที่เราสร้างคือตรงกลางหลักเขตเลยใช่ไห
1: ม
0: คือถ้าเราไม่สร้างระหว่างกึ่งกลางหลักเขตเนี่ยเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเสียดินแดนสักหนึ่งนิ้วสองนิ้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สร้างคล่อมเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มันตรงกับไอ้หลักเขตอ่ะเขาก็เลยต้องทำเป็นกำแพงพิเศษคือใช้ก็คือเป็นอีกมันจะเป็นแคบๆประมาณสักเท่าไหร่อ่ะข้อศอกครึ่งอ่ะเขาก็จะใช้วิธีเป็นบานพับที่ก็คือทำเป็นแผ่นเป็นปูนแล้วก็จะมีเป็นบานพับซึ่งเป็นลวดอ่ะเป็นเหล็กลวดอ
1: ่
0: ะแต่ว่าพับได้เพื่อไม่ให้มันโดนกับคือเขาจะตัดให้มันแหว่งรับกับเสาหลักเขตเลยเพื่อเพราะว่าถ้าโบกปูนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเป็นหลักที่มันเป็นหลักฐานไว้ในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาเว้นว่างไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะทำเป็นกำแพงพิเศษ
1: เออแต่มันดูแล้วมันอะไรเนี่ยทำไมจะต้องทำให้มัน
0: ใช่แต่มันก็จะเกิดคำถามว่าแล้วมันจะแน่นหนาไหมแล้วอนาคตใครแอบไอ้มันเปิดอะไรอ่ะมันบานพับมันเปิดติดได้อีกหน่อยใครแอบซ่อนอะไรแทรกตัวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแลได้หรอแต่ว่าทางทัพไทยเนี่ยเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเรามีถนนนะที่เรียบรั้วเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการลาดตระเวนคือแต่ถ้าคนมันจะแอบเข้าอ่ะมันก็ต้องรู้จังหวะมันก็จะแอบเข้ามาทางนั้นก็ได้นะฮะอันนี้มันก็คือแต่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีปัญหาก็คือจันทบุรีนะแต่ถ้าเดี๋ยวไปสร้างไอ้ตรงที่มีปัญหาเนี่ยต้องออกแบบไอ้ตรงที่มันจะคล่อมเสาหลักเขตใหม่เลยนะพี่เด็กเนี่ยแหละแต่ว่าทางกองทัพเนี่ยเขาก็มีการชี้แจงแหละว่ามันไม่ใช่ความจงใจหรือเจตนาว่าจะมีรูไว้ให้แอบลักลอบแต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการสร้างเพื่อมันเพราะมันต้องเป็นขนาดพิเศษไงแต่พอดีช่วงเนี้ยมันยังไม่ได้มันรอจังหวะเอาของไอ้แบบพิเศษมาติดคนไปแชร์กันก่อนพอไปแชร์กันก่อนก็โดนด่าไงว่าเห็นนะสร้างรั้วเพื่ออะไรแล้วมีรูไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะมีมาติดนะไม่ต้องห่วงนะในส่วนนี้ค่ะพี่เด้ง
1: ว่าตรงนี้นะหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังเลยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิก

าจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

7นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถณธนากุลอนุทินชมทหารไทยอดทนอดกลั้นหลังทหารเขมรยั่วยุไม่หยุดไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสงามตามที่ส.ส.กังฟูกล่าวอ้างนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ประชาชนยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังสามารถดูแลแนวเขตประเทศไทยได้อย่างเต็มที่ส่วนที่วานี้ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีจนเกิดการโต้เถียงกันนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นแบบนี้ทุกวันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการยั่วยุจึงต้องมีความอดทนและนิ่งให้ดีกว่าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทหารใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต้องนิ่งต่อสถานการณ์ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นที่ยำเกรงส่วนที่นายสวัสดิ์พวงพรศรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรวมพลังเปิดเผยว่าที่ช่องสงามถูกถล่มเป็นที่สุดท้ายเพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทยนั้นไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้รัฐบาลมีข่าวของรัฐบาลมีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศและกองทัพก็มีความพร้อมรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องหยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาบ้างเมื่อถามย้ำว่าจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องตรวจสอบเป็นหน้าที่ของตำรวจรับรองว่ามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์ของจริงไม่ไลฟ์แต่ออกมาพูดออกมาไลฟ์มาเป็นการปั่นป่วนพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมต้องส่งไปศรีธัญญาส่วนจะเอายอดไลฟ์หรือไม่นั้นตนไม่ทราบกองทัพย้ำความน่าเชื่อถือไม่ได้ชี้วัดด้วยวาทกรรมตอบโต้รายวันแต่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันไว้ประเทศไทยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันไว้เพราะความไว้วางใจเกิดจากการกระทำไม่ใช่เพียงถ้อยคำจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมที่ให้ไว้ต่อกันรวมกันลดการยั่วยุหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดความเกลียดชังและความแตกแยกร่วมกันรักษาบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาและการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีและพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอประชาชนชาวไทยรับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยสติและวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมหรือข้อมูลปิดเปื้อนทรัมป์จะไปร่วมงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเข้าร่วมและขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่ถูกเลื่อนไปเป็นวันที่24

0: จิกรกฎาคมหลังจากงานเดิมเมื่อวันที่25เมษายนถูกยกเลิกกลางคันจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลยืนยันว่าเขาได้รับการเรียนเชิญจากประธานสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบข่าวให้เข้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเขาตอบตกลงพร้อมระบุว่าการจัดงานใหม่นี้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความอดทนอดกลั้นและแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ยอมให้คนบ้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหรือแม้แต่ตารางเวลาของเราทรัมป์ซึ่งมีประวัติวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนมาอย่างยาวนานย้ำว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้บทพูดเดิมที่ตั้งใจจะโจมตีสื่ออย่างเผ็ดร้อนเหมือนที่เตรียมไว้เมื่อเดือนเมษายนหรือไม่โดยระบุสั้นๆว่าต้องรอดูกันแต่งานนี้มีทีเด็ดแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอภิสิทธิ์เผยประชาธิปัตย์เตรียมเปิดปราศัยนำเสนอนโยบายพร้อมทวงถามโครงการช่วยเหลือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าเบื้องต้น17หรือ18มิถุนายนพรรคจะมีการประสัยเพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆให้ครบถ้วนยืนยันว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้เพราะ5เรื่องหลักที่นายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคนำเสนอเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนต้องการแต่การแก้ไขสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีทักษะการบริหารความสามารถในการบริหารงานและมีประสบการณ์ทางการเมืองด้วยนายอภิสิทธิ์ยังกล่าวว่าตนทวงถามรัฐบาล1เรื่องคือโครงการช่วยเหลือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพงตนได้พูดคุยกับวินมอเตอร์ไซค์โดยรัฐบาลจะช่วยเรื่องราคาน้ำมันและเปิดให้มีการลงทะเบียนแล้วแต่วินมอเตอร์ไซค์จำนวนมากยังไม่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวจึงอยากทวงถามไปถึงรัฐบาลว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้แล้วจะนำเรื่องนี้ไปทวงถามในสภาด้วยสหรัฐยิงเรือบรรทุกน้ำมันขณะมุ่งเข้าอิหร่านกองทัพสหรัฐยิงขีปนาวุธเฮลไฟเออร์ใส่เรือบรรทุกน้ำมันที่กำลังมุ่งหน้าไปยังอิหร่านเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการปิดล้อมของสหรัฐเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพภายใต้เงื่อนไขของตนเองกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่าเป้าหมายโจมตีคือห้องเครื่องของเรือเอ็มทีเล็กซี่ติดธงสัญชาติบอสวานาตนให้เรือแล่นต่อไปไม่ได้หลังลูกเรือเพิกเฉยต่อคำเตือนและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกองกำลังสหรัฐหลายครั้งในช่วง24ชั่วโมงนับเป็นเรือลำที่6ที่ถูกสหรัฐโจมตีตั้งแต่เริ่มปิดล้อมอิหร่านเมื่อวันที่13เมษายนและจนถึงขณะนี้สหรัฐได้เปลี่ยนเส้นทางเรือที่พยายามจะเดินทางเข้าออกท่าเรืออิหร่านแล้ว122ลำทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนะ ธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุน

0: ไปที่สายด่วนอย1556
1: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Size Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟังก้าวทันข่าวครบเข้มกระชับฟังก้าวทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจิตดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เราพบกันวันสำคัญนะครับวันนี้วันพุธที่3มิถุนายนนะครับอย่างไรก็ตามครับข่าวสารที่เด้งรายงานไปเมื่อสักครู่นี้การบ้านการเมืองส่วนใหญ่จะการเมืองแล้วเข้าไปกันหมดแล้ว
3: ค่ะ
2: แต่วันนี้ขอเริ่มด้วยการบ้านหน่อยครับเด้งเพราะว่าอะไรครับโอ้โหฟ้าฝนตกทุกวันนี่นะตกทีไรนะครับเรื่องฟ้าผ่าเมื่อวานที่เด้งรายงานข่าวไปนะครับสำหรับไรเดอร์ที่ยะรัชโดทินน่ะเด้งนะ
3: มันเป็นประเด็นที่แบบน่ากลัวมากที่บอกน่ากลัวก็คือทั้งพี่สวิททั้งเด้งอ่ะใช้เส้นทางนี
2: ้นั่นเราอยู่บนรถเก๋งขับรถเก๋งเนี่ยเด้งนะ เราจะมีโอกาสถูกฟ้าผ่าหรือเปล่า
3: น
2: ี่ก็เป็นคำถาม ถูกต้องไหมเด้งนี่นะ
3: เพราะว่าอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยออกมาสรุปแล้วว่ามันคือที่โล่งแจ้งและสูงค
2: ือ
3: เหมือนมันสูงเด่นน่ะแล้วก็โล่งแจ้งแล้วมันจะเป็นคือที่รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นไรเดอร์คนนั้นโดนเนี่ยเพราะว่าไปขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงที่ฝนตกและมีฟ้าคือมีฟ้าผ่าแล้วก็เนี่ยผ่าลงมาไม่ได้แบบมาจากสร้อยไม่ได้มาจากหมวกไม่ได้มาจากอะไรเลย
2: ครับ
3: มาจากที่โล่งแจ้งและสูงเด่น
2: ธรรมชาติเท่านั้นจะไม่เด้งนี่นะสูงเด่นด้วยนะครับเป็นสง่าเด้งตรงนั้นนี่นะโอ้โหแต่ตอนนี้ฟ้าฝนยังไม่ตกนะครับเด้งนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้ตกไปแล้วที่อสมทนะเพราะฉะนั้นฝนตกนะครับก็เสี่ยงอีกนะเด้งนะ
3: เอ
2: าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นี่นะควรจะต้องเลี่ยงนะครับการขับขี่ไปบนที่สูงเด่นอย่างเงี้ยแต่บางทีมันก็จะเลี่ยงได้ไงเป็นอาชีพเป็นหน้าที่ยังไม่เด้ง
3: แต่ว่าก็จะเห็นนะเห็นไหมเวลาฝนตกหนักๆอ่ะเขาจะหลบ
2: นี่มีข้อแนะนำเด้งว่าหยุดก่อนหยุดก่อนนะ
3: ไปก่อนเลย
2: หยุดใต้ทางที่บอกว่าที่หลบฝนน่ะเด้งนะที่โล่งแจ้งนะครับอย่าเลยถ้าเป็นชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนก็ถนนในพื้นที่แบบบ้านนอกก็เด้งโดดเดียวด้วยนะแล้วก็ทุ่งนาครับเป็นไปได้ก็คือหลบฝนครับหลบฝนในกระท่อมก็อย่านะครับเห็นไหมเรารายงานข่าวบ่อยเด้งต่างจังหวัดใช่ไหมเปรี้ยงเรียบร้อยในกระท่อมนี่นะครับจากอะไรก็ตามนะครับอาคารที่ว่าแข็งแรงหรือนะครับใต้โครงสร้างสะพานนะครับก็คือว่าจอดหลบได้เด้งนะใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาอย่างนี้เสี่ยงนะครับถูกฟ้าผ่าหรือแม้กระทั่งหักโค่นทับได้ครับ

0: อย่างแล้วก็ตามความคืบหน้าของพี่ไรเดอร์เด้งนะโอ้โหต้องบอกว่าดวงเฮงจริงๆนะดวงแข็งด้วยนะรับรองนะครับว่าพอหายออกมาเด้งนะนะครับถูกถึงไปแล่ไปออกรายการต่างๆแน่นอนครับมันเกิดเหตุอะไรเพราะว่ามันเป็นรายแรกนะครับในใจกลางกรุงเทพมหานครเด้งนะชื่อว่าปิยะนามสกุลเสี่ยงไช่ครับนี่นะเป็นผู้บาดเจ็บถูกฟ้าผ่านะครับไปนำตัวส่งไปรักษาที่ห้อง CCU แผนกผู้ป่วยขั้นวิกฤตที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สาขาประชาชื่นก็ไม่ได้ไกลจากที่เกิดเหตุเท่าไหร่แหละครับมีภรรยาแล้วก็ลูกค้าที่เคยใช้บริการส่งอาหารนี่เข้าเยี่ยมครับล่าสุดจริงๆนะครับตอนนี้คุณปิยะนี่เขารู้สึกตัวแล้วก็กินอาหารได้แล้วเด้งหลังจากนี้ไปพับแพทย์ให้รอติดตามอาการอีก48ชั่วโมงก่อนที่จะประเมินย้ายไปอยู่แผนกผู้ป่วยปกติครับ
1: ค่ะ
0: อย่างไรก็ตามนะครับหลายคนก็พูดถึงว่าโอ้ยปิยะทำไมดวงแข็งขนาดนี้นะครับว่าห้อยพระอะไรดูจากไรเดอร์นะครับเด้งที่ว่าใส่อาหารนะเด้งนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยถูกฟ้าผ่าดำ อาหารเสียหายหมดเลยนะเด้งนะนะครับเหล็กที่อยู่ในตั้นโผล่ออกมาเลยล่ะครับขณะที่ปิยะนะครับห้อยคอบนนั้นเด้งนะซึ่งปกติแล้วนะครับจะห้อย4องค์แต่หลังเกิดเหตุนะครับเหลือเพียง3องค์ไว้อย่างนั้นนะค
1: ือ
0: หลวงพ่อพูนทรัพย์วัดอ่างศิลาแล้วก็หลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกส่วนอีกองค์ไม่ทราบแหล่งที่มาว่าอย่างนั้นเด้งนะแต่ไม่รู้หายไปไหนแต่คนสนใจมากที่สุดว่าเอ๊ะไรเดอร์คนนี้นะครับว่าทะเบียนรถอะไรเด้งมอเตอร์ไซค์นะ
1: ทะเบียนอะไรทะเบียนอะไร
0: ทะเบียนจอ7ชอขอไข่ตอปตักกับเด้งกรุงเทพมหานคร4871ว่างั้นนะตามหากันควักเลยครับ
1: โอ้โหคือเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากเลยเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันอย่างว่านะมันกลางกรุงเทพด้วยเนาะแล้วก็ไม่เคยเกิดอ่ะ
0: เด้งเห็นเด้งส่งภาพให้ผมดูนะครับผมดูแล้วดูเราเด้งนะโอ้ย
1: พอมีพวกน้องๆเขาส่งคลิปกันมาเนี่ยไม่ได้เลยไม่พลาดส่งให้พี่สุวิทย์ดูในฐานะผู้ที่ใช้เส้นทางน
0: ี้ นี่นะเราก็หวาดเสียวอยู่เหมือนกันนะครับแต่รถเก๋งไม่น่าจะมีอะไรนะมั่งเด้งนะยกเว้นมอเตอร์ไซค์นี่นะ
1: อ
0: ้าวครับ
1: มาต่อเรื่องนี้กันต่อโอ้โหเป็นเรื่องที่พออ่านแล้วตกใจอ่ะในฐานะคนชอบเที่ยวนั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองค่ะโอ
0: ้
1: โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคือจะมีกลุ่มนะกลุ่มที่เขาไปเที่ยวนี่เขาโชคดีในที่เขาไปกันกลุ่มใหญ่แล้วไปพักโรงแรมแบบระดับ 4-5 ดาวบนเกาะเสม็ดอ่ะแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยคือเขาก็คงจะนอนอยู่ในห้องคนเดียวเน
0: า
1: ะแล้วก็แต่ว่าเขาคงนอนแบบใกล้ๆกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ปรากฏว่าเขาไปตั้ง15คนเน
1: ี่ยปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงนะบุกเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยตอนนี้จับกุมตัวได้แล้วนะแล้วเจ้าตัวก็บอกแบบน่าชื่นตาบานเลยว่าตั้งใจจะเข้าไปข่มขืนผู้หญิง
0: โอ้โหทำไมคิดได้อย่าง
1: น
0: ี้เด
1: ็
0: ก
1: แล้วผู้หญิงเนี่ยคือโชคดีมากร้องไงแล้วที่ความที่เพื่อนก็คงอยู่ละแวกนั้นแล้วเวลาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปกันแบบแก๊งเพื่อนเนี่ยนะเขาไม่หลับไม่นอนกันอยู่แล้วเนาะไปทะเลแบบเนี้ย
0: คุยอะไรกัน
1: เขาต้องสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันเนี่ยก็คงจะได้ยินเพื่อนก็เลยบุกเข้าไปช่วยแต่ว่าโอ้ที่มันเป็นประเด็นมากเลยก็คือทางโรงแรมไม่ใส่ใจนี่สิ
0: อ้าวว่ายังไงบ้างไม่ใส่ใจ
1: เหตุการณ์นะแต่ว่าอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยตำรวจนะคะก็จับกลุ่มตัวได้แล้วคนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายณัฐพงษ์ค่ะเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย
0: ์อ๋อเป็นคนงาน
1: ใช่เป็นคนงานเออเป็
0: นคนงานเลย
1: ใช่แถวไซต์งานมันใกล้กับที่เกิดเหตุไง
0: โอ้อยู่ในรีสอร์ทแล้วได้ไง
1: เพราะว่าเขาตรวจสอบกล้องวงจรปิดเน
0: ี่
1: ยก็เลยรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็จับกลุ่มได้เลยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะก็ให้การรับสารภาพหน้าเฉยตาเฉยเลยอ่ะบอกว่าเห็นผู้เสียหายเข้าพักในห้องใกล้บริเวณที่ตัวเขาเนี่ยทำงานอยู่ก็เลยเกิดความต้องการก็อาศัยช่วงเวลากลางคืนนั่นแหละย่องเข้าไปในห้องด้วยเจตนาเลยว่าจะเข้าไปข่มขืนแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยตื่นขึ้นมาซะก่อนแล้วก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือก็เลยทำให้ผู้ชายเนี่ยตกใจก็รีบหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุก่อนที่จะถูกตำรวจเนี่ยตามจับกุมตัวได
0: ้
1: ยังไงก็ตามเห็นบอกว่าวันพรุ่งนี้นะคะทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองค่ะจะเดินทางลงเกาะเสม็ดไปมอบนโยบายเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยล่ะเพื่อป้องกันเหตุนะในการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เกาะเสม็ดเพราะว่ากลัวว่าจะกระทบกับภาพลักษณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองโดยรวมทั้งหมดอย่างประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะคะแล้วก็นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดออกมาแถลงการเลย
0: ว
1: ่าจะต้องมีการวางมาตรการป้องกันเหตุเพราะว่ากลัวกระทบกับการจัดงานคอนเสิร์ตใหญ
0: ่
1: เสม็ด
0: อ
1: ินเลิฟที่จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี
0: ้
1: เพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยเขาออกมาบอกเลยว่าใครก็ตามที่จะไปเกาะเสม็ดระวังกันเอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะพวกที่ไปเที่ยวนี่แหละไอ้คอนเสิร์ตเนี่ยเสม็ดอินเลิฟเนี่ยระ

0: วางไว้เลย
1: ครับ
0: เนี่ยโดยนะเนี่ยพวกผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเลยเห็นบอกว่าคือเมื่อวานที่เข้าไปแจ้งความเลยบอกไม่ได้รับการบริการจากทางเจ้าหน้าที่เลยเพราะในตัวจังหวัดเนี่ยเขากลัวไงว่าจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด
1: อ๋ออย่างนั้นน่ะเด็ก
0: เนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเน
1: ี่
0: ยทางผู้ใหญ่เขาก็ออกมาบอกเสียใจนะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้มีการประสานกับทางตำรวจฝ่ายปกครองท้องที่แล้วและผู้ประกอบการแล้วเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยบนเกาะเสม็ดโดยเร่งด่วนโดยมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำพื้นที่สาธารณะค่ะแล้วก็จุดท่าเทียบเรือเส้นทางสัญจรรอบเกาะแล้วก็จัดระบบตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สาธารณะด้วยพร
1: ้
0: อมกับจัดเตรียมช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยวและยังได้กำชับนะคะช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉินด้วยซ
1: ึ่
0: งในวันพรุ่งนี้นะคะเห็นว่าที่เกาะเสม็ดเองเนี่ยเขาจะมีการประชุมผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ดและเจ้าหน้าที่อุทยานเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนรวมไปถึงหน่วยกู้ภัยด้วยนะคะเพื่อเพิ่มมาตรการคุมเข้มค่ะในช่วงการจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่เสม็ดอินเลิฟก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองโอ้โหงานนี้คือกระทบกับเกาะเสม็ดมากเลยนะ
1: อย่าให้อะไรเกิดขึ้นกันละกันนะครับเหมือนคำพูดที่ก็ชอบพูดกันว่านะครับเด้ง
0: ไปเสม็ดเสร็จทุกรายเนี่ย
1: นั่นแหละโอ้โหเด้งเนี
0: ่
1: ยไปเสม็ดเสร็จทุกรายเนี่ยเด้งนะ
0: ก็เนี่ย
1: ผมก็เคยไปมาแต่ไม่เคยเสร็จเลยที่นึง
0: ส่วนใหญ่เขาจะเป็นพวกที่ชอบไปที่เสม็ดน
1: ่
0: ะส่วนใหญ่จะเป็นพวก LGBTQ เขาจะไปที่นั่นกันเยอะมาก
1: ครับนี่นะแต่ปรากฏว่าความโชคดีก็คือว่าผู้หญิงท่านที่พักอยู่นะครับประมาณจะเครื่องเที่ยงคืนนะเด้งนะผ
0: ิ
1: ดสังเกตใช่ไห
0: ม
1: ได้ยินเสียงนะครับเหมือนคนที่บอกว่าพ
0: ัก
1: มาบริเวณด้านหลังอย่างเงี้ยงัดเข้ามานะครับเธอก็ตะโกนก่อนเลยนะพอตะโกนนะครับเพื่อนก็อย่างว่าไปตั้ง15คนนะเด้งนะครับเธออายุ45ปีแล้วนะครับพรรคพวกก็เลยมาช่วยนะครับมาร้องตะโกนนายคนนั้นก็กลัวครับก็วิ่งหนีไปแต่อย่างว่าครับเขาดูกล้องวงจรปิดใช่ไห
0: ม
1: ก
0: ็
1: เลยเรียบร้อยแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวก็คือว่าที่พักกระเด้งนะพูดกันเยอะนะครับบอกว่าคนที่บอกว่าถูกกระทำนี่นะเขาก็รวมตัวกันใช่ไหมครับปรากฏว่าผู้จัดการโรงแรมมานี่นะ
0: ไม่สนใจ
1: ก็พูดจาไม่ดีไปอย่างนั้นนะว
0: ่
1: าถ้าสมมติว่าพวกคุณคิดว่าไม่ปลอดภัยก็คือว่า
0: ให้ออก
1: ไปก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะอยู่ต่อนะครับเอาห้องที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวจะย้ายไปห้องอื่น
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: เอาคนอื่นมาแทนอย่างเงี้ยวายก็เลยกลายเป็นเรื่
0: อง
1: เพราะฉะนั้นนะครับเนี่ย15คนนี้ออกหมดเลยนะเด้ง
0: ใช่เขาก็ไม่อยู่แล้วอ่ะค
1: ือ
0: เป็นใครจะอยู่
1: ใช่ครับพอวายอย่างเงี้ย
0: แล้วอยู่บนเกาะด้วยคือถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบความปลอดภัยขนาดโรงแรมเองยังไม่ให้ความช่วยเหลือเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เด้งนะ
0: ว่าไปน่าจะบอกชื่อโรงแรมเนี่ยนะ
1: ครับอะบอกเลยมาบอกชื่อไหม
0: เออเนี่ยก็โรงแรมอะไรอ่ะว่าไปต้องระวังนะเนี่ย
1: เดี๋ยว
0: ไม่ไหวนะแบบเนี้ย
1: ครับก็ต้องบอกวันเกิดเหตุเขาก็รู้กันหมดนะครับตำรวจในสำนวนเขาก็บอกกระเด้งว่ามันเกิดเหตุที่ไหนอย่างไรนี่นะโรงแรมชื่อว่านะครับเป็นโรงแรมอ่าวช่อแกรนด์วิวไฮเดเวย์รีสอร์ทครับที่แถลงออกมานะ
0: ก็บอกโรงแรม 4-5 ดาวเลยเหรอ
1: เออใช่ครับบอกว่าคนที่ก่อเหตุนะครับไม่ใช่รปภ.แต่อย่างว่านะครับตอนนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับเพราะว่ามีการหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะครับทางผู้เสียหายก็มีการแจ้งตำรวจให้เด้งนะแต่ตำรวจบ้านเพนะครับบอกว่าโอ้ยังไงครับมีอยู่คนเดียวเหร
0: อ
1: นะครับต้องข้ามฝั่งมาจากระยองเหรอเสียเวลาเหร
0: อ
1: โอ้ทำไมนะครับตำรวจก็ต้องเดือดร้อนอีกนะครับก็ชี้แจงมาแล้วเด้งนะวันเกิดเหตุนะครับเขาไปตั้ง3คนนะแต
0: ่
1: โลกโซเชียลครับก็มีการแพร่กระจายบอกว่า
0: ไปคนเดียว
1: ไปคนเดียวว่างั้น
0: ไม่เห็นบอกว่าคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาไม่เห็นตอนหลังเขามาแก้ใหม่เขาก็ขอโทษเพราะเขาเห็นแค่คนเดียวเพราะว
1: ่
0: าอีก2คนเนี่ยคือไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบ
1: ได
0: ้ไงเนี่ยนอกเครื่องแบบไป
1: ครับนี่
0: แล้วมันลำบากด้วยไงค
1: ือ
0: ว่ามันต้องนั่งเรือนะจากฝั่งเลยแล้วก็ไปที่เสม็ดที
1: ่
0: เสม็ดเขาไม่มีตำรวจหรอ
1: มีอยู่แล้วเด้งนี่นะ
0: ก็งง
1: นะครับอาจจะมีน้อยอยู่ก็ได้ครับนี่นะแต่ผู้กำกับก็ออกมาชี้แจงแล้วนะตำรวจที่เสม็ดนะครับไม่ใช่มีคนเดียวปลดเข้าใจด้วยว่างั้นให้เกิดความสบายใจเป็นพักภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเอาว
0: ่
1: ากันไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะรายงานข่าวต่อเนื่องของไรเดอร์ที่ถูกฟ้าผ่าเมื่อสักครู่เด้งนะ
0: ทำไมเหรอ
1: เอ้าแฟนเขาออกมาพูดครับนักข่าวตามไปสัมภาษณ์ผมแล้วว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับข่าวนี้เนี่ยนะ ชื่อว่าน้ำตาลนะเด้งนะนามสมมุติกันละกันอายุ47ปีแล้วนะนะครับเปิดเผยเลยตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงขณะนี้ครับอาการของปิยะเนี่ยดีขึ้นตามลำดับแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของประจุไฟฟ้า

0: ในร่างกายครับเนื่องจากว่าฟ้าผ่ามีแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าไฟบ้านทั่วไปด้วยอ่ะโอ้โห
1: แล้วมันเป็นยังไงมันจะมีอาการเป็นยังไงเนาะ
0: เออไม่รู้มนุษย์เหล็กจริงๆนะป
1: ิ
0: ยะนี่ครับ
1: เออเออว่าไปอ่ะมันต่างจากไฟไหม้ยังไงเนาะ
0: เออครับโอ้ไม่เคยอยู่ใน
1: เนี่ยเมื่อว่าไปคือฟ้าผ่าปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องมีแบบไฟไหม้เนาะมันก็เหมือนไฟไหม้ตัวเนาะม
0: ัน
1: ไหม
0: ้อ่ะก็ไหม้อยู่เด้งเห็นภาพอยู่ครับแต่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นปิยะในมนุษย์เหล็กจริงนะเด้งนะแพทย์แจ้งว่าอย่างนี้ครับปิยะมีภาวะอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะบนรถกู้ภัยอยู่แล้วเต้นช้ามากถึงระดับ20/40ละครับก่อนที่ทางเจ้าที่กู้ภัยและก็พยาบาลจะเร่งกู้ชีพจรจนกลับมาเป็นปกตินะครับทั้งนี้ปิยะได้รู้สึกตัวช่วงประมาณสัก2 ทุ่มเมื่อคืนเนี่ยตอนผ่าประมาณสักบ่ายสามยังไม่ได้
1: นี่ว่าไปอ่ะคือเหตุที่เกิดกับโรงพยาบาลมันใกล้กันมากนะ
0: ถูกต้องไงมันใกล้กันอยู่ตรงนี้เอง
1: นี่มันคือโชคดีของผู้ที่โดนฟ้าผ่าด้วยนะ
0: ใช่นี่นะสองทุ่มเมื่อคืนนี้รู้สึกตัวเด้งนะนะครับในช่วงที่ทำหัตถการ MRI นะครับโดยตอนนี้ปิยะสามารถพูดคุยโต้ตอบตามปกติแล้วสามารถตอบสนองได้ดีหูได้ยินชัดเจนตามปกติครับไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ยังคงมีอาการตึงๆใบหน้าซี่ขวาที่ถูกฟ้าผ่าแล้วก็เจ็บที่บริเวณหน้าอกเนื่องจากว่าแผลไหม้เพราะความร้อนจากสร้อยอลูมิเนียมเด้งนี่นะโดยการรักษานะครับหลังจากนี้ทางแพทย์ก็จะต้องมีการสแกนสมองอีกรอบครับรวมถึงต้องทำ MRI แล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างละเอียดอีกครั้งตอนนี้หมอยังไม่สามารถระบุได้ว่าอาการของปิยะนั้นจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตหรือไม่อย่างไรต้องประเมินรายวันต่อไปครับแต่ขณะนี้นะครับปิยะยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU แล้วก็ต้องติดตามเฝ้าอาการตลอดอย่างใกล้ชิดด้วยแล้วสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่นะภรรยาบอกว่านะครับยังดีปกติไม่มีอาการเครียดนะจากการพูดคุยปิยะยังคิดด้วยซ้ำว่าตนเองอาจจะไม่รอดแล้วแต่ก็รู้สึกตัวดีที่ตนเองรอดกลับมาได้เหมือนกับว่ามีชีวิตใหม
1: ่
0: นะครับเอาแล้วยังไงอ่ะปิยะจำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ไหมภรรยาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกเพียงแค่ว่าเห็นฟ้าแลบแล้วหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปเลยเด้งไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่าถูกฟ้าผ่าแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางวิทยาศาสตร์โอ้สุดยอดเลยนะครับไม่ได้เกิดจากการสาบานนี
1: ่เออใช่เพราะคนต้องคิดอยู่แล้วว่าไปสาบานอะไรเอาไว้หรือเปล่าน
0: ี่ผมโล่งตรงนี้เด้งนะนะครับไม่ได้เกิดจากการสาบานนะหรือเป็นเรื่องของโชคร้ายตามที่หลายคนตั้งข้อสังเกต
1: คือดวงเลยอ่ะ
0: เออครับโดยภรรยาก็บอกเหมือนกันค่อยๆที่ถึงแล้วจะเป็นโลหะก็ตามนะครับไปจนถึงคลื่นโทรศัพท์มือถือก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าผ่าครับโลหะเป็นเพียงแค่สื่อนำกระแสไฟฟ้าเท่านั้นเองครับแต่เป็นเพราะว่าปิยะอยู่ในที่โล่งแจ้งนี่ครับยิ่งอยู่บนสะพานด้วยแล้วถือเป็นที่สูงแล้วก็โดดเด่นจึงมีโอกาสที่ประจุทำปฏิกิริยาระหว่างชั้นอากาศแล้วก็เกิดฟ้าผ่าได้ครับแล้วปิยะก็อาจจะเข้ามาตรงนั้นมาพอดีตรงพอดีเลยเป็นจังหวะที่ถูกฟ้าผ่าได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมโอ้โหเด้งทุกคนพูดเหมือนกันนะครับบอกว่าปฏิหาริย์หรือวิทยาศาสตร์นะครับไม่รู้ว่าทั้งปิยะแล้วก็แฟนครับบอกเลยครับวิทยาศาสตร์เด้งโอ้โหนี่นะเป็นความรู้ด้วยดีมากเลยครับ
1: คือก็โชคดีอ่ะคือดวงไม่ดีโชคร้ายแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู
0: ่
1: ที่โรงพยาบาลใกล้กับจุดเกิดเหตุ
0: คนเราก็ต้องขอพูดอย่างนี้เด้งนะคนเราไม่ถึงข่าวตายชื่อว่าก็ไม่ตายนะ
1: ใช่
0: โอ้ยสุดยอดจริงๆปิยะรับรองเลยรับรองเลยจะต้องเป็นสุ่มตายอีกคนจะต้องถามตลอดนะเด้งนะ
1: จะเป็นเหตุที
0: ่รายการแล้ว
1: ที่คนแบบพูดถึงกัน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: อ่ะมานี่อันนี้ก็รอดเหมือนกันรถกระบะที่ไปตกหลุมอ่ะแช่น้ำครึ่งคันอยู่นานหลายชั่วโมงเลยโอ้โหก็หวุดหวิดอ่ะเออหวุดหวิดจะเจอมกันในหูแต่ว่านี่คือแบบรถกระบะเนี่ยนะพี่สวีนะมันตกหลุมแบบลึกแบบคือเหมือนน้ำแล้วมันมิดจะครึ่งคันได้อ่ะ
0: เออแล้วเป็น
1: ครึ่งคันเลย
0: คนที่อยู่ข้างในอ่ะ
1: เออรอด
0: รอดเหรออ
1: ืมอันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลค่ะในพื้นที่ตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเนี่ยคือมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาโพสต์ขอความช่วยเหลือว่ารถกระบะเนี่ยตกหลุมแล้วก็แช่น้ำอยู่ครึ่งคันแล้วก็แช่อยู่นานหลายชั่วโมงแล้วตัวรถเนี่ยนะคะจมอยู่ในน้ำในครึ่งคันเลยนะคือเจ้าของรถเนี่ยลุ้นมากคือเกรงว่าน้ำเนี่ยมันจะเข้ารถแล้วก็จะส่งผลให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยพังเสียหายซึ่งเจ้าของรถเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยขับรถมาเพื่อที่จะมาตกปลา

0: แล้วก็ทีเนี้ยขณะขับรถเนี่ยผ่านแอ่งน้ำปรากฏรถเนี่ยมันตกหลุมแล้วก็ไปต่อไม่ได้งงๆอยู่นะรถก็เลยแช่น้ำแล้วจุดๆนั้นน่ะนะคะเจ้าตัวบอกว่าเคยขับรถผ่านมา2ครั้งแล้วไม่มีปัญหาแสดงว่าต้องขับรถผ่านแอ่งน้ำมาแล้วมันก็คงไปเจอทรายดูดอะไรอย่างงี้เปล่าก็เลยแบบโอ้โหเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าของรถก็ประสานรถแบ็คโฮเลยค่ะให้เข้ามาดึงรถเนี่ยขึ้นจากน้ำได้สำเร็จพอเปิดประตูน้ำพอเปิดประตูรถปุ๊บเนี่ยน้ำมันไหลออกมาเลย
1: โอ
0: ้ไหลมาเป็นจำนวนมากเลยอ่ะก็โอ้สร้างความคือเจ้าของก็เออคอยยังชั่วนะคือคลายความกังวลไปได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ารถเนี่ยยังแช่น้ำต่อไปแล้วก
1: ็
0: คือน้ำเนี่ยอาจจะทำให้ระบบไฟฟ้าของรถเนี่ยเสียหายได้เป็นรถไฟฟ้านั่นเองแต่ก็ไม่เข้าใจว่าจะขับลงไปทำไม
1: นะไม่ดูดิอาจจะมอง
0: พี่สวิตขับลงไปอย่างนี้เลยแล้วไปอยู่กลางเลยนะ
1: มองอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะครับหรือความเคยชินอะไรไม่ทราบได้เพราะว่าน้ำมันเอ่อขึ้นมานี่นะอันนี้ถือว่าโชคดีใช่ไหมเด้งนะ
0: ใช่
1: แต่โชคไม่ดีมันก็เกิดเหตุการณ์เหมือนกันเด้งที่ราชบุรีครับฝนตกหนักเหมือนกันนะครับได้เกิดน้ำป่าซัดรถเก๋งพระนะครับพาพระนี่ไปสวดอุปอภิธรรมศพเด้งนะ
0: ค่ะ
1: ตกบ่อหน้าวัดหนองตะเนิดที่จังหวัดราชบุรีปรากฏว่าพระนั้นท่านจมน้ำมรณภาพไปหนึ่งรูปเด้งนะโอ้ยครับนี่นะอันนี้อยู่ที่หมู่ที่10ตำบลปากท่องอำเภอจอมบึงเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้เองครับ
0: ค่ะ
1: นี่ครับก็มีพระจมน้ำนะครับแล้วก็รถเก๋งด้วย1รถเก๋ง1คันแล้วก็พันรูปครับก็ประสานกันไปนะครับเด้งนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าชาวบ้านเขาก็ดึงรถขึ้นมาจากบ่อแล้วครับเป็นรถเก๋งนะสีน้ำตาลแล้วครับเอาที่เป็นกรุงเทพครับปรากฏว่าน้ำท่วมสูงถนนที่จะเข้าวัดด้วยครับโอ้ตรวจสอบแล้วครับนี่นะพระสองรูปมาเด้งนะจากวัดผู้แขกครับซึ่งอยู่ที่วัดหนองตะเนิดประมาณสัก3กิโลนี่นะมาสวดพระอภิธรรมศพที่วัดหนองตะเนิดครับซ
0: ึ่
1: งช่วงนั้นก็ฝนตกหนักครับน้ำป่าไหลก็ทะลักครับแล้วท่วมถนนเข้าวัดด้วยครับลูกศิษย์ที่ขับรถพาพระมหานะครับก็ฝากกระแสน้ำเด้งทำให้น้ำนี่ครับซัดรถเก๋งตกลงไปในบ่อน้ำหน้าวัดลูกศิษย์และก็พระอีกรูปนะครับว่ายน้ำขึ้นฝั่งได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเปิดกระจกได้ทันครับแต่พระอีกรูปนั้นอายุมากเด้งนะและออกมาจากรถได้แต่ว่ายน้ำไม่เป็นครับก
0: ็
1: ทำให้จมหายไปพร้อมกับรถแล้วก็ชาวบ้านนะครับก็ทราบข่าวก็เอามาช่วยกันดึงขึ้นมานี่นะโอ้ครับนี่ก็เป็นภาพที่สลดใจเหมือนกันนะครับพระไปดูเยอะเลยเด้งนะพระที่เสียชีวิตนะครับก็คือพระมรณภาพนะครับชื่อว่าพระบรรเจิดท่านอายุ60ปีแล้วเด้งนะ
0: ค่ะก่อนจะปิดเบรกนะนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้นะคะเริ่มเข้าหน้าฝนกันแล้วนะคะอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายคนเนี่ยเริ่มมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะบางคนก็มีเสมหะตามมาด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงแล้วนะคะวันนี้ค่ะเพราะว่าเรามีตัวช่วยแล้วก็เป็นตัวช่วยดีๆด้วยนะก็อยากจะแนะนำนะคะคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือไอเฮิร์บนะคะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดถ้าใครอยากจะชุ่มคอนะดูแลคอกินได้ทุกวันเลยค่ะแนะนำนะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะอมง่ายช่วยชุ่มคอชื่นใจลดอาการระคายเคืองและอมเพลินด้วยนะแถมยังชูการ์ฟรีอีกต่างหากด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครนะมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้ดีขึ้นต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะและก็ไอเฮิร์บน้ำที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วก็ขับเสมหะนะคะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆคุณผู้ฟังชุ่มคอทุกวันเลือกเลยเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บค่ะไอมีเสมหะเลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC และไอเฮิร์บน้ำคือทั้ง3แบบเนี่ยพกพาง่ายค่ะคือจะอมตอนไหนนะก็ได้เลยสะดวกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วประเทศนะคะเอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนแวะไปลองกันได้เลยค่ะ
1: อ๋ออ่ะเด็กเราถึงเวลาพักก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ

0: ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โ
0: อยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
4: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: ก็ต้องกลับมาย้ำมาเด้งนะเพราะว่าฟ้าฝนตกหนักอย่างนี้ครับยังไม่สบายไม่สบายถ้าไอก็ต้องไอเฮิร์บแล้วครับยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ก็ต้องไอเฮิร์บครับ
2: ต้องย้ำกันบ่อยๆเนาะฟังเนาะไอเฮิร์บเนี่ยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะก็จะมีคุณบึ๊ดจ้ำบึ๊ดเนี่ยนะคะเข้ามาบอกว่าน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อล่อฟ้าครับจะค้นหาบนหิ้งพระดูเผื่อเจอเนี่ยจะส่งมาให้ป๋าสุวิทย์กับเจเด้งคนละเหรียญเอาไหมไม่เอาอ่ะเอาเถอะคุณบึ๊ดจำบึ๊ดไปใส่คนเดียวเลยแค่ขับรถอยู่ตอนนี้ก็ยังกลัวๆอยู่เนี่ยคือต่อไปนี้ปฏิญาณตนว่าฝนตกฟ้าแรงเมื่อไหร่จะไม่ขึ้นเด็ดขาด
7: เอาไปขึ้นตรงยะโสธรนั่นเหรอเด้ง
2: นะไม่ขึ้น
7: โอ้ยที่อื่นก็โล่งเหมือนกัน
2: ไม่วิภาวดีมันไม่โล่งอ่ะมันมีโทเวปิดนะ
7: ขึ้นโทเวขึ้นโทเวถ้าขึ้นโทเวอ
2: ย่าไปขึ้นโทเวอย่างเนี้ยโทเวอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะคุณติ๋วบอกว่าสวัสดีค่ะท่านผอ.สุวิทย
7: ์
2: เคยมีประสบการณ์สาบานกับใครบ้างไหม
7: ผมเหรอครับโอ้โห
2: เงียบเลยเนี่ยแสดงว่าเคยสาบานแน่เลยเงียบคิดนาน
7: ค
2: ือถ้าไม่มีก็ต้องแบบตอบมาทันท่วงที
7: ไม่เคยกำลังคิดทบทวนตัวเองตอนเด็กไม่ได้คิดนานทบทวนตัวเองว่าไม่เคย
2: อันนี้ไม่ใช่ทบทวนเลยนะ
7: สาบานไหมล่ะเพราะไม่เคยสาบานไหมอ่ะเด้ง
2: เอาเชียว่าคุณนินเคทีค่ะบอกว่ากลายเป็นมนุษย์ไฟฟ้าไปเลยนะคะเนี่ยเนี่ยวันนี้หลายคนเนี่ยพูดประเด็นเนี้ย
7: ใช่ครับคนพูดกันเชื่อมากับประเด็นนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดจริง
2: คุณอัธชัยก็บอกว่าเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ไฟฟ้าแน่ๆเลยคือต่อไปนี้ก็คือมันจะต้องมีไฟอะไรแบบอยู่ในตัวเนาะจะไปทำอะไรต้องระวังอ่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสุขสันต์วันพุธนะคะ
7: ครับ
2: คุณติ๋วบอกว่าคุณติ๋วเขาเข้ามาล้อพี่สวิตต์บอกว่าน่าจะเยอะนะคะเนี่ยสาบานอ่ะก็เลยจำไม่ได้
7: แหมรู้ใจจังเลยนะจำไม่ได้เดาใจผม
2: คุณครูวันเหรอคุณครูวันสุขกายสุขใจสมบูรณ์

0: คุณเพิ่มสุขภาพดีมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยนะคะขอบคุณนะคะคุณเทียนท่าฉลอมค่ะปาวิทย์คนคิดดีมียามเย็นคุยโดดเด่นเช่นนี้ชี้สดใสคุยขโมงโล่งสมองมองไม่ไกลสบายใจใกล้เด้งคนเก่งสวย
1: ขอบคุณมากพี่เทียนใช่เลย
0: มาคุณเสถียรค่ะคุณเสถียรอุ้ยอะไรเนี่ยเต็มเลย
1: ฟ้าผ่านี่เด้งมันใกล้ตัวมากไง
0: อะไรอ่ะเต็มเลย
1: ครับ
0: เรื่องอะไรเนี่ยใบมะกรูดอ๋อประโยชน์ของใบมะกรูด
1: ใบมะกรูด
0: เขาบอกว่าเป็นใบไม้มหัศจรรย์บำรุงสมองช่วยเด็กฉลาดแล้วก็ต้านโรคหลายชนิดอู๋แล้วก็ไล่เลียงมาเนี่ยว่าอู๋ใบมะกรูดเป็นอะไรยังไงโอ้ขอบคุณมากเลยนะ
1: เขาปลูกนะครับโดยเฉพาะแถวอ่างทองสุพรรณบุรีเด้งเนี่ยปลูกเป็นนะครับบอกว่าเป็นการเกษตรที่บอกว่าส่งออกต่างประเทศเลยนะคร
0: ับ
1: ใบมะกรูดเนี่ยเด้งนะ
0: บ้านเด้งก็มีขึ้นอยู่เนี่ย
1: นั่นนะครับเด้งเก็บกินที่บ้านนะครับสำหรับเรานะคนอื่นก็ปลูกเป็นอุตสาหะไปครอบส่งออกหมดเลยเด้งนะเนื่องจากว่าอะไรครับโหคนไทยไปทำงานอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนี่นะขาดไม่ได้เด้งนะ
0: ใบมะกรูด
1: เออใช่นี่นะ
0: คุณแม็กไกเวอร์ค่ะบอกว่าพวกต่างชาติเนี่ยถ้าบุกมาด้านไหนก็เริ่มทำกำแพงกั้นเลยอ๋อสงสัยจากรายการที่แล้วแน่ๆเลยที่พูดถึงเรื่องของกำแพงแล้วก็มาคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีที่สุดกับเด้งค่ะมีใครอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วมีสวิต
1: อ๋อก็ขอย้ำต่อท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้บอกท่านบอกว่าท่านที่จะไปร่วมทริปกับเรานะครับสองควายอยุธยาเหลือ10ที่นั่งสุดท้ายตอนนี้ผมมั่นใจและเด้งว่าไม่ถึงแล้วล่ะครับผมยังไม่ได้เจอพอคลื่นนะแต่ผมมั่นใจครับว่าไม่ถึงอ่ะเด้งนะเพราะฉะนั้นไม่ถึง10ที่นั่งสุดท้ายแล้วรีบเลยนะครับก็อย่างที่ทราบข่าวกันอยู่นะครับว่าเราจะพาท่านผู้ฟังไป3วัน2คืนนะครับคือวันศุกร์ที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมวันอาทิตย์นี่นะไปกับทางกูรูที่ท่านน้องๆตั้งเอาไว้เป็นกูรูนะครับยกเว้นผมนะเด้งไม่ใช่กูรูนะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินครับคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์แล้วก็ผมครับจะพาท่านผู้ฟังนะครับไปหาความรู้เรื่องราวทางบริษัทนะครับมาเจาะลึกกันแบบสนุกสนานคิดว่าตลอดเส้นทางนะครับเราก็พยายามครับวันแรกก็ไปที่พิษณุโลกก่อนนะครับอะไรดีที่พิษณุโลกนะครับเราจะพาไปดูแล้วจะพาไปทานอาหารนะครับรับรองมื้อพิเศษนะครับสำหรับเมนูแล้วก็ทอล์คโชว
0: ์
1: นี่นะสไตล์3คนนี่แหละครับแล้วก็ยังอยู่วันที่2ก็อยู่ที่พิษณุโลกอยู่นะครับเอาเที่ยวรอบเมืองด้วยร่องเรือไปด้วยครับไปพิษณุโลกนะครับก็คือแม่น้ำแควอยู่ตรงนั้นต้องร่องเรือชมสถานที่ประวัติศาสตร์ด้วยครับวันช่วงบ่ายๆนะครับเราก็มาต่อแล้วครับที่อยุธยามาอยุธยาอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เช่นเสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุอย่างเงี้ยไปครับเด้งไปแก้เสริมดวงกันหน่อยเด้งลอดซุ้มประตูแก้เคราะห
0: ์
1: ที่วัดหน้าพระเมรุครับพิเศษสุดเราก็จะไปทานอาหารนะครับไปกระทบไหลหน่อยไปถามข่าวสารหน่อยพี่ดำรงพุทธานน
0: ี
1: ่นะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับว่าเราจะพยายามทำหน้าที่เต็มที่ครับให้ท่านผู้ฟังนะครับมีความสุขในการเดินทางคราวนี้ด้วยรถโครส VIP พักก็โรงแรมหรูครับเพราะอาหารและรถทุกมื้อท่านละ 15,900 บาทครับโทรศัพท์รีบเลยนะครับย้ำอีกทีไม่เหลือไม่ถึงนะครับ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วหมายเลข0944803076 0943966649แล้วก็0868251444ครับ
0: มาที่ประเด็นนี้นะเรื่องของห้วยขวาง
1: ครับ
0: ห้วยขวางซึ่งตอนนี้หลายคนกำลังรอแล้วนะ
1: ครับอยู่ในเขตที่เราผมอยู่เน
0: ี่ยหลายคนก็รอเลยนะว่าห้วยขวางแน่ใจนะว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ย
1: เหมือน
0: จังหวัดนึงของแบบเมืองจีนอะไรเงี้ย
1: บางวันนะเด้งนะเราก็เดินอยู่หน้าตึกสวทชนะโอ้คนจีนนะครับเดินผ่านหน้าสวทชนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่ว่าต้องโอเคนะครับก็คือสถานที่ราชการใครเข้าใครออกนะครับแต่บางทีมันก็เห็นใจนะเด้งนะอารมณ์มันรวยนะครับท่านเดินมาเงี้ยนะครับเดินจากมุมนึงนะครับจากถนนเทียนร่วมมิตรนะครับไปฝั่งโอ้ธนาคารธนาคารสงเคราะห์นะครับนี่นะแล้วก็ให้ผ่านเด้งนะเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นใส่กางเกงขาสั้น
0: เดิน พราะว่าถิ่นทางด้านนู้นน่ะก็คนจีนเยอะมากเลยร้านเลยตรงนี้เลยคนจีนทั้งนั้น
1: เออ
0: ร้านจีนหมดเลยเนี่ยมันตอนนี้จากห้วยขวางมันก็แผ่ขยายมาเนาะรัชดงรัชดาเนี่ยคือแถวเนี้ยย่านเนี้ยหมดเลยมันเป็
1: นเร
0: ื่
1: อง
0: เพราะว่ากำลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยนะคะมีผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะ

0: ซึ่งเป็นคนจีนด้วยนะเป็นคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเขาทำคลิปค่ะบอกเล่าเหตุการณ์ที่เขาไปพบร้านอาหารจีนที่ย่านห้วยขวางในกรุงเทพนี่แหละคือร้านเนี้ยไม่ยอมรับเงินไทยรับแค่เงินด่วนเท่านั้นโดยบอกงี้แหละบอกว่าร้านจีนเนี่ยเปิดอยู่ที่ไทยแต่ไม่มีบัญชีไทยค่ะคือรับเฉพาะแคชเงินสดแล้วก็สแกน WeChat เท่านั้นคือ WeChat นี่ก็คือของจีนเลยเนาะต้องเป็น WeChat เท่านั้นด้วยนะแบบนี้มันถูกต้องไหมอะซึ่งเหตุการณ์ในคลิปนี้เนี่ยนะคะหนุ่มจีนเนี่ยเขาก็เล่าเลยว่าเขาเพิ่งกินข้าวนะร้านก๋วยเตี๋ยวที่ห้วยขวางแล้วก็พอจะจ่ายตังค์เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีสแกนจ่ายไม่มีบัญชีไทยร้านก็ถามว่ามีเงินอื่นไหมทำให้ตัวเขาบอกว่าเขาก็ต้องนำเอาเงินหยวนเนี่ยออกมาจ่ายแล้วก็ต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่มอีก50บาทจาก325บาทเนี่ยเป็น375บาทเพราะว่าร้านเนี้ยรับแต่เงินหยวนซึ่งเขาก็งงอ่ะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรอ เขาก็โกรธนะที่ขนาดเป็นคนจีนนะ อยู่ที่เมืองไทยเขาก็โกรธนะบอกว่าคือเขาคงคิดว่าผมเนี่ยเพิ่งมาอยู่เมืองไทยมั้งแต่ว่าผมเนี่ยอยู่มานานแล้วนะครึ่งหนึ่งของผมเนี่ยเป็นคนไทยไปแล้ว อย่ามาทำแบบนี้ทุกร้านเนี่ยคุณจะต้องทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายคืออยู่ไทยก็ควรทำตามกฎหมายไทยแล้วอย่าลืมเสียภาษีด้วย
1: น
0: ี่
1: โอ้โหน
0: ี
1: ่แหละคนจีนนะครับแนะนำเลยนี่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะเด้งนะ
0: พี่สีก็เจอนี
1: ่โอ้โหเจอหมดครับเด้งลองขับรถนะครับไปที่ประชาอุทิศนี่นะตรงบริเวณนะครับห้วยขวางนะเด้งนะแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปนะครับผ่านหน้าที่ว่าการห้วยขวางเนี่ยเด้งนะเข้าไปเลยครับในซอยนะครับสองฝากฝั่งเลยภาษาจีนทั้งนั้นเด้งนี่นะนอกจากภาษาจีนแล้วนะครับการประดับประดาตกแต่งร้านค้าต่างๆเหมือนจีนแป๊ะหมดเลยเด้งโอ้โหตายแล้วผมนึกว่าผมก็ขับรถพยายามขับรถจ้าๆนะครับให้ดูทัศนียภาพว่าเด้งนะนะนะครับตกลงแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับดูต่อไปอีกก็เด้งนะนะครับปรากฏว่าไหมครับนี่นะลักษณะนะครับเรื่องของการแต่งกายอีกเด้งนะพนักงานในรุ่งในร้านนะครับก็แต่งชุดจีนอีกนะที่เป็นประเภทบริการเช่นนวดแผนโบราณนวดอะไรเงี้ยนะเด้งนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะภาษาจีนนะครับเต็มไปหมดสองข้างทางรวมทั้งตอนนี้มันลุกลามไปไกลกับเด้งนะนะครับโน่นไปเหน่งจ่ายด้วยหน้าอสมท
0: เริ่มขยายเนาะ
1: โอ้ยหน้าอสมทเป็นไงบ้างครับเด้งนะตรงบริเวณเทียนร่วมมิตรนะครับอยู่ใกล้ๆกับศูนย์วัฒนธรรมนะครับทั้งร้านเลยเด้งนะหมาลุ่งหมาล่านะครับนี่มาเพียบหมดเลยแล้วบริเวณด้านหน้าอีกนะครับนี่เป็นคอนโดมิเนียมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งนั้นนะเด้งนะ
0: ว่าไปมันต้องแบบจัดระเบียบอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่คือเด้งนะซื้อน้ำเนี่ยตรงเนี้ยประจำเลยมันจะมีร้านอยู
1: ่ครับหน้าสปทนี่
0: แหละทางด้านเนี่ยทางด้านฝั่งทางด้านเขาเนี่ยมาคือแล้วก็เด้งอ่ะก็จะหายไปพักใหญ่คือหายไปนานแล้วเด้งแค่จะไม่ค่อยได้ซื้อเขาจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งอ่ะแวะไปที่ร้านเขาเขาก็ถามบอกว่าทำไมไม่มาซื้อล่ะคะ
1: อ้าวเห็นไหม
0: เราก็บอกว่าไม่มีที่จอดรถเขาบอกเนี่ยมันเป็นปัญหามากเพราะคนจีนมาจอดแล้วจอดแล้วไม่ยอมไปไหนคือจอดคาเลยไงมันก็เลยทำให้ร้านเน
1: ี่
0: ย
1: ระเบียบ
0: เขาก็ต้องมานั่งจัดระเบียบแล้วพูดกันก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็บอกว่าเขาห้ามอันนี้ของเขาคือเขาห้ามเลยเขาไม่ให้จ่ายไอ้เขาไม่ใช่เขาไม่ให้
1: จอด
0: เ
1: พราะว่าเป็นที่บอกว่าที่ของเขานิติบุคคลเขียนร่วมมิตรไงนะครับหมอบุญหมอบุญมนาศินะเด้ง
0: แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบจ่ายตังค์นะอันนั้นคือซึ่งท่าทางเขาคงซื้อสิทธิ์แล้วล่ะในการที่เขาเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยเพราะนั้นนะเขาก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมาจอดแล้วจอดนี่คือจอดแช่ไง
1: ใช่
0: นี่ก็เลยเป็นปัญหาเขาบอกว่าเขาก็แบบปวดหัวมากเลยไม่รู้จะทำยังไง
1: นะทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือสถานทูตจีนก็อยู่ตรงที่ถนนรัชดาอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวางก็เด้งนะเพราะฉะนั้นก็จริงอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นคนจีนใกล้ๆกันนะครับก็คือว่าสถานทูตนะครับเนี่ยเกาหลีใต้เรื่องนะ
0: ใช่นี่ตรงกันข้ามมาเห็นบ้านร้านเลยน่ะเต็มเลย
1: ใช่นะครับ
0: ก็ร้านจีนอยู่ดีแหละ
1: สร้างใหม่นะครับเนี่ยนะทางเกาหลีใต้สร้างสถานทูตใหม่นะครับหน้าตาออกมานี่โ
0: อ้
1: นึกว่าอยู่ที่ปูซานนะเด้งนะแล้วก็ดูสง่างามสวยด้วยนะครับเนี่ยเลยไปนิดนึงนะครับสถานทูตเขมรนี่เนี่ยเหม่งจ่ายนะเด้งนะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยแวดล้อมด้วยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่นะ
0: อันนี้คุณโจมิเตอร์ก็บอกว่าคนจีนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้น่ารักมากเลยครับ
1: ใช่นะข่าวดีๆหน่อยวันสำคัญอย่างนี้เด้งนะโอ้โหสามเณรอายุน้อยที่สุดทำไมเก่งขนาดนี้ครับสอบผ่านผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ได้ประจำปีนี้อายุเพียง7ปีอ่ะเด้งนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหชื่อว่าสามเณร

เป็นตรินนามสกุลอภิวันสนองครับมาจากวัดนิคมผัง16ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากจ้องนครราชสีมานะครับอายุเพียง7ขวบครับสมัครเข้าโครงการสมณเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่6แล้วแล้วก็สามารถสอบผ่านทั้ง2รอบของโครงการโดยในรอบตัดสินคือเมื่อวานนี้เองเด้งใช้เวลาในการสอบ50นาทีตามกฎกติกาเป๊ะเลย

0: นะครับได้บันทึกสถิติครับประมวลอย่างสังเขปเลยนะหนึ่งแล้วครับเป็นสามเณรอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านพุทธศาสนาในประเทศไทยครับคือเป็นผู้มีอายุเพียง7ขวบที่มีการสอบสวดพระปฏิโมกข์ด้วยการบันทึกให้เห็นให้ฟังกันท้วนกันเลยเด้งสองครับเป็นประวัติศาสตร์ของแผ่นดินรัชกาลที่10ในโอกาสมหามงคลของทั้งสองพระองค์ก็คือมีสามเณรทรงพระปฏิโมกข์ที่สอบได้รวมกันมากที่สุดในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม67จำนวน63รูปครับ2มีสามเณรอายุน้อยที่สุด7ปีผู้ทรงพระปฏิโมกข์ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนคือวันนี้แหละครับจากข้อ1แล้วก็2จึงนับเป็นประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์ไทยนะครับที่มีสามเณรน้อยอายุน้อยที่สุดสวดพระปฏิโมกข์ได้โดยพระมหาเถระผู้ใหญ่นะครับได้เคยกล่าวถึงโครงการนี้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของยุครัตนโกสินทร์หรืออาจจะรวมถึงยุคอื่นๆด้วยเห็นภาพประเด็งน
1: ะ
0: สามเณรนะครับใช้เวลาสอบ50นาทีครับพัก2นาทีนะเสียงด้วยการสอบเสียงนะครับการสวดได้ด้วยนะอาจจะมีบางอักขระนะครับที่เปล่งด้วยสำเนียงของเด็กครับที่ลิ้นและก็ฟันไม่คล่องในบางอักษรหรือสวดนะครับเร็วไม่ชัดในบางคำแต่มีความแม่นยำแล้วก็ครบคำทุกสิกขาบทครับท่องได้จริงโดยมีกรรมการ1รูปครับกรรมการเป็นพยานอีก3รูปครับช่วยตรวจทานแล้วก็เป็นร่วมผู้สอบด้วยปรากฏว่าอริยบทของเนนน้อยในวัย7ขวบที่ว่านี้ใช้เวลาสวดนานนะครับจึงมีเปลี่ยนอริยบทแล้วก็หยุดพักไม่ให้เหนื่อยเกินไปแต่ยังคงปฏิบัติตามความอดทนแล้วก็เปล่งเสียงดังฟังชัดด้วยพลังสมาธิและอันสัญญาณอันดีทำให้สอบจบด้วยเวลาตามที่โครงการกำหนดคือไม่เกิน55นาทีโอ้โหน่ารักมากหน้าตายิ้มนั่งกันเองนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่เป็นไงครับได้แรงบันดาลใจให้กับที่ว่านี่ครับถือว่าเด็กไทยครับที่อยากจะเรียนเหมือนกับเนนนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาก่อนเหมือนกันทำให้วงการศึกษาทั้งในวัดแล้วก็นอกวัดเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาศักยภาพความสามารถและก็สติปัญญาของเด็กสนับสนุนให้เด็กนะครับมีพื้นที่แสดงออกตามความถนัดแล้วก็สนใจโอ้โหดีจริงๆอนุโมทนาสาธุ
1: ก็จะเป็นข่าวบ่อยเนาะเด็กๆอ่ะที่อายุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เช็ดขวบหน้าตาดีด้วย
1: นี่คุณสินีโนตแจ้งเข้ามาแบบโอ้โหท่าทางจะโกรธไม่พอใจมาก
0: บ
1: อกว่าขอร้องเรียนนะคะวันนี้วิทยุเสียงขาดหายไปเป็นช่วงๆค่ะฟ
0: ัง
1: อยู่ที่แถวประชาชื่นจะปิดวิทยุไม่ฟังแล้วนะคะกรุณาแก้ไขด่วนค่ะขอบคุณค่ะทาง 100.5 นะถ้าเกิดว่าฟังวิทยุไม่ได้นะก็อาจจะฟังผ่านทางแอปอาจจะฟังผ่านทางFacebook นะคะหรือไม่ก็อาจจะฟังผ่านทาง TikTok ก็ได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่ามีปัญหานะ
0: แถวประชาชื่น
1: ไม่รู้มันมีคลื่นอะไรแบบ
0: หรือเปล่า
1: ไม่รู้มันมีคลื่นอะไรแบบบางทีเคยไหมพี่สวิตแบบขับรถไปอ่ะแล้วอยู่ดีวิทยุที่เราช่องที่เราฟังอยู่เนี่ยมันมีเสียงแทรกขึ้นมาแบบดังลั่นเลย
0: มีได้ไหมนะ
1: คือมาจากวิทยุแบบเหมือนชุมชนนะเนาะวิทยุชุมชนที่เขาตั้งมาคลื่นมันแรงกว่าอะไรเงี้ยโอ้นี่มันก็ปัญหาลูกแตกเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยแจ้งใบผ่านเนี่ยแหละเขาคงรู้แล้วแหละ
0: ครับ
1: อ่ะมาค่ะมีข่าวออกมานะผ่านทางใน X หรือว่า Twitter เนี่ยเขาแจ้งบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาค่ะตอนนี้ออกมาประกาศแล
0: ้
1: ว
0: ว่า
1: พิธีหมั้นและแต่งงานนะของคนกัมพูชา
0: เป็นของเขาเหรอ
1: ห้ามแต่งกายเรียนแบบชุดของไทยโดยเฉพาะข้าราชการจะมีความผิดเพราะไม่ใช่ประเพณีเครื่องแต่งกายของบรรพบุรุษเขมรโบราณเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการคาดการณ์ว่าสงสัยนะตอนนี้ยูเนสโกเนี่ยคงจะปฏิเสธการขึ้นทะเบียนชุดแต่งงานเขมรเนี่ยที่ไปก๊อปปี้ชุดไทยไงก็เลยเนี่ยใช้วิธีแก้เกี้ยวแบบเนี้ยแล้วก็เลยใช้วิธีสั่งห้ามจะได้ไม่เสียฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เห็นไหมเขาก็จะใส่ชุดไทยแล้วก็บอกเป็นชุดเขมรอะไรเงี้ยคือตอนนี้ก็ใช้วิธีแบบนี้เอาเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าไปอ่ะนี่ก็จะมีการพูดเลยว่างานที่องค์สิริวัฒน์วรีท่านจัดอ่ะมันเหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้แล้วเนาะว่านี่คือชุดของไทยคือไม่ต้องใช้วิธีอะไรมากเลยและพอพูดถึงเรื่องนี้นะอ่ะบอกต่ออีกนิดนึงนะคะว่ากองทัพภาคที่2ค่ะจะเปิดปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ให้ชมนะ
0: แล้วครับเมื่อไหร่เด้ง
1: เฉพาะเสาร์และอาทิตย์และจะเริ่มวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้แล้วก็วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้เป็นปฐมฤกษ์ค่ะเพราะนั้นใครอยากไปดูปราสาทตาควายกับเนิน350รีบไปเลยนะเสาร์อาทิตย์นี้เปิด
0: นะ
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์

0: เขาจะรับผิดชอบค่ะได้ไปดูกันเนี่ย
1: จริงนะครับเด้งนะหลายท่านมีความฝันนะครับอยากจะไปดูจริงๆนะครับสมรภูมินี่เป็นยังไงบ้างก้อยไปเห็นคาตา
0: ใช่
1: รวมทั้งนะครับไปจินตนาการด้วยนะเด้งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ้าวก็ดีครับแต่ข่าวดีวันนี
0: ้
1: ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวานฤพุฒิครับเป็นกรรมการพระคลังข้างที่เด้ง
0: นอกจากเป็นองคมนตรีแล้วก
1: ็
0: คือคงอยู่ในสำนักทรัพย์สินนั่นแหละ
1: เ
0: นาะ
1: ครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับได้มีการเผยแพร่คำสั่งของสำนักงานพระคลังข้างที่ครับ
0: พระคลังข้างที
1: ่เรื่องของการแต่งตั้งกรรมการพระคลังข้างที
0: ่
1: ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับแต่งตั้งคุณเศรษฐพุฒิได้แล้วนะครับองคมนตรีเป็นกรรมการพระคลังข้างที
0: ่
1: อีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะครับก็คือสั่งณวันที่21พฤษภาคมแต่วันนี้ผู้อำนวยการประกาศข้างที่ก็มีการเผยแพร่ออกมาโดยนะครับพลอากาศเอกสถิตพงศ
0: ์
1: สุขวิมลครับเด้ง
0: แล้วก็มีเรื่องอย่างนึงนะที่ฟังเราก็งงมากเลยนะคุณผู้ฟังเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบผ่อนแต่ว่าผ่อนมันก็ไม่แปลกหรอกนะเราเองเราก็ยังผ่อนเลยเวลาจะซื้อของอะไรเงี้ยในบัตรเครดิตอะไรเงี้ยก็ใช้วิธีผ่อนเอาแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยผ่อนแบบชานมอย่างเงี้
1: ย
0: ผ่อนข้าวมันไก่อย่างเงี้ยประเด็นเพิ่งรู
1: ้
0: เนี่ย
1: ท่านจำหอพักแน่หรือเปล่าน
0: ี่คืองงอ่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังเร่งเดินหน้ามาตรการกำกับดูแลเลยนะเพราะว่าหนี้เสียเนี่ยตอนนี้โอ้โหตัวเลขมันน่าตกใจมากคือพุ่งไปถึง 27% ค่ะก็ด้วยนิสัยของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่แหละคือผ่อนทุกอย่าง
1: ครับ
0: ขนาดชานมไข่มุกอ่ะราคา106บาทเงี้ย
1: ยังผ่อน
0: ผ่อนแต่เพิ่งรู้นะชานมไข่มุกมันแพงขนาดนี้เลยเนาะ
1: แพงแพงเด้งเนี่ยมันมาจากไต้หวันแต่ทำที่จริงทำเป็นประเทศไต้หวันนี่แหละ
0: ข้าวมันไก่ราคา50บาทเงี้ยยังเลือกผ่อนชำระนาน 3-4 เดือนเลยอ่ะ
1: โอ้ถ้า 3-4 เดือนมันจะมากไปนะครับเด้งเนี่ยที่ยกตัวอย่างนะครับก็คือว่ากลุ่มรุ่นไม่ใช่อะไรล่ะครับก็คือว่าตามหลักข้อเท็จจริงนะครับเด้งมหาวิทยาลัยต่างๆหรือวิทยาลัยก็แล้วแต่นะครับหอพักต่างๆเพียบใช่ไหมเด้งเด็กนะครับอยู่ตามหอพักเด้งนะมันก็มีร้านค้าอยู่ใต้หอพักใช่ไหมครับปกติแล้วก็บอกว่านะครับก็คือว่าเอาข้าวมันไก่หรือร้านไอ้ขายของแบบนี้เด้งมันไม่มีตังค์อะเด้งนะก็คือว่าเอาเส้นไว้ก่อนเส้นไว้ก่อนเส้นไว้ก่อนนี่นะแล้วสุดท้ายนะครับก็มีเท่าไหร่บางคนนะครับอยู่นานเรียนไม่จบสักทีจนรู้จักกับเจ้าของหอพักก็มีเด้งนะสามารถที่บอกว่าผ่อนยาวมากกว่านี้ก็ได
0: ้เด้งแต่ปั๊มนิ้ว
1: เ
0: ล
1: ยใช่นะอย่างผมเรียนตั้ง5ปี7ปีอย่างเงี้ยเด้งนะโอ้โหไม่ออกก็ทีเนี่ยยังโชคดีเพื่อนผมนี่อยู่หอพักเยอะครับแต่ผมอยู่วัดเนี่ยก็เลยรอดตัวเด้งไม่อย่างนั้นสงสัยเป็นเสียเซนเหมือนกันละเด้งนะเขาเรียกเสียเซนนะเด้งนะเป็นเสียจริงจะชอบเซนนะครับเด้งในที่สุดแล้วนะครับแบงค์ชาติก็บอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีผิดที่ไหนกันกัน
0: เขาต้องรีบแก้ปัญหานี้โดยด่วนเลยแล้วก่อนจะลาคุณผู้ฟังนะคะก็อย่าลืมค่ะถ้าไอต้องไอเฮิ
1: ร์
0: บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยให้ชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะ
1: หมดเวลาพอดีลากันเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็นไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
1: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมีท่านใดที่เข้าไปป่วนตอนที่คุณอนุทินเขาไลฟ์สดบ้างคะต้องสารภาพมาเสียดี
4: มีใครฮะมีฮะคุณอนุทินเขาไลฟ์สดตอนไหนผมไม่เห็นเลย
5: ตอนที่เขาไปเดินตลาดสีย่านนะ
4: อ๋อที่ที่สีย่านที่ไปซื้อข้าวซื้อของเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้านะ
5: ไปซื้อทุเรียนแจกบินแถวนั้นไปซื้อช้อนตาหัวมะลาย2กล่องไปซื้ออะไรอ่ะซื้อนมชมพูถุงหนึ่งอ่ะแก้วเดียวยกมาอย่างเงี้ยกินอะไรก็ได้จะกินเยอะ
4: ไปบ่อยนะนายกก็ไปบ่อยนะถ้าเป็นนายกนี่ก็ไปบ่อยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรของเขาอยู่

0: แถวสี่ย่านนะแวะไปนี่แวะไปประเดี๋ยวนะ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าบรรยากาศข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องศึกเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยตอนนี้คุณชัชชาติกับผู้แทนของพรรคประชาชนนี่เจอคนละแผลนะเจอขุดคุยกันไปก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเพราะของพรรคประชาชนนี่ส่วนใหญ่จากแฟนคลับของพรรคประชาชนเองนี่แหละประเด็นที่ตัดสินใจประกาศเปิดชื่ออาจารย์สุรพลนิติกายพจน์มาเป็นประธานยุทธศาสตร์ถ้าหากว่าชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่าอาจารย์สุรพลก็จะมาทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์อันนี้ก็วันนี้ผมเห็นทางอาจารย์สุรพลก็เริ่มเดินสายชี้แจงเปิดใจเรื่องราวต่างๆนะขณะที่ของคุณชัดชาตินี่ก็ใจตรงกันสองคนเลยนะคุณจิรายุห่วงทรัพย์กับทางผู้สมัครพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงระบอบอากงคุณนันได้ยินคุณได้ยินหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่ค่ะดิฉันเข้าใจว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับคุณชัดชาตินะคะดิฉันเข้าใจว่าเวลาที่เขาเข้าไปมีอำนาจกันเนี่ยเขามีมือทำงานเขามีมือทำงานซึ่งมือทำงานเนี้ยเป็นมืออาชีพที่สามารถทำให้ได้ทุกกระทรวงทุกพรรคหรือว่าปปช.ก็มีคนกลุ่มนี้ถูกไหมฮะแล้วก็ไปนั่งองค์กรอิสระอื่นก็ได้คนกลุ่มนี
0: ้
1: อันนี้ดิฉันเข้าใจเองว่ามันจะมีคนกลุ่มนี้ค่ะพี่เมษา
0: ครับครับ
1: เวลาที่เราไปอยู่ที่กระทรวงอะไรหรือหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยมันจะมีคนที่ทำให้ทุกอย่างเลยถามว่า
0: คนคอยรับหน้าเสือนะ
1: เขาถามว่าต้องการเท่าไหร
0: ่
1: โอเคจบเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องไปรื้อไม่ต้องมารื้อไม่ต้องทำเองให้ยุ่ง
0: ครับ
1: ต้องการเท่าไหร่เท่านั้นแหละจัดให้ได้เพราะว่าถ้าปล่อยให้มายุ่งมารื้อเนี่ยมันวุ่นวายปกติเขาพิมพ์อะไรกันเขาจัดซื้ออะไรกันเนี่ยเขาอยู่กันมาฝังรากกันทุกกี่สิบปีแล้วถ้าเป้าหมายเพียงแค่ต้องการตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจัดให้มันก็เป็นระบบแบบนี้ค่ะมันดีเข้าใจว่าดีเข้าใจและเคยเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นไม่งั้นอยู่กันไม่ได้หรอกค่ะไอ้ที่คิดว่าเข้าไปอยู่กระทรวงไหนกรมไหนผัดเปลี่ยนแล้วก็ที่ตายไปหมดเลยจ
0: ั
1: ดการรื้อหมดไม่มีอะค่ะมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปจัดการให้ทุกอย่างเลยค่ะ
0: ที่เขาพยายามจะใช้ไอ้วาทกรรมระบอบอากงเนี่ยก็เพื่อที่จะโจมตีไปที่เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรมในสมัยของคุณชัดชาติเนี่ยโดยผู้ที่ตรีประกาศอีกท่านหนึ่งที่เตรียมจะแฉเรื่องนี้นะก็คือผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข12ก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กของพลตำรวจโทชาญเทพนะบอกว่าเตรียมจะเปิดแถลงข่าวเปิดโปงระบอบอากงเบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการในกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆในยุคของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยเนี่ยก็มีคุณจิรายุห่วงทรัพย์คนหนึ่งที่ออกมาเปิดแล้วคุณจิรายุก็โยงมาถึงเรื่องมีชื่ออากงอากงอะไรอยู่แต่คุณชาญเทพนี่เขาใช้คำเลยจะเปิดโปงระบอบอากงเลยวันนี้ผมเห็นคุณวิโรจน์ลักษณาอดีศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กของคุณวิโรจน์นะ

0: เกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้เรื่องที่จะมีการแฉระบอบอากงเนี่ยว่าจะเห็นว่าจะแฉในวันพรุ่งนี้นะวันที่4มิถุนายนนี้นะโดยคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรเนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าถ้ามีหลักฐานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการแต่งตั้งโยกย้ายก็ร้องเรียนไปที่ปปช.ได้เลยครับผมเห็นด้วยกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วแต่ในข่าวนี้ผมสะดุดอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือระบอบอากงเอาว่าผมขออนุญาตอธิบายคำนี้ในมุมที่ผมรับทราบมาดีกว่าผมเข้าใจคำว่าระบอบอากงน่าจะหมายถึงทีมงานอาวุโสท่านหนึ่งของอาจารย์ชัดชาติที่มีหน้าที่ต้องคอยไปเจรจากับสก.กลุ่มหนึ่งในเรื่องงบประมาณอยู่เสมอเรียกว่าเจรจากันจนเหนื่อยก็ว่าได้ครับคุณวิโรจน์บอกว่าเท่าที่ผมรู้ในกทม.มีสก.กลุ่มหนึ่งที่คอยแพ็คกันเป็นทีมเวลาที่ผู้ว่าจะเอางบประมาณหรือเอาข้อบัญญัติใดๆมาผ่านสภากทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะยกทีมมาขอต่อรองผลประโยชน์จากผู้ว่าอยู่ล่ำไปที่ผ่านมาก็จะมีทีมงานอาวุโสท่านนี้นี่แหละครับที่คอยรับหน้าเสือรับแรงกดดันแทนผู้ว่าชัดชาติไม่ให้ต้องมาเสียเวลาต่อรองนั่นโน่นนี่แถมยังต้องเจอกับคำข่มขู่ประมาณว่าถ้าผู้ว่าไม่ยอมให้พ่อค้าหรือผู้รับเหมาของสก.กลุ่มนี้ได้งานจากงบกทม.สก.กลุ่มนี้ก็จะไม่ยกมือให้หรือไม่ก็จะลุมกันตัดงบโครงการต่างๆที่ผู้ว่าเสนอเข้ามายังสภากทม.คือการดีลกับคนพวกนี้มันท็อกซิกมากครับต้องอาศัยลูกล่อลูกชนแข็งบ้างอ่อนบ้างเอาน้ำเย็นเข้าลูบบ้างเอาน้ำร้อนสาดบ้างเข้าใจว่าสก.กลุ่มนี้คงจะเกลียดทีมงานของอาจารย์ชัดชาติคนนี้น่าดูเอาจริงๆนะครับการที่อาจารย์ชัดชาติต้องมาเจอกับอะไรที่ท็อกซิกแบบนี้ตลอด4ปีถ้าจะให้พูดกันตรงๆนั่นก็เพราะว่าอาจารย์ชัดชาติไม่มีทีมสก.เป็นของตัวเองนี่แหละครับถ้าเผอิญเจอสก.ดีก็ดีไปถ้าโชคร้ายเจอสก.ที่ไม่ดีก็ต้องทำใจรับเคราะห์กันไปการที่อาจารย์ชัดชาติไม่ส่งทีมสก.ผมก็เข้าใจอาจารย์อยู่นะครับเพราะการส่งทีมสก.นั้นมีภาระในการสรรหาและการคัดเลือกค่อนข้างมากและการสร้างทีมก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายใจคนเราก็ยากแท้อย่างถึงก่อนมีตำแหน่งก็ดีๆกันอยู่พอหลังมีตำแหน่งเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยก็มีเอาเป็นว่าจะส่งทีมสก.หรือไม่ส่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปของแบบนี้สไตล์ใครสไตล์มันแล้วแต่ความถนัดในการบริหารจัดการของแต่ละคนเลยครับแต่ประเด็นสำคัญที่ผมต้องการจะสื่อในโพสต์นี้ก็คือสก.เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากครับเพราะมีหน้าที่ในการผ่านงบประมาณและออกข้อบัญญัติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายให้กับผู้ว่ารวมทั้งเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตในแขวงในการติดตามตรวจสอบเร่งรัดการทำงานของผู้ว่าตลอดจนประสานงานในการทำงานกับข้าราชการกทม.เอาเป็นว่าถ้าสก.ดีผู้ว่าก็ทำงานง่ายถ้าสก.ร้ายผู้ว่าก็ปวดหัวครับระบอบอากงที่ผมรู้มาก็ประมาณนี้แหละครับคุณวิโรจน์นักลัคนาที่สอน
1: ฟังดูดีเนี่ยฟังดูดี
0: ก็ดูก็ถูกชิดแ
1: ฟังดูดีดีฟังดูดีขนาดที่ว่าไม่รู้จะมาแชร์ทำไมถ้ามันดีขนาดนั้น
0: คุณวิโรจน์ไม่ได้เพิ่งแชร์ก็คุณวิโรจน์คนที่
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: คนแชร์เดี๋ยวบอกว่าแชร์
0: ก็คือคนตำรวจโทชานเทพเสสาเวชที่เขาเตรียมแชร์พรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็คุณ
1: จิรายุ
0: จิรายุห่วงทรัพย์อันนี้เขาแชร์มาสองสามวันแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็จะเอาข้อมูลไปร้องปปช.อะไรต่างๆเนี่ยครับ
1: คือ2คนที่แฉเนี่ยแฉในลักษณะที่ทำให้คุณชัชชาติ
0: มัวหมอง
1: ไม่เป็นผลงานไม่เป็นผลดีว่า
0: ก็ข้อมูลมันทำให้คุณชัชชาติมัวหมอง
1: แต่ว่าที
0: ่ถ้ามีผลขึ้นมาก็อาจจะกระทบต่อคะแนนนิยมได้ครับ
1: แต่ที่คุณวิโรจน์พูดเนี่ยคุณชัชชาติดูดีนะคะ
0: คุณวิโรจน์นี่อาจจะเรียกว่าแก้เลยล่ะ
1: แล้วมันใช่เหร
0: อ
1: ถ้าอันหนึ่งถูกอันหนึ่งก็ต้องผิดนะ
0: แต่พูดตรงๆนะผมเองก็รู้จักนะอากง
1: ค่ะ
0: ผมก็รู้จักนะรู้จักผ่านทีมงานของคุณชัดชาติก็นี่แหละเคยเจอ

0: เป็นครั้งหนึ่งแล้วเขาแนะนำ
1: แล้วเขาเรียกอากงอะฮะ
0: เขาไม่เรียกอากงอะแต่ว่ารับหลังเนี่ยผมได้ยินเขาเรียกกันเรียกคนนั้นว่าอากงชื่อจริงๆก็ชื่อคุณต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์โชติมงคลนะอดีตผู้อำนวยการโรงงานยาสูบคุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยเกษียณละนะเกษียณไม่ใช่เกษียณอายุนะเกษียณจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบพ้นวาระพ้นวาระไม่ใช่เกษียณพ้นวาระไปละคุณต่อศักดิ์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวิศวะจุฬาของอาจารย์ชัดชาตินะแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมทำงานก็จะเรียกว่าเป็นกุญสือใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังในช่วงการหาเสียงแล้วก็ในการบริหารกรุงเทพมหานครนะโดยในบทบาทในทีมบริหารของกรุงเทพมหานครก็เป็นประธานคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ต้องไปดีลกับฝ่ายต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นคงจะเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่อาจารย์ชัดชาติเขาก็มอบหมายให้คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเป็นคนไปเป็นหนังหน้าไฟไปดีลอะไรต่างๆอันนี้คงจะเป็นข้อเท็จจริงอยู่
1: ตำแหน่งเขาก็เป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือคุณชัชชาติอะค่ะแล้วก็เป็นคีย์แมนเป็นกุญสือคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทำงานและการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านเส้นทางสายวิศวกรรมและการเงินดี AI บอกผ่านประสบการณ์ทำงานในหลายสายวิชาชีพวิศวกรรมก่อนจะผันตัวมาทำงานด้านการเงินและบริหารจนได้นั่งเก้าอี้ประธานบริหารและ CEO ของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วก็เคยเป็นผอ.โรงงานยาสูบเมื่อปี56ในตอนนั้นเนี่ยเขาพลิกฟื้นองค์กรจากปัญหาขาดทุน
0: กลับมาสร้างคุณยิ่งรักนะ
1: กลับมาสร้างผลกำไรแล้วก็เป็นคนที่ตัดสินใจเริ่มมอบที่ดินสวนเบญจกิติให้กทม.นำมาสร้างเป็นสวนสาธารณะในปัจจุบันอ้างอิงจากมติชนนะฮะแล้วก็เคยมีชื่อเป็นกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนหลายแห่งด้วยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มาทำหน้าที่เป็นผอ.การเลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติแล้วก็ปัจจุบันไม่ใช่ระบบอะไรที่ว่าแล้วเขามีตำแหน่งได้ละเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นคนวางแผนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างระบบราชการของกทม.และเป็นฐานสนับสนุนทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในสนามเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นก็มีคนเขาเปิดตัวเยอะนะคะมีคนสัมภาษณ์เขาเยอะแยะเลยเกิดปี2500ค่ะอายุ14
0: เขาก็ไม่ใช่เป็นคนติดลับอะไรนะก็เปิดตัวเปิดอะไรต่าง
1: ไม่ใช่รุ่นเดียวคุณชัชชาตินะคะคุณชัชชาติเกิด2511คนนี้
0: แต่คุณชาชาติปีหนึ่งแต่เรียนรุ่นเดียวกัน
1: ถ้าเรียนดู
0: จบวิศวะจุฬารุ่นเดียวกัน
1: ถ้าเรียนดูในมติชนเนี่ยบอกว่าเกิดปี2500ค่ะ
0: คุณชาชาติ2500เท่าไหร
1: ่2509
0: โอ้ห่างกัน9ปีนะ
1: หน้าเขาก็ต่างกันเยอะค่ะไม่น่าจะรุ่นเดียวกันนะคะค่ะคุณชัชชาติในเรียนเห็นเขาเป็นรุ่นพี่เรียนปีหนึ่งคนนี้ไม่ใช่คนนี้เขาเกิด2500ค่ะ
0: คุณชัชชาตินี่เขาเตรียมอุดมไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมอุดมกันนะทั้งพี่ทั้งน้องเขาเรียนด้วยกันไหม
1: ค่ะ
0: ฝาแฝดนะ
1: ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งฮะ
1: ค่ะ
2: เพียงแสงเพ็ญประพาพร่างสว่างใสพราวประภัยพริ้งเพ้อเจิดสยามพิไลลักษ์พระจริยาสง่างามพิลาดนางองค์สุธิดาบรมราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่า

0: พลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: ติดแปดนาฬิกา20 นาทีนะครับ
5: ค่ะ
4: คุณเป็นรุ่นพี่คุณชัดชาติผม
5: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันเดือนมิถุนาเมื่อ4 ปีที่แล้วนะคะคือ4 ปีที่แล้วแกอายุ64แล้วเกิด2500ค่ะก็รับหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษาผู้ว่าคุณต่อศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ก็เคยผ่านตำแหน่งผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเมื่อปี56นั่นแหละแล้วก็เป็นบอร์ดบริษัทต่างๆรวม24บริษัทนะคะส่วนเหตุผลที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับคุณชัดชาติก็เพราะว่าในฐานะรุ่นพี่วิศวะจุฬาเมื่อปี63คุณชัดชาติมากับเพื่อนหลายคนมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นในการที่จะพัฒนากรุงเทพให้ดียิ่งขึ้นจึงได้เห็นความตั้งใจของคุณชัดชาติว่ามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะทำงานการเมืองรับใช้ประชาชนก่อนจะตัดสินใจมาเป็นผอ.เลือกตั้งของทีมงานเพื่อนชัดชาติเลยค่ะโดยทีมงานเพื่อนชัดชาติมักจะเรียกคุณต่อศักดิ์ว่าอากงแล้วก็เป็นคนที่พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวความคิดข้อเสนอของคนทุกรุ่นเอามาขับเคลื่อนเป็นนโยบายจนนำมาสู่ชัยชนะของคุณชัดชาตินั่งเป็นผู้ว่ากทม.คนที่17อันนี้คือให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่วาระแรกตอนเริ่มต้นทำงานของคุณชัดชาติเลยมิถุนายน4 ปีที่แล้วนี่ก็มิถุนายนนะคะก็คุณเอาเป็นว่าคุณต่อศักดิ์เนี่ยเขาเดินกับคุณชัดชาติมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งก็แล้วกันเป็นรุ่นพี่ที่วิศวะแล้วก็จะถูกเรียกว่าระบอบอากงอะไรที่ก็เข้าใจได้พี่วิสารก็เหมือนกับตอนที่เรียนนะคะว่าไม่ว่าใครมาทำงานเขาก็จะมีคนทำงานให้อะไม่ว่ามันมีคนทำงานให้จ้ะ
4: ไม่ประเด็นมันอยู่ประเด็นมันอยู่ที่ผมคิดว่าไอ้อย่างนี้มันก็เป็นสีสันนะการเปิดชื่อดูมันลึกลับซับซ้อนนะแต่สาระสำคัญก็คือว่ามันมีการทุจริตมีการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันมีต้องถ้าจะกล่าวหากันก็ควรจะต้องมีข้อมูลอะไรออกมาม
5: ีเสียปอเสียตออยู่เบื้องหลังการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการไม่เป็นธรรมมีเรื่องสวยโยธาเทศกิจมีไต่เต้า
4: เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยใช่ไหมไต่เต้าเต้าไต่แล้วก็เนี่ยเขา
5: คนทำงานหลังบ้านนะคะเอาจริงเอาตามจริงนะยุไม่มีอะไรเป็นเรื่องใหม่เลย ไม่มีอะไรใหม่เลยไอ้เรื่องที่ไต่เต้าอะไรเนี่ยกทม.เนี่ยอุ้ยนี่พี่สารก็คงรู้คงจะทราบดีนะคะ มันโฉงฉางมาแต่กี่ยุคกี่สมัยแล้วไอ้เรื่องนี้ในกทม.ที่โฉงฉางโจงแจ้งมากมากมากที่สุดตั้งแต่10 ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
4: ครับ
5: ไม่มีอะไรใหม่เลย
4: แต่ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่ามันก็คงจะสืบเนื่องมาจากเรื่องของอยู่ในช่วงเวลาของการรณรงค
5: ์หาเสียงใช่ค่ะ
4: ก็จะต้องขุดคุยอะไรต่างๆมา
5: สวยโยธานี่ก็ไม่ใหม่จับแล้วจับอีกจับไปจับก็ตั้งเยอะถูกไหมคะ
4: ครับ
5: ไอ้เรื่องไต่เต้าเต้าไต่ที่เห็นกทม.นี่แหละเป็นสิบปีแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรใหม่นะคะไม่มีอะไรใหม่ยึดทรัพย์อดีตปลัดก็มีไม่ใช่หรอคะ
4: กทม.ใช่ไหม
5: ใช่หรือว่าภรรยาหรือลูกอะไรฟ้องแบ่งสมบัติอะไรกันมันก็มีอยู่ไม่ใช่หรอคะ
4: ผมจำไม่ได้เหมือนกัน
5: คับคายคับคานะไปหาดูก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยของกทม.แต่ก็โอเคค่ะมันเป็นการแข่งขันก็แฉกันร้องกันไป

0: เพื่อประโยชน์ของการพิทักษ์งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนค่ะ
1: ครับคือถ้าอะไรที่สามารถส่งไปร้องได้ถึงปปช.อะไรเงี้ยนะอย่างที่คุณวิโรจน์เขาว่าบอกอะไรถ้ามันมีข้อมูลการส่งถึงปปช.เนี่ยสับดุลซึ่งผมก็โอเคผมก็เห็นด้วยนะส่วนว่าแชร์เชื้ออะไรต่างๆนี่ก็โอเคเข้าใจได้ก็เป็นช่วงพลังหาเสียงกันอยู่ก็ต้องว่ากันไปนะฮะแต่ว่าข้อเท็จจริงเลยเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อหาสาระที่ผมคิดว่าเป็นสาระจริงๆก็คือเรื่องว่ามันมีสวยมันมีการทุจริตคอร์รัปชันที่เขากล่าวหากันนะมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไปเป็นทำงานสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามีพยานหลักฐานก็ควรจะมีการดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายไปนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ชายแดนนะเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณนันสังเกตเหมือนผมไหมผมคิดว่าข่าวสารมันเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมีเหตุนู่นเหตุนี้อะไรต่างๆลือกันทางฝั่งเราก็มีนะลือกันว่าอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วมันก็เป็นประเด็นทหารไทยทหารกัมพูชามีเหตุที่จะต้องไปไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นใช้กำลังอ่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุที่เผชิญหน้ากันอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะปล่อยข่าวว่าจะมีการเปิดด่านกองทัพเรือก็ต้องมาชี้แจง
0: ไลฟ์สดให้ดูประตู
1: กองทัพบ้านหนึ่งต้อง
0: ไลฟ์สดให้ดูประตู24ชั่วโมง
1: ว่าไม่ได้มีการเปิดอะไรต่างๆนะวันนี้นายกเนี่ยตอบบอกขอให้ประชาชนอย่ากังวลเหตุยั่วยุชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้มันมีคำถามหนึ่งสื่อถามนะสื่อถามถึงเรื่องว่าเมื่อวันที่ก่อนการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคม68เนี่ยคุณวัชวรรณพวงพรศรีหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังเนี่ยสส.กันฟูเนี่ยได้เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าคาสิโนที่ช่องสง่ำเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไทยนะนายกเห็นว่าอย่างไรนายกก็บอกว่าไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแล้วนักข่าวจะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได้นายกบอกนะคนที่ว่านี่ก็คือกันฟูนะบอกนักข่าวก็จะไปฟังคนอย่างนี้ไม่ได
0: ้ได้ข่าวว่าเป็นสสไหมล่ะ
1: เป็นสสสสคำฟูมีสสทั้งพรรคเขามีทั้ง6คนนะ
0: ถ้าเป็นเล่นไป
1: ยกมือให้คุณอนุทินหมดเลยนะแต่อยู่ฝ่ายค้าไม่ก็ได้เขาร่วมรัฐบาล
0: เข้าไม่ได้เพราะว่าแข่งกับคุณแนนอยู
1: ่
0: เขาแข่ง
1: กันกันอยู่แต่ว่าเขาก็ง้อเต็มที่เขายกมือให้คุณอนุทินเต็มที่เลย
0: โอ้ใครก็อยากเป็นรัฐบาลนะก็วันนี้คุณพนัทไทยล้วนยังบอกเลยไปเลือกแบบพวกนั้นพวกอะไรนะพวกพรรคประชาชนนะพรรคฝ่ายค้าน
1: อ
0: ะอยากได้ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านเข้ามาหรอก็คงจะผ่านให้หรอกกฎหมายแค่นี้ก็ชัดแหละ
1: ครับ
0: เลือกพวกฝ่ายค้านมาเป็นกรรมการจะได้อะไรค่ะ
1: คุณอนุทินบอกว่ารัฐบาลเรามีการข่าวของรัฐบาลมีแผนป้องกันแนวชายแดนป้องกันประเทศกองทัพก็มีความเข้มแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่องไม่มีคำว่าแสนยานุภาพลดด้อยถอยลงรัฐบาลดูแค่นี้เรื่องอื่นๆเป็นเรื่องยิบย่อยที่กุกันขึ้นมาตราบใดที่ยังไม่เกิดขึ้นในดินแดนของเราใครจะไปเดือดร้อนสิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นพวกสแกมเมอร์กองทัพเราก็จัดการเรียบร้อยหมดแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับผู้ที่กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดีถูกยึดทรัพย์มากมายทั้ง 3-4 หมื่นล้านบาทซึ่งเกิดภายใต้รัฐบาลชุดนี้ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงานท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไรถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำงานกันพอดีถามว่าจะต้องมีการตรวจสอบผู้ที่ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมหรือไม่เพราะมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะนายกบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายความมั่นคงและหน่วยข่าวกรองซึ่งเขามีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สดของจริงเขาไม่ไลฟ์สดตลอด

0: เรื่องความมั่นคงไม่มีใครเขาออกมาพูดคนที่ออกมาพูดพวกออกมาไลฟ์มาปั่นป่วนต่างๆเนี่ยพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องเป็นพวกภัยสังคมนะครับถามว่าเหมือนว่าจะเป็นการเรียกยอดไลฟ์ใช่หรือไม่นายกบอกไม่รู้ครับล่ะแล้วก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าพวกนี้ต้องส่งไปแถวโรงพยาบาลศรีธัญญาสัตว์กังฟูเต็มเลยนะนายกคนนี้
1: ก็ไม่รู้นะคะเวลาที่สวนแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นวิชาการหรือมันดูเป็นอารมณ์ที่นายกพูดจะถูกทั้งหมดเลยค่ะแต่ด้วยท่าทีด้วยภาษาที่ใช้เนี่ยมันเลยทำให้คุณค่าของคำพูดเนี่ยมันเหมือนมีอารมณ์เข้าไปผสมอยู่เยอะที่ท่านนายกพูดถูกทั้งหมดแต่น่าจะพูดในท่าทีที่เป็นหลักการที่มีอารมณ์น้อยกว่านี้ค่ะพี่ไพศาลเดี๋ยวพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
1: นะฮะ
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลยรู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: แปดนาฬิกา32 นาทีครับคุณต่อนะครับ
1: ค่ะก็คือประเด็นที่วันนี้นักข่าวจำเป็นต้องไปถามท่านนายกเรื่องที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นช่องสง่ำหรือว่าการไลฟ์สดของสสกังฟูก็เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่อินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สสสอบตกถูกไหมคะเขาเป็นสสเขาเป็นสส
0: มีตำแหน่งของคน
1: เขาไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เขาเป็นสสแล้วการพูดเขามีตำแหน่งแล้วเขาเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะ
0: ครับ
1: ถ้าพูดถึงคุณค่าข่าวที่มันออกมาจากปากเขาเนี่ยมันมีคุณค่าค่ะพี่ไพศาลทั้งตัวบุคคลเป็นถึงส.ส.แล้วก็เป็นคนที่ชำนาญในพื้นที่แล้วเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ชายแดนไทยที่ช่องสง่ามมันยังมีการเปิดให้เข้าออกอยู่เพราะว่ามันมีการเปิดกิจการคาสิโนเหมือนเดิมฐานสแกมเมอร์เก่าที่ช่องสง่ามยังมีการเข้าออก
0: ทางฝั่งนู้นของเขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจะมีการเข้าออกและชาวบ้านก็ยังกังวลกับสถานการณ์ในจุดนี้เพราะฉะนั้นนักข่าวก็ไปถามท่านนายกซึ่งถามว่าควรจะถามไหมก็ควรจะถามนะคะแต่วิธีการตอบเรียนก็คิดว่าก็จะผสมอารมณ์มากไปนิดนึงอะค่ะพี่ไพศาลน่าจะเป็นการตอบในเชิงที่มีการตรวจสอบมีการให้ความมั่นใจว่าไม่มี
0: ตอบเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็ได้นะจริงๆใช่ไหม
1: ไม่ทราบว่าพี่ไพศาลคิดเหมือนดิฉันไหมฮะ
0: ก็ดูแล้วผมเข้าใจว่านักข่าวถามถึงกังฟูนายกคงมีของขึ้นคงเคืองๆอยู่เพราะการไล่สดของกังฟูนี่ก็เขย่าสถานการณ์อะไรอยู่พอสมควรคิดว่านั้นนะ
1: นี่ไม่ได้ฟังอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าอ่านจากข่าวเนี่ยเหมือนกับเขาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้พวกเล่นเนี่ยเข้าจากประเทศไทยไม่ใช่หรอคะเขาพูดนะว่ามีการเปิดด่านให้เข้าไป
0: ของกลาง
1: เขาพูดใช่เหรอเขาพูดแต่ว่ากิจการที่ช่องสง่ำที่เป็นคาสิโนฝั่งเขมรเนี่ยยังดำเนินการอยู่แต่ที่นี่จับประเด็นไม่ได้ว่ามันมีการเปิดให้คนไทยข้ามจากฝั่งนี้ไปหร
0: ือ ไม่สุดแม่งไม่ถึงขั้นไม่พูดถึงขั้นนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าไอ้ตอนสู้เนี่ยแทนที่จะถล่มจะให้มันแบบไม่สามารถที่จะกลับมาใช้การได้ไอ้กายไม่ค่อยมีการ

0: ไปถล่มเนี่ยทีนี้จะด้วยความไม่ตั้งใจหรือเปล่ารู้สึกจางฟูจะตั้งเป็นประเด็นลักษณะนั้นใช่ป่ะโดยทางฝ่ายกองทงกองทัพเขาต้องมาชี้แจงว่ามันมีเรื่องของกระบวนการอยู่ที่เขาจะต้องทำแล้วว่าที่เขามาถล่มวันท้ายๆเนี่ยรู้สึกเขาจะมีการชี้แจงกันอยู่นายกก็คงจะเคืองอะไรต่างๆนี้กันอยู่ที่มาเปิดประดงประเด็นแล้วทำมาวุ่นวายไปหมด
1: จริงๆเราก็ไม่ได้ทำลายตึกไหนนะพี่เวสันโอสเมตก็ยังอยู่นะไอ้ตึกเป็นร้อยๆตึกที่โอสเมตก็ยังอยู่ถ้าไม่อยู่เราจะเข้าไปตรวจแล้วก็ไปพบเหรอคะว่ามันมีการทรมานคนแล้วก็มีการส่งข้อมูลไปที่สหรัฐว่ามันมีการขายอวัยวะด้วยที่โอสเมตเนี่ยเราก็ไม่ได้ถล่มจนตึกมันแหลกลานนะคะถ้าตึกมันแหลกลานเราจะเอาต่างชาติเข้าไปดูแล้วไปเก็บหลักฐานแล้วส่งหลักฐานนี้ไปสหรัฐได้ยังไงเขมรที่ได้ดิ้นพล่านขนาดนั้นเราก็ไม่ได้ทำลายหมดนะแต่เพียงแต่ที่ช่องสงามเราก็ไม่ได้ทำลายแล้วเขาก็เข้ามาอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เปิดกิจการเหมือนเดิม
0: มันอยู่ในภูว่ามันอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาเขาเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะติ่งนิดเดียวอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่จะตอบโต้คนก็เป็นสสนะฮะเราก็พูดเรื่องแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโต้ด้วย
0: ใจเย็นๆ
1: ที่มีบุคลิกวิชาการนิดนึงอารมณ์น้อยกว่านี้หน่อยค่ะเพราะว่าสังคมเนี่ยก็ชอบที่จะฟังคนแนวๆนั้นอยู่แล้วอะนะฮะแล้วเขาก็มีฐานก็มีชื่อมีเสียงก็มีเครดิตของเขานะฮะและนี่ถ้าเขาตอบแบบนี้กลับมาอีกก็จะไปกันใหญ่ค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่ทางกัมพูชาเขาไปเดินเรื่องที่จะให้มีการใช้กระบวนการของอันครอสใช่ไหมแล้วก็ปลักสุคนเขาก็ถึงขั้นถล่มถแหลงเลยว่าเขาได้เสนอเข้าไปที่สหประชาชาติแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมตัวแทนเข้า2คนละขอให้ทางฝ่ายไทยก็แต่งตั้ง2คนแล้วเดี๋ยวทางสหประชาชาติเขาจะมีคนกลาง1คนเอามาดำเนินการนะผมก็รอดูว่ารัฐบาลหรือว่าคุณศิริศักดิ์เขาจะแสดงท่าทีอย่างไรก็สรุปว่าถ้าดูจากที่คุณศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์เข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคุณเสียศักดิ
1: ์อยู่ต่างประเทศนะคะ
0: ไปประชุมเองนะฮะ OECD
1: ค่ะ
0: คุณเสียศักดิ์ล่าสุดชี้แจงกรณีกัมพูชาเร่งหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับสวนทางคำพูดอยากฟื้นความสัมพันธ์ทวิภาคียืนยันไทยพร้อมสู้ทุกด้านคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมเสนอชื่อผู้ประนอมชี้ผลของกระบวนการจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะให้สองฝ่ายใช้เจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะโดยวันนี้กลับมาแล้วแถลงที่กระทรวงการไม่ใช่กระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่คำแถลงของนายศิริศักดิ์ พวงเพชรแก้วยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพนี่ได้เผยแพร่คำแถลงอย่างเป็นทางการของคุณศิริศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะฮะหรือว่า United NationsConvention on the Law of the Sea อันนี้ว่าตัวย่อว่าอันครอสนะโดยบอกว่า1ไทยได้แจ้งฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOU ว่าโดยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันพุทธศักราช2544หรือ MOU 2544มีความจำเป็นเพราะบันทึกความเข้าใจดังกล่าวไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่และไทยมีเจตนาที่จะเริ่มต้นการหารือแบบใหม่โดยที่ไม่ได้ยึดกับประเด็นที่ติดขัดจากการหารือแบบเดิมจึงต้องการเริ่มการหารือแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอส

0: อสซึ่งในขณะนี้ทั้งสองประเทศต่างเป็นรัฐภาคีแล้วสองไทยต้องการมุ่งหาแนวทางที่จะเดินหน้าต่อไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันโดยคำนึงว่าการแก้ไขปัญหาโดยตรงระหว่างประเทศเพื่อนบ้านคือหนทางดีที่สุดที่จะบรรลุข้อยุติอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน3อย่างไรก็ดีการตัดสินใจที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ที่จะเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสสวนทางกับที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีและการหารือในกรอบต่างๆรวมถึงประเด็นเขตแดนทางบกจึงควรจะคำนึงถึงผลกระทบที่อาจตามมาและทำให้สิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดจะต้องสะดุดหรือหยุดชะงักลง 4. ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการต่างๆตามอันครอสโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมรวมถึงเตรียมการท่าทีต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยได้คาดการและเตรียมการพร้อมไว้ด้วยแล้วถ้าทั้งนี้กระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นหนึ่งในวิธีการระงับข้อพิพาทภายใต้อันครอสโดยผลของการประนอมจะเป็นรายงานข้อเสนอแนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า recommendations ของคณะผู้ประนอมในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สองประเทศนำไปใช้ในการเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปโดยรายงานข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายและทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหารือกันโดยตรงต่อไปในประเด็นที่ยังค้างอยู
1: ่
0: ขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมั่นใจได้ว่าจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างเต็มที่และ7สุดท้ายนะในส่วนข้อกล่าวหาฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบกโดยไทยขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและขอยืนยันอีกครั้งว่าฝ่ายไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมหรือ Joint Statement ของการประชุม JBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อ27ธันวาคม2568ที่2ประเทศเห็นชอบร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดความตึงเครียดการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงและการประกันความปลอดภัยของประชาชนอันนี้เป็นสเตทเมนต์หรือการแถลงอย่างเป็นทางการนะของกระทรวงการต่างประเทศไทยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้มาดูเรื่องอะไรต่อดีครับพี่เมษานะคะไทยไม่เสียเปรียบกัมพูชาในเวทีนานาชาติก็ว่าไปแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องของ
0: ก็ทีแรกผมก็นั่งนึกว่าเราจะหลบได้ไหมขอแสดงว่าไม่หลบก็โอเคไปอันครอสกับแปลนครอสกันเพราะว่าคุณศิริศักดิ์บอกว่าเขาก็จะมีคณะขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะฟังสองฝ่ายแล้วก็จะมีคำแนะนำออกมาว่าควรจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรซึ่งคำแนะนำนั้นก็ไม่มีผลตามกฎหมายปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ก็แล้วแต่สองฝ่ายจะตกลงกัน
1: ค่ะ
0: นะ
1: ก็คงคลาคาซังจะไปสารพัดประเด็นนะคะที่จะหยิบขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลาแต่สิ่งที่ไม่ได้แก้ปัญหาไปได้สักเท่าไหร่เลยก็คือเรื่องของสแกมเบอร์ซึ่งก็ยังมีอยู่นะสแกมเบอร์ในกัมพูชาก็ยังมีแล้วก็ยังอาละวาดเข้ามาในประเทศไทยอยู่อย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
1: ดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีแล้วก็ความรู้สึกความใกล้ชิดระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ถือว่าเป็นแผลที่ลึกมากเพราะลึกลงไประดับประชาชนเลยนะคะคุณอนุทินไลฟ์สดทางพวกชาวเน็ตของกัมพูชาก็ยังเข้ามาป่วนธรรมดาหยาบคายในวันนี้ค่ะ
0: ที่สีย่านเนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่เกี่ยวกัมพูชาแท้
1: ๆก็ยังหนักเข้ามาด่าหยาบคายขนาดนั้นส่วนคนไทยเองเนี่ย
0: ทางวุ้นเส้นไลฟ์ก็คนไทยก็จัดหนักเนี่ย
1: ค่ะส่วนคนไทยเองนี่ก็เป็นที่เหมือนกันชาตินี้ก็คิดว่าไม่เผาผีไม่เปิดด่านพอบอกว่าจะมีการเปิดด่านทนไม่ได้ทหารต้องไลฟ์สดให้ดูประตูว่าปิดอยู่เพราะว่าเด็กกำลังจะเปิดเทอมวันพรุ่งนี้ค่ะพี่ไพศาลจะต้องเข้ามาเรียนเมื่อก่อนเนี้ยเด็กกัมพูชาก
0: ัมพูชาใช่ไหม
1: เข้ามาเรียนในประเทศไทยทางฝั่งชายแดนทั้งหมดนั่นแหละก็เข้ามาเรียนอย่างที่เห็นแต่พอ
0: เด็ก
1: ไ
0: ป
1: สถานการณ์ก็กลับไปนี่ก็คือไม่ยอมปิดที่พูดนี่ดิฉันไม่ได้หมายความว่าอยากให้เปิดหรืออะไรนะคะแต่ประเมินสถานการณ์ก็คือเหมือนกับจะไม่เผาผีไม่คบไม่หากันเลยชาตินี้ทั้งชาติ

0: ถ้าใครพูดว่าเปิดด่านน่ะ
1: เรื่อง
0: เป็นเรื่องนี่คือเรื่องที่เด็กก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหร
1: อมันต้องไปอยู่ในเงื่อนไขที่พร้อมมากกว่านี้แล้วมันต้องเป็นเงื่อนไขจากทั้งสองฝ่ายคือถ้าดูบรรยากาศยังมีกัมพูชาก็ยังเคลื่อนในลักษณะอย่างนี้นะอย่างที่ว่าทำอยู่เนี่ยท่าทีเขาการโต้ตอบการขับเคลื่อนแรงเขามันก็ยังโอกาสที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ก็ยากทำท่าว่าคล้ายๆจะมีโอกาสบ้างแต่ว่าก็เลือนหายไปแล้วกลับไปสู่จุดที่ยังคงห่างไกลต่อไปสำหรับการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันนะ
0: ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องคุณไม่แน่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ตกลงว่าเป็นการสนับสนุนจากผู้นำของไทยหรือเปล่าเรื่องเนี่ยแหละที่โอเคไม่มี MOU 44แล้วจะต้องไปกลไกสหประชาชาติมีอะไรอีกอ่ะบอลโลกก็เป็นปัญหาห้ามเปิดด่านให้เด็กมาเรียนก็เป็นประเด็นแล้วก็ยังมีเรื่องช่องสนามมีการเข้าออกเข้ามากวน
1: จริงไหมมันมีการเข้าออกหรือเปล่า
0: ทุกจุด
1: ยังมีเรื่องของไอ้พวกไอ้บ่อนการพนันพวกสแกมเมอร์อะไรอย่างนั้นอยู่
0: กังฟูบอกว่ามีคนมีการไปรับคนมาถ้ามีการรับคนมาก็แสดงว่ามีคนไปคุณอนุทินบอกว่าพวกนี้เป็นพวกอะไรนะพวกภัยสังคม
1: ภัยสังคมควรจะจับไปดู
0: พวกนี
1: ้ควรจะส่งไปโรงพยาบาลศรีธัญญา
0: พวกเนี้ยถือระดับภัยสังคมตกลงเราเป็นประชาชนเนี่ยสิ่งที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้ข้อเท็จจริงอะค่ะเราไม่ได้อยากเห็นแค่ว่า discredit ไอ้คนพูดที่มันเป็นภัยสังคมแล้วจบไปอย่าไปฟังเราอยากรู้ข้อเท็จจริงแล้วเราอยากรู้ว่ามันจะทำยังไงต่อมันจริงหรือเปล่าตรงนั้นสแกมเมอร์ยังทำงานอยู่แล้วทหารเขมรก็มาป่วนไม่ให้สร้างถนนจริงหรือเปล่ามีคนไปรับคนเข้าออกจุดนี่คือสิ่งที่เราอยากรู้เราไม่ได้อยากรู้ว่าไอ้คนไลฟ์มันเป็นภัยสังคมนี่มันแค่ discredit แต่ไม่ตอบอะค่ะพี่ไพศาล
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: พักอีกสักครู่ครับนะ
0: ค่ะ
2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49นาทีครับ
0: มาฟังคนที่ตอบเป็นวิชาการบ้างนะคะคือคุณชัดชัยบางชวดเลขาสมช

ชอค่ะพูดถึงกรณีที่พลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็อดีตเลขาสมช.วิจารณ์ว่าเลขาสมช.คนปัจจุบันและเลขากอรมน.ทำงานชิลสอบตกการแก้ปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้คุณจัดชัยบอกว่าน้อมรับคำวิจารณ์แต่ยืนยันไม่ได้ปล่อยชิลตามสบาย

0: ชอบอยู่ในมติสภาความมั่นคงที่กำหนดไว้ทุกประเด็นทั้งแนวทางการดำเนินการของโดยความมั่นคงซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีชั้นความลับขับเคลื่อนตามมติสมช.มาอย่างเข้มแข็งค่ะแล้วก็ต่อเนื่องร่วมกับทุกภาคส่วนรวมทั้งมหาดไทยและเหล่าทัพรัฐบาลของคุณอนุทินก็ขับเคลื่อนผ่านสมช.อย่างครบถ้วนไม่ได้ชิวมันมีบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีเรื่องแทรกซ้อนมากมายจึงไม่ควรพูดหมดต่อสาธารณะเพราะว่าคู่ขัดแย้งอาจเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็รัฐบาลไทยมีปัญหาขัดแย้งเฉพาะกับรัฐบาลกัมพูชาแต่จะไม่เกิดปัญหากับประชาชนกัมพูชาโดยจะระมัดระวังการออกมาตรการต่างๆให้กระทบประชาชนทั้งสองฝ่ายน้อยที่สุดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะเกิดความขัดแย้งฝังรากลึกเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันกลัวพี่ไพศาลคือทุกวันนี้มันก็ฝังรากลึกแล้วไม่ได้เกลียดเฉพาะผู้นำเกลียดชังไปถึงประชาชนขณะที่ด้านบริหารจัดการชายแดนการควบคุมชายแดนการเปิดปิดจุดผ่านแดนควบคุมสินค้าส่งออกรวมถึงการลักลอบขนคนที่จะส่งเสริมการอยู่ได้ของสแกมเมอร์แก๊งอาชญากรรมต่างๆเนี่ยก็ออกมาตรการต่างๆด้วยค่ะนะคะก็เข้าใจนะแต่บางทีประชาชนเขาไม่ได้ลงไปเห็นไอ้ขั้นตอนรายละเอียดชั้นความลับถ้าสำหรับดิฉันนะทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม่ได้วิตกอะไรวิตกแค่ว่าประชาชนเกลียดชังกันมากเกินไปอันนี้พูดตามตรงประชาชนทั้งเราทั้งเขานะคะเกลียดชังกันมากเกินไปมันเป็นเรื่องผู้นำมันไม่ใช่เรื่องของประชาชนที่จะต้องเกลียดชังกันขนาดนี้เรียนหนักใจสถานการณ์ทางภาคใต้มากถึงมากที่สุดเวลาเขามีตัวเลขมาเขาจะบอกมันน้อยลงมันเบาขึ้นแต่สำหรับเราเนี่ยไม่อยากอ่านข่าวเลยมันเศร้าสลดใจมีทุกวันท่านอาจจะไม่ได้ปล่อยชิลท่านอาจจะมีขั้นตอนมีอะไรก็แล้วแต่ผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคนก็มันเศร้ามันจนไม่อยากจะตามคนหนุ่มคนสาวต้องมาเสียชีวิตมีเด็กกำพร้าเกิดขึ้นทุกวันมีคนแก่ที่ผู้สูงอายุที่ต้องมาสูญเสียลูกที่ดูแลไปอย่างเงี้ยนะทางภาคใต
1: ้
0: เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันก็แล้วกันค
2: ่
0: ะ
2: เอ๊ะมาที่เรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าในกรณีของผู้สมัครของพรรคประชาชนนะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรที่ล่าสุดเปิดตัวดร.สุรพลนิติไกรพจน์นะว่าจะมาทำหน้าที่เป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่าพรรคประชาชนก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันทั้งฝั่งที่ไม่เลือกพรรคประชาชนไม่ชอบพรรคประชาชนนะแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้สนับสนุนของพรรคประชาชนเองนะในเรื่องของอดีตของอาจารย์สุรพลอะไรต่างๆแบบนี้นะ
0: ค่ะ
2: ก็ปรากฏว่าล่าสุดที่ดร.สุรพลไปให้สัมภาษณ์ช่อง3โดยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าผู้บริหารของพรรคประชาชนเนี่ยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม.เนี่ย 2-3 เดือนแล้วก่อนที่จะประกาศเปิดตัวล่าสุดเนี่ยแล้วก็คาดเดาได้ว่าจะต้องมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าคาดคิดหรือไม่ล่ะว่าจะถูกต่อต้านอย่างหนักจากผู้สนับสนุนพรรคประชาชนอาจารย์สุรพลก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประเมินล่วงหน้าลำบากนะว่ามันจะเกิดการต่อต้านไม่ต่อต้านอย่างไรแต่ยอมรับว่าการตัดสินใจรับตำแหน่งย่อมมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแน่นอนก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองและตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนก่อนแต่ตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไปเพราะคิดว่าอายุเกิน60ปีไม่น่าจะทำอะไรในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่ได้ส่วนรับเป็นที่ประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าประชาชนนั้นคิดว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมาเยอะมากก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้คำปรึกษาไ ทั้งนี้ไม่ได้เป็นสมา

0: ชิกพรรคแต่ตัดสินใจช่วยเพราะมองว่าพรรคประชาชนถูกรังแกมากเกินไปไม่ค่อยเป็นธรรมการประกาศตัวแสดงให้เห็นถึงคนรุ่นเดียวกันคนแก่ที่มีประสบการณ์มาผลักดันส่วนการชนะก็รู้ว่าไม่ง่ายเนื่องจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์แข็งแกร่งมากยอมรับโอกาสน้อยมากที่จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาแต่การตัดสินใจนี้คนจะได้มั่นใจว่าถ้าเลือกพรรคนี้จะมีผู้อาวุโสมีประสบการณ์คอยสนับสนุนอยู่กรณีสังคมตั้งคำถามว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารอาจารย์สุรพลบอกว่าคนตนก็อยู่ในการเมืองมาเยอะประเด็นหลักซึ่งมักจะพูดกันตอนนี้ว่าเคยสนับสนุนรัฐประหารเรียนว่าไม่เคยพูดตนเป็นที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายรู้อะไรทำได้ไม่ได้ไปย้อนดูก็ได้ไม่เคยพูดขอนายกมาตรา7ตนคัดค้านรัฐบาลนายกทักษิณการรัฐประหารเกิดขึ้นใครจะรู้ว่าทหารจะรัฐประหารเมื่อไหร่ตนมีความคิดคล้ายกับกปปส.ในตอนนั้นที่คิดคล้ายกันเรื่องนายกทักษิณทำอะไรไม่ถูกยืนยันว่าไม่เคยเป่านกหวีดหรือขึ้นเวทีกปปส.ตัดสินใจว่าถ้าพรรคประชาชนชนะการเลือกตั้งก็ยินดีให้คำปรึกษาเพราะเชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงปัญหาหลักไทยปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันพรรคนี้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะถามว่าแล้วจุดยืนจริงๆเนี่ยต่อต้านรัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลบอกว่าไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาประเทศได้ทั้งหมดวันนี้ยังคิดว่ากระบวนการได้มาของสว.การเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระไม่ถูกต้องต้องต่อต้านและคัดค้านรัฐประหารก็เป็นปัญหาในตัวของมันต่อระบบรัฐบาลที่ชอบชนหลายยุคก็เป็นปัญหากับสังคมไทยพร้อมยืนยันว่าตนเองเนี่ยจริงๆแล้วไปเลือกตั้งทุกครั้งส่วนกรณีถูกคำถามปูทางให้พลเอกประยุทธ์รัฐประหารหรือไม่อาจารย์สุรพลบอกว่าคงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยู่ในใจตนไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์คิดยังไงรัฐประหารแล้วตั้งรัฐบาลต่อเป็นรัฐบาลอยู่หลายปีมากตนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเยอะมากแล้วก็คัดค้านการพยายามสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์บอกจุดยืนในโดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นในยุคพลเอกประยุทธ์นะครับ
1: ค่ะประเด็นก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ
0: ก็สมัยนู้นสมัยบางปฏิวัติ
1: เป็นสมาชิกสนช.นะคะเป็นสมาชิกสนช.ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยอะค่ะต้องมาเป็นสมาชิกสนช.ก็เลยมีการตั้งคำถามว่าตกลงสนับสนุนการยึดอำนาจการปฏิวัติหรือไม่เหมือนกับว่าวันนี้ที่เขาไปสัมภาษณ์คุณสรยุทธ์เนี่ยก็ไม่ได้พูดลงไปชัดเจนถึงนี้พูดแค่ว่าถามว่าสนับสนุนการปฏิวัติรัฐประหารหรือไม่อาจารย์ชลพลก็บอกว่าผมไม่เห็นว่าการปฏิวัติจะแก้ปัญหาได้แต่ไม่ได้พูดเรื่องการเป็นสมาชิกสนช.ที่เป็นหลังจากที่มีการยึดอำนาจมาแต่ดิฉันเนี่ยได้ฟังอาจารย์ที่มอบุรพานะคะอาจารย์เลยนะฮะที่เป็นนักวิจารณ์การเมืองอาจารย์บอกว่าก็ในตอนนั้นอธิการบดีของทุกมหาวิทยาลัยได้รับเชิญไปเป็นหมดอาคารสนช.แล้วทุกคนก็ไปเพราะว่ามันมีปัญหาตอนนั้นก็คือมหาวิทยาลัยกำลังออกนอกระบบ
0: ช่วงนั้นสั้นๆรู้สึกเคยจะเป็นแค่หนึ่งปี
1: ใช่ค่ะ
0: สนช.ยุคนั้นสมัยพลเอกสุริยจุลานนท
1: ์ค่ะทุกคนก็ไปเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังจะออกนอกระบบด้วยแล้วเขาเชิญไปก็ไปกันทุกมหาวิทยาลัยนั่นแหละแล้วก็รวมถึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ด้วยค่ะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนัก

0: จนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-Court News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะวันนี้เราจะสุรพลนิติไกรพจน์นี่คงจะงงๆนะคะพอเริ่มก้าวเข้ามาในการเมืองปุ๊บเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะจริงๆแล้วถ้าไปดูงานปัจจุบันของท่านเนี่ยเยอะมากเลยครับพี่ไพศาลเยอะมากๆเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใหญ่มากนะพี่ไพศาล
1: เป็นประธานกรรมการเลยใช่ไหม
2: เป็นประธานกรรมการบริหารเลย
1: เพิ่งจะพ้นมาจากอธิการบดีใช่ไหมเพิ่งจะพ้นมาจากตำแหน่งอธิการบดี
2: ปีนี้อายุ66ค่ะก็พ้นมาได้หลายปีแล้วค่ะอาจารย์เกษณีวิทูลชาติเป็นมาหลายปีแล้วเป็นมา 4-5 ปีแล
1: ้
2: วค่ะพ้นมาหลายปีแล้ว
1: เป็นประธานสภามหาวิทยาลัย
2: ค่ะพ้นมาหลายปีแล้วเป็นเคยเป็นประธานสภามหาวิทยาลัยนายกสภามหาวิทยาลัย
1: นายกสภามหาวิทยาลัย
2: ค่ะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วทีนี้ก็ชอบวิธีการประชาสัมพันธ์การหาทุนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มากนะพี่อาจารย์เขามาถึงบ้านเราเลยค่ะเขาอยู่ในไลน์กองทุนวันเกิดอะไรตัวเองก็จะมาเขาตลอดเลยนะคะซึ่งเข้าถึงคนทุกกลุ่มมากในการที่ต้องการทำบุญกับโรงพยาบาลอันนี้ยกนิ้วให้เลยชอบมากแล้วก็เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยณวมินทราธิราชก็คือมหาวิทยาลัยทางด้านการสาธารณสุขการแพทย์พยาบาลของกทม.ของกทม.
1: ครับ
2: เป็นอุปนายกสถาบันวิทยาศิริเมธีของปตท.ค่ะแล้วก็เป็นกรรมการอิสระของปตท.ด้วยเป็นที่ปรึกษาพิเศษของศาลปกครองและที่ปรึกษาพิเศษที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนกพม.เป็นกรรมการกฤษฎีกาคณะที่8เป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ซึ่งเควิทเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย
1: ๆที่ของปตท.ใช่ไหมกำเนิดวิทย
2: ์ค่ะ
1: เด็กระยองอยู่ระยอง
2: อยู่ที่วังจันทร์ระยองอำเภอวังจันทร์เด็กที่เก่งจริงนะพี่ภาษาคะสอบเข้าเตรียมได้สอบเข้ากำเนิดวิทย์ได้สอบเข้ามหิดลวิทยานุสรได้ได้3อย่างเลยแล้วค่อยคิดเอาว่าจะถ้าไม่อยากเป็นหมอก็ไป2อันนั้นแหละจะได้แพ้จะได้แบบวิทยาศาสตร์จ๋าไปเลยนะคะหรือว่าอยู่ที่ว่าเขาต้องการที่ใช้ชีวิตแบบอยู่บ้านเที่ยวเล่นกับเพื่อนปกติหรือว่าจะเข้าไปอยู่โรงเรียนประจำประธานกรรมการบริหารศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ซึ่งทุกวันเหี่ยวแห้งลงทุกปีนะศูนย์หนังสือและเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะงานก็เยอะนะฮะเยอะนี่ก็อยากจะมาช่วยกทม.ก็เลยต้องรับสิทธิ์นี้เข้าไปค่ะ
1: คุณชัดชาติวันนี้พูดกับผู้สื่อข่าวบอกว่ามีเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดผมขออนุญาตชี้แจงสักนิดนึงที่มีการพูดว่าผมเองก็เคยแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดยืนยันว่าไม่เคยแต่งตั้งและไม่เคยตั้งอาจารย์สุรพลเป็นตำแหน่งอะไรเลยในกทม.ผมเคยแต่งตั้งก็เพียงอาจารย์ธงทองจันทรังสุให้เป็นประธานบอร์ดของกรุง

0: เทพธนาคมเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพและดูแลประชาชนส่วนเรื่องตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของอาจารย์สุรพลซึ่งสังกัดอยู่กทม.ผมก็ไม่ได้เป็นคนแต่งตั้งเพราะท่านเป็นมาก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่งเหมือนมีคนไปพูดว่าอาจารย์ท่านเป็นคนเก่งอาจารย์ชัดชาติเลยตั้งมาช่วยทำงานผมไม่ได้ตั้งเพราะท่านแต่งตั้งในสมัยอื่นจะได้ชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรท่านนะแต่พูดให้เข้าใจว่าที่ท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็มาสมัยก่อนเราแล้วเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเราก็คัดเลือกกันเองเราซึ่งเขาก็คัดเลือกกันเองเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเคยเปิดเผยว่าอาจารย์สุรพลเนี่ยเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนงานราชการกทม.เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดด้วยนะ
1: คือเมื่อกี้
0: กรุงเทพมหานคร
1: ใช่ค่ะคือเมื่อกี้ที่เดียนอ่านเนี่ยเดียนอ่านเฉพาะปัจจุบันว่าทุกวันนี้ตำแหน่งอะไรบ้างเป็นตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนโรงเรียนอนุบาลน่ะเป็นบอร์ดนะฮะเป็นบอร์ดตั้งแต่สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีกำเนิดวิทย์โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์อ่ะดร.สุรพลน่ะคือถ้าจะอดีตเดี๋ยวต้องขอเวลาเพิ่มอีกสักครึ่งชั่วโมงอะค่ะเพียบเลยค่ะพี่เวสาร
0: เป็นคนจังหวัดเลยใช่ไหม
1: คนจังหวัดเลยจบเลยพิทยาคม
0: หมายถึงจบมัธยมเลยพิทยาคมด้วยเลย
1: เดี๋ยว
0: แล้วจึงมาเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
1: เมื่อกี้เห็นรู้สึกเป็นยังไงคะ
0: ผมเข้าใจว่าไม่ได้มาเรียนมัธยมปลายที่กรุงเทพเลยนะจบจากเลยพิทยาคมในชั้นระดับมัธยมปลายเรียบร้อยเลยระดับต้นถึงปลายเรียบร้อยเลยแล้วถึงมาเข้าธรรมศาสตร์เลย
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเรียกเป็นระดับช้างเผือกนะถ้าเป็นอย่างนี้นะใช่ไหม
1: จริงๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ว่าอาจารย์สุรพลนะสมัยก่อนคณะนิติศาสตร์เนี่ยจะมีคนที่ตั้งใจและเก่งมากกับคนที่ไม่ต้องเก่งมากค่ะเพราะเขารับเยอะมันเป็นวิชาเลคเชอร์ค่ะพี่ไพศาลเขารับเยอะแล้วก็คนจะนิยมไปเรียนตัวอื่นมากกว่าเพราะระหว่างแล้วมันจะมีแบบประเภทครีมเลยที่ตั้งใจว่าฉันจะเรียนนิติศาสตร์ก็สอบเข้าไปแล้วก็จะมีแบบไม่ต้องอะไรมากก็ได้สมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นี่ที่สุดเลยเป็นที่แข่งขันกันแบบดุเดือดมากค่ะคณะนิติศาสตร์ไม่ธรรมดาค่ะ
0: คร
1: ับ สมัยก่อนสมัยรุ่นดิฉันก็ได้ค่ะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะมีคนตั้งใจมากๆค่ะพี่ไพศาลเคยไปบ้านของคุณอะไรนะสมใจนึกเองตระกูลบ้างไหมคะ
0: ที่อยุธยาป่ะ
1: ที่กรุงเทพอะค่ะ
0: ที่กรุงเทพไม่เคยไปฮะไม่เคยไป
1: อ๋อเคยไปที่อยุธยาเหรอคะ
0: คับคล้ายคับคลาว่าเคยมีคนชี้ให้ดูว่านี่เป็นบ้านครอบครัวของคุณสมใจนึกเขาเพราะว่าครอบครัวเขาเป็นครอบครัวมหาเศรษฐีอยู่ที่อยุธยา
1: เข้าใจโดยพื้นฐาน
0: ค้าข้าวใช่ไหมเข้าใจว่าเป็นธุรกิจคุณแม่เขาทำธุรกิจค้าข้าวหรือไงเป็นเจ้าของท่าข้าวใหญ่มาก
1: พิทยารวยอยู่แล้ว
0: โรงสีถ้าเป็นท่าข้าวที่อยุธยาใหญ่มากเป็นระดับเศรษฐีใหญ่ของอยุธยา
1: ล่าสุดเนี่ยลูกสะใภ้คุณธัญญาธัญเรศเองตระกูลเนี่ยประกาศขายคฤหาสน์หรู1ไร่ริมทะเลสาบด้านในอลังการมากเผยราคาต้องขยี้ตารัวๆก็คือ39ล้าน
0: ทะเลสาบที่ไหน
1: 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25เอ๊ะโครงการนี้ไม่ใช่บ้านบิ๊กป้อมก็อยู่ในนี้เหรอคะ
0: ไอ้นี่มันสนามกอล์ฟใช่ไหมกฤษฎา
1: ชาน
0: นท์ใช่ไ
1: หมนึกออกแล้วเรียกว่าอันนี้แหละที่มีบ้านบิ๊กป้อมด้วยอ่ะ
0: อ๋อมันต้องเข้าไปเนี่ยถนนนิมิตใหม่แล้วมันซอยเขาเรียกอะไรซอยอะไรร่วมใจอะไรใช่ไหมมันจะมีทางแยกเข้าไปก่อนที่จะเลี้ยวออกสุวินทวงศ์อ่ะ
1: เคยไป
0: มีถนนแยก
1: นิดเดียว
0: อ
1: ยู่ใกล้บ้านพี่ไพศาล

0: นั่นแหละ
1: นะ
0: ไปนิดเดียวก็ถึง
1: ใกล้ๆกับไปรษณีย์ฮะตรงนั้นมันจะมีไปรษณีย์ใหญ
0: ่พอไปรษณีย์แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าพอเลี้ยวขวาเข้าไปได้นิดนึงก็เลี้ยวซ
1: ้
0: ายก็จะเป็นทางเข้าเลย
1: สนามกอล์ฟทานนท์ถ้าจะไปสนามกอล์ฟทานนท์เนี่ยคุณต้องวิ่งอ้อมทะเลสาบซึ่งทะเลสาบก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆวางกันอยู่ตลอดแนวครับอ้อมทะเลสาบ 2-3 กิโลอ่ะทะเลสาบใหญ่มากกว่าจะถึงสนามกอล์ฟนะคุณต้องอ้อมไป 2-3 กิโลอ่ะขับเป็นวงอ้อมไปแล้วถึงจะไปที่ไอ้สนามกอล์ฟทานนท์
0: แสดงว่าเป็นโครงการที่เมื่อก่อนผู้ใหญ่เขาแบบไปซื้อกันเยอะนะเข้าใจว่าท่านพลเอกประวิตรท่านเปิดประวิตรก็อยู่ที่เนี้ยค่ะ
1: คุณอะไรที่ก็เป็นเจ้าของกฤษดามหานคร
0: พ่อลูกคู่นั้นน่ะ
1: ตั้งแต่รุ่นพ่อเขานะเขาเนี่ยใกล้ชิดกับพวกทหารมาก
0: อ๋อ
1: ใกล้ชิดเสร็จผมเรียกพี่หนูพี่
0: สมัยรุ่น5ใช่มั้ยคะ
1: รุ่น5ด้วยรุ่นอะไรต่างเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาทำมาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาทำเต็นท์รถมือสองอยู่ชื่อ
0: เต็นท์สะพานสังฮี
1: ไม่ขยับมาอยู่ตรงข้ามกับสวนลื่น
0: นึกออก
1: สวนลื่นไอเนี่ย
0: ลงสะพานมาแล้วซ้ายมือ
1: กอรมน
0: อนึกออกค่ะสมัยก่อนนักข่าวจะไปซื้อที่นั่นใช้รถอะไรนะ
1: ศูนย์กลาง
0: มิตซูบิชิ
1: ศูนย์กลางรถยนต์มหานคร
0: ใช่
1: เขาทำเนี่ยเสียหนูพี่หนูเสียหนูเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมมีเพื่อนที่เรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับเขาอยู่ก็เลยรู้จักกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปทำธุรกิจ
0: อสังหา
1: ริมทรัพย์แล้วร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีกมากเลยคราวนี้ลูกค้าเขาเนี่ยที่มาซื้อที่เต็นท์รถเขาเนี่ยเยอะที่สุดนะคือทหาร
0: มือสองใช่ไหมสมัยนั้นที่รถมือหนึ่งแพงมากๆอ่ะ
1: รถมือสองแต่ว่ารถก็เป็นรถหรูๆอะไรก็เป็นมือสองก็มีประเภทที่มาซื้อเบนซ์มาซื้อ BM มาซื้ออะไรเงี้ยนะ
0: มือสอง
1: ผู้ใหญ่อยากใช้แต่ว่าไม่รถมือสองราคาย่อมยาวลงมาหน่อยแต่ว่าก็รถอยู่ในเกรดที่เอาไปขับ
0: แล้วก็คัดมาแล้วคัดมาแล้ว
1: ก็มีหน้ามีตา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สมฐานะของนายทหารถ้าเป็นนายพลอะไรเงี้ยนะครับซีรีส์5ซีรีส์7เนี่ยก็ดูโอหาแต่ว่าไม่ได้ออกรถใหม่เป็นรถมือ2มา
0: ค่ะ
1: ก็เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขามีสายสัมพันธ์อันเนี้ยที่ทำให้พอมาทำธุรกิจบ้านจัดสรรเนี่ยโครงการใหญ่ๆก็เนี่ยเขาจะมีลูกค้าเป็นพวก
0: นายทหาร
1: ใหญ่ๆมาอยู่กันเยอะไอสนามของเขาที่นครชัยศรีนะ
0: ค่ะ
1: ผมก็ไปเล่นอยู่บ่อยแล้วถ้าเป็นวันเสาร์หรือไงเนี่ยนะถ้าไปเล่นนะถ้าถึงบ่ายสองปั๊บเนี่ยแคดดี้จะขอเลยบอกนายเล่นเลย
0: เดี๋ยวจะมีใครมาสักคนหนึ่ง
1: พลเอกเปรมท่านจะมาเล่นแล้วพลเอกเปรมท่านจะเล่นคะก้าหลุมถ้าเรา
0: ท่านจะมาตอนบ่ายสอง
1: ถ้าท่านจะมาตอนบ่ายสองท่านจะออกรอบบ่ายสองเล่นก้าหลุมแล้วก็เล่นวันเสาร์ตอนนั้นท่านไม่ได้เป็นนายกนะ
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเราอยู่ในก้าวหลุมที่ท่านจะต้องออกรอบอ่ะทันทีเขาจะเร่งให้เราตีให้จบโดยเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีชุดผู้ใหญ่ละเขาจะ
0: มีทีมหน้ามาก่อน
1: เขาจะมีทีมหน้าทีมอะไร
0: ทีมหน้ามาก่อนปิดหน้าปิดละ
1: ใช่เขาจะมีมา
0: ค่ะ
1: ทันทีก็จะรู้ว่านายเร่งหน่อยงานเร่งหน่อยเพราะเดี๋ยวจะมีชุดนั่ง
0: อ๋อความสำคัญเขาระดับนั้น
1: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กป้อมไปอยู่ในตรงนั้นผมก็ไม่แปลกใจแต่ผมก็คล้ายๆกับข่าวว่ามีบ้านบิ๊กป้อมน่าจะมี
0: มีค่ะบิ๊กบ้านบิ๊กป้อมอยู่เนี่ย
1: บ้านของพวกเอ็งตระกูลก็มีด้วยนะ
0: ก็เขาประกาศขายอะค่ะเนี่ยขายพื้นที่ 1.5 ไร่ในโครงการกฤษฎานคร25แล้วเขาก็บอกว่าโครงการนี้ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์เดอะพรอมนาดเดินทางสะดวกสบายสุด
1: ๆรถสีชมพูเหรอก็ไม่ใกล้นะนั่งรถออกมาไกลพอสมควร
0: ฝากไปซื้อบ้าน39ล้านไม่ต้องนั่งรถเมล์มาหรอก
1: ก็จากสนามทานนท์แล้วขับมาไอ้ตรงป้ายแรกของรถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงนั้นนะตรงวัดแสนสุขอ่ะตรงนั้นน่ะคือออกมานั้นเป็นวัดแสนสุขไงคุณนา
0: ย8โ
1: ลผมว่าจะส่งได้7 8โลได้ไม่ไกลหรอก
0: พอเ ราะว่าเดนเคยไปบ้านเพื่อนที่นั่นคื

0: ห็นเขาถ่ายภาพมาแล้วเห็นทุ่งนาวิวไหวๆอยู่ไกลๆก็รู้แล้วนั่นแหละหมู่บ้าน
1: นั่นแหละจะเข้าไปถนนเส้นนี้เขาเรียกปัชชาร่วมใจถนนอะไรสักอย่างมันจะมีอะไรสู่เหล่าทรายกองดินอะไรต่างๆเนี่ยเรียบคลองแสนแสบไป
0: ค่ะ
1: มันจะเป็นถนนที่เรียบคลองแสนแสบไปนะก็จะเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมของเขตนี้ยังเป็นเขตคลองสามวาอยู่แต่เป็นคลองสามวาแขวงตะวันตก
0: ไม่ใช่ตะวันออก
1: ถ้าตะวันออกต้องอีกฝั่งหนึ่งของถนนนิมิตใหม
0: ่ค่ะ
1: มันจะมีนิมิตใหม่จะขั้นอยู
0: ่
1: นะฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันตกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสามวาตะวันออกครับ
0: ค่ะก็ประกาศขายนะคะ39 ล้านไร่ครึ่ง
1: เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
0: พี่วิสารชอบห้องนอนสีทองไหมล่ะถ้าชอบก็ไปซื้อเลยค่ะ
1: มีด้วยห้องนอนสีทอง
0: พี่เอาไปเหมือนเป็นสีทองหมดเลยที่จะดูอยู่เนี่ย
1: อันนี้เป็นหมายถึงว่าเป็นของบ้านคุณธัญเรศเขาใช่ไหม
0: อ่ะก็เป็นลูกสะใภ้อ่ะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หมายถึงว่าเป็นบ้านที่คุณพ่อสามียกมาให้กับทางครอบครัวใช่มั้ยทาง
0: สามีคาดว่าจะอย่างนั้นนะคะคาดว่าจะอย่างนั้นคุณทันจะได้คงไม่ซื้อมั้งบ้านเก้าอี้หลุยทั้งหลังอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยแหละดูแล้วแต่รายการเรามีอยู่หมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปส่องหน่อยเข้ามาคุยหรือเปล่า
1: หมู่บ้านเนี่ยสามกอบทานนเนี่ยนะ
0: ใช่ๆค่ะแฟนรายการเราก็มีค่ะ
1: เดี๋ยวพักสักครู่ฮะ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรายการเราจะอยู่ถึงแค่19:25นะ
0: อ้าวเหรอฮะ
1: ครับ
0: ใช่เดี๋ยวลืมไป
1: แล้วเราจะมีการ
0: ถ่ายทอดสด
1: ไปถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นการจุดเทียนใจถวายพระพรใช่ไหม
0: ค่ะวันนี้ก็สมเด็จพระราชินีก็ทรงพระจริตสิริโฉมงดงามเลยชุดไทยสีแดงค่ะสวยงามมากนะคะแฟนๆรายการเราคุณโจมิเตอร์เมื่อกี้ทักทายเข้ามานะคะบอกว่าศูนย์กลางรถยนต์มหานครอยู่บนถนนสุโขทัยค่ะพี่จ๊ะ
1: ใช่อยู่บนถนนสุโขทัย
0: จำได้ว่าเขาขายที่สุ
1: โขทัยคือถ้าคุณลงมาจากสังฮีเนี่ยคุณต้องเลี้ยวซ้ายเขาห้ามตรงแล้วคุณก็จะต้องเลี้ยวแล้วผ่านหน้าวังนะแล้วถ้าคุณผ่านด้านหลังของโรงพยาบาลตรงนั้นมันโรงพยาบาลอะไรนะ
0: วชิระ
1: แล้วคุณก็จะตรงมาที่ถนนสุโขทัยเลี้ยวซ้ายไปสี่ย่านตรงไปก็ถนนสุโขทัยนั่นแหละเขาอยู่ซ้ายมือเลย
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ ถามว่าอย่างโอ้นี่ต้องพี่ไพศาลต้องดีใจแล้วเนี่ยคุณทัชชัยสวัสดีคุณอารมณ์มาแสดงว่าพี่สารดูหนุ่มมากค่ะ
1: เป็นแฟนติดตามรายการกันอยู่ทราบว่า
0: ไม่ธรรมดานะกล้ามล่ำบึกเลยนะถ้าพี่สารเป็นคุณอารมณ์เนี่ยนักกล้ามแล้วก็พี่รุ่งบอกว่าถามคุณไพศาลกับคุณอันนะในฐานะเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยเวลาใครเต็งจ๋าทำไมต้องหาวิธีกำจัดทำไมไม่แสดงผลงานให้คุณกทม.เลือกเอ้าก็มาเพิ่งมาสมัครแต่ผลงานที่ไหนมาล่ะใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็จุดหนึ่งที่เขาจัดการกันก็คือเรื่องพวกทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นมาก่อนเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงนี
1: ้
0: คนไม่เคยทำอะไรจะมีจุดอ่อนอะไรล่ะรัฐบาลก็ไม่เคยเป็นบริหารไม่ใช่รัฐบาลไม่เคยเป็นผู้ว่าก็ไม่เคยเป็นไม่เคยบริหารอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ก็ไม่มีจุดอ่อนสิไม่เชื่อไปถามคุณชัยชนกดูสิ
1: ก็คือเรื่องเก่าก็มีเวลาหาเสียงก็จะถูกหยิบยกมาอีกรอบเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาพูดกันแล้วบางคนก็บอกเอ้าทำไมมาพูดกันต่อเอ้ามันต้องพูดตอนนี้แหละพูดตอน
0: เก็บมานาน
1: มันไม่เหมาะหรอกมันต้องพูดกันตอนนี้แหละได้
0: ไม่ใช่เพิ่งรู้เก็บมานานเก็บรอเวลารอจนถึงเว

0: ลาอันเหมาะสมค่ะนะ
1: ค
0: ะ
1: ตัวคุณชาชาเขาก็ต้องรู
0: ้เนี่ยคุณชัยชนกเนี่ยแกยังเป็นรัฐมนตรีอะไรอ่ะประจำกระทรวงมหาดไทยอ่ะรัฐมนตรีช่วยแป๊บนึงยังไม่ได้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรผู้สังกฤษคนก็ว่าว่าว่าเลยเนี่ยพอมาเป็นรัฐมนตรีดีอีทำโครงการ AI Thailand AI Passport เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็จะเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถูกป่ะคะพี่เมษาเป็นหนึ่งเรคคอร์ดนะถ้าคนไม่ทำไม่เคยเป็นรัฐบาลจะไม่เป็นอะไรเลยค่ะฮะแต่พอมาเป็นปุ๊บมันจะมีเรคคอร์ดแบบนี้ทันทีค่ะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้เอ๊พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะทำงานกันตามปกตินะคะพี่เมษา
1: ครับ
0: ค่ะก็มีการรายงานเข้ามาว่าโอ้1ชั่วโมงที่ผ่านมาสนามบินบาเรนคูเวตและดูไบปิดชั่วคราวค่ะ
1: โดนถล่ม
0: ยังไงยิงขีปนาวุธถล่มคูเวตและบาเรน
1: ก็ผมดูน้ำมันก็โหขึ้น
0: วิ่งเลยใช่ไหม
1: ถ้าอย่างนี้ก็วิ่งฉิวอะพอเมื่อกี้นี้ก็ขึ้นไป2เหรียญกว่าละก่อนตอนจะเข้ารายการมานะ
0: ค่ะ
1: ดูตอนนี้ครับเบรนท์อยู่98บวกไป2เหรียญ1 WTI ก็9577บวก2เหรียญกับ2เหรียญเพื่อนๆทองหลุด4,500มาแล้วนะครับราคาล่วงหน้านะโกฟิวเจอร์นะ 4,488 เหรียญหลุด 4,500 เหรียญใหม่ครั้งหนึ่ง
0: ค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าเขากำลังจะหาหลักเกณฑ์ใหม่ปรากฏมันมีระบบออนไลน์อัตโนมัติเนี่ยที่เวลาเราซื้อชานมหรือข้าวมันไก่อ่ะเขาให้เราผ่อนได้ค่ะพี่เลขา
1: ฮะซื้อนิดหน่อยเนี่ยผ่อนได้ด้วย
0: เพราะว่าบางทีเป็นสั่งออนไลน์ไงคะสั่งออนไลน์ปุ๊บเขาก็จะถามมาเลยว่ากินก่อนผ่อนทีหลังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้สนใจว่ามูลค่าของมันเท่าไหร่ข้าวมันไก่ก็ผ่อนได้ชานมก็ผ่อนได้อันนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติยกตัวอย่างเลยค่ะแล้วมันทำให้คนรุ่นใหม่ที่เป็น first jobber เนี่ยเป็นหนี้สินถึง 52% และเป็นหนี้เสียถึง 27% เขากำลังจะแก้หลักเกณฑ์ตรงนี้ไม่ว่าระบบการซื้อออนไลน์เนี่ยจะอยู่ในระบบภาษีหรืออยู่ในระบบ
1: การทำให้เกิดการใช้จ่ายเกินตัว
0: ก็เด็กจบใหม่ยังไม่มีรายได้เป็นหนี้กัน 52% และเป็นหนี้เสีย 27% มันเสียหายมากประเทศชาติคนทำงานก็น้อยอยู่แล้วพอเริ่มทำงานและเป็นแบบนี้เด็กพวกนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนอ่ะประวัติเสียไม่มีองค์ไม่มีอนาคตอ่ะก็จะแก้ตรงนี้เรียนเคยเล่าออกรายการไปว่าดิฉันไปที่ห้างที่เขาขายพวกอุปกรณ์บ้านที่ใหญ่มาก 4,000 บาทเขาถามดิฉันว่าผ่อนไหมเด้งก็ผ่อนนะคะพี่ไพศาลไม่เสียดอกเบี้ยใช่ไหมคะก็เดือนละ 1,000 มั้ง4เดือนก็ 4,000 ปรากฏเห็นหันไปเจอเดี๋ยวซื้อถังซักผ้าคีริ้วกับผ้าคีริ้วด้วยอะค่ะเดี๋ยวเกิดละอายใจเลยนะคะเดี๋ยวจะผ่อนผ้าคีริ้ว
1: ไม่เป็นไรรวมๆกันคืออย่างเราเนี่ยอย่างคุณอันอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยเรามีรายได้อยู่ไม่เป็นไร
0: แต่มันสูงเปอร์เซ็นต์แต่เรียนตามตรงว่ารู้สึกค่ะหันไปเจอแล้วมันมีม็อบถูพื้นอยู่ด้วยอ่ะเราจะผ่อนม็อบถูพื้นเลยเหรอถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือผ้าคีริ้วนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ผ่อนค่ะพี่ไพศาลเอาไว้ออกมาคุยออกทีวีออกรายการวิทยุบ้างว่าอย่าให้ถึงขนาดผ่อนม็อบถูพื้น
1: มันเท่าไหร่มันเป็นพันไหม
0: หลายร้อยอยู่ค่ะ
1: คนหลายร้อยอยู
0: ่ทีนี้ก็รู้สึกว่าแหมถ้าข้าวมันไก่ยังผ่อนได้ฉันก็ควรจะผ่อนมาถูกบ้าง
1: ก็แต่ว่าไอ้ใช้จ่ายไอ้เนี่ยไอ้เรื่องไอ้ไทยช่วยไทย60-40เนี่ย
0: ค่ะ
1: มันมีพฤติกรรมที่ร้านค้าไปปรับราคาขึ้นนะเห็นว่ามีจำนวนไม่น้อยนะมีคือหาย50บาทก็ขอปรับเป็น55 60
0: เพราะอะไรคะเขาเงินสดเขาไม่ได้ทันทีใช่ไหมคะเขาคิดเป็นดอกเบี้ยหรือเปล่ากว่าที
1: ่
0: สรุปแล
1: ้
0: วพรุ่งนี้เจอกันค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวสวัสดีค่ะตัดเข้าถ่ายทอดสดเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของพระสกนิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.นะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7:00 น.นั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภา

0: ธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ 17:30 นณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสภามิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้า

0: เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 นถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 นทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 นวันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 นนะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งครั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดยเข็มที่ระลึกนั้นนะครับประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทนะครับภายใต้มงกุฎคติยราชนารีนะครับซึ่งเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยนั้นมีเลข48นะครับสีทอง

0: แท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามนะครับอีกทั้งยังแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสอนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรทอทหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามภารกรเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการ

0: เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกี่ยวของคนในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเภาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการ

0: นำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
1: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรานิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุตังคเจดีย์นะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วย เสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาค

0: ลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาละโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงนัยยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาก็เป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันนี้ชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพณพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนาง

0: เจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืดตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
1: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวญญัติ
0: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
1: ความรวมพิธีมือลง
0: และในลำดับถัดไปนั้นกับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์

0: ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎรโดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกลอไกลแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าพระสงฆ์นิกร
0: ตราบกาลนานเทอญ
1: ตราบกาลนานเทอญ
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัดยาด

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำส่งพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่น

0: ชโลธรจันยาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธาล
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 2:19 นาทีกลับมาเจอกับรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะกับคุณดำรงพุทธาลพิพิธสมัยพิมพ์วิสาทกุลแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติวันนี้3มิถุนายน2569นะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับดีจังเลยครับที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้าน
6: ค่ะ
7: ในฐานะเป็นพระศพนิกรคนไทยก็มีส่วนร่วมที่ได้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เนี่ยในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งก็ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและผมก็ชื่นชมพระองค์ท่านมาโดยตลอดนะครับดังที่สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเขาได้เสนอพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงกระทำทุกๆอย่างเนี่ยผมชื่นชมและยกย่อง และนับถือจริงๆครับ
6: ค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะค่ะ
7: ผมก็จะชวนอย่างนี้ครับก็คือเรื่อง

0: าเป็นเรื่องที่คุณหมอพรทิพย์นะคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะครับได้ออกมาพูดเป็นข่าวไปเลยว่าแฉว่าบาดแผลใหม่ของแตงโมที่เสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตกเรือนะฮะท่านบอกว่าคดีเนี่ยต่อพลิกอาจจะไม่ได้ตกท้ายเรือตายคุณหมอพรทิพย์บุกไปที่ DSI แล้วกันแล้วก็วิเคราะห์ปมน่าสงสัยลุ้นให้รอสรุปสิ้นเดือนนี้ครับ
1: ค่ะ
0: คุณหมอที่ท่านมั่นใจว่าแตงโมนี่ไม่ได้ตกท้ายเรือตาย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: คุณหมอบอกว่าบาดแผลมันเยอะเกินไปค่ะคุณดำรงไม่เข้ากับพฤติการที่บอกว่ามีการตกท้ายเรือนะคะ
0: ครับวันนี้ท่านก็วันก่อนท่านก็พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมตกแต่งก็ไปพบตำรวจ DSI ให้ข้อมูลด้านนิติเวชชี้ว่าปมบาดแผลชุดใหม่เนี่ยรอยกรีดด้านหลังขาขวาและอีกหลายจุดแล้วมันทะลุชั้นเข้าไปในชั้นไขมันเนี่ยบาดแผลไม่เข้ากันกับใบพัดเรือนะฮะต่อปมอาจจะถูกทำร้ายก่อนจมน้ำนะครับนี่คุณหมอก็ออกมาทำให้ข่าวนี้เนี่ยมันนึกว่าจะหายเงียบไปแล้วนึกว่าจะจบกันแล้วนะครับ
1: บอกว่าไม่ใช่ลักษณะการโดนใบพัดเรือแต่เหมือนเกิดจากของมีคมมากกว่านะคุณอำลง
0: ก็ต้องลองฟังท่านอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: กระทรวงยุติธรรมท่านเป็นอดีตนะฮะความจริงท่านน่าจะอยู่ในตำแหน่งนี้ไปจนเกษียณเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ได้ออกมาคือโดยสรุปเบื้องต้นแล้วว่าบาดแผลทั้งตัวของแตงโมที่พบเนี่ยมันไม่เข้ากับพฤติการที่บอกว่าตกท้ายเรือแล้วบาดแผลอาจเกิดจากใบพัดเรือฟันเอา
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณหมอได้มองว่าบาดแผลมันเยอะเกินไปและในตอนแรกที่คุณหมอได้เห็นบาดแผลกับตาเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นชัดเจนขนาดนั้นเนื่องจากแผลได้ถูกเย็บไว้แล้วก็ได้ดูจากภาพที่ถูกซูมจากระยะไกลแทน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในวันนี้เนี่ยท่านบอกว่าเราได้เห็นภาพบาดแผลที่มาจากเอกสารคำพิพากษาศาลทำให้เห็นภาพแผลชัดๆซึ่งลักษณะของแผลที่มีทั้งแผลลึกนะฮะยาวและมีขนาดใหญ่ก็ล้วนไม่เข้ากับลักษณะของใบพัดเรือซึ่งต้องนำไปประกอบรายการสืบสวนต่อไปครับ
1: ค่ะคดีนี้ถ้านับกันตั้งแต่เกิดขึ้นก็ผ่านมา 4-5 ปีแล้วนะคะคุณดำรง
0: ครับผมครับ
1: 4-5 ปีแล้วไวมากนะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่อยากจะให้ไปโฟกัสแค่เรื่องการวิเคราะห์บาดแผลเท่านั้นเพราะว่ายังมีในเรื่องของข้อมูลพิกัด GPS ข้อมูลภายในโทรศัพท์ข้อมูลการตัดต่อภาพซึ่งมันเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนในกระบวนการยุติธรรมว่ามันจะเป็นแล้วหรือไม่ที่เราต้องมีการปฏิรูปให้มันดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าย้อนไปในช่วงการชันสูตรศพครั้งที่2เนี่ยคุณหมอเองก็ไม่ได้สัมผัสร่างเลยนะคะคุณดำรงค่ะ
0: คุณหมอยังบอกอีกว่าในวันนี้เนี่ยท่านพูดเพียงได้แต่ว่ามันมีบาดแผลที่ไม่ได้ถูกนำมาวิเคราะห์จริงซึ่งเป็นบาดแผลถลอกลักษณะคล้ายถูกของมีคมและก็มีแผลที่มีรูเยอะซึ่งในมุมของเราคือเรานี่คือตัวหมอฮ
1: ะ
0: มันเป็นไปไม่ได้ที่จะตอบว่าตกท้ายเรือ
1: ค
0: งจะต้องมีการสอบสวนให้มากขึ้นคิดว่าความคิดเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับ DSI ทั้งนี้ทางผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็ได้มีการใช้ข้อสังเกตเรื่องของรองเท้าด้วยซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องห่วงโซ่วัตถุพยานเพราะการตรวจวัตถุพยานที่น่าเชื่อถือว่าจะต้องไม่ถูกรบกวนในระหว่างขั้นตอนแต่เมืองไทยของเราเนี่ยติดปัญหาในเรื่องของการอ้างว่าไม่มีระเบียบไม่ดำเนินการในเรื่องนั้นฉะนั้นเมื่อขาดห่วงโซ่วัตถุพยานก็ทำให้ความน่าเชื่อถื

0: มันลดลงไปด้วยนะครับก็สรุปว่ารายการเราก็คงจะตามข่าวมาเล่ามาบอกกล่าวกันเขาบอกว่าประมาณเดือนสรุปสิ้นเดือนนี้นะครับวิเคราะห์หรือผลจะออกมารอลุ้นจะสรุปกันสิ้นเดือนนี้ครับ
1: ค่ะนะคะก็มีการเจาะลึกไปถึงเรื่องรองเท้าด้วยก็บอกเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะคุณดำรงว่าทำให้รู้ว่าเป็นรองเท้าคู่ไหนเป็นรองเท้ายี่ห้ออะไรโดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จาก iCloud โทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตด้วยก็คือคุณแตงโมซึ่งทำให
0: ้ค่ะตอนนี้มันก็มีเรืออยุธยาทีไรก็ขับเล่นนะให้ลูกขับแล้วผมก็ไปยืนท้ายเรือไปยืนท้ายเรือทีไรก็นึกถึงคุณแตงโมทุกทีเลยแล้วยืนด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราก็เห็นใบพัดเครื่องมันหมุนอยู่ครับ
1: ค่ะต้องระวังนะคะคุณน้ำรองค่ะ
0: ครับผมก็รายการวันนี้เราก็มาช้าไปหน่อยก็จะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเราจะมีรายการถามตอบเรื่องคนแรกและก็สิ่งแรกของประเทศไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงคนไทยคนแรกของไทยเนี่ยคือใครคือนางอรพินชัยการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็มาฝากถามไว้วันก่อนว่าใครรู้บ้างอธิบดีหญิงคนแรกของไทยอธิบดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เยอะไปหมดครับ
1: ค่ะ
0: แต่สมัยก่อนเนี่ยอธิบดีกรมต่างๆเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งนั้นแต่ก็มีผู้หญิงมาคนหนึ่งซึ่งผมก็โชคดีที่ผมได้พบท่านได้เคยคุยหรือสัมภาษณ์ท่านออกโทรทัศน์นะครับคือใครท่านคือต้องคุ้นหูคุณอ้อมและคุณผู้ฟังทั้งหลายแน่เลยถ้ารุ่นเดียวกับผมนะท่านคือคุณหญิงอัมพรมีสุขและเป็นอธิบดีแล้วฮะท่านเป็นอธิบดีกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการนะครับย้ำคุณหญิงอัมพรมีสุขคือหญิงไทยคนแรกที่เป็นอธิบดีได้เป็นอธิบดีอยู่ในกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ
1: หลังจากนั้นก็มีอธิบดีหญิงเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะคุณดำรงหลายหน่วยงานเลย
0: เ
1: ยอะๆค่ะโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์อาจารย์อธิบดีหญิงเยอะค่ะคุณดำรง
0: ครับเพราะว่าคือผู้หญิงเนี่ยเรียนเก่งตั้งใจเรียนหนังสือเก่งเป็นอธิบดีอยู่เยอะทำใหเราเองเนี่ยมีเอกอัครราชทูตไทยเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอะนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะทูตประจำประเทศต่างๆเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเยอะคือผู้หญิงเขาตั้งใจเรียนหนังสือเก่งนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้มีอย่างเงี้ยฮะอะไรเป็นสิ่งแรกหรือคนแรกมาถามวันละข้อสองข้อเป็นน้ำจิ้มของรายการนี้ก็เชิญครับวันนี้รายการเรามาช้าผมก็จะไม่พูดอะไรช้าก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ
1: เราเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชม
1: สวัสดีครับพี่ใหม่สบายดีแล้วนะคะพี่ใหม่ผมไม่สบายดีดามแขนไปข้างนึง
2: ตอนนี้เข้าเฟือกอยู
1: ่แ
2: ขนซ้ายไปข้างหนึ่งก็เลยช่วงนี้นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะคุณอ้อมคะใหม่ก็ขออนุญาตไม่ได้ซูมภาพนะคะไม่อยากจะให้ภาพอันอุจจาระหน้าตาเนี่ยนะคะเป็นที่หน้าไม่น่ามองกับท่านผู้ฟังเสียงกันไปกันละกันนะ
1: คะ
2: แหมแค่รวบผมยังไม่ได้เลยคุณอ้อมมันเหลือมือเดียวเนี่ยนะคะไปหกล้มกับท่านผู้ฟังหกล้มถอยหลังหกล้ม
1: แล้วแขน
2: เอาแขนลงใช่กระดูกข้อมือซ้ายมันก็เลยแตกดูจากเอ็กซเรย์เมื่อกี้หมายว่ามันคุณหมอแค่ร้าวไม่ใช่เหรอคะมันไม่แตกหมอบอกว่ามันแตกแต่มันไม่ได้แตกออกจากกันดีแล้วคุณไม่งั้นมันจะทิ่มเนื้อคุณมันจะยิ่งกว่านี้อีกบอกโอ้เนี่ยเป็นคนชราแล้วเนี่ยมันกระดูกมันบางนะคุณอ้อมนะมันเปราะเพราะฉะนั้นต้องท่านผู้ฟังอายุยังน้อยอยู่นะคะต้องบำรุงอะไรนะวิตามินซีแหละคุณอ้อม
1: บำรุงเยอะๆนะคะพี่ไหมหายไวๆนะคะ
2: ครับผม
1: เพราะเดี๋ยวเดือนหน้า
2: เดือนกว่าแหละ
1: เจอกับคุณผู้ฟังน่าจะยังเข้าเฟือกอยู่หรือเปล่าวันที่3เป็น5กรกฎา
2: คมแต่คุณหมอ
1: ค่ะ
2: คุณหมอบอกว่าถ้าคุณไม่ไปแกะมันออกไม่ไปทำให้มันเปียกอะไรคุณก็นั่นเวลาอาบน้ำก็ใส่ฟิล์มแลบอาหาร
1: อ๋ออาจจะลำบากหน่อยเนาะพี่ไหมช่วงนี้
2: เลยต้องอยู่บ้านนี่ไม่ต้องใส่กางเกงไงคุณอ้อมใส่ผ้าถุง
1: อ่
2: ะ
1: แล้วขับรถ
2: ไม่ได้
1: ข
2: ับ
1: รถก็ไม่ได้นะช่วง
2: ไม่ได้ค่ะห้ามขับรถก็เลยต้องสิงสถิตอยู่กรุงเทพ
1: ค่ะอะไรก็เรียกได้นะคะพี่ไหม

0: ไปหา
1: สวัสดีพี่กนกลัดดานะคะพี่จ่านกค่ะพี่อัญชลีนะคะแล้วก็พี่ศาสิมาพี่สักการินนะคะพี่สุภชัยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะค่ะพี่ใหม่พูดถึง 3-5 กรกฎาคมที่เราจะไปเจอพี่ใหม่กับคุณดำรงวันที่5กรกฎาคมอะค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรมท่องเที่ยวที่พิษณุโลกอยุธยานะคะ3วัน2คืนนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟัง8ที่นั่งสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เดินทางร่วมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะไปย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะคะแล้วก็เราจะได้ไปฟังทอล์คโชว์สุดพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิสุทนด้วยแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะพี่ไหมในช่วงเย็นวันแรกที่เราไปถึงนะคะแล้วก็จะพาคุณผู้ฟังไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองที่อยุธยาด้วยนะคะแล้วก็ได้เจอคุณดำรงกับพี่ไหมด้วยนะคะก็เดินทางกัน 3-5 กรกฎาคม2569นี้จดเบอร์โทรไว้ถ้าใครยังไม่ได้จองหรือว่าจองแล้วยังลังเลอยู่8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านใดเพิ่งฟังรายการแล้วก็ได้ยินโปรแกรมนี้อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจดหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะ0943966649ค่ะ0943966649 0868251444 0868251444และ0944803076นะคะ0944803076ค่ะก็ใครจะเตรียมชุดไทยไปด้วยไม่ว่ากันเนาะแต่เราห้ามใส่ตอนเย็นดีไหมพี่ไหมหรือว่าใส่ได
0: ้พอ
1: ใส่ได้นะ
0: อากาศแสงสว่างมันน้อยมลังมาเลืองแล้วก็อย่าไปใส่แถววัดแถววัด
1: ใส่ไปร่องเรือก็ได้คุณผู้ฟังถ้าใครมีชุดไทยเตรียมไปแล้วเราไปล่องเรือตอนล่องเรือจะถ่ายรูปสวยนะพี่ใหม่เนาะ
0: ถูกต้องใช่ค่ะ
1: ไปใส่บนเรือแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยเตรียมชุดไทยไปได้เลยนะคะใครจะเป็นสบายข้างบนกางเกงยีนข้างล่างก็ได้อย่างที่เขาฮิตกันนะคะ
0: สวยงามเลยนะคะแต่งให้สวยเลยค่
1: ะ
0: นานๆเราจะมีโอกาสสักทีและกลางคืนเนี่ยของอยุธยาเนี่ยเขาตามไฟแม้แต่พิษณุโลกนะคุณอ้อมน
1: ะ
0: เขาตามไฟไว้ในสถานที่ต่างๆเนี่ยนะถ้าท่านได้ออกไปเนี่ยเราเป็นคนไทยไม่แต่งชุดไทยแล้วใครจะมาแต่งเลยคะท่านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคุณผู้ฟังจดเบอร์ไว้เรียบร้อยสามารถโทรได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเรื่องนี้พี่ใหม่ค้างไว้หลายวันแล้วนะคะ
0: ใ
1: ครว่าอยู่เมืองนอกสบายเหมือนเพลงเลยนะมันมีเพลง
0: มีใครก็อยู่เมืองนอกสบาย
1: มีเพลงมีเพลงด้วยมีเพลงด้วย
0: นะคะ
1: เดี๋ยวกลับมาฟังกันว่าเอาแล้วมันไม่สบายยังไงล่ะอย
0: ู่
1: เม
0: ือง
1: นอกอากาศก็ดี
0: หลายประเด็นเลยค่ะ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radioร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811

0: ้วย
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 20:36 นาทีนะคะสวัสดีพี่จิ๊บนะคะไปขึ้นรถที่ไหนคะทริปพิษณุโลกอ๋อมาขึ้นรถที่อสมทค่ะ 7:00 ช้าวันที่3ค่ะพี่จิ๊บค่ะ
5: พอเจอกันก็สนุกแล้วนะคุณอ้อมไปอย่างนี้เนาะ
4: ก็สนุกแล้วนะคะมาขึ้นรถที่นี่แล้วก็ลงรถที่นี่วันที่5ตอน 5:00 นนะจ๊ะ
5: อ๋อ 5:00 น
4: ค่ะ 5:00 นค่ะโอเคค่ะพี่ม
5: อย่างนี้ค่ะคุณอ้อมสุภาพสตรีไทยที่ไปอยู่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเนี่ยเธอเล่ามาแล้วอย่างยืนยันเลยเธอบอกว่าใครๆก็บอกว่าอยู่เมืองนอกเนี่ยมันสบายจริงๆแล้วมันไม่สบายหรอกนะฉันจะบอกด้านลือให้เธอฟังเธอใช้นามปากกาว่าแม่ไม้แม่ไม้ GM นะคะหลังจากที่เธอเราเกริ่นไว้แล้วว่าหลังจากที่เธอเนี่ยไปเจอแฟนที่อยู่ที่เกาะเสม็ดนะคะเป็นชายชาวต่างประเทศนะคะของประเทศออสเตรเลียนี่แหละเธอเจอกับเขาแล้วเธอก็ย้ายไปแต่งงานแล้วก็ไปอยู่เมลเบิร์นตั้งแต่อายุ20กว่าอยู่ไปอยู่มามีลูกสาว4ขวบสามีก็ไปติดผู้หญิงต่างชาติซะที่เป็นผู้หญิงจีนนะคะที่เมืองเมลเบิร์นนั่นแหละเพราะว่าช่วงนั้นเขาทำธุรกิจเขาก็ไปติดต่อประเทศจีนบ่อยๆแล้วก็คงจะหลงถึงขนาดขอหย่าจากดิฉันเลยเธอเล่าอย่างนั้นนะคะตอนนั้นแต่เธอเนี่ยตอนนั้นไม่ได้คิดถึงลูกอันนี้ข้อพลาดของเธอก็ฝากมาเตือนด้วยเธอบอกว่าทิฏฐิมันแรงกล้าเราก็รักเขาแต่มากล้าขอหย่ากับดิฉันไม่เห็นความดีของดิฉันเลยดิฉันก็หย่าให้โดยไม่ได้หวังสมบัติใดๆทั้งสิ้นทั้งนั้นที่กฎหมายที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเห็นแก่ผู้หญิงนะคุณอ้อมเขาบอกผู้หญิงต้องได้ครึ่งนึงดิฉันก็บอกว่าดิฉันมาแต่ตัวช่างมันเถอะสมบัติของแกก็เก็บเอาไว้ให้เมียใหม่เถอะ
4: อ
5: ันนี้ก็พูดใส่อารมณ์หน่อยเขาคงจะไม่ได้มีอารมณ์ขนาดนี้น
4: ะ
5: พี่สมัยก็มีอารมณ์แทนไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันคิดผิดค่ะหลายปีที่หย่ามาดิฉันก็เพิ่งคิดได้ว่ามาสายซะแล้วพอผู้หญิงจริงคนนั้นเนี่ยเขามานะหล่อนก็หนีจากเขานะคะเมื่อได้วีซ่าพร้อมขโมยเงินทองไปเยอะเลยแต่สามีอดีตสามีเขาก็ไม่เข็ดไปแต่งงานกับผู้หญิงฟิลิปปินส์อีกนะก็เนี่ยคงชอบผู้หญิงเอเชียตอนนี้เขาก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะคะกับผู้หญิงคนใหม่เขาก็จะต้องเลี้ยงลูกใหม่ของเธออีกสองคนอีกนะคะแล้วก็พร้อมญาติของเมียใหม่ที่มาเกาะเขากินน่ะเวรกรรมมีจริงหรือเปล่าดิฉันไม่รู้หรอกภาวนาขออย่าให้สิ่งที่เขาทำกับดิฉันเนี่ยอย่าให้เขาต้องตกต่ำเลยเมียไทยก็ดีอย่างเงี้ยนะคะก็ยังนึกถึงเขาอีกนะคะให้อภัยก็หมดแหละดิฉันให้อภัยเขาว่าครั้งหนึ่งเขาก็เป็นเราก็เคยอยู่ด้วยกันด้วยดีแล้วก็เลวดียังไงเขาก็พ่อของลูกนะเธอก็คิดบวกนะคะแต่ตอนนั้นอ่ะดิฉันลืมคิดถึงลูกเธอก็ย้ำนะคะชีวิตของลูกเนี่ยมันต้องเริ่มชีวิตใหม่นักเรียนประถมต้องอยู่อย่างเงาหน่อยเพราะว่าดิฉันไม่มีเวลาให้ลูกออกจากบ้าน 8:00 เช้าไปสถานที่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนลูกต้องไปเล่นกับเพื่อนๆพ่อแม่ต้องทำงานเหมือนกันดิฉันก็ต้องขับรถเกือบชั่วโมงไปทำงานตอนเย็นลูกก็ต้องไปนั่งรอที่เดิมจนกว่าดิฉันจะเลิกงานแล้วก็บึ่งรถไปรับโดยดิฉันเสียค่าเลี้ยงดูเป็นรายสัปดาห์เห็นไหมมันมีแต่รายจ่ายนะเราเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้พึงระวังนะคะสำหรับผู้หญิงคนอื่นๆถ้าเกิดจะมีเรื่องแบบนี้เกิดกับชีวิตท่านบ้างอะไรแบบนี้นะคะที่จริงแล้วเธอบอกว่ารัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาเลี้ยงผู้หญิงที่ไม่มีสามีแต่มีลูกนะเห็นไหมเขาก็เห็นแก่มนุษยธรรมนะแล้วเขาก็มีเหตุมีผลของเขาอะนะคะทุกสัปดาห์พวกผู้หญิงที่นั่งกินเงินรัฐบาลเนี่ยนะคะจะได้เงินมากเท่ากับที่ดิฉันทำงานเลยล่ะค่ะคุณเช่นพวกเขานั่งกินเงินรัฐบาลได้สัปดาห์ละ350ดอลลาร์ก็ราวหมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็ไม่ต้องทำงานแต่ดิฉันทำงาน5วันค่ะจันทร์ถึงศุกร์หรือจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยได้เงินเดือนหลังหักภาษีแล้วแค่400ดอลลาร
4: ์
5: เห็นไหมเห็นไหมมันแล้วก็ต้องเสียภาษีด้วยภาษีที่นี่นะเขาหักเยอะคุณอ้อมจะหัก 22-48% แล้วแต่รายได้ของแต่ละคนดิฉันถูกหักราว 30%
4: ค่ะ
5: 22-48 นี่มันก็เกือบ 50% นะคุณอ้อมใช่ไหมฮะ
4: เยอะอยู
5: ่ถ้าท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าแล้วทำไมถึงโง่ล่ะออกไปทำงานทำไมยังไงทำไมไม่อยู่เงินเอาเงินรัฐบาลเลยแต่เธอคิดต่างค่ะแล้วเธอก็คิดถูกด้วยเดี๋ยวตอนท้ายก็จะได้อธิบายให้ฟังนะคะเหมือนที่คนไทยที่ไหนอยู่ในประเทศออสเตรเลียด้วยกันก็พูดว่าพวกนี้นะเขาอยู่ประเทศนี้นะพวกยิ่งมีลูกมากยิ่งได้เงินเลี้ยงดูมาก

0: ากไงคนไทยที่ฉันรู้จักบางคนได้สัปดาห์ละกว่า500ดอลลาร์ออสเตรเลียไม่ต้องทำเลยเลยเพราะมีลูกหลายคนไงรัฐบาลเลี้ยงไงก็รัฐบาลของออสเตรเลียเขาเก็บภาษีจากคนทำงานสูงๆเพื่อที่จะนำเลี้ยงคนพวกนี้แหละค่ะคุณอ้อมแล้วก็ใช้ในการปรับปรุงบำรุงบ้านเมืองอะไรของไปที่คุณเห็นเมืองนอกเขาสวยงามก็เพราะภาษีเขาแพงไงคะ
1: ค่ะ
0: นะแต่คนไทยที่นั่นบางคนก็กลด่ารัฐบาลหาว่าค่าของชีพสูงเงินที่ได้ไม่พอจ่ายนะแต่เขารู้หรือเปล่าไอ้คนที่ออกไปทำงานอย่างดิฉันเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่พอใช้เหมือนกันนะคะรัฐบาลก็ดิฉันก็อยากจะเรียกร้องรัฐบาลออสเตรเลียเหมือนกันว่าเลิกเถอะคุณเอาเงินให้คนพิการกับคนที่มีโรคภัยให้เจ็บอย่างเดียวก็พอพวกแม่ๆเงี้ยไม่ต้องไปเลี้ยงหรอกอะไรแต่การแล้วแต่คิดกันไปนะคะส่วนคำตอบที่ว่าทำไมดิฉันยังโง่ทำงานมันเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนายจ้างต้องฝากเงินสวัสดิการที่เรียกว่าเงินซูเปอร์นะอย่างต่ำ 9-12% ของรายได้ต่อสัปดาห์รัฐบาลต้องฝากให้เราเหมือนกับบ้านเรามันเรียกอะไรประกันสังคมอ่ะคุณน้องประมาณนี้นะคะรัฐบาลจะมีส่วนสนับสนุนตรงนี้บริษัทจะต้องฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีบริษัทเพื่อดูแลซูเปอร์เขาเรียกเงินซูเปอร์เงินพิเศษเนี่ยที่รัฐบาลจะควบคุมดูแลถ้าบริษัทไหนเบี้ยไม่ยอมจ่ายอาจถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงมากอ๋อประกันสังคมมั้งคุณน้องน
1: ะ
0: บริษัทดูแลจะบริษัทดูแลก็จะเงินนำเงินไปออกดอกทำให้รายได้ตรงนี้ไม่แน่นอนบางทีก็ได้ถึง 5-10% นะครับเงินนี้เราจะเบิกได้หลังจากอายุครบ60ปีถ้าคนที่มีบัญชีเงินฝากซูเปอร์เนี่ยเกิดเขาเสียชีวิตก่อนผู้ที่มีชื่อตามพินัยกรรมก็คือลูกเนี่ยก็จะได้แล้วก็บวกค่าเงินค่าประกันชีวิตด้วยเพราะเจ้าของบัญชีซูเปอร์เนี่ยก็จะมีค่าประกันชีวิตให้ตามจำนวนเงินเช่นดิฉันมีเงินในซูเปอร์ 30,000 กว่าค่าประกันชีวิตอีก 60,000 ลูกสาวดิฉันที่เป็นผู้รับจากของดิฉันคนเดียวเนี่ยก็จะได้ 90,000 ดอลลาร์ใช่มั้ยไอ้เนี่ยที่ฉันทนทำงานเพราะมันมีส่วนเนี้ยที่ได้จากบริษัทแล้วก็ได้จากรัฐบาลด้วยไงนะฮะฝรั่งที่ทำงานบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆเนี่ยเขามีเงินบางทีได้เป็นแสนก็มีแสนดอลลาร์ของเขานะคุณอ้อมมาคูณ30บาทมันก็เยอะไงนะะเงินนี้ไม่เกี่ยวกับรายได้ต่อสัปดาห์เมื่อเราได้ใบเสร็จรับเงินแต่ละสัปดาห์บริษัทต้องแจ้งยอดซูเปอร์ไปนะทุกคนรู้ว่าคุณมีคล้ายๆว่าคุณมีเงินสะสมเท่าไหร่แล้วและต้องแจ้งจำนวนวันพักร้อนด้วยว่าขณะนี้ทางบริษัทเป็นหนี้เรากี่วันกฎหมายใหม่ออกมาว่าถ้าเราไม่ใช่วันหยุดเต็ม1เดือนสามารถยื่นคำร้องเบิกเงินวันหยุดมาใช้ได้ปีละ2สัปดาห์เห็นไหมคะเขาก็ดูแลดีถ้าเราทำงานเนี่ยนะเขามีอะไรที่จะเป็นเบเนฟิตหรือเป็นผลประโยชน์ของเราด้วยนะคะดิฉันเนี่ยไม่ชอบลาพักร้อนค่ะทั้งที่หยุดก็ได้เงินใช้ดิฉันไม่ได้ลานะคะไม่ลาหยุดยาวๆเพราะโรงเรียนที่นี่ก็หยุดเกือบทุก2เดือนเรียน2เดือนอยู่2อาทิตย์ก็เลยลาสั้นๆเพื่อที่อยู่กับลูกสาวนานๆไงพอได้เวลาอยู่ลูกสาวนานๆแล้วก็เที่ยวใกล้ๆเมืองขับรถหรือนั่งเครื่องบินเที่ยวแล้วก็อย่างได้เงินเข้าบัญชีแต่ก็นับว่าเธอฉลาดนะคะคุณอ้อมนะคือก็เป็นคนขยันนะเป็นคนคิดดีไม่อยากจะให้อะไรที่มันแบบว่าลำบากอย่างเงี้ยในภายหน้าตอนนี้ลำบากตอนนี้อีกหน่อยก็จะได้สบายประมาณนั้นนะคะแล้วเธอบอกว่าตั้งแต่ยามาดิฉันมีซูเปอร์หลายหมื่นดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วนะคะเธอบอกอย่างนั้นแล้วก็เธอมองอนาคตค่ะสำหรับพวกที่ไม่ทำงานได้เงินจากรัฐบาลเกือบดิฉันเกือบเท่าดิฉันก็จริงแต่พอแก่ตัวไปไม่มีเงินซูเปอร์นี่กินดิฉันยอมโง่ไปทำงานค่ะดิฉันเพราะดิฉันไม่มีสมบัติอะไรเอาจากผัวก็ไม่ได้เอามาเลยค่ะอยากจากสามีก็เริ่มต้นชีวิตเมื่อ30ด้วยการเป็นแม่ไม้เหลือพ่วงเพราะฉะนั้นดิฉันมีลูกคนเดียวดิฉันต้องทำงานต้องหาเงินไว้ให้ลูกนี่แหละค่ะแล้วดิฉันก็ทำงานก็พัฒนาตัวเองจากพนักงานขายธรรมดาขายเสื้อผ้าเช่าบ้านสัปดาห์ละ2ดอลลาร์ในที่สุดดิฉันก็ได้เป็นผู้จัดการค่ะทำงานคนเดียวแล้วดิฉันอีตอนที่อยู่กับสามีดิฉันก็บอกตัวเองว่าเราต้องเรียนแล้วในที่สุดดิฉันก็เรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่อายุ20เนี่ยคุณอ้อมเธอมองอนาคตไง
1: คะ
0: เธอก็ถึงทำงานและปัจจุบันเธอก็ได้ทำงานแผนกบัญชีของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเงินเดือนดีกว่าเก่าและลูกสาวก็เริ่มเป็นวัยรุ่นค่าใช้จ่ายก็มากนะคะขณะดิฉันประหยัดแล้วนะคะท่านผู้ฟังกลางวันเนี่ยทำอาหารกลางวันไปกินเองนะแต่ก็ยังโอเคก็ยังพอมีเงินเหลือนะคะพอคิดถึงบ้านก็โทรศัพท์ข้ามทวีปมาเมืองไทยแล้วแทบทุกครั้งนะคุณอ้อมเธอบอกว่าขอบ่นหน่อยแทบทุกครั้งก็จะถูกขอเงินดิฉันก็บอกทางบ้านไปแล้วว่าทำงานมาอยู่เมืองนอกเนี่ยดิฉันก็หย่าแล้วนะไม่เลี้ยงตัวเองไม่พอหรอกเท่าที่กินอยู่เช่าบ้านเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็แย่แล้วก็วางแผนเก็บเงินเพื่อที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์นะไม่ได้แบบแต่ก็จ่ายนะก็เลี้ยงดูพ่อแม่เมืองไทยแล้วก็ส่งเงินไปให้บ้านที่บ้านบ้างแต่ก็ต้องเรียนคนอื่นๆด้วยว่าที่มาขอเงินคนที่อยู่ต่างประเทศว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนเขาไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตคนเมืองไทยได้ตลอดและอีกอย่างนะที่เธอบอกว่าการอยู่เมืองนอกเนี่ย

0: ไม่ได้สบายไปทุกอย่างก็เกกเธอก็มีเรื่องเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยดังครั้งพวกญาติเขาก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วก็หาสามีฝรั่งสิแต่บางทีสามีฝรั่งเนี่ยบางทีเขาเจอเราเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะแต่งงานกับเราได้อีกเพราะมันมีกฎหมายอย่างนี้ค่ะในออสเตรเลียสมมติเขาแต่งกับคนที่หนึ่งแล้วอยู่กันไปไม่เท่าไหร่อยู่ไม่ได้เนี่ยเขาเลิกเขาแต่งกับคนที่สองเนี่ยก็อยู่กันไปสมมติว่าไม่ถูกใจกันเองเขาจะแต่งกับคนที่สามแล้วพามาอยู่ในออสเตรเลียไม่ได้นะคุณอ้
1: อ
0: มมันหมดโควต้าแล้วหมดสิทธิ์ละเขาพาใครเข้าประเทศไม่ได้แล้วก็อย่าไปคิดว่าเขาไม่รักเราไม่อยากจะแต่งงานแล้วพาเอาเราเข้าประเทศเพราะเขาหมดโควต้านะก็ต้องอยู่กันไปอย่างนั้นนะคะนี่แหละมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องลำบากฝรั่งเขาไม่ใช่ไม่รักเราแต่มันจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะคะและอีกเรื่องหนึ่งการขอกินเงินรัฐบาลพวกแม่ไม้ทั้งหลายเดี๋ยวนี้ถ้าลูกเข้าโรงเรียนแล้วต้องออกหางานทำหรือไม่ก็ต้องไปเรียนต่อจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยหรือภาษาอังกฤษถ้าไม่มีวุฒิอะไรจากเมืองไทยเลยรัฐบาลเขาจะคอยเรียกเข้าสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ช่วยเหลือให้หางานให้ทำคือเขาไม่จับปลาให้เรากินเนี่ยเขาสอนให้เราตกปลาว่างั้นเถอะนะคะแล้วเขาจะมีศูนย์ให้คนตกงานพวกนี้เข้าไปใช้โทรศัพท์ฟรีใช้เชื่องคอมฟรีใช้อินเทอร์เน็ตได้ให้หางานคือให้โอกาสที่จะได้หางานทำไม่ใช่ว่ารอเงินช่วยรัฐบาลอย่างเดียวอันนี้รัฐบาลเขานะคะที่คือหมายถึงออสเตรเลียที่เขียนมาที่เล่ามาเนี่ยก็เพื่อบอกเพื่อนๆคนไทยว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่ออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆในยุโรปก็ตามในอเมริกาตามเนี่ยในอเมริกาก็ตามมันไม่ต่างอะไรจากบ้านเรานะคะถามแล้วก็แถมไอ้ความเป็นอยู่อาหารแห้งที่มาจากไทยก็ต้องเดินไปถึงแหล่งคนเวียดนามอยู่ถึงจะได้กินนะคะมันไม่ได้กินดิบกินดีมันอยู่เมืองไทยแล้วนะคะพวกที่อาศัยอยู่ใกล้ก็ดีไปอย่างตัวดิฉันเองนะคุณแม่ลูกสามบอกก็ต้องขับรถไปรับหนังสือคู่สังสมนะคะสมัยก่อนที่ยังมีหนังสืออยู่เนี่ยราวกับชั่วโมงหนึ่งเพื่อรับหนังสือจากร้านที่เป็นสมาชิกดิฉันไปรับเดือนละครั้งก็ต้องเสียค่ารถแล้วบางทีดิฉันต้องอ่านย้อนหลังเพราะว่ากว่าจะไปเอาหนังสือมาที่แย่ก็คือดวงมันก็ไม่แม่นสิคะเพราะว่าดวงมันออกไปก่อนแล้วกว่าดิฉันจะได้ไปเอาหนังสือแล้วมาดูดวงอย่างเงี้ยเธอก็ตอบมาว่ามานะคะถึงอยู่ที่นี่มา20กว่าปีเธอเล่านะคะแต่ดิฉันก็เป็นคนไทยทั้งชีวิตอยากเขียนมาลงบ่อยๆนะคะซึ่งเราก็จะได้เอามาเล่าบ่อยๆว่าชีวิตที่อยู่บางนอกมันไม่ได้สบายตลอดไปอย่างนี้แหละค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่อยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: นะใครก็คิดว่าอยู่บางนอกนี่ต้องไปได้ดีต้องไปสบายจริงๆนะพี่ไหมมันก็ยากอยู่นะจริงอยู่สมัยก่อนนะได้สามีฝรั่งก็มันก็แค่เห็นหลายคู่นะพี่ไหมเนาะเขาก็เลยคิดไปอย่างนั้นไง
0: ดีเขาก็มีใช่ไหม
1: ดีก็มี
0: ดีก็สบายก็มีไง
1: แม้แต่ตอนนี้เห็นปะมันก็ลำบากกันทั่วโลกอ่ะไม่มีใครมานั่งเลี้ยงใครหรอกเอาจริง
0: ๆก็เมื่อวานคุณดำรงที่ไปเจอคนที่มาจาก LA ก็บอกแล้วเศรษฐกิจของอเมริกามันไม่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะคุณอ้อมทั่วโลกแหละ
1: ทั่วโลก
0: ตรงๆ
1: เพราะฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนผู้หญิงสมัยนี้โดยเฉพาะผู้หญิงไทยทำงานจะตายนะพี่ไหมทำงานทำส่วนใหญ่ก็ทำงานเองเลี้ยงลูกทำงานนะคะดูแลครอบครัวด้วยนะพี่ไหมเนาะ
0: ถูกต้องค่ะใช่
1: นะคะเอาก็เป็นสิ่งที่อยู่ในคู่สร้างคู่สมนิตยสารแล้วพี่ใหม่เอามาเล่าให้ฟังนะคะ
0: เราจะเรียกอย่างนี้ได้ไหมคุณอ้อเป็นอุทาหรณ์สนใจได้ไหมคะเป็นเรื่อง
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นค่ะ
1: นะคะเมื่อวานก็เรื่องดีลับไปแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นเรื่องอุทาหรณ์สนใจก็มีหลายคือในคู่สร้างคู่สมเปิดมามันหลากหลายอารมณ์จริงๆนะมีหลากหลายมากแต่ก่อนก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับผัวเมียหรือเปล่ามันก็มีแบบเป็นคอลัมน์ของเขาอยู่แล้วแต่มันก็มีอย่างอื่นด้วยมีท่องเที่ยวมีอาหารการกินมีดูดวงด้วยใช่ไหมพี่ไหม
0: ค่ะมีชื่อเสียงเรียงนาม
1: อ
0: ีกอย่างหนึ่งที่ไหมอยากจะนำมาเล่าบ่อยๆมาพูดบ่อยๆคือเรื่องการใช้ภาษาไทยคำที่ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องอย่างเช่นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะแล้วเราก็มีเรื่องแปลกๆนะคะคุณอ้อมเรื่องที่เตรียมไว้สำหรับพรุ่งนี้นะคุณอ้อมเชื่อไหมว่าหมานี่นะมันฟ้องคนได้นะฟ
1: ้
0: องขนาดขึ้นศาลคนแพ้คดีด้วยนะ
1: ดูดี
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ
1: แล้วเรื่องที่อ้อมเอามาเล่าต่อเนี่ยถ้าเกิดคู่สร้างคู่สมยังอยู่อ้อมก็คิดว่าเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยอยู่ในคู่สร้างคู่สมแน่นอนด้วยนะพี่ไหมหลากหลายอารมณ์หลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอะไรแปลกๆในต่างประเทศหรือไปเจออะไรแบบนี้ในประเทศด้วยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าวันนี้ที่ไปเจอมาเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากค่ะพี่ไหมที่จังหวัดสุรินทร์เขาไปตรวจฉี่เอาพูดง่ายๆตรวจฉี่นักเรียน100คนเนี่ย ไปเจอสารเสพติดเกือบ30อะค่ะ30คนโอ้ 30% น่ะโอ้
2: ใช่โอ้
1: คือเด็กเริ่มเสพตั้งแต่ป.6

เลยค่ะพี่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นมาดูนะคะอันนี้เขาก็เป็นการลงพื้นที่ของคณะทำงานพิจารณาศึกษาการป้องกันและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมของทางวุฒิสภานะคะของทางกรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยาเสพติดแล้วก็เยี่ยมผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์แล้วเราก็ได้สถิติมาน่าตกใจมากเลยนะคะ

0: เริ่มเสพยาบ้าตั้งแต่อายุ14ค่ะแล้วก็เคยขายด้วยขายยาให้กับนักเรียนในพื้นที่ด้วยนะคะปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียนยังมีเยอะมากค่ะแล้วก็พบเด็กเริ่มเสพตั้งแต่ชั้นป.6ขึ้นไปป.6ยังเด็กอยู่นะพี่ไหมโอ้ประถมเนี่ยเด็กมากมักจะแอบเสพภายในห้องน้ำหรือว่าช่วงเวลาเรียนทำให้ครูตรวจสอบได้ยากอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรานำมาให้ทุกโรงเรียนนะคะที่ฟังรายการอยู่หรือว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนก็ตรวจสอบดูนะคะว่าในห้องน้ำเนี่ยช่วงพักกลางวันเนี่ยเด็กมันไปมั่วสุมทำอะไรกันตรงหน้าห้องน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ลองตรวจสอบดูนะคะก็มีรายงานว่าข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ค่ะซึ่งนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมหนีเรียนประมาณ100คนมาเข้าร่วมโครงการของทางอำเภอก่อนเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพบผลเป็นบวกเกือบ30รายค่ะและที่น่าตกใจไปกว่านั้นนักเรียนหญิงรวมอยู่ในนั้นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดค่ะพี่ไหม
1: ไม่น่าเชื่อเลยโอ้
0: ใช่สะท้อนให้เห็นถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่ขยายตัวอย่างน่ากังวลแต่ก่อนตอนที่อ้อมอยู่ประถมและเรียนหญิงล้วนนะคะพี่ไหมเจอสูบบุหรี่เจอรุ่นพี่สูบบุหรี่เยอะมากนะคะแต่ว่าก็คือตอนนั้นมันเป็นแฟชั่นอะมันยังไม่มีการรณรงค
1: ์อ้อมนักรุ่นพี่ก็ระดับมอแล้วสิมอหนึ่งมอสองอะไรพวกนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ส่วนใหญ่อ้อมอยู่มอต้นแล้วไปเจอพี่ๆมอปลายค่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: โอ้สูบบุหรี่พี่ไหม
1: แต่ตอนสาวแล้ว
0: ใช่ตอนนั้นคือแบบใครสูบบุหรี่จะเท่ไงสมัยก่อนที่ยังไม่มีการรณรงค์อ่ะก็จะคิดว่าอย่างนั้นเป็นผู้หญิงแกล้งห้าวอะไรเป็นความเข้าใจผิดแต่ตอนนี้ใครสูบยี้คนยี้หมดเลยว่าเอ๊ะทำไมสูบบุหรี่อยู่นะคะมันคือยี้จริงๆนะเดี๋ยวนี้เอาจริงๆถ้าเกิดเจอใครสูบบุหรี่ไม่ว่าหญิงหรือชายนะคะก็จะมีความคิดอีกแบบนึงแล้วดีใจที่มันเป็นแบบนี้แล้วพี่ใหม่เนาะไม่ได้ว่าคิดเป็นความเท่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยก็บอกเลยว่าใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองยาเสพติดแต่ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ไม่เปิดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการเพราะกลัวเรื่องภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสถานศึกษาแต่ที่เราเอามาอ่านแล้วก็ไม่ได้อ่านชื่อโรงเรียนนะพี่ใหม่เนาะให้ความร่วมมือกับภาครัฐเถอะบางทีเราเด็กมันเยอะเราก็ดูไม่หมดหรอกเนาะมันต้องช่วยกันนะพี่ใหม่อย่ากลัวเรื่องชื่อเสียงเลยนะคะก็อ้อมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาดูแลเขาก็พร้อมที่จะปกป้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาเด็กๆเหล่านี้เข้าคืนสู่สังคมที่ดีนะคะ
1: แนะนำให้ถูกทางอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ใช่นะคะคือเมื่อเจอแล้วเนี่ยเขาก็จะนำข้อมูลและปัญหาที่ได้รับจากการลงพื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างจริงจังค่ะโดยมุ่งจะตัดวงจรนักเสพหน้าใหม่ตั้งแต่ต้นทางแล้วก็เตรียมนำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างการลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมของวุฒิสภานะคะพี่ใหม่โ
2: อ้
0: น่าตกใจอ่ะเจอตั้ง 30% น่ะแล้วก็เจอในเด็กผู้หญิงในนั้นครึ่งหนึ่งด้วยอ่ะ
1: คนเป็นพ่อแม่เนี่ยพอฟังข่าวนี้แล้วก็เป็นห่วงอ่ะท่านก็ต้องหมั่นดูบุตรหลานนะคะเอาใจใส่เขาพูดคุยกับเขามากมากเด็กบางทีเนี่ยเขาก็มีอะไรก็พูดกับเพื่อนแหละเขาไม่พูดกับเราหรอก
0: เด็กสมัยน
1: ี้
0: ยอมรับว่าเข้าถึงยากเน
1: า
0: ะบางทีอ่ะกลางวันเขานอนเขาไปทำกิจกรรมกลางคืนอย่างลูกชายเนี่ยกลางวันจะนอนเอาละข้ามมาจะไปเตะบอลอะไรเงี้ยหาที่เตะบอลในกรุงเทพเขาก็จะมีกลุ่มมีอะไรที่เขานัดเตะบอลกันไอเราตอนแรกก็ไม่เข้าใจเขาหรอกทำไมต้องออกบ้านกลางคืนแล้วคือหมายถึงช่วงปิดเทอมอ่ะเนาะพี่ใหม
1: ่
0: กลางวันนอนอะไรเงี้ยทำไมต้องออกไปดึกๆเดินๆอ๋อมันเป็นกิจกรรมที่เขาอยู่กันตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้ตอนกลางคืนมีกิจกรรมเยอะนะกลางวันมันหลับกันนะ
1: คุณแม่ต้องตามไปด้วยแต่คุณแม่ก็ต้องทำงานเห็นไหมตามไปก็ไม่ได้
0: เขาก็ส่งรูปมาให้ดูอยู่พี่ใหม่ค่ะเราก็ไม่ได้แบบต้องให้เขาส่งให้ดูนะเขาก็รู้ว่าเราเป็นห่วงเขาก็เลยส่งให้ดูอะไรเงี้ยก็โอเค
1: น่ารัก
0: ค่ะถ้าเป็นนักกีฬาก็เบาใจไปเปราะหนึ่งเนาะแต่ก็ตามดูอย่างต่อเนื่องแหละวัยรุ่นนะพี่ใหม่ติ่งเต้ามันเยอะเราก็ต้องเป็นห่วงคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะคะก็อยู่ใกล้ชิดกับวัยรุ่นไว้พยายามใจเย็นๆบางทีพูดอะไรกันมันก็แบบวัยรุ่นนะพี่ใหม่บางทีเราก็ไม่เข้าใจเขาพี่ใหม่ก็ผ่านเรื่องลูกสาวหลานสาวช่วงวัยรุ่นมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ลำบากที่สุด
0: จริงๆนะบางทีคุยกันได้ไม่กี่คำเอาแหละก็จะเหนื่อย
1: โอ้ยไหมนี่ถึงขนาดที่บางทีแก้เขาเรียกอะไรนะป้องกันไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีแก้ไขก็คือใส่

0: เขาเรียกว่าอะไรเหล็กดัดใช่ไหมกันหนีเที่ยว
1: อันนี้โหดมาก
0: ขนาดนั้นทีเดียวเลย
1: โหดนะคะจริงๆมีอีกเรื่องนึงอยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะวันก่อนน่ะเราคุยเรื่องปักปากกาลดความอ้วนอันนี้เป็นเคสกรณีศึกษาสาวจีนวัย27ปีค่ะคือบางคนเนี่ยเข้าใจว่าการขับถ่ายอ่ะการขับถ่ายเนี่ยมันดีนะพี่ไหมถ้าเกิดระบบการขับถ่ายของคนเรามันดีมันจะทำให้เราอ้วนยากหมายถึงว่าการเผาผลาญมันดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ลดความอ้วนใดๆแต่มากินยาระบายแทนแต่อย่างที่อ้อมบอกไงบางทียาระบายอ่ะเวลาเราอายุเยอะขึ้นอ่ะท้องผูกนะพี่ไหมเป็นไหม
0: มันขับนานนะยาระบายนะคุณอ้อมมันไม่ได้ขับไขมันออกมาไม่ใช่หรอ
1: ใช่ใช่ใช่พี่ใหม่เป็นไหมอายุเยอะขึ้นอ่ะระบบขับถ่ายระบบเผาผลาญม
0: ัน
1: จะน้อยลง
0: ใช่คุณอ้อมมันรวนไปหมดอ่ะ
1: ตอนนี้อ้อมก็ใช
0: ้ขับถ่ายก็ลำบาก
1: ใช้ตัวช่วยคืออาหารเสริมที่บางทีเราอยู่ออฟฟิศเราก็ไม่ได้กินผักจนถึงขั้นที่มันจะขับถ่ายได้ง่ายก็ซื้ออาหารเสริมที่เป็นผงผักมาชงกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ยาระบายนะพี่ไหมมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เรามีกากอาหารแล้วก็มีผลไม้ผักในร่างกายเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันมาละลายน้ำกินอันนี้ก็ช่วยได้แต่นี้ไม่ใช่นี่เขากินยาระบายเลยค่ะวันละ800เม็ดนาน4ปีหวังจะลดน้ำหนักสุดท้ายทำไมล่ะคะไตพังค่ะต้องผ่าตัดลำไส้ใหญ่ออกทั้งหมดเพื่อรักษาชีวิตนะคะหญิงสาว
0: อายุอะไรดิ
1: โอ้อายุ27ค่ะใช้ยาระบายซึ่งถูกโฆษณาว่าเป็นยาลดน้ำหนักติดต่อกัน4ปีนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังดีกว่าว่า
0: อยากฟังละเอียด
1: เลยมันเป็นยังไงทำไมกินถึงได้แบบเริ่มกินยังไงถึงหนักขึ้นเพราะเขาบอกว่ายาระบายเนี่ยถ้ากินแล้วมันจะติดหมายความว่าถ้าไม่กินแล้วมันจะถ่ายไม่ออกจริงๆนะต้องระวังด้วยนะคะอย่าหาวิธีลดน้ำหนักแบบนี้นะมันอันตรายมากๆนะคะเอาวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่ใหม่คะ
0: พรุ่งนี้มาฟังเรื่องดีๆกันต่อค่ะ
1: ค่ะพรุ่งนี้มาต่อกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกปกรณ์สั่งกพ.ศึกษาแผน Early Retire ลดขนาดข้าราชการปรับเงินเดือนคนอยู่ต่อให้เหมาะสมนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างกำลังคนภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเร่งจัดทำแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการที่มีจำนวนมากเกินความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันส่วนแนวคิดการขยายการเกษียณอายุราชการจากเดิม60ปีนั้นนายปกรณ์กล่าวว่าไม่เห็นด้วยเพราะในหลายประเทศที่ดำเนินการไปแล้วมีปัญหาจนประชาชนออกมาประท้วงอย่างหนักเนื่องจากต้องการใช้ชีวิตหลังเกษียณอีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ที่จบออกมาไม่สามารถเข้าสู่ระบบราชการได้เพราะไม่มีตำแหน่งว่างนอกจากนี้เหตุผลสำคัญในการลดจำนวนข้าราชการคือในปัจจุบันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นเมื่อนำเทคโนโลยีเอเจนต์

0: ติก AI และระบบดิจิตอลเข้ามาใช้กระบวนงานจะกระชับขึ้นความจำเป็นในการใช้คนจึงลดลงโดยประเทศนิวซีแลนด์ที่สามารถลดจำนวนข้าราชการลงได้ถึง 8,700 คนภายในปีเดียวและเมื่อมีการปรับลดจำนวนข้าราชการอย่างเหมาะสมจะปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่ให้แก่ข้าราชการโดยข้าราชการที่ยังอยู่ในระบบและมีพลังงานที่มากขึ้นควรได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้เหมาะสมส่วนผู้ที่เกษียณอายุไปแล้วรัฐจะวางแผนส่งเสริมการจ้างงานในลักษณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและมีรายได้โดยไม่ต้องทำงานเต็มเวลาตลอดชีวิตหนุนปรับค่าจ้างแรงงานฝีมือ129อาชีพแนะเคาะเพิ่มทุกปีตามเงินเฟ้อรองศาสตราจารย์ดร.กิริยากุลกลการอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่าถือเป็นทิศทางที่ดีที่คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเห็นชอบปรับเพิ่มค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน129สาขาโดยใช้อัตรา 2.9% เป็นฐานเริ่มต้นในการคำนวณพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มให้เหมาะสมกับทักษะฝีมือและสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีแผนหรือมีความชัดเจนในการปรับค่าจ้างแรงงานกลุ่มนี้แต่คณะกรรมการค่าจ้างควรชี้แจงหลักเกณฑ์หรือที่มาที่ไปของตัวเลข 2.9% เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามคิดว่าตัวเลข 2.9% มาจากอัตราเงินเฟ้อของไทยในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.9% เช่นกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงจะช่วยรักษากำลังซื้อของแรงงานได้ในระดับหนึ่งส่วนตัวสนับสนุนให้คณะกรรมการค่าจ้างปรับอัตราฐานในการคำนวณตามเงินเฟ้อทุกปีเพื่อช่วยให้แรงงานได้รับค่าจ้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามการปรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่สามารถทดแทนการปรับค่าจ้างขั้นต่ำได้จึงไม่ควรนำเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลที่จะไม่ปรับค่าจ้างขั้นต่ำนอกจากนี้ภาครัฐไม่ควรโยนภาระเรื่องการปรับค่าจ้างให้เป็นภาระของ SME เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรหามาตรการช่วยลดค่าครองชีพควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการด้วยเปิดสาเหตุฟ้าผ่าไรเดอร์ทางต่างระดับรัชวิภาชี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผลจากโลกร้อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดเผยกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยว่าเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงหมวกกันน็อกโดยตรงขณะรถวิ่งบนสะพานเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่มองว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนื่องจากสะพานมีลักษณะอาคารสูงและปัจจุบันสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกแช่ที่จุดเดียวส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าสะสมในก้อนเมฆสูงขึ้นอย่างมากก่อนเกิดฟ้าผ่าจะเกิดสตรีมเมอร์คือแรงดันของอากาศขนาดเล็กที่ยื่นจากพื้นดินขึ้นไปคล้ายมือเมื่อไปพบกับกระแสไฟฟ้าที่ยื่นลงมาจากท้องฟ้าเมื่อทั้งสองเชื่อมต่อกันจะเกิดการเบรกดาวน์หรือสภาวะที่อากาศสูญเสียความเป็นฉนวนทำให้ฟ้าผ่าลงมาด้วยแรงดันมหาศาลฟ้าผ่าเป็นการสุ่มแต่จะเลือกจุดที่พร้อมที่สุดรถจักรยานยนต์บนสะพานเปรียบเสมือนเสาล่อฟ้าเคลื่อนที่เพราะเป็นจุดที่สูงที่สุดในขณะนั้นนอกจากนี้ฟ้าผ่าไม่เกี่ยวกับโลหะหรือสร้อยคอหรือโทรศัพท์แต่เป็นเรื่องของประจุไฟฟ้าที่วิ่งจากจุดสูงที่สุดในที่นี้หมายถึงหมวกกันน็อกลงสู่พื้นนั่นคือล้อรถที่สัมผัสถนนสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเสาล่อฟ้าบริเวณทางต่างระดับโดยควรติดตั้งฝั่งละ2ต้นสูงจากพื้นทางต่างระดับประมาณ 4-5 เมตรเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึก รู้จริงรู้ทุกสิ่ง

0: ที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
5: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 นะครับรวมไปถึงช่องทางแฟนเพจ Facebook ครับ MCOT News FM 100.5 ก็ไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่ที่หน้าแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาชมเข้ามาฟังหรือว่าเข้ามาแชร์คอมเมนต์ต่างๆได้ผ่านช่องทางหน้าแฟนเพจ Facebook นะครับ LINE Official ก็มีครับ @mcot news นะครับหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน mcot connect นะครับก็เชื่อมให้คุณผู้ฟังได้ติดตามสื่อสาระของอสมทได้ทุกช่องทางรวมถึงรายการของเรานะครับไขปมคนในข่าวด้วยเช่นกันฮะก็วันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมนะครับเสโอชุสนะตันตยานนท์วันนี้มีประเด็นที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังแน่นอนครับรวมถึงจะใกล้เกี่ยวเนื่องกับคนที่ได้รับสิทธิ์ในหลายอย่างของโครงการรัฐด้วยนะครับประเด็นนี้เลยครับรัฐงานเข้าสารพัดปัญหาบัตรคนจนบวกไทยช่วยไทยพัสครับปัญหาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นปัญหาพรุ่งนี้แล้วที่จะต้องเช็คลิสต์ว่าใครจะได้สิทธิ์คนบัตรคนจนต่อไปแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้กับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
6: สวัสดีครับคุณโนครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
5: ครับผมก็2โครงการใหญ่ๆตอนนี้ที่เรียกว่าอยู่ในกระแสของคนไทยทุกคนนะอาจารย์เพราะว่าบัตรไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็ได้รับสิทธิ์กัน
6: 26ล้านคนแล้วกันคิดง่ายๆนะครับอาจจะมีตัวเลขเพื่อเสร็จอีกนิดนึงถูกไหม
5: ครับครับ
6: แล้วก็
5: ส่วนบัตรคนจนอาจารย
6: ์บัตรสวัสดิการคนจนจริงๆก็คือ 13.4 ล้านคน
5: ครับแต่
6: เป็นตัวเลขเก่านะแต่ต้องลงทะเบียนใหม
5: ่เออนี่แหละครับเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่คนที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยใจตุ้มๆต่อมๆนะอาจารย
6: ์
5: เพราะว่ามีกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างนะเริ่มจากอันไหนก่อนดีอาจารย์ใครช่วยไทยพลัสหรือว่าบัตรคนจนด
6: ิไทยช่วยไทยพลัสก่อนแล้วกันนะ
5: ครับ
6: เราก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจนะเพราะว่าเหมือนว่าใครรัฐบาลใครก็อยาก

0: จะมีโครงการอะไรต่างๆตั้งชื่อเป็นของตัวเองอะนะไอ้โครงการนี้มันเดิมมันคือนะคนละครึ่งนะฮะคนละครึ่งนะครับคำว่าคนละครึ่งนี่ผมว่ามันติดปากคนนะถูกไหมครับ
1: ติดปากติดปากใช่ครับ
0: แล้วก็เขาเรียกอะไรมันอธิบายตัวเองพอพูดถึงว่าคนละครึ่งปั๊บรู้เลยวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเนี่ยนะพูดง่ายๆนะ
1: ครับ
0: รัฐบาลจ่ายมาครึ่งหนึ่งเราจ่ายครึ่งหนึ่งก็สมทบก็เต็มร้อยพอดีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นคนละครึ่งก็ผ่านไปได้สวยแล้วความจริงรัฐบาลอนุทินหนึ่งเมื่อสองเดือนที่อยู่ไปได้สองเดือนกว่าเนี่ยก็ใช้ชื่อคนละครึ่งพลัสถูกไหมครับคนละครึ่งพลัสก็เข้าใจได้แบ่งเป็นสองเกณฑ์ด้วยกันตอนนั้นเนี่ยก็เป็นประเภท50-50สำหรับคนที่ไม่ได้ยื่นเสียภาษีไม่มีฐานภาษีนะครับแต่ถ้าใครมีการยื่นภาษีถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่จ่ายเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัฐบาลจะออกให้60แล้วก็คนที่เป็นผู้ประชาชนก็จะออกแค่40นะซึ่งก็เริ่มต้นใส่ตรงนั้นมาก่อนเขาเรียกคนละครึ่งครับชื่อมันติดปากฮะผมเข้าว่าชื่อมันติดปากนี่มันเรียกง่ายพอมาถึงวันนี้พอรัฐบาลอนุทิน2ซึ่งตอนนี้ก็มาทำงานเต็มรูปแล้วเนี่ยนะทำโครงการนี้ขึ้นมาก็อยากจะมีชื่อโครงการเป็นของตัวเองเพราะว่าดูเหมือนจะบูรณาการในหลายเรื่องเข้าด้วยกันโครงการที่จะสินค้าราคาถูกก็ใช้คำว่าไทยช่วยไทยถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: ไทยช่วยไทยพลัสก็คือเป็นรัฐบาลที่พยายามบวกอะมีอะไรก็พลัสเข้ามาพลัสเข้ามาเนี่ยนะ
1: บวกเพิ่มบวกเพิ่มเข้าไป
0: บวกเข้าไปบวกไปต่อไปก็จะเป็นพลัสพลัสนะฮะยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่
1: ได้จะยาวนะอาจารย์ตัดหัวข่าวนี่จะไม่พอหน้าหนังสือ
0: เออแต่แล้วพอมาใช้บัตรไอ้คนละครึ่งก็ไม่ใช้ชื่อคนละครึ่งก็เลยใช้คำว่าไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: ผมถามคุณโอ๊กหน่อยคุณโอ๊กเรียกสั้นๆเรียกอะไรจะเรียกอะไรดีโครงการนี
1: ้จริงๆอ่ะผมถ้าตัวไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละฮะอาจารย
0: ์เออก็ต้องเรียกเต็มๆอ่ะ
1: ว่ามันไม่ย่อ
0: เออมัน
1: ไม่ช่วยไทย
0: มันสู้คนละครึ่งไม่ได้ถูกไหมฮะมัน
1: สู้ได้คนละครึ่งมันชัดเจนนะ
0: ในแง่
1: อธ
0: ิ
1: บายต
0: ั
1: วเองได
0: ้นะ
1: ครับ
0: ในแง่ของการตลาดนะผมคิดว่าตัวนี้สำคัญผมก็เป็นนักการตลาดมาก่อนเนี่ยเวลาเรียกอะไรก็แล้วแต่คำสองคำที่มันติดหูติดตาได้เนี่ยมันใช้ได้ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ขอให้แบบเขาเป็นการพูดถึงแง่ติดปากติดหูติดตาอะไรไว
0: ้เอาตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าเราบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่าจะพูดจบเนี่ยมันใช้เวลานานแต่บอกบัตรคนจนนี่จบไหมบัตรคนจนนี่
1: จบเลยจบเลยรู้เลยว่าบัตรใคร
0: โครงการพัฒนาแหล่งน้ำการปลูกต้นไม้และให้มันเขียวกว่าจีสู้เราใช้โครงการในอีสานเขียวเนี่ยนะจบไหมคำเดียวเนี่ยจบไหมฮะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอการตั้งชื่อเนี่ยผมว่าสำคัญนะไอครั้งนี้ก็เหมือนกันไทยช่วยไทยพลัสนี่มันไม่อธิบายตัวเองนะฮะ
1: ก็
0: รู้ว่าไทยช่วยไทยแล้วไทยคนไหนเป็นคนช่วยไทยคนไหนล่ะถูกไหมฮะ
1: มัน
0: ก็คือรัฐบาลไทยช่วยเป็นตัวกลางและจริงเงินที่เอามาช่วยก็ไม่ใช่เงินไทยก็เงินคนไทยนี่แหละถูกไหมครับเพราะว่าแต่ว่าไปอยู่ในรูปของเงินกู้นะรัฐบาลไปช่วยกู้มาให้เนี่ยนะแล้วก็เอามาให้คนไทยคนไทยได้ใช้จ่ายเสร็จแล้วก็ช่วยคนค้าคนขายให้ได้มีเงินทองและเศรษฐกิจก็หมุนเวียนใช่ไหมครับคนที่เอาเงินไปจ่ายก็ได้เงินได้สินค้าได้ของไปใช้อะไรนี้เลยต้นเนี่ยนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็เข้ามาช่วยด้วยก็คือเอางบประมาณของรัฐไอของรัฐบาลนี่แหละเข้ามาช่วยถูกไหมครับในอัตรา60-40 60-40ก็คือรัฐบาลออกให้60%ประชาชนออกให้40%
1: ครับ
0: ผมถามว่าในคำว่าไทยช่วยไทยพลัสมันอธิบายอยู่ในตัวเองไหมเขาก็มีต่อครับว่า60-40เข้าไปอีก
1: เพื่อที่จะขยายความไปว่าไทยช่วยไทยพลัสเรื่องไหนเรื่องไหน
0: แต่ขอโทษ60-40คนก็นึกไม่ออกว่าฝั่งไหนอยู่60ฝั่งไหนอยู่40อีกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: 60-40เนี่ยฝั่งไหน60ฝั่งไหน40ล่ะถูกไหมครับคนเข้าใจพลาดๆหน่อยก็จะคิดว่าหรือว่าตอนต้องออก60แล้วรัฐบาลออก40แต่จริงๆรัฐบาลบอกไม่ใช่รัฐบาลออก60ประชาชนออก40ก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันไปคือพอไปใช้เสร็จแล้วก็จะเข้าใจเสร็จแล้ว ถ้าถึงเวลาจะใช้บอกว่าวันหนึ่งให้ใช้ได้ไม่เกิน200บาท
1: ต่
0: อวันนะเดือนหนึ่งก็คือ1,000มีโควต้าให้1,000บาทแต่ละคนเนี่ยนะครับ200บาทแล้วตกลงยังไงหมายถึงว่ารัฐบาลจ่าย200แล้วประชาชนออกอีก

0: 200เทียบเท่าเป็นเท่าไหร่60เพราะฉะนั้นประชาชนจะเอาอีกเท่าไหร่ก็เท่าไหร่นะมีคนคำนวณแล้ว130เท่าไหร่นะ
1: 33 34เนี่ยบวกลบไปแล้วเนี่ย
0: 330คือมันคำนวณยากอ่ะพูดง่ายนะฮะมันหมายถึงว่าไม่ตกลงก็คือเราต้องเอียวด้วยแต่มันจ่ายเท่าไหร่มันช่วยคนละครึ่งไม่ได้นะ
2: รู้เลยซื้อ50ก็เอาคนละ25
0: ถ้าบอกว่ารัฐบาลออก50ออก50เราออก50ก็คือรัฐบาลจ่าย200เราก็จ่าย200ป้ากันอย่างนั้นเลยดูไหมครับตรงนี้ก็จะงงนิดหน่อยแต่ว่าพอด้วยระบบคำนวณเนี่ยมันก็ตัดไปเองแหละประชาชนก็ไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรนะ
1: แต่อันนี้อาจารย์อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะอาจารย
0: ์
1: วันนี้ผมเพิ่งไปซื้อของผมคำนวณอยู่ว่าซื้อของราคามันโอเคถ้ามัน100บาทอาจารย์เราก็รู้ใช่ไหมว่ารัฐ60เรา40นะแต่พอมันเป็นของอ่ะสมมุติ1ของ125บาท125บาทเราต้องออกเท่าไหร่นะอันนี้คือแอบคำนวณดูไงว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่หรือว่าอุ๊ยถ้ามันได้ซื้อได้จากในราคาเท่าที่เราต้องจ่ายเท่าเดิมแล้วเพิ่มราคาขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วไม่ได้ของเพิ่มขึ้นเอ้ยเราจะได้เพิ่มเข้าไปมันคำนวณอย่างนั้นไม่ทันอ่ะจ้ะ
0: ไม่ได้คูณเท่านั้นไม่ได
1: ้มันไม่ทันไม่ทันเราไม่ได้สายตัวเลข
0: ไอ้คำว่าอั้นไว้200บาทไม่ได้แปลว่าให้เราซื้อของได้แค่ราคา200บาทไม่ใช่นะทำไมทำมาเนี่ยอั้นไว้200คือเราซื้อของได้ราคาเท่าไหร่อ่ะ
1: 334
0: บาท
1: สี่บาท
0: เอามาง่าย333เนี่ยตรงนี้มันทำให้มันเขาเรียกว่าคนต้องจับคือต้องใช้ไปสักพักหนึ่งอะถูกไหมฮะต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งถึงจะเริ่มปรับตัวคุ้นเคยกับมันเนี่ยนะฮะมันคือคำว่า200คือการอั้นของรัฐบาลเราพูดแต่สั้นๆ
1: เขาจำกัด
0: รัฐบาลจะอั้นไว
1: ้200บาท
0: อั้นไว้วันนึงจ่ายรัฐบาลช่วยแค่200นะต่อวันนะพูดง่ายนะครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดคุณใช้เต็มแม็กแน่นะก็ได้แค่5ครั้งอะครั้งละ200เนี่ยหมดแล้วเดือนนึงเนี่ยนะทีเหลือคุณก็ต้องจับจ่ายใช้สอยเองบ้างแหละถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: อันนี้เพราะฉะนั้นเอาเริ่มจากชื่อโครงการก่อนก็แม่ติดปากยากเรียกยากเข้าใจเองก็เข้าใจยากถูกไหมครับไอ้ก่อนหน้านี้ตอนที่จะลงทะเบียนเนี่ยจะเห็นความโกลาหลกันพอสมควรขนาดว่าลงง่ายผมเองนี่ก็ลงทะเบียนด้วยนะนี่เพิ่งกลับจากจีนเพิ่งกลับมาถึงเนี่ยนะฮะก็เลยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ไปลองใช้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีโอกาสไปลองหรือเปล่าจะลองคือยังไงผมก็สมัครด้วยแต่ตอนสมัครผมก็โกลาหลเหมือนกันแหละเพราะว่าเราไปเจอไอ้ประเภทที่ว่าอยู่ๆแอปเราไม่ผมไม่ได้ใช้มันเลยเป่าตังอะไรเนี่ยนะลอตเตอรี่ผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ซื้อแล้วเราก็ไม่ได้อัปเดตอะไรมันพอมาถึงปรากฏว่ามันเข้าไม่ได้นะแล้วผมถามนี่ถ้าคนทั่วไปจะรู้ไหมจะแก้ยังไงเนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็แล้วจะให้ผมไปเข้าอะไรต่อคิวที่ธนาคารกรุงไทยแบบยาวเหยียดนะผมคงไม่เอาบังคับนะฮะไม่ไหวจริงๆฮะต้องยอมรับว่าสู้ไม่ไหวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ด้วยความที่เราก็พอเข้าใจอ่ะนะผมก็ใช้วิธีการก็คือผมก็ดีลิทแอปสิครับถูกไหมฮะก็เขาเรียกว่าลบแอปเก่าที่อยู่ในมือถือออกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่เพราะว่าไอ้นี่มันอยู่ใน App Store อยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็เหมือนเริ่มลงทะเบียนใหม่พูดง่ายๆนะฮะแล้วการลงทะเบียนแบบนี้เราก็พอจะคุ้นเคยไอ้แสดงหน้าตัวเองอะไรลงปัดต่างๆแล้วก็พอเดียวก็กลับมาปั๊บเดียวเราก็ลงทะเบียนได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ถามว่าคนเรามีความเข้าใจเรื่องนี้มันเท่ากันไหมไอ้คนที่ไม่เท่ากันก็ต้องไปคิวให้ธนาคารกรุงไทยก็ทำให้นะโอ้โหมันเป็นความยุ่งยากแล้วขนาดจนจะหมดวันสุดท้ายเนี่ยยังคิวยาวอยู่เลยไม่น่าเชื่อถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เป็นความยากลำบากนี่ก็เรียกว่าสารพันแต่ว่าประชาชนเมื่อต้องการได้เงินกูก็ต้องดิ้นรนแหละทำไงได้ใช่ไหมครับก็ต้องพยายามทำให้ได้แต่แล้วสุดท้ายปลายทางก็จบที่เขาบอกว่าคนลงทะเบียนทั้งสิ้นเนี่ย 26.5 ล้านคนแต่มีการตรวจสอบสิทธิ์มีอะไรต่างๆบ้างสุดท้ายเนี่ยถือว่าลงสำเร็จได้แค่ 26.04 ล้านคนนะฮะก็มีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติหรือไม่ผ่านสิทธิ์ไม่ไปประมาณน่าจะสักประมาณ3แสนก็คนเกือบไอ้โทษที4แสนกว่าคนเกือบ5แสนคนนะพูดง่ายๆนะครับ
1: คร
0: ับ มันก็เลยมีคำถามอีกว่าเอาลูกใครที่ไม่ลงทะเบียนเพราะว่าจริงๆให้สิทธิ์ไม่ต้อง30ล้านคนถูกมั้ยครับ
1: ใช่คร
0: ับทำไมมันถึงไม่เต็มทั้งที่ให้เงินนะให้เงินคนนะนะทำไมไม่คนก็ไปพิจารณาว่า1ที่คนบางคนยังไม่ลงทะเบียนพูดตรงๆคือคนที่เขามีฐานะนะคนที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้
1: ไม่จำเป็นต้องมายุ่งยาก
0: ตรงนี้มันยุ่งยาก

0: เราก็ต้องมาลงทะเบียนต้องไปซื้อตัวยุบตัวย่อยอะไรต่างๆนี่นะ
1: ครับครับครับ
0: เขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรนะผลประโยชน์ที่เขาสมควรจะต้องได้นะพูดง่ายๆเขาไม
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่ได้สนใจถูกไหมครับหรือว่าเป็นระดับ CEO ของบริษัทเป็นอะไรบริษัทเนี่ยขอโทษนะบางทีเขาก็รู้จะเอาไปทำอะไรถูกไหมเพราะว่าเขาก็ไม่มีเวลาไปซื้อของด้วยตัวเองอยู่แล้วสองคนนะเพราะบริษัทเขาก็มีคนซื้อของให้มีคนอะไรต่างเสร็จเรียบร้อยตัวเองจะไปซื้อของตัวเองก็ยังไม่ค่อยจะมีสมมติอย่างนั้นนะ
1: หรืออีกบางคนเป็นประเภทว่าแม้ตัวเองไม่ได้เก็บตังค์ไว้ที่ตัวเองแม่อาจารย์แบบเงินเดือน
0: ก็นั่นแหละเงินไม่ได้เป็นของตัวเองเพราะโดนเมียยึดหมดหรืออะไรกันแล้วแต
1: ่ครับ
0: นะก็อาจจะเป็นไปได้อีกอันหนึ่งก็คือมีบางคนคิดหนักบอกว่าไอ้โครงการนี้มันต้องเติมเงินตัวเองลงไปด้วยถูกไหมครับ
1: อ๋อครับครับ
0: แล้วก็ต้องคิดเออไอ้การที่จะซื้อของได้ต้องมีเงินเข้าไปใส่ในเป๋าตังค์ก่อนถูกไหมครับจะไปใส่ในเครดิต wallet ถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: บางคนก็อาจจะไม่แล้วก็บางคนเขาก็มีสิทธิ์อื่นอยู่แล้วเช่นเป็นสวัสดิการมันเห็นรัฐเรื่องอะไรอยู่แล้วเนี่ยนะและอีกเรื่องนึงที่พบว่ามันก็น่าจะมันก็คือขั้นตอนมันยุ่งยากบางคนไม่เอาเลยดีกว่าขี้เกียจยุ่งมากไปเข้าคิวสู้ไม่ไหวจริงๆถูกไหมฮะอย่างที่บอกอะของผมนี่ถ้าผมลงแอปไม่เป็นไอ้อะไรแสดงตัวเองไม่เป็นผมก็คงไม่เอาเหมือนกันอะถูกไหมครับผมก็เจอคนรอบๆตัวผมอยู่บ้างที่บางทีเดินออกกำลังกายไปแกงเขาก็เล่าสั่งว่าเขาไม่สมัครหรอกเขาก็ช่างเลยไม่เป็นไรหรอกถูกไหมครับนะฮะเขาก็ซื้อของแล้วก็เขาก็ไม่ไปซื้อของแพงมันก็ได้เหมือนก็ได้ส่วนลดอยู่แล้วแหละพูดง่ายๆถ้าไปคุณไปแล้วนี่ปรากฏว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคะที่บอกว่างานเข้าจริงๆไม่น่าเชื่อว่าโครงการนี้ก็เป็นการโครงการที่ช่วยประชาชนนะ
1: ครับอาจารย์
0: ฉันก็เจอไอ้ที่บอกอะนะไอ้พ่อค้าคนขายเนี่ยพอรู้ว่าใช้ไทยช่วยไทยก็ไปบวกราคาขึ้นมาถูกไหมครับ
1: ครับจากของปกติขายสมมติเป็นค่าเป็นข้าวตามสั่งอะไรเงี้ยจานละ60บาทจานละ55บาทโดยปกติบวกเพิ่มเป็น60บาทเฉยเลย
0: ก็บวกกันว่า5บาท10บาทก็เอาเพื่อง่ายก
1: ็
0: มองว่าแล้วคุณไม่เดือดร้อนนี่เพราะว่ารัฐบาลช่วยอยู่แล้วดิใช่ไหมช่วยตั้ง 60% คุณก็ไม่ต้องมาโวยวายอะไรล่ะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพื่อเนี้ยถือเป็นการเขาเรียกว่าทำในปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกไหมครับแล้วเรื่องนี้มันก็มีเขาเรียกอะไรนะมีการโวยวายออกมานะฮะแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องพอสมควรนั่นก็แปลว่าคือคนที่เข้าร่วมโครงการมันมีสองด้านในการหนึ่งก็คือผู้ใช้เงินด้วยง่ายก็คือประชาชนกับสองผู้รับเงินก็คือพวกร้านค้าทั้งหลายถูกไหมครับร้านค้าทั้งหลายก็ต้องลงทะเบียนด้วยลงคนละด้านกันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คนที่จะได้ใช้สิทธิ์ไอ้ไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ลงทะเบียนเป๋าตังค์ส่วนร้านค้าก็ลงทะเบียนเข้าร่วมทางถุงเงินถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: สองร้านเนี่ยซึ่งร้านค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเพราะว่าโครงการนี้มีแต่คนที่ได้รับสิทธิ์รับเงินแต่ไม่มีร้านค้ามันก็ไม่รู้จะไปเอาเงินไปใช้ที่ไหนนะฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทั้งสองด้านและร้านค้าเองก็ได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นเพราะมีคนจะพยายามมาใช้เงินนะถูกไหมครับนั่นก็คือเป็นที่มาที่ทำให้ร้านค้าจำนวนเยอะทีเดียวก็สมัครในการที่จะได้เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ในโครงการถูกไห
1: ม
0: แต่การกระทำแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาและมันมีผลกระทบกับโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัสซึ่งอันนี้มันไม่ถูกต้องแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคนที่จ้องจะไปแลกเป็นเงินสดไงครับคุณโน้คะ
1: แน่นอนมีทุกครั้งเลยที่โครงการนี้ออกมา
0: ถูกไหมก็มองว่าไม่เป็นไรก็ผมอยากได้เงินสดอะเอาไอ้เงินที่กันรัดจะให้ทำไงผมเอามันออกมาดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องใช้ส่วนผมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: สมมติรัดก็จะให้200เนี่ยนะผมจะต้องเติมไปเท่าไหร่อ่ะเติมไป
1: 133
0: บาทร้อยสาม
1: สิบสามบาทใช่ครับ
0: ผมก็เอางี้แม่ผมจ่ายให้คุณเพิ่มหน่อยก็ได้คุณดึงเอาเงินสดออกมา200ไม่ต้องให้ถึงผมถึง200ก็ได้เอามาสัก150ก็ยังได้อะไรเงี้ยนะถึงเงี้ยนะ
1: ครับ
0: คุณหักค่าหัวคิวไว้สัก50บาทอันนี้ก็เป็นการทุจริตแล้วถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้น
1: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้กรณีอย่างเนี้ยเขาบอกว่าติดคุก3ปีนะจริงแล้วอ่ะถูกไหมฮะถ้าเอาดำเนินคดีไปปั๊บเนี่ยนะครับก็ผิดทั้งคู่เลยนะร้านค้าก็ผิดผู้ขอเรียกรับเงินมาเป็นเงินสดก็ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือมันก็มีช่องทางอย่างเงี้ยก็มีทุกทีแล้วก็เขาบอกว่าเจอปัญหานี้ด้วยคุณนก
1: คือ
0: คนไม่ระวังไอ้ตอนสแกนนะไอ้ตรงเป๋าตังค์เนี่ย

0: มันมีไอ้ตัว G Wallet อยู่ G Wallet ก็คือเป็นกระเป๋าตังค์เป็นที่เก็บเงินของในแอปเป๋าตังค์ถูกไหมครับ
1: มีครับ
0: บางคนก็ปรากฏว่ารีบสแกนใช้เยอะหน้าไม่ระวังอ่ะพอเข้าไปถึงก็คือแทนจะสแกนผ่านไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสดันไปสแกน G Wallet ของในแอปเป๋าตังค์ของตัวเอง
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: ก็กลายเป็นว่าพวกเดียวก็คือกลายเป็นตัวเองจ่ายเงินตัวเองหมดเลยสิครับมันม
1: ัน
0: กลายเป็นมัน
1: ตังเลยว่าทำไมมันหายไปไหนเนี่ย
0: ตกลงไอ้ไทยช่วยไทยไม่ได้มาช่วยใครฮะมันก็ยังอยู่อย่างเดิมเพราะเราไม่ได้ไปเข้าในไอ้ตรงเขาเรียกไอ้มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นธงถูกไหมลักษณะเหมือนเป็นแบนเนอร์เขาเรียกแบนเนอร์ดีกว่า
1: ครับ
0: ต้องเข้าตรงนั้นแล้วก็ไปอะไรสแกนจากตรงนั้นถูกไหมครับนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไปสแกนจาก G Wallet ในหน้าแรกของไอ้กระเป๋าตังค์ตัวเองเนี่ยเสร็จครับเท่ากับเราจ่ายเงินจากกระเป๋าตังค์เราเองครับปักบัตรไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ
1: อันนี้ผมเคยนะ
0: คนโดน
1: อ
0: ัน
1: นี้ผมเคยจริงๆอันนี้ผมก็เคยเคสนี้ผมเคยเลยผมเคยแบบโครงการน่าจะคนละครึ่งรอบแรกคนละครึ่งพลัสรอบแรกรอบไปเผลอกดอาจารย์ไปเผลอกดแบบเนี่ยแหละไปกดจ่ายหน้าแรกทั้งที่มันมีจริงๆมันต้องเข้าไปลิงก์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกก่อนคนละครึ่งคนละครึ่ง60 40ครั้งแรกก่อน
0: คร
1: ับ ก็ดันเผลอไปกดเรียบร้อยเลยเงินตัวเองหายก็โอ้ถึงว่าดิทำไมตรวจสอบแล้วเงินตัวเองมันหายไปเกินจากที่มันไม่ได้ถูกตัดจากระบบไปอ๋อเราเข้าผิดช่องทาง
0: ไม่แมทช์กันนะมันไม่มาพอดีกันถูกมั
1: ้ยเราเข้าผิดช่องทาง
0: นี่เหมือนกับคนที่ไม่ระมัดระวังคนที่ไม่มีอะไรประสบการณ์ก็ไม่เข้าใจก็ใช้ผิดก็เสร็จเหมือนกันนะบางคนใช้ไปเรื่อยจนบางทีไปโอนเงินเข้า G Wallet ก็โอนไปโหสุดท้ายใช้ตัวเองตลอดอย่างเดียวไม่ใช่อะไรใครช่วยใครเป็นช่วยตัวเองหมดแล้วเนี่ยฮะ
1: คร
0: ับจ่ายด้วยตัวเองหมดแล้วครับถูกมั้ยฮะต้องระวังเหมือนกันถูกมั้ยนี่ไอ้อย่าง
1: อันนี้ต้องระวัง
0: ไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยพอเก็บรายละเอียดเข้ามามันก็เจอเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นอันนี้เราก็เข้าใจแหละนะฮะแต่รัฐบาลก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กับประชาชนนะครับต้องเข้าใจว่าคนเราไอ้ประสบการณ์การใช้รูปแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะเนี่ยผมเดี๋ยววันหลังก็จะเล่าให้ฟังว่าผมเพิ่งกลับจากจีนเนี่ยโอ้โหจีนนี่เขาสแกนกันเป็นว่าเล่นจริงๆเขาแบบเขาคือผู้เชี่ยวชาญร้านเล็กร้านน้อยมันรับได้หมดด้วยวิธีสแกนเชื่อจริงๆนะฮะเขาทำได้สุดยอดมากๆแล้วมีระบบตรวจสอบมันอะไรต่างๆนี้โอ้ดีมากอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะฮะมันสามารถควบคุมได้หมดเพราะฉะนั้นจะพบว่าไอ้เนี่ยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันก็มีปัญหาลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็คอยดูอีกนะบางคนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าใช้ไปก็ลืมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเจอปัญหาคือมันหมดเดือนพอหมดเดือนปั๊บมันไม่ยกข้ามไปเพราะว่าไอ้ของอดีตที่ผ่านมามันอย่างสมมติว่าเขาให้เงินเรา 2,000 หรือ 3,000 เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ มันอยู่ในช่วง3เดือนคุณจะใช้ตอนไหนก็ได้ใช่มั้ยใช้ก่อนใช้หลังนะฮะมันก็ข้ามไปเรื่อยๆลืมไอ้นี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวเผลอๆบางทีใช้บ้างไม่ใช่บ้างลืมไปที่เหลือเอาชวนโดนป้อเดี๋ยวหายไปหมดซะแล้วไม่เหลือแล้วเดือนต่อไปเริ่มปรับตัวเลขใหม่ซะแล้วถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเจอปัญหาอีกแน่นอนสำหรับบางคนที่ไม่ได้ตั้งหลักตั้งตัวต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นว่าดีขึ้นก็คือคนไทยเริ่มเข้าใจเรื่องการใช้ลักษณะอย่างนี้มากขึ้นถูกไหมครับการชำระเงินการจ่ายเงินเนี่ยเมื่อเทียบกับโครงการเก่าๆที่เคยทำมาแล้วอันนี้เราก็จะมองเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยมีความเข้าใจแสดงว่ามันก็พร้อมที่จะทำลักษณะนี้มากขึ้นแต่มันมีคำถามว่าทำไมไอ้พวกการทำโครงการนี้ถึงต้องไปผูกอยู่กับแอปเป๋าตังค์คำถามที่หนึ่งก่อนเพราะว่าไอ้เป๋าตังค์เนี่ยมันทำโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยก็เป็นธนาคารของรัฐอ่ะพูดง่ายๆนะฮะ
1: ครับครับ
0: เหมือนเป็นรัฐวิสาหกิจอ่ะทำนองอย่างนั้นมันก็เลยทุกอย่างพอเวลาทำอะไรมันต้องไปผ่านที่กรุงไทยโอ้โหแล้วการไปต่อคิวที่กรุงไทยมันยุ่งยากไปหมดถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วผมถามนิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยคนโดยทั่วไปก็มักจะมีแอปของตัวเองถูกไหมครับ
1: ใช่
0: คุณธนาคารอะไรก็มีของตัวเองหมดมันเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้ไอโครงการแบบนี้มันเข้าไปในกระเป๋าของแอปแต่ละคนไปเลยได้ไหมถูกไหมครับใช่ไหมถ้าสมมติอนาคตต่อไปเนี่ยนะมันจะได้ทำให้มันง่ายขึ้นนะแต่ละคนก็มีแอปของตัวเองถูกไหมครับแล้วมันจะได้กระจายไม่ใช่มาผูกทุกอย่างมารวมศูนย์อยู่ที่กรุงไทยหมด

0: เลยอ่ะถูกไหมครับ
1: ถึงได้โกลาจะได้เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มจำนวนการให้บริการได้เยอะขึ้น
0: ถูกต้องถูกต้องเลยใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวนี้มันออนไลน์มันสามารถเช็คได้หมดธนาคารทั้งหลายมันไม่มีทางผิดอยู่แล้วตัวนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วผมก็เชื่อว่าระบบธนาคารเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาแข็งแรงหมดทุกธนาคารแล้วที่เป็นแอปจ่ายตังค์ของเขาเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยมีเพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นจะต้องมารวมศูนย์อยู่ที่ตัวเป่าตังค์เข้าใจแล้วว่าเงินของราชการที่ออกมาเนี่ยมันถ้าออกมาที่ธนาคารกรุงไทยมันเป็นหลักเป็นฐานเหมือนเป็นข้อกำหนดอยู่พอสมควรไหมอาจารย์ว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารใช้จ่ายเงินของภาครัฐมันก็ยังเข้าไปสู่เดิมอยู่แต่ถ้ารู้จักใช้แค่เรียกว่า liberalization คือกระจายอำนาจนิดนึงให้กระจายเงินเข้าไปสู่ธนาคารทั่วไปได้เนี่ยนะครับเห็นไหมมันก็น่าจะดีนะมันก็น่าจะอำนวยความสะดวกในโครงการต่างๆที่จะทำต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เขาเชื่อว่าไอ้โครงการลักษณะอย่างนี้ไม่น่าจะทำซ้ำอีกแล้วนะเพราะว่ามันดูแล้วมันก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือเอาเงินมาเติมไปกู้เงินมาเติมกู้เงินมาเติมอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็ไม่ได้สร้างโครงสร้างอะไรขึ้นมาเลยนะฮะก็ให้มีเงินหมุนเวียนตอนนั้นเองนะครับนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งที่เราพูดถึงบัตรสวัสดิการคนจนถูกไหมฮะ
1: อันนี้เป็นที่เรียกว่าเป็นการตั้งคำถามแรงๆถึงภาคหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะรัฐบาลเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเขาเรียกกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมเข้ามากางเกณฑ์ใหม่เข้ามา
0: ใช่
1: ครับ
0: คือที่เข้าใจว่าเขามีการกำหนดขึ้นมาก็เนื่องจากว่าไอ้เดิมทีเดียวเนี่ย 13.4 ล้านคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่อยู่ในมือของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็รับมาเดือนละ300มาเป็นเวลาพอสมควรแล้วล่ะต่อเนื่องกันนานนะทีนี้มันก็มีคำถามว่าไอ้ 13.4 ล้านคนนี่คนจนจริงหรือเปล่าเราจะได้มีคำนี้อยู่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีวิธีการตรวจสอบมันมีก็เรียกว่าเส้นแบ่งของรายได้คุณจะต้องมีรายได้ไม่เกินเท่าไหร่ต่อปีใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แต่แล้วก็จะต้องมีเรื่องของการไม่มีเงินอะไรต่างๆนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: แล้วก็มีบางคนก็ใช้วิธีบริหารจัดการเช่นสมมติว่าในครอบครัวนี้มี4คนก็ทำให้พ่อดีจนสักคนหนึ่งถูกไหมฮะความหมายก็คือให้พ่อไม่มีเงินในธนาคารเลยถูกไหมครับ
1: ก็คือโยกย้ายบัญชี
0: ถูกต้องโยกย้ายบัญชีนะครับแล้วก็นามสกุลก็ไม่จำเป็นนี่สามารถแต่งงานแต่งตั้งก็ไปใช้นามสกุลไกลคือบางทีก็ต้องสืบสาวเราเรื่องกันไม่เจอก็กลายเป็นพ่ออยู่คนเดียวไปแต่ที่ไหนได้ก็อยู่ในบ้านนั่นแหละถูกไหมครับผมเคยเจอเนี่ยไปเดินบางทีไปเดินไปก่อนไปเดินธุระก็เจอคนก็มายกมือสวัสดีผมว่าบอกว่ามาเดินทำอะไรครับอ๋อผมพอดีผมถือบัตรสวัสดิการก็มาเดินเล่นๆหน่อยพอดีผมเป็นคนจนอยู่ครับก็ถามว่าทำไมเป็นคนจนออกมาดีลูกเขาจัดให้ผมเป็นคนจนก็พูดง่ายคือคุยง่ายมันไม่ได้จนจริงไงถูกไหมฮะมันก็เลยคว่ำคลึงกันหมดตกลงนี่คนจนนี่เป็นรายบุคคลหรือเป็นรายครอบครัวถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราไปเอาไปปลูกรายได้ของครอบครัวมาแล้วกำหนดว่าครอบครัวนี้มันรายได้ไม่เกินเท่าไหร่มันก็อาจจะเห็นภาพชัดขึ้นถูกไหมครับแต่พอไปเหลือคนคนเดียวปั๊บเนี่ยมันก็สามารถย้ายคนกันได้ถูกไหมฮะย้ายฐานเงินเนี่ยพูดง่ายนะฮะแล้วก็มีช่องทางที่มันซ่อนไปซ่อนมากันได้นี่คือสิ่งที่มันต้องยอมรับว่าไอ้ 13.4 ล้านคนนี้ไม่ใช่คนจริงคนจนจริง 100% หรอกถูกไหมฮะแต่เขาเรียกพวกแกล้งจนหรือหลบอะไรอ่ะหลบฐานช่องทางหลบจนกระทั่งกลายเป็นคนจนได้พูดง่ายนะฮะ
1: คร
0: ับ แล้วเขาก็ได้สิทธิ์นั้นไปก็อย่างน้อยเขาก็ได้มาต่อเนื่องอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้พอมาถึงตอนนี้รัฐบาลก็มีความคิดว่าต้องสืบสาวเราเรื่องกันใหม่เพราะมีที่ไหนประเทศไทยนับวันแต่พอทำบัตรคนจนก็มีแต่คนจนเพิ่มขึ้นแล้วอย่างนี้ประเทศเราจะไปแก้ปัญหาอย่างไรอย่างถูกไหมครับนับวันแต่คนจนเมื่อก่อนคนจนมีไม่ถึง10ล้านคนแต่ตอนนี้มัน11ล้านคน12ล้านจนกระทั่งมาถึง 13.4 ล้านคนมันยังเยอะอยู่นะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็บอกต้องกรองสมัยแล้วมั้งต้องตรวจสอบใหม่แล้วต้องสืบสาวเราเรื่องและระบบวันนี้มันตรวจเจอได้หมดนะฮะคุณโอ๊ต
1: ถูกครับ
0: แปลว่าคุณทำธุรกรรมคุณทำอะไรก็แล้วแต่มันโยงให้หมดไปเจอกันหมดแหละถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยมาจับจากตรงนี้ก่อนถูกไหมครับที่บอกว่าต่อไปเนี่ยพ่อแม่นะครับที่ได้รับเขาเรียกว่านะลูกเนี่ยไปหักลดหย่อนนะใช้พ่อใช้แม่ถูกไหมครับไปลดหย่อนภาษีใช่ไหมเท่าไหร่นะ30,000 บาทต่อพ่อคนหนึ่งหรือว่าแม่คนหนึ่งเนี่ยนะ
1: ใช่ได้คนเดียวใช่ครับ
0: ได้พ่อก็ได้คนพ่อก็ได้แม่ก็ได้
1: ใช่ครับ

0: แต่ต้องแต่หมายความว่าต้องลูกตัดสินใจว่าจะให้เป็นลูกคนไหนนะไม่ใช่ลูกทุกคน
1: ลูกจะเลือกใคร
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยคุณก็พ่อแม่ก็ถือว่าได้รับคนที่มาอุดหนุนแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าคุณไปช่วยเขาอะถูกไหมไปอะไรอะลูกมาอุปการะแล้วลูกมาเลี้ยงดูแล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าพ่อเป็นคนจนไม่ได้แล้วถูกไหมครับ
1: อ้
0: าวทีนี้ก็เลยโป๊ะแตกเลยนะเพราะว่านะนี่รัฐมนตรีลาคลังนะครับรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคุณเอกนิติออกมาประกาศให้เองเลยว่ามันมีหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่มีการกำหนดเกณฑ์เพิ่มขึ้นโดยผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาผู้สมรสหรือบุตรจะถูกตัดสิทธิ์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งวันนี้ก็ต้องเรียกร้องว่าอาจเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังนั้นต้องดูทุกกระบวนการมีหลักเกณฑ์หลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ต้องให้กับคนที่เดือดร้อนที่สุดถือเป็นผู้ที่รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่กระทรวงการคลังแถลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาเริ่มจับแต่ตรงนี้ก่อนถูกไหมครับนะฮะก็แปลว่าจริงๆเนี่ยพ่อแม่บางคนก็มีรายได้แหละถูกไหมฮะลูกจะให้หรือลูกจะเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ก็ตามแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็เป็นการบีบให้ลูกจะต้องเอาเงินมาช่วยพ่อแม่ดีเอาต่อไปนี้คุณเอาพ่อแม่ไปหักลดหย่อนแล้วกูต้องเอาเงินมานะมาจ่ายพ่อจ่ายแม่จริงถูกไหมฮะหลักการมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ไหมพ่อไหมขอชื่อหน่อยนะเมื่อสมัยก่อนนี้ต้องให้เซ็นเลยซ้ำไปเดี๋ยวนี้มันยังได
1: ้ไม่ต้องแล้ว
0: ครับเนี่ยพ่อเซ็นหน่อยเนี่ยพ่อของงงอาสาให้ลูกไปที่ไหนได้ลูกเอาไปเอาสิทธิ์ไปแล้วถูกไหมครับแต่พ่อไม่ได้เงินอะไรหรอกบางทีนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้ากรณีอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาคุณเลยอ้าวทีนี้ต้องตรวจสอบกันยุคใหญ่เลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนของการดำเนินการในการตรวจสอบผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะในปัจจุบันต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายถูกกำหนดใหม่หมดแล้วถูกไหมครับต้องเขาเรียกมารีเซ็ตกันใหม่หมดเลยใช่ไหมโดยสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะวันที่4
1: วันแรกครับ
0: ถึง21มิถุนายนนะฮะผ่านช่องทางต่างๆเช่นผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะของทางของรัฐบาลเนี่ยนะแล้วก็หรือจะอาจจะทางเว็บไซต์ของโครงการเนี่ยนะเว็บไซต์welfare นะ http://welfare.mof.go.th นะประชาชนก็จะอ่านแล้วเข้าใจยากเลยมันคืออะไรนะฮะแล้วก็มีอีกเว็บหนึ่งก็คือเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ .mof.go.th แล้วก็สามารถทำกับเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยกรุงไทยได้นะ
1: ครับ
0: จังหวัดมหาชนนะครับนะหรือว่าที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เออนี่กระจายไปหน่อยถูกไหมครับเพราะว่าไม่ใช่ไปผูกมัดอยู่ที่กรุงไทยอย่างนี้นี่ไปที่กระทรวงธนาคารเกษตรเพื่อเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพูดง่ายว่าธนาคารในสังกัดของรัฐนั่นแหละถูกไหมครับนะแล้วก็ส่วนจะประกาศผลผู้ที่ลงทะเบียนจะมีในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐนะซึ่งใครจะได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ต้องมาตรวจสอบกันแล้วถูกไหมครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็เปิดให้สามารถอุทธรณ์ผลได้ถ้าไม่ผ่านนะแต่ไม่รู้อุทธรณ์แล้วจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นปั๊บกระทรวงการคลังก็จะประกาศการอุทธรณ์ผลการอุทธรณ์ภายในวันที่14กันยายน2569ก็แปลว่านี่ก็เป็นการปรับสมัยนะฮะปรับใหม่คือปรับในเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งรัฐบาลต้องการจะสกรีนว่ามันเป็นมาพูดง่ายว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่มาแฝงตัวอยู่ไม่ใช่มาทำตัวเพื่อที่จะให้ได้สวัสดิการแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ถ้าทำให้มันถูกต้องตรงไปตรงมาก็เข้าใจได้นะครับก็เข้าใจได้ว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องจ่ายกันระยะยาวโดยเฉพาะยิ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยงวดนี้อาจจะให้พันหนึ่งให้เท่ากับใครช่วยไทยพลัสแต่อนาคต
1: ตัวเลขมัน
0: จะต้องอนาคตมันอาจจะต้องจ่ายเป็นฐานไปเนี่ยไปอีกยาวนาน
1: แล้ว
0: การสกรีนใหม่ให้เป็นคนจนแท้จริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคุณโอครับนะฮะ
1: ครับครับ

0: ครับแต่มันมีคำถามอยู่ที่หลายๆคนเอาข้อในเรื่องของกำหนดลดหย่อนภาษีเนี่ยอาจารย์ที่หลายคนบอกก็จริงๆแล้วอ่ะไอ้การลดหย่อนภาษีมันก็เป็นสิทธิ์ของคนที่เสียภาษีนี่นะไอ้ส่วนที่เหมือนกับว่าก็เป็นตัวที่จูงใจให้คนเสียภาษีเข้าสู่ระบบการเขาเรียกว่าเข้าสู่กับระบบการยื่นภาษีแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จูงใจเอานู่นเอานี่มาลดหย่อนได้แต่จริงๆอ่ะไอ้ตัวบางอย่างรายจ่ายของคนคนนั้นอ่ะมันก็พอสมควรนะอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วกับตัวเลขกับ300 บาทเนี่ยอะไรเงี้ยอาจารย
1: ์คุณนพพูดได้ถูกคือมันผิดตัวผิดฝาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนถือคือพ่อหรือแม่ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ส่วนในคนที่มาเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีนี่คือลูก
0: ครับ
1: ไอ้ตัวลูกเนี่ยเป็นตัวที่มันมีเงินหรือไม่มีเงินก็แล้วแต่ถูกไหมฮะแต่การที่จะเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนแสดงว่าต้องมีเงินไงถูกไหมฮะไอ้คนมีเงินจริงคือลูกแต่คนที่ถูกใช้สิทธิ์ไปเนี่ยคือพ่อแม่แต่ไม่ได้เป็นยืนยันว่าพ่อแม่จะมีเงินถูกไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับมันยังโยงกันไม่ได้ถูกไหมฮะ
0: มัน
1: เป็นการใช้สิทธิ์ชื่อพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ยากดีมีจนใช้สิทธิ์ได้หมดถูกไหมครับถ้าเกิดพ่อแม่ไม่มีรายได้นะต้องใช้คำว่าพ่อแม่ไม่มีรายได้นะ
0: ครับ
1: ต้องไม่มีรายได้นะถ้ามีรายได้ขึ้นมานี่ก็เดือดร้อนนะเขาตรวจเจอนะครับร
0: ู้
1: หรือเปล่าว่ามันจะว่าไม่มีรายได้นี่แปลว่าอะไรแปลว่าต้องไม่มีอะไรเลยจริงๆนะเดี๋ยวเขาจะไปโดนเล่นงานต่ออย่างผมเรียนให้ทราบว่าได้เลยยกตัวอย่างเช่นพ่อหรือแม่เนี่ยกันไปถือหุ้นสมมุตินะมีหุ้นอะไร
0: หุ้นเพราะมีปันผล
1: เมื่อปันผลก็โป้เรียบร้อยแล้วฮะจบแล้วครับถือว่าเป็นพ่อแม่มีรายได้แล้วครับจบแล้วครับ เพราะนั้นคุณไปหาว่าหย่อนก็ไม่ได้แล้วครับ
0: ตรงจุดนี้บรรจบก็พยายามหาจุดอุดช่องว่างช่องโหว่ที่อาจจะทำให้ใครแบบแฝงเอาเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายไม่ต้องตอบคนที่เขาบอกว่าเขาจริงๆเขาก็เดือดร้อนนะเขาก็เป็นคนที่แบบก็ไม่ได้มีรายได้บางคนอาจารย์มันก็ต้องสังคมไทยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ว่าบางครั้งพอโตขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ได้ยุคสมัยนี้ด้วยยิ่งโหค่าน้ำมันก็แพงค่าไฟก็แพ
1: ง
0: ใช้จ่ายส่วนตัวก็สูงแล้วการลดหย่อนภาษีของพ่อแม่บางคนเขาลดหย่อนได้หลักพันอย่างเงี้ยเทียบกับเงินสวัสดิการรัฐที่มันอย่างเงี้ยมันตรงเนี้ยจะตอบเขายังไงนะอาจารย์นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องมาอธิบายผมว่าต้องอธิบายอีกหลายรอบแน่เลย
1: ต้องอธิบายอีกหลายรอบใช่ถูกต้องครับ
0: โดยเฉพาะตอนอุทธรณ์ผมว่าตอนอุทธรณ์มีปัญหาแน่นอนต้องออกข่าวอีกแน่นอนเรื่องนี้ก็ถึงว่าเป็นโจทย์ของรัฐบาลแล้วกันเขาก
1: ็
0: รู้แหละว่ามีจุดโบจุดบอดแต่ว่ามันจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าจะปรับเกณฑ์ยังไงเดี๋ยวว่าล็อก2มีแน่เพราะนี่ก็เห็นปัญหาแล้วแล้วผมก็เบื่อมากๆเลยกับการที่ต้องมาตั้งคำนวณตัวเลข
1: เดี๋ยวผมจะเริ่มใช้ครับผมจะลองเริ่มใช้อยู
0: ่ครับอาจารย์ก็ถือว่าสนุกดีได้ลองคิดอะไรก่อนใช้จ่ายดีครับพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับนักพูดนักวิจารณ์สังคมและการเมืองนะครับวันนี้มาไขปมเรื่องนี้เลยครับรัฐงานเช่าสารพัดปัญหานะครับบัตรคนจนและก็โครงการไทยช่วยไทย plus นั่นเองนะครับก่อนที่จะเบรกนะครับเรามาฟังกับเขาเรียกว่าตัวช่วยในคนเกี่ยวกับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็อยากทำอาหารที่อร่อยขึ้นแต่สุขภาพดีด้วยนะครับก็แนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับคาชิวารุ่นเชโนบิล811ครับตัวช่วยที่แข็งมันสวยเกินนะครับยังคงความกรอบแบบสับนะครับรุ่นนี้จุใจได้ถึง4ลิตรครับใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนนะครับปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำด้วยนะครับตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงให้มากนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานมอกรับกัน1ปีเต็มนะครับพิเศษสุดๆครับถ้าตัดสินใจตอนนี้จากราคาปกติ 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คลิปสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คครับรักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับพักกันสักครู่ครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับสามคู่

0: กรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสียโอ๊คนะครับช่วงนี้มาคุยในมุมมองด้านจิตวิทยากันต่อเลยแล้วกันนะครับกับประเด็นที่เราหยิบยกกันมาคุยในวันนี้นะครับไปคุยกับอาจารย์ปิ่นครับอาจารย์มนทยาอินทรสุขศรีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กรบุคลากรและก็ศักยภาพภายในสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นครับ
3: สวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
2: อาจารย์ปิ่นไปใช้บัตรใช้สิทธิ์ยศหล่อนลดหย่อนภาษี คุณพ่อคุณแม่ไม่เอ่ย
3: ต้องบอกว่าความที่คุณพ่อคุณแม่มีบำนาญค
2: ุ
3: ณโอ๊คใช่ก็เลยไม่ได้ใช้ตรงนั้นค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับก็แต่ว่าหลายๆคนนะสำหรับเรื่องนี้ผมว่าโอเคแหละเป้าหมายคือเขาก็อยากเหมือนกับว่าช่วยเป็นแรงจูงใจในการยื่นภาษีแล้วก็เอามาเป็นส่วนช่วยเหลือของคนที่เรียกว่ามีรายได้แต่ว่าก็ยังดูแลพ่อแม่อยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันช่วยได้นะแต่ว่าพอมันมีไอ้เรื่องเกี่ยวกับสมมติบางคนเนี่ยพ่อแม่เขาได้สิทธิ์ในก่อนหน้านี้ที่ตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยได้สิทธิ์บัตรคนจนได้เอาไปใช้เดือนละ300-500อะไรไม่รู้นะผมจำตัวเลขไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ดีต้องมาถูกตัดสิทธิ์เพราะเรื่องแบบนี้อาจารย์ปิ่นคิดว่ามันจะส่งผลต่อความรู้สึกไหม
3: คือมันส่งผลต่อคนจำนวนหนึ่งแน่นอนคุณโอ๊คคือเราเข้าใจเจตนาของรัฐนะคะณมุมนี้นะว่า
2: อาจารย์เสน่ห์ได้อธิบายเห็นภาพ
3: ใช่ใช่ว่าโอเครัฐก็ต้องการส่งสวัสดิการอย่างที่อาจารย์เสนอคุณโอ๊คคุยกันเมื่อสักครู่แหละไปถึงผู้เดือดร้อนก่อนเนาะซึ่งเป็นเป้าหมายที่เข้าใจได้ขณะเดียวกันเนี่ยเราพอคำถามสำคัญคือวันนี้การใช้ข้อมูลเรื่องลดหย่อนภาษีมันเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความจริงได้แค่ไหนมันจึงไม่มีความเห็นณตอนนี้ที่ต่างกันในหลายๆมุมมุมที่เห็นด้วยว่างบประมาณมีจำกัดควรจะลดในเรื่องของการได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนใช่ไหมคะกับกลุ่มที่มองว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าและกระทบต่อความรู้สึกเนาะอย่างคำถามเมื่อสักครู่ว่าลูกอาจจะมีรายได้แต่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ลำบากแล้วหรือแม้จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าส่งเงินจริงให้อย่างมากเพียงพอดังนั้นเนี่ยคำถามมันคือว่าลูกเสียภาษีอาจจะไม่เท่ากับพ่อแม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมคะ
2: หร
3: ือว่าตัวชี้วัดตอนนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพคือวันนี้เราใช้ระบบและข้อมูลบางอย่างเนาะแต่ว่าตัวชี้วัดอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงมันอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นชุดเขาเรียกว่าในทางจิตวิทยาสังคมคือความผิดพลาดว่าคนที่เดือดร้อนจริงเนี่ยถูก

ออกจากระบบใช่ไหมคะหรือมุมจิตวิทยาสังคมบอกว่าคนที่รู้สึกตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินอย่างเดียวแต่เขามองเป็นเรื่องของอ่ะหนึ่งคือความยุติธรรมจริงๆในความรู้สึกของเขาหรือผู้สูงอายุนะวันนี้คุณโอ๊คที่เราจะมองเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เขาเคยได้รับเนาะเคยได้รับสิทธิ์เนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอเคตัวเองไม่ได้ต้องเป็นภาระให้กับลูกหรือว่าหล

0: ลูกอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยหลายประเทศจึงได้มีการประเมินในหลายมิติร่วมกันหมายความว่าเขาอาจจะไม่บางประเทศไม่ได้ดูแค่เพียงเรื่องของรายได้หรือสถานะทางภาษีอย่างเดียวแต่ดูในเรื่องของภาระและรายจ่ายจริงมาเป็นองค์ประกอบแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างที่คุณโอ๊คกับอาจารย์เสน่ห์พูดเมื่อสักครู่ว่าคงจะต้องเป็นการบ้านเป็นโจทย์ต่อไปให้กับรัฐบาลเนาะ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะตอบคือผมมาเห็นเท่าที่คือมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะอาจารย์ปิ่นคือเราก็เห็นสภาพเห็นหลายๆครอบครัวครับคือโอเคแหละลูกก็เขาก็ทำงานแหละแล้วก็รายได้ก็เข้าเกณฑ์ที่ต้องจ่ายภาษีใช่ไหมส่วนใหญ่เขายื่นภาษีเขาต้องลดใช้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่เพื่อเอาไอ้ตัวภาษีที่มันจ่ายไปมันคือมาส่วนหนึ่งมันไม่ได้เยอะหรอกผมว่ามันไม่ได้เยอะหรอกแต่ที่นี่อย่างเงี้ยกลับเป็นว่าการดูแลพ่อแม่ก็อย่างที่บอกครับมันคืออย่างที่อาจารย์ปิ่นบอกคือบางครอบครัวไม่ได้แบบให้เต็มร้อยแบบพ่อแม่อยากได้อะไรให้หมดบางครอบครัวจะได้เต็มที่ก็พออยู่ได้ค่าน้ำค่าไฟค่าอยู่ค่ากินบางอย่างนะครับหรือบางครอบครัวอาจจะยังต้องหาเช้ากินค่ำอยู่เลยเพื่อที่จะจุนเจือก็ซึ่งตรงจุดนี้มันอะไรที่จะมาเป็นตัวตรวจสอบนะคือตัวชี้วัดมันมีอยู่แล้วแหละแต่ตัวตรวจสอบอะหรือการเข้าข่ายเนี่ยมันจะเริ่มจากตรงไหนอะไรที่มันจะต้องอันนี้แหละคือเขาเรียกว่าคำนี้มันก็จริงในจริงนะอาจารย์ปิ่นความจนของเราไม่เท่ากัน
0: ค่ะใช่คือพออย่างที่คุณโอ๊คพูดคำเมื่อสักครู่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันคือหัวใจของเรื่องเนาะว่าความคำว่าความจนอ่ะมันก็คือเอาจริงๆมันคือนิยามแหละเพราะฉะนั้นมันเลยมีหลายมิติเนาะบางคนมันมองบางคนเราตีเป็นว่าความจนในเชิงรายได้หรือทางโอกาสหรือทางความมั่นคงหรือจริงๆคือคุณภาพชีวิตดังนั้นแปลว่าคนรายได้เท่ากันอ่ะอาจจะไม่ได้ลำบากเดือดร้อนเท่ากันแต่เราเข้าใจได้แหละว่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจึงต้องมีระบบอะไรบางอย่างในเชิงของข้อมูลเนาะถ้ามองในมุมของรัฐหรือการบริหารนโยบายอันนี้เราเข้าใจแหละมันต้องมีมาเป็นตัวจับแต่ว่าพอในมองมุมของจิตวิทยาสังคมมองในมุมของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอันนี้มันก็เราจะต้องแบ่งแยกอย่างไรเพราะว่ามันตีอย่างบางมิติมองว่าคำว่าจนหรือภาษาอังกฤษมันคือ poverty เนาะมันคืออับจนในมุมของไม่มีข้าวกินไม่มีที่อยู่ไม่มีงานอย่างเงี้ยค่ะแต่อีกมุมนึงคือสัมพันธ์กับค่าครองชีพสภาพแวดล้อมเพราะฉะนั้นมันถ้าวันนี้รัฐมองเป็นเช่นตรงคงที่แต่ในความเป็นจริงประชาชนยังมีเรื่องของต้นทุนชีวิตภาระหนี้สินที่ไม่เท่ากันเนี่ยคือจะเกิดความเดือดร้อนและ
1: ครับเห็นป่ะโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างอีกนิดหน่อยก็ได้ก็คืออย่างเช่นบางคนน่ะตอนสมัยเรียนเขาก็ยังจะต้องกู้กยศ.เนาะกยศ.หรือว่ากู้ทุนในการเรียนแล้วก็ต้องชดใช้หลังจากทำงานจบซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่จะแบบเป็นรายจ่ายเขาในเมื่อทำงานแล้วก็ต้องมีรายจ่ายส่วนนี้เข้ามาซึ่งบางทุกคนแหละอยากลดรายจ่ายลงให้ได้มันก็เนี่ยแหละมันก็ย้อนกลับไปที่การแบบใช้สิทธิ์เราก็ดูแลพ่อแม่ส่วนนึงแหละมันก็ลดหย่อนภาษีก็เอามาเป็นประโยชน์แต่อยู่ดีวันนึงอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเขาหมายถึงว่าตัวบุคคลนั้นนะไม่คิดว่าเอ้ยมันจะเป็นผลในการที่รับโครงการประโยชน์จากโครงการรัฐที่รัฐบาลจะพิจารณาให้ซึ่งคิดหนักเหมือนกันนะผมว่ากว่าที่รัฐจะกล้าเอาเรื่องนี้หยิบขึ้นมา
0: ค่ะซึ่งคุณโอ๊ตพูดได้ถูกประเด็นเลยเพราะว่าทำให้มองเห็นว่ารัฐกำลังใช้ตรรกะว่าเมื่อลูกได้ประโยชน์จากภาษีลูกต้องรับผิดชอบทีนี้แต่ความเป็นจริงบางทีลูกบางคนเองก็จะต้องเอาตัวเองหมายถึงว่าก็ต้องดูแลตัวเองในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำอย่างไรให้บาลานซ์
1: ผมว่าคิดเนี่ยยิ่งมันยิ่งสะท้อนเห็นถึงทำไมคนยุค ปัจจุบันถึงเลือกที่จะมีบุตรคนเดียวเรื่องที่จะไม่มีลูกเลยไปอีกด้วยนะจันปิ่นคือมันสะท้อนไปถึงแค่นั้นคืออ้าวแล้วยังไงอ่ะมีสุดท้ายแล้วก็
0: ใช่
1: ก็ตอนแก่ก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรจากรัฐเลยอ่ะ สู้อยู่คนเดียวก็

0: จบแบบที่รุ่นเราดีกว่าสบายใจกว่าได้ใช้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าแล้วจะรัฐจะมาส่งเสริมให้เกิดบุตรให้คนไทยมีบุตรเพิ่มจำนวนประชากรวัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะจันปิ่น
1: อันนี้คือเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้จริง
0: ๆมันสะท้อนไปมันติดควบมันติดเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้อาจเป็นโจทย์หนึ่งที่รัฐบาลอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้ามีพอมีปัญหาหรือว่ามีการช่วงติงเข้าไปเยอะๆก็อาจจะเริ่ม
1: สะกิดแรง
0: ไม่รู้แต่ตอนนี้ผมว่าเสียงไปถึงแล้วล่ะเสียงความสังเกตข้อสงสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงแล้วล่
1: ะ
0: แต่อยู่ที่ว่าจะติ๊กถูกหรือว่าจะ
1: พิจารณาอย่างไรเน
0: า
1: ะ
0: เนาะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันถือว่าหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามไว้ในใจเดี๋ยวเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้คุยกันใหม
1: ่ได้ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ปิ่นครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณนกค่ะสวัสดี
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปิ่นนะครับอาจารย์มนุษยานิชรักสุขศรีนะครับก็มาให้ความเห็นได้เชิงมุมมองจิตวิทยาและหลายๆมุมมองที่เกี่ยวข้องนะครับในเชิงของไขปมคนในข่าวในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับไขปมคนในข่าวประจำวันนี้นะครับกับผมเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW8

0: ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือคุณ Morning ASEAN ประจำวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีครบ4รอบนะฮะผมก็แหละ48พรรษาในปีนี
1: ้ค่ะ
4: 12 448
1: ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญที่ยืนนานครับ
1: ค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่ต้นคือสุชาติชวังกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะเราสองคนนะคะมาพบกับคุณผู้ฟังแบบนี้เช่นเคยทุกวันพุธนะคะวันนี้ก็เช่นเคยอีกเช่นกันค่ะเรามีข่าวรอบโลกนะคะที่น่าสนใจมาอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะรวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเจเจได้เตรียมเรื่องที่ชวนให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในลูกหลานของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหยิบยื่นนะคะแท็บเล็ตนะคะหรือโทรศัพท์มือถือให้กับลูกมากจนเกินไปนะคะรวมทั้งมีข่าวล่าสุดนะคะจากที่ได้เห็นในแฟนเพจ Facebook ของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะถึงพิษภัยที่ตอนนี้นะคะบุหรี่ที่เรียกกันว่าพอตเนี่ยค่ะมันแทรกซึมเข้าไปถึงเด็กชั้นประถมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะในรูปแบบของทอยพอตค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ
4: ครับแล้วในช่วง 6:40 วันนี้เราจะได้อัปเดตข้อมูลกับคุณแฟรงคี้ชานผู้สื่อข่าวจากบรูไนนะครับในเรื่องของ 65th anniversary of the Royal Brunei Armed Force ฉลองครบรอบ65ปีของกองทัพบกบรูไนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ
1: ใช่ค่ะส่วนช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจนะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนำอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านจะมาวิเคราะห์เรื่องทางรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งค่ะเราต้องไม่ลืมนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะนับไปก็ประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาเนี่ย SME ถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญนะของกลุ่มประเทศในอาเซียนนะคะแต่ว่าในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขึ้นแบบนี้ SME ในอาเซียนจะมีทางรอดได้อย่างไรนะผู้ประกอบการต้องมาฟังกันแล้วค่ะในช่วง 7:10 กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะเราไปเริ่มกันด้วยข่าวร้อนๆกันก่อนเลยดีไหมคะคุณผู้ฟังคะวันนี้พี่ต้นเตรียมมาค่ะ
4: ครับผมเรื่องแรกเลยนะครับก็มาตามนัดแล้วก็มาตามสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าถล่มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับรัสเซียเปิดฉากถล่มกรุงเคียฟนะครับ Blackout hit Kiev as Russian targets Ukraine war infrastructure ก็มีภาพทั้งเป็นภาพวิดีโอคลิปวิดีโออะไรต่างๆนะครับซึ่งทางการรัสเซียเนี่ยก็ได้ถ่ายเอาไว้ตอนที่เขาส่งจรวดอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเข้าไปถล่มที่กรุงเคียฟนะครับซึ่งเขาก็ได้ประกาศเตือนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คือเป็นการตอบโต้แล้วก็คิดว่าคราวนี้น่าจะหนักรุนแรงมากกว่าทุกๆครั้งที่เคยเกิดขึ้นตอบโต้หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกันนะครับที่ทางการทางยูเครนเนี่ยได้ส่งโดรนเข้าไปถล่มโจมตีหอพักนักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยทำให้เด็กๆเนี่ยเสียชีวิตไปกัน20กว่ารายเลยทีเดียวนะครับซึ่งทางการของรัสเซียเขาบอกว่าการวิธีการแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการสงคราม

0: ามนะมันเป็นเรื่องของการก่อการร้ายเพราะว่าอยู่ไปทำกับบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อะแล้วประชาชนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทางรัสเซียก็ได้ประกาศเตือนบอกให้บรรดาผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตของประเทศต่างๆทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเชิญย้ายออกนะเพราะว่าฉันจะถล่มแล้วนะครับแต่ว่าพวกบรรดาทูตทั้งหลายเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทางการทูตของยุโรปแล้วก็อเมริกาเองก็ยังยืนยันที่จะอยู่ในรัสเซียนะอยู่ในกรุงเคียฟอย่างต่อไปนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาถล่มกันไปปั๊บเนี่ยเรียบร้อยบอกเกิดขึ้นเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งทางนิวยอร์กไทมส์ก็เอามาลงไว้ด้วยนะครับว่าประชาชนเนี่ยที่โดนถล่มไปเนี่ยก็จะต้องแบบคือต้องออกจากบ้านใช่ไหมแล้วคราวนี้ไปหลบภัยที่ไหนอะลงไปหลบอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินถ้าเป็นบ้านเราก็แบบ MRT เงี้ยคือไปนอนกันเกลื่อนชานชาลาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องไม่ได้อยู่ที่บ้านกันออกไปนะครับแล้วก็ทำให้ไฟเนี่ยดับเกือบทั้งเมืองของยูเครนมีการรายงานออกมานะครับว่าบรรดาระเบิดอะไรที่เขาส่งมาให้กับยูเครนในคราวนี้เนี่ยมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเป็นแบบพันๆลูกเลยทีเดียวทั้งโดรนทั้งระเบิดสารพัดชนิดทางการนิวยอร์กไทม์ได้เปิดเผยเอาไว้ด้วยว่าระเบิดที่ใช้ยิงเข้ามาจรวดที่ยิงเข้ามาเนี่ยเป็นจรวดที่เขาเรียกว่าความเร็วกว่าเสียงนะครับมาโจมตีเป้าหมายทางกองทัพอะไรทั้งหลายแต่มันก็อยู่ใกล้กับพลเรือนนั่นแหละทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้ผู้คนนั้นเสียขวัญมากเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าทางการยูเครนบอกว่าการกระทำของรัสเซียแบบนี้เนี่ยเป็นการเหมือนกับขย่มขวัญประชาชนเพื่อให้ออกมาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลของยูเครนยุติสงครามนี้นะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็จริงๆแล้วรัสเซียบอกว่ามันควรจะจบตั้งแต่เดือนเมษายนปี2022หรือ2565ใช่ไหมหลังจากที่ถล่มกันไปประมาณเดือนกว่าๆแต่ว่าเพราะว่าอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันรวมทั้งอเมริกาด้วยมันหนุนหลังแล้วก็ไปยุยงนะครับไม่ให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยมาเซ็นสัญญาสงบศึกนะครับดังนั้นทางรัสเซียก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนชาวยูเครนจะต้องเผชิญต่อไปเพราะว่าคุณเลือกผู้นำแบบนี้เข้ามาตามระบบประชาธิปไตยของคุณ
1: ในขณะเดียวกันนะคะสงครามนี้จะจบได้หรือไม่เนี่ยดูท่าทางจะยืดเยื้อแต่ยืดเยื้อถึงขั้นไหนถึงขั้นที่ล่าสุดนะคะมีรายงานจาก South China Morning Post ค่ะพี่ต้นรายงานนะคะว่า Trump personally called for China's help to end Ukraine war in summit with Xi ค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมานะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะโทรศัพท์ไปนะคะเรียกร้องนะคะเรียกร้องสีจิ้นผิงค่ะอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวค่ะให้ช่วยยุติสงครามยูเครนนะคะรวมทั้งต้องการที่จะแสวงหานะคะความช่วยเหลือจากจีนด้วยนะคะเพื่อให้ยุติสงครามหวังที่จะอาศัยอิทธิพลของรัฐบาลจีนค่ะที่มีต่อรัสเซียนะคะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเข้ามาสู่ปีที่5แล้วเร็วมากนะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะคือสงครามระหว่างสหรัฐระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคือล่วงเข้ามาถึงปีที่5แล้วข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับการหารือในการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งนะคะระบุว่าทรัมป์เนี่ยได้พูดกับสีจิ้นผิงในระหว่างการเจรจานะคะว่าการหารือระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันหยุดชะงักลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ยังกดดันให้สีจิ้นผิงซึ่งเป็นประธานาธิบดีของจีนนะคะช่วยนำตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อร่วมหารือกับวโลดิมีร์เซเลนสกีซึ่งเป็นผู้นำของยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะคะท่าทีนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นนะแล้วก็อาจจะถึงทางตันแล้วก็ได้ค่ะของรัฐบาลสหรัฐนะคะถึงกับที่จะต้องดึงจีนเข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามยุติสงครามซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้เป็นแกนหลักในวาระนโยบายต่างประเทศนะนับตั้งแต่ที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2จำได้ไหมคะที่โดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศไว้ว่าเขาจะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยุติลงแหมเขากำหนดเงื่อนเวลามาด้วยนะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังคะว่าภายใน1เดือนเนี่ยจะทำให้ยุติลงให้ได้แต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงยืดเยื้อเรื้อรังค่ะ
0: ก็เรียกว่าท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็พยายามเต็มที่นะท่านจะได้สมมุติปรารถนาหรือเปล่ากับที่ท่านได้ประกาศเอาไว้ว่า I'm a peace president คือเป็นประธานาธิบดี

0: ที่มุ่งแต่สันติภาพนะครับแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังที่รักครับเป็นเรื่องที่เราผมไม่คิดว่าสำนักข่าวไหนในประเทศไทยจะนำเสนอเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องการที่สหรัฐเนี่ยโจมตีเรือนะครับในวิภาคแคริบเบียนแล้วก็ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางด้านตะวันตกตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเขาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันยาวมาตั้งแต่อเมริกาไล่มาอเมริกากลางมาจนกระทั่งถึงอเมริกาใต้นะครับไล่ไปหมดทีนี้สาเหตุที่เขาออกปฏิบัติการเนี่ยไปโจมตีเรือต่างๆเหล่านี้ก็เพราะบอกว่าเพื่อต้องการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดนะครับเป็นสงครามยาเสพติดไม่ให้ทะลักไหลเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแต่มันก็เป็นการกระทำเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทั้งในสหรัฐอเมริกาเองแล้วก็ทั่วโลกนะครับรวมทั้งนักสิทธิมนุษยชนก็บอกว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับสภารัฐสภาของอเมริกาได้เรียกท่านฮวนกอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการภาคใต้ของสหรัฐคือ US Southern Command เนี่ยว่าให้มาชี้แจงนะครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีการถล่มโจมตีไปนะครับจมคือเรือที่เขาอยู่ในทะเลหลวงเนี่ยนะก็เป็นเรือเล็กๆด้วยไม่ใช่เรือใหญ่อาจจะเป็นขนข้าวขนของอะไรกันหรือว่าออกไปตกปลาอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพอเขาเห็นว่าเอ๊ะสงสัยว่าจะต้องมียาเสพติดเนี่ยเขาใช้แบบยิงถล่มเลยยิงถล่มแล้วก็ตายไปเนี่ย60กว่าครั้งแล้วนะครับแล้วทำให้มีผู้คนเนี่ยมากกว่า200รายแล้วที่เสียชีวิตไปนะครับในทะเลหลวงแบบนี้ซึ่งทางการของทางสหรัฐอเมริกาคณะสวเขาเนี่ยวุฒิสมาชิกก็เรียกมาบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่านะครับ international law องค์กรสิทธิมนุษยชนก็ยังบอกว่าอันนี้เป็นการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าการมียาเสพติดหรือข้อหายาเสพติดของในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ถึงกับขนาดประหารชีวิตนะการที่เราจะทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะยิงหรือว่าจะทำอะไรแบบนี้ได้ก็ต้องเขาสวต้องมีภัยคุกคามอย่างเงี้ยพวกที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะยิงตอบโต้หรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะทำได้แต่นี่มันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยแล้วก็ทางสว.เขาก็มาเรียกถามว่าคนที่คุณไปยิงเขาเนี่ยคุณมีหลักฐานมีอะไรนะครับท่านที่เป็นแดนเคนนะครับก็คือผู้บัญชาการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ไปชี้แจงเนี่ยบอกว่าพูดอยู่คำเดียวว่าทุกอย่างว่า classify information classify information เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับที่เปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้คนที่โดนยิงไปนะครับเขาบอกว่าวิดีโอที่เอาถ่ายเอาไว้เนี่ยตอนที่ทำการยิงพวกเนี้ยเอามาเผยแพร่แล้วก็แบบมันมีเสียงด้วยแบบว่าคนที่แบบที่ทำการยิงเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสะใจอ่ะที่เห็นเรือวิ่งอยู่แล้วก็ยิงตูมแล้วเขาก็ตายอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันเหมือนวิดีโอเกมอ่ะแล้วเขาก็บอกว่า อันเนี้ยมันชีวิตคนนะแล้วปรากฏว่าคนที่โดนยิงไปเนี่ยนะครับเพราะญาติพี่น้องเขาก็ไม่รู้ว่าญาติของเขานะหายสับสูญไปไหนเพราะว่าพอโดนระเบิดแบบนี้เนี่ยอะไรร่างกายมันก็แหลกเป็นชิ้นๆเหมือนแหนมอะครับพี่มันก็แล้วบางชิ้นส่วนที่มันไม่โดนอะไรมันก็แบบล่องลอยไปขาบ้างแขนบ้างอะไรเงี้ยบางศพก็สามารถที่จะ identify ได้ซึ่งก็น้อยมากส่วนใหญ่แล้วก็กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหายไปหมดเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะรวมทั้งท่านนายกดีโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งเป็นผู้เป็นคือเราเป็น Chief Commander in Chief เนี่ยจะโดนข้อหาเรื่องอาชญากรสงครามหรือไม่นะครับเป็นการร้องเรียนจากทุกๆหน่วยเลยรวมทั้ง Amnesty International ด้วยครับ
1: ค่ะแล้วค่ะมาที่เรื่องใกล้ตัวเรากันบ้างนะคะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะคิดว่ามันไม่จริงมั้งแต่ว่าตอนนี้เชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านก็คงจะได้สัมผัสกันไปแล้วนะคะร้อนก็ร้อนจัดนะคะฝนตกก็ตกหนักจนน้ำท่วมนะคะส่วนไหนแล้งก็แล้งจนแบบว่าไม่มีน้ำสักหยดเดียวล่าสุดมีคำเตือนจากสหประชาชาตินะคะคุณผู้ฟังคะพี่ต้นคะ prepare for El Nino it could be the strongest in decades ค่ะนะคะก็คือบรรดานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเตือนนะคะรวมทั้งสหประชาชาติด้วยค่ะเตือนให้รับมือกับ superเอลนินโยอันนี้เป็นคำเตือนจริงๆนะคะว่ามันอาจจะรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีก็ว่าได้นะคะคือเมื่อดูจากการวิเคราะห์นะคะผ่านรูปแบบผ่านโมเดลนะคะของบรรดานักวิทยาศาสตร์ประจำสหประชาชาติเนี่ยก็เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะองค์การพยากรณ์อากาศระหว่างประเทศนะคะที่เขาเปิดเผยออกมานะคะว่าจาก โมเดลที่เขา

0: ได้ศึกษามาในรอบหลายสิบปีเนี่ยพบว่าปีนี้นะคะจะเป็นปีที่มีปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีนะคะแล้วก็ถึงกับทำให้สหประชาชาติเนี่ยต้องประกาศเตือนนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนิโญระลอกใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะส่งผลให้อุณหภูมิทั่วโลกนะคะวิกฤตหนักขึ้นนะคะองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ค่ะระบุว่าปรากฏการณ์เอลนิโญครั้งนี้มีแนวโน้มนะที่จะรุนแรงต่อเนื่องนะตลอดช่วงที่เหลือของปี2569ก็คือนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะจะยิ่งร้อนหนักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนขั้นรุนแรงไปทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของหลายๆประเทศก็คาดการณ์ตรงกันค่ะว่าเอลนิโญรอบนี้เนี่ยจะกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะคะที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้นะเดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์ดูนะคะว่าเขาตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เฝ้าติดตามมาเนี่ยตั้งแต่ปีคริสต์ศักราชนะคะเดี๋ยวพอดีว่า BBC นะคะเขาก็ทำอะไรนะคะทำกราฟิกนะคะดีมากเลยนะอันนี้ก็ตั้งแต่ปี1800กว่าๆนู่นนะคะแล้วก็มาจนถึงปี2022ค่ะก็พบว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยนะคะสูงขึ้นต่ำลงสูงขึ้นต่ำลงเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ในปีนั้นๆอุณหภูมิอากาศพุ่งทะลุมากกว่า2องศาเซลเซียสก็คือเพิ่มขึ้นมากกว่า2องศาเซลเซียสเนี่ยจะพบได้เลยว่าปีนั้นจะมีปรากฏการณ์เอลนิโญนะคะรุนแรงที่สุดและเขาก็คาดกันว่าในปี2026นะฮะปรากฏการณ์นี้นะคะจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นและอุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นวิกฤตพีคสุดๆเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเดียวที่จะทำได้นะคะก็คือรัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะต้องเตรียมตัวรับมือนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือบรรดาประชาชนแล้วก็มีข้อมูลจากดาวเทียมนะคะรวมทั้งทุ่นนะคะที่นำไปลอยวางไว้ตามมหาสมุทรต่างๆเนี่ยชี้ว่าคลื่นสูงนะคะจะมีคลื่นสูงมากยิ่งขึ้นนะฮะคลื่นในท้องทะเลแล้วก็ในมหาสมุทรและก็รวมไปถึงปรากฏการณ์น้ำอุ่นขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณพื้นผิวทะเลและมหาสมุทรเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขึ้นมากกว่าองศาเซลเซียสนะฮะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในบริเวณฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นแล้วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องเจอกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทางการของเราได้เตรียมความพร้อมแล้วหรือยังนะคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะแล้งจัดนะร้อนจัดด้วยนะคะแล้วก็มาผสมกับภาวะในช่วงที่น้ำมันโลกกำลังขาดแคลนอยู่ณเวลานี้นะคะนอกจากร้อนจัดแล้งจัดแล้วที่จะเจอนะคะก็ยังจะมีปัญหาไฟป่าเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยในหลายจุดของทั่วโลกนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในแถบตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงออสเตรเลียค่ะแล้วก็อเมริกาใต้ด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคุณผู้ฟังของเราด้วยนะครับลองไปปรึกษาท่านนายกเทศบาลตำบลอบต.แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันของเรานะครับว่าเรียนตัวเรื่องนี้แล้งหนักเนี่ยปีนี้กันแล้วหรือยังนะครับต้องเรียกว่าเริ่มมาจากระดับล่างเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากระเพื่อมเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของระบบ SWIFT นะครับคือระบบการจ่ายเงินระดับ international แล้วอย่างทั่วโลกเนี่ยซึ่งเราก็ยังใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันมีรายงานของคุณแจ็คสันโอกาตาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิสระที่ได้รับรางวัลต่างๆมากมายในเรื่องของการทำข่าวนะครับคนนี้เนี่ยเป็นนักข่าวที่ประจำอยู่ที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาผลงานของเขาเนี่ยนะครับเคยถูกตีพิมพ์แล้วก็นำเสนอโดย CNN The Guardian Reuters China Dialogueopenly all Africa แล้วก็เรียกว่าหลากหลายสื่อเลยทีเดียวนะครับชั้นนำระดับโลกรวมทั้งอัลจาซีราด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานะของจีนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะทางเศรษฐกิจของจีนในแอฟริกาเนี่ยเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเป็น 2-3 เท่าจากไม่หลายจากหลายเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะเขาบอกตอนนี้มันแนบแน่นมันเหมือนแบบว่าเอาแบบอิฐมาก่อเอาปูนมาโบกกันเรียกว่าแนบแน่นเลยทีเดียวตามแผนขอปฏิ

0: ประกันรัฐบาลปักกิ่งนะครับ2568ถึง2570เนี่ยซึ่งเขาก็ได้ทางการจีนได้มีการสนับสนุนโครงการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน30โครงการทั่วแอฟริกานะครับรวมทั้งเคนยาอูกันดาซึ่งก็เป็นการเชื่อมต่อกันทางด้านการขนส่งทางท้องถนนแล้วก็ระบบรางนะครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันทำให้การค้าขายการเดินทางไปมาหากันหรือว่าทรัพยากรการไปต่างๆเนี่ยสามารถที่จะผ่องถ่ายไปหากันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อมีการค้าขายกันมากขึ้นระบบการจ่ายเงินเขาก็เลยบอกว่าหันไปใช้ของจีนกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางระบบของสหรัฐที่ใช้ระบบ SWIFT เนี่ยคือสหรัฐเนี่ยใช้ตัวเงินดอลลาร์เป็นอาวุธคือจริงๆแล้วมันต้องเป็นของส่วนกลางที่ใช้กันทั่วไปแต่การไปใช้ดอลลาร์เนี่ยUSดอลลาร์เป็นอาวุธบางทีพอเงินไปมึงอยู่ในบัญชีที่เป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแบบว่าไม่ชอบประเทศนี้ก็สั่งยึดทรัพย์เขาอายัดทรัพย์อะไรต่างๆนานานะครับเขาก็เลยหันไปใช้ระบบของจีนมากขึ้นเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ไปใช้ระบบจีนมากขึ้นเพราะว่าการค้ากับจีนนั้นมันมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนะครับจีนกลายเป็นเหมือนกับคู่ค้าอันดับหนึ่งของเกือบจะทุกประเทศในแอฟริกาแล้วอาจารย์ปิติก็เคยเตือนเราเหมือนกันนะว่าแอฟริกานี่เป็นตลาดใหม่นะครับที่มีแนวโน้มมากเลยทีเดียวที่เราจะไปทำมาค้าขายได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนนะครับแล้วเขาบอกว่ามันจะไปเร็วมากกว่าที่เคยคาดการเอาไว้เพราะว่าประเทศในแอฟริกาทั้งหลายก็กำลังต่อแถวต่อขบวนเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ BRICS นะพอเมื่อเป็นสมาชิกของ BRICS นะครับเรื่องของกำแพงภาษีเรื่องของข้อยกเว้นอะไรต่างๆก็จะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นกับการทำมาค้าขายกับจีนนะครับนี่ก็เป็นรายงานที่น่าสนใจมากมาจากรัสเซียทูเดย์นะครับ
1: ค่ะไปที่คือตอนนี้เหมือนจะเป็นเวียดนามฟีเวอร์ค่ะสำหรับเจเจเองนะคะเพราะว่าสนใจมากในแนวความคิดนะคะของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามแล้วคนปัจจุบันก็คือโจเหลิมนะคะหลายท่านอาจจะได้เห็นหน้าค่าตากันไปแล้วเพราะว่าท่านเพิ่งจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเฝ้าจับตาดูเวียดนามนะคะว่าจะเจริญก้าวหน้าไปถึงจุดไหนนะคะเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายอะไรไว้หลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ได้ทำให้โลกเห็นแล้วนะคะว่าเวียดนามโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะในช่วง10ปี10-15ปีที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะมีรายงานจากเวียดนามนิวส์นะคะระบุถึงคำกล่าวนะคะของประธานาธิบดีต่อหลมนะคะซึ่งเขาบอกว่าการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการลดขนาดองค์กรเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะต้องสร้างโครงสร้างการบริหารที่กระทัดรัดมีประสิทธิภาพและต้องตอบสนองประชาชนได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานสู่ยุคใหม่นะคะเวียดนามนิวส์เนี่ยเขาจั่วหัวแบบนี้นะคะ Leaner apparatus must mean better governance นะคะซึ่งบอลล็อมเนี่ยเขาก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบองค์กรระบบการเมืองใหม่แล้วก็การบริหารราชการนะคะแบบ3ระดับที่กรุงฮานอยเมื่อวานนี้เองนะคะโดยเน้นย้ำค่ะว่าให้เปลี่ยนผ่านนะคะจากการปรับโครงสร้างองค์กรไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าเวียดนามที่ผ่านๆมาเนี่ยให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงน้ำก็เคยเล่าให้เราฟังว่าในช่วงที่ผ่านๆมานะคะเวียดนามเนี่ยมีระบบการปฏิรูประบบกฎระเบียบต่างๆนะคะที่มันย้วยที่มันเย่นเยอะนะคะที่มันมีเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็ปฏิรูประบบราชการด้วยนะหั่นจาก30กว่ากระทรวงเหลือเพียงแค่20ต้นๆกระทรวงเท่านั้นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการสร้างประสิทธิภาพอย่างนึงที่สำคัญค่ะเขาบอกว่าการปรับโครงสร้างองค์กรเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงโดยความสำเร็จในการปรับรูปโฉมองค์กรไม่ได้การันตีความสำเร็จในการทำงานเสมอไปแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องปฏิรูป การบริหารด้วยนะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะระดับตำบลค่ะที่ต้องแบกรับภารกิจนะต่อจากระดับอำเภอแต่ว่ายังขาดแคลนงบประมาณคือก็คล้ายๆกับบ้านเรานะคืองบประมาณเนี่ยมันกระจายไปไม่ถึงอ่ะมันกระจุกอยู่ที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่

0: ว่าความช่วยเหลือจริงๆมันไม่ไปถึงประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีต่อหลอมเนี่ยจึงบอกว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สำคัญงบประมาณจะต้องไปให้ถึงนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าจะต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันถ้าจับได้เมื่อไหร่แล้วก็จะต้องได้รับบทลงโทษอย่างรุนแรงนะคะและที่สำคัญก็คือจะเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรที่ตอนนี้ยังไม่เท่าเทียมกันและที่สำคัญค่ะอีกเรื่องนึงก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและการจัดการข้อมูลอันนี้เนี่ยตอนนี้เป็นคอขวดที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วผู้นำของเวียดนามเนี่ยสั่งการให้รายงานผลการดำเนินงานการปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่เน้นการรายงานความสำเร็จไปเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบและชี้เป้าปัญหาให้ตรงจุดคือมันไม่ใช่ทำงานแบบลวกๆหรือว่าเป็นผักชีโรยหน้าแต่ว่าจะต้องทำรายงานแบบวิเคราะห์ให้ผู้นำองค์กรไปจนถึงผู้นำระดับประเทศเห็นด้วยว่าปัญหาอยู่ที่ไหนและจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนั่นก็หมายความว่ากระตุ้นให้ข้าราชการเนี่ยคิดมากขึ้นแล้วก็คิดอย่างวิเคราะห์แยกแยะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เปลี่ยนวิธีคิดด้วยนะครับเมื่อกี้พี่บอกว่าเขาจะต้องให้คือเวลาทำโปรเจกต์อะไรต่อไปแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ประสบความสำเร็จงี้งั้นแต่ว่าให้เราว่าทำแล้วได้ผลกระทบอะไรใช่ไหมแล้วแก้ปัญหากันไปถึงไหนเออแต่บ้านเรายังไม่คิดแบบนี้นะบ้านเราจะคิดในเรื่องของว่าเออทำแล้วแบบมีนู่นมีนี่อะไรได้ผล
0: ใช่ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำหน้าที่ในรายการแทนคุณแพตตี้และอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะนักวิชาการอิสระนะคะท่านก็บอกคือวิเคราะห์ประเด็นเรื่องโตหลําทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วเนี่ยนะคะจะก็ได้ถามนะคะว่าระบบพรรคคอมมิวนิสต์มันไม่ได้เกี่ยวข้องใช่หรือไม่กับการปฏิวัติปฏิรูปประเทศจนเจริญก้าวหน้าขนาดนี้แต่ว่าอยู่ที่ผู้นำใช่หรือไม่อาจารย์ก็ยืนยันนะคะว่าคอมมิวนิสต์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะคะการเป็นพรรคบริหารพรรคเดียวเนี่ยซึ่งไม่ได้มีความหมายถึงขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศได้แต่ที่สำคัญมันอยู่ที่ผู้นำต่างหากล่ะที่จะต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์นะคะมีหลายพื้นที่นะคะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยนะคะแต่การเจริญเติบโตไม่ก้าวหน้าไปถึงไหนเพราะว่าไม่ได้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะว่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าแน่สิพรรคคอมมิวนิสต์ก็ทำได้สิเพราะว่าสั่งครั้งเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะ
1: ก็คือเขาเป็นพรรคเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่เสียงไม่แตกของเรามันหลายพรรคมันเลยเสียงแตกคนที่เอาอย่างนั้นอย่างนี้เลยไปไม่ไหนกันทั้งทีเดี๋ยวเราพากันสักครู่แล้วผมพาไปดูที่อินโดนีเซียบ้างนะครับว่าประชาชนคนอินโดนีเซียเนี่ย เขาคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานของท่านปรโบโวนะครับ เขาเมาอะไรกันบ้างพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
1: ช่วงนี้คุณแฟรงกี้มารอที่จะอัปเดตข้อมูลจากบรูไนแล้วครับ
3: Good Morning World
0: Good Morning
1: Good Morning Selamat pagi
4: อรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับพี่ต้นและพี่เจเจสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: Loving see you. Love to seeing you.
4: Same here. It's lovely to see the both of you. And happy holiday, na.
0: Oh,
1: thank you.
0: It's a Wednesday.
1: It's a Queen's birthday. Yeah, it's a Queen's birthday.
4: Happy birthday to Queen Sutida.
1: Thank you so much. So how are you doing this morning?
4: สบายดีครับ เป็นไงบ้างครับ
1: ก็ร้อนบ้างฝนบ้าง
4: โอ้ที่นี่ a little bit can you elaborate more
1: yeah it's a little bit warm and sometimes you have rain like this
4: rain.
1: Last night we also rained here
4: just like here you know the weather is dima but ตอนนี้ฝนตก now it's just started to rain just 2 minutes ago
0: It's normal raining or like a super El Nino?
4: No, it's just a pretty, not super. Mine is super, but it's just normal, nah.
1: Cool. At least you have a good weather after the rain, right? The sky will be clear, the weather will be nice. So,
4: sometimes what is the

0: Thai Air Force did actually join that last year's celebration. So this year is a bit different. So maybe we had neighboring countries from Indonesia, as far as the US and Australia joining this time round.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: All right.
1: Frankie Khan, you have another topic. It's about Ebola pandemic, right?
0: Hi, but so in the Ministry of Health of Brunei recently issued a press statement confirming the risk of this virus, BYD, a type of Ebola disease spreading to Brunei, remains low. So that means it is, so far there's no cases in Brunei, but the Ministry of Health says it is classified as a pandemic emergency, but there's no evidence of local transmission within Brunei. So based on ongoing risk assessments, the likelihood of BVD spreading in Brunei remains really, really low. So, but we still are taking precautions, according to the Ministry of Health. We are asking the public and travelers to avoid non-essential travels to affected areas in Congo and Uganda. Yeah.
1: Do you have any measure to ban people traveling from that part of the world?
0: So far, there's no restricted ban, but just to avoid this non-essential travels to these areas. There's no such ban. I think the Ministry of Health will be taking precautionary measures. If there are travelers coming from these countries into Brunei, they probably will go through quarantine before entering into the country.
1: Oh,
2: all right. Wow.
0: How about in Thailand?
2: Brunei stays safe. You know, we have a 1 month quarantine for those who went to those areas, who came from that area entering our country.
0: I think we learned a very big
2: from Brunei.
0: That's right. We learned a very big lesson from COVID time. We have to take up extra precautions, even though it remains low. Brunei was actually very low when COVID started. We were COVID-free from the rest of the world for more than a year before we got affected. So we cannot take that risk again.
1: Right.
0: Yeah.
2: Okay. This time you stay safe all the way. All right.
0: Yes,
2: thank you so much.
1: Thank you.
2: Thank you so much for the report from the paradise on earth.
0: You make sure you
1: have a nice day.
0: Yes, you have a happy holidays. And
1: there's an audience informing us that listening to you is like listening to AI.
0: Oh, I'm not AI, na. My child AI, na. My child AI, na.
1: My child AI, na. Okay. Thank you very much. Have a great day.
0: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ CEO ครับนั่นคือคุณแฟรงกี้ชานครับเชิญครับพี่เจเจครับ
1: ค่ะคุณแฟรงกี้ชานเล่าประเด็นแรกนะคะก็เป็นวาระครบรอบ65ปีของการสถาปนากองทัพอากาศแห่งราชอาณาจักรบรูไนนะคะซึ่งมีไปเมื่อวันมีการเฉลิมฉลองไปเมื่อวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีการเดินขบวนพาเหรดนะคะจากบุคลากรในกองทัพค่ะจำนวน 1,065 นายนะคะและในการนี้ก็มีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนาลบูเกียนะคะทรงเป็นประธานในพิธีด้วยสำหรับปีนี้ธีมในการเฉลิมฉลองก็คือ Together United to Achieve the Nation's Aspirations นะคะก็คือสมัครสมานสามัคคีมุ่งไปสู่ความสำเร็จความคาดหวังของประเทศตามเป้าหมายของประเทศนะคะก็แสดงให้เห็นถึงสปิริตนะคะถึงจิตวิญญาณของกองทัพอากาศแห่งราชอาณาจักรบรูไนนะคะแล้วก็ในการนี้ค่ะก็มีการนำเครื่องบินนะคะชนิดต่างๆค่ะมาจัดแสดงนะคะบินด้วยนะคะก็มีทั้ง Black Hawk นะฮะมีทั้งเครื่องบินขนโซลำเลียงนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณแฟรงกี้ชานก็บอกโอ้ได้ถ่ายรูปได้คือประชาชนเห็นการบินการแสดงบินบนท้องฟ้านี่ก็เก็บภาพกันเอาไว้นะมีการแสดงบินผ่านผลด้วยและก
2: ็
1: มีการส่งเจ้าหน้าที่นะคะจากกองทัพจากประเทศต่างๆไปเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่ต้นคะ
2: ใช่ครับเขาก็มีทั้งอเมริกามีออสเตรเลียนะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียรวมทั้งสิงคโปร์และมาเลเซียที่มาเข้าร่วมก็เอาเครื่องบินไปบินโชว์ผมถามอ้าวแล้วไม่มีของไทยเหรอบอกปีที่แล้วจากประเทศไทยไปนะครับปีนี้ก็อาจผัดให้คนอื่นเข้าไปบ้างงานนี้ก็บอกว่าคุณเจฟฟ์กี้

0: ของเด็กๆก็ชอบกันมากเลยเพราะว่าก็จะได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องบินออกมารถของรถถังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เด็กๆก็จะใส่ชุดเป็นชุดแบบเป็นทหารตัวน้อยนะเวลาที่ขบวนเสด็จของสมเด็จพระราชาธิบดีท่านผ่านนะครับเด็กๆเขาก็จะแบบว่าเชียร์ทันระบบไม้บกมืออะไรเงี้ยถวายพระพรกันยกใหญ่เลยแล้วก็เมื่อกี้พี่เจเจถามหนึ่งเรื่องอีกข่าวหนึ่งใช่ไหมฮะเรื่องของอีโบลาทางคุณแฟรงกี้ก็บอกว่ายังไม่มีกรณีนี้นะครับแล้วก็คือตามปกติแล้วอ่ะบูไนเขาก็จะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะปลอดภัยจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆแล้วก็ผู้คนของเขาก็ไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่นั้นแล้วก็ถึงแม้ว่ายังไม่มีมาตรการอะไรออกมาแต่เชื่อได้ว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่การมีการแพร่ระบาดของอีโบลาเนี่ยก็คงจะมีการกักตัวเพื่อดูอาการเอาไว้ก่อนนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปติดตามแต่คุณแฟรงกี้บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยโอ้ยเขาปลอดภัยมาอยู่จะเป็นปีๆเลยนะไม่โดนแล้วก็มาโดนเอาตอนท้ายๆนิดหน่อย
1: ค่ะค่ะ
0: ในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องทางรอด SME อาเซียนในยุคต้นทุนพุ่งไปอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามการหาทางรอดให้กับ SME ไทยนะคะในยุคที่ต้นทุนพุ่งสูงขนาดนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: อร
1: ุ
0: ณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะเช้านี้อาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตา
3: หรือเปล่าครับอยู่จาการ์ตาครับครับ
1: ค่ะเจออาจารย์ทุกครั้งก็หน้าตาแจ่มใสทุกครั้งเลยนะคะแสดงว่ามีความสุขในการทำงาน
3: ขอบพระคุณครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สดใสด้วยสีเหลืองนะฮะอาจารย์
3: ใช่ครับเราต้อง
1: ภาพของพระอาทิตย์เช่นเคยไหมคะ
3: สดใสยามเช้าครับ
0: วันนี้เหมือนคุณอะไรนะเหมือนคุณอัสซาลีที่อินโดนีเซียเมื่อวานนี้ก็บอกว่าตื่นมาต้องสดใสก่อนเพื่อไว้เตรียมรับกับความไม่สดใสและข่าวร้ายในตลอดวัน
3: ตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะใช่ฮะ
1: อาจารย์คะในภาวะที่โลกเรายังคงผันผวนอยู่ณขณะนี้นะคะสหรัฐอิหร่านยังหาทางออกเรื่องการเปิดปิดช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้SME ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของอาเซียนในยุคปัจจุบันนี้เราจะรอดได้อย่างไรคะอาจารย์คะ
3: ผมคิดว่าถ้าเราจะหาทางรอดเนี่ยมันต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยที่มันทำมาหากินยากทุนหายกำไรหดเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่า SME ของไทยแล้วจริงๆของอาเซียนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับเวลาเราพูดคำว่า SME เนี่ยมันคือ 95% ของ GDP ของอาเซียนนะครับผู้ประกอบการในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เป็น SME นะครับแล้วก็ S มันมากด้วยนะครับก็คืออาจจะพูดถึงอารมณ์ประมาณสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับมีคนงาน 2-3 คนนะครับใช้บ้านตัวเองเป็นโรงงานแล้วก็มีรถกระบะส่งของสักคันหนึ่งไอ้เนี่ยคือสภาพของ SME ที่กำลังเผชิญกับการปิดล้อมนะครับของความท้าทายอย่างน้อยที่สุด4เรื่องนะครับผมเองสนใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องภูมิเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศก็เลยให้น้ำหนักนะครับกับ3เรื่องที่เป็นเรื่องต่างประเทศแล้วก็อีก1เรื่องที่เป็นเรื่องปัจจัยภายในนะครับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสมูทัยถูกต้องไหมครับเหตุแห่งทุกข์นะครับเพราะนั้นเหตุแห่งทุกข์อย่างแรกสุดเลยมันเป็นเพราะว่านาทีนี้เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่ามันใช้มหาอำนาจที่ขัดแย้งกันเนี่ยใช้เครื่องมือทางภูมิเศรษฐศาสตร์ในการทำหันกันเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะเห็นสงครามที่อิหร่านยังไม่จบแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าคู่ขนานไปเนี่ยสงครามเศรษฐกิจสงครามภาษีสงครามเทคโนโลยีมันก็เกิดควบคู่กันไปด้วยนะครับตรงนี้มาทำให้ supply chain มันขาดสะบั้นและต้นทุนของผู้ประกอบการทุกท่านมันสูงขึ้นโอกาสในการทำมาหากินมันน้อยลงนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันทำให้คู่แข่งของเราเก่งขึ้นนะครับและบางทีทำให้เราอาจจะไม่เก่งพอนะครับก็คือเรื่องของการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับ SME เนี่ยยังมีความเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่อง

แพงเทคโนโลยีเป็นเรื่องซับซ้อนนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ในโลกความเป็นจริงมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับแล้วปัจจัยตัวนี้มันจะเป็นปัจจัยช่วยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานนะครับประเด็นที่3เลยก็คือมันมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าใหม่ๆแล้วมันมีปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์เพิ่มขึ้นในเรื่องหนึ่งด้วยนั่นก็คือเรื่องของโลกร้อนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสภาวะเอลนีโญกับลานีญาที่มันรุนแรงมากๆนะครับเราพูดกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นชัดแล้วแหละว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะครับที่ประเทศไทยเราจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมนะครับเพราะนั้นไอ้ extreme weather conditions หรือว่าตัวของสภาวะภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยแล้วในขณะเดียวกันนอกจากควบคุมไม่ได้ต้นทุนมันเสียไปแล้วใช่ไหมครับผลผลิตการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาลส่งออกไปบางประเทศยังใช้เครื่องมือพวกนี้กีดกันทางการค้าอีกนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นภายในประเทศนะครับประเด็นภายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเรามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของแน่นอนช่องทางการทำมาหากินในประเทศนะครับเรากำลังพูดถึงลูกค้าที่เปลี่ยนกลุ่มไปเปลี่ยนพฤติกรรมไปเปลี่ยนเจเนอเรชันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเองคงจะต้องปรับตัวตรงนี้ถ้าเราไม่ทันด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยการดำเนินกิจการของเราก็จะมีปัญหานะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากเรื่องที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องการกระชากเปลี่ยนทางเทคโนโลยีนะครับคุณสุชาติคุณวัชรินทร์และผมเนี่ยโตมาในยุคซึ่งคอมพิวเตอร์ราคาครึ่งหนึ่งเป็นหลายๆแสนบาทแล้วการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากถูกไหมครับยิ่งถ้าจะเอาซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารธุรกิจเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนอย่างแรกสุดคุณต้องมีแผนกไอทีคุณต้องจ้างคนที่จบวิศวกรจบวิทยาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์มาทำงานมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยบางตัวมันแพงกว่าฮาร์ดแวร์ด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับระบบบัญชีระบบบริหารบุคคลระบบบริหารทรัพยากรเนี่ยมันพูดกันเป็นหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐสมัยก่อนแต่ณปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับบริษัทเทคทั้งหลายรู้เพนพอยต์อันนี้ดีครับเพราะนั้นปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยการสั่งงานการใช้งานมัน user friendly มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นไม่ต้องไปกลัวอย่างที่สองมันถูกลงครับเมื่อก่อนนี้ซอฟต์แวร์พวกนี้ราคาพูดกันเป็นล้านเดี๋ยวนี้ใช้กันเป็นจ่ายรายเดือนถูกต้องไหมครับเดือนนึงเนี่ยหลักร้อยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันแพงอย่าคิดว่ามันยากแล้วต้องพยายามที่จะเดินหน้าหาทางที่จะทำให้เราเข้าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะนั้นอย่างผมเองทำงานอยู่ที่ ASEAN Foundation อย่างเงี้ยนะครับเราก็พยายามที่จะทำโครงการในการที่จะช่วยผู้ประกอบการของเราให้อย่างแรกสุดเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้มาใช้ในการดำเนินกิจการของท่านได้ไหมเรามีโครงการชื่อว่า AIM ASEAN ครับ AIM ย่อมาจาก AI for MSME Advancement in ASEAN นะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราพุ่งเป้าไปที่11ประเทศอาเซียนทำยังไงถึงจะสอนให้พวกเขาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ในการทำธุรกิจได้ตั้งแต่พูดถึงเรื่องของการซอร์ซิ่งสินค้าใช่ไหมครับหาวัตถุดิบมาถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบริหารเงินบริหารต้นทุนนะครับเพราะปกติเวลาเราพูดถึงการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องบริหารเงินเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนของ SME เพราะ SME ส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองดีเพราะทำมากับมือแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของเงินพูดถึงเรื่องของการขายพูดถึงเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆตรงนี้มันหายไปเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆ AI เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถที่จะช่วยได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะสู้กับตัวของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรถูกต้องไหมครับเราเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราโครงสร้างประชากรเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มขั้นการบริโภคเปลี่ยนไปอีกแบบนึงสภาพเศรษฐกิจเราเห็น K shape ชัดเจนก็คือคนรวยก็รวยซะจนรวยจนไม่ไหวแล้วอ่ะถูกต้องไหมครับในขณะที่คนจนก็เยอะแต่คนที่หายไปก็คือคนตรงกลางเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยแล้วเนี่ยเข้าสู่ K shape ดังนั้นรูปแบบการขายซึ่งปกติตลาดที่มันใหญ่ที่สุดง่ายที่สุดมันคือตลาดชนชั้นกลางตอนนี้มันหายไปอ่ะมันกลายเป็นถ้าคุณไม่ต้องขายของแพงสุดไปเลยก็ต้องขายของถูกสุดไปเลยสำหรับข้างบนกับข้างล่างแต่ตรงกลางมันว้าวเพราะฉะนั้นคำถามคือแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีมาช่วย

ทำให้เราสามารถปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรามีโครงการชื่อว่าอาเซียนโซ together นะครับโซอาร์เนี่ยแปลว่าทะยานเราอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ของอาเซียนเนี่ย

0: ลีกของเรานะครับเพราะนั้นเราก็จะมีแพลตฟอร์มผ่านทาง TikTok Live นะครับทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าได้เก่งขึ้นนะครับขายสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้วเอาความต้องการของลูกค้าที่มันเป็นข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงสินค้าของเราได้อีกทีนึงเห็นไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีเอาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานละแต่ก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงด้วยอีกอย่างนึงก็คือคุณไม่ใช่มีคนดีเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีคนเลวก็ใช้เทคโนโลยีเยอะถูกต้องไหมครับแล้วผู้ประกอบการที่พรีพรามเข้าสู่โลกออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มเนี่ยบางทีนึกแต่เรื่องหน้าบ้านนึกแต่เรื่อง user interface ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของเรายังไงแต่ลืมเรื่องหลังบ้านเพราะฉะนั้นที่อาเซียนฟาวเดชั่นเนี่ยเรามีโครงการชื่อว่าอาเซียนฟาวเดชั่นมาสเตอร์การ์ดไซเบอร์เรซิเลียนซ์โปรแกรมฟอร์ SME ครับคือมาสเตอร์การ์ดที่เป็นบริษัทการเงินขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์เลยครับในการที่จะเข้ามาทดสอบเจาะระบบของท่านลองเจาะระบบของท่านซิว่าถ้าท่านโดนโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยท่านมีโอกาสสูญเสียเงินสูญเสียลูกค้าสูญเสียข้อมูลสูญเสียอะไรบ้างแล้วเขาจะทำเป็นข้อเสนอแนะครับว่าเพื่อแก้ไขปัญหานั้นท่านต้องทำเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ครับคือเรื่องที่เราเองเตรียมตัวได้เมื่อเทียบกับถ้าเราจะพูดถึงสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมครับอันนี้ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมความขัดแย้งทางด้าน geopolitics สงครามการค้าไอ้นี่ SME ทำอะไรไม่ได้ถูกต้องไหมครับเรื่องที่เราพอจะทำได้ก็คือทำตัวเร็วให้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นอ่ะมาปรับใช้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะทนกับไอ้3สภาวะที่เหลือได้ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมาตรการกีดกันทางการค้าจากภูมิอากาศหรือเรื่องของโครงสร้างตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับแล้วอาเซียนเอฟอาเซียนอาเซียนซอร์อาเซียนฟาวเดชั่นมาสเตอร์คาร์ดโปรแกรมเหล่านี้ผู้คนจะเข้าถึงได้ไงครับอาจารย์ครับ
0: เข้าไปที่โซเชียลมีเดียทุกอันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เว็บไซต์TikTok YouTube นะครับ Instagram search คำเดียวครับว่า ASEAN Foundation ครับตรงนั้นจะเป็นต้นทางที่ทำให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็แน่นอนที่สุด SME ต้องบาลานซ์ช่วยนะครับระหว่างโลกออนไลน์กับตัวครอบครัวของเราต้องบาลานซ์ช่วยนะครับระหว่างองค์กรกับความเก่งของผู้บริหารเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างอีกโปรแกรมนึงชื่อ AI Ready ASEAN เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าภายใน2ปี3ปีเนี้ยเราจะต้องทำให้คน5ล้านคนสามารถใช้ AI ได้อย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบล่าสุดตัวเลขที่ผมเพิ่งเช็คเมื่อคืนนี้ตอนนี้เราทำไปได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับ
1: โอ้โหทะลุ
0: สามารถที่จะทำให้คนเข้าสู่ AI ได้ 8.3 ล้านคนแล้วครับแล้วเราใช้งบประมาณเพียงแค่160ล้านบาทเท่านั้นเอง
1: อืมค่ะอาจารย์คะมีการจำแนกสถิติไหมคะว่าคนจากชาติไหนในอาเซียนที่เข้าไปเทคคอร์สของอาเซียนฟาวเดชั่นต่างๆที่จัดขึ้นมามากที่สุดค่ะ
0: แน่นอนครับอันดับ3อันดับแรกนะครับ1ก็คืออินโดนีเซีย
1: อินโดนีเซีย
0: 2กับ2กับ3เนี่ยพอๆกันคือเวียดนามกับฟิลิปปินส์
1: ไทยหายไปไหน
0: เออไทยเราไปท้ายครับใช่ครับให้เราอยู่ในท้ายนะครับก
2: ็
0: คืออันหนึ่งซึ่งเราเข้าใจนะครับว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยบางทีแค่ทำงานเฉพาะเท่าที่ท่านทำอยู่เนี่ย มันก็เหนื่อยสายตัวแทบขาดแล้วอะ มีเวลาท่านก็อยากที่จะพักผ่อนถูกต้องไหมครับ แต่ว่าคำถามพักผ่อนถ้าท่านอยากจะทำให้บริษัทของท่านโตท่านอยากจะเจริญเติบโตได้แล้วก็ไม่ถูกทำให้ต้องกระชากเปลี่ยนเรากลายเป็นคนที่ในที่สุดอาจจะธุรกิจไปไม่ได้เนี่ย มันต้องแบ่งเวลาในเรื่องของการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรด้วยนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเราเองอยู่ในสภาวะซึ่งค่อนข้างสบายอ่ะเราก็จะคุ้นชินถูกต้องไหมครับตลาดในประเทศเรามันก็ใหญ่พอที่มันจะไปได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าอยากจะโตกว่านี้จะทำยังไงเมื่อเทียบกับลองนึกภาพดูว่าในอินโดนีเซียเนี่ยตลาดเขา290ล้านประชากรอ่ะเขาก็ต้องสู้อ่ะถูกต้องไหมครับในเขาโครงสร้างคล้ายๆเราเลยนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยคือมีเจ้าใหญ่ผูกขาดตลาดซึ่งพวกนี้ก็แบบผูกขาดจริงๆร่ำรวยมหาศาลจริงๆนะครับแล้วก็มีคนเล็กคนน้อยอ่ะถูกต้องไหมครับซึ่งคนเล็กคนน้อยเองก็เจอปัญหาแบบเราอ่ะปัญหาคอร์รัปชัน

0: ใช่ไหมครับปัญหากฎระเบียบที่มันล้าหลังปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรปัญหาอะไรต่อไม่ได้มันลักษณะไม่ต่างกันมากแต่คำถามก็คือแล้วทำไมเขาพัฒนาตัวเองทำไมเขาลุกขึ้นมาแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วของพวกนี้มันมีต้นทุนด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาทำได้คำถามคือแล้วทำไมเราไม่ทำล่ะ
1: ค่ะ
2: เราดูซีรีส์แนวตั้งในการพักผ่อนครับอาจารย
0: ์โหแต่แบบซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเมื่อก่อนมาทางจีนเยอะหลังๆทางฝรั่งก็ไม่เบาถูกต้องไหมครับเนี่ยมันทำให้เห็นครับว่านาทีนี้เนี่ยทุกคนต้องปรับตัวคุณจะไปทำหนังฮอลลีวูดเรื่องนึงลงทุนเป็นร้อยล้านคุณจะทำซีรีส์ฉายทางช่องทีวีเรื่องนึงเป็นล้านหรือคุณทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งแบบต้นทุนอยู่ที่หลักไม่กี่หมื่นแต่ในที่สุดแล้วคุณมีคนดูคุณมีสปอนเซอร์คุณหาช่องทางได้คุณปรับตัวของคุณไอ้เรื่องนี้คือเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจถูกต้องไหมครับปรับตัวและตั้งสมดุลนะครับเพราะนั้นผมคิดว่า SME ของเราอ่ะคงจะต้องเริ่มนึกถึงเรื่องพวกนี้บ้างเพราะถ้าจะมุ่งแต่เฉพาะผลิตแล้วก็ดูว่าสินค้าทำไมขายไม่ออกเลยอ่ะโอ้ผลิตเหมือนเดิมต้นทุนสูงขึ้นทำไมไม่เปลี่ยนวิธีผลิตทำไมไม่มองไปที่ตลาดอื่นๆบ้างถูกต้องไหมครับทำไมไม่มองไปที่แหล่งทรัพยากรที่อื่นบ้างตอนนี้กระแสภาพนิยมกระแสสงครามการค้ามาแรงสัปดาห์ที่แล้วครับคุณวัชรินทร์กับคุณสุชาติจำได้เลยยังคุยกันอยู่เลยเรื่องกรณีของอินโดนีเซียที่อยากจะผูกขาดการส่งออกทรัพยากรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันรุมเร้ามากแล้วมันทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้เราคงจะต้องอย่างแรกสุดที่พูดมาทั้งหมดอะอยากจะบอกว่าเราคงจะต้องปรับปรุง
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและคุณรณรงค์แก้วเพชรเจ้าของเพจ Facebook ทนายคู่ใจค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้มาพบกันวันพุธที่3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับเนื่องในโอกาสเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดที่ราชการหลายท่านได้หยุดราชการกันในวันนี้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
1: เดี๋ยวสัญญาหลุดไปรอแป๊บนึง
4: ค่ะได้ครับ
1: นะคะ
4: ก็วันนี้เป็นวันมงคลนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับพร้อมด้วยคู่สมรสก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับซึ่งก็มีข้าราชการทุกเหล่าทัพนะครับหัวหน้าหน่วยราชการรวมทั้งคณะองค์คมนตรีประธานรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้สมรสนะครับไปร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากนะครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นับเป็นอภิลักษกิจการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปค่ะมีรายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังจากการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พ้นโทษเป็นอิสระทันทีไ

0: ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่9กันยายน2569เนื่องจากนายทักษิณมีสถานะเป็นผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ซึ่งผู้ถูกคุมประพฤติที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามมาตรา7วรรคท้ายระบุว่าเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเป็นผู้มีลักษณะใดอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวค่ะมาตรา8วงเล็บ1นั้นระบุว่าต้องเป็นผู้ต้องโทษจำคุกไม่ว่ากรณีใดความผิดเดียวหรือหลายคดีซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับเหลือต่อไปไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ทั้งนี้นายทักษิณมีกำหนดพ้นโทษในเดือนกันยายนนี้ค่ะช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มีข้อสงสัยเป็นวันใดก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีนี้ก็คือพ้นโทษทันทีนะคะ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับครอบครัวจินวัฒน์นะครับเพราะว่านางสาวพิมพ์ทองทาจินวัฒน์นะครับพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานจินวัฒน์ได้ก็บอกว่าการได้รับราชทานอภัยโทษครั้งนี้ถือว่าคุณพ่อนั้นได้พ้นโทษออกมาก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเขาบอกว่าภายในครอบครัวก็มีการพูดคุยกันบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีกำหนดการว่าจะทำอะไรนะครับแต่ก็บอกว่าหลังจากนี้ไปนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนะครับก็คงจะไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะทุกวันที่ผ่านมาท่านก็ใช้ชีวิตแบบเงียบสงบอยู่ภายในบ้านนะครับใช้ชีวิตปกตินะครับบอกว่าหลังจากนี้ก็คงจะเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับก็มาเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวก็เจอบรรดารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลายท่านนะครับหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับก็นักข่าวก็เข้าไปสัมภาษณ์ถึงข่าวคราวอันนี้นะครับซึ่งคุณประเสริฐก็บอกว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยและก็เป็นแกนนำของพรรคก็รู้สึกยินดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่คุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับส่วนที่นักข่าวถามบอกว่าคุณทักษิณจะสามารถกลับมาให้คำแนะนำหรือว่าให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่นะครับคุณประเสริฐก็บอกว่าอดีตท่านนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณนั้นมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพราะฉะนั้นคิดว่าท่านณปัจจุบันตอนนี้นะครับท่านอาจจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวโดยตรงแต่ว่าพรรคถ้าหากมีโอกาสหรือคนในพรรคถ้ามีโอกาสได้พบกับท่านก็อาจจะไปขอคำแนะนำจากท่านได้เพราะว่าคุณทักษิณนั้นเคยมีประสบการณ์มีความรู้และก็เป็นอดีตผู้นำของประเทศนะครับก็อาจจะให้คำปรึกษาในบางเรื่องได้สำหรับแกนนำของพรรคเพื่อไทยนะครับ
0: ค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษทุกท่านนะคะได้กลับเข้าสู่สังคมแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นี่จริงๆถึงจะเป็นวันหยุดราชการนะคะวันชดเชยเนี่ยแต่มีข่าวต่างๆมากมายนะคะเรียกว่าโอ้โหตามข่าวกันแทบจะไม่หมดเลยมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเพราะว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานมีการประชุมเมื่อวานมีประชุมตั้งหลายเรื่อง
1: ใช่ใช่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสนใจคือหลังจากการประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องขอทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับภายหลังการประชุมแล้วนายนวรนแสงสนิทนะครับปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยบอกว่ามีการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันสกัดกั้นคนที่ไม่จนจริงนะครับโดยมีการคัดกรองนะครับยกเลิกการประเมินแบบครอบครัวมาใช้เกณฑ์ในการคัดกรองเป็นรายบุคคลแทนนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้ที่มีฐานะดีแต่ยังแฝงตัวมารับสิทธิ์นะครับจากการเฉลี่ยรายได้ของครอบครัวนะครับโดยหลักเกณฑ์ใหม่ที่คุณนวรนนะครับชี้แจงก็บอกว่าได้มีหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือ 1. เพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มคือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานเต็มตัวนะครับพวกนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ได้นอกจากนี้นะครับผู้ที่มี

0: เป็นกรรมการหรือว่าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็ไม่มีสิทธิ์นะครับผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือว่าตราสารหนี้นะครับก็ไม่มีสิทธิ์ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกินปีละ 12,000 บาทอันนี้ก็ไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะมาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนอกจากนี้นะครับก็บอกว่าบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีนะครับเช่นคู่ที่บุตรนำชื่อของบิดามารดาไปหักค่าอุปการะเลี้ยงดูจะเกิน 30,000 บาทนะครับก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับหลักเกณฑ์ใหม่ก็ยังมีการพิจารณาเกณฑ์รายได้เป็นรายบุคคลนะครับโดยบอกว่าต้องมีรายได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาทนะครับถึงจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและก็ต้องมียอดเงินฝากและก็สลากออมทรัพย์รวมกันนั้นไม่เกิน 100,000 บาทและไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรเครดิตด้วยนะครับและนอกจากนี้ก็บอกว่าต้องไม่ถือกรรมสิทธิ์ยานพาหนะคือมีรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์ขนาดเกิน 300cc หรือรถบิ๊กไบค์นะครับยกเว้นรถยนต์รับจ้าง4ล้อเล็กหรือว่ารถที่จะใช้ในงานเกษตรกรรมรถจักรยานยนต์รับจ้างนี่ก็อาจจะใช้สิทธิ์นี้ได้นะครับแต่ต้องไม่เป็นรถที่เป็นบิ๊กไบค์รถใหญ่นะครับและนอกจากนี้เกณฑ์หลักที่5ก็คือต้องมีวงเงินสินเชื่อทุกบัญชีนะครับต้องไม่เกิน 100,000 บาทโดยจะดูข้อมูลย้อนหลังไปถึงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเพื่อสกัดการตกแต่งบัญชีและก็การโยกย้ายบัญชีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะมีการคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับท่านปลัดกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังนะครับท่านก็ยังบอกว่าผู้ที่ถือบัตรคนจนเดิมที่มีอยู่13,100,000กว่าคนนะครับต้องเข้าไปยืนยันตัวตนนะครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองข้อมูลใหม่นะครับระหว่างวันที่4นะครับคือตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนนี้นะครับโดยผ่านช่องทางแอปเป๋าตังนะครับแล้วก็แอปทางรัฐหรือไปที่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้และที่สำคัญก็บอกว่าสามารถไปติดต่อแสดงตัวตนได้ที่สาขาของธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์และก็ธนาคารอิสลามได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าก็เรื่องเป็นเรื่องที่จะมีการคัดกรองเพื่อจะรวบรวมข้อมูลของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการรอบใหม่ด้วยนะครับโดยกระทรวงก็บอกว่าจะคัดกรองผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบบัตรสวัสดิการนะครับให้มีละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ก็จะมีการประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อประกาศรายชื่อผู้ที่จะผ่านเกณฑ์การเข้ามาสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกรมบอกว่ากลุ่มนี้กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ไม่ต้องมายืนยันตัวตนระหว่างนี้นะครับรอให้มีการประกาศผลการคัดกรองให้เสร็จสิ้นก่อนค่อยเข้ามาลงทะเบียนเพื่อจะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็ทางคณะรัฐมนตรีก็บอกคาดเอาไว้นะครับว่าสามารถที่จะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยภายใน2เดือนนะครับก็คิดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองบุคคลที่จะรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้นะครับก็บอกว่าเพื่อให้ทันกับการที่จะใช้งบประมาณปีใหม่ในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปด้วยครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นบัตรของคนจนจริงๆ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะที่ผ่านมาก็บอกมีบางคนแอบแฝงจนไม่จริงแกล้งจนอะไรเงี้ยนะอันนี้เขาจะ
1: ทำบัญชีให้จน
0: ใช่ใช่เขาก็ต้องดูแล้วใครถือบัญชีมีเงินเกินเท่านั้นหรือทำประกันชีวิตสมตัวเองเกินกับที่กำหนดคือ120,000บาทต่อปีนี่ก็ถือว่าไม่จนนะเพราะสามารถที่จะส่งทำประกันชีวิตตัวเองได้และหากมีบัญชีจำนวนเงินในบัญชีทุกบัญชีเนี่ยรวมกันเกิน100,000บาทอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
1: ค่ะก็บางท่านบอกอย่างนี้ยินดีหรือไม่ยินดีท่านบอกว่าแหมเขาจนนะ
0: แต่ถ้าจนไม่จริงก็ไม่ได้แต
1: ่ความรู้สึกว่าจนไงความรู้สึกมันจนอะ
0: ทำไมรู้ว่าหลักฐานมันคงจะฟ้องนะครับแต่คุณมีบัญชีม
1: ี
0: อะไรพวกนี้
1: เกณฑ์ทางการเงิน
0: ตรวจสอบได้มีเกณฑ์ใช่ใช่ใช่คร
1: ับ ต้องถามคุณจักรพันธ์รู้สึกจนไหม
0: ผมรู้สึกปานกลางแล้วไม่จนแล้วก็ไม่รวย
1: ดิฉันรู้สึกดิฉัน

0: จน
1: เลยนะคุณชื่อพ่อเนี่ยพวกแกล้งจนหรือพวกอยากจนไม่ใช่ยากจนนะอยากจน
0: ไม่รู้สึกสตังค์น้อยจังไม่ค่อยพอใช้แบบนี้ก็คือเขาก็ดูหลักฐานทางการเงินว่าถ้าผู้ที่พอดูแลตัวเองได้นะคะก็เขาจะขอผ่านพูดง่ายๆนะเพื่อให้สตางค์เนี่ยไปถึงกลุ่มคนที่สตางค์น้อยจริงๆแล้วก็ต้องการจริง
1: ๆ
0: หลายคนก็อาจจะหลุดไปจากโผในช่วงรอบนี้แหละจะได้ไม่ต้องมีคนบ่น
1: จาก13ล้านหรือว่าจะน้อยลงจาก13ล้านที่ตั้งเกณฑ์เอาไว้รอบแรกถ้าไปลงทะเบียนกันใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เราก็ไม่รู้นะ
0: อาจจะมีเพิ่มอีก
1: ฐานะความยากจนมากขึ้นก็อาจจะมีนะครับหรืออาจจะลดลงไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องไปดูกันว่าใครมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขหรือไม่เข้าเงื่อนไขจากทางที่รัฐบาลเขากำหนดมาคุณก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ที่จะต้องมาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
0: ค่ะก็เกณฑ์เนี่ยก็ฟังคุณจักรพันธ์ไปบ้างแล้วนะคือหลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าคือเคยได้ไงจริงๆครั้งก่อนที่เขาให้เนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะวิกฤตในสังคมก็คือเรื่องของโรคโควิด-19แล้วก็มีการเขาเรียกว่าตกงานครั้งใหญ่ในประเทศเลยก็เลยทำให้มีหลายๆท่านที่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าต้องการความช่วยเหลือนะทางภาครัฐนั้นก็พยายามให้ความช่วยเหลือแล้วก็ระยะเวลาที่เขาดำเนินการมันไม่มากนะก็อาจจะมีตกหล่นอะไรต่างๆก็เลยทำให้มีข้อครหาว่าเอ้ยพวกจนไม่จริงก็มีสวมรอยก็เหมือนครั้งนี้ตอนที่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสอ่ะก็จะมีหลายคนที่จริงๆไม่ได้อยู่ในเกณฑ์หรอกเช่นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็แซมเข้าไปเผื่อฟลุกก็มี
1: จะรับสอง
0: จะรับสองเด้งเขาก็ตรวจเข้มงวดนะคะ
1: ตรวจสอบเจอที่ระบบข้อมูลของทางราชการเขาค่อนข้างจะละเอียดรอบคอบนะครับเพราะว่ามีข้อมูลมีเรื่องของแอปทางรัฐใช่ไหมที่เราไปลงทะเบียนกันไปแต่มีแอปเป๋าตังค์ถ้าคุณเข้าไปเนี่ยเขาก็สามารถตรวจสอบได้เลยว่าคุณมีบัญชีมีบ้านเรือนมีทรัพย์สมบัติอะไรมากน้อยเพียงใดแสดงในบัญชีธนาคารนะครับ
0: ค่ะคุณรณรงค์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับคุณศิวพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะครับ
0: เมื่อครู่กำลังคุยเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะแล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเมื่อวานมีประชุมคณะรัฐมนตรีหลายประเด็นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยนะคะที่มีการกรองคนที่จนน้อยนะออกไปก็เหลือจะจนอย่างเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์วิชาอะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าอะไรต่างๆนะคะยังกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเข้าใจว่าเขากำลังปูทางเพื่อจะเข้าสู่ระบบที่เขาเรียกว่า negative income tax หรือว่าภาษีเงินได้ติดลบมันเป็นแนวคิดสวัสดิการที่เชื่อมโยงระบบภาษีเข้ากับการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยก็คือผู้ที่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะกำหนดจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐแทนการเสียภาษีนะเพื่ออันนี้ก็เรียกว่าลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ขจัดปัญหาความยากจนอย่างตรงจุดทีนี้อันนี้นี่ก็ข้ามไปก่อนเป็นเรื่องสตุ้งสตังมาเรื่องของการได้รับพระราชทานอภัยโทษของคุณทักษิณในครั้งนี้นะคะ
1: ครับ
0: หลายท่านเนี่ยก็สงสัยในเรื่องของข้อกฎหมายหลักกฎหมายอย่างกรณีนี้มันมีการหลายคนอาจจะสงสัยว่าซ้อนกับครั้งที่แล้วไหมอย่างกรณีที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วก็ยังต้องใส่กำไร EM แล้วก็ถึงจะกลับมาอยู่บ้านแต่ก็ถือว่ายังไม่พ้นโทษใช่ไหมคะอันนี้เท่ากับเหมือนกับได้รับประโยชน์สองครั้งหรือเปล่าหรือยังไงมันเป็นแต่ครั้งนั้นมันเป็นเกณฑ์ของทางราชทัณฑ์หรือเปล่าหรือยังไงหลักคิดมันเป็นยังไง
2: ลดแล้วลดอีกหรือเปล่า
0: ประมาณนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะได้ลดสองหนสามหนไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ประโยชน์หลายหน
2: คือถ้าว่าตรงๆนั้นก็มีกรณีที่มีการลดโทษประกาศขึ้นมาแล้วมันมีการช่วงเวลาที่ผู้ต้องขังอยู่ในช่วงที่มีการลดโทษก็จะได้สิทธิ์ไปทันที
0: คือได้ประโยชน์เลยได้โชคดีได้อยู่ตรงช่วงนั้นพอดีใช่ไหมหรือไง
2: ใช่ครับมันเป็นจังหวะช่วงเวลาพอดีคุณทักษิณอยู่ช่วงเวลานั้นพอดี
0: ค่ะ
2: ก็เลยอาศัยสิทธิ์ที่ได้รับการลดปุ๊บแล้วก็ได้ออกมาพอดี
0: ค่ะ
2: ทุกอย่างถูกต้อง

0: ตามกฎหมายทั้งหมดครับ
1: ยังต้องกลับไปให้เขาปลดกำไร EM ไหมต้องเอาไปคืนหลวงไหมหรือว่าเราสามารถปลดเราได้เองเลยหรือยังไงกัน
0: ก็ต้องมีการทำเรื่องให้ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมทำถูกต้องตามระเบียบก็จบตามขั้นตอนในคดีนี้แล้วส่วนวันหน้าจะมีคดีอื่นเขาว่ากันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: อ๋อเพราะว่ามีคนถามมาว่าบางท่านติดหลายคดีไงแล้วมันจะยังไงจะคิดยังไงเน
0: ี่ยส่วนในคดีอื่นที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ต้องรอให้มีคำพิพากษาถึงที่สุดก่อน
1: อ๋อไม่ใช่ว่าจะยกไปด้วยไม่ใช่
0: คดีที่คุณทักษิณพ้นโทษเนี่ยคือคดีเก่านะครับที่มีการตัดสินมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะถ้าเราไล่จริงๆต้องไล่ย้อนหน่อยนะคดีนี้แรกเริ่มเดิม
1: อาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: แรกเริ่มเดิมทีที่มีประเด็นเรื่องของการไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14คดีนี้แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อมาก็มีการไต่สวนของศาลแล้วก็ให้กลับเข้ามารับโทษที่ต้องมีการบังคับตามคำพิพากษาของศาลแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำเสร็จแล้วก็มีกระบวนการประกาศลดหย่อนผ่อนโทษออกมาคุณทักษิณก็ได้สิทธิ์เพราะว่าคดีถึงที่สุดอยู่ในหลักเกณฑ์ทุกอย่าง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ทีนี้เมื่อจบฟังดูสั้นเข้าใจง่ายหมายถึงว่าในคดีอื่นๆถ้ามีไม่ว่าจะ1คดี2คดีถ้าเผื่อว่ามีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเราก็ต้องเหมือนกลับไปสู้ต่อไปเข้ากระบวนการปกติเหมือนกับดำเนินคดีปกติอ่ะถูกไหม
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าคดีไหนที่มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกถึงที่สุดก็จะกลับมาติดคุกอีกรอบหนึ่ง
1: แต่ว่าท่าน
0: พูดว่าวันนี้คดีนี้จบแล้วแต่ว่าต้องไม่ลืมว่ายังมีอีกหลายคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
1: ทีนี้อย่างคุณทักษิณเองได้ประโยชน์จากกรณีของระเบียบของทางราชทัณฑ์ได้ติดไม่ต้องอยู่ในห้องจับห้องขังอ่ะใช้วิธีอยู่ที่บ้านแทนแล้วก็ใส่กำไรเอี่ยมถ้าเป็นคดีอื่นถ้าตัดสินว่ามีโทษจำคุกก็จะใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้ได้ไหมคือกลับมาใส่กำไรเอ็มแล้วอยู่บ้านได้ไหม
0: ทีนี้ถ้าหมายถึงว่าวันข้างหน้ามีคำตัดสินที่ถึงที่สุดให้มีโทษจำคุกก็ต้องไปรับทีนี้ก็ต้องเข้ามาสู่ว่าเมื่อคดีถึงที่สุดระเบียบกรมราชทัณฑ์จะต้องรับโทษจริงๆเท่าไหร่คุณทักษิณก็ต้องอยู่ข้างในไปตามช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วพอเป็นนักโทษชั้นดีเป
1: ็
0: นนักโทษชั้นดีตามระเบียบตามกระบวนการมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าโดยหลักการคิดโดยหลักการคิดนะครับพื้นฐานก็คือหากมีการลดหย่อนผ่อนโทษทุกคนก็จะได้สิทธิ์เหมือนกันหมดทั้งประเทศเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แต่แค่ว่าเราเลือกปฏิบัติเฉพาะคุณทักษิณ
1: ค่ะ
0: นักโทษรายอื่นที่รอการพักโทษอยู่ที่อยากจะพ้นโทษพอได้รับกฎหมายฉบับนี้ก็ได้รับสิทธิประโยชน์ไปด้วยเขาก็ยินดี
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ก็คือแบบก็เข้าเกณฑ์นับหนึ่งใหม่แหละพูดง่ายถ้าเกิดว่ามีคดีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้น
0: แต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าคนจะตั้งประเด็นกันว่าคุณทักษิณทำไมออกจากเรือนจำไวจัง
1: ค่ะ
0: คนจะตั้งประเด็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะต้องมาดูต่อว่าทำไมถึงออกได้ไวเราใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ประกาศฉบับไหนอย่างไรบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราก็จะพบว่าในระเบียบของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ทางผู้บัญชาการเรือนจำนะว่าตรงๆเนี่ยนะใช้ดุลพินิจว่านักโทษคนนั้นจะเป็นอย่างไรเป็นนักโทษชั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรเพื่อให้ได้มีสิทธิ์ลดหย่อนผ่อนโทษตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: หรือการทำเรื่องขอจะกลับไปรับโทษโดยมีการต้องกักบริเวณหรืออะไรอย่างไรที่กระทรวงยุติธรรมประกาศหลักเกณฑ์ระเบียบออกมาก็เป็นกฎกติกาที่บังคับใช้เหมือนกันทุกคน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะอันนี้ชัดเจนฟังคุณรณรงค์แล้วก็จะเข้าใจนะคะ
0: คือไม่ได้เลือกปฏิบัติ
1: ไม่ได้เลือกปฏิบัติ
0: ทุกคนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือก็จะบอกว่าแม้จะมีคนตั้งอคติกับคุณทักษิณว่าเลือกปฏิบัติแต่ผมกำลังจะบอกว่าทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันหมดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติ
1: อาจเป็นเพราะว่าคุณทักษิณมีคนรู้จักไงแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงใช่ไหมเวลาพอเป็นข่าวเนี่ยเขายกขึ้นมาคนเดียวพอยกขึ้นมาคนเดียวเลยเข้าใจว่าอาจจะได้ประโยชน์อะไรแบบนี
0: ้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงคุณทักษิณเลยไม่ใช่เหรอ
1: ใช่
0: เ

0: แล้วนักโทษมีตั้งเยอะแยะไม่เห็นพูดล่ะ
1: เพราะคนนักเวลานักข่าวถามเขาก็จะถามคนที่รู้จัก
2: ที่ดังรู้จักแต่พักกว่าทีนี้ที่คุณรณรงค์กับผมเรียนถามอีกกรณีได้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับภาษีหุ้นจริงขอบนะครับเพราะว่ามีอดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณถาวรเสนียมเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องมันก็ล่วงเลยมาจะครบ10ปีมันจะหมดอายุความนะครับปรากฏว่ายังไม่มีการไปเรียกเก็บภาษีที่มีการขายหุ้นจินคอปตั้งแต่เมื่อปี2549จำนวน 73,000 ล้านบาทเขาบอกว่าป่านนี้ยังไม่ได้ไปเก็บไปเลยทำไมกรมสรรพากรทำอะไรอยู่เนี่ยอายุความมันก็จะหมดในวันที่29มีนาคม2570แล้วจะครบอายุความ10ปีกรมสรรพากรยังไม่ไปเร่งเรียกเก็บภาษีและก็เบี้ยปรับจากคุณทักษิณเลยทั้งๆที่ศาลได้มีคำพิพากษาตัดสินแล้วว่าให้ไปยึดทรัพย์ให้ไปเอาภาษีไปยึดทรัพย์ไม่ขอโทษให้ไปเรียกเก็บภาษีจากคุณทักษิณจำนวน 1,700 ล้านบาทจากจำนวนเงินที่ขายหุ้นไปเนี่ยปรากฏว่ากรมสรรพากรยังนี้ถือว่าลักษณะบกพร่องไหมฮะเพราะว่าคุณถาวรเขาบอกอย่างนี้ถือว่ากรมสรรพากรไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
0: นี่นะครับที่ผมบอกเลยว่าพอเห็นประธานปปช.ติดคุกเนี่ยใครจะละเว้นเนี่ยเชิญเลยครับ เดี๋ยวมีคนตามสอยแน่นอนครับมันเห็นชัดๆเลยว่าละเว้นหรือไม่ละเว้นนะครับ
1: คนสงสัยว่าเขานับอายุความตอนไหนตอนที่ศาลตัดสิน
0: คือเมื่อศาลตัดสินเนี่ยอายุความในการบังคับคดีเนี่ยมันจะมีอยู่แล้ว10ปีโดยหลักการของคดีแล้วก็ถามว่าหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ต้องไปตั้งเรื่องเพื่อตามยึดอายัดทรัพย์เนี่ยได้ดำเนินการแล้วหรือยังทีนี้ผมรู้นะคุณจักรพันธ์หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่ทำอะไรเลย
1: ไม่ทำอะไรหรือเปล่า
0: เชื่อผมสิเขาตั้งเจ้าหน้าที่
2: รอให้เวลามันผ่านไป
1: แต่เขาก็มีข่าวว่าเขาดำเนินการแน่นอนนะ
0: คือผมเจออย่างนี้ดำเนินการก็ทำเอกสารไว้แต่ยังไม่ลงมือยึดอ่ะเรียกว่าทำไหม
1: เรียกว่าทำก็ทำอยู่ระหว่าง
0: ทำอ่ะก็อยู่ระหว่างทำไงคุณเด็กกระพัน
1: อยู่ระหว่างนี่มันได้นานแค่ไหนอ่ะ
0: ก็ผมทำแต่ผมยังทำไม่สำเร็จเพราะมันยาก
1: โอ้หรือมันเยอะหรือมัน
2: ตามคำพิพากษาของศาลที่ได้นะศาลบอกให้ไปเรียกเก็บภาษีนะจำนวน 17,000 ล้านบาทจากการที่คุณทักษิณขายหุ้นจริงขอไป 70,000 กว่าล้านเนี่ยตั้งแต่ปี2560นะนี่จะครบกำหนด10ปี2570แล้วกรมสรรพากรไม่ทำอะไรเลย
1: ก็ลงดอกเบี้ย
2: ไปแล้วก็รออยู่ฮะมีดอกเบี้ยด้วย
1: ดอกเบี้ยเยอะ
0: อันนี้พูดถึงขั้นตอนการบังคับคดีตามกฎหมายคือหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วไงครับว่าราชการจะยึดเมื่อไหร่เดี๋ยวพักแป๊บนึงครับแป๊บนึง
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะ
2: ครับมาคุยกันต่อครับในช่วงที่2ของทางข่าวทางกฎหมายครับ
1: วันนี้วันหยุดเนาะก็มีเรื่องสบายๆคุณจืดบอกว่าสวัสดีครับจบรายการอย่าลืมดูวอลเลย์บอลหญิง NL ที่ไทยลงแข่งช่วยกันเป็นกำลังใจด้วยนะโมโน29ไทยทัพอุ๊ยโมโนช่วงนี้มีข่าวบ่อยนะ
2: ชอบถ่ายทอดด้วยเขาไม่ถ่ายทอดให้ดูฟรีหนึ่งรู้สึกต้องเสียง
1: ไปหาดูเอาเองไปหาดูเองก็ไปหาช่องทางเอาเองนะฮะคุณสงบอกว่าแล้วจะมีลงทะเบียนบัตรคนจนเมื่อไหร่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเขาก็ยังไม่ได้บอกดิฉันไม่แน่ใจนะคุณรณรงค์สัญญาณชัดเจนนะคะ
0: ชัดเจนครับ
1: ไม่จบเรื่องเก่าอีกนิดนึงจริงๆเราถามไปหลายหน
2: ต่ออีกนิดนึงครับเดี๋ยวผมเรียนถามคุณเรื่องนี้ก่อนเนี่ยเรื่องนี้ภาษีหุ้นคุณชินขอบเนี่ยครับที่คุณถาวรเขาสงสัยคือกรณีที่กรมสรรพากรไปแจ้งหมายศาลติดไปที่หน้าบ้านกันสองบ้านแล้วเนี่ยกำหนดระยะเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่ถูกหมายเรียกต้องไปจ่ายภาษีหรือว่ากรมสรรพากรต้องเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินของเขาเพื่อจะมาจ่ายภาษีครับเป็นหน้าที่ของใคร
0: โอเคเคสนี้จะคล้ายๆกับกรณีของการบังคับคดีของที่ดินการรถไฟเลยครับ
1: ค่ะ
0: จะคล้ายๆกันเลยคือมีคำพิพากษาของศาลเหลือจากการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปัญหาอย่างเดียวคือลูกหนี้จากคำพิพากษาของศาลมีทรัพย์สินให้ไปยึดไหมถ้ามีไปยึดหรือยัง
1: อาจจะไม่ได้เป็นชื่อเขาแล้วเนี่ยมั้ง
0: มันก็ต้องไล่แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าทำไมถึงยึดไม่ได้ทำไมถึงบังคับคดีไม่ได
2: ้
0: ต้องมีคำอธิบายหรือพยายามทำแล้วก็อยู่ในกระบวนการระหว่างการยึดอายัดแต่

0: คำพิพากษาของศาลคดีเกี่ยวกับภาษีนี่ถึงที่สุดแล้วนะครับไม่น่าจะมีใครยื้อได้อีกแล้วนะครับคือถ้ายึดปุ๊บก็เอามาเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายเลย คำถามที่หลายคนถามก็คือกระบวนการตรงจุดนี้ทำแค่ไหนอย่างไรทำไมถึงยังไม่ได้เงินกลับมาตามคำพิพากษาใช่ไหม
1: ใช่
2: ใช่ใช่
0: น่าจะเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังต้องตอบเรื่องนี้
1: ไม่ใช่คนบังคับคดีแล้วล่ะฮะ
0: คือมันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานคือบังคับคดีเนี่ยเขาทำตามคำสั่งที่หน่วยงานมาดำเนินการถึงได้ถามว่ากระทรวงการคลังเนี่ยกรมภาษีสรรพากรเนี่ยให้ใครเนี่ยมาเดินเรื่อง
3: แล้วยังไม่จุงมือครับ
0: คือคุณจะกำลังจะถามว่าทำไมสรรพากรไม่จุงมือกรมบังคับคดีไปยึดใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ทำไมไม่
0: ไปยึดบ้านไปยึดที่ดินต่อไปยึดหุ้น
3: ทำไมไม่ทำหรือว่าเป็นหน้าที่
0: ผมก็อยากรู้เหมือนกันคุณจักรพันธ
3: ์ไม่หรือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่ถูกร้องต้องเป็นคนไปยื่นไปเสียเงินค่าภาษียังไม่สมมติว่าเอาไปจดหมายให้ผมว่าต้องไปเสียเงินภาษีส่วนเกินส่วนอะไรเงี้ยผมก็ต้องเป็นคนดำเนินการคือกรมผมไม่มาที่บ้านผมเพื่อมาตามเรื่องเงินพันบาท200บาทอะไรทำนองนี้หรือเปล่าเป็นหน้าที่ของใคร
0: ก็เป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรเนี่ยแหละครับไม่ใช่หน้าที่ของใครกรมสรรพากรกระทรวงการคลังเนี่ยแหละครับที่ต้องไปตามยึดอายัดบังคับกฎหมายภาษี
1: หลายคนสงสัยเพราะว่ามันเวลามันหลายปีมากบางทีก็จะมีการจำหน่ายจ่ายโอนออกไป
3: ใช่ใช่
1: หรือว่าแบ่งให้คนในครอบครัวไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยคดีมันยังไม่ถึงที่สุดไงใช่ไหมถ้าตอนนี้แล้วก็มีการหย่ากับภรรยาด้วยแบ่งสินสมรสอะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าในขณะนี้ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคุณทักษิณเลยเนี่ยได้ไหมมันจะไปยึดอะไรกับใครเขาล่ะ
0: คือถ้ามันไม่มีให้ยึดอย่างเช่นทรัพย์สินเนี่ยแบ่งกันก็จริงแต่อาจจะอยู่ต่างประเทศซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจที่จะไปยึดได
1: ้
0: ก็จะพ้นวิสัยที่จะใช้การยึดอายัดทรัพย์แต่ก็ต้องถือว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมายได้ทำหน้าที่แล้วครับ
1: หน้าที่แล้วนะ
0: คือพยายามตามหาแต่มันหาไม่เจอเหมือนให้ผมคือถ้าไม่ใช่คุณทักษิณนะเป็นเคสอื่นที่สัมภาระชนะคดีพอเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีมันก็จะเหลือคำถามเดียวว่าแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ไปยึดอะไรมีเบาะแสไหมใครมีเบาะแสก็พาเจ้าหน้าที่ไปยึดสิ
1: สืบทรัพย์ไหม
0: แต่ถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่พาเขาไปยึดเนี่ยเราจะโดนฟ้องไหมคิดด้วย
3: เอ๊ะเองกรณีสมมติว่าไปสืบทรัพย์ไปดูทรัพย์แล้วไม่มีแล้วไม่มีชื่อของคุณทักษิณที่จะไปยึดไปทำอะไรได้อย่างนี้ฟ้องล้มละลายได้ไหมครับ
0: ก็จะเป็นกระบวนการของทางสัมภาระที่ติดใจหรือเปล่าล่ะสัมภาระติดใจไหมเป็นเจ้าหนี้ไหมแล้วเจ้าหนี้รายอื่นติดใจไหมเพราะว่าหลักการล้มละลายเมืองไทยนี่คือ1ล้านบาทซึ่งมันน้อยมากเจ้าหนี้มีรายอื่นมากกว่าสัมภาระก็ได้มีคนติดใจไปร้องไหมล่ะ
3: ต้องมีคนร้องถึงจะดำเนินการได้เพราะนี่ก็
0: ต้องเป็นเจ้าหนี้
1: ใช่ไหมเจ้าหนี้สิไม่ใช่ใครก็ไปร้องของเขา
0: ถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ถึงจะมีสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นลูกหนี้เนี่ยก็นั่งอยู่เฉย
1: อย่างนี้ถือว่าสรรพากรหรือคลังเป็นเจ้าหนี้หรือเปล่าคะหรือว่าแผ่นดินเป็นเจ้าหนี้
0: เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไงสรรพากรเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเนี่ย
3: ถูก
0: คำถามคือทำไมเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาถึงไม่สามารถไปยึดทรัพย์ได้เนี่ยต้องให้สรรพากรเข้ามาตอบว่าเขาไปตามทรัพย์สินไม่เจอหรืออะไรยังไงคือถ้าเขาตอบว่าเขาไปตามแล้วแล้วเขาไม่เจอก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่นะคุณจักรพันธ์คุณเสียวพรไม่ใช่ว่าไม่ปฏิบัตินะแต่เพียงแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันไม่สำเร็จผลมันไม่มีประสิทธิภาพเพราะถ้ามีประสิทธิภาพต้องได้เงินไง
3: อย่างนี้ก็จะถือว่าไม่เข้าข่ายมาตรา157ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ปฏิบัติแล้วแต่ว่าไม่
0: ละเว้นไม่ละเว้นส่วนคำว่าจะบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ไหมต้องดูเจตนาหลายอย่างประกอบด้วยเช่นว่าทำไมคุณไม่สามารถที่จะทำการยึดทรัพย์สินตามคำพิพากษามาให้หลวงมาคืนให้กระทรวงการคลังได้มันติดขัดปัญหาตรงไหนเอกสารลืมเซ็นหรืออย่างไรถ้าเอกสารลืมเซ็นเนี่ยอาจจะเป็น157ได้แต่ถ้าเกิดไม่ลืมแต่มาถึงกระบวนการตามขั้นตอนปกติแล้วหาทรัพย์สินไม่เจอแล้วก็ดองเรื่องไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้ผิดนะคุณจักรพันธ์คือหาไม่เจอแล้วก็เลยตัดจบไปว่าปัญหาไม่เจอ
3: ถ้าอย่างนี้ก็เท่ากับคุณทักษิณก็อยากจะเป็นไม่อยากใช้คำว่าลอยตัวแบบต้องไปคือไม่ต้องเสียภาษีเลยทั้งนั้นเพราะมาตามไม่เจอ
1: หาไม่ได้
3: ต้องจ่ายภาษีจ่ายภาษีตรงนี้ก็ต้องจ่าย
0: ก่อนระดับคุณทักษิณเนี่ยต้องมีอ่ะตามหรือยังก่อน
3: ก็ตามแล้วอย่างที่คุณสุภพรว่าก็อาจจะโอนย้ายถ่ายเทไปให้ลูกหลานหรือไปไหนหมดแล้วไงไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ก็มันนานมากแล้วตอนนั้นก็คือคดีก็ยังไม่ได้สิ้นสุดนะเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนใช่ไหมมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตต้องมากมายอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ต้องรอดูขั้นตอนแต่ผมเข้าใจว่าเคยมีคนถามเรื่องนี้แล้วก็ทางกระทรวงการคลังทางสัมภาระก็เคยชี้แจงแล้วว่าอยู่ในขั้นตอน
1: ใช่
0: ตามกฎหมาย
1: บอกว่า

0: ตามกฎหมายทุกอย่างเลย
1: คดีมันกี่ปีแล้วนะเนี่ย20ปี
2: มั้ย10ปีแล้วใช่ๆๆ10ปีแล้ว20ปีตั้งแต่ขายกันตั้งแต่ปี2549มันรู้สึกก็จําไม่ผิด
1: 59 69แล้ว20เนาะ19ปีก็ปีที่20
2: แต่ความก็จะหมดแล้วเนี่ยที่อย่างคุณท้าววอนว่าอายุความจะหมดปีหน้าแล้ว2570ก็จะหมดอายุความแล้ว10ปีสรรพากรไม่ทําอะไรเลยไม่ตามเรื่องเลยไม่ยึดเลย
0: สรรพากรถ้าไม่ยึดเลยเนี่ยต้องมีหลักฐานนะต้องมีหลักฐานว่าสรรพากรรู้เบาะแสรู้ว่าทรัพย์สินอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าสามารถพิสูจน์ได้ก็สามารถดำเนินคดีได้เหมือนกันแต่ต้องอยู่ที่ว่ามีหลักฐานพิสูจน์เรื่องนี้ไหมว่าทำไมถึงปล่อยให้ขาดอายุความจนไม่สามารถยึดอายัดได้คือมันจะแตกต่างจากเคสกรณีปล่อยให้ผู้ต้องหาตามหมายจับขาดอายุความนะคุณจักรพันธ์เสี่ยวผ่อนไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะเป็นยังไง
2: ครับอธิบาย
0: คือถ้าเป็นราชการเนี่ยราชการมีหมายจับออกมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีการประเมินผลงานเหมือนกันนะดัชนีชี้วัดอะลงพักไหนปล่อยให้หมายจับขาดไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าขาดอายุความมันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับทางกฎหมายอะมันฟ้องร้องผู้กระทำความผิดไม่ได
1: ้
0: ทีนี้การบังคับคดีตามกฎหมายแพ่งเนี่ยคือการบังคับมีทรัพย์สินก็ยึดไม่มีทรัพย์สินก็จะให้ไปยึดอะไรก็ต้องไปตามกระบวนการเข้าสู่ศาลล้มละลายหากเจ้าหนี้ติดใจมันมีแค่เวนี้เลยทีนี้ปัญหาของเรื่องนี้คือการไปดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไปยึดทรัพย์ตั้งใจไปยึดแค่ไหนตั้งใจไปยึดแค่ไหนถ้าเทียบกันกับทุกคดีที่ไปยึดเนี่ยอันนี้จะต้องมาตอบว่าได้มีการตั้งเรื่องอย่างไรแตกต่างจากเคสอื่นอย่างไรหรือไม่คงต้องไปตรวจสอบคุณเอกพันธ์ต้องไปตรวจสอบเพื่อหาบรรทัดฐานว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรในการยึดอายัดทรัพย์ตามคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับนักการเมืองในลักษณะแบบนี้แต่นี่เป็นคำถามเลยนะสรรพากรก็ต้องมีหน้าที่ชี้แจงว่าปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเพราะสรรพากรเป็นหน่วยงานที่ต้องเป๊ะตามกฎหมายมากส่วนข่าวก่อนหน้านี้อย่าไปพูดถึงนี่แหละครับคือสรรพากร
2: ต้องเรียนถามคุณลงว่าตามขั้นตอนแล้วกฎหมายเขาระบุว่ากรมสรรพากรเนี่ยอาจจะไปเรียกเก็บภาษีที่คุณจะต้องจ่ายแล้วคุณไม่ได้จ่ายแต่การที่จะไปยึดทรัพย์นี่มันเป็นอำนาจของกรมสรรพากรหรือว่าต้องไปอีกหน่วยงานหนึ่งครับ
0: โอ้ยคุณจักรพันธ์ก็หน่วยอำนาจคุณนั่นแหละอำนาจสรรพากรนั่นแหละเพียงแต่คุณต้องตั้งเรื่องไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดด้วยกันคือผมถึงได้บอกไงคุณต้องไปกับบังคับคดีก็เหมือนทนายไปยึดทรัพย์ลูกความอ่ะที่ลูกความไม่จ่ายเรื่องนี้ก็ไปกับบังคับคดีไปยึดทรัพย์อันนี้ก็ไปกับสรรพากรไปยึดเขาเป็นเกี่ยวกับหุ้นภาษีคุณก็ไปยึดภาษีไปยึดหุ้นเข้ามาสิเอามาขายคุณก็มีสิทธิ์อยู่แล้วคุณไปยึดสิทำสิตามกฎหมายอ่ะไหนๆพูดเรื่องบ่นกันมาเรื่องภาษีใช่ไหมเนี่ยแม่ค้าขอบ่นบ้างนะภาษีป้ายเนี่ยเก็บตรงเวลาเหลือเกินไม่จ่ายที่เทศบาลมาถึงหน้าร้านส้มตำเลย
1: ก็มันมีกำหนดไงไปไหนไม่ได้
0: ทำไมหมื่นล้านเนี่ยทำไมหมื่นล้านเนี่ยร้านส้มตำไม่รู้กี่สิบล้านเนี่ยยังสู้ไม่ได้แต่ไม่ไปยึดมาเจ้าเดียวเนี่ยคุ้มกว่าเยอะ
1: ความซับซ้อนความซับซ้อน
0: ไม่น่าซับซ้อนไม่น่าซับซ้อนนะคุณจักรพันธ์หรือความคุณผู้ฟัง
1: ตำส้มตำแล้วมันอยู่ตรงนั้นไง
0: ส้มตำเนี่ยคุณไปนับโคลกเขาเลยนะว่าคุณขายได้
1: กี่ใช่ใช่ดิฉันน่ะเคยได้ยินเขาว่านะไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาดับโคลกเพราะมันใช้วิธีประเมินใช่ไหม
0: คุณมีเวลาคุณมีเจ้าหน้าที่ขนาดไปนั่งนับจานนั่งนับชามก๋วยเตี๋ยวเขาอะ
1: ไอ้นี่มันไม่ต้องใช้ฝีมือนี่แค่เป็นนั่งติ๊กอะ
0: เอ้า
1: จะได้ประเมินได้
0: ขนาดเนี้ยคุณไปสืบเขาไม่ได้หรอว่าเขามีทรัพย์สินตรงไหน
2: เขาบอกอาจจะสืบแล้วก็ได้ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเขาพองถ่ายไปไหนหมดแล้วไม่ทราบหรือเปล่า
1: แต่เราก็ว่าไปนะยังไม่มีข้อมูลพูดแบบนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะ
0: คือผมกำลังจะบอกให้เห็นไงครับว่าเครือข่ายของกระทรวงการคลังของกรมสรรพากรเนี่ยใหญ่มากขนาดมีเวลาไปนั่งนับชามก๋วยเตี๋ยวได้เนี่ยแต่ไม่มีเวลาไปนั่งดูว่าทรัพย์สินลูกนี่ต่างพิพากษาในเคสที่เป็นหมื่นล้านเนี่ยอยู่ไหน
1: มีคำถามอย่างกรณีที่ไปติดตามได้หนึ่งชิ้นสมมตินะมีทรัพย์สินอยู่หนึ่งกองสามารถที่จะยึดแล้วไปตามอันอื่นๆได้อีกไหมหรือว่าต้องรอจนเก็บได้หมดรอทั้งกระบวนการแล้วหรือว่าเท่าที่มีนะแล้วถึงจะยึดทรัพย์ได้ทีเดียวแล้วหลังจากนั้นยึดต่อไม่ได้แล้วหรือเปล่าหรือยังไงหรือถ้าไปสืบทราบ
0: โดยหลักการจนกว่าเจ้าหนี้จะได้รับการชำระหนี้ตามคำพิพากษาครบถ้วนถ้ายังได้รับการชำระหนี้ไม่ครบถ้วนตามคำพิพากษาก็ต้องไปยึดอายัดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดตามกฎหมาย
1: เจอเมื่อไหร่ก็ดำเนินการได้ใช่ไหม
0: คือวันนี้เดินไปเจอปุ๊บอุ้ยเจอปั๊บเนี่ยพามาชับคดีไปยึดได้เลย
1: อ๋อนี่ถ้าเกิดว่ามันคล่อมระหว่างเพราะว่าเวลาอายุความมันใกล้ๆแล้วนี่ปีนใช่ไหมถ้าเกิดไปเจอหลังจากนั้นเจ้าไหม
0: ผมจะไกด์อะไรบางอย่างให้นะครับสมมุตินะไปยึดเอาใกล้ๆกันไปยึดซักใกล้ๆจะหมดอายุความในการมาชับคดี

0: เดือนนี้เดือนหน้าหมดอายุความแล้วด้วยขั้นตอนการขายทอดตลาดใช้เวลา
1: ค่ะ
0: เป็นปี
1: ค่ะถ้ามันคาดเกี่ยวกันนะทำไง
0: แล้วพอคุณไปยึดช้าคุณไปขายทอดตลาดช้าในระหว่างที่รอขั้นตอนการขายทอดตลาดขาดอายุความแล้ว
1: หมดแล้ว
0: ทำยังไงต่อล่ะครับ
1: คืนคายออกมาหรือไง
0: ก็ต้องตื่นเลยครับก็มันพ้นการบังคับคดี
1: ไปแล้ว
0: ไงแล้ว
1: หลวงก็ต้องคายออกมา
0: ครับ
1: ขอ
0: คำถามต่อไป
1: คายไปถึงว่า
0: คำถามต่อไปคำถามต่อไปนะลุงจักรที่ลุงจักรถามว่าแล้วทางสัมภาระละเว้นไหมในเมื่อเขาก็ยึดอายัดนะแต่มันบังคับไม่ทันก็ขายไม่ทันสมมุติเป็นอย่างนั้นนะจะว่าสัมภาระผิดไหม
2: ก็คงจะไม่ผิดเสียประทับแล้วแต่ไม่ได้แค่นี้ อะไรอย่างนี้
1: มันมีแต่หนึ่งข้อเจ็ดคือละเว้นกับไม่ละเว้นแต่ไม่มีละช้าไม่ผิดละช้า
0: แต่ในกระบวนการการขายทอดตลาดเนี่ยบังเอิญมันขายทอดตลาดไม่ทันเพราะทรัพย์มันมูลค่าเยอะก็เลยทำให้พ้นอายุความการยึดทรัพย
1: ์
0: คือที่พูดมาเนี่ยเหมือนตลกนะแต่เราจะยอมรับอย่างนี้กันจริงๆเหรอในกระบวนการยึดบ้านไหมครับบ้านหนึ่งหลังคุณอยากกระพันตั้งหลักที่บ้านหนึ่งหลังนะวันนี้มีลูกหนี้แล้วผมเล่าให้ฟังเลยเราจะไปยึดบ้านเนี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาบ้านมีอยู่หนึ่งหลังเราพาเจ้าพนักงานมาทับคดีไปอายัดที่กรมที่ดินเราก็ได้บ้านมาพอได้บ้านเสร็จเราจะได้เงินยังไงก็ต้องเอาบ้านไปขายทอดตลาดกระบวนการขายทอดตลาดก็ต้องทำยังไงผ่านกรมบังคับคดีเท่านั้นกว่าจะเข้ากระบวนการเข้าระบบเอาไปขึ้นป้ายประกาศขายกี่เดือนก่อนตรงเนี้ยกี่เดือนก่อนมันจะมีรอบขายของมันอยู่นั้นในแต่ละปี
1: ใช่
0: เสร็จปุ๊บถ้าเกิดคุณทำช้าหรือว่ามันสำรวจแล้วมันไม่แล้วเสร็จตกหล่นประกาศไม่ทันเอาประมูลไม่ได้ก็เลื่อนออกไปยึดวันนี้อาจจะได้ขายอีกทีครึ่งปีครึ่งปีไม่มีคนซื้อเลื่อนไปอีก3เดือนก็ได้อ่ะ9เดือนละ9เดือนละ
2: มันเลื่อนได้กี่ครั้งเลื่อนได้เท่าไหร่เลื่อนได้กี่ครั้ง
0: เ
1: ออจริงๆ
0: การเลื่อนเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการเลื่อนที่แบบบางคนยอมเสีย 200,000 เพื่อให้เลื่อนการขายไป1ครั้งถ้ามูลค่าเยอะเนี่ย 200,000 ก็คุ้มทีนี้พอไล่มาอย่างเงี้ยเราจะเริ่มเห็นว่าในกระบวนการตามกฎหมายนี่คือประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบังคับคดีการยึดอายัดการขายทอดตลาดในกระบวนการเนี่ยจะต้องทำตามบังคับคดีเท่านั้นถ้าสัมภาระเร่งรัดทำผิดกระบวนการการขายทอดตลาดเป็นยังไงครับโดนฟ้องสัมภาระโดนฟ้องเองเพราะฉะนั้นสัมภาระจะต้องทำอย่างระมัดระวังในการยึดอายัดแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยึดยากนะจริงๆก็ไม่ได้ยึดยากนะยึดแล้วก็เอาเข้าสู่กระบวนการในการขายทอดตลาดประมาณใน1ปีเนี่ยถ้าไม่มีการยืดเยื้อก็อาจจะเสร็จได้เพราะฉะนั้นคุณจักรพันธ์บอกว่าเหลือเวลาอยู่ปีกว่าใช่ไหม
2: ปี
0: กว่าถ้าเหลือเวลาปีกว่าถ้าวันนี้ยังไม่ได้ไปยึดไม่น่าไม่มันก็ยังปิ่มปิ่มอ่ะ
1: ถ้าไม่ทัน
0: ปิ่มปิ่มอยู
2: ่ถ้ายึดไม่ทันก็ถือว่า
1: เจ้า
2: ก็ไปต่อจ่ายภาษีตรงนี้ไปเลยใช่ไหม
0: ก็คือตามกฎหมายก็ต้องถือว่ามันพ้นสภาพการบังคับใช้นี่แล้วครับพ้นอายุความการบังคับคดีไปแล้วจะไปยึดของเขาไม่ได้เพราะฉะนั้น
2: เรื่อง
0: นี้เราจะต้องตามสิ่งนี้ครับตามว่ากระบวนการยึดของกรมบังคับคดีเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ถ้ากระบวนการยึดของกรมบังคับคดียังไม่เริ่มกระบวนการจะเอาไปแปลทรัพย์สินให้เป็นเงินกับเข้าสู่การคลังก็จะไม่เกิดต้องติดตามดูครับเรื่องนี้เป็นเรื่องการใช้กฎหมายการบังคับคดีเป็นการต่อสู้กันทางกฎหมายอีกชั้นหนึ่งครับหลังจากที่มีการแพ้คดีกันมาแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในการต่อสู้ในชั้นบังคับคดีเวลาเขาต่อสู้กันเขายื้อนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจชำระหนี้นะผมหมายถึงว่าในคดีอื่นๆที่เขาตั้งใจยื้อนะคือแพ้แพ้อยู่แล้วแต่พอคุณมายึดทรัพย์เนี่ยเขาจะหาคำร้องหาผู้ร้องสอดเข้ามาให้มันเกิดกระบวนการยึดได้ยากขึ้นเขาวิ่งเวลาขึ้นไปอีกซึ่งกระบวนการนี้ยังไม่ได้เกิดในทรัพย์ของคุณทรัพย์สินนะเท่าที่ทราบข่าวแต่กระบวนการนี้มันเกิดหลังจากที่สัมภาระไปยึดแล้วคุณจักรพันธ์บอกเวลาเหลือประมาณปีหน่อย
2: ๆ10 เดือนไม่ถึงปีไม่ถึงปี
0: โอ
2: ้มีนาคมปีหน้า10 เดือนครับ
0: 10 เดือนเหรอเดี๋ยวนะผมจับยามสามตาก่อน
2: เขาบอกถึงมันจะสิ้นสุดมี
1: นาคม
2: 2570ใช่
0: อ
2: ่
0: ะอย่างนี้คุณจักรพันธ์ถ้าเดือนหน้าไม่ยึดเนี่ยไม่ต้องทำงานแล้วไม่ทัน
1: ถ้าโดนไม่ทัน
0: ผมรู้แล้วทำไมท่านหรือออกมาโพสคือคำนวณได้ไงถ้าเดือนหน้าไม่ยึดเนี่ยไม่ทันแล
2: ้
0: ว
1: อ๋อ10 เดือนนี้ไม่ทันเหรอฮะ
0: ถ้า9 เดือนเนี่ยยังทันถ้า10 เดือนนี่โอ้จริงๆนะถ้าเขาใช้กระบวนการร้องสอดต่อสู้เรื่องกระบวนการยึดเนี่ยมันก็จะขายไม่ได้อีกนี่เรายังไม่ได้พูดถึงกระบวนการตรงจุดนั้นเลยนะสมมติว่านี่เป็นการยื่นขายแบบปกติไม่มีกระบวนการร้องสอดอะไรนะผมต้องให้ประมาณสัก9 เดือนอะคุณเดชกพันธ์สีวพรคุณรู้ฟังเพื่อจะขายทรัพย์สินให้เสร็จแล้วเอามาชำระหนี้ก้อนแรกเนี่ย
1: โอ้ยากนะเนี่ยฟังดูแล้ว
2: ยากนะ
0: แล้วพอมาดูซิว่าไอ้ก้อนแรกเนี่ยมันพอที่คำพิพากษาพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มดอกเบี้ยอะไรมันพอกันไหมถ้าไม่พอก็ต้องไปยึดรอบสองแต่ถ้ามันพ้นระยะเวลาการยึดรอบสองก็คือเจ้านะครับ
1: ก็ไม่ได้
0: แค่การยึดรอบแรกได้แค่ไหนแค่นั้นเลยถูกกฎหมายทุกอย่างด้วย

0: และอย่างนี้ถือว่าหน่วยงานราชการบกพร่องผิดพลาดใช่ไหมจ้างอย่างนี้ได้ไหมฮะหรือต้องมีคนไปร้อง
1: ไม่บกพร่องนะไม่บกพร่องเพราะเขาก็ยึด
2: ก็ทำตามหน้าที่เพียงแต่ว่ามัน
1: เขายึด
2: ไม่ทัน
1: เขายึดใช่เขาแค่ยึดแล้วเขาทำตามหน้าที่ไม่ทันโดยกระบวนการนั้นเป็นกระบวนการของหน่วยงานอื่นที่เขาไม่อาจก้าวล่วงผมพูดสวยดีไหม
0: สวย
2: พวกคดีแบบนี้นี่น่าจะมีเยอะนะ
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะของคนที่มีฐานะ
2: แล้วก็หลายคดีนะที่น่าสนใจ
1: คือในกระบวนการของการยึดอายัดเนี่ยนะครับสัมภาระเนี่ยเก่งที่สุดเวลาเป็นคดีทั่วไปผมเห็นเขาตามยึดแบบ
2: เขาเรียกตาสีตาสาใช่ไหมตาสีตาสา
1: ไม่มีตาสีตาสาไม่มีเราคนเสียภาษีไม่มีตาสีตาสา
2: เท่ากันเสมอหน้ากันเพราะฉะนั
1: ้นในเคสเนี่ยทำไมยังไม่เห็นกระบวนการอย่างนั้นไงรอดูครับรอดูกระทรวงการคลังครับ
2: มีคำถามมันก็ถามบ่อยแล้วใบบริสุทธิ์ใบตาบาปใบตาบาปมีจริงไหมไอใบบริสุทธิ์เนี่ยมีแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อพ้นโทษแล้วในประวัตินี่ประวัติอาชญากรนะที่เราเคยเรียกกันเวลาเราไปทำอะไรกับราชการเนี่ยต้องไปสอบประวัติอาชญากร
0: โดนลบไหม
2: โดนลบไหม
1: ต้องรอมีการประกาศพรก.ล้างมลทินครับถึงจะล้างออกไปทีหนึ่งในระบบนะครับต้องรอเป็นระลอกเหมือนกัน
2: แล้วพอมีคดีอื่นมาก็เริ่มต้นใหม
1: ่โอ้จริงๆของคุณทักษิณเนี่ยใช้เป็นหลักเกณฑ์ปกติเลยไม่ได้พิเศษกว่าคนอื่นนะครับเป็นหลักเกณฑ์ประกาศตามปกติคือเข้านิยามผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามนิยามมาตรา8เลยครับหลักเกณฑ์ตามกฎหมายทุกอย่างพ้นโทษทันทีครับวันนี้ตามมาตรา8
0: ถอดกำไร EM เลยใช่ไหมวันนี้เลย
1: ใช่ครับตามกฎหมายเลยครับแล้วก็ราชการจะมีระเบียบแบบแท้อะไรท่านต้องไปหาของท่านมาแต่จะมาละเมิดสิทธิผู้ต้องขังไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามีโทษจำคุกตามระบบเหลืออยู่เพียง1เดือน10วันถึงเข้าเงื่อนไขไม่เกิน1ปีพอดีนี่ครับตามกฎหมายเป๊ะทุกอย่างครับ
0: ครับมาเดี๋ยวไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปดีมั้ยครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: แต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คุณรณรงค์คะอุ้ยวันนี้เนี่ยนะข่าวมีเป็นร้อยข่าวอยากจะคุยทุกเรื่อง แต่ขอความคืบหน้านี่เมื่อวันก่อนนะไม่ทันนะเรื่องของชาปนกิจชาปนกิจล่าสุดที่ดูเหมือนมีความคืบหน้าแต่เห็นข่าวว่าน่าจะไปหวยในไปตกอยู่ที่พรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าดูแลในส่วนกระทรวงเกษตรแล้วก็พัฒนาสังคมเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนเป็นเจ้าภาพที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาชาปนกิจเนี่ยใช่หรือเปล่าคุณรณรงค์ฮะ
1: ครับ
2: มันยังไง
1: ผมก็พยายามติดตามปัญหาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2จริงๆไม่ใช่ปี2567นะผมไปดูข่าวย้อนหลังด้วยความที่ตัวเองเยอะมากหลายสิ่ง8ปีที่แล้วคุณจักรพันธ์ศิริพร
2: ตั้งแต่จังหวัดอะไรโน่นโคราช
1: ผมพาชาปนกิจบุรีรัมย์ไปร้องกองปราบผมก็เพิ่งรู้ว่าผมเป็นจุดเริ่มต้นของการล้ม500ล้านที่สตึกเมื่อ8ปีที่แล้ว
2: 8ปีก่อน
1: คือชาวบ้านเข้ามาตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้อะไรว่าชาปนกิจเราก็เอ๊ะอะไรคือเงินชาปนกิจเขาบอกเงินผีเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเดือดร้อนใช่ไหมอ่ะไปกองปราบกันอ่ะไปก็ไป
2: ก่อน
1: เขาก็แห่รุ่นนานแล้วนะแล้วก่อนโควิด
2: ผมยังแบบโควิดจำได้
1: ผมน่าจะอายุประมาณสัก30ต้นๆอ
2: ่ะเรารู้จักกันได้ยัง
1: ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้จัดวิทยุเลย
2: เดี๋ยวดิฉันก็เคยสมัยก่อนดิฉันก็เคยได้ยินเหมือนกันตอนทำข่าวนะแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังนึกว่าเป็นสวัสดิการแห่งรัฐประเภทหนึ่ง
1: ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไรสารภาพตรงๆพาเขาไปแจ้งกองปราบก็ยังไม่รู้เรื่องเลยโอ้ชาวบ้านเขาถือป้ายกันมาบอกโกงเงินผีโกงเงินผีแล้วก็นั่งย้อนหลังไปอ่านโกงเงินผียังไงไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็แจ้งความกันไป8ปีที่แล้วกลับมาอีกทีนึงปุ๊บวาร์ปมาโลกอนาคตปี69
2: กลับมาอีก
1: กระทรวงพม.ประกาศชาปนกิจยุบ10แห่งไม่สะเทือนนะครับไม่ต้องตกใจแล้ว
2: ทำไม
1: ผมต้องไปเจอเลขานุการรัฐมนตรีพม.วันนั้น
0: ค
1: ือนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะคุณผู้ฟังคือถ้าวันนั้นไม่ไปเจอดร.ชาปนกิจที่รายการทีวีเรื่องปัญหาชาปนกิจเนี่ยไม่ได้ทำม็อบ8จังหวัด9จังหวัดแน่นอนเพราะว่าทางพม.เขาบอกว่าชาปนกิจที่ล้มเนี่ยพวกท่านไม่เดือดร้อนระบบตรวจสอบพวกท่านสามารถตรวจสอบได้อย่างสุจริตโปร่งใสยุติธรรมที่ยังทำที่สุดอยากดูอะไรท่านไปสามารถขอดูได้เลยผมก็นั่งฟังในทีวีแล้วก็เลยบอกอ่ะเปิดภาพที่พิษณุโลกสิเนี่ยต้องไปสู้มา3ปีไม่มีใครช่วยเลยกว่าจะจับนายกอบต.ได้สักคนหนึ่งทั้งกองทุนหมู่บ้านเงินชาปนกิจเงินออมกองกันอยู่ที่นครไทยพิษณุโลกแล้วเหตุการณ์นี้ก็มาเกิดซ้ำที่

0: เพชรบูรณ์มหาสารคามนครราชสีมาระยองศรีสะเกษอุดรธานีอำนาจเจริญบุรีรัมย์แล้วก็มากองรวมกันที่สำนักนายกเดิมชาวบ้านเขาก็กระจัดกระจายกันอยู่9จังหวัดเขาก็รวมกันอยู่เขาก็สู้พยายามตามว่ามันคืออะไรปรากฏว่าพอพวกเราจับมือกัน9จังหวัดกันได้ก็จะมีชาวบ้านที่เขาตั้งหลักสู้กันเขาก็จะมีข้อมูลเริ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามจังหวัดกันเขาก็จะเริ่มรู้ว่าผู้ว่าจังหวัดไหนทำงานผู้ว่าจังหวัดไหนขี้เกียจจากคำสั่งที่ออกมาเขาจะรู้เลยจังหวัดเนี้ยจังหวัดระยองเนี่ยทำดีนครราชสีมาเนี่ยทำดีมีการติดตามเรื่องแต่ยังไปไม่ถึงที่สุดว่ามีใครกระทำความผิดหรือไม่ระยองเนี่ยไปใช้สิทธิ์ทำกฎหมายมาเต็มที่หมดแล้วยกฟ้องหมดเลยเราก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอาญากรรมการชาปนกิจก็ไม่ผิดคดีแพ่งก็ไม่ต้องรับผิดชอบใช้หนี้สบายเหลือเกิน9จังหวัดก็เลยไม่ยอมอย่างนี้มันเหมือนกับหลอกให้เราเอาเงินมาจ่ายถึงเวลาเบี้ยวกันเฉยๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วคนที่ต้องมาทวงเนี่ยคือตายไปแล้ว
1: ใช่เจ้าของเงินเนี่ยก็ตายไปแล้วไม่มีใครคือนอกจากทายาทซึ่งรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
0: ทายาทก็เป็นคนแก่
1: แล้วคนที่เจ็บเนี่ยก็คือคนที่เจ็บปวดนะเจ็บใจเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วโอ้โหมันหากินง่ายมากเลยนะไอ้เรื่องอย่างเงี้ย
0: คือเราก็ลังงงว่าทำไมถึงไม่มีใครร้องเรียนไม่มีใครเรียกร้องอ๋อ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: คนที่ถูกโกงเนี่ยตายไปแล้ว
1: ใช่
0: แล้วพอเขาตายแล้วไม่ได้เงินคนที่จะมาต่อสู้ที่ตนพอไปทวงพอไปทวงก่อนนะพอไปทวงบางสมาคมชาปนกิจที่เอาเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนไปทำบุญให้พวกเราเนี่ยเอาเงินก้อนนั้นมาฟ้องสมาชิกด้วยกันฟ้องปิดปากเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทแต่อย่างแกนนำชาปนกิจที่จังหวัดอุดรธานีคุณสมเศษก็ถูกฟ้องแต่ไม่ว่ากันสมาคมชาปนกิจที่ล้มละลายไปแล้วอยากจะฟ้องเพราะเราไปด่าว่าโกงเชิญหาเงินมาจ่ายพันศพด้วยและวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดที่ชาวบ้านเขาบอกเขาสู้กันมาสำนักนายกเขาก็ไปมาหลายรอบเนี้ยเราไปกันมา9จังหวัดเราได้หนังสือตอบรับจากสำนักนายกมาเมื่อวันที่20เมษายน2569เป็นความคืบหน้าล่าสุดของเครือข่ายชาวบ้านที่สู้กันมาเขาก็จะประสานงานส่งเรื่องไปให้กระทรวงพม.ให้กระทรวงพม.เป็นเจ้าภาพนี่ผมก็นั่งดูว่าพม.เนี่ยมีกำลังคนอยู่ประมาณ 5,000 คนจะทำทั้งประเทศได้หรออันนี้คิดในใจนะแล้วก็พอเห็นหนังสือเนี่ยผมก็เลยอ่ะผมขอคอนแทคติดต่อประสานงานไปหาโฆษกกระทรวงพม.เมื่อวานได้คุยกับโฆษกกระทรวงพม.ผมก็ตามเรื่องนี้ว่าพม.จะรับเป็นเจ้าภาพเองหรือว่ายังไงผมจะได้รู้ว่าผมต้องไปกระทรวงไหนที่ผมถามอย่างนี้เพราะจะบอกคุณผู้ฟังว่าสมาชิกชาปนกิจทั้งประเทศจงฟังไว้ด้วยว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมต้องไปหากระทรวงไหนขนาดผมรวมกัน9จังหวัดเนี่ย
1: นี่ทนายเนี่ยยังสงสัย
0: คนไม่อยากรับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหรืออย่างไรพวกเราเดือดร้อนจริงๆเสียหายเนี่ยนะผมอ่านให้ฟังแล้วอย่าตกใจนะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเอาเฉพาะระยองมหาสารคามอุดรธานี3จังหวัดเนี่ยรวมกันเนี่ย 4,000 ล้านเนี่ยใครรับผิดชอบ4,000 ล้านเนี่ยใครรับผิดชอบเอาแค่3จังหวัดได้ไม่นับอีก6จังหวัดที่เหลือนะเนี่ยระยองเนี่ยทำไมระยองสู้กันจังเพราะระยอง 1,000 ล้านอุดรธานีทำไมเดือดกันจังฟ้องกันจังเกือบ2ผมว่าเกิน 2,000 ล้านแน่นอนอุดรธานีเกินแน่นอนมหาสารคามบางปีปทุมขนาดสสพรรคประชาชนก็มาช่วยสู้มันยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังไม่ได้เข้ามาในระบบนะย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: หลายกลุ่มคือตอนนี้ผมกำลังถามหาว่าผมไม่รู้ว่าเงินมันหายไปไหนแล้วผมก็ไปถามหาใครหาใครเขาก็หันหน้าหนีกันหมดมันเป็นอะไรกับเงินชาปนกิจทำไมมันหาคนรับผิดชอบไม่ได้ผมก็เลยติดต่อกลับไปที่คือในหนังสือของสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยได้ประสานส่งเรื่องให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1 2กระทรวงมหาดไทย3กรมกิจสตรีและสถาบันครอบครัว4กรมส่งเสริมสหกรณ์5กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ค
0: ่ะ5หน่วยงานเนี่ยสำนักนายกเขาประสานงานให้ติดตามเรื่องนี้แต่ใน5หน่วยงานเนี่ยมันข้ามกระทรวงกันคือกรรมการชาปนกิจหลายคนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีนะครับ
1: นั่น
0: แห
1: ละสิ
0: เดินตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภาแล้วก็เป็นคดีกันอยู่ที่ล้มก็มีนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็พยายามขอไปบอกท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาช่วยพวกผมด้วยผมโดนกันมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เรื่องอะไรนะยิกเล็บเจ็บเนื้อ
0: เราต้องถามว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้ช่วยท่านรู้หรือเปล่าว่าเขาเอาเงินพวกเราไปคือชาวบ้านอ่ะสงสัยและชาวบ้านสงสัยมากเลยเงินมันต้องมีคนเอาไปไม่งั้นมันไม่หายไปต้องหลายพันล้านและกระบวนการในการไปแจ้งความทำไมถึงเอาผิดใครไม่ได้แล้วพม.ก็ลอยตัวบอกว่าเป็นเรื่องของอบต.ส่วนอบต.บอกไม่รู้เลยว่ามีภาระหน้าที่ต้องทำ
1: นี่ป่ะหรือไง
0: ทีนี้ผมก็เลยก็

ดีที่ที่ปรึกษาของคณะกรรมการในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะเก่งเขาเห็นชาวบ้านไปสภาบางคนทำงานอยู่ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ให้คำปรึกษามาชาวธุรกิจผู้ตรวจการแผ่นดินเคยส่งเรื่องฟ้องคดีทำความเห็นให้ฟ้องคดีฟ้องเอาผิดนายทะเบียนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมทุจริตยักยอกเงินก็มีกำลังเล็งอยู่อาจจะมุ่งไปหาหรือผู้ตรวจการแผ่นดิน

0: ไวกว่าคำฟ้องใกล้เสร็จแล้วปัญหาอย่างเดียวคือยังไม่สามารถรวบรวมรายชื่อชาวบ้านจนได้ครบ 5,300 ล้านเพราะมันต้องใช้การเก็บกำลังดูว่าจะให้ใครเป็นเจ้าภาพช่วยพวกผมเก็บถ้าชาวบ้านทำกันเองไม่มีก็ถ่ายเอกสารส่วนถ้าเราจะไปให้พม.ทำถ้าเราบอกพม.พม.ผมจะฟ้องท่านนะเพื่อหาเงินผมกำลังคิดว่าเขาจะคุยกับผมไม่กำลังคิดประมวลผลอยู่ตอนนี
1: ้คุณจะฟ้องเขาแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยเลิฟคุณเท่าไหร่หรือเปล่า
0: แต่ผมต้องฟ้องอะถ้าผมไม่ฟ้องผมจะเอาเงินมาคืนตรงไหนก็คุณไม่ยอมรับผิดชอบอะ
1: แต่เขาก็บอกว่าแหมเขาก็มีความพยายามแล้วยังจะโดนฟ้องอีกมันก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหม
0: คุณยอมเจ็บหน่อยได้ไหมเพื่อประชาชนถามพม.เพื่อกลุ่มเปราะบางยอมโดนฟ้องยอมรับผิดได้ไหมเพื่อประชาชน
1: งั้นก็ต้องฟ้องรัฐมนตรี
0: คนทำงานข้าราชการเนี่ยรัฐมนตรีเขาไม่ได้กำกับแล้วมันเป็นปัญหาเรื้อรังมาด้วย
1: นั่นแหละสิ
0: โอ้พูดอย่างนี้ปุ๊บเดินไปไหนไม่มีใครอยากคุยแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ใครสนใจรณรงค์
0: ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปไหนไงผมว่างานเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาให้พม.ใช่แต่พอข้อมูลว่าพม.ทั้งกระทรวงเนี่ยมี 5,000 คน5,000 คนแต่กองกำกับกิจการสตรีเนี่ยมี7คน
1: สิริรวมแล้วสตางค
2: ์
1: ถึงสักหมื่นล้านยัง
0: ใช่
1: ถึงสักหมื่นล้านยัง
0: ผมเอาแค่9จังหวัดผมบวกแค่นี้ผมพอใจกับตัวเลข9จังหวัดอยู
1: ่ก็จังหวัดนี้เท่าไหร่นะฮะเป็นหลักพัน
0: 5,300 ล้าน
1: 5,000 กว่าล้านอู้ย9จังหวัดประเทศไทยมี70กว่าจังหวัดเนาะอันนี้ไม่ถึง1ใน2เลยนะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยไม่ต้องประมาณ
0: อุดรธานีเนี่ยเผลอเก็บข้อมูลจังหวัดเดียวเนี่ยอาจจะทะลุจังหวัดเดียว 4,000 ล้านเนี่ยอุดรธานีเนี่ยดูอยู่เนี่ย
2: แล้วเนี่ยกรณีของคุณลงไปร้องเรียนเนี่ยเขายุบกิจการหรือปิดกิจการไปหมดยังไงสมาคมเหล่าเนี้ยชาปนกิจเหล่าเนี้ย
0: มีตั้งแต่โดนสั่งปิดโดนสั่งหยุดกิจการสั่งยุบไปแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบมีทุกประเภทเลยครับแต่ส่วนมากจะเป็นขาดสภาพคล่องในการจ่ายอยู่ระหว่างการหาทางออกอยู
2: ่หากรณีที่เขาสั่งยุบไปแล้วปิดกิจการไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนได
0: ้ปัญหาตอนนี้โอเคนี่แหละครับคุณจักรพันธ์ปัญหาตอนนี้ก็คือพอสั่งปิดเสร็จปุ๊บกรรมการก็จะจบแล้วก็ลอยตัวเลย
1: ใช
0: ่มันจะโดนตัดจบอย่างนั้นเราจึงตั้งหลักกันใหม่ว่าตรงไหนที่ล้มอย่าเพิ่งสั่งยุบให้เอาผิดกรรมการก่อนแล้วค่อยยุบถ้าไปยุบแล้วไม่เอาผิดกรรมการมันก็คือไม่มีใครผิดเพราะฉะนั้นต้องหาคนผิดแล้วค่อยยุบแล้วค่อยเอาผิดนายกอบต.ที่ปล่อยให้ล้มด้วย
1: เฮ้ยดิฉันยังอยากจะคุยเรื่องของคดีปิดปากเนี่ยคดีปิดปากก็ไม่ไปคุยเลยนะ2อาทิตย์แล้วนะเนี่ยแล้วยังต้องถามอีกนะนายกสภามหาวิทยาลัยเนี่ยทำงานการเมืองไม่ได้หรือ
0: นายกสภามหาวิทยาลัยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องบอกนะว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่จะมีปัญหาคืออธิการบดีอธิการบดีอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องการบริหารจัดการกันก
1: ็
0: ฟ้องร้องกันประจำครับผมชินแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีควรจะมีกฎหมายเขียนว่าไม่ควรมายุ่งการเมืองผมเคยถามนะครับผมเคยถามทำไมถึงไม่อิสระไปเลยครับเหตุผลก็คือมันไม่ได้มีกฎหมายห้ามไม่มีข้อห้ามและถ้าเกิดการเคลื่อนไหวนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายก็ไม่ได้ผิดอะไรมีเงื่อนไขนะทำได้แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายนั่นแปลว่าถ้าเกิดมีการกระทำความผิดกฎหมายคุณอาจตกงานได้เสี่ยงเหมือนกันครับความแตกต่างนักวิชาการเนี่ยเวลาเขาสอนหรือเขาถ้าไปอยู่ข้างนอกเขาเรียกไฮปาร์ค
1: ไฮปาร์คอ
0: ยู่ในมหาลัยก็คือบรรยายอยู่ข้างนอกมหาลัยเรียกไฮปาร์คอันนี้ให้เห็นภาพ
1: แล้วอยู่ในห้องเรียนละ
0: อันอยู่ในห้องเรียนก็เหมือนไฮปาร์คอ่ะก็พอมันพูดเรื่องการเมืองมันก็ไปอย่างนั้นแหละทีนี้ในกระบวนการในห้องเรียนเนี่ยมันจะมีการเปิดข้อมูลดิบด้วยเพื่อวิเคราะห์กัน
1: ใช่
0: มันจะลงลึกเลยว่าหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้หรือเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไปเจาะไปทำวิจัยกันมาผลเป็นยังไงบ้างนโยบายสมมติถ้าเป็นวิจารณ์การเมืองนโยบายภาคนั้นภาคนี้เป็นยังไงทางเศรษฐกิจบ้างก็จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์กันมาซึ่งมันจะทำให้เกิดประชาชนที่ไม่ได้มีองค์ความรู้อะก็จะต้องฟังนักวิชาการไง
1: อ
0: ันนี้เป็นหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษาที่ยากมากต้องไปหาวิธีให้นักศึกษาเข้าใจอย่างนั้นให้ได้ต้องทำให้เข้าใจให้ได้เพราะถ้าเกิดบางครั้งมันก็มีสองมุมต้องเข้าใจว่าบางครั้งพออาจารย์ชี้นำเกินไปก็จะบอกเฮ้ยไปชี้นำความเห็นทางวิชาการได้ยังไง
1: เราไม่เห็นด้วยได้นะเราไม่เห็นด้วยได้จริง
0: ๆเราไม่เห็นด้วยบางมหาลัยก็เอฟนะ
1: อ๋อเหรอจริงเหรอ
2: เอฟเลย
1: เฮ้ยดิฉันเรียนเป็นเปอร์เซ็นต์ดิฉัน
0: ความเห็นแย้งกันไม่ได้นะบางทีก็อยู่ในแวดวงของสถานศึกษาเนี่ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเรียนรู้ก
2: ันอย่างนี้พี่ถึงแค่หนึ่งนาทีเขาบอกว่าร้านค้าย่านห้วยขวางครับเขาพิเศษไม่รับเป็นบาทไทยจะรับเป็นเงินหยวน
1: ได้ไหม
2: ไม่ก็ต้องใช้แอปของจี
1: นอยู่ในประเทศไทยไม่รับเงินไทยได้ไหม
2: ย่านห้วยขวางเนี่ยนะเขาไปร้องเ
0: รียนนี่นะครับ
1: ตอบไม่หนึ่งนาที
0: ผมนั่งอ่านข่าวนี่อยู่เมื่อเช้าเลยว่ามันอะไรยังไงทีนี้ก็เลยไปดูว่ามันทำได้ไหมปรากฏว่าในมุมทางกฎหมายนะครับการจ่ายเงินหยวนเนี่ยมันต้องไปดูคือพ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ

0: เขาเขียนว่าให้จ่ายเป็นเงินไทยอ่ะพรบ.เงินตราก็ระบุชัดว่าชำระหนี้ตามกฎหมายต
1: ้
0: องใช้เป็นเงินไทยห้ามปฏิเสธใช้เงินอื่นไม่ได้ส่วนถ้าใครเป็นนอมินีก็ว่ากันไปตามกฎหมาย
1: ค่ะ
2: แล้วนี่ก็ไม่รับแล้วเราไปร้องใครได้บ้างฮะ
0: คุณจักรพันธ์จักรพันธ์ขึ้นป้ายคุณจักรพันธ์ขึ้นป้ายราคาสินค้าคุณจะขึ้นเป็นราคาเงินหยวนไม่ได้นะคุณต้องขึ้นเป็นราคาเงินบาทนะ
1: ขอขอบคุณ
0: กฎหมาย
1: ขอขอบคุณภาพและข่าวจากมติชน .co.th นะคะไทยรัฐ .co.th daily news .co.th ข่าวสด .co.th the standard .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com amritv.com ข่าว workpoint.com bbcthai.com news 1 mbd connect แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com thaipost.net ประชาชาติ .net tna.mgod.net thaipbs.or.th สำนักข่าวไทยเว็บไซต์ mof.go.th ขออภัยเนื่องจากไม่ได้ขอบคุณมาหลายวันมากดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมลโยธินครับ
0: ผมรณรงค์แก้วเพชรครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

0: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบเอ็ดนาทีนะครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้นะครับเจอกันวันพุธที่3มิถุนายน2569นะครับกับน้องขจรกิจและผมบอลธีรวัตรนะครับสวัสดีน้องอุ้มครับ
2: สวั
1: สด
2: ี
1: ทุกท่านเลยนะครับ
2: ค่ะวันนี้มากับฟ้ากับฝนเลยนะคะเมื่อกี้เดินสวนกับพี่จิ๋มท่านข่าวท่านกฎหมาย
1: ครับ
2: บอกว่าเพิ่งจะแห้งเอง
1: นี่ฝนจะมาอีกแล้วเนี่ย
2: เพิ่งจะแห้งคือตอนที่จัดรายการเนี่ยจัดรายการเปียกๆนะ
1: เปียกอยู่ด้วยเหรอฮะ
2: ใช่แต่ตอนนี้ฝนฟ้าก็เริ่มมาอีกแล้วนะคะพื้นที่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างแต่ว่าโชคดีอย่างนึงที่วันนี้เป็นวันหยุดหลายคนก็เลยไม่ต้องมาระทมทุกข์อยู่บนถนนนะคะแต่ว่าบางอาชีพเขาเลือกไม่ได
1: ้บางอาชีพเลือกไม่ได้แล้วเราก็จะใช้บริการเขาด้วย
2: ใช่
1: ก็อย่างเช่นน้องๆไรเดอร์ที่จะต้องส่งอาหารยิ่งฝนตกเนาะคนก็ยิ่งไม่ออกไปไหนก็ต้องเรียกน้องเหล่านี้ในการมาสั่งอาหารมาส่งอาหารให
2: ้แต่เดิมเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเกิดขับขี่อยู่บนถนนเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ใช้โทรศัพท
1: ์
2: หรือไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ใหญ
1: ่
2: ก็คงจะไม่เป็นไร
1: แต่อยู่กลางทุ่งนาอะไรแบบน
2: ี้แต่ตอนนี้มีข่าวออกมาแล้วก็มีภาพวงจรปิดออกมาน่ากลัวมากเลยใจกลางกรุงเทพมหานครเลยค่ะ
1: ยกระดับรัชวิภ
2: าน
1: ะครับ
2: มุ่งหน้ารัชโยธิน
1: เกิดเหตุการณ์ที่โอ้โห
2: ฟ้าผ่าม
1: อเตอร์ไซค์ฟ้าผ่าลงมาแบบเต็มตัวต้องใช้แบบนั้นลงกลางหมวกกันน็อกเลยแล้วภาพที่บันทึกได้ก็น่าจะเป็นจากกล้องหน้ารถนะฮะเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นคือตกใจมากเพราะมันเหมือนกับเหมือนในหนังอ่ะคือเป็นแสงฟ้าลงมาตุ้มแล้วก็แบบเหมือนระเบิดเลยอ่ะฮ
2: ะ
1: แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังอยู่เนี่ยโอ้โหก็น่าจะช็อกอยู่พอสมควรแล้วมันก็มีจากภาพบางมุมที่ถ่ายในระยะไกลเห็นเป็นแบบสายฟ้าลงมาเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะได้พอรับทราบข่าวนี้กันอยู่บ้างแล้วก
2: ็
1: เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า
2: ทำไมร้อย
1: ว
2: ัน
1: พันปีเราไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้ว่าคนขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะฮะมีฟ้าผ่าลงมาแบบนี้คือรถยนต์เนี่ยแทบโอกาสน้อยที่เราไม่ได้เคยได้ยินข่าวแบบนี้มาแต่นี่มันก็คือมีคำถามว่าโอเคเมื่อสักครู่ตอนข่าวต้นชั่วโมงก็ได้พูดถึงว่าในทางหลักวิชาการเนี่ยมันคือความสูงของพื้นที
2: ่
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับหรือว่าตัวรถหรืออะไ
2: ร
1: โอ้แต่ว่าหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่ายกระดับรัชวิภาเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะเอ๊ะแล้วทำไมตำแหน่งถึงลงมาที่บริเวณของชายผู้นี้พอดีอ่ะ
2: ตอนนี้ตำแหน่งไม่ใช่ประเด็นแล้วประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือต้องเป็นคำเตือนแล้วว่าหลังจากเนี้ยไม่ควรที่จะอยู่ในพื้นที่ที่โล่งกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต่างระดับและสูงขึ้นไปจะสูงมากสูงน้อยเนี่ยไม่ควรแล้ว
1: แล้วเราจะทำ

0: ยังไงถ้าคือเราเห็นกันมาตลอดเวลาว่าคือบางท่านเวลาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นพี่เขาไปหลบๆตามแบบใต้สะพาน
1: ใ
0: ช่ไหมฮะเพื่อที่เวลาฝนตกหนักมากแต่พอฝนเริ่มซาเนี่ยมีชุดกันฝนสักหน่อยหรือบางคนก็แบบยอมฝ่าสายฝนไปด้วยธุระปะปังด้วยภารกิจใดๆก็ตามที่จำเป็นเนี่ยแล้วจำเป็นจะต้องขับรถไปบนเส้นทางที่มันมีความเสี่ยงแบบนี้คือยังไงดีต้องเลี่ยงเส้นทางหรือว่าต้องยังไง
1: แบบนี้ก่อนนะคะในเบื้องต้นตอบไม่ได้เลยพี่บอลเพราะว่าทุกชีวิตมีคุณค่าแล้วทุกชีวิตก็มีความจำเป็นโดยเฉพาะไรเดอร์เขาก็มีเรื่องของเวลามาเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะต้องส่งของให้ทันนั่นนู่นนี่ทีเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้กูรูผู้รู้ที่เวลาที่มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เขาก็จะไปปรึกษากันก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คือท่านอธิบายว่าเหตุการณ์ที่มันฟ้าผ่าแบบเนี้ยมันเป็นเพราะว่าคนขับใส่ไส้คอหรือเปล่าเป็นตัวล่อฟ้าผ่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจริงอะมันไม่ใช่วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่กับคนขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ใช่สื่อล่อฟ้าผ่าเลยถ้าคิดว่าโลหะจะล่อฟ้าผ่าตัวรถจักรยานยนต์ทั้งคันน่าสงสัยมากกว่าแต่มันคือความบังเอิญค่ะหรือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยก็แบบสวยก็ว่าได
0: ้โชคร้ายอะไรแบบ
1: ใช่เพราะว่ารถก็ไม่ใช่แค่คันเดียวบนท้องถนนนั้นแต่มอเตอร์ไซคันนี้ค่ะกำลังอยู่ในที่โล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะที่ฝนตกซึ่งมันคือหนึ่งในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าอยู่แล้วพื้นที่ที่มันสูงสูงเด่นเด่นประจุไฟฟ้าในอากาศมันจะเคลื่อนที่มาตามเส้นทางที่สั้นที่สุดแล้วไปลงสู่พื้นดินมันมักจะผ่านวัตถุที่อยู่ในจุดที่สูงเด่นที่สุดของบริเวณนั้นถามว่าใกล้ๆกันก็มีรถเยอะแยะมากมาย
0: มอเตอร์ไซค์ที่ยังขับตามหลังก็มี
1: มอเตอร์ไซค์เนี่ยอุ้มก็ไม่แน่ใจถึงได้ใช้คำว่าดวงที่แหมมันคือเกิดกับพี่เขาพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรถรถยนต์คนที่อยู่ในรถยนต์เนี่ยยังมีความปกป้องคุ้มครองจากโลหะต่างๆอยู่คือการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างที่เกิดฝนฟ้าคะนองเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีความเสี่ยงได้รับอันตรายกว่ารถยนต์
0: อันนี้ชัดเจนใช่
1: เวลาที่ถูกรถยนต์ถูกฟ้าผ่าเนี่ยค่ะโครงโลหะของตัวถังรถยนต์นะมันจะทำเหมือนเป็นตัวป้องกันเขาเรียกว่าโครงฟาราเดย์หรือฟาราเดย์เคชให้กระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเนี่ยวิ่งไปรอบตัวรถแล้วมันก็ลงสู่พื้นดินในที่สุดไม่เข้าไปที่ผู้ขับขี่รถหรือว่าผู้โดยสารที่อยู่ด้านในรถยนต์แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่ได้มีโครงในการห่อหุ้มมาแบบเขาเรียกว่าเนื้อหุ้มเหล็กอะค่ะผู้ขับขี่ก็เลยมีความเสี่ยงในการรับกระแสไฟจากฟ้าผ่าไปแบบเต็มๆซึ่งเรื่องนี้ก็จะหมายรวมหมดเลยนะกรณีที่ขับอยู่ทางต่างระดับเส้นถนนโดดเดี่ยวทุ่งนาหรืออาจจะเป็นไปแวะพักอยู่ใต้ป้ายโฆษณาเสี่ยงหมดต้นไม้เสี่ยงหมดถามว่าต้นไม้ป้ายโฆษณานี่คือมันเป็นสื่อนำไหมมันเวลาฟ้าผ่าต้นไม้หรือป้ายไงแล้วมันก็จะมาพาดโดนเราไง มันเสี่ยงในรูปแบบนั้นเพราะฉะนั้นณตอนนี้ก็ถ้าเกิดฝนตกก็หลบก่อนหลบในอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อน
0: ยังมีอีกน้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: เพราะมันมีข่าวคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่นี่น่าเห็นใจจริง เพราะว่าน้องคนหนึ่งเขาขับกลับบ้านจะไปทำธุระฝนตกไปเรียบร้อยหมาดๆเลยปรากฏว่ามันมีสายเคเบิลที่ล่วงลงมา
1: ค่ะ
0: นะครับมาห้อยต่องแต่งอยู่คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าน้องคนนี้อายุเพิ่งจะ17ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสายเคเบิลฟาดเข้าไปที่คอบาดเป็นรอยแบบแดงลึกมากนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ยังเคราะห์ดีที่น้องคนนี้น่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาช้าๆแล้วมีสติเขายังสามารถเอามือเนี่ยคว้าสายเคเบิลไว้ได้ทัน
1: โชคดีมาก
0: ถ้าคุณผู้ชมลองคิดดูว่า1ขับรถเร็ว2ไม่มีหมวกกันน็อกเต็มใบที่อาจจะมาบังทั้งหมดได้ซึ่งมันอาจจะบังคอไม่ได้ 100% แต่ว่าถ้าขับมาเร็วไม่มีสติแล้วมันฟาดเข้าไปเนี่ยมันลึกกว่านั้นจะเกิดอะไรขึ้น
1: ในรายละเอียดนะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมผู้ฟังคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายก
0: ใช
1: ่แล้วถ้าไปดูภาพจริงๆอ่ะมันจะเป็นภาพสายเคเบิลที่บางที่เขาเรียกอะไรอ่ะหมายถึงเส้นมันไม่ได้หนาจนสามารถที่จะเห็นชัดเจนนะคะแล้วคือการขับขี่รถเนี่ยเขาก็ขับขี่อยู่บนเลนส์ของเขานั่นแหละแล้วโชคดีอย่างที่พี่บอลบอกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยจับสายเคเบิลเอาไว้ได้เนี่ยก็ยังมีรอยที่คอนะบริเวณลำคอของเขาเป็นรอยแดงนะคะรถจักรยานยนต์ก็ล้มได้รับบาดเจ็บนี่โชคดีนะว่าศีรษะเนี่ยไม่ไปฟาดจนทำให้มันเกิดเหตุที่มันรุนแรงกว่านี้เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็รีบนำตัวคนเจ็บเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งแม่ค้าที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงรถล้มนะก็เลยออกมาดูปรากฏว่าพบคนเจ็บเนี่ยนอนร้องโอดโอยอยู่ริมถนนนะคะแล้วก็มีแผลตรงคอสายเคเบิลมันน่าจะหย่อนลงมาเพราะอะไร ฝนตกลมแรง

0: นั่นแหละ
1: ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็มองไม่เห็นไงก็เลยเข้าไปเกาะอีสายนี่มันก็เลยเข้าไปเกี่ยว
0: แล้วมันมืดด้วยตอนนั้นมันมืด
1: ใช่แล้วหลังจากที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเนี่ยก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเลยค่ะทีนี้ใครจะรับผิดชอบต่อเพราะว่าข่าวรายงานมาเท่านี้เลยผู้นำหมู่บ้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าใคร
0: ใครล่ะ พวกสัญญาณสื่อสารทั้งหลายแหละอันนี้คือเส้นนครนายกน้ำตกสาริกานะฮะ
1: ไม่ใช่เคสแรกนะคะเนี่ย
0: ไม่ใช่เคสแรกเลยครับเกิดทุกปีฮะเกิดทุกปีบางครั้งไม่ได้เกี่ยวกับฝนไม่ได้เกี่ยวกับความมืดด้วยบางทีสายระยงระยางห้อยต่องแต่งมาเนี่ยบางถนนเส้นบางเส้นก็ชัดเจนบางทีรถใหญ่สูงสูงก็ไปเกี่ยวก็มีไม่ได้ใช่แค่มอเตอร์ไซค์
1: ลองคิดดูนะว่าถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคุณหรือคนที่คุณรักอะค่ะมันวันนี้มันเป็นการพาดข่าวว่าวิดดับสยองวิดดับสยองแปลว่ายังไม่ดับแต่วิดเลยรอดไปได้วุดวิดเลยแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับคุณหรือญาติของคุณที่อยู่ๆก็ต้องมาเสียชีวิตกับความอุบัติเหตุความไม่ได้ตรวจตราความหละหลวมของการติดตั้งสายหรือ
0: ไม่ซ่อมบำรุงไม่อะไรก็ตาม
1: หรือบางทีฉันซ่อมแล้วฉันดูแล้วรอบนี้ลมมันแรงจริงๆ
0: อ้าวแล้วยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นความผิดของใครแล้วถ้าเกิดมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
0: โอ้รับผิดชอบ
1: ชีวิตที่เสีย
0: นอกจากไปแจ้งความแล้วเนี่ยนะฮะก็แนะนำไปก็คือจริงๆแล้วสามารถที่จะร้องเรียนไม่แน่ใจว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว
1: ่า
0: เก
1: ี่
0: ยวข้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนเน
1: า
0: ะแต่ที่อีกเคสนึงเนี่ยชัดๆเลยก็คือน่าจะสามารถร้องเรียนสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้เพราะเกิดขึ้นอีกแล้วเมื่อประมาณสักเดือนก่อนเราก็เคยนำเสนอข่าวนี้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วไปเติมน้ำมันเจอน้ำผสมอีกแล้วน้องอุ้มครับคราวที่แล้วไรเดอร์ใช่ไหมที่ไปเติมน้ำมันแล้วปรากฏว่า
1: ก็ต้อง
0: เจ้าของปั๊มก็ยอมรับด้วย
1: ไปก่อนส่งของให้เสร็จก่อนแล้วก็สุดท้ายก็รถก็ป่วย
0: คราวนี้เป็นสองสาวสมุทรปราการเติมน้ำมันไปแค่80บาทเพราะน้ำมันจะหมดแต่สุดท้ายต้องไปซ่อมเสีย 2,000 โอ้ลืมบอกไปว่าน้องคนที่โดนสายเคเบิลฟาดเมื่อสักครู่อ่ะเสียเงินรักษาพยาบาลตัวเองไป 20,000 นะฮะ
1: โอ้ก็นี่ไงใครรับผิดชอบ
0: นั่นไงนั่นไงนี่ไม่ใช่ชีวิตนะแต่นี
1: ่คู่กรณี
0: ร่างกายแล้วใครคือคู่กรณีเนี่ยแล้วเคสเนี้ยเติมน้ำมันอ่ะเจอผสมน้ำเข้าไปอีกแล้วเป็นปั๊มไม่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นปั๊มอะไรแต่อยู่ในตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการจริงๆเจ้าของปั๊มเนี่ยรับทราบแล้วเพราะเขากลับไปคุยกับทางเจ้าของปั๊มเขาก็ให้ดูเบ็ดเสร็จว่าเขาตรวจสภาพถังอย่างไรตรวจคุณภาพน้ำมันแบบไหนอย่างไรแต่ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ได้ไว้วางใจ 100% ก็เลยมีการไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานนะฮะ
1: ที่ไหนนะคะสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการ
1: ครั้งที่แล้วก็สมุทรปราการนะ
0: เอาอีกแล้วเหรอ
1: ครั้งที่แล้วอะ
0: เขาหร
1: อที่เล่าอะ
0: จำพื้นที่ไม่ได
1: ้E20จำได
0: ้แล้วรอบนี้คือพอมันมีอาการรถมันมีการคือตอนแรกเนี่ยมันยังขี่ไปได้แต่พอขี่ไปขี่มารถมันเริ่มมีอาการเขาก็เลยต้องเข็นกลับบ้านมาแล้วก็ให้น้องชายของเขาดูคือวิธีการตรวจสอบอะตอนแรกเขาใช้ไซลิง
1: ค
0: ่ะดูดน้ำมันขึ้นมา
1: ใส่กิ้งเลยอ่ะ
0: ตอนแรกคือยังเป็นน้ำมันอยู่น้องอุ้ม
1: ค่ะ
0: แต่เขาใช้อีกรูปแบบนึงคือเอาไซลิงเปล่าๆดูดเนี่ยไอตัวปากของไซลิงมันสั้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: วิครั้งที่สองเขาก็เลยเอาเข็มเสียบกับไซลิงเหมือนเป็นเข็มฉีดยาเลยแล้วก็ดูดขึ้นมาปรากฏว่าไอรอบสองที่มันมีเข็มไปด้วยเนี่ยแล้วดูดน้ำมันขึ้นมาจากถังเพื่อมาดูเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำเลยฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำมันกับน้ำเนี่ยมันความหนาแน่นต่างกันแล้วมันไม่ผสมกันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: พอน้ำมันมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำมันลอยไอตอนที่ไซลิงมันดูดตื้นๆน่ะมันยังดูดน้ำมันขึ้นมาได้ไงแต่พอมันมีเข็มฉีดยาเล็กๆยาวๆลงไปลึกมันเลยไปดูดไอตัวชั้นของเหลวซึ่งมันคือน้ำที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาได
1: ้ค่ะ
0: เราก็เลยถ่ายไว้เอาเป็นหลักฐานด้วยเนี่ย ความเดือดร้อน
1: มันพื้นที่เดียวกันมันไม่ได้มีการตรวจสอบคือไม่ได้หมายถึงว่าปั๊มเดียวกันนะพวกไม่แน่ใจว่ามันคือปั๊มเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันได้มีการตรวจสอบหรือว่ามีการลงโทษในส่วนไหนยังไงแล้วบ้างนะไม่แน่ใจเลยอะค่ะอันนี้แล้วเราก็ดูไม่เป็นเนาะคือจะให้ถึงแม้ว่าจะดูเป็นก็มีอยู่ในถังอะ
0: มัน
1: จะทราบก็คือเข้าไปในเครื่องแล้วค่ะ
0: เข้าใช่เพราะเราก็ไม่รู้ถูกป่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้าโหมาเปิดเกณฑ์แบบเจาะๆกันหน่อยสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
1: ่ที่เขาบอกว่าที่ผ่านมาจนไม่จริงทำไมยังได้บัตรคะท่านรอบนี้รัฐมนตรีว่า

0: การกระทรวงการคลังออกกฎมาให้เข้มๆเลยค่ะ
1: ใช่
0: เข้มถึงขั้นบางคนที่ปริ่มๆว่าจะจนหรือไม่จนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์นี้ก็ได
1: ้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันกับทางผอ.กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนด้วย
0: สักครู่ครับค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะฮะออกมาแล้วนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไรคุณสมบัติคนที่เข้าข่ายได้สิทธิ์เป็นแบบไหนบ้างคนกลุ่มไหนบ้างที่ไม่สามารถที่จะได้สิทธิ์นี้
0: วันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผอ.กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังดร.พงศ์นครโภชากรอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณรุ่งคุณบอลครับ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมีความคิดเห็นออกมาเข้มๆทั้ง2ฝั่งเลยนะคะท่านฝั่งนึงก็บอกว่าดีค่ะมันเป็นมาตรการที่เข้มจริงๆแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าโอ้โหเข้มเกินอ่ะเข้มจนบางคนเนี่ยมันมีความแบบสุ่มเสี่ยงว่าฉันก็ยังมีหนี้อยู่นะแล้วรวมไปถึงเรื่องของอายุด้วยนักเรียนนักศึกษาบางคนเขาก็จนน่ะจริงๆแล้วเขาควรจะได้สิทธิ์นี้หรือเปล่าแบบนี้ดีกว่าค่ะเรามาตั้งต้นกันใหม่ว่าเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยมันมีความเข้มข้นกว่าเดิมยังไงบ้างคะท่าน
3: ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเกณฑ์ของปี2569เนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่เราปรับจากปี2565
1: ค
3: ือเดิมเนี่ยเราใช้เกณฑ์ที่เป็นครัวเรือนนะครับซึ่งเราก็สมมติว่าไปลงทะเบียนเราจะต้องดูคุณสมบัติของภรรยาหรือสามีที่จดทะเบียนสมรสด้วยนะครับแต่ว่ารอบ2569เนี่ยจะเป็นเกณฑ์ที่เราใช้เป็นรายบุคคลนะครับนั่นหมายความว่าก็จะไม่เกี่ยวกับสามีหรือภรรยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแม่นยำมากขึ้นคัดกรองคนได้ดีขึ้นนะครับ
0: ซึ่งรอบนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เสียภาษีตอนนี้นะที่มันเป็นรายละเอียดย่อยๆต้องขออนุญาตถามแทนเนี่ยนะคะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะยื่นภาษีไปแล้วก็ใช้ชื่อของคุณพ่อคุณแม่ไปยื่นปรากฏสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่ได้ไปด้วยเลยคือรายละเอียดมันคือยังไงคะ
3: คืออย่างนี้ครับคือเราก็มีหลายเกณฑ์นะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากปี2565ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเกณฑ์ที่เราพยายามที่จะคัดกรองให้ได้
0: คนที่
3: ม
0: ี
3: รายได้น้อยตัวจริงใช่คือเราจะใช้คำว่าผู้มีรายได้น้อยแทนคำว่าคนจนใช่ครับเพราะว่านิยามคนจนก็จะเป็นนิยามอีกนิยามหน
0: ึ่
3: งส่วนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอาจจะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ทรัพย์สินอะไรต่างๆด้วยทีนี้ย้อนกลับมาตรงเรื่องของการลดหย่อนภาษีครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราชำระภาษีเนี่ยนะครับสำหรับคนที่มีเงินเดือนหรือว่าถึงเกณฑ์ที่จะต้องชำระภาษีเนี่ยหรือยื่นเสียภาษีเนี่ยมันก็จะมีช่องให้เราเลือกว่าต้องการลดหย่อนภาษีไหมเพราะว่าเรามีบิดามารดาที่ต้องอุปการะ
1: ใช่
3: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าบิดามารดาถ้าท่านต้องการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่จริงๆแล้วท่านมีลูกที่คอยดูแลอยู่แล้วเพราะว่าท่านให้ลูกเนี่ยหักค่าลดหย่อนภาษีในการดูแลตัวท่านได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยมองว่าบิดามารดาถ้าจะมาลงทะเบียนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีการ
1: มีครอบครัว
3: อุปการะจากลูกอยู่แล้ว
0: มีคนดูแล
3: เช่นเดียวกันกับผู้สมรสหรือว่าบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรมเช่นเดียวกันเลยครับว่าถ้าเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพราะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะมองไปอีกด้านหนึ่งก็แปลว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้รับการดูแลจากตัวท่านแล้ว
1: อ๋ออย่างนั้นสรุปอันนี้เป็นกรุ๊ปนี้ก่อนว่าไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุตรบุญธรรมแล้วก็คู่สมรสที
3: ่
1: คนคนนั้นเนี่ยไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเรียบร้อยแล้วได้รับการเลี้ยงดูจากการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากบุคคลเหล่านี้แล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะมาลงทะเบียนหรือว่าขาดคุณสมบัติในการที่จะใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไปเพราะถือว่าท่านได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวไปแล้ว
3: ใช่ครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือว่าเราลืมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแบ่งเป็นสองก้อนใช่ไหมครับ60-40ที่เราทำไปแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเราจุดประสงค์สำคัญเลยคือเราต้องการบรรเทาภาระค่าของชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าใครบ้างในคนที่เราดูแลเนี่ยมีความลำบากจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยงบประมาณจำกัดเวลาจำกัดเราขอดูแลคนที่มีความลำบากมากกว่าก่อน
0: อันนี้ต้องเคลียร์
3: แปลว่าใช่ครับถูกต้องครับ
0: ใช่ครับเพราะตอนนี้คนยังเข้าใจค่ะ
3: ใช่ครับมีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยคัดกรองให้เราได้ผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเนี่ยมากขึ้นครับ
0: ทีนี้ยังมีคำถามมาทุกครั้งเลยค่ะท่านผอ.ค่ะว่าเนี่ยเป็นคนที่พิการด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงสิทธิ์ของไทยช่วยไทย

0: plus แล้วรอบนี้จะทำยังไงบอกรายละเอียดทั้งหมดใหม่อีกทีได้ไหมคะเพราะว่ามันจะรวมกลุ่มอยู่กับคนที่เขาเข้าใจผิดว่าให้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยฉันก็เข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้สุดท้ายฉันก็ต้องตกหล่นอยู่ดีจริงๆมันมีช่องทางที่รัฐค่อนข้างจะเอื้อพอสมควรในช่องทางไหนบ้างคะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยในฐานข้อมูลบัตรบริการแห่งรัฐเดิมเนี่ยที่เราดูแลอยู่ 13.18 ล้านคนเนี่ยมีคนพิการที่อยู่ในการดูแลของเราอยู่แล้วเนี่ยประมาณ1ล้านคนนะครับซึ่งผู้พิการทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณ2ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า1ล้านคนก็ดูแลโดยดูแลโดยกระทรวงการคลังคือผ่านบัตรบริการแห่งรัฐ
0: ค่ะ
1: แต่กระทรวงพม.ก็ดูแลอยู่แล้วทั้ง2ล้านคน
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะตกหล่นจากคนพิการถามว่ามีไหมอาจจะมีแต่ไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าในฐานข้อมูลที่เราใช้ดูแลคนพิการนั้นเนี่ยมีความครอบคลุมซึ่งผมเชื่อว่ามีความครอบคลุมเกือบทั่วประเทศอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาฐานข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาผนวกกับฐานข้อมูลบัตรประชาชนรัฐเนี่ยก็จะทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือและมี data ในการดูแลคนกลุ่มนี้ได้แม่นยำมากขึ้นครับ
0: ท่านผอ.ค่ะผมขออนุญาตถามแทนคนที่เป็นผู้พิการแล้วเขาไม่ได้มีความสามารถหรือว่ามีใครที่เข้าไปติดต่อแทนเขาได้อะค่ะเราได้มีหน่วยงานของภาครัฐที่เข้าไปตรวจสอบเป็นเชิงรุกด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะไม่ให้ตกหล่นนะคะ
1: ใช่ครับจริงๆแล้วทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีทีมที่ลงพื้นที่อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งเขาก็มีการทำงานในพื้นที่เขาจะมีพมจ.หรือพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์จังหวัดและมีระดับอำเภอด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในระดับชุมชนในระดับหมู่บ้านก็จะมีเครือข่ายที่เป็นรพสต.มีอสม.อยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: ซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มีโครงข่ายที่ค่อนข้างแน่นหนานะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ย้อนกลับมาว่าสำหรับคนที่มีบัตรประกันแห่งรัฐที่ท่านจะต้องไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนเนี่ยนะครับกรณีที่ท่านมีบัตรอยู่แล้วนะครับแต่ท่านเกิดไปไม่ได้ป่วยติดเตียงพิการอะไรทั้งหลายเนี่ยครับท่านสามารถมอบอำนาจได้ครับท่านไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเอง
0: มอบอำนาจ
1: ท่านสามารถมอบอำนาจได้นะครับแต่ว่าท่านจะต้องแต่ต้องเป็นคนที่ผมเรียนอย่างนี้ครับต้องเป็นคนที่ท่านไว้ใจจริงๆเพราะว่าท่านจะต้องมอบบัตรสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงบัตรคนพิการนะครับหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเนี่ยให้บุคคลที่ท่านจะมอบอำนาจเนี่ยนะครับไปใช้ทำการแทนนะคร
2: ับ มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าถ้าสามีเนี่ยมีทุกอย่างภรรยาไม่มีอะไรเลยจะตรวจสอบยังไงคือในรอบนี้เราแยกขาดรายบุคคลถูกไหมฮะไม่เกี่ยวข้องกับสามีภรรยาใดๆเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช้เกณฑ์บุคคลครับ
2: เพราะฉะนั้นตอบคำถามข้อนี้ก็คือถ้าภรรยาไม่มีจริงๆแล้วเข้าคุณสมบัติเดิมเข้าคุณสมบัติรอบใหม่ก็เท่ากับว่าภรรยาสามารถที่จะไปลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ได้
1: ได้ใช่ครับ
0: ค่ะคือเราตรวจสอบจากหมายเลขบัตรประชาชนถูกต้องไหมคะท่านผอ.เพราะว่ามันจะสามารถที่จะไปลิงก์กับหน่วยงานต่างๆได้หมดเลยว่าคุณเคยมีธุรกรรมอะไรมีหนี้อะไรมีทรัพย์อะไรถูกไหมคะ
1: ใช่ครับเงินฝากเข้าไหลกี่บัญชีมีบัญชีเล่นหุ้นไหมมีกรมธรรม์ประกันชีวิตไหมต่างๆนี้ตรวจสอบได้หมดเพราะว่าสิ่งที่เราทำรอบใหม่เนี่ยครับเราพยายามให้ความสำคัญกับ Data ที่ภาครัฐมีอยู่เนี่ยให้มากที่สุดเพราะรอบที่ผ่านมาเนี่ยเรายังใช้ Data ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่พอมารอบนี้เราสามารถมีข้อมูลที่ครอบคลุมเป็นรายบุคคลได้มากขึ้นเราจึงสามารถตรวจสอบได้แม่นยำมากขึ้นครับ
0: ท่านผอ.ค่ะทีนี้มันมีรายละเอียดเรื่องของอายุว่าจะต้องอายุ18ปีขึ้นไปถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
0: ทีนี้มันจะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะที่เขารู้สึกว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วเขาควรที่จะได้รับเกณฑ์ในการดูแลในขอบข่ายเนี้ยท่านอยากจะอธิบายในเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะ
1: คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับที่ต่ำกว่า18นะครับหรือแม้ว่าเกิน18แต่ท่านมีรายชื่อเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาใช่ไหมครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้ท่านเนื่องจากว่าท่านเนี่ยยังไม่สามารถหารายได้เป็นของตัวเองได
0: ้
1: ท่านต้องอาศัย อยู่กับบิดามารดานะครับอยู่กับอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพสูงหรือราคาน้ำมันแพงที่เป็นวิกฤตในปัจจุบันอยู
0: ่เอาแล้วถ้าบางคนส่งเสียตัวเองอะคะท่าน
1: ถ้าเกิดส่งเสียตัวเองเนี่ยก็ต้องดูว่าท่านมีรายได้ด้วยไหมนะครับ
2: อ๋อหมายถึงว่าสามารถที่จะไปทำงานรับจ้างแล้วมีรายได้มาหรือเปล่าม
0: ีเงินเข้า
1: ใช่ครับแต่ว่าเวลาเราบอกว่าอาชีพเราคืออะไรอะ

0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนที่เราให้การลงทะเบียนเอาไว้เนี่ยท่านระบุอาชีพไว้ว่าอย่างไรในรอบที่แล้วท่านสมมติว่าท่านระบุอาชีพว่าท่านเป็นนักศึกษาในรอบที่แล้วแล้วมารอบนี้ท่านระบุว่าท่านเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยเราก็จะมองว่าท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เราจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ท่านในขณะเดียวกันเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานภาครัฐอื่นก็ยังมีการช่วยเหลืออยู่สำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับ
0: เช่น
1: กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2: ก็ยศ
1: ได้ช่วยบรรเทาภาระค่าเล่าเรียนอยู่แล้วแล้วแถมกยศยังให้เงินรายเดือนให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลของภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความครอบคลุมอยู่ในตัวของมันนะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกที่จะช่วยคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษสำหรับสถานการณ์แบบนี้
0: ค่ะท่านผอ.กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละกลุ่มมันจะมีหมวดหมู่ของมันอยู
2: ่
0: ไม่ใช่ว่าแค่โครงการนี้โครงการเดียวเราต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้งหมด
2: คือด้วย
1: ถูกต้องครับ
2: กลุ่มของบุคคลเนี่ยเขาแต่ละกลุ่มเขาจะมีเหมือนคล้ายๆกับใช้คำว่าอะไรดีต้นสังกัดแล้วกันดูแลอยู่แล้วบ้าง
1: ผมใช้คำว่าลูกค้าครับ
2: ลูกค้าโอเค
1: สมมติว่าบางคนอาจจะเป็นลูกค้ากยศ. อยู่แล้วบางคนอาจจะเป็นลูกค้าของกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์อยู่แล้วแต่จริงอย่างเรียกลูกค้าของกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นคนพิการคนพิการโดยปกติก็จะได้เดือนละ800จากพม. อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราก็ให้เพิ่มอีก200สำหรับคนที่มีบัตรคนพิการมันจะแปลว่าคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะถูกดูแลด้วยหลายหน่วยงานช่วยกันดูแล
0: ค่ะ
1: นะครับเราไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนักเรียนก็มีคนดูแลเพราะว่านักเรียนก็จะมีกยศ.นักเรียนก็จะมีรายได้รายเดือนใช่ไหมครับหรือแม้แต่การเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยผู้สูงอายุก็อาจจะใช้บริการครึ่งราคาก็มี
0: ค่ะท่านผอ.ค่ะทีนี้รอบนี้เนี่ยเราจะใช้คำว่าล้างระบบทั้งหมดได้ไหมคะเพราะว่าคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเข้าแถวใหม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่อย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ผมใช้คำว่าอัปเดตข้อมูลดีกว่าครับเพราะว่าเราเน้นอย่างนี้ครับคือเราเน้นคนที่มีบัตรบริการแห่งรัฐอยู่เดิม
0: ค่ะ
1: 13.18 ล้านคน
0: ค่ะ
1: นะครับเราก็ทำการพูดง่ายคือเอาข้อมูลของท่านเนี่ยมาร่อนตะแกรงใหม
0: ่ค่ะ
1: เพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีรายได้เกินและ
0: ชีวิตดีขึ้นแล้ว
1: บางคนอาจจะได้ยังอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะเราก็ดูแลต่อแต่บางท่านอาจจะเกินแล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับว่ามีการผ่อนซื้อบ้านซื้อรถแต่ว่าท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วท
0: ่
1: านถึงสามารถมีบัญชีสินเชื่อได้นะครับที่เกิน100,000เพราะว่าเราขีดเส้นไว้ที่100,000ถูกไหมครับบัญชีสินเชื่อต่างๆรวมกันเนี่ยต้องไม่เกิน100,000ถ้าท่านมีบัญชีสินเชื่อเกิน100,000แปลว่าท่านต้องกู้ซื้อรถซื้อบ้านซื้อทีวีตู้เย็นอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าท่านเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตรอบนี้น้อยกว่าคนที่เขาหาเช้ากินค่ำเป็นต้นนะครับ
0: ค่ะที่คุณลำบากกว่าคุณจริงๆ
2: ถึงแม้ว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อใดๆหรือรายได้ที่มันคาบเกี่ยวแบบแหมมันก้ำกึ่งมากจะพ้นเกณฑ์ก็ไม่ใช่จะต่ำกว่าเกณฑ์ก็เข้าไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้เลย
0: ยังไหวทีนี้รายละเอียดเรื่องของรถนะคะท่านมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าแบบเนี้ยมีรถยนต์คือไม่เข้าเกณฑ์แล้วถ้ามีรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องดูไซส์ของมอเตอร์ไซค์อีกอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับคืออย่างนี้ครับคือรถยนต์เนี่ยเราเขียนว่าอย่างนี้นะครับบอกว่ารถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุเกิน300cc เช่นบิ๊กไบ
0: ค์
1: ถูกไหมครับเช่นบิ๊กไบค์เนี่ยท่านก็ไม่น่าจะเป็นผู้มีรายได้น้อยเนาะก็จะว่าอย่างนั้นส่วนยานพาหนะที่เราใช้ในการประกอบอาชีพมาหากินเนี่ยอันนี้อยู่ในขายที่เราบอกว่ามีได้นะครับเช่นรถยนต์3ล
0: ้อ
1: ซึ่งหมายถึงตุ๊กๆใช่ไหมครับรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างเช่นเอาไว้เวลามีคนย้ายบ้านเราก็จะโทรหาเบอร์โทรศัพท์นี้มีรถกระบะไหมมาช่วยขนของอะไรต่างๆหน่อยหรือแม้กระทั่งรถที่ใช้งานในเกษตรกรรมเช่นรถบรรทุกเล็กๆรถกระบะนะครับประเภทละไม่เกิน1คันอันเนี้ยอยู่ในขายที่มีสิทธิ์นะครับที่จะได้ไปต่อ
0: ค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นรถปกติที่เป็น4ล้อเนี่ยยานพาหนะใช้ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหารายได้แต่คือในตอนที่มีรถเนี่ยอาจจะมีรายได้ที่แบบผ่อนแบบเต็มกืนมาจนสุดท้าย
0: ไม่ไหว
2: จบไปแล้วได้แล้วแต่รถคันนั้นก็ไม่ได้ขายแต่มันก็ทูซีใช้ไปเรื่อยๆแต่พอมาแต่มันมีไปแล้วอะฮะ
0: ตื่นใจหน่วยเงี้ย
2: แล้วจะทำยังไงดีมันมีไปแล้ว
1: ไม่อยู่ในบันอยู่ไม่ยังไม่

0: ยังไม่อยู่ในบัญชีสินเชื่อที่เราผ่อนไม่เกิน 100,000 ถูกไหม
1: ฮะใช่คือผ่อนจบไปแล้วแต่ว่ามีรถไปแล้วด้วย
0: รถ1คันเวลาสมมุติว่าซื้อมาหลักล้านเนี่ยเวลาผ่อนโดยหลักแสนปลายๆอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: เวลาผ่อนเนี่ยนะครับต้องดูว่าเรามีวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นเข้าใจว่าถ้าท่านผ่อนหมดไปแล้วหรือท่านอะไรเป็นรถที่อาจจะหลายปีใช้งานมาแล้ว
1: ใช่ครอบครองอยู่แล้ว
0: ก็ไม่ได้มีอยู่ในข้อห้ามครับ
2: ทีนี้ในการลงทะเบียนมันจะมีสเต็ปคือลงทะเบียนก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีประกาศผล17กรกฎาคมถูกไหมคะ
0: ใช่ครับลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับซึ่งอันนี้หมายถึงส่วนที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนำส่งข้อมูลมาคัดกรองร่วมกันด้วยนะครับจะประกาศผลทั้งหมดเนี่ยวันที่17กรกฎาคมผ่าน5ช่องทางนะครับก็คือช่องทางที่ท่านไปยืนยันสิทธิ์นั่นแหละนะครับ
2: มีช่องทางไหนพอจะลงรายละเอียดได้ไหมคะเพื่อที่จะได้ตอบคำถามหลายคนที่บอกโอ้ฉันเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี
0: ครับหนึ่งก็คือผ่านแอปเป๋าตังค
2: ่ะ
0: นะครับสองก็คือผ่านแอปทางรัฐ
2: ค่ะ
0: ซึ่งสองอันนี้ครับตอบโจทย์สำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งท่านยืนยันสิทธิ์ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ท่านก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านสมาร์ทโฟนได้อันที่สามก็คือทางเว็บไซต์นะครับก็คือบัตรบริการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับอันนี้ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้อันที่4ก็สามารถตรวจสอบได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ถ้าเกิด อยากจะไปที่ธนาคารก็สามารถไปได้ที่5ธนาคารนะครับธกส.ออมสินกรุงไทยอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามซึ่งตู้ ATM กับธนาคารเนี่ยก็จะตอบโจทย์ของคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนบางทีท่านไม่รู้จะเช็คทางไหนก็เดินไปที่แบงค์ได้นะครับ
1: ครับพ่อครับเราเข้าใจโดยภาพรวมว่าเราจำเป็นจะต้องมีเกณฑ์ที่จะแบ่งแบบเป็นเส้นเด็ดขาดซึ่งโดยเกณฑ์เนี้ยเราอาศัยว่าจะช่วยเหลือคนที่เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มแบบนี้ที่เป็นส่วนมากซึ่งอันเนี้ยเราเข้าใจดีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่จะช่วยเหลือกันจริงๆแต่มันมีคำถามที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วเราเชื่อว่าคงคนไม่ได้อยากดราม่าแต่มันมีคำถามคาใจว่าสมมติผู้สูงอายุที่ท่านเนี่ยลูกเนี่ยเอาชื่อของท่านไปเพื่อใช้แค่ลดหย่อนภาษีแต่สุดท้ายไอ้เงินที่ได้จากการลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้เอามาเลี้ยงดูบิดามารดาจริงๆแล้วท่านก็เลยกลายเป็นว่าลูกเอาสิทธิ์นี้ของท่านไปแล้วแล้วท่านก็ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้จะยังไงดีฮะ
0: คือจริงๆการที่เรามีเรื่องของลดหย่อนภาษีเนี่ยเจตนารมณ์ก็คือต้องการให้เราดูแลพ่อแม่ถูกไหม
1: ใช่
0: อันนี้คือเจตนารมณ์เลยว่าหลักการก็คือว่าเราจะต้องดูแลพ่อแม่ในวันที่เรามีเงินเดือนมีรายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าบุตรหลานของท่านสามารถนำชื่อของท่านเนี่ยมาหักลดหย่อนภาษีได้จนทำให้พ่อแม่ของท่านไม่สามารถลงทะเบียนหรือว่ามีสิทธิ์ในโครงการบัตรประกันแห่งรัฐได
2: ้
0: อันนี้ก็อาจมีผลแน่นอนครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องกลับไปยึดหลักการว่าเราต้องการช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับการดูแล
1: ใช่มันก็ต้องส่วนใหญ่อะเนาะคืออันนี้มันจะเป็นปัญหาบางครอบครัวไง
0: ใช่ในกรณีที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยแปลว่าพ่อแม่จริงๆแล้วอยากมาลงทะเบียน
1: ใช่
0: แต่ในความเป็นจริงอีกด้านนึงเนี่ยท่านก็มีลูกคอยดูแลอยู่แล้วแบ่งรับภาระอยู่แล้ว
1: โหผมไม่รู้จะคือน่าสงสารท่านเอาจริงๆนะอันนี้ต้อง
2: ท่
1: านลูกต้องพิจารณา
2: ท
1: ่านลูกต้องพิจารณาว่าจะยังไงดีนะฮะแล้วก็เคสคล้ายๆกันแต่อันนี้เปลี่ยนคือเป็นคำถามจากท่านเดิมครับเรื่องสามีภรรยาเมื่อสักครู่ที่ถามว่าสามีมีทุกอย่างเลยแต่ภรรยาไม่มีโอเคเราแยกเป็นรายบุคคลภรรยาไม่มีก็คือได้รับมีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่บังเอิญว่าครอบครัวเนี้ยสามีเขาดูแลภรรยาในทางปฏิบัติเช่นแบบให้ทั้งรถให้ทุกสิ่งทุกอย่างขับแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์ที่ภรรยาครอบครองและภรรยาก็ไม่ได้มีรายได้ใดๆจากหน่วยงานอื่นจนเข้าข่ายดุลสมบัติแต่บ้านรวย
2: คือกายภาพเนี่ยมีกินมีใช
1: ้ใช่แต่ว่าโดยสิทธิ์ทางกฎหมายเนี่ยเข้าข่ายได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยกลายเป็นคำถามว่าโอ้แล้วอย่างนี้
2: จะตรวจสอบยังไง
1: ภรรยาคนนั้นก็สบายกับภรรยาบ้านอื่นสิอะไรแบบนี้
0: อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามข้อมูลนะครับข้อเท็จจริงที่ปรากฏออกมา
1: ครับ
0: แต่ผมยกตัวอย่างในกรณีที่สมัยปี2560เนาะที่เราเคยทำบัตรสวัสดิการรอบแรกนะครับหลังจากทำโครงการไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะมีการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ของพื้นที
1: ่
0: นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยที่เราได้บัตรสวัสดิการมาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมนะครับก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ

0: แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นหูเป็นตาให้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าไปตรวจสอบทางกายภาพแล้วเนี่ยดูไม่เข้าข่ายแต่ว่าตามกฎหมายมีสิทธิ์จะต้องทำยังไงฮะเขาจะยึดบัตรหรือยังไงหรือต้องยกเลิกสิทธิ์ตอนหลังหรือยังไง
0: ครับในอนาคตเราอาจจะมีเกณฑ์การตรวจสอบที่เข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ที่ทำให้สามารถรู้ได้ว่าภรรยาเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผู้มีรายได้น้อยทั่วไป
2: ค่ะ
1: โอ้
0: ครับจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลองimagine ดูนะครับว่าในปี2560จนกระทั่งถึงปี2565เนี่ยข้อมูลเราแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับ
1: จริง
0: พอมาปี2565เราเริ่มมีความมีข้อมูลมากขึ้นเราก็เลยมองว่าการตรวจสอบบุคคลในครอบครัวได้ก็จะทำใหเราได้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นคนที่มีความรายได้น้อยตัวจริง
1: คือรัฐกุม
0: แ
1: ล้ว
0: แต่พอเรามีข้อมูลลึกมากขึ้นเป็นรายบุคคลมีการนำข้อมูลจากข้อมูลจากเครดิตบูโรนะครับมีข้อมูลเงินฝากข้อมูลประกันชีวิตข้อมูลจากขนส่งสาธารณะกรมการขนส่งทางบกมาเนี่ยใช้หลายๆฐานข้อมูลเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีความมีฐานข้อมูลในการคัดกรองที่แม่นยำมากขึ้นและได้รายผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเนี่ยมากขึ้น
1: มันก็เหมือนกับว่าเป็นบรรทัดฐานใหม่แล้วในอนาคตมันก็อาจจะมีข้อมูลที่รัดกุมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับกำลังจะบอกแบบนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: จริงๆก็ได้เห็นใจ
0: วันนี้ค่ะณวันนี้โจทย์ของเราก็คือว่าอยากจะบรรเทาภาระค่าครองชีพในสถานการณ์วิกฤตพลังงานให้แก่ผู้มีรายได้น้อยก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองเลยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราต้องการคัดกรองให้การช่วยเหลือของเราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ผู้มีรายได้น้อย
2: จริง
0: ๆนะครับเพราะเกือบจะเป็นผู้มีรายได้น้อยหรืออยากจะเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยเราขออนุญาตเอาออกไปก่อน
1: อยากจะเป็นผู้มีรายได้
2: คืออยู่ก็อยากผู้เยอะแน่นอน
1: โอเคก็มีคนถามเข้ามาว่าถ้าเกิดยังไม่เคยมีแต่เข้าดูแล้วเข้าเงื่อนไขเท่าที่ดูจากคุณสมบัติแล้วก็คือไปสมัครได้เลยวันพรุ่งนี้ลงทะเบียนลองดู
0: คือวันที่4ถึง21เนี่ยเป็นสำหรับคนที่มีบัตรอยู่เดิม
1: อ๋อครับ
0: แต่ว่าสำหรับกรณีของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่เขาจะไปนำฐานข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีฐานข้อมูลที่เขาใช้ภายในของเขานะครับเช่นความจำเป็นพื้นฐานแล้วก็เอาข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ที่เขาเรียกว่าเป็นสมุดพกครัวเรือนเนี่ยมารวมกันเนี่ยในนั้นเนี่ยก็จะมีคนใหม่ที่เขาคิดว่าจะไปเก็บตกคนชายขอบต่างๆมาเพิ่มได้
2: อ๋อ4ถึง21นี่คือคนเก่าที่จะไปช่วยรั้นตะแกรงอันนั้นอ๋อเข
0: ้
2: าใจว่าคนใหม่ก็แห่ไปได้เลย4ถึง21เลยไม่ใช่เหรอคะ
0: ไม่ครับคือเฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ณวันนี้ครับที่4มิถุนายนถึง21ส่วนคนใหม่จริงๆแล้วคืออย่างนี้ครับคือถ้าสมมุตินะครับว่าเรามีระยะเวลาในการลงทะเบียนยาวนานมาก2เดือนสมมุตินะครับ
2: ค่ะ
0: ก็จะมีเวลาเพียงพอให้มาไทยเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปสำรวจทั่วประเทศเลยว่าจะมีกี่คนที่สามารถเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได
2: ้
0: แต่ว่าในความเป็นจริงในความเป็นจริงเรามีระยะเวลาจำกัดเพราะเราแข่งกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นเราจึงจำเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยมีที่กระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดซึ่งเราก็มั่นใจว่าใน2ฐานข้อมูลนี้แหละก็น่าจะครอบคลุมคนที่มีความเดือดร้อนมีรายได้น้อยเนี่ยเกือบจะครอบคลุมทั้งหมดแหละ
2: ค่ะ
1: พูดง่ายคือไปล่อนตะแกรงคนที่เขาเคยเดือดร้อนเอาไว้จริงๆก่อนแล้วรอบนึงอ่ะ
0: ใช่ครับเพราะว่าข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นการสำรวจระดับครอบครัวเลยนะครับของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนซึ่งเขาก็ลงพื้นที่ทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมความมั่นคงกับมนุษย์เนี่ยก็มีเครือข่ายลงไปในระดับตำบลลงไปในระดับหมู่บ้านเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเห็นใจด้วยกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านผอ.ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากๆในวันนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ค่อนข้างชัดเจนครอบคลุมนะ
2: เดี๋ยวเรามาขยายความกันอีกทีในเบรกสุดท้ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยใครที่กำลังติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของไทยกับกัมพูชาช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดสักครู่เดียวค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: มาช่วงนี้ก็คุยกันเรื่องน่าสนใจนะครับนอกจากเรื่องของชายแดนที่มีทางฝั่งของทหารเขมรเข้ามายั่วยุตอนที่ทหารของเราไปติดตั้งรั้วรวดหนาม
2: ใช่
1: นะครับแต่ว่ามันยังมีในระดับเวทีระหว่างประเทศที่ตรงนี้แหละที่มาต้องทำความเข้า

0: ใจกันหน่อยเพราะว
1: ่
0: าพอทั้งสองประเทศเนี่ยจะเข้าสู่การใช้ UN Cross ปุ๊บคราวนี้เนี่ยมันจะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะหาตัวไกลเกลี่ยหรือพูดง่ายคือเป็นตัวกลางใช่ไหมน้องอุ้มเข้ามาแต่เราเนี่ยเข้าใจด้วย UN Cross ในเบื้องต้นเนี่ยว่ามันก็คือคู่พิพาทจะต้องคุยกันก่อนหรือเปล่า
1: ค่ะเอาอย่างนี้รายละเอียดทั้งหมดท่าทีของกัมพูชาที่เขายอมรับแล้วว่าจะต้องมีการประนีประนอมคำว่าประนีประนอมภาคบังคับคืออะไรด้วยไปถามจากอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรชาตินักรบอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์ธนภัทรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสเต็ปแรกที่เราควรทราบคือเมื่อเปลี่ยนจาก MOU 44เข้าไปอยู่ตกลง UN Clause หรือ UNCLOSE นะคะอาจารย์ค่ะ
0: ควรเรียกยังไงดีอาจารย์ออกเสียงไง
2: เรียก UNCLOSE คร
1: ับ UNCLOSE โอเค
0: เลยนะฮะโอเค
1: พอเปลี่ยนจากMOU 44ไป UNCLOSE แล้วเนี่ยตอนนี้มันมีการตีกันอยู่2ฝ่ายอีกเหมือนเดิมค่ะว่าเราเพียงพร้ำหรือว่าตกลงแล้วเราได้เปรียบอาจารย์มองยังไงคะที่ถูกต้องตามหลัก
2: ได้ครับUNCLOSE เนี่ยเป็นกฎหมายทะเลนะครับคือชื่อเต็มๆเขาคืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เปรียบเสมือนเป็นธรรมนูญทางด้านทะเลของโลกนะครับก็จะกำหนดนะครับประเด็นเกี่ยวกับกติกาทางทะเลทั้งหมดนะครับเรื่องเขตแดนทางทะเลนะครับการใช้ทรัพยากรการเดินเรือการประมงการสำรวจต่างๆแล้วก็มีกลไกระงับข้อพิพาทนะครับก็คือกฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎเกณฑ์ที่บอกนะครับเช่นทะเลไอมาเกตมีระยะห่างออกไป12ไมล์ทะเลเขตน้ำเพาะมีระยะทางเท่าไหร่อันนี้คือรายละเอียดในเบื้องต้นก่อนของ UNCLOSE นะครับทีนี้ UNCLOSE เนี่ยเราบอกว่ามันมีกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพิพาทระหว่างรัฐคือพูดง่ายว่ารัฐทะเลาะกันแล้วก็ตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยมันภายใต้ UNCLOSE เนี่ยเขาระบุว่ารัฐสามารถเลือกได้ครับคือประเทศไทยเนี่ยเราเข้าเป็นสมาชิกนะครับหรือเขาเรียกว่าเขาเป็นภาคีแบบเต็มรูปแบบนะครับกับUNCLOSE ฉบับนี้เมื่อประมาณปี2543
0: ครับ
2: นะครับ2514-2011นะครับ2514นะครับช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยเราตัดสินใจเข้าเป็นภาคีแปลว่าUNCLOSEเนี่ยผูกพันประเทศไทยมาหลายสิบปีนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยเพิ่งเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือเดือนกุมภาแล้วก็มีผลใช้บังคับกับกัมพูชาเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี้เอง
1: อ
2: ันนี้เอาเป็นหลักเบื้องต้นก่อนท
1: ี
2: นี้ตอนที่ประเทศไทยเราตัดสินใจเข้าเป็นภาคีเนี่ยเรากลัวหรือคือต้องใช้คำนี้กว่าว่าเรากังวลว่าเราอาจจะถูกขึ้นไปฟ้องศาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เลยทำแถลงการตั้งแต่ตอนที่เข้าเป็นภาคีบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการระงับข้อพิพาทเรื่องของการแบ่งเขตทางทะเลที่ต้องขึ้นศาลโลกต้องขึ้นศาลทะเลแล้วไม่ไป
1: บอกตั้งแต่ตอนนั้น
2: เราบอกแต่แรกแล้วถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องอะไรก็ตามที่จะบังคับให้ประเทศไทยต้องทำตามกระบวนการศาลไม่มีครับ
0: คือ
2: ทีนี้พอมันไม่มีเสร็จปุ๊บภายใต้ UNCLOSE ฉบับเดียวกันเนี่ยแหละครับเขาเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนในข้อ298นะครับบอกว่าเอาล่ะถ้ารัฐตัดสินใจว่ารัฐจะไม่เข้าร่วมกลไกทางการศาลไม่เป็นไรแต่เขาขอให้ไปใช้กลไกในการพูดคุยระหว่างกันก่อนนะครับอันนี้เป็นสเต็ปถ้าเราเห็นก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าท่านศิริศักดิ์เนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านออกมาพูดว่าอยากจะให้มีการเจรจาแบบทวิภาคีกันนะครับแต่กัมพูชาบอกว่าไม่เอาจะไม่คุย
0: ครับ
2: ทั้งคุณมาเน็ตแล้วก็คุณเซนเขาเลือกที่จะไปใช้กลไกอันนึงนะครับที่อยู่ภายใต้ UNCLOSE นี่แหละครับชื่อว่าการประนอมภาคบังคับ
1: อาจารย์ขออนุญาต
2: ครับ
1: ขออนุญาตเบรกตรงนี้นิดเดียวก่อนที่จะไปสู่รายละเอียดคำว่าการประนอมภาคบังคับตรงนี้มันเป็นรายละเอียดที่เราคนข่าวเนี่ยยังเพิ่งทราบจากอาจารย์เลยค่ะว่ามันมีรายละเอียดตรงนี้เพราะว่าตอนนี้คนเข้าใจกันไปเยอะพอสมควรว่าตอนแรกอยู่ที่ MOU 44มันคือการคุยกัน2ประเทศแล้วคุณเป็นคนยกมือบอกว่าจะเข้า UNCLOSEพอไปเข้า UNCLOSE คุณก็มาบอกอีกว่าจะคุยกัน2ประเทศก่อนเอาตกลงใจยังไงกันแน่แต่จริงมันมีรายละเอียดกฎหมายตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ที่มันไม่ได้ถูกเปิดเผยมาให้เห็นกันในวงกว้างอะค่ะ
2: คือจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่า UNCLOSE เนี่ยเป็นกฎหมายทะเลที่มันมีความยาวมากๆครับประมาณ300กว่าข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีภาคผนวกอีกมหาศาลนะครับรายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะมากนะครับ320ข้อนะครับแล้วก็ภาคผนวกอีกหลายฉบับมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศอาจจะไม่ได้มีหรือประเทศไทยรัฐบาลเองอาจจะไม่ได้มีการชี้แจงให้กับประชาชนทราบในรายละเอียดทั้งหมดก็เลยอาจจะรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งนักข่าวหรือใครก็ตามที่เห็นประเด็นจะรู้สึกตกใจว่าทำไมอยู่กัมพูชาไปฟ้องได้นะครับนี่ก็เลยอาจจะตกใจ
1: จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่คนไทยกับนักข่าวนะคะอาจารย์ขามันมีความสำคัญคือเวทีโลกด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดขนาดคนไทยเองที่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันได้ทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่ว่าวันนี้มันมีรายละเอียดตรงนี้อยู่ซึ่งคนไทยบางคนก็ไม่ทราบแล้วเข้าใจ

0: ไปแล้วอะค่ะว่าตกลงรัฐจะเอายังไงกันแน่คะ
1: อย่างนั้นถามอาจารย์แบบนี้ได้ไหมฮะว่าแล้วภายใต้ที่มันมี300กว่าข้อบวกกับภาคผนวกอีกหลายฉบับแบบนี้เนี่ยเราจะต้องหรือรัฐจะต้องสื่อสารยังไงให้มันเป็นกรอบเข้าใจด้วยครอบคลุมที่มันภายใต้ภายในไม่กี่บรรทัดว่าเรากำลังทำอะไรกัมพูชากำลังทำอะไรและระเบียบภายใต้อันครอสเนี่ยเขาว่ายังไง
2: โอเคครับ ผมว่าการสื่อสารภายกฎหมายทะเลเนี่ยมันเป็นกฎหมายเทคนิคมากๆนะครับรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนิดนึง เอาให้เห็นภาพแบบนี้แล้วกันนะครับว่าอันคลอสเนี่ยเป็นกติกาที่เป็นกติกาสากลนะครับ มีรัฐบนโลกเนี้ยเป็นสมาชิกนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ172รัฐก็คือพูดง่ายมันเป็นหลักการที่เป็นหลักการทั่วไปที่คุยกันเรื่องเขตแดนทางทะเล
1: ค่ะ
2: ซึ่งฐานของอันคลอสเนี่ยเขาจะคุยในเรื่องของการแบ่งทางทะเลโดยหลักพื้นฐานเขาใช้เรียกว่าหลักเส้นกึ่งกลางภาษาชาวบ้านก็คือว่าจากดินแดนของแต่ละประเทศเข้ามาตรงนี้ตรงกลางตรงไหนแบ่งครึ่งกันก็คือตรงนั้นแต่ว่าอันคลอสเนี่ยเขาไปไกลกว่านั้นนิดนึงว่าในการที่แบ่งกึ่งกลางเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้เราถามว่าทำไมถึงแบ่งกึ่งกลางไม่เป็นธรรมเราคิดภาพแบบนี้นะครับสมมติประเทศหนึ่งประเทศเนี่ยมีหน้าเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำน้ำนะครับหรือเป็นหน้าแนวทะเลเนี่ยที่กว้างพอดินแดนกว้างเนี่ยทั้งอาณาเขตทางทะเลมันก็จะเยอะในขณะที่อีกชาติหนึ่งสมมติเขตทางทะเลเขาแคบเวลาเขายิงมาตรงกลางเนี่ยพื้นที่มันก็จะได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันคลอสเนี่ยเขาก็เลยบอกว่านอกเหนือจากที่จะแบ่งตรงกลางแล้วเนี่ยคุณจะต้องแบ่งให้เกิดความเป็นธรรมด้วยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า equitable solution ก็คือพูดง่ายว่าถ้าแบ่งกลางแล้วเป็นธรรมไหมถ้าไม่เป็นธรรมก็ต้องแบ่งอีกนะครับให้มันก่อให้เกิดความเป็นธรรม
1: ให้มันละเอียดลงไปอีก
2: สำคัญถูกต้องครับของอันคลอสเลย
0: ทีนี้ในรายละเอียดค่ะอาจารย์เพราะว่าคำนี้มันถูกใช้คุณปักสุคนเนี่ยใช้บ่อยมากเลยคือประนีประนอมภาคบังคับที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์กำลังจะอธิบายต่อค่ะ
2: โอเคครับทีนี้การประนอมภาพบังคับคืออะไรการประนอมภาพบังคับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นขั้นตอนต้องใช้คำว่าเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วของกระบวนการที่พูดคุย2ฝ่ายนะครับคือประเทศไทยเนี่ยเราบอกว่าจริงๆเนี่ยเรายกเลิก MOU 44ก็จริงคือยกเลิกการใช้บังคับการพูดคุยภายใต้กรอบที่เป็น MOU แบบทวิภาคีเพื่อไปคุยแบบทวิภาคีภายใต้หลักการที่เป็นหลักการสากลคืออันคลอสแต่กัมพูชาไม่คุยพอเขาไม่คุยเนี่ยสเต็ปต่อมาที่เขาจะสามารถคุยกันได้คือการประนอมภาคสมัครใจคือเอางี้แล้วการแต่ละฝ่ายมาคุยกันซึ่งกัมพูชาก็ข้ามสเต็ปนี้ไปอีก
0: ไม่สมัครใจ
2: อาจเป็นแบบไม่สมัครใจคือจะบังคับ
0: ครับ
2: ทีนี้ถามว่าบังคับคืออะไรบังคับคือมันจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ว่าพอมันมีการพูดคุยมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วมันไม่สามารถพูดคุยกันได้ก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นสมาชิกภายใต้อันคลอสนะครับได้มีการเหมือนกับว่าโอเคขอยื่นให้มีการตั้งคณะกรรมการประนอมขึ้นมา1ชุดซึ่งชุดนี้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาคุยนะครับจะประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด5คนขั้นตอนการตั้งจะเป็นแบบนี้นะครับว่าฝ่ายที่ยื่นก่อนก็คือกัมพูชานะครับเขาก็จะตั้งมาก่อน2คนนะครับซึ่งณปัจจุบันเขาตั้งมาแล้วคนนึงเนี่ยเขาไปตั้งเป็นประธานในคดีในอดีตประนอมภาพบังคับคือทั้งโลกตั้งแต่ตั้งกฎหมายอันคลอสมาเนี่ยเคยมีอยู่เคสเดียวก็คือติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลีย
0: ครับ
2: ซึ่งกัมพูชาเขาไปตั้งประธานที่อยู่ในชุดนั้นมาเป็นกรรมการฝ่ายเขา
0: บิ๊กบอสเลย
2: ค่ะก็คือคนเนี่ยเขาต้องมีการเตรียมการนะครับคนหนึ่งเขาตั้งเป็นอาจารย์จากฝรั่งเศสนะครับซึ่งเขาก็มีความเชี่ยวชาญเป็นทนายความในทั้งศาลโลกในทั้งนิยตตุลาการนะครับหลายชุดนะครับสองท่านทีนี้พอตั้งเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีการแจ้งหนังสือซึ่งอันนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับคือกัมพูชาผ่านคุณมาเนตเนี่ยได้มีการแจ้งหนังสือมายังประเทศไทยแล้วก็ส่งไปที่เลขาธิการยูเอ็นบอกว่าขอเริ่มกระบวนการประนอมภาพบังคับนะครับกับประเทศไทยท
1: ี
2: นี้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บประเทศไทยเรามีเวลาทั้งหมด21วันน
0: ะครับ
2: ในการที่จะเสนอชื่ออีก2คนนะครับก็ใครอยากเสนอใครก็เสนอไปนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ทั้งหมด4คนคือกัมพูชา2คนไทย2คนนะครับแล้วก็อีก4คนนี้ไปเลือกประธานอีก1คนเป็น5คนนะครับอันนี้คือการประนอมภาพบังคับคำถามคือแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเชิญทั้งฝ่ายไทยเชิญทั้งฝ่ายกัมพูชานะครับมาพูดคุยกันแล้วก็ให้ข้อมูลของแต่ละฝ่ายแล้วท้ายที่สุดเนี่ยทางกรรมาธิการชุดนี้จะมีเวลาประมาณ1ปีนะครับในการทำรายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งบอกว่าโอเคอันนี้คือเป็นความเห็นของรายงานของกรรมธิการประนอมภาคบังคับนะครับซึ่งโดยหลักแล้วรายงานนี้ขีดเส้นใต้ตัวๆเลยนะครับไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายคือเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าให้มีการพูดคุยเนื่องจากคุยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหาเวทีมาให้ทั้งสองรัฐสามารถคุยกันได
1: ้ครับแต่มันกลายเป็นมันจะมี2ก้อนใหญ่ๆครับอาจารย์ก็คือ1เท่ากับว่าการที่ฝั่งกัมพูชา อ

0: ข้ามสเต็ปไปเลยอ่ะมาการประนีประนอมภาคบังคับตรงนี้เนี่ยมันมีผลทางกฎหมายได้เลยไหมว่าสามารถข้ามสเต็ปได้หรือจริงๆมันต้องเริ่มแบบชัดเจนว่าคุณต้องกลับไปเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งเหมือนที่ไทยเราทำว่ามันต้องคุยกันก่อน2ฝ่ายภายใต้อันคลอสก่อน
1: ซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราพยายามเสนอแบบนั้นนะครับแต่ว่ากัมพูชาเขาก็พยายามหาทางช่องในการที่เขาก็มีความฉลาดในฝั่งเขาเองนะครับคือเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไปตีความว่าสิ่งที่มีการพูดคุยก่อนหน้านี้ภายใต้ MOU 44ที่ใช้มา25ปีเนี่ยคือการเจรจาแล้วแต่มันไม่คืบหน้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพาสไบพาสทุกชั้นเพื่อไปใช้การประนอมภาคบังคับเลย
2: เนี่ยแหละตรงนี้น่าห่วงอาจารย์เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอคนที่เขาไม่ได้อ่านรายละเอียดของอันคลอสบุ๊กเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแบบที่อุ้มบอกอาจารย์ไปเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าก็ในเมื่อจะให้มาคุยกับให้มีคนอื่นมาช่วยแล้วอ่ะแล้วไทยยังจะไปเอามาคุยเจรจาส่วนตัวทำไมก็ในเมื่อคุณเป็นคนบอกเองว่าจะไม่คุยส่วนตัวมันเลยทำให้สเต็ปต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าเรายังคงเดินตามสเต็ปแต่กัมพูชาเขาข้ามสเต็ปไปแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าเราไปเพี้ยงพล้ำให้กับเขาหรือเปล่าคะ
1: โอเคครับคือแบบนี้นะครับจริงๆเราไม่ได้เพียงพันนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าในช่วงที่มีการตั้งคณะกรรมการประนอมภาคบังคับเนี่ยครับไทยกับกัมพูชาสามารถเจรจากันได้ก็คือจริงๆเราคุยทวิภาคีต่อไปได้ควบคู่กับไปการกับการประนอมภาคบังคับ
0: ค
1: ือมันจะเหมือนกับกรณีแรกที่เคยเล่าให้ฟังนะครับเมื่อสักครู่ครับว่ามันมีเคสของติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียที่เขาก็ยื่นผ่านกระบวนการประนอมภาคบังคับเหมือนกันนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยระหว่างทางเนี่ยติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียเขาก็คุยแบบทวิภาคีกันแล้วเขาคุยกันเสร็จก่อนแล้วกรรมาธิการประนอมภาคบังคับถึงออกรายงานมาเพื่อรับรองว่ามันมีการคุยกันแล้ว
0: แต่ว่ามันสามารถที่จะทำให้ในเมื่อทางฝั่งกัมพูชาเขาตั้งธงไว้เขาจะใช้อันเนี้ยการคุยแบบสองฝั่ง
2: ก็ไม่เกิด
0: ในช่วงแรกต่อให้เกิดแต่มันก็เป็นการคุยแบบจัดฉากของฝั่งกัมพูชาเองได้ไหมอ่ะคือไม่ได้จริงใจก็คุยไปตามกฎ
1: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมว่าทางกระทรวงการต่างประเทศจะต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าทางกัมพูชานี่เขามีเจตนาดีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะระงับข้อพิพาทแล้วก็แบ่งเขตทางทะเลให้เกิดความชัดเจนครับ
2: ทีนี้ตอนนี้คุณเสียศักดิ์อยู่ที่ฝรั่งเศสอาจารย์มันจะมีความหวังอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมกับการเดินเกมของไทยอะอาจารย์
1: ผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยจริงๆผมอาจจะไม่ได้ตั้งความหวังไว้ที่ท่านเสียศักดิ์ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ผมตั้งความหวังไว้ที่ทีมไทยแลนด์ผ่านกระทรวงการต่างประเทศที่ได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นนะครับผมคิดว่าอย่างตอนนี้เนี่ยทางกัมพูชาเนี่ยคือจริงๆข้อดีอย่างนึงของกระบวนการประนอมภาคบังคับรอบนี้คือว่าตามกฎแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่เริ่มเนี่ยคุณจะต้องมีการเสนอชื่อมาก่อนว่าคุณจะตั้งใครแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศไทยเราจะเห็นก่อนว่าเขาตั้งใครดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปศึกษาว่ากรรมธิการประนอมทั้งสองท่านเนี่ยเขามีแนวทางนะครับอย่างไรบ้างในการที่ตัดสินคดีต่างๆในอดีตและประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องเสนอชื่อใน ใ
0: คร
1: ในล
0: ัก
1: ษ
0: ณ
1: ะที่มันอาจจะสมน้ำสมเนื้อหรือก่อให้เกิดความได้เปรียบยังไงกับคณะกรรมการที่ทางกัมพูชาเสนอชื่อเข้ามาครับ
0: ครับโอเคเราหาคนสมน้ำสมเนื้อได้แต่ว่าลักษณะแบบนี้ที่ฝั่งเขาเสนอมาก่อนหรือจะเกิดกับข้อพิพาทของคู่ใดๆก็ตามแต่เนี่ยคนที่เสนอก่อนมันเหมือนกันดูได้เปรียบก่อนไหมฮะ
1: ก็จริงๆมันก็คือท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เรามีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปนะครับแล้วก็คือไปใช้สนธิสัญญาปี 1904-1907 นะครับประกอบกับเรื่องของกฎทางทะเลที่เป็นหลักที่เป็นที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับว่าแบ่งเส้นกึ่งกลางแล้วก็ให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วยครับ
0: ครับ
2: อาจารย์ขาแบบนี้ถ้าเกิดภาษาทางการทูตรุ่งเคยได้ยินเนี่ยคือต้องระวังการเสียพื้นที่ทางการเล่าเรื่องแบบนี้เราสามารถที่จะระวังในเรื่องนี้กับการเดินเกมของกัมพูชาได้ยังไงในเมื่อถ้าเกิดเป็นแบบนี้ขณะคนในประเทศยังไม่ได้เข้าใจถ้าเกิดไม่ได้มาฟังอาจารย์อธิบายอย่างละเอียดแบบนี้แล้วอะค่ะ
1: ครับก็คือมันมี2ประเด็นที่อาจจะต้องอธิบายตรงนี้ให้เคลียร์ครับอันที่1คือพื้นที่ในการเล่าเรื่องซึ่งอันนี้มีผลจริงๆต่อความเชื่อมั่นของคนในชาติกับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือพื้นที่ในการเจรจาจริงๆ
2: ค
1: ือถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพื้นที่ในการเล่าเรื่องเราไม่สามารถเล่าให้ประชาชนรับทราบในรายละเอียดได้แต่ถ้าตอนที่เราไปเจรจาเนี่ยเราเจรจาภายใต้หลักการที่ถูกต้องที่ทำให้ไทยได้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะสำคัญกว่าในประเด็นหลักแต่ว่าเขาก็ต้องไม่ทิ้งในการที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจเพราะผมคิดว่าพอมันมีกระบวนการประนอมเข้ามาเนี่ยประชาชนเนี่ยคนไทยน่าจะงงแล้วก็ตกอ้าวทำไมจะต้องไปขึ้นศาลอะไรเงี้ยคือคนยังเข้าใจว่ากระบวนการประนอมเนี่ยเป็นกระบวนการทางการศาลอยู่เลยครับไม่ใช
2: ่ค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดเปรียบเทียบอันนี้คือถ้าเป็นชาวบ้านเลยนะคะอาจารย์ขาในการติดตามข่าวเหมือนเปรียบเทียบตอนคดีข่าวพระวิหารเนี่ยคือก็จะมอง

บางคนก็จะมองว่าก็นี่ไงไทยเมื่อแต่เถียงกันเองแต่กัมพูชานุ่นเขาไปยูเนสโกไปสารโลกไปสื่อต่างประเทศอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสุดท้ายโลกไปเข้าใจกัมพูชามากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้สื่อสารไปมากพอแบบนี้ค่ะคือความหมายผมคือไม่ได้

0: ที่ทางกัมพูชาพูดเนี่ยพอเขาให้คุณมาเนตเอามาพูดแล้วก็พูดเป็นภาษาเขาเองแต่ว่ามีซับไตเติลภาษาจีนนะครับแล้วก็มีที่สื่อต่างๆเนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยเขาหยิบไปใช้ง่ายมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลาผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะครับประเทศไทยกระทรวงต่างประเทศเพิ่งมีแถลงออกมาเมื่อสักครู่นี้เองครับซึ่งเท่าที่อ่านแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดมากนักนะครับก็พูดในเชิงว่าโอเคเห็นว่าการที่กัมพูชาดำเนินการลักษณะนี้เป็นการเร่งรีบมากเกินไปแล้วก็ไทยเตรียมพร้อมซึ่งมันก็ไม่ได้มีการลงรายละเอียดมากนักนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้คนไทยยิ่งรู้สึกเกิดความไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีทิศทางยังไงต่อครับ
1: ไม่มั่นใจอาจารย์แล้วในทางปฏิบัติที่อยู่ภายใต้อันครอสเนี่ยถ้าเขาเดินเกมภาคบังคับแบบนี้แต่เราบอกว่าเรายังไงเราก็ไม่จะไม่ไปจุดนั้นก่อนเราก็จะยืนยันสเต็ปแรกว่าต้องคุยกันสองฝ่ายทำได้ไหมครับ
0: อันนี้จะเป็นปัญหามากๆเลยครับเพราะว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับเนี่ยจริงๆอันนี้มันก็เป็นกฎหมายที่มันเป็นเทคนิคพอสมควรนะครับว่าถ้าสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มกระบวนการประนอมภาคบังคับแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการอะไรเขาไม่สิทธิ์ดำเนินการไปโดยฝ่ายเดียวครับ
2: wow.
0: ซึ่งอันนี้จะอันตรายกว่ามากๆและการตั้งกรรมธิการประนอมจะเป็นการตั้งจากส่วนกลางซึ่งอาจจะเป็นเลขาธิการยูเอ็นตั้งขึ้นมาจุดยืนมาอาจจะไม่สอดคล้องกับของไทยหรืออาจจะไม่ได้สมน้ำสมเน
1: ื้
0: อที่ประเทศไทยอยากจะได้ผมว่าอันนี้เป็นอันที่คิดว่าถ้ากระทรวงต่างประเทศพิจารณาอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะต้องมีการเสนอชื่อเข้าไปเพื่อให้การดำเนินการมันสอดคล้องกับจุดยืนของประเทศไทยมากกว่าครับ
2: ยังทัน24ชั่วโมงที่เรายังลุ้นอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์กับการตอบกลับของไทยแลนด์เนี่ยอาจารย
0: ์ท่านครับคือเรามีระยะเวลาทั้งหมด21วันในการเสนอชื่อครับ
2: แต่ว่าช้า
1: แต่พอมันฟังแบบนี้ปุ๊บมันทำให้เรากับกลายเป็นว่าอุ้ยก็ต้องเดินตามเกมเขาอยู่ดีเพราะว่าเราก็กระต่ายขาเดียวที่จะใช้สเต็ปแรกไม่ได้เพราะมันต้องตามภาคบังคับที่เขายื่น
0: ครับก็อันนี้มันก็เป็นกระบวนการที่ระบุไว้ในอันคอร์ฉบับนี้แหละครับที่อาจจะทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยไม่มั่นใจแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราคิดว่าหลักฐานที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความมากพอการลากเส้นแผนที่ต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามั่นใจในทีมตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราก็ต้อง
1: มั่นใจในเรื่องนี้
0: เป็นเจรจาใช่ครับ
2: อาจารย์ขานั้นขออนุญาตปรึกษาในฐานะคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายว่าธงต่อไปที่เราควรจะได้เห็นแล้วมันจะทำให้คนไทยใจฟูใจชื้นขึ้นว่าอ่ะโอเคเราไม่ได้เพียงพล้ำเขาเนี่ยการเดินเกมของไทยหรือการประกาศหรือท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศของไทยต้องเป็นแบบไหนคะจัน
0: กระทรวงการต่างประเทศต้องให้ข้อมูลประชาชนให้ชัดเจนโดยภาษาที่เข้าใจง่ายครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ในกระบวนการอะไรบ้างและจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อหลังจากนี้ครับคือเข้าใจว่ากระบวนการบางอย่างมันอาจจะเป็นขั้นตอนที่เป็นความลับที่เราอาจจะ
2: เห็น
0: ว่าอยากจะเก
2: ็
0: บไว้เป็นบอกไม่ได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าประชาชนคนไทยเข้าใจได้แต่ว่าถ้ามันเป็นเนื้อหาอย่างเช่นเรื่องแผนที่ว่าเราจะแบ่งอะไรยังไงอันนี้เก็บไว้เป็นความลับเลยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของขั้นตอนต่างๆเนี่ยประชาชนควรจะต้องรับทราบเพราะว่าพอมันเกิดกระบวนการประนอมภาคบังคับในรอบเนี้ยครับคนไทยงงครับว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เห็นรู้มาก่อนว่ามันจะยกเลิก MOU 44จะก่อให้เกิดสิ่งนี้อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาการ
2: สำ
0: ค
2: ั
0: ญครับ
1: ครับ
0: ถูกต้องครับน่าจะเป็นเรื่องของการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบให้ชัดเจนตรงนี้ครับ
1: อุ้ยเดี๋ยวจะพยายามช่วยอาจารย์สื่อสารเพราะว่าที่เราคุยกันมาเนี่ยถือว่าแบบ
2: เป
1: ็
2: นเร
1: ื่อง
2: สำคัญน้อยแต่สำคัญมากอาจารย์ค่ะถามจริงๆว่าในมุมของอาจารย์ส่วนตัวเลยเนี่ยอาจารย์ร้อนใจไหมคะตอนนี้
0: จริงๆผมไม่ได้ร้อนใจขนาดนั้นนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยบางผมพูดได้ชัดเจนเลยแล้วคิดว่าทุกคนเพราะมันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของการแบ่งเขตแดนทางทะเลเนี่ยเราเคยแบ่งไว้แล้วนะครับในพื้นที่หลายพื้นที่อันนึงที่ชัดเจนคือเกาะกูดอันนี้อยู่ในอนุสัญญาปี1907นะครับที่สมัยรัชกาลที่5เกาะกูดเป็นของประเทศไทย 100% อย่างน้อยที่สุดในเล่มรายงานของกรรมาธิการประนอมภาคบังคับจะต้องเขียนว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยอันนี้ผมคิดว่าอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับในเรื่องของการเจรจาส่วนพื้นที่ทางทะเลอันอื่นอื่นอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่ว่าจะต้องมีการเจรจากันว่าเขามีการแบ่งเส้นแล้วเนี่ยเส้นมันควรจะอยู่ตรงไหนที่จะก่อให้เกิดประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบจากการที่ไปเจรจากับทางกัมพูชาครับ
2: ค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์อันนี้ได้ยินมาไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดยังไงเพราะเขาบอกว่าการเดินเกมภายใต้อันคลอสเนี่ยมันจะส่งผลในทางบวกแบบอ้อมกับพื้นที่ภาคพื้นดินด้วยไม่ใช่แค่ทางทะเลเท่านั้น
0: ครับก็จริงๆผมคิดว่ามันบวกอันที่บวกอันนึงแน่นอนคือประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องคิดเยอะขึ้นครับว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเจรจาทวิภาคีหรือกัมพูชาต่อณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของทางบกเนี่ยเราใช้ MOU 43ซึ่งอันนี้ทวิภาคีโดยแท้

0: แย่ครับแล้วก็จะมีการตั้งกรรมการ JBC ประเทศไทยต้องคิดต่อว่าขนาดเรื่องทะเลเนี่ยเขายังไม่ไปใช้กลไกที่เป็นทวิภาคีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมานั่งคิดต่อว่าทางบกเนี่ยเราจะค
1: ุ
0: ยก
1: ับ
0: กัมพูชาต่อไหมหรือว่าจะรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยคุยซึ่งการยิ่งรอสถานการณ์ให้มันดีขึ้นเนี่ยกัมพูชาจะยิ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพราะด่านเราไม่เปิดแน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการล้อมรั้วต่างๆบริเวณชายแดนก็เริ่มมีความคืบหน้ามากขึ้นซึ่งกัมพูชาก็จะประท้วงทุกวันนะครับ
1: ใช่ยุ่ง
0: เพราะว่าเขาไม่อยากให้เราไปสร้างรั้วนะครับให้เกิดการยุ่ยยุจะได้เกิดการปะทะรอบที่สามรอบที่สี่แต่ประเทศไทยเราแข็งแกร่งนะครับเราไม่ยุ่ยยุอะไรเลยจนคนไทยสงสารทหารที่อยู่ตรงบริเวณชายแดนมากๆนะตอนนี้ครับ
1: ครับครับเอาละครับอาจารย์โอ้เราเห็นภาพชัดเจนเดี๋ยวพยายามสื่อสารต่อครับอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยฮะให้ความรู้เยอะเลย
0: ครับยินดีมากครับ
2: ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะก็วันนี้อุ้มกับพี่บอลหมดเวลาแล้วค่ะ
1: ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

สำราญปากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมารังนำสยามร่วมสมัยเสนอสังที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอร์ดนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามดุษฎีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยซึ่งผสมผสานไปด้วยรากฐานเรื่องความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยนั่นคือเพลงไทยเดิมแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลร่วมสมัยซึ่งก็ล้วนแล้วแต่พัฒนามาจากเพลงไทยเดิมทั้งนั้นนะครับในคืนวันนี้พิเศษที่หนึ่งเอาใจคนรุ่นใหม่ครับน้องๆหลานๆโทรศัพท์เข้ามาถามว่าอาจารย์มีแต่เพลงที่มาจากทำนองไทยเดิมมากแล้วก็เปิดอยู่เป็นประจำอยากฟังเพลงที่มาจากทำนองสากลบ้างอยากได้เป็นตัวอย่างแน่ผมรู้ทันทีเลยครับว่ามีแนวคิดที่จะไปเอาเพลงสากลหรือว่าเพลงเกาหลีเพลงญี่ปุ่นที่เขาดังๆอยู่ตอนนี้เนี่ยมาแต่งเนื้อบรรจุใส่ใช่ไหมครับจะเอาเพลงเหล่านี้เป็นแนวทางก็มีครับมีให้ฟังขอมาเถอะนะผมทำให้ได้ทั้งนั้นมีเพลงไม่ใช่น้อยเลยที่อยู่ในยุคอดีตเมื่อ 4-5-60 ปีก่อนนี้ที่เป็นยุคซึ่งนิยมนำทำนองเพลงต่างประเทศมาประพันธ์กันนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมีภาพยนตร์จากยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียเข้ามาฉายในเมืองไทยและเป็นภาพยนตร์เพลงนี้ไม่ใช่น้อยเลยและเพลงต่างๆที่โด่งดังของต่างประเทศในยุคนั้นเนี่ยก็เลยถูกนำมาเป็นเพลงไทยสกลหลายต่อหลายเพลงเลยนะครับตัวนี้ก็พยายามจัดมาเสนอให้ฟังนะครับในส่วนของเพลงไทยเดิมวันนี้ก็จะไหนๆก็จะเป็นเพลงนานาชาติแล้วคือวันนี้ในส่วนของเพลงไทยเดิมก็ยังเป็นเพลงไทยเดิมอยู่นะครับแต่จะเป็นการบรรเลงในรูปแบบของออเคสตราในแบบของอะคูสติกซึ่งเป็นการผสมผสานกับเรื่องดนตรีสากลนะครับทำให้ฟังรู้สึกว่าเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่ทิ้งทำนองไทยยังไงก็ยังเป็นไทยอยู่อย่างเพลงแรกที่ขอเชิญรับฟังบทเพลงราตรีประดับดาวครับเพลงราตรีประดับดาวนี่เป็นเพลงเถานะครับเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชินิพนธ์ขึ้นจากเพลงมอนดูดาว2ชั้นเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับมอนมี11จังหวะทรงพระราชินิพนธ์ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2472โดยมีพระราชประสงค์จะใช้หน้าทับกรบไก่ซึ่งมีความยาวมากกว่าหน้าทับ2ไม้นะครับจึงได้เพิ่มทำนองครบตามจังหวะหน้าทับพร้อมทั้งทรงพระราชินิพนธ์บทร้องขึ้นสำหรับใช้ขับร้องโดยเฉพาะ

เพลงราตรีประดับดาวนี่ถือว่าเป็นเพลงแรกที่ส่งพระราชนิพนธ์ขึ้นนะครับก็มีผู้ที่อยู่ใกล้ชิดในเวลานั้นนะครับเสนอตั้งชื่อเพลงถวายหลายชื่ออย่างเช่นดาวประดับฟ้าดารารามันว่างนะครับจนกระทั่งต่อมาวงมโหรีหลวงได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงกระจายเสียงที่สถานีวิทยุ PJ ณศาลาแดงโฆษกประกาศชื่อว่าราตรีประดับดาวซึ่งเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดขึ้นเองจึงใช้ชื่อนี้ต่อมาจนปัจจุบันนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายในเชิงความรักมีความสดชื่นแล้วก็มีบรรยากาศของธรรมชาติผสมผสานอยู่ด้วยราตรีประดับดาววันนี้ไม่ได้บรรเลงในวงปีพาทย์วงเครื่องสายวงมโหรีนะครับแต่เป็นการบรรเลงและขับร้องในแนวอะคูสติกนะครับโดยวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราโอ้โหจริงๆแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องสายไทยเครื่องสายฝรั่งแล้วก็มีเครื่องเป่าผสมอยู่เล็กน้อยนะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณดวงพรพงษ์ผาสุกก็เป็นนักร้องที่แฟนๆชื่นชอบเธอมีความสามารถในการขับร้องทั้งแนวไทยเดิมไทยสากลแม้กระทั่งเพลงสากลเธอก็ยังขับร้องได้ดีนะครับทราบว่าเธอเดินทางไปศึกษาต่างประเทศใกล้กลับที่ยังไม่ทราบว่ากลับมาแล้วจะมีเพลงชุดใหม่มาฝากเรานะครับขอเชิญรับฟังคุณดวงพรพงษ์ผาสุกขับร้องเพลงราตรีประดับดาวในแนวอะคูสติกร่วมกับวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราครับ

ประดับดาวก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงชื่อถ้ามีชื่อตั้งใหม่มักจะไม่เรียกกันว่าเถานะครับนอกจากว่าถ้าเพลงนั้นไม่ได้เปลี่ยนชื่อขยายมาจาก2ชั้น3ชั้นก็อาจจะเป็นเพลงเถาแต่ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วก็จะไม่ต่อคำว่าเถาอันนี้เป็นเรื่องที่วงดนตรีไทยก็ทราบกันดีนะครับที่จบลงไปนี่ราตรีประดับดาวก็คุณดวงพรพงศ์พระสุขขับร้องก็บรรเลงขับร้องในแนวของอะคูสติกเป็นการผสมผสานแบบร่วมสมัยนะครับไทยผสมสากลวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราเป็นวงที่จะบรรเลงจบลงไปนี่แหละครับแต่ถือว่าเป็นแนวออกแนวนานาชาติพอสมควรนะครับต่อไปครับเป็นแนวเพลงไทยสากลและเป็นไทยสากลร่วมสมัยด้วยเพราะเป็นการผสมผสานด้วยทำนองสากล นะครับสองเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างเก่ามากของเพลงไทยสากลหรือเพลงลูกกรุงที่ใช้ทำนองต่างประเทศนะครับนั่นคือเพลงคิดถึงและเพลงม่านใส่ย้อยนะครับเพลงคิดถึงนี่ท่านเจ้าพญาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับและท่านก็นำทำนองเอาเพลงสากลของฝรั่งเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงออกแนวคลาสสิกผสมไลฟ์มิวสิกซึ่งเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากมาตั้งแต่60-70ปีก่อนนี้แล้วนั่นคือเพลงยิปซี่มูนนั่นเองนะครับยิปซี่มูนก็นำมาทำเป็นเพลงคิดถึงนะครับก็ขับร้องกันหลายท่านแต่ผู้ที่ขับร้องได้ไพเราะฟังเป็นสากลมากที่สุดคือคุณจินตนาสุขสิทธิ์ศิลปินแห่งชาติครับส่วนเพลงที่สองม่านใส่ย้อยเพลงนี้สำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าประพันธ์เล่นนักประพันธ์ซึ่งมีอารมณ์โรแมนติกทั้งสองท่านนั่นคือสุทินเทสารักกับกุศลัยไตรเลิศนะครับครูสลายกันเลิศเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องครูสุทินเทสารักษ์เป็นผู้บรรจุทำนองทั้งสองท่านมีเป็นผู้ที่มีฝีมือในการสีไวโอลินทั้งสองท่านเลยนะครับรองลงมาจากครูเอื้ออย่างครูสลายกับครูเอื้อนี่ก็มาจากโรงเรียนพลันหลวงจากวงโมโหรีฝรั่งโมโหรีหลวงมาด้วยกันนะครับเป็นครูสลายท่านเป็นรุ่นน้องเล็กน้อยเท่านั้นเองครูสลายนี่เก่งไวโอลินและเก่งทั้งทางไทยทางฝรั่งส่วนครูสุทินเทสารักษ์นี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องไวโอลินในเรื่องของสากลมากโดยที่ในแนวคลาสสิกนี่ท่านบรรเลงได้เก่งมากเลยนะครับเมื่อก่อนมีวงดนตรีของตัวเองคณะสุทินเทสารักษ์ก็เดินสายไปแสดงกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงอยู่บ่อยๆนะครับไปต่างประเทศด้วยเพลงม่านใส่ย้อยนี่คุณสุทินเทสารักษ์ท่านนำทำนองมาจากเพลงคลาสสิกแท้ๆเลยนะครับนั่นคือเป็นทำนองจากไวโอลินคอนแชตโตอินดีเมเจอร์ของไชคอฟสกี้นะครับโอ้โหไปจะเล่นมาจากชัยคอฟสกี้จริงๆนะครับคุณเพชรศรีภูมิชูศรีเป็นผู้ขับร้องนะครับเพลงนี้รู้จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศเป็นเสียงต้องคำพระราชทานนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงจากแนวเพลงทำนองนานาชาติครับเพลงแรกคิด

ถึงจากคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจากทำนองเพลงยิปซี่มูนเพลงที่สองม่านทรายย้อยโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจากทำนองเพลงไวโอลินคอนแชร์โตอินดีเมเจอร์ของชัยคอฟสกี้ครับ

คิดถึงและม่านใส่ยอยก็จบลงไปแล้วนะครับจากกิปซี่มูนและวายริงคอนเชโซอินดีเมเจอร์ของไชคอฟสกี้นะครับอันที่สองนี่ค่อนข้างยาวหน่อยเพราะว่าเป็นการดึงมาจากช่วงหนึ่งเท่านั้นเองของวายริงคอนเชโซซึ่งค่อนข้างยาวนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่เก่าทั้งสองเพลงทั้งเพลงลูกกรุงทั้งเพลงสากลของแท้เลยนะครับเก่ามากทั้งเพลงก็คงจะพอเป็นแนวทางให้น้องๆหลานๆซึ่งขอมานะครับคงจะทราบหรือว่าขอมาอยากจะลองไปประพันธ์เพลงบ้างอยากจะแต่งเนื้อเพลงว่าอย่างนั้นเถอะแต่ยังไม่อยากใส่ทำนองไทยอยากจะทดลองหรืออาจจะทดลองไปแล้วก็ไม่ทราบนะอาจจะทดลองใส่ทำนองไทยไปแล้วแล้วไม่บอกผมแต่อยากจะทดลองแต่งเนื้อบรรจุในทำนองเพลงต่างประเทศบ้างใช้เพลงของรายการของเราที่เปิดให้ฟังนี้เป็นแนวทางนะครับต่อไป2เพลงนะครับเป็นเสียงร้องของนักร้องสาวอีก2ท่านครับคุณรัตดาศรีวรนันท์และคุณรัวทองทองนั่นผมอย่าลืมฉันและจดหมายรักสลักบนพื้นทรายอย่าลืมฉันนี่เป็นผลงานการประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยครูปอชื่นประโยชน์นะครับครูปอชื่นประโยชน์ท่านนำมาข้อโครงทำนองมาจาก Forget Me Not ของสากลนะครับ Forget Me Not นี่ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากในอดีตแต่นอกจากเป็นเพลงที่ดังแล้วยังเป็นชื่อดอกไม้ที่มีชื่อเสียงแต่น่าประหลาดในยุคหลังนี่ผมไม่ค่อยเห็นนะในอดีตเมื่อสมัยสัก50กว่าปีก่อนเนี่ยต้น Forget Me Not มีชื่อเสียงมากนะครับใครๆก็ชอบปลูกผมมักจะไปเห็นตามสถานที่ทางราชการหรือตามโรงเรียนตามองค์กรต่างๆนี่เขามักจะปลูกเป็นแนวทางเดินสวยงามทีเดียวเป็นพันไม้ลุ่มลุกเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นช่อดอกสีน้ำเงินดอกเล็กๆสวยงามมากทีเดียวนะครับชื่อว่า Forget Me Not Forget Me Not แปลเป็นภาษาต่างประเทศหรือแปลเป็นไทยก็คืออย่าลืมฉันนั่นเองอย่าลืมฉันนะครับนี่สั้นๆนะครับอย่าลืมฉันแต่มีความหมายที่เรียกร้องจริงโปรดอย่าลืมฉันนะเธอจะจากไปไกลแค่เพียงใดก็ตามจงกลับมาอย่าลืมฉันForget Me Not และอย่าลืมฉันนี่คือปอที่ประโยชน์ให้คุณรัตดาศรีวรนันท์เป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่2จดหมายรักสลักบนพื้นทรายเพลงนี้ครูแก้วฟ้าครับหรือครูแก้วอัจฉริคุณเป็นผู้แต่งเนื้อร้องมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยครูแก้วท่านก็เป็นเจ้าของคณะละครมิวคณะแก้วฟ้าแล้วก็ประพันธ์เพลงลูกกรุงไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงในแนวของลูกกรุงหรือในแนวของสุนทรภพนะครับแล้วก็มีหลายเพลงที่ท่านชื่นชอบนำทำนองต่างประเทศมาปรุงแต่งอย่างเช่นนี้คุณรองทองทองนั้นผมขับร้องเนี่ยอย่างเช่นเพลงซาโยนาระของญี่ปุ่นอย่างเพลงจดหมายรักสลักบนพื้นทรายเนี่ยครูแก้วท่านนำมาเพลง Love Letter in the Sand ของแพทบูนมาปรุงแต่งมาบรรจุใส่นะครับเพลง Love Letter in the Sand ของแพทบูนตอนนั้นดังมากคือยุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนหรือ50ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเป็นยุคของแพทบูนจริงนะครับเป็นนักร้องนักแสดงที่หล่อผิวขาวยิ้มมีเสน่ห์นะครับแล้วก็ร้องเพลงเพราะเพลงของท่านนั้นจะออกแนวกังวานนะครับซึ่งเป็นต้นแบบของนักร้องในยุคหลังๆหลายท่านทีเดียวจดหมายรักสลักบนพื้นทรายจากสำนอง Love Letter in the Sand ของแคทบูนนี่ครูแก้วฟ้าท่านให้คุณรวมทองทองนั้นผมเป็นผู้ขับร้องนะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงในแนวของนานาชาติในคืนวันนี้ครับเพลงแรกอย่าลืมฉันจากทำนองเพลง Forget Me Not โดยคุณรัตดาศรีวรนันท์เพลงที่สองจดหมายรักสลักบนพื้นทรายจากทำนองเพลง Love Letter in the Sand ของแคทบูนครับร้องโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่ง

ก็จบบทบาทของเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลซึ่งใช้ทำนองเพลงนานาชาติมาปรุงแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงจากแนวคลาสสิกหรือว่าจากแนวสากลนะครับต่อไปมาฟังบทบาทของเพลงไทยเดิมครับรากฐานของเพลงไทยของเราแต่วันนี้เนื่องจากเป็นแนวนานาชาติผมเลยให้บรรเลงนะครับร้องในแนวของอะคูสติกเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีสากลนะครับบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงเขมรไซโยกเพลงเขมรไซโยก3ชั้นนี่เป็นเพลงที่มีการบรรยายและก็เรียนเสียงธรรมชาติของน้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีทั้งบทร้องและทำนองเพลงเลยทีเดียวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ทรงนิพนธ์ขึ้นมาปีพ.ศ.431โดยนำมาเพลงเขมรกล่อมลูก2ชั้นทำนองเก่ามาแต่งขยายนะครับให้เป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แทรกสำเนียงและเพิ่มลีลาให้เป็นยายความตามทัศนียภาพที่ได้ทรงพบขณะที่ตามเสด็จไปอำเภอไซโยกเมื่อปีพ.ศ.1420ก็เรียกว่าความทรงจำตั้งแต่ใบหนุ่มของพระองค์ท่านนะครับผ่านการเวลามา11ปีก็นำมาความทรงจำที่ได้ยินได้พบได้เห็นจากการเดินทางไปน้ำตกไซโยกนะครับที่สองข้างทางเต็มไปด้วยความชุ่มชื้นพันไม้งดงามสายน้ำน้ำตกเสียงนกร้องเสียงสัตว์ต่างๆวิ่งกันร้องกันก็ทรงจำเมาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับลีลาต่างๆเหล่านี้แหละครับมาประพันธ์ขยายเป็นเพลงเขมรไซโยก3ชั้นวันนี้เพลงเขมรไซโยกนะครับคุณดวงพรพงวสุขจะขับร้องนะครับในแนวของอะคูสติกแล้วก็ร่วมบรรเลงด้วยวงผสมครับโดยวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราครับขอเชิญรับฟังครับ

สมียนไซโยกในแนวอะคูสติกโดยคุณดวงพรพงษ์พระสุขและวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราก็จบลงไปแล้วนะครับคือวันนี้ค่อนข้างจะเอ็กเซนเป็นฝรั่งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคือวันนี้ออกแนวนานาชาติในเพลงไทยสากลนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ปรุงแต่งโดยทำนองนานาชาตินะครับส่วนเพลงไทยเดิมนั้นเป็นเพลงไทยเดิมแท้แน่นอนแต่บรรเลงด้วยการผสมผสานของเครื่องดนตรีทั้งไทยเดิมและสากลเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นนานาชาติเหมือนกันต่อไปสองเพลงครับในแนวของเพลงลูกกรุงซึ่งนำทำนองเพลงสากลมาปรุงแต่งนะครับสองเพลงนี้ชื่อว่าเพลงสายลมเหนือและเหงาใจสายลมเหนือนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของกุศลายไตรเลิศอีกนะครับหลังจากที่ประพันธ์เพลงม่านใส่ย้อยจบลงไปแล้วท่านก็คิดเพลงสากลดีหรือท่านคิดหนักหน่อยเพราะว่าท่านเห็นว่าในช่วงยุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนเนี่ยมีผู้นำเพลงสากลหรือว่าเพลงของชาติต่างๆเนี่ยมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลกันมากแล้วก็มีบางท่านแต่งไว้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์ 100% คือเรื่องเสียงคือเรื่องเสียงบางทีเนี่ยแต่งเนื้อเข้าไปไม่ตรงกับทำนองนะครับเนื้อร้องบางคำทำให้เสียงแต่ง

เสียงเทียนนะครับครูสลายก็ได้ท่านคิดที่จะแต่งเพลงให้ตรงเสียงมากที่สุดจริงๆแล้วภาษาไทยเนี่ยถือว่าเป็นภาษาดนตรีนะครับคนในยุคเสียงครบไปหมดเลยนะครับก็พยายามหาคำอยู่ที่พยายามหาคำนั่นเองคำไทยนี่มีใช้เยอะนะครับอย่างเช่นคำหนึ่งเนี่ยสามารถแปลงได้หลายคำนะครับแต่ว่าแปลความหมายเหมือนกันท่านจะพยายามเลือกคำมาใช้ให้ตรงกับทำนองมากที่สุดและท่านก็ชอบทำนองเพลงเดซิเบลตอนนั้นนี่ภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามานะครับเดซิเบลนี่ดังมากเดบี้เรโนเป็นผู้ขับร้องท่านก็ชื่นชอบทำนองเพลงนี้ท่านก็พยายามคิดแต่งรู้สึกว่าใช้เวลาแต่งเกือบ3เดือนนะ2เดือนกว่าข่าวทราบว่าในตอนนั้นท่านเล่าฟังว่าท่านไม่ออกจากบ้านเลยเรียกว่าเก็บตัวแต่งเพลงนี้ให้ดีที่สุดอย่างเดียวเลยนะครับถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับศิลปินในอดีตเพราะศิลปินในอดีตนี่ไม่ได้ร่ำรวยอย่างเหมือนศิลปินในสมัยนี้นะครับยังค่อนข้างจะยากจนด้วยและการที่จะเก็บตัวแต่งเพลงหนึ่งเป็นเดือนๆโดยไม่ออกมาสู่โลกภายนอกเรียกว่าไม่ออกมาหาเงินเพิ่มนี่ค่อนข้างแย่แต่ด้วยอารมณ์ศิลปินเองต้องสร้างให้เสร็จแล้วก็สร้างเสร็จจริงๆด้วยนะครับครูสลายไกรเลิศนำทำนองเพลงเดซิเบลของเดบี้เรโนมาปรุงแต่งเป็นเพลงสายลมเหนือสมใจท่านเลยทีเดียวนะครับตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องนะครับตอนแรกนี่จะเป็นคุณวิเชียรผู้โชติคุณวิเชียรผู้โชติผ่านประจ๋าตากบของเราเนี่ยครับเป็นผู้ขับร้องแต่เพลงนี้มาโด่งดังเมื่อคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องเพราะมากครับเพลงนี้ส่วนเพลงที่สองชื่อว่าเพลงเหงาใจเหงาใจในครูประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูประเทืองท่านไปชอบเพลง Sleepy Lagoon ซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเหงาเงียบๆเหงาๆสมกับชีวิตของท่านเราก็เคยพูดกันอยู่บ่อยๆว่าคุณประเทืองท่านเป็นศิลปินหน้าพับเกิดมามีในตาดีๆเหมือนคนทั่วไปแต่ช่วงเวลาเล็กๆไม่กี่ขวบนะครับไม่สบายที่บ้านก็พาไปหาหมอไม่อยู่แต่ลูกของหมอก็หวังดีจะช่วยเหลือนะครับก็เอายามาหยอดตาให้แต่หยอดผิดใช้ยาผิดทำให้ตาท่านบอดเสียตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแต่ด้วยความต่อสู้ชีวิตและรักในเสียงดนตรีเสียงเพลงชอบทั้งการขับร้องชอบทั้งการประพันธ์ท่านเลยเป็นนักประพันธ์เมื่อวัยหนุ่มแล้วก็ประพันธ์เพลงได้ดีเพลงของท่านนี่เป็นเพลงยอดนิยมเป็นเพลงอมตะเป็นร้อยเพลงเลยทีเดียวและผู้ประเทืองท่านก็ชื่นชอบเพลง Sleepy Lagoon ของฝรั่งนี่แหละครับเพราะมากท่านก็ประพันธ์ชื่อว่าเพลงเหงาใจนะครับแต่งเนื้อร้องชื่อว่าเพลงเหงาใจเริ่มทีเดียวเนี่ยคุณสิริจันทร์อิสรางกูลนายยุทธยาเป็นผู้บันทึกเสียงเอาไว้นะครับแต่วันนี้ผมให้ท่านฟังเสียงของคุณเพียงพิษศิริวิไลซึ่งเป็นเสียงเสน่ห์ร้องเพลงในแนวสากลได้อย่างดีทีเดียวขอเชิญรับฟังเพลงในแนวนานาชาติทั้งสองเพลงเลยครับเพลงแรกสายลมเหนือจากทำนองเพลงเดซิเบลของเดบี้เรโนโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองเหงาใจจากทำนองเพลง Sleepy Lagoon โดยคุณเพียงพิษศิริวิไลครับ

สายลมเหนือและเหงาใจก็จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกสายลมเหนือนั้นมาจากทำนองเดซิเบลของเดบี้เรโนนะครับส่วนที่สองเหงาใจนี่มาจากสลิปปี้ลากูนนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากแนวอะคูสติกโดยคุณดวงพรพงศ์สุขกันอีกสักเพลงนะครับวันนี้เรียกว่าเป็นนานาชาติจริงๆนะครับเพลงไทยสากลทุกเพลงนั้นนำทำนองเพลงนานาชาติมาปรุงแต่งทั้งนั้นส่วนเพลงไทยเดิมก็เป็นทำนองไทย

ครับแต่ก็ขับร้องแล้วก็บรรเลงด้วยวงดนตรีผสมนะครับก็ถือว่าเป็นนานาชาติเหมือนกันบทเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงนางครวญนะครับนางครวญ2ชั้นนะครับเป็นเพลงที่ตัดมาจากเพลงเผาคือเดิมทีเดียวนางครวญมีอัตรา3ชั้นตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นะครับไม่ทราบนามผู้แต่งสันนิษฐานก็ว่าแต่งขยายจากมอญรำดาบ2ชั้นว่าเพลงนางร่ำซึ่งเป็นทำนองเพลงในตับเรื่องนเรศวรชนช้างนั่นเองนะครับเพลงนางครวญนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปลดไก่มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะนะครับสำหรับนางครวญเถานี่เป็นทำนองเพลงที่ครูมนตรีตราโมทแต่งเอาไว้เมื่อปีพ.ศ.2476โดยท่านได้นำทำนอง3ชั้นสำนวนเก่าที่ไม่ทราบผู้แต่งนี่แหละครับมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเผาส่วนทำนองทางร้องนั้นครูมนตรีได้ต่อให้ครูเจริญใจสุนทรวัฒน์รับร้องออกอากาศเป็นคนแรกที่สถานีวิทยุฟังพญาไทเพลงเผาที่ครูมนตรีตราโมทประพันธ์ไว้นั้นมีชื่อเสียงทุกเพลงไม่ว่าจะเป็นนางครวญสุดสงวนกล่อมนาลีนะครับและในเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี่ถือว่าเป็นเดือนเกิดของครูมนตรีตราโมทเลยนะครับวันที่17มิถุนายนของทุกปีนี่ลูกศิษย์ลูกหาของครูมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติก็จะจัดงานเพื่อรำลึกถึงครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้เรียกว่าทุกสถาบันเลยนะครับรวมทั้งที่บ้านโสมสองแสงซึ่งเป็นบ้านที่พักอาศัยของครูมนตรีตราโมทซึ่งนำมาจากเพลงโสมสองแสงที่ท่านประพันธ์มาไว้ที่นนทบุรีนะครับวันที่17มิถุนายนของทุกปีนี่ก็จะมีประชาชนนักเรียนที่ชื่นชอบเคารพในครูมนตรีนี้ไปเยี่ยมชมที่บ้านสมสองแสงซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมีการแสดงต่างๆด้วยนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะนะครับแต่วันนี้เราจะฟังเพลงนางครวญ2ชั้นซึ่งครูมนตรีตราโมทได้ประพันธ์ไว้แต่เป็นการบรรเลงและขับร้องในแนวอะคูสติกโดยคุณดวงพรพงษ์ผาสุกนะครับวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราเป็นวงที่ร่วมบรรเลงขอเชิญรับฟังในเพลงนางครวญครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับคืนวันนี้ก็ค่อนข้างเป็นหลากหลายลีลาเพราะว่าเป็นนานาชาติจริงๆนะครับก็เป็นคำขอจากน้องๆหลานๆที่อยากจะฟังเพลงไทยสากลหรือเพลงไทยเดิมที่มีความผสมผสานกับความร่วมสมัยนะครับเป็นทำนองเพลงนานาชาติหรือเป็นการบรรเลงแบบร่วมสมัย

ก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับถึงอาจจะก็มีแนวคิดซึ่งผมพอจะจับทางได้ว่าคงจะแอบแต่งเพลงอยากจะเป็นนักแต่งเพลงขึ้นมาตั้งแต่วัยรุ่นนะครับไปแอบแต่งเพลงที่ใช้ทำนองไทยมาแล้วจะลองแต่งเพลงที่ใช้ทำนองสากลบ้างแต่ก็อยากจะดูเข้าโครงว่าควรจะแต่งลักษณะอย่างไรก็ขอมาจากผมนะครับขอสักวันหนึ่งผมก็จะเสนอให้เลยเหมือนกันนะครับในคืนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงมาจากแนวคลาสสิกของสากลหรือว่าเพลงไลฟ์มิวสิกหรือว่าเป็นเพลงจากภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับในคืนวันนี้เรียกว่าให้ฟังหลายๆแนวแล้วท่านน้องๆหลานๆก็จะได้หัดประพันธ์ได้นะครับส่วนในเพลงไทยเดิมในคืนวันนี้ก็เป็นเพลงซึ่งมาจากการบรรเลงแบบร่วมสมัยที่ผมอยากต้องการให้มันมีอารมณ์เดียวกันนะครับคือไหนๆก็เพลงไทยสากลทุกเพลงก็เป็นเพลงจากแนวนานาชาติแต่เพลงไทยเดิมก็อยากจะให้เป็นการบรรเลงแบบร่วมสมัยคือเป็นวงที่บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยผสมเครื่องดนตรีสากลนะครับเป็นการบรรเลงแบบแนวอะคูสติกโดยวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราเป็นวงยืนเลยทีเดียวบทเพลงในชั่วโมงที่2นี่ขอเริ่มต้นในเพลงอมตะของเพลงไทยเดิมนะครับนั่นคือเพลงลาวดวงเดือนครับเพลงลาวดวงเดือน2ชั้นนี่เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเพ็ญพัดพงศ์กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมทรงนิพนธ์ขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2466โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือโดยหนทางเกวียนและก็เนื่องจากโปรดเพลงลาวดำเนินสายของพระยาประสานดุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ก็นำมาครอบครองของทำนองเพลงลาวดำเนินสายมาเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับและที่สำคัญคือเพื่อรำลึกถึงเจ้าหญิงชมชื่นพระธิดาของเจ้าราชสมณวงศ์กับเจ้าหญิงคำย่นซึ่งเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือซึ่งพระองค์ได้ไปพบรักแรกพบขึ้นเมื่อประตูราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือนี่แหละครับแต่ต้องผิดหวังเนื่องจากไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เสกสมรสนะครับและทรงตรอมพระทัยเป็นอย่างยิ่งเมื่อเสด็จกลับมาจากหัวเมืองฝ่ายเหนือกลับมากรุงเทพเพียงระยะเวลา 5-6 ปีเท่านั้นเองก็สิ้นพระชนม์ด้วยความตรอมพระทัยด้วยพระชนม์อายุเพียง28พรรษาเท่านั้นเองนะครับเพลงที่แต่งไว้นี่เดินทีเดียวประทานชื่อว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนเพราะทรงนิพนธ์เมื่อครั้งที่เสด็จกลับถึงทางเกวียนนะครับแต่เนื่องจากเพลงนี้มีบทร้องที่ต้นในคำว่าดวงเดือนโอ้ละหนอดวงเดือนเอ่ยนั่นแหละครับนักดนตรีกับผู้ฟังทั่วไปจึงเรียกว่าเพลงลาวดวงเดือนไม่เรียกชื่อลาวดำเนินเกวียนตามที่ได้ประทานไว้ก็เป็นอีกเพลงนึงซึ่งเป็นการตั้งชื่อขึ้นมาโดยผู้ฟังนะครับอย่างเช่นเพลงเขมรไซโยกนี่ก็เหมือนกันนะครับเพลงลาวเจริญศรีเหมือนกันบทเพลงลาวดวงเดือนในคืนวันนี้ครับขับร้องโดยคุณดวงพรพงศ์ภาสุขแล้วขับร้องบรรเลงในแนวอะคูสติกโดยวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราครับขอเชิญรับฟังครับ

ราวดวงเดือนก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงและขับร้องในแนวของอะคูสติกคือเป็นการผสมผสานแบบไทยเดิมครึ่งหนึ่งสากลครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าคืนวันนี้ในเรื่องของเพลงไทยสากลเราก็เป็นนานาชาติอยู่แล้วโดยเนื้อเพลงนั้นเป็นภาษาไทยแต่ทำนองเป็นภาษาสากลไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นสำเนียงนะก็ไม่ถึงขนาดเป็นภาษาเป็นสำเนียงสองเพลงแรกในชั่วโมงที่สองในแนวนานาชาติวันนี้ชื่อว่าเพลงคอยเธอและมนต์รักในฤดูร้อนคอยเธอนี่ครูเนรัญชราเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับและท่านจะนำทำนองเพลง Green Field มาบรรจุใส่ Green Field ถือว่าเป็นเพลงที่ดังมากในสมัยประมาณสักปีพ.ศ.2507เห็นจะได้นะครับตอนนั้นผมยังเรียนไม่จบเลยจำได้ผมก็ชื่นชอบเพลงในแนวนี้ครับ Green Field นี่ถือว่ายุคนั้นเนี่ยจะร้องกันเป็นประจำเลยนะครับและคุณสุเทพวงกำแหงหรือวงสุเทพคอรัสเนี่ยเป็นวงที่บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วก็นำมาขับร้องเป็นแนวคอรัสเลยนะครับแต่วันนี้ผมให้ฟังเสียงของคุณกุ้งกิตติคุณเชนสงซึ่งคุณกุ้งกิตติคุณเชนสงนี่ก็เป็นนักร้องที่ร้องเพลงสากลได้ดีมากเพราะว่าท่านไปเรียนต่างประเทศอยู่นานแล้วก็ร้องในแนวโฟกซองหรือคันทรีของต่างประเทศได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นร้องเพลงไทยในแนวสำเนียงสากลนี่ผมลองให้คุณกุ้งกิตติคุณเชนสงขับร้องในเพลงคอยเธอนี่แหละครับส่วนเพลงที่สองมนต์รักในฤดูร้อนเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูศรีสวัสดิ์วิจิตรวรการนานๆเราจะได้ยินครูศรีสวัสดิ์นำทำนองเพลงต่างประเทศมาปรุงแต่งนะครับส่วนใหญ่ท่านจะแต่งเนื้อร้องให้กับวงสุนทราภรณ์ท่านแต่งเพลงให้กับวงสุนทราภรณ์มากมายและเพลงของท่านนั้นมีชื่อเสียงดังนั้นมนต์รักในฤดูร้อนนี่ครูศรีสวัสดิ์วิจิตรวรการประพันธ์โดยนำทำนองเพลงจีนที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นเมื่อประมาณ60ปีก่อนนี้ทำนองเพลงอี้เหลียงเหยินดังมากคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรการท่านจะนำทำนองเพลงอี้เหลียงเหยินนะครับมาประพันธ์เป็นเพลงมนต์รักในฤดูร้อนคุณสุเทพวงกำแหงเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังเพลงในแนวทำนองนานาชาติทั้งสองเพลงครับคอยเธอจากทำนองเพลง Green Field โดยคุณกุ้งกิตติคุณเจนสงเพลงที่สองมนต์รักในฤดูร้อนจากทำนองเพลงจีนอี้เหลียงเหยินโดยคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติครับ

คนทั้งทำนองเพลงในภาษาอังกฤษกับสำเนียงฝรั่งนะครับกับสำเนียงจีนไปแล้วเนี่ยเพลงที่สองนี่ทำนองเพลงอี้เหลียงเหยินนะครับคราวนี้เรามาฟังเพลงในทำนองญี่ปุ่นกันบ้างนะครับแล้วก็เป็นทำนองซึ่งดังมากเพลงแรกนั้นเป็นเพลงทำนองญี่ปุ่นแต่เพลงที่สองนี้เป็นเพลงไทยทำนองไทยแต่ร้องสองภาษาร้องทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยมาวันนี้นานาชาติจริงๆนะครับเพลงแรกชื่อว่าโจโจซังโจโจซังนี่ถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากในสมัยอดีตนะครับในยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเราไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเกิดโศกนาฏกรรมอย่างไรทั้งฝั่งของสัมพันธมิตรหรือฝั่งของญี่ปุ่นนะครับซึ่งสร้างความเสียหายไว้มากแต่หลังจากนั้นมาเมื่อเกิดความฟื้นฟูตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเริ่มนำโลกไปสู่ไมตรีนะครับเริ่มต้นในการค้าเริ่มต้นในการปรับปรุงประเทศชาติทุกประเทศช่วงนั้นจะมีภาพยนตร์มีละครมีนิยายเกิดขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของต่างประเทศนะครับจะเป็นความผูกพันระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่เยอะนะครับหลังสงครามโลกทั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเลยครับจะเช่นพระเอกเป็นฐานไทยแล้วก็ไปรักสาวเกาหลีในตอนที่ไปช่วยสงครามเกาหลีหรือแม้กระทั่งในตอนสงครามโลกครั้งที่สองนี่ก็จะมีเรื่องราวของพระเอกซึ่งเป็นทหารอเมริกันเราไปพบรักกับสาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่สลับซับซ้อนมากนะครับก็เลยเกิดเพลงขึ้นมามากมายอย่างช่วงนั้นอย่างเช่นโจโจซังหรือว่าเพลงซายโยนาระนี่แหละครับเพลงโจโจซังนี่เป็นผลงานการประพันธ์โดยครูประดิษฐ์อุตมังกับครูพยงมุกดาสองท่านนี้ร่วมกับประพันธ์ไว้หลายเพลงนะครับโดยท่านนำทำนองเพลงโจโจซังมาปรุงแต่งนะครับคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่สองรักคุณเข้าแล้วเพลงนี้คุณสุนทรยานุเวียงการเป็นผู้แต่งเนื้อร้องคุณสมานการจะรับรินเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ออกแนวผสมระหว่างไทยสากลนะครับโดยยังไม่ได้ทำนองญี่ปุ่นแต่เพลงนี้ผมนำมาเสนอให้ฟังเพราะว่าเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณสุเทพวงศ์คำแหงมากเมื่อก่อนนี้ไปที่ไหนได้ยินแต่เพลงรักคุณเข้าแล้วคือหนุ่มสมัยนั้นก็ขอยืมคำนี้หรือเพลงนี้นะครับไปใช้และมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงกลับมาจากเรียนต่อนะครับท่านไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นถึง3ปีนะครับพอกลับมาท่านก็นำเพลงนี้มาบันทึกเสียงมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านบันทึกเสียง2ภาษาคือขับร้องด้วยภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยผมเลยถือโอกาสนำเพลงนี้มาเสนอในคืนวันนี้ด้วยครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลงแรกโจโจสั่งจากทำนองเพลงญี่ปุ่นคือโจโจสั่งนั่นเองนะครับใช้ชื่อทับศัพท์ไปเลยครับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตเพลงที่สองรักคุณเข้าแล้วคุณสุเทพวงศ์คำแหงขับร้องโดยร้องสองภาษาครับร้องทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยเลยขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสกลในแนวนานาชาติจบแล้วก็แล้วครับเราฟังในแนวทำนองไทยเดิมกันมามากๆแล้ววันนี้มาเปลี่ยนอารมณ์ครับเพราะว่าน้องๆหลานๆก็อยากฟังแนวนานาชาติบ้างเขาบอกคุณลุงครับอาจารย์ครับฟังเพลงที่ใช้ทำนองไทยเดิมเยอะเลยครับผมรวบรวมกันไปเยอะเลยแล้วก็เรียงลองมาแต่งเอาเองบ้างอยากจะฟังเพลงในแนวนานาชาติบ้างมีบ้างไหมครับในยุคเก่าๆนี่นำมาเสนอให้ฟังหน่อยถ้าน้องๆหลานๆจะได้นำเป็นแนวทางสำหรับหัดประพันธ์กันบ้างผมก็นำเสนอตั้งแต่ชั่วโมงแรกนึงครับไม่ว่าจะเป็นจากแนวคลาสสิกไลฟ์มิวสิกของสากลหรือว่าจากทำนองเพลงจีนทำนองเพลงญี่ปุ่นอย่างที่จบลงไป2เพลงทั้งโจโจสั่งและรักคุณเข้าแล้วนี่เพลงแรกนั้นนำทำนองเพลงญี่ปุ่นมาปรุงแต่งเพลงที่2รักคุณเข้าแล้วนี่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติร้อง2ภาษาเลยครับโอ้วันนี้ยิ่งนานาชาติก็ไปใหญ่เลยนะครับต่อไปมาฟังเพลงไทยเดิมในแนวนานาชาติกันบ้าง นะครับซึ่งนั่นคือเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับเป็นเพลงสำเนียงลาวไม่พอเป็นการบรรเลงขับร้องแบบอะคูสติกโดยวงร่วมสมัยครับเป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากลในเพลงเดียวกันนี่แหละครับเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าลาวเจริญศรีนะครับเพลงลาวเจริญศรีเนี่ยเป็นคำว่าเจริญศรีนี่เป็นเพลงแรกของเพลงตับนะครับเพลงตับนี่เป็นบทร้องเพลงตับลาวเจริญศรีนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยในตับลาวเจริญศรีมีเพลงเรียงร้อยต่อกันถึง 7-8 เพลงนะครับก็มีลาวเล็กตัดสร้อยลาวเล่นน้ำลาวกระตุกกีกาแตเล็กดอกไม้เหนือลาวเฉียงลาวควนลาวกระแสท่านฟังย่อมจะชื่นชอบทุกเพลงเพราะทุกเพลงนั้นมีเพลงความไพเราะแล้วก็ถูกนำมาใช้เป็นเพลงไทยสากลทุกเพลงเลยนะครับทีนี้เพลงแรกในเพลงลาวเล็กตัดสร้อยนี่นะครับมีบทร้องคำว่าเจริญศรีทำนองตกเสียงสูงเด่นกว่าคำอื่นเรียกว่าคำว่าศรีนี่ศรีขึ้นไปเลยนะครับก็เลยเรียกกันเป็นชื่อตับและเรียกชื่อเพลงด้วยว่าลาวเจริญศรีเขาจะรับฟังบทเพลงลาวเจริญศรีครับจากการขับร้องของคุณดวงพรพงศ์พระสุขในแนวอะคูสติกแล้วก็ร่วมบรรเลงโดยวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราครับ

บทเพลงลาวเจริญศรีก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่นิยมกันมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะแนวของไทยเดิมหรือว่าไทยสากลเพราะว่าเพลงไทยสากลเพลงไทยลูกทุ่งนำทำนองเพลงลาวเจริญศรีเนี่ยไปปรุงแต่งผมว่าไม่ต่ำกว่า20เพลงเท่าที่ได้ยินนะครับแล้วผมก็นำมาเปิดอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นแนวของสุนทราภรณ์หรือว่าแนวของลูกกรุงโดยเฉพาะในแนวลูกกรุงนี่ขับร้องกันหลายท่านหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งของเพลงไทยสำเนียงลาวเลยทีเดียวเมื่อคืนวันก่อนนี้ในรายการลำนำสยามผมยังนำเสนอเพลงลาวเจริญศรีเถาซึ่งหาฟังยากนะครับผมนี่ไม่ค่อยได้เปิดเลยด้วยว่า 4-5 ปีจะเปิดสักครั้งหนึ่งนานๆหยิบขึ้นมาไม่เคยเปิดให้ผู้ฟังฟังนานแล้วก็นำเสนอลาวเจริญศรีเถาเสนอที่จบลงไปนี่คือลาวเจริญศรีในแนวอะคูสติกนะครับโดยวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราขับร้องโดยคุณดวงพรพงษ์ภาสุขถ้ามีเวลาเหลือได้จะฟังเพลงในแนวนี้อีกเพลงหนึ่งจากคุณดวงพรนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ท่านฟังชื่นชอบมากแล้วก็แฟนเพลงนี้ชอบเหลือเกินเสียงคุณดวงพรบอกเสียงไพเราะมีแค่เสียงซึ่งหวานนะครับต่อไปอีก2เพลงนะครับคราวนี้จะเป็นเพลง

เนียงจีนเพลงหนึ่งสำเนียงญี่ปุ่นเพลงหนึ่งนะครับจากเธอที่กวางเจาและซายโยนาระครับจากเธอที่กวางเจานี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูเกษมชื่นประดิษฐ์นะครับครูสมานกาญจนปรินทร์เป็นผู้แต่งทำนองเพลงนี้นำทำนองเพลงจีนมาเสนอนะครับเพลงผมจำไม่ได้แน่ว่าเพลงชื่อจีนอะไรนะครับแต่เป็นเพลงจีนกวางเจานี่แหละครับเพลงนี้ขับร้องกันไว้หลายท่านแต่วันนี้เรามาฟังในแนวทันสมัยหน่อยนะครับเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงพิงแพนเตอร์นะครับที่ต้นเสียงโดยคุณวิชัยปุญญยันต์นะครับขับร้องน่าฟังมากทีเดียวส่วนเพลงที่สองซายโยนาระซายโยนาระแปลว่าลาก่อนสงสัยเพลงนี้จะเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับนำสยามร่วมสมัยสำหรับคืนวันนี้ซะแล้วนะครับถ้าหากเวลาไม่พอนะครับน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายแต่ถ้าเวลาเหลืออาจจะได้ฟังอีกซายโยนาระนี่ครูแก้วอาชริยกุลเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและครูเอื้อท่านก็นำทำนองเพลงซายโยนาระของฝรั่งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าจำได้ว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นภาพยนตร์ฝรั่งสร้างนะครับพระเอกเป็นทหารอเมริกันนางเอกเป็นญี่ปุ่นนะครับและสุดท้ายต้องลาจากกันบายบายกันด้วยคำว่าซายโยนาระเนี่ยครับเป็นภาพยนตร์ค่อนข้างเศร้านะครับเพราะนั้นทำนองญี่ปุ่นแต่ว่าฝรั่งสร้างนะครับซายโยนาระนี่คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์นะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับจากเธอที่กวางเจาจากวงพิงค์แพนเธอร์และซายโยนาระจากคุณรวงทองทองลั่นทมครับ

ซาโยนาระก็จบลงไปแล้วนะครับ2เพลงจากเซอร์ฟิตกวางเจาและซาโยนาระคุณรวงทองก็โบกมือซาโยนาระไปแล้วนะครับก็น่าจะเหลือเวลาอีกสัก1เพลงสำหรับคุณดวงพรพงศ์พระสุขในลาวเสียงเพลงเพราะเพลงนี้ค่อนข้างจะยาวเล็กน้อย 6-7 นาทีน่าจะเหมาะสมกับเวลาที่เหลือนะครับเพลงลาวเสียงเพลงในระบบเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับใช้หน้าทับ2ไม้มีนักดนตรีไม่ทราบนามแต่งทำนองเพลงเอาไว้โดยไม่ได้ตั้งชื่อเพลงจนกระทั่งต่อมาวงการละครนะครับนำทำนองไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครเฉพาะท่อนแรกมีบรรจุบทร้องเอาไว้ว่าเจ้าสาวคงเวียนเสียงเทียนถวายขอน้อมกายก้มกราบฟังหางคนทั่วไปได้ยินได้ฟังจึงเรียกชื่อตามเนื้อร้องก็เลยว่าเพลงลาวเสียงเทียนจนนิยมและก็รู้จักกันโดยทั่วไปจนทุกวันนี้นะครับต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพร้อสอนศิลปะบรรเลงได้แต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นพร้อมทั้งเที่ยวเปลี่ยนเมื่อปีพ.ศ. 2471และยังแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขาเมื่อปีพ.ศ. 2476โดยแต่งทำนองให้เป็นสำเนียงภาคเหนือและแต่งทำนองทางเปลี่ยนทั้ง2ท่อนของอัตราจังหวะ3ชั้นใน2ชั้นก็เลยยิ่งนิยมมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีลีลาทำนองที่สลับซับซ้อนน่าฟังมากแต่วันนี้ครับลาวเสียงเทียนอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับจะเป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงแสนแสบฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราบรรเลงและขับร้องในแนวของอะคูสติกคือบรรเลงแบบร่วมสมัยนะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณดวงพรพงศ์ผาสุกนะครับจบเพลงลาวเสียงเทียนนี้แล้วรวมทั้งเพลงนานาชาติที่ได้ฟังตลอดทั้งคืนนี้แล้วผมดุษฎีข้ามุสลีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5

0: รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mcord News FM 100.5สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
1: Mcord News FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: การตั้งใจอย่างไรก็ให้รักษาความตั้งใจของตนอย่างนั้นพยายามที่จะแก้ตัวกามฉันทะพยาบาททินมินทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาด้วยรูปแบบที่เราพยายามให้สงบระงับเป็นเบื้องต้นการปราบปรามกิเลสหยาบเรียกว่ากามฉันทะให้หมดไปจากจิตใจของตนเองเรียกว่าปราบปรามด้วยอำนาจกิเลสหยาบๆให้หมดไปจากเหตุปัจจัยของตนเองอาศัยว่าเข้าใจตั้งใจการที่จะประกอบความภาคความเพียรที่มีอยู่แม้ว่าจะอยู่ในลักษณะอย่างไรหากการกำหนดได้รู้อยู่หากการกำหนดอยู่รู้ได้ในสิ่งที่เราตั้งไว้แม้เพียงปลายจมูกกำหนดรู้ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้นั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดทุกกิริยาบทให้รู้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดไว้ให้เห็นชัดในสิ่งที่เรากำหนดไว้เมื่อรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดอยู่ลมหยาบก็รู้ว่าลมหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดแม่นิ่งเฉยอยู่ก็รู้ว่านิ่งเฉยอยู่พึงกำหนดอยู่ด้วยคำว่ารู้ได้เข้าใจชัดกับสิ่งนั้นๆการแก้การปรับการปรับการแก้โดยท่าแท้ของใจก็จะมีเหตุมีผลกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติให้ได้มาซึ่งความละเอียดและสุขุมกับใจของด้วยความมุ่งหวังด้วยความตั้งใจที่มีอยู่เมื่อมุ่งหวังตั้งใจในสิ่งที่มีอยู่ด้วยความละเอียดด้วยความรอบคอบ

ในความเยือกเย็นด้วยเหตุด้วยผลที่มีอยู่จะทำให้เรานั้นปราบปรามกิเลสหยาบๆให้หมดไปทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยแม้ที่สุดสิ่งนั้นก็หมดไปจากจิตใจของเราได้โดยการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตเฝ้ากำหนดได้ในเหตุในผลนั้นๆความจริงยอมมีผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้จากความมุ่งหวังจากความตั้งใจที่แน่วแน่ที่เป็นหนึ่งอยู่กับการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าฝึกเฝ้าปฏิบัติจะทำให้เหตุแห่งความจริงนั้นเกิดขึ้นจะทำให้เหตุแห่งความเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นเข้าใจได้รู้ได้เห็นชัดกับสิ่งนั้นแม้จะมีเหตุอื่นอย่างอื่นใดเข้ามาแทรกมาสิงก็มาสิงมาแทรกอยู่กับใจของตนเองก็หาได้หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นไม่จากอำนาจของรูปจากอำนาจของเสียงจากอำนาจของรสของกลิ่นแม้ความรู้สึกนึกคิดใดๆหาได้มีผลทำให้วันไว้ไม่แต่การกำหนดอยู่รู้ไว้เข้าใจชัดได้แก่การกำหนดอยู่รู้ได้เข้าใจอยู่เมื่อรู้อยู่เข้าใจอยู่ข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะมีเหตุมีผลข้อปฏิบัตินั้นๆก็จะเป็นบุญเป็นกุศลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนในการเฝ้าฝึกปฏิบัติแต่ละคนก็จะนำพาความมีเหตุมีผลความละเอียดความรอบคอบให้เกิดขึ้นกับใจของตนเองได้เยาว์ปราบปรามส่วนที่มีอยู่กับใจจะคล้องได้ปล่อยละปล่อยเลิกในความเห็นผิดใดๆในความเข้าใจผิดใดๆจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนก็จะแก้จิตแก้ใจของตนเองได้เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีรัปตะปรมาสกามราคะรูปราคะอรูปราคะมานะทิฏฐิอวิชชาก็จะเป็นที่มาของการแก้โดยเหตุโดยผลก็จะเป็นที่มาของการแก้โดยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนเรียกว่าจากเห็นผิดได้เห็นถูกเห็นต้องด้วยความจริงสิ่งที่มีอยู่ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการทำความเข้าใจด้วยรูปแบบต่างๆเมื่อใจเราสงบสว่างแล้วยินปลอดจากเหตุเพศภัยอื่นใดปลอดจากเหตุเพศภัยอื่นใดความรู้ความเห็นความเข้าใจก็จะชี้ชัดลงไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอเป็นหนึ่งอยู่กับการเฝ้ากำหนดอยู่เมื่อจิตมีกำลังในการเฝ้าฝึกปฏิบัติทั้งปราบทั้งปรามทั้งตัดทั้งทอนทั้งถอดทั้งถอนด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญา

ก็จะนำพาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปในลักษณะรู้อยู่ตื่นอยู่เบิกบานอยู่จนรู้ได้ในเหตุในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของความเห็นผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดในเรื่องของกายนี้มีลักษณะอย่างนี้ในเรื่องของความสงสัยก็มีแต่เรื่องสงสัยไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าใจไม่กำหนดไว้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ละคนก็จะมีแต่เรื่องสงสัยขัดข้องไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องกำหนดอยู่กับอย่างเดียวเห็นอยู่อย่างเดียวอย่างเดียวรู้อยู่อย่างเดียวเมื่อเห็นเมื่อรู้อยู่อย่างเดียวก็เป็นหนึ่งของสติรู้พร้อมอยู่ตลอดเวลาความเป็นหนึ่งของสมาธิคือมันคงอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดอยู่ตลอดเวลาเป็นอจรศรัทธาย่อมมีศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวมีศรัทธาที่กำหนดได้อยู่ในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจนทำลายเหตุนั้นผลนั้นจนทำลายเหตุอย่างนั้นผลอย่างนั้นให้หมดไปจากจิตจากใจของตนเองให้หมดไปจากจิตจากใจของตนเองด้วยความละเอียดด้วยความสุขุมลุ่มลึกในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการเฝ้าฝึกปฏิบัติคำว่ารู้ได้เข้าใจชัดคำว่ารู้อยู่เข้าใจอยู่ย่อมมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยใจของตนเองทุกรูปแบบที่มีอยู่โดยทั่วไปทุกลักษณะที่เกิดอยู่กับใจของโดยทั่วไปจะได้ไม่หลงงมงายว่าสิ่งนั้นคืออย่างนั้นสิ่งนั้นต้องอย่างนั้นยังไม่มีอะไรที่จะบันดาลเกินกว่าอำนาจคุณงามความดีไม่ใช่เหตุอื่นใดไม่ใช่เพราะความครั้งความศักดิ์สิทธิ์นอกจากคุณงามความดีที่มีผลที่จะดลบันดาลให้เกิดความสำเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกิดจากแรงอธิษฐานแรงแห่งคุณงามความดีที่ทำไม่หยุดไม่หย่อนจนมีผลบันดาลให้ความจริงนั้นๆได้ปรากฏขึ้นในหมู่ในคณะจากการปราบปรามตัวสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีประปัตตปรมาสความละเอียดของปัญญาก็จะเกิดขึ้นมานะกามฉันทะมานะทิฏฐิมานะปฏิฆารูปราคารูปราคาวิชาในเรื่องของความจริงที่อยู่ร่วมกันอาจจะต้องมีทิฏฐิมานะเรื่องอำนาจของการกำหนัดอยู่ติดอยู่จมอยู่ในลักษณะของรูปราคารูปราคาจนมีผลแห่งคำว่าทิฏฐิมานะจองจำจองใจของตนเองให้หลงผิดให้เห็นผิดให้เข้าใจผิดและสำคัญผิดพายเสียหลักเสียคู่เสียคน

เมื่อความจริงมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ในข้อปฏิบัติของแต่ละคนก็ค่อยเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ดังต่อเนื่องให้มากขึ้นจะได้ความเข้าใจได้ความละเอียดมากขึ้นเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตเฝ้าทำความมีเหตุมีผลให้ปรากฏอยู่กับใจของตนเองจะได้ความละเอียดจะได้ความรอบคอบจะได้ความสุขุมลุ่มลึกกับใจของตนเองในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจของแต่ละคนความจริงแท้จึงปรากฏอยู่ด้วยอำนาจของตัวปัญญาว่าจะต้องทำลายเสียซึ่งอวิชชาซึ่งเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างการทำลายตัววิชานั้นจะต้องอาศัยตัววิชาอันเกิดจากการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าทำความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยการวิเคราะห์วิจารณ์อยู่ก็ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทจากผลที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติจับตาดูเพ่งอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่แม้สิ่งอื่นใดที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของตนเองก็จะรู้ได้ว่าส่วนไหนผิดส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดส่วนไหนถูกจากอำนาจของการกำหนดอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเข้าใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยตนของตนเองจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติโดยตนของตนเองคำว่าเหตุกับผลคำว่าต้นกลางปลายที่สุดก็จะนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดได้จากอำนาจตัวยึดใดๆที่เกิดขึ้นพอหลุดจากอำนาจของตัวยึดแล้วมันก็ค่อยเบาค่อยบางค่อยจืดค่อยจางไปตามลำดับอำนาจของสติสมาธิปัญญาที่เราเฝ้ากำหนดกันอยู่ที่เราเฝ้าทำความเพียรกันอยู่ที่เราเฝ้าด้วยความตั้งใจกันอยู่จะรู้ได้ในสิ่งที่เรากำหนดไว้ตากำหนดไว้อยู่กับรูปอะไรหูกำหนดไว้อยู่กับเสียงอะไรจมูกกำหนดไว้อยู่กับกลิ่นอะไรลิ้นกำหนดไว้อยู่ในลักษณะรสชาติอะไรแม้แต่กายกับกายก็ได้ไหวใจที่พึงกำหนดได้ในลักษณะที่สัมผัสสัมพันธ์ใดๆก็จำต้องกำหนดอยู่กำหนดดูด้วยความมีเหตุมีผลของใจจะทำให้เรานั้นรู้ตื่นเบิกบานอยู่กับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นรู้ตื่นเบิกบานอยู่กับสิ่งเหล่านี้เข้าใจในลักษณะที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปว่าเกิดด้วยอำนาจอะไรเกิดด้วยเหตุอันใดสติตามกำหนดรู้ตั้งแต่ต้นจนจบว่าตัวส่วนไหนเป็นกามฉันทะพยาบาททินมินทะอุทจักกุกุจาวิกิกิจฉาซึ่งก็เกิดไม่หยุดไม่ย่อนกับทุกคู่ทุกคนแม้ส่วนเหตุผลที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลปตปรมาสซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างจะฝังและจมอยู่ด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้จนได้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในส่วนของกามราคะปฏิฆะรูปราคะรูปราคะมานาวิชาซึ่งเป็นตัวที่ฝังอยู่จมอยู่ในใจของมนุษย์และสัตว์โดยทั่ว

ไปจึงพาให้มืดให้มัวกับสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นจริงเห็นจังลงไปกับสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่เห็นจริงเห็นแจ้งลงไปในสิ่งเหล่านี้ในส่วนอื่นใดก็จะกลายเป็นเรื่องหาเหตุหาผลไม่ได้เพราะทำลายเหตุแห่งความมืดบอดของใจไม่ได้เมื่อทำลายเหตุแห่งความว่ามืดบอดของใจไม่ได้แล้วอย่างอื่นใดมันก็เข้ามาแทนที่ทุกรูปแบบนั่นเองทำให้เรานั้นสับสนขาดความมั่นใจในสิ่งที่ต้องทำคำที่ต้องพูดในส่วนที่คิดนึกอยู่ก็ไม่รู้เท่าตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้เท่าทันต่อความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอื่นใดย่อมตามมาเป็นพุ่มเป็นพวงอย่างอื่นใดย่อมตามมาเป็นพุ่มเป็นพวงด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงจำต้องปราบปรามกิเลสซึ่งต่อเนื่องกับใจหยาบๆที่มีอยู่ในความยากของมนุษย์หาสิ้นสุดไม่เมื่อความอยากไม่มีที่สิ้นสุดความอยากไม่มีที่หยุดความอยากไม่มีจุดจบเหตุใดๆก็มีอยู่และเป็นอยู่ด้วยความว่าร้อนรนกระวนกระวายทุรนทุรายกับเหตุนั้นๆผลนั้นๆที่ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปมีสารพัดรวมอำนาจของความอยากอยากจนลืมนึกถึงความเป็นจริงอยากจนลืมนึกถึงความถูกต้องอยากจนลืมคำว่าผิดหรือถูกในความอยากจึงเป็นต้นตอของที่มาของสุขและทุกข์เป็นต้นตอของความว่าสับสนวุ่นวายยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดด้วยเหตุแห่งความอยากของมนุษย์ที่มีอารมณ์เกาะเกี่ยวและน่วงเหนี่ยวอยู่ตลอดเวลามีอารมณ์เกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งอยู่ตลอดเวลาท่านกำหนดได้ในเหตุแห่งความอยากแล้วจะรู้ว่าความจริงที่ปรากฏอยู่นั้นมีลักษณะอย่างไรจึงต้องมากำหนดไว้ในเหตุแห่งความอยากอยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้อยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างนั้นมีแต่เรื่องของความอยากที่สิงอยู่ไม่มีที่จบที่สิ้นไม่รู้ต้นตอแห่งเหตุแห่งความอยากที่แท้จริงได้แต่มุ่งหวังคาดว่าเข้าใจว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ในเหตุในความอยากที่เกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดความจริงกับความไม่จริงมันก็จะประกาศผลในใจของแต่ละคนมันก็จะประกาศผลที่เกิดอยู่กับจิตใจของแต่ละคนด้วยความเข้าใจอย่างนี้จะขัดจะแย้งจะแย้งจะขัดอย่างไรเมื่อเราพยายามปราบปรามในเหตุที่เกิดขึ้นความจริงนั้นก็จะค่อยเบาค่อยบางค่อยจืดค่อยจางไปตามลำดับจากอำนาจของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูในเหตุในผลที่เกิดขึ้นกับใจของว่ามีความมุ่งหวังมีความตั้งใจเป็นอย่างไรว่ามีความมุ่งหวังตั้งใจเป็นอย่างไรจำต้องศึกษาให้ละเอียดจำต้องศึกษาให้รอบคอบและสุขุมกับใจของในผลที่ได้มาจากสิ่งเหล่านี้ในผลที่ได้มาจากความจริงของสิ่งเหล่านี้

อาศัยว่าเราละเอียดเรารอบคอบเรามีเหตุมีผลพอการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะเป็นการเฝ้าอยู่ด้วยเหตุด้วยผลของการกำหนดอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้เปลี่ยนอยู่อย่างนี้ตั้งใจอยู่อย่างนี้ความจริงนั้นมันก็ค่อยจะปรากฏขึ้นกับเหตุกับผลกับใจของตนเองความอยากใดๆที่มันเหยียบย่ำหัวใจความอยากใดๆที่มันเกิดอยู่กับใจของตนเองต้องรู้แล้วว่ามีผลเป็นอย่างไรต้องรู้แล้วว่ามีความจริงปรากฏอยู่ในลักษณะอย่างไรในเหตุในความอยากที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเหตุในความอยากเกิดอยู่โดยทั่วไปลักษณะที่เราต้องเฝ้ากำหนดรู้ที่มาที่ไปรู้แหล่งที่มาที่ไปแล้วจะทำให้เรากระจ่างแจ้งกับสิ่งเหล่านั้นถ้าอยากอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างนั้นถ้าอยากด้วยเหตุอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างนั้นถ้าอยากด้วยเหตุอย่างนั้นจะมีผลเป็นอยู่อย่างนี้ในความจริงนั้นในความมีเหตุมีผลนั้นจะค่อยปรากฏขึ้นกับใจของตนเองจะค่อยมีผลปรากฏอยู่กับใจของตนเองในการเฝ้าฝึกปฏิบัติในการทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องในความเข้าใจอย่างต่อเนื่องจะมีผลแห่งความจริงที่ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากที่เหตุการณ์ที่ปรากฏแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนไหนธรรมส่วนไหนอาธรรมส่วนไหนกุศลส่วนไหนอกุศลส่วนไหนบาปส่วนไหนบุญมันก็จะมีผลทำให้ทุกคนผู้มีความสังเกตสังการละเอียดโดยเหตุโดยผลทำให้รู้การปรับการแก้ได้ทำไมรู้การแก้การปรับได้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงบอกการประกาศความจริงจากใจที่นิ่งจากใจที่สงบจากใจที่เย็นด้วยอำนาจของสติสมาธิปัญญาที่เฝ้ากำหนดอยู่อย่างนี้กำหนดอยู่อย่างนี้ที่มาของเหตุของผลก็จะละเอียดขึ้นกับใจของแต่ละคนที่มาของอำนาจวาสนาบารมีก็จะปรากฏได้โดยเหตุโดยผลกับใจของแต่ละคนที่จำต้องกำหนดอยู่จำต้องฝึกอยู่จำต้องฝืนอยู่จะรู้ผลแห่งการได้มาซึ่งเหตุนั้นๆความจริงนั้นว่าต้นตอนั้นมีลักษณะอย่างนั้นในความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำบอกว่าใหญ่สุดใหญ่ฝั่งนั้นถึงฝั่งนี้ฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นแต่ยังสู้อำนาจของตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากไม่ได้ความทะเยอทะยานอยากไม่มีที่สิ้นสุดความทะเยอทะยานอยากที่หยุดกำหนดไม่ได้กำหนดทำความเข้าใจไม่ได้ยิ่งมีผลต่อเนื่องทำไมเสียหลักทำไมเสียคุณงามความดีที่เคยประกอบไว้กับจะเป็นการบ่อนทำลายในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเรียกว่าเป็นการบ่อนทำลายในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามด้วยความจริงนั้นด้วยความละเอียดนั้น

ด้วยความรอบคอบนั้นนั้นจะมีผลทำให้เราเข้าใจจะมีผลทำให้เราละเอียดจะมีผลทำให้เราเยือกเย็นจะมีผลทำให้เราหนักแน่นด้วยความจริงที่เกิดขึ้นในข้อพึงปฏิบัติที่มีอยู่จะได้ไม่หลงตัวลืมตนไม่มัวเมาในสิ่งที่จะพึงได้พึงมีพึงเป็นแม้สิ่งที่ได้แล้วมีอยู่เป็นอยู่ก็จะได้ไม่หลงไม่ลืมมีความรู้สึกรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาเฝ้าดูกายเฝ้าดูเวทนาเฝ้าดูจิตเฝ้าดูอารมณ์เฝ้าดูความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของวันละครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือมากน้อยกว่านั้นก็เป็นเหตุผลที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันซึ่งกล่าวว่าเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวว่าเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกล่าวว่าเป็นต้นตอของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามีทุกเรื่องทุกอย่างมีทุกบททุกตอนด้วยอำนาจแห่งความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยอำนาจของความอยากที่หยุดไม่ได้ด้วยอำนาจแห่งความอยากที่หยุดไม่ได้มันก็จะพาไหลไปสู่อำนาจความมืดมัวของใจพาไหลไปสู่อำนาจมืดบอดของใจสิ่งที่ร้ายก็จะเห็นเหตุเห็นผลในมากขึ้นเพราะเราเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่ในข้อวัดปฏิบัติใดๆเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลมากขึ้นข้าเรียกว่ากล้าต่อการเกิดขึ้นใดๆยอมรับต่อการเกิดอยู่ใดๆเห็นที่มาที่ไปกับการเกิดอยู่ของสิ่งเหล่านั้นปัญญาซึ่งกล่าวว่าทรงเหตุทรงผลทรงไว้ซึ่งอาจซึ่งธรรมทรงไว้ซึ่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ก็จะเป็นปัญญาที่เฝ้ากำหนดได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นปัญญาที่เฝ้าฝึกปฏิบัติได้โดยเหตุโดยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยตนของตนเองว่าส่วนไหนที่เป็นไปเพื่อความวุ่นวายส่วนไหนที่เป็นไปเพื่อความสงบส่วนไหนที่เป็นไปเพื่อคำว่าหยุดส่วนไหนที่เป็นไปคำว่าหยุดไม่ได้มีแต่เรื่องกำเริบมีแต่เรื่องเสิร์ฟสาวมีแต่เรื่องยาวยุ่งมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องสับสนในการเฝ้ากำหนดอยู่กับสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลนั้นๆที่มีอยู่จะรู้และเข้าใจในความจริงสิ่งเหล่านี้ต้นตอของความจริงที่มันปรากฏอยู่ในใจของแต่ละคนต้นตอที่มันปรากฏด้วยความจริงในใจของแต่ละคนจะมีผลสะท้อนในเหตุผลนั้นเกิดขึ้นอยู่กับใจใดทุกแง่ทุกมุมทำให้เราสอดส่องดูแลใจใส่ได้มากขึ้นในส่วนที่กล่าวว่ากามฉันทะพยาบาททินวินทะอุทธัจจกุกุจจวิกิกิจฉาอำนาจของการเพียรเพ่งพยายามเหล่านี้ก็จะค่อยปราบค่อยแก้ค่อยไขไปเรื่อยๆจากความจริงใจที่เกิดดูจากสิ่งเหล่านั้นคำว่าสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสีลัพพตปรมาสกามราคะพยาบาทปฏิฆามานะอวิชชาแม้เหตุอื่นใดที่เกิดขึ้นในความไม่รู้จริงของใจเมื่อเรามากำหนดเฝ้าฝึกอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ความแม่นยำด้วยเหตุด้วยผลความแม่นยำด้วยความสัตย์คำจริงที่เกิดขึ้นก็จะมีผลทำให้เรากระจ่างแจ้งในสิ่งเหล่านั้นความอยากเช่นนั้นความไม่อยากอย่างนี้ความอยากอย่างนี้ความไม่อยากอย่างนั้นอยากอย่าง

นี้ไม่อยากอย่างนั้นอยากอย่างนั้นไม่อยากอย่างนี้อยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างนั้นแม้ความจริงใดๆก็ชอบแล้วด้วยเหตุด้วยผลพอแม้ความจริงใดๆก็ชอบแล้วด้วยความเป็นธรรมที่มีอยู่ที่เราเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้ากำหนดเฝ้าสังเกตเฝ้าจนได้เหตุผลของความต่างกันกับความเสื่อมความเจริญความร้อนความเย็นความมืดความแจ้งความกระจ่างอยู่ในใจของตนเองย่อมมีลักษณะที่ต่างกันอยู่ด้วยการเฝ้ากำหนดฝึกอยู่อย่างนี้เพียรอยู่อย่างนี้พยายามอยู่อย่างนี้แล้วจะรู้ว่าผลความต่างกันมีลักษณะอย่างนั้นว่าตั้งใจแล้วเมื่อตั้งใจแล้วจะต้องกำหนดไว้จะรู้ได้ในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรว่ามันตั้งอยู่ด้วยเหตุอะไรถึงเป็นอยู่อย่างนี้เฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้จากความมีอยู่จากความเป็นอยู่จากความเข้าใจอยู่ประจำก็จะมีผลแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจใดทุกเรื่องทุกอย่างหยาบอย่างไรและสุขุมอย่างไรละเอียดอย่างไรการเฝ้ากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกยังมีผลแห่งการกันกรองความรู้สึกนึกคิดของหมู่เราได้ท่านเป็นเหตุแห่งการกันกรองความรู้สึกนึกคิดของหมู่เราได้ในส่วนที่รู้ก็จะรู้ละเอียดลึกซึ้งในส่วนที่ไม่รู้ก็จะเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งต่อสิ่งที่ไม่รู้จะกลายเป็นเรื่องของการทำสิ่งที่ความให้หงายขึ้นทำลึกให้ตื้นทำสิ่งที่ลึกให้ตื้นทำสั้นให้ยะทำยาวให้สั้นทำหนักให้เบาทำเหตุผลให้ปรากฏอยู่กับใจเราทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่จะได้ความละเอียดรอบคอบสุขุมกับการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลว่าทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ในความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกฟังไว้อยู่ด้วยความเข้าใจฟังไว้อยู่ด้วยความจริงสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปซึ่งกล่าวโดยเหตุผลของใจแล้วจะต้องกำหนดแล้วกำหนดอีกว่าตัวที่เกิดอุปสรรคตัวที่มีปัญหาตัวที่พาทำให้เราไม่มั่นใจแน่ใจนั้นมันเกิดจากอะไรในส่วนนี้กล่าวว่าความไม่รู้จริงของใจเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะรูปแบบต่างๆเพราะความไม่รู้จริงของใจมันก็มีสิ่งที่พาทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมตามวาระจนไม่มีเหตุมีผลทำให้ตกต่ำเพราะอำนาจของความไม่เข้าใจจริงจากสิ่งเหล่านั้นในการเฝ้ากำหนดอยู่ในการเฝ้าฝึกอยู่ในการทำความภาคความเพียรอยู่ย่อมมีผลแห่งความจริงจังและจริงใจย่อมมีผลแห่งความจริงจังและจริงใจกับสิ่งที่เรากำหนดได้ในข้อปฏิบัติดังนั้นในความจริงนั้นๆในความมีเหตุมีผลนั้นๆจะทำให้เราผู้ฟังผู้ดูผู้สังเกตจะมีคำอธิบายได้มากกว่าเดิมเรียกว่าละเอียดที่ยิบด้วยความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเจ้าของสิ่งที่มีอยู่กับกายกับใจเจ้าของต่างก็จะเป็นไปเพื่อการฟ้องด้วยเหตุด้วยผลกับสิ่งเหล่านั้นโดยเฉพาะคำว่าทะเยอทะยานอยากสิ่งที่ออกมาก็จึงมีผลเป็นอย่างนี้สิ่งที่ออกมาจึงมีความต่างกันเป็นอย่างนี้ในคำว่าทะเยอทะยานอยากในคำว่าอยากได้ใครดีจนลืมนึกถึงความจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อไม่นึกถึงความจริงสิ่งที่มีอยู่ได้แล้วมันก็มีการแสดงออกจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น
จนไม่มีรั้วรอบขอบชิดจนไม่มีกฎมีเกณฑ์มีกติ

กาใดๆจนขาดเหตุขาดผลกับใจเจ้าของนึกว่าโลกนี้มีความจริงปรากฏแล้วที่ใจของตนเองหาได้เข้าใจส่วนอื่นใดที่ละเอียดลึกซึ้งมากกว่านั้นซึ่งเป็นของที่ดีงามของที่เย็นของที่ประเสริฐจึงอาศัยเหตุเหล่านี้แหละเป็นการมาเฝ้าฝึกปฏิบัตินั่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยต่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนเองและต่อเนื่องกับจิตใจของตัวเองธาตุแท้ของคำว่ารู้ได้เข้าใจอยู่ต่อความจริงสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมากล้นเหลือหลายในข้อวัดปฏิบัติใดๆก็จะมากด้วยเหตุด้วยผลกับการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ต้นตอที่มาที่ไปนั้นกระจ่างแจ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างทำไมอย่างนั้นก็ต้องอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ก็ต้องอย่างนั้นด้วยเหตุบุญกุศลคุณงามความดีที่ต่อเนื่องด้วยกันจึงมีผลแรงดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายไปสู่เหตุผลคือคุณงามความดีได้จากเยธรรมาเหตุปปวาเตสังเหตุเตสังเหตุตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนความจริงเหล่านี้มันย่อมปรากฏอยู่กับใจของผู้ฝึกและปฏิบัติว่าเหตุอย่างไรผลอย่างไรความจริงนั้นๆย่อมดับด้วยเหตุด้วยผลอย่างนั้นก็มันเกิดจากสิ่งใดมันก็ดับลงด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นจะด้วยอำนาจของความหยาบความละเอียดความสุขุมลุ่มลึกของใจที่ได้ฝึกและปฏิบัติหรือไม่เข้าใจต่อคำว่าหยาบละเอียดสุขุมลุ่มลึกของใจที่มีอยู่ย่อมเห็นผลแห่งความต่างกันอยู่อย่างนี้ย่อมเข้าใจในผลคือความต่างกันที่เป็นอยู่อย่างนี้ที่เราต้องเฝ้ากำหนดเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตจะได้เหตุผลกับการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านี้ซึ่งบางครั้งก็รู้อยู่แก่ใจยิ่งดิ้นยิ่งรัดยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บตัวยิ่งดิ้นยิ่งพายตัวเองนั้นตกต่ำถึงแม้จะเป็นเรื่องที่รู้อยู่ว่ามันถูกใจชอบใจหากดูแล้วว่าอะไรคืออะไรไม่ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลมนุษย์ซึ่งมีเหตุมีผลพอกับความเข้าใจสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นไปเพื่อการแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นการลบล้างล้วนแล้วแต่เป็นการง้างขัดกันขัดกันแย้งด้วยเหตุผลใดๆที่มีอยู่ถ้าความเป็นจริงไม่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองความมืดมนของใจก็จะพาให้เราหลงได้ทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่จะทำให้เราสงสัยสำคัญผิดเข้าใจผิดไปได้ว่าคืออะไรทั้งที่เหตุและผลก็ปรากฏอยู่กับทุกคู่ทุกคนอยู่แล้วว่าต้องแก้ต้องปรับต้องขัดต้องแย้งต้องชำระถาสางด้วยเหตุผลอื่นใดส่วนดีกล่าวว่ากล้าได้กล้าเสียด้วยความจริงสิ่งเหล่านั้นจะมีเหตุมีผลทำให้เราทุกคนในละเอียดและสุขุมมากขึ้นทำให้เราละเอียดและสุขุมมากขึ้นในความกระจ่างแจ้งด้วยเหตุใดๆในความกระจ่างแจ้งด้วยเหตุด้วยผลใดๆทำซึ่งว่าด้วยความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีผลหนึ่งคำว่าละเอียดและรอบคอบมากขึ้นกับสิ่งที่เราเฝ้ากำหนดฝึกอยู่อย่างนี้จะได้ผลที่มาที่ไปของคำว่าดับทุกข์ดับด้วยเหตุอันใดพอดับด้วยน้ำด้วยอื่นใดมันก็ดับไม่ได้มันก็เป็นการดับชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะแต่การดับด้วยเหตุผลของใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติที่พยายามคลี่คลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุกับผลที่มีอยู่โดยทั่วไปจะทำให้เรานั้นไม่หลงผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดสำนึกผิดสำเนียกผิดจนไม่รู้ว่าความจริงที่สุดคืออะไรจากการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุผลของใจจะทำให้ผู้

ฟังและผู้ปฏิบัติได้ละเอียดและสุขุมมากขึ้นจะได้มีการระมัดระวังมากขึ้นจะได้มีการตรวจตามากขึ้นโดยเฉพาะเหตุแห่งความทุกข์ใดๆที่เกิดจากความอยากอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้สารพัดที่จะอยากเรียกว่ายากต่อการสนองความต้องการของตนได้อันที่สิ้นสุดในการที่จะสนองอำนาจกิเลสตัณหาของตนได้ด้วยความจริงของใจเป็นอยู่อย่างนี้ที่มาของเหตุของผลที่มาของความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนก็จะมีผลแห่งความจริงที่ปรากฏอยู่ว่าที่ทำอย่างนี้มีผลอย่างนั้นที่ทำอย่างนั้นมีผลอย่างนี้แล้วมีผลสะท้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุแห่งความอยากที่มีอยู่ในใจเพราะเหตุในความอยากที่ฝังอยู่ในใจจึงมีผลทำให้เรานั้นต้องสับสนและวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอำนาจของความอยากที่กำหนดต้นตอไม่ได้เพราะอำนาจแห่งความอยากที่กำหนดต้นตอไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ได้ความจริงนั้นจึงไม่ปรากฏด้วยรูปแบบต่างๆความจริงนั้นจึงมีผลปรากฏด้วยเหตุความเข้าใจต่างๆกันไปส่วนของกายก็มีลักษณะอย่างหนึ่งส่วนของเวทนาก็มีลักษณะอย่างหนึ่งส่วนของจิตคือความคิดนึกก็มีอยู่อย่างหนึ่งแม้แต่ส่วนของธรรมเรียกว่าอารมณ์ซึ่งกำหนดได้ทุกเวลาทุกขณะหากเรารู้ไม่ได้เข้าใจไม่ทันต่อความจริงสิ่งเหล่านั้นก็ยากต่อการที่จะหักห้ามยากต่อการที่จะต้านทานยากต่อการที่จะหยุดอยู่ด้วยเหตุด้วยผลหากทุกคนได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วจะเข้าใจโดยแท้ว่าคืออะไรเข้าใจในความจริงนั้นมีลักษณะอย่างไรคนต่างจากเมื่อก่อนกับตอนนี้ก็จะได้หน้ามือเป็นหลังมือทุกการกำหนดทุกสิ่งที่เรากำหนดหากมีการกำหนดอยู่ในลักษณะอย่างไรความจริงก็จะมีผลปรากฏอยู่กับลักษณะอย่างนั้นจากน้อยก็จะขยายไปสู่ความจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปเป็นอย่างเดียวกันหมดว่าหยุดได้หรือไม่กำหนดได้หรือไม่ทำความเข้าใจได้หรือไม่แม้ส่วนอื่นใดที่ปรากฏอยู่จากใจของตัวเองก็จำต้องอธิบายชี้แจงขยายความได้จนสิ้นสงสัยเพราะว่าใจเป็นสภาพที่ถึงได้ด้วยเหตุด้วยผลก็จะแก่ตนของตนในมีความจริงปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่ารอดคำว่าหลุดคำว่าพ้นจึงมีผลแห่งการทำความจริงให้กระจ่างแจ้งกับใจของตนเองทุกแง่ทุกมุมและเราจะได้ไม่แสดงออกจนลืมนึกถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ว่ามีผลอย่างไรมีเหตุอย่างไรมีความทุกข์อย่างไรมีความสุขอย่างไรมีความจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยทั่วไปในลักษณะอย่างไรหากการกระจายขยายความด้วยเหตุด้วยผลที่มีอยู่การเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะล้นหลามด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างจากการเฝ้ากำหนดด้วยภาคปฏิบัติที่มีเหตุมีผลพอทำให้เราเข้าใจได้อะไรต่อมีอะไรมากขึ้นมากขึ้นถูกใจกับไม่ถูกใจพอใจกับไม่ถูกพอใจได้ดั่งใจกับไม่ได้ดั่งใจมันก็จะมีผลต่อเนื่องกับสิ่งที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติกันความจริงนั้นๆก็จะมีผลแห่งความเข้าใจได้ง่ายขึ้นภาวิโตภาหูลีกะโตทำให้มากเพียรให้มากเจริญให้มากคำว่าสงสัยหายสงสัยสิ้นสงสัยมันก็จะเกิดขึ้นกับอำนาจของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนแม้เพียงการกำหนดได้ด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกแม้เพียงการกำหนดได้อยู่ในลักษณะของการเพ่งอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดจนหัวใจนี้สว่างกระจ่างแจ้งต่อการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นหากจะตรงกันข้ามก็ดูว่ามีเหตุมีผลหากจะว่าตรงกันข้ามก็มีที่มามีที่ไปหากจะว่าตรงกันข้ามก็มีความมหัศจรรย์ใจหลากหลายด้วยความจริงสิ่งเหล่านี้ที่เราพยายามกำหนดอยู่กับสิ่งเหล่านี้

ที่เราพยายามทำอยู่กับสิ่งเหล่านี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติตนเองจึงบอกว่าพิจารณาแล้วพิจารณาโทษมันจะน้อยเวรมันจะน้อยภัยมันจะน้อยเรียกว่าการก่อเกิดมันก็จะน้อยลงเหตุอื่นใดก็จะละเอียดและผ่องแผ้วอยู่กับใจเจ้าของการชำระสาสางใดๆก็จะเป็นไปในลักษณะรู้ที่มารู้ที่ไปทั้งนั้นนั่งกำหนดไว้นั่งกำหนดดูนั่งกำหนดอยู่เมื่อใจสงบระงับลงไปด้วยชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเองความจริงจึงมีผลทำให้เราแก้ทำให้เราปรับได้ในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ในความตั้งใจที่มีอยู่ถึงบอกต้องพยายามนะให้รู้เหตุถึงความอยากของตัวเองอยากอะไรไม่อยากอะไรขออะไรไม่ขออะไรตั้งใจอย่างไรก็ต้องรู้แล้วเพราะมันต่างกับความอยากที่เป็นอยู่ในลักษณะของโลกวิสัยโดยทั่วไปมันมุ่งความปราณีตความสุขุมของใจของที่มีอยู่ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติแล้วจะกระจายด้วยความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของในการแก้การปรับก็จะกระจายแจ้งกับความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่ผู้ฟังผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยข้อข้องใจใดๆที่มีอยู่จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความหยาบความละเอียดความสุขุมของใจก็จะมีเหตุแห่งความจริงเป็นอย่างนี้ที่จะทำให้เรานั้นมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะได้เฝ้าควบคุมใจเจ้าของได้ทุกรูปแบบที่มีอยู่ไม่ปล่อยอำนาจแห่งความอยากไม่มีขอบไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีที่ปกปิดหัวใจโดยเหตุโดยผลจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนจึงอาศัยความละเอียดเกิดขึ้นความสุขุมเกิดขึ้นความเยือกเย็นเกิดขึ้นแม้ส่วนอื่นใดที่ต่อเนื่องโดยกายกับใจนั้นย่อมมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ดีขึ้นได้ละเอียดขึ้นได้รอบคอบขึ้นได้สุขุมมากขึ้นทำให้ความเยือกเย็นด้วยเหตุโดยผลมากขึ้นกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของความอยากซึ่งเป็นที่มาที่ไปของเราหากตาไม่อยู่ดูไม่ได้เข้าใจไม่ชัดล้วนแล้วแต่สิ่งที่ตามมาด้วยเหตุผลของกิเลสตัณหามายาของแต่ละคนก็จะลุล่วงด้วยอำนาจในคุณงามความดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่สุดยากสุดลำบากถ้าไม่ตั้งใจด้วยเหตุผลไม่ได้ตั้งใจข้ามฟื้นคมด้วยความจริงสิ่งที่มีอยู่สภาพมันความเข้าใจตั้งใจก็จะละเอียดได้รอบครอบกับเหตุกับผลที่เกิดขึ้นการแก้ด้วยอำนาจของการเฝ้าอยู่เฝ้าดูในเหตุต่างๆที่ปรากฏอยู่กับใจตัวว่างตัววางตัวเย็นตัวนิ่งเฉยก็จะมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติได้ดีขึ้นจำต้องกำหนดไว้จำต้องทำความเข้าใจให้ผ่องแผ้วกับใจเจ้าของรู้รากแก้วรากฝอยรู้ที่มาที่ไปแล้วแม้จะเป็นการนั่งกำหนดนอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแม้กำหนดอยู่อย่างหนึ่งอย่างใดก็เป็นไปเพื่อความกระจ่างแจ้งของใจเป็นไปด้วยความเปิดเผยของใจเรียกว่ามันไม่ปิดไม่อำพรางใดๆความสง่างามในหัวใจของมนุษย์และสัตว์โดยทั่วไปย่อมเกิดมีขึ้นเรื่องอื่นใดจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่ผู้มีปัญญาจึงกำหนดได้ซึ่งความจริงสิ่งเหล่านั้นผู้มีสติปัญญาที่ได้เฝ้าฝึกกันมาด้วยดีด้วยเหตุด้วยผลด้วยกำลังด้วยเหตุผลอื่นใดยอมตามมาด้วยความจริงความเข้าใจของสิ่งเหล่านั้นยอมตามมาด้วยเหตุด้วยผลคือความจริงของสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราไม่ซ้ำเติมตัวเองและไม่ซ้ำเติมสิ่งที่ต่อเนื่องกับตัวเราคำว่าเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจมันก็จะมากล้นเหลือหลายความหมายของการชำระล้างจากอำนาจของสิ่งที่มีอยู่ก็จะหมดไปในที่สุดความจริงนี้ก็จะมีผลในความเข้าใจอยู่ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุด้วยผลในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนผลแห่งการกระทำที่ต่อเนื่องจึงทำให้เกิดความกระจ่างแจ้งได้โดยใจได้มีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญญานั้นซึ่งกลมกลืนด้วยความจริงสิ่งเหล่านี้การแยกแยะด้วยความมีเหตุมีผลเกิดขึ้นในจิต

ในใจคำว่าทรงอาจทรงธรรมทรงเหตุทรงผลด้วยความจริงก็จะปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ตายใจเป็นที่แน่ใจและมั่นใจในความจริงสิ่งเหล่านี้ว่าเหตุอย่างนี้ผลอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ในการคลายออกในการถอดถอนในการคลายออกก็จะมีผลในความละเอียดกับการเกิดขึ้นกับใจของตนเอง

ต่อไปเรื่อยๆอย่าสงสัยอย่าขัดข้องอย่ามองใจอย่าหยุดในการแก้การปรับใจเอาของแล้วที่มาที่ไปก็จะเห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้ในที่สุดว่าโลภมากลาภหายโลภมากลาภหายนั่นหมายถึงเพ่งเล็งเอาแต่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดความสับสนใดๆก็จะมีผลเกิดขึ้นกับใจของตนเองในการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่ในการทำความภาคความเพียรที่มีอยู่ความจริงนั้นย่อมมีผลในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุผลของใจจากน้อยไปหาเหตุหาผลมากจากมากก็ไปสู่เหตุและผลมากที่สุดการวางใจได้สนิทการทำใจได้สนิทมันก็จะมีผลในการเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยนำพาของการแก้การปรับให้เกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้จำเป็นด้วยเหตุด้วยผลจำเป็นด้วยความรู้ความเข้าใจของสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจำเป็นด้วยเหตุด้วยผลจำเป็นด้วยความรู้ความเข้าใจของสิ่งเหล่านี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราแยกได้ว่าคืออะไรปัญญาซึ่งทรงไว้ด้วยเหตุด้วยผลจากการเห็นอยู่เข้าใจอยู่ในลักษณะของความทะเยอทะยานอยากเรียกว่าทะเยอทะยานอยากจนมีเหตุมีผลในปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริงจนลืมนึกถึงความจริงสิ่งที่โลกสมมุติโดยทั่วไปเป็นกันอยู่อาศัยว่าอยากไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งเหล่านั้นย่อมมีผลในความจริงได้ทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความเข้าใจการเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยเหตุผลของใจยอมได้ในคำลักษณะของคำว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดินที่ฝึกแล้วก็ไม่ได้ฝึกแล้วที่ขัดแล้วก็ไม่ได้ขัดแล้วโดยความจริงความเข้าใจนั้นจริงต้องพยายามนะพยายามตั้งไว้แม้ที่สุดเหตุผลของใจที่มีความหนักแน่นมั่นคงย่อมมีผลในความจริงจังและจริงใจให้ปรากฏขึ้นเป็นส่วนที่ทุกคนเข้าใจได้เป็นอย่างเดียวกันหมดอำนาจคุณงามความดีที่เป็นผลการเฝ้าฝึกปฏิบัติของแต่ละคนก็จะทำความกระจ่างแจ้งให้เกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นสงสัยหายสงสัยคลายกังวลในใดที่เกิดขึ้นรู้เข้าใจว่าการนี้บุคคลนี้ชุมชนนี้ย่อมมีผลแห่งการแสดงออกรู้การบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณการแห่งความละเอียดของปัญญาก็จะปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างแม้หากจะว่ายย้ำแล้วย้ำอีกเตือนแล้วเตือนอีกชี้แล้วชี้แต่ความจริงมันยังไม่ปรากฏกับใจของแต่ละคนผลแห่งข้อวัดปฏิบัติจึงไม่เป็นไปด้วยเหตุผลเพียงพอกับสิ่งเหล่านี้อาศัยใจถึงเหตุถึงผลใจถึงความจริงสิ่งที่ปรากฏโดยทั่วไปความสว่างกระจ่างแจ้งด้วยเหตุผลของใจก็จะปรากฏอยู่กับสิ่งเหล่านี้ข้อปฏิบัติจะปรากฏอยู่ด้วยความจริงเป็นเหล่านี้ฝึกไม่หยุดไม่หย่อนเพียรไม่หยุดไม่หย่อนความอัศจรรย์ใจมันก็เป็นการสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มาของที่ไปก็จะได้ความจริงที่มีเหตุมีผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างส่วนอยากส่วนไม่อยากส่วนได้ส่วนเสียส่วนมีคุณส่วนมีโทษส่วนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต้องเฝ้าด้วยความเข้าใจอย่างละเอียดและถ่องแท้ที่มาของภูมิธรรมภูมิปัญญาก็จะแก้ได้ในใจของตนเองทุกแง่ทุกมุมที่เกิดขึ้นความมุ่งหวังความตั้งใจที่ดีงามก็จะมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติให้เกิดความละเอียดและรอบคอบสุขุมแทนที่จะรู้รับผิดชอบใดๆกับจิตกับใจของตนเองได้มากขึ้นจึงได้แต่หวังคือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความตั้งใจพ้นทุกข์ดังที่เราตั้งใจที่ฝึกและปฏิบัติการแสดงออกจึงบอกลักษณะว่าต่อเนื่องและผูกพันด้วยเหตุด้วยผลการชุมชนบุคคลสิ่งแวดล้อมจังหวะที่มีอยู่ก็จะเป็นไปในลักษณะงามง่ายสะดวกสบายไม่แสดงอาการแห่งความหงุดหงิดงุ่นง่านไม่แสดงอาการได้แต่ใจได้อย่างใจไม่แสดงอาการที่บอกลักษณะว่าไว้ได้ดังใจเป็นลักษณะของการแสดงออกที่บอกโดยเหตุโดยผลกระจายเอาของที่ทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้มากขึ้น
การเฝ้าฝึกปฏิบัติ

0: ใดก็มีผลทางใจที่ชี้ชัดลงไปเห็นชัดลงไปเข้าใจชัดลงไปข้อปฏิบัติใดๆก็จะนำพาความเข้าใจได้ดีขึ้นจากจุดที่เรากำหนดมาบวชในศาสนานี้ทั้งกายและใจก็เห็นความต่างกันจากคารวะวิสัยโดยทั่วๆไปเห็นความต่างกันกับปุถุชนโดยทั่วๆไปส่วนลึกของใจก็ฝังอยู่ด้วยอำนาจของคุณงามความดีที่ชัดเจนลงไปว่าสิ่งที่ทำคำที่พูดนั้นไม่มีลักษณะดื้อรั้นเพื่อเอาให้ถูกใจเจ้าของมีใจที่กว้างพอกับการอยู่ร่วมกันเมื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมมีความกว้างไพศาลด้วยเหตุด้วยผลแล้วลักษณะของการได้มาซึ่งสัจจะคือความจริงก็จะมากกับทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางกับการอยู่ร่วมกันในมากขึ้นสร้างนิสัยอุปนิสัยความเป็นสมณะรักความมีเหตุมีผลรักสภาพความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับใจใดทุกคู่ทุกคนท่านมีความสงบเบื้องต้นที่สุดก็จะมีผลในความเข้าใจได้จากใจที่ถึงใจจากใจที่ถึงใจความจริงนั้นย่อมปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างความจริงนั้นย่อมปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามารู้ได้เข้าใจอยู่เข้ามารู้อยู่เข้าใจชัดความจริงนั้นย่อมปรากฏอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกาลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา
2: ณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโอกาสต่อไปนี้ที่ได้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะมามากพอสมควรการฟังธรรมเป็นสิ่งจำเป็นการเรียนธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะอันเป็นของจริงทีนี้ธรรมะของจริงคำว่าของจริงนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกมานมนานแล้ว ถ้าเราจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจเราจะใช้คำว่าสิ่งที่มันเป็นจริงตามกฎธรรมชาตินั้นมีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเกิดหลังของจริงเพราะฉะนั้นธรรมะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงเห็นจริงนี้ก็หมายถึงว่าพระองค์มารู้ของจริงที่มันมีอยู่แล้วแต่ของจริงอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้สร้างขึ้นแต่หากพระองค์รู้จริงเห็นจริงแล้วก็มาบัญญัติชื่อบัญญัติชื่อเอาไว้เพื่อเป็นหลักสูตรให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเช่นอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็เป็นของจริงที่มีมาอยู่แล้วนมนานพระพุทธเจ้าพระองค์ไหน

ตรัสรู้เราก็ยืนยันรับรองว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มาตรัสรู้ธรรมของเก่าของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยได้ตรัสรู้มาแล้วแม้สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มาตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4อันเป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเคยตรัสรู้มาแล้วทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่มาตรัสรู้ของจริงเราจะพิสูจน์พิจารณาได้ว่าชาติปิทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยย่อมจะมีได้ทุกสิ่งทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งเกิดมาในโลกนี้ไม่เฉพาะแต่คนและสัตว์แม้แต่ต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเขาก็มีเกิดมีแก่มีตายเหมือนกันอันนี้เป็นความเป็นจริงโดยทั่วไปแต่สำหรับโศกะความโศกเศร้า ปริเทวะความล่ำไรลำพันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกสัมผัสรู้ด้วยจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เราถือว่ามันเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความร่ำไรความเหี่ยวแห้งใจความวิปโยคพลัดพรากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกิดทุกข์ทุกข์อันนี้มันเป็นทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจเป็นทุกข์ของคนและสัตว์ที่มีร่างกายและมีจิตมีใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยมีจิตมีใจและเคยได้รับทุกข์เหล่านี้มาแล้วพระบิดาของพระพุทธเจ้าพระมารดาของพระพุทธเจ้าย่อมเคยได้ประสบทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเพราะฉะนั้นความจริงอันนี้มันก็เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเป็นสัจธรรมจัดเข้าในประเภทแห่งทุกขอริยสัจเป็นสัจจะเป็นของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นหลักฐานพยานสอดแสดงให้เห็นว่าของจริงเป็นสิ่งที่มีประจำโลกมานานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราศึกษาไม่ได้มาสร้างของจริงไว้ให้เราเรียนรู้แต่พระองค์รู้ของจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติแล้วแล้วก็มาบัญญัติศัพท์บัญญัติชื่อไว้สำหรับให้พวกเราเรียกขานและได้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปรู้ของจริงอันนั้นซึ่งเรียกว่าทุกข์อริยสัจและอีกอย่างหนึ่งคำว่าทุกข์ในอริยสัจนั้นเราหมายถึงทุกข์ของสิ่งที่มีชีวิตจิตใจซึ่งมีในแตกต่างกันกับทุกข์ในพระไตรลักษณ์ทุกข์ในพระไตรลักษณ์นั้นเป็นทุกข์สาธารณะทั่วไปทั้งของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเช่นสิ่งธรรมชาติที่ไม่มีจิตมีใจเขาก็ย่อมมีการปรากฏขึ้นในเบื้องต้นทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดต้องสลายตัวแม้ว่าตัวเขาเองจะรู้สึกไม่รู้สึกก็ตามแต่มันเป็นกฎธรรม

ธาตุชนิดนั้นและสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ในกฎแห่งความเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคนเราที่เกิดมาแล้วก็ทรงตัวอยู่ชั่วชีวิตหนึ่งในที่สุดก็ย่อมสลายตัวเหมือนกันความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในจิตในใจของเราก็มีปรากฏการณ์ขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ทรงตัวอยู่ในที่สุดต้องสลายตัวเหมือนกันซึ่งได้ในกฎพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าว่าอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีดังนั้นความเป็นไปของคำว่าทุกข์ในอริยสัจและทุกข์ในพระไตรลักษณ์จึงมีในต่างกันดังที่กล่าวมาแล้วนั้นทีนี้พระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าวางหลักคำสอนเอาไว้อันเป็นหลักใหญ่ๆก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นอุบายได้เป็นหนทางที่พุทธบริษัทจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติเพื่อสร้างคุณธรรมคือความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจจนถึงขนาดที่ศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงเป็นอริยมรรคสามารถเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาเป็นมหาสติด้วยวิธีการต่างๆวิธีการที่จะพึงปฏิบัตินั้นเราเรียกกันโดยทั่วๆไปว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทีนี้หนทางที่จะเข้าไปสู่ความรู้จริงเห็นแจ้งในสภาวะธรรมทั้งปวงนั้นเราจะหนีจากหลักแห่งการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปไม่ได้ได้กล่าวแล้วว่าการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแล้วการฟังธรรมก็คือการฟังเสียงพูดของผู้เทศน์เป็นการฟังสิ่งที่เข้ามาสัมผัสจากสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอกมาบัดนี้ขอเชิญทุกท่านจงตั้งใจฟังธรรมในหัวใจของตัวเองขอให้ทุกท่านจงโปรดสำรวมจิตให้รู้ลงที่จิตกำหนดลงที่ตัวผู้รู้ภายในจิตของตัวเองความรู้สึกมีอยู่ที่ไหนตัวผู้รู้ก็มีอยู่ที่นั่นบางท่านที่ชำนิชำนาญในการภาวนามาแล้วก็เพียงแต่กำหนดลงที่ตัวผู้รู้ซึ่งปรากฏอยู่ในจิตจดจ้องอยู่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวและคอยจดจ้องดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นภายในจิตตามกำหนดรู้สิ่งนั้นอย่าไปปล่อยโอกาสอะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็กำหนดรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้ตามเห็นไปทุกวาระจิตที่เรามีความคิดขึ้นอันนี้สำหรับผู้ที่เคยภาวนามาจนชำนิชำนาญแล้วสำหรับผู้ที่เริ่มใหม่ซึ่งจิตยังไม่เคยมีสมาธิและไม่เคยเกิดภาวะตัวผู้รู้ขึ้นมาในจิตให้อาศัยการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกบ้างหรือกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนชำนิชำนาญเช่นพุทโธเป็นต้นให้กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วเอาจิตนึกพุทโธพุทโธพุทโธนึกอยู่อย่างนั้นนึกอยู่เฉยอย่าไปทำความรู้สึกว่าเมื่อไรจิตของเราจะสงบเมื่อไรจิตจะเกิดสว่างเมื่อไรจิตจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาการภาวนาในเบื้องต้นนี้ไม่ใช่เพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นสิ่งอื่นเพื่อให้รู้ให้เห็นสภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองเราจะเริ่มรู้ความเป็นจริงของจิตตั้งแต่เริ่มกำหนดจิตกับบริ

คำภาวนารู้อย่างไรรู้อยู่ตรงที่ว่าจิตของเรากับบริกรรมภาวนานั้นมีความสัมพันธ์หรืออยู่ด้วยกันหรือไม่เมื่อจิตของเรากับบริกรรมภาวนาสัมพันธ์กันอยู่ด้วยกันมันมีโอกาสที่จะเผลอส่งกระแสไปทางอื่นหรือไม่นี่ให้เรากำหนดดูความจริงของจิตในตอนนี้ทีนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นั้นความรู้สึกของจิตนั้นมันมีอะไรบ้างเกิดขึ้นจิตอยู่กับพุทโธไหมหรือว่ามันลืมพุทโธเป็นบางครั้งบางขณะในขณะที่ลืมนั้นจิตมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งเป็นอดีตสัญญาหรือว่าไปนิ่งว่างอยู่เฉยให้เราสังเกตดูความจริงในตอนนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของเราลืมพุทโธแล้วมันไปอยู่ในกับสัญญาอดีตที่เราเคยนึกคิดแต่จดจำซึ่งเป็นสิ่งอื่นนอกจากพุทโธนั่นแสดงว่าจิตของเราละทิ้งพุทโธแล้วก็ไปยึดเอาอารมณ์เก่าแก่มาเป็นความรู้สึกนึกคิดตามวิสัยเดิมเป็นอาการของจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าหากว่าจิตลืมคำว่าพุทโธแล้วไปนิ่งอยู่เฉยๆเมื่อมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ภาวนาอย่าไปนึกถึงพุทโธอีกให้กำหนดรู้ลงที่จิตเฉยๆอยู่แต่ในช่วงนี้ถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจเฉยอยู่เอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นอย่าไปสร้างความรู้สึกนึกคิดอะไรขึ้นมาและก็ไม่ต้องไปนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวเป็นแต่เพียงกำหนดรู้จดจ้องอยู่เฉยๆเท่านั้นความสั้นความยาวความละเอียดความหยาบของลมหายใจเป็นสิ่งที่จิตรู้อยู่จิตย่อมรู้ความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดของลมหายใจอยู่ในทีโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนึกสำคัญมั่นหมายว่าลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวหรือลมหายใจหายขาดไปแล้วกำหนดรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้จดจ้องอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นในขณะที่ท่านกำหนดจดจ้องดูอยู่ที่ลมหายใจเฉยอยู่อะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้องไปคำนึงถึงทั้งนั้นถ้าในช่วงนี้จิตมันเกิดความสว่างขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหากเกิดภาพนิมิตต่างๆขึ้นมาก็อย่าไปเอะใจกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นเป็นอุทานธรรมะเป็นภาษิตซึ่งผุดขึ้นเป็นความรู้เป็นภาษาก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปเอะใจกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวถ้าหากว่าท่านไปเอะใจหรือเอาใจใส่กับสิ่งนั้นสภาพจิตมันจะเปลี่ยนเมื่อสภาพจิตเปลี่ยนแล้วสมาธิจะถอนสิ่งที่ท่านกำลังกำหนดรู้อยู่นั้นมันจะหายไปทันทีอันนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึงระมัดระวังและในเมื่อท่านจดจ้องเอาจิตรู้อยู่ที่จิตและก็รู้อยู่ที่สิ่งที่จิตรู้ความตั้งใจกำหนดจดจ้องอยู่อย่างนี้ด้วยเจตนาท่านเรียกว่าวิตกเมื่อจิตกับอารมณ์สิ่งที่กำหนดรู้มีความสนิทแนบแน่นไม่พลากจากกันทรงตัวอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะควบคุมอันนี้เรียกว่าวิจารณ์เมื่อจิต
กับอารม

มีความซึมซาบและมีความซาบซึ้งลงไปในดวงจิตความดูดดื่มก็ย่อมเกิดขึ้นอาการดูดดื่มของจิตนั้นเรียกว่าปีติปีติเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบาจิตเบาบางทีทำให้ตัวโยกโครงบางทีทำให้ตัวเหมือนกับจะลอยขึ้นสู่อากาศบางทีก็ทำให้รู้สึกหนักตัวซึ่งสุดแท้แต่อาการของจิตมันจะปรุงจะแต่งขึ้นให้ท่านกำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวตอนนี้ปล่อยให้จิตมันเสวยปีติในเมื่อจิตมีปีติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กระวนกระวายจิตก็มีแต่ความสุขแล้วก็จะดำเนินเข้าไปสู่สมาธิในขั้นละเอียดต่อไปเป็นลำดับซึ่งจุดแรกเราจะปรากฏว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้นมีความรู้สึกนิ่งสว่างแต่ความรู้สึกในสิ่งภายนอกยังปรากฏอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆ หรือปรากฏอย่างละเอียดในเมื่อจิตผ่านขั้นตอนขั้นนี้ไปแล้ว จิตจะมีความสงบแน่วแน่นิ่งลงไปไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือเอกัคคตาในตอนนี้จิตของท่านสงบอย่างละเอียดมีแต่สภาวะจิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวสมาธิขั้นต้นนี้โดยส่วนมากในเมื่อจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิหรือเอกัคคตาอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกว่ากายหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแล้วในตอนนี้ผู้ภาวนานั้นไม่มีความสามารถที่จะนึกคิดอะไรอย่างอื่นขึ้นภายในจิตได้เพราะสมาธิตอนนี้เป็นสมาธิด้วยความเป็นเองอย่างแท้จริงเป็นสมาธิที่หมดตั้งใจซึ่งเรียกว่าสมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจเป็นสมาธิที่เป็นอัตโนมัติเป็นสมาธิที่เป็นเองผู้ภาวนาจะน้อมจิตไปอย่างไรก็น้อมไม่ได้จะถอนจิตออกมาก็ถอนไม่ได้จนกว่าจิตนั้นมันจะถอนออกมาเองนี่คือลักษณะแห่งจิตที่เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิหรือเอกัคคตาในขั้นต้นสมาธิในขั้นนี้ที่ท่านว่ามันเป็นสมถะยังไม่สามารถที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นในด้านปัญญาหรือวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็เพราะจิตในขั้นนี้เป็นแต่เพียงว่าจิตดำเนินเข้าไปสู่ความเป็นเดิมสภาพเดิมของจิตที่ยังไม่ได้ประสบกับอารมณ์ใดๆย่อมมีลักษณะอย่างนี้จิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าปฐมจิตเรียกว่าปฐมวิญญาณเรียกว่ามโนธาตุเป็นเหตุให้ผู้ภาวนาได้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองคือจิตที่ไม่มีอะไรนั้นมันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราจะรู้ในตอนนี้และเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อมารับรู้อารมณ์คือเกิดความคิดขึ้นมาสภาพจิตที่หลังจากเกิดมีสมาธิแล้วออกมารับรู้อารมณ์เนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างจากจิตที่ยังไม่เคยมีสมาธิอย่างไรอันนี้ผู้ภาวนาเมื่อทำจิตได้ถึงขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีเพราะฉะนั้นการบริกรรมนาหรือกำหนดอารมณ์เพื่อทำให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิถึงขั้นอัปปนานั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ภาวนานั้นรู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของตัวเองแม้ว่าภูมิจิตในขั้นนี้จะยังไม่เกิดปัญญาตาญาณรู้เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นพื้นฐานสร้างความมั่นคงของจิตเมื่อจิตผ่านความเป็นสมาธิอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่จะพึงได้เป็นผลตามมาก็คือความมีสติสัมปชัญญะจะค่อยปรากฏขึ้นที

ละน้อยละน้อยในขั้นแรกจิตสงบเพียงครั้งสองครั้งเมื่อจิตออกจากสมาธิขั้นนี้แล้วมันก็จะถอยพรวดพรวดออกมาโดยไม่กำหนดอะไรเลยออกมาสู่ความเป็นซึ่งเคยเป็นมาตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่เคยทำสมาธิแต่ถ้าจิตผ่านสมาธิแบบนี้บ่อยๆเข้าเมื่อจิตถอนออกมาเกิดความคิดจะเกิดมีตัวสติตามรู้ความคิดขึ้นมาทันทีจิตคิดอะไรแต่สติก็จะจ้องตามรู้ให้ผู้ภาวนารีบฉวยโอกาสในตอนนี้กำหนดจดจ้องตามรู้ความคิดของตนเองไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์หรืออย่าไปช่วยมันคิดเพิ่มเติมปล่อยให้จิตคิดไปเองโดยธรรมชาติของมันหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินี้มีแต่ตั้งใจตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆในเมื่อตัวสติที่ตามรู้ความคิดจิตเอาความคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกของสติสติสัมปชัญญะจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นเป็นสติพละจนสามารถกลายเป็นสติวินโยสามารถกลายเป็นมหาสติเมื่อจิตกลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เมื่อไรสติวินโยสติจะเป็นผู้นำเป็นผู้นำคือเป็นผู้ตามรู้อารมณ์คือความคิดซึ่งเกิดขึ้นกับจิตเมื่อจิตมีสติตามรู้อารมณ์คือความคิดทันกันเมื่อไรเมื่อนั้นความคิดซึ่งเราเคยมีอยู่แต่ก่อนนั้นมันจะกลายเป็นภูมิปัญญาโดยลักษณะที่ว่าจิตตัวผู้รู้ก็จะปรากฏรู้อยู่ส่วนหนึ่งต่างหากและสิ่งที่ออกไปคิดค้นคว้าในอารมณ์นั้นก็จะมีอยู่อีกส่วนหนึ่งต่างหากมองดูแล้วคล้ายๆกับว่าเราคนเดียวมีจิตสองจิตมีใจสองใจแต่แท้ที่จริงมันก็เป็นใจเดียวนั่นแหละแต่ใจหนึ่งจิตหนึ่งมันสงบนิ่งเป็นตัวผู้รู้เพราะอาศัยพลังของสติประคับประคองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพปกติแต่อีกอันหนึ่งนั้นกระแสแห่งผู้รู้มันออกไปรับรู้อารมณ์ในเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วจิตมีสติอาศัยสติเป็นพละเป็นกำลังจึงไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองปรุงขึ้นมาในเมื่อจิตปรุงความรู้ขึ้นมาโดยไม่มีความยึดถืออาการของกิเลสมันก็ไม่มีมีแต่รู้เฉยอยู่อะไรรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปรู้ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเมื่อจิตมันสงบละเอียดลงไปปัญญาสติตัวนี้มันละเอียดลงไปรู้ทันกันอย่างละเอียดลงไปโดยไม่ขาดสายสายสัมพันธ์แห่งสติมันเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตนั้นมันจึงกลายเป็นตัวปัญญาที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นก็หมายถึงรู้ทันความคิดที่เราเคยคิดอยู่ตั้งแต่ก่อนที่ยังไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่เป็นเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วมีสติมีสมาธิดีเรียกว่ามีพละห้าพร้อมที่จิตมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพร้อมมีศีลสมาธิปัญญารวมพร้อมลงเป็นหนึ่งตัวที่ปรากฏเด่นชัดให้เรามองเห็นก็คือความมีสติความรู้เท่าทันอารมณ์นั้นๆทีนี้ความคิดที่เคยทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่นั่นแหละมันจะกลับกลายมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเมื่อจิตกับสติประกอบพลังเป็นอันเดียวกันแล้วรู้ทันเหตุการณ์นั้นๆมันก็กลายเป็นตัวปัญญาจึงเกิดเป็นตัววิปัสสนาขึ้นมาด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายได้โปรดกำหนดจิตลงกำหนดรู้ลงที่จิต

พยายามจดจ้องลงที่ตัวผู้รู้หรือผู้ที่ยังภาวนาไม่เป็นก็กำหนดบริกรรมภาวนาตามที่ตนเคยชำนิชำนาญมาแล้วผู้ที่เคยมีสมาธิมาแล้วและทำสมาธิได้เร็วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปบริกรรมภาวนาอีกกำหนดรู้ลงที่จิตเท่านั้นจ้องรู้ลงที่จิตตัวผู้รู้คอยจดจ้องว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตจิตมันจะตามรู้ในขั้นแรกเราจะกำหนดจดจ้องด้วยความตั้งใจให้มันตามรู้แต่เมื่อมันรู้ทันกันจริงๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องกำหนดตามรู้ให้มันลำบากจิตกับสติเป็นของคู่กันแล้วจะกำหนดตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้เรียกว่าปัญญาภูมิขั้นแห่งวิปัสสนาในภาคปฏิบัติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติคือมันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมานั่นเองแต่ความรู้ในขั้นนี้มันก็ยังเป็นภาคปฏิบัติในขั้นวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสสนาอย่างแท้จริงในเมื่อจิตกำหนดตามรู้สิ่งที่รู้เรื่อยๆไปเมื่อจิตรู้ซึ้งในสิ่งที่รู้นั้นบางทีมันอาจจะรู้ซึ้งลงไปว่าความคิดอ่านทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งมันจะรู้อยู่ในทีแต่มันจะไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาเมื่อมันรู้ซึ้งแล้วก็เข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าจิตมันตัดสินภูมิความรู้ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นมาคือมันรู้ซึ้งเห็นจริงแล้วมันก็ตัดสินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งสว่างอีกทีหนึ่งในคัมภีร์ท่านกล่าวไว้ว่าจิตมันจะมีการสงบใจอยู่สี่ครั้งครั้งที่หนึ่งจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระโสดาบันครั้งที่สองจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระสกทาคามีครั้งที่สามจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอนาคามีครั้งที่สี่จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งพระอรหันต์เช่นอย่างท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าอย่างไรเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งเป็นธรรมชาติของความรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตย่อมมีลักษณะอย่างนี้ใครจะรู้เห็นอะไรมากมายสักปานใดก็ตามมันก็รวมลงไปสู่ความว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาความเห็นความรู้ในขั้นสุดยอดมันมีเพียงแค่นี้ใครจะเทศไปยังไงอธิบายไปยังไงพิจารณาไปอย่างไรในเมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงลงไปมันก็มีแต่ยังกินจิสมุทยธรรมังอย่างเดียวเท่านั้นเพราะความรู้อันนี้มันอยู่เหนือสมมติบัญญัติอยู่เหนือโลกเป็นความรู้ขั้นโลกุตตรธรรมเมื่อท่านอัญญาโกณฑัญญารู้แล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าเป็นพระโสดาบันในเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วจากคุ้งอุตปาธิจากสุของท่านสว่างโพร่งขึ้นมาปัญญาอุตปาธิปัญญาความรู้รอบสามารถทรงตัวได้อยู่ในสภาพปกติเป็นองค์อริยมรรคก็สว่างโพร่งขึ้นมาวิชาอุทปาธิความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นเมื่อวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแล้วมันก็สามารถขับไล่อวิชาคือความไม่รู้ให้หมดไปอาโลโกอุทปาธิภูมิจิตของท่านจึงสว่างสวัยไม่มีที่สิ้นสุดสว่างไปทั่วโลกทีนี้พวกเทวดาภูมิเทวดาอากาศัตกะเทวดาจนกระทั่งพรหมโลกก็ส่งเสียงอึงคะนึงบอกข่าวกันต่อไปว่าพระอรหัตอรหันต์ปฐมสาวกเกิดขึ้นในโลกแล้วเสียงดังกึกก้องไปจนกระทั่งท่านอกนิษฐาพรหมที่เราสวดต่อท่าน

ใช่ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันนั้นไปเทศที่วัดบวรมีอุบาสกอุบาสิกาสวดก็หมายถึงสวดว่าสวดเรื่องของเทวดาได้รู้ว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุพระโสดาบันมีความชื่นชมยินดีแล้วก็บอกต่อกันไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงชั้นอนิกกนิฐาผมทำไมจึงเทวดาจึงรู้ก็เพราะว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะนี่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วดวงจิตของท่านสว่างสวัยแผ่รัศมีครอบคลุมโลกสว่างไปหมดมันก็กระทบกระเทือนถึงจิตใจของเทวดาเทวดามีความแตกตื่นโกลาหลก็บอกข่าวต่อกันไปอันนี้คือความอัศจรรย์ของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติมีท่านอัญญาโกณฑัญญะเป็นตัวอย่างเอาละต่อนี้ไปเป็นอันว่าหยุดเทศแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงกำหนดจิตทำความสงบจนจะกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแต่ต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาธรรมะซึ่งรู้สึกว่ามีผู้เขียนคำถามมามากไม่ทราบว่าจะตอบไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบสำหรับปัญหาของท่านอันดับแรกมีคำถามว่าขณะที่อยู่ในสมาธิเข้าไปอยู่ในองค์ฌานขณะที่อยู่ในองค์ฌานมีแสงสว่างจ้าใสแจ๋วเหมือนสุ่มไก่ขนาดใหญ่ครอบตัวในขณะนั้นจิตสงบนิ่งอยู่ในแสงสว่างที่ครอบตัวอยู่อย่างสบายไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้ปวดเมื่อยทั้งสิ้นจิตสงบนิ่งจิตเป็นกลางนานถึง1ชั่วโมงอยากจะเรียนถามว่าในลักษณะนี้เรียกว่าฌาน4ใช่หรือไม่ทำไมจึงถ้าไม่ใช่จะจัดเป็นฌานที่เท่าใดการกำหนดรู้เพื่อจะให้กำหนดรู้ลักษณะของจิตเดินฌานไอฌานในขั้นต้นนี่เรียกว่ารูปฌานมีอยู่4ขั้นการทำสมาธิบรรลุฌานขั้นที่1ประกอบด้วยองค์5คือจิตยังมีวิตกมีวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่พร้อมจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มีลักษณะจิตสงบนิ่งใสสว่างผู้ถ้าหากว่าจิตในขั้นนี้ยังมีปรากฏองค์ฌานอยู่ครบทั้ง5คือยังมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอยู่พร้อมก็เรียกว่าจิตอยู่ในฌานขั้นที่1ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะเข้าฌานแบบนี้ได้ซึ่งความเป็นของจิตอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญคือการเข้าฌานยังไม่ชำนิชำนาญยังไม่เป็นวสีลักษณะของฌานที่ปรากฏขึ้นนี้เป็นแต่เพียงปุพพนิมิตถ้าผู้ที่ได้ฌานจริงๆต้องสามารถกำหนดทำสมาธิเข้าฌานได้ตามที่ตนต้องการทุกขณะถ้าหากเป็นโดยบังเอิญก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้ฌานอันนี้เป็นคำตอบข้อที่2ข้อที่1ข้อที่2ขณะที่แสงสว่างครอบตัวซึ่งอยู่ในองค์ฌานจิตสงบนิ่งไม่สอดสายจิตเป็นกลางนานถึง1ชั่วโมงเรียนถามว่าลักษณะจิตนี้ใช่ไหมซึ่งเรียกว่าอุเบกขาสำหรับข้อที่1ข้อที่2นี้ขอตอบรวมกันเลยสำหรับฌานขั้นที่1ได้ตอบไปแล้วทีนี้ฌานขั้นที่2ถ้าจิตมีลักษณะสงบนิ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารจิตมีความสว่างสวัยมีความรู้สึกมีปีติมีสุขแล้วมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่2เรียกว่าทุติยฌาน
ถ้าหาก

ปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาจิตอยู่ในฌานขั้นที่สามถ้าสุขหายไปยังเหลืออยู่แต่เอกัคคตากับอุเบกขาซึ่งในขั้นนี้จิตมีลักษณะแห่งความเป็นหนึ่งถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกอัปปนาฌานว่าโดยจิตเรียกว่าอัปปนาจิตอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่4ซึ่งประกอบด้วยองค์2มีความเป็นหนึ่งคือเอกัคคตาแล้วก็มีความบางเฉยคืออุเบกขาเป็นลักษณะผู้ที่ได้ฌานข้อที่3ผู้ที่ได้ฌานขั้นผู้ได้ฌาน4แล้วจะพ้นอบายภูมิไม่ใช่ใช่หรือไม่ถ้าได้ฌาน4แล้วถ้าตายในขณะอยู่ในฌานพ้นอบายภูมิชั่วขณะหนึ่งตายแล้วไปเกิดเป็นรูปพรหมเมื่อกำลังฌานเสื่อมแล้วบางทีบาปกรรมยังติดอยู่จุติจากพรหมแล้วก็ลงนรกยังไม่พ้นอบายที่แน่นอนพ้นชั่วขณะที่อยู่ในฌานและภูมิจิตอยู่ในฌานคือว่าการอยู่ในฌานเนี่ยสมาธิในฌานนี่มันเจริญได้ง่ายแล้วก็เสื่อมง่ายดังเช่นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะได้สำเร็จฌานสมาบัติแล้วไปไหนเหาะไปเหาะไปอาจารย์เตือนว่าอย่าประมาทอยู่มาวันหนึ่งสามเณรเข้าฌานแล้วก็เหาะไปในอากาศพอดีอยู่ในระหว่างอากาศนั่นแหละระหว่างที่อยู่ในอากาศนั้นจิตถอนจากฌานก็พอได้ยินบังเอิญได้ยินเสียงสตรีร้องเพลงจิตเกิดมีความยินดีขึ้นมาพลับหนึ่งเข้าฌานไม่ทันฌานเสื่อมเลยตกลงจากอากาศแต่กระดูกซี่โครงไม่หักเพราะกำลังฌานนั้นช่วยพยุงอยู่เพราะฉะนั้นคำว่าฌานฌานเนี่ยจะมีได้เฉพาะเวลาที่ผู้ปฏิบัติตั้งใจจะเข้าอยู่ในฌานเท่านั้นเมื่อออกมาอยู่ในภาวะธรรมดาอย่างนี้ฌานไม่มีเพราะฉะนั้นการบรรลุฌานจึงไม่เป็นแนวทางที่ให้ตรัสรู้เพราะมันมีเสื่อมมีเจริญถ้าหากผู้ที่เข้าฌานไม่ชำนิชำนาญเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเข้าฌานไม่ทันก็เอาตัวรอดไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นสามเณรลูกศิษย์พระมหากัสสปะเหาะไปในอากาศจิตถอนจากฌานเพียงขณะเดียวเท่านั้นสัมผัสกับเสียงที่เป็นที่ยินดีฌานเสื่อมก็เลยตกลงมาจากอากาศเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานสี่แล้วยังไม่พ้นอบายภูมิพ้นเฉพาะเวลาที่อยู่ในฌานเท่านั้นเองข้อ4ขณะที่อยู่ในองค์ฌานก็ดีหรือปฏิบัติอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิก็ดีทั้งสองระดับนี้มีแต่ความสงบนิ่งถ้ามีนิมิตก็ด้วยอำนาจของฌานบ้างของสมาธิบ้างแต่ปัญญาไม่เกิดถ้าจะให้ปัญญาเกิดต้องถอนสมาธิจากระดับจิตสมาธิจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งความรู้จริงจะเกิดขึ้นขอเรียนถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยธรรมชาติของจิตที่อยู่ในอัปปนาสมาธิหรืออยู่ในฌานสมาธิตั้งแต่ระดับฌานขั้นที่3ขั้นที่4ตติยฌานจตุตถฌานเป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติซึ่งผู้ปฏิบัติปราศจากการประคับประคองจิตหรือปราศจากความตั้งใจใดๆทั้งสิ้นจิตจะอยู่ในฌานขั้นที่3ที่4เป็นสภาวะจิตที่เป็นเองโดยพลังของตัวเองคือพลังของสมาธินั่นเองในช่วงนี้จิตจะไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆมีแต่ความนิ่งสว่างอยู่ในองค์ฌานเท่านั้นเมื่อผู้ปฏิบัติถามว่าจะถอนจิตจากระดับหนึ่งมาสู่อีกระดับหนึ่งอันนี้ทำไ

ได้นอกจากว่าจิตจะถอนออกมาเองพอเกิดความรู้สึกคิดขึ้นมารีบตั้งสติกำหนดตามจึงจะทำได้จิตอยู่ในฌานขั้นที่3ที่4นี่เป็นจิตนิ่งไม่ไหวติ่งปราศจากสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นเจตนาที่จะให้จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะให้จิตถอนไม่มีคือมันไร้สมรรถภาพโดยประการทั้งปวงแต่จิตจะถอนออกมาได้ก็ต่อเมื่อถึงการเวลาที่จะถอนออกมาเองทีนี้ในตอนต่อไป ความทำไมจึงเป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะธรรมชาติของจิตอยู่ในฌานขั้นนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาจะเกิดอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิหรือขั้นอัปปนาเพราะผู้ภาวนายังจับไม่ค่อยได้เพราะในระหว่างนั้นอยู่ในขั้นปล่อยวางปัญญาอันเป็นความคิดพอที่จะน้อมนึกพิจารณาอะไรได้นั้นอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นในขั้นอุปจารสมาธินี้เป็นความคิดที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตยังมีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเช่นจิตมองเห็นรูปภาษาที่เรียกว่ารูปก็ยังมีอยู่จิตมองเห็นจิตภาษาที่เรียกว่าจิตก็ยังมีอยู่จิตรู้เห็นอะไรก็ยังมีการทักท้วงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความรู้ในขั้นอุปจารสมาธินี่ยังมีสมมติบัญญัติยังมีชื่อที่จะเรียกสิ่งนั้นๆว่าเป็นอะไรทีนี้เมื่อจิตมันตามรู้ตามเห็นความรู้ภูมิรู้ในขั้นอุปจารสมาธิถ้าหากว่าจิตมันจะรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปแล้วมันจะแสดงอาการรวมลงเป็นสมาธิลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งไปสู่ความว่างความว่างอันนี้ก็คืออัปปนาสมาธิทีนี้ในอัปปนาสมาธินี้ถ้าหากว่าจิตเคยผ่านการพิจารณาสภาวะธรรมมาแล้วจิตจะเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาแต่ภูมิความรู้อันนี้อยู่ในขั้นละเอียดมากเพียงแต่สักว่ามีสิ่งรู้แต่ไม่มีสมมติบัญญัติในสิ่งรู้นั้นว่าเป็นอะไรมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็อย่างที่ในท้ายธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ได้อธิบายตอนท้ายธรรมเทศนากันนี้ที่ท่านญาโกณฑัญญะเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองและการรู้ธรรมของจริงนี่มีแต่รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่ยังรู้มีสมมติบัญญัติสิ่งนั้นยังไม่เป็นของจริงถ้าสิ่งใดรู้เห็นแล้วอยู่เหนือสมมติบัญญัติเพียงแต่สักว่ารู้ว่าเห็นสิ่งนั้นจริงจะเป็นของจริงเพราะฉะนั้นอัปปนาสมาธิหรือสมถะอย่างละเอียดเนี่ยสมถะอัปปนาสมาธิขั้นหนึ่งจิตไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้แต่อัปปนาสมาธิซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่จิตได้พิจารณาสภาวะธรรมแล้วย่อมเกิดความรู้ขึ้นอย่างละเอียดอันนี้ถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ผ่านแล้วบางทีอาจจะหัวเราะแต่ถ้าภูมิจิตผ่านแล้วหายสงสัยซึ่งบางทีในตำรับตำราอาจจะไม่ได้เขียนไว้หรือเขียนไว้เราอาจจะค้นไม่เจอก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นพินิจพิจารณาหมั่นทำหมั่นภาวนาแล้วสิ่งเหล่านี้จะผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราเองในเมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วแม้ว่าในหลักการของการเจริญอสุภกรรมฐานที่มีบทสอนว่าให้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเกลียดโสโครกเป็นอสุภะเน่าเปื่อยผุพังเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟการน้อมนึกพิจารณาน้อมไปในแง่ที่ว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนั้นเป็นแต่เพียงระดับขั้นใช้ความคิดเป็นการปรับปรุงปฏิปทาเป็นแนวชักจูงจิตให้เกิดความเชื่อมั่น

ว่าสิ่งที่พิจารณานั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอุบายให้จิตน้อมใจเชื่อเป็นแนวทางให้เกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแต่เมื่อจิตสงบลงไปจริงๆแล้วเมื่อจิตเห็นอสุภะจริงๆอย่างสมมติว่าจิตมันอาจจะถอนออกจากร่างยังเหลือแต่จิตดวงเดียวยังสามารถมองเห็นร่างกายของตัวเองที่นอนเหยียดยาวอยู่เมื่ออาการแห่งความปฏิกูลของปฏิกูลปรากฏขึ้นเช่นร่างกายขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังเน่าเปื่อยผุพังเป็นชิ้นๆซึ่งล้วนแต่มีลักษณะแสดงให้มีความรู้สึกรังเกียจแต่สภาวะจิตที่รู้เห็นนั้นไม่ได้เกิดความรังเกียจเพราะในขณะนั้นจิตสักแต่ว่ารู้เห็นอยู่เฉยๆความรู้สึกกินดียินได้ความรู้สึกว่าสวยไม่สวยไม่มีแต่สภาวะเสมอกันหมดในบางครั้งในเมื่อภาพอสุภะนิมิตปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันนั้นอาจจะมีปรากฏภาพที่สวยงามที่สุดมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเมื่อจิตของผู้ภาวนาเพ่งมองสิ่งที่รู้เห็นอยู่นั้นความรู้สึกระหว่างของเน่าเปื่อยกับของที่มีสีและสวยงามมีสภาพเสมอกันหมดอันนี้คือความเป็นจริงในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาแต่ว่าจะเป็นเรื่องผิดถูกอย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ที่มีภูมิจิตผ่านแล้วได้ช่วยพิจารณาถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นนี้แล้วขอได้โปรดรับฟังไว้อย่าเพิ่งเชื่อตามคำพูดรับฟังไว้ว่าเราสามารถจะพิจารณาให้รู้เห็นอย่างนี้ได้หรือไม่การฟังธรรมศึกษาธรรมสิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นด้วยตนเองอย่าเพิ่งรับรองและอย่าเพิ่งปฏิเสธถ้าได้ยินแล้วเชื่อรับรองเลยทีเดียวก็ไม่ดีหรือปฏิเสธไม่เชื่อเลยทีเดียวก็ไม่ถูกต้องเพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์ขอให้พิสูจน์ให้มันได้ข้อเท็จจริงซะก่อนอันนี้ขอฝากไว้สำหรับผู้ที่ท่าน สนใจในการปฏิบัติในส่วนลึกปัญหาข้อนี้มีคำถามเกี่ยวกับภูมิจิตที่เดินฌาน4เมื่อไม่นานมานี้มีท่านผู้หนึ่งเขียนจดหมายไปถามเกี่ยวกับเรื่องจิตเดินฌานแต่ยังไม่ได้ตอบจดหมายนั้นไปยังผู้ถามจึงจะขอถือโอกาสนี้ตอบในข้อที่ว่าท่านผู้นั้นถามว่าทำไมเนื่องมาจิตเดินฌานในระยะแรกนั้นเราสามารถกำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตากำหนดโลชัดเป็นขั้นตอนแต่เมื่อหนักๆเข้าทำไมกำหนดไม่ได้ภูมิจิตมันเสื่อมหรือว่ามันเจริญมันผิดหรือมันถูกอันนี้ว่าเป็นธรรมชาติของภูมิจิตที่เดินอยู่ในฌานที่ชำนิชำนาญแล้วในขั้นแรกๆพอจิตนึกวิตกวิจารเกิดปีติจิตมันเพิ่งจะได้ดื่มรสแห่งปีติและความสุขจากสมาธิมันก็ยับยั้งอยู่เป็นเวลานานเมื่อจิตผ่านองค์ฌานบ่อยๆเข้าความชำนิชำนาญก็เกิดขึ้นและความติดสุขในขั้นฌานย่อมจางไปเนื่องจากความชำนิชำนาญของภูมิจิตที่เดินฌานและจิตที่มีความรู้สึกอิ่มในรสแห่งปีติและความสุขไม่ติดในความสุขอันนั้นเพราะฉะนั้นในการเข้าฌานในครั้งต่อๆมาจึงทำให้รู้สึกว่ารวดเร็วมากเร็วจนกระทั่งผู้เข้าฌานไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าปีติสุขเอกคตาเป็นอย่างไรพอกำหนดจิตพับลงที่ตัวรู้บางทียังไม่นึกถึงคำบริกรรมภาวนาสายตายังไม่ได้เพ่งนิมิตจิตรวมบุบเข้าวิ่งพรวดเข้าไปสู่ฌานขั้นที่4โดยที่กำหนดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาไม่ทันอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่เดินคล่องในองค์ฌานไม่มีผิดข้อ5ทำไมเมื่อออกจากสมาธิแล้วบางครั้งจะมีความรู้แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งคาดไม่ถึงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและความรู้ที่ออกจากสมาธิใหม่ๆพอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นความจริง

อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตที่ฝึกขัดสมาธิติดต่อการทำสมาธิแต่ละครั้งละครั้งบางทีอาจจะไม่เกิดความสงบหรือความรู้แจ้งเห็นจริงผู้ปฏิบัตินั้นรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ไม่ได้ผลอันใดฉะนั้นการกระทำนั้นก็สะสมกำลังไว้ทีละเล็กทีละน้อยธรรมะเป็นอากาลิโกได้จังหวะ

ตุ้นให้เกิดความรู้ขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาติของจิตของผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมสมาธิมาแล้วพอสมควรตอบปัญหาของท่านที่สองไม่เข้าใจในศีลบางข้ออยากจะเรียนถามว่าศีลข้อที่6วิกาลโภชนาคือห้ามทานอาหารเกินเที่ยงหนูทำงานพักเที่ยงกว่าจะทานเสร็จก็เกือบเที่ยงครึ่งถ้าหนูถือศีล8หนูอยากจะกราบว่าศีลข้อนี้จะขาดหรือเปล่าการกำหนดวิกาลโภชนะนั้นถือเอาเวลารุ่งอรุณไปถึงตะวันเที่ยงตะวันคล้อยไปเพียง2องคุลีถือว่าเป็นวิกาลโภเป็นเวลาบ่ายอันนี้การถือศีลหรือการรักษาศีลเนี่ยถ้าเรามีความจำเป็นหรือไม่มีโอกาสที่จะทำได้สะดวกเรื่องศีล8นี่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปยึดให้มากนักเพียงแต่แคร่งในศีล5ข้อเท่านั้นก็สามารถบำเพ็ญสมาธิบรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วก็กลับจะสบายซะอีกการถือศีลเกินกว่า5เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆแล้วมันจะเป็นการสร้างบาปให้แก่ตัวเองอย่างไม่มีเหตุผลชาวบ้านธรรมดาที่เคร่งอยู่ในศีล5เขาทานข้าวเย็นได้มีครอบมีครัวได้ใช้เครื่องประดับตกแต่งได้จะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ละเมิดศีล5ข้อและการละเมิดนั้นไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่ถ้าเราตั้งเจตนาลงไปว่าจะรักษาแต่รักษาไม่ได้แล้วเป็นการสร้างนรกให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถหรือมีเวลาโอกาสไม่เพียงพอแล้วอย่าลิมันจะเป็นการสร้างบาปให้กับตัวเองยกตัวอย่างเช่นในสมัยครั้งอดีตมีพระภิกษุมือบอลไม่สำรวมล่องเรือไปในลำแม่น้ำบังเอิญเอื้อมมือไปจับใบไม้เรือวิ่งไปโดยความเร็วเพราะน้ำมันเชี่ยวใบไม้ขาดไปพระต้องอาบัติปาจิตติแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้แสดงอาบัติพระองค์นั้นบำเพ็ญเพียรอยู่ตั้ง 20,000 ปีไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานใดๆไม่รู้ธรรมเห็นธรรมแต่เป็นฆราวาสแล้วจะถางป่าขุดดินแล้วก็ไปภาวนายังสำเร็จมรรคผลนิพพานได้พระถือศีล227ไปเด็ดใบไม้ใบเดียวภาวนาไม่รู้ธรรมเห็นธรรมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเพิ่มศีลของเราให้มากขึ้นมากขึ้นนี่ต้องพิจารณาดูสมรรถภาพของเราสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือว่าให้เคร่งในศีล5ข้อเมื่อเคร่งในศีล5ข้อแล้วศีลอื่นๆนั่นน่ะมันค่อยกระเถิบขึ้นไปเอง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง M-Cord News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord

0: News โทร02-201-6373ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำวันพฤหัสที่4มิถุนายน2569วันนี้ขึ้นขออภัยค่ะวันนี้แรม4ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะอยู่กับคุณภูเบศสุนีและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณภูเบศค่ะ
4: สวัสดีคุณฟังท่านข่าวตอนนี้ขออนุญาตเปิดทางสูงนะครับ
3: ค่ะเสียงค่อนข้างสะดุดนะคุณภูเบศค่ะเริ่มได้ยินชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะคะ
4: สวัสดีครั้งนึงนะครับ
3: ค่ะสัญญาณไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสำหรับเมื่อวานนี้ดิฉันกับคุณภูเบศเนี่ยได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของไรเดอร์มีความคืบหน้าเกี่ยวกับไรเดอร์มาด้วยหลังจากเกิดเหตุฟ้าผ่าที่บริเวณสะพานสูงแยกข้ามรัชโยธินนะคะสำหรับวันนี้รายการข่าวหน้าหนึ่งขอเริ่มต้นกันที่พาดหัวหนังสือพิมพ์ของมติชนกันก่อนเลยค่ะเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะในหลวงราชินีเสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนายกเป็นประธานจุดเทียนชัยรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตทั่วไทยร่วมใจถวายพระพรในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำบุญตักบาตรจุดเทียนชัยถวายพระพรเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติประสบนิกรทั่วไทยร่วมใจถวายพระร่วมใจถวายพระราชกุศลค่ะซึ่งในภาพข่าวของทั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวแล้วก็มติชนนะคะก็มีภาพข่าวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณนะพระอุโบสถวัดศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะก็จะเป็นภาพนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะก็เป็นภาพของในหลวงและพระราชินีเสด็จที่วัดพระแก้วนะคะสำหรับพาดหัวหลักของมติชนค่ะเริ่มกันที่ประเด็นทักษิณได้อภัยโทษอนุทินยินดียังลุ้นปลด EM กระทรวงยุติธรรมโยนคณะกรรมการเคาะใน120วัน เอ็มดีใจยันพ่อเลี้ยงหลานพิพัฒน์รอขึ้นศาลเขากระโดงกรวีโต้มาร์กปัดรัฐบาลชิ่งสภาอภิสิทธิ์จ่อถลกเงินกู้400ล้านรองลงมานะคะก็จะเป็นพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็ภาษีค่ะไทยอ่วมเจอภาษีมากัน 12.5% สอบตกแก้วแรงงานภาคบังคับเปิดช่องเคลียร์ก่อน6กรกฎาคมนี้อนุทินปลื้มไทยช่วยไทยคึกยอดสแกนช็อปพุ่ง 5,000 ล้านอนุทินเดินจับจ่ายซื้อของตลาด4ย่านสแกนจ่ายไทยช่วยไทยพลัสปลื้มเสียงตอบรับประชาชนทรัมป์เชือดขึ้นภาษีสินค้าไทยร้อยละ 12.5 ค่ะชัดชาติท้าเปิดระบบอากงด็อกเตอร์โจแจงตั้งสุรพลนั่งกุนซือปัดเป่านกหวีดต่อต้านรัฐประหารและพาดหัวสุดท้ายของมติชนเป็นเรื่องของเสียศักดิ์ชี้เขมรไม่ถก JBC บิ๊กดุลยันชายแดนยังปกตินายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมยันชายแดนปกติทหารไม่หวั่นถูกยั่วยุกัมพูชาตั้งผู้ไกล่เกลี่ยกระบวนการอันคลอส

0: ศียศักดิ์ซัดเขมรเปิดประตูทวเศียศักดิ์ซัดศียศักดิ์ซัดเขมรปิดประตูทวิภาคีค่ะค่ะมากันที่เดลีนิวบ้างนะคะสำหรับเดลีนิวก็มีพาดหัวหลักเกี่ยวกับเรื่องของทบทวนสิทธิ์เริ่ม4มิถุนายนบัตรคนจนใหม่ผ่าน5ช่องทางโปร่งใสปลัดคลังหึ่มร้านค้าขึ้นราคาระวังไว้นายกรัฐมนตรีเช็คกระแสไทยช่วยไทยปังรองลงมาก็เป็นเรื่องของผู้ว่ากทมค่ะชัดชาติเดือดป้ายสีซื้อเก้าอี้จี้กฎหมายจัดหนักท้าชนคริสรับผิดชอบกระทรวงยุติธรรมยันแม้วจบพ้นคดีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งบุกกรมประมงวันนี้จี้วิกฤตมาเลย์แบนพาณิชย์ลุ้นพาณิชย์ดิ้นสู้ตลาดใหม่งัด13มาตรการท้าชนโอกาสทองของคนชอบกินกุ้งหลังมาเลย์ระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์พาณิชย์แก้ปัญหาเชิงรุกพร้อมออก13มาตรการ IRGC ถล่มกองเรือที่5ของสหรัฐวอชิงตันโบสกัดได้ทั้งขีปนาวุธและโดรนเดือดระลอกใหม่กลางทะเลนับตั้งแต่หยุดยิง7เมษาอิหร่านส่งมิสไซล์โต้กลับถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนค่ะอันนี้ก็เป็นพาดหัวของทั้งหนังสือพิมพ์เดลินิวแล้วก็มติชนสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
1: ที่เป็นการลงทะเบียนคนจนนะครับซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่เป็นวันแรกนะครับก็มีรายงานภาพบ้างหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบนะครับ
0: ค่ะเออสัญญาณคุณภูเบศไม่ดีเลยอะค่ะเออใช่ค่ะแบบมันขาดหายหายอย่างมาก
1: ทั้งอยู่ไหมครับ
0: ช่างไม่อยู่เลยค่ะค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคุณภูเบศยังไงดีอะถ้าช่างกลับมาแล้วดิฉันเดี๋ยวจะบอกให้นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอเล่าข่าวกันไปพลางๆก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าสัญญาณค่อนข้างขาดหายพอมากพอสมควรค่ะสำหรับนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อเช็คกระแสไทยช่วยไทยก็ใช้ Facebook Live ของตัวเองค่ะไลฟ์เป็นไปเวลาประมาณ32นาทีก็บอกว่าผลตอบรับของผู้ซื้อผู้ขายสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากหลายคนก็ได้โครงการนี้สำหรับการช่วยเรื่องของค่าครองชีพนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะใช้เวลาในการเดินช้อปปิ้งที่ตลาดสี่ย่านซื้อขนมซื้อผลไม้แล้วก็ใช้การสแกนจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสพ่อค้าแม่ค้าโอ้โหดีใจกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่านานๆทีจะมีคนแบบมีชื่อเสียงคนดังนักการเมืองอะไรทำนองนี้ลงพื้นที่ก็ขอเซลฟี่กันจำนวนมากค่ะในระหว่างที่เดินช้อปปิ้งอยู่ก็มีคนบอกว่าโครงการนี้เยี่ยมเลยนะคะแล้วก็ยกมือนิ้วโป้ง2นิ้วกดไลค์เลยค่ะนอกจากนี้ก็มีการแซวนายกด้วยนะคะว่ารวยไม่ไหวแล้วพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะแล้วก็ทำท่าเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะท่าของภูมิใจไทยอ่ะท่าที่เขาเป็นเหมือนยอดมนุษย์ในการช่วยเหลือประชาชนท่าในช่วงหาเสียงนะคะที่เป็นมือควยกันนะคะท่าบวกท่าพลัสค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้ถามนายกรัฐมนตรีว่าเมื่อดูกระแสแล้วเนี่ยสามารถที่จะเป็นไปตามเป้าตามที่รัฐบาลต้องการไหมเกี่ยวกับโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตแบบนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายซึ่งจากการสอบถามก็พบว่าทุกคนพึงพอใจที่ได้ของในปริมาณเท่าเดิมแต่จ่ายน้อยลงนะคะเมื่อถามว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าประชาชนเนี่ยบอกว่าอย่าให้หยุดก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าหากโครงการได้รับการตอบรับดีแล้วก็เกิดกระแสการไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจดีเนี่ยนะคะรัฐบาลก็จะหาโครงการเข้ามาพลัสไปเรื่อยๆค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่ในการหาโครงการใหม่ๆมาให้กับประชาชนเพื่อได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดนะคะส่วนในกรณีที่มีผู้กดรับบัตรรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วแต่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์จะเป็นการทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์หรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราเปิดสิทธิ์ไว้30ล้านสิทธิ์แต่ว่ามีผู้มาลงใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณ27ล้านสิทธิ์ยังเหลือไว้ประมาณ3ล้านสิทธิ์นะคะก็ตรงนี้ยังไม่มีใครเสียสิทธิ์ส่วนที่เหลือเนี่ยเงินกู้ที่เรามาใช้เงินกู้ก็อาจจะเป็นจำนวนที่น้อยลงเราเอาไปใช้ส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์หากว่าตัวเงิน ตัวเงินหรือว่าโครงการที่มาใช้เนี่ยมีความสอดคล้องภายใต้เกณฑ์ของพรกเงินกู้เรากู้มาตามจำนวนที่ใช้ไม่ได้กู้มาก่อนแล้วตัดใช้ค่ะสำหรับกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการปรับหลักเกณฑ์ถ้ามีบุตรเอาสิทธิ์ของพ่อแม่ไปใช้ในการลดหย่อน

่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะได้รับสิทธิ์จะไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเข้มงวดเกินไปไหมมีกระแสค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการทบทวนสิทธิ์เกี่ยวกับบัตรคนจนด้วยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าปัญหาต่างๆก็ต้องมีบ้างในเรื่องของโครงการเหล่านี้เราทำให้กับประชาชนถึง30ล้านคนก็จะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจตรงไหนที่ดูแล้วไม่พึงพอใจของประชาชนอันเกิดมาจากที่เรารู้เท่าไม่ถึงการหรือเข็มขัดสั้นอันนี้นายกเล่นมุกนะคะบอกว่าคาดไม่ถึงค่ะก็จะไปปรับปรุงแก้ไขเพราะเราไม่ได้มีโครงการในการกระตุ้นแค่ครั้งเดียวเราจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ช่างมาแล้วนะคะรบกวนโทรไปหาภูเบศให้นิดนึงสัญญาณซูมมันมีปัญหามันไม่ชัดสะดุดนะคะค่ะในส่วนโครงการนี้นะคะก็ต้องยึดหลักเกณฑ์ที่ใช้หลักเกณฑ์เนี้ยใช้ไปก่อนนายกรัฐมนตรีบอกว่ามันเป็นการดำเนินการไปแล้วแล้วก็มีการลงสิทธิ์ก็จัดการไปแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอนาคตเนี่ยเมื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนก็จะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเท่าที่ได้ลงพื้นที่นะคะก็พบเจอประชาชนทั้งที่ได้ใช้หรือไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่ได้มีใครบ่นก็ส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจค่ะส่วนจากที่มีการวางแผนวางเกณฑ์ไว้เนี่ยใหม่เนี่ยบัตรที่ประชาชนถือก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนเนี่ยจากที่จะมีการลงทะเบียนรอบใหม่คิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการชี้แจงรายละเอียดนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะในด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังก็บอกว่าหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นขึ้นโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะไม่สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่หรือให้พ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ามีข้อเรียกร้องที่เดือดร้อนจริงๆไม่ได้แบบไม่เดือดร้อนนะคะแต่ก็สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเราต้องการให้ทุกกระบวนการมีหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงความเดือดร้อนแล้วก็คนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะต้องเป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆหรือว่าจนจริงๆนะคะซึ่งการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้วก็ได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้วก็มี8หลักเกณฑ์นะคะก็ถ้าท่านไหนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยนะคะก็ให้ไปเริ่มทบทวนสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนกันตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เขาก็แบบโอ้โหมีคนที่หาช่องทางสำหรับโครงการนี้ในการฉวยโอกาสในการทุจริตหรือว่าในการเพิ่มราคาสินค้าตรงนี้นะคะจากกรณีที่มีร้านค้าเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40แล้วก็ปรับราคาสินค้าขึ้นจากปกติที่ใช้เงินสดเนี่ยถือเป็นการเอาเปรียบประชาชนแล้วก็เสี่ยงมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะก็ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์นี้มีการตรวจสอบแล้วก็ติดตามจับได้เนี่ยดำเนินการตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะนายลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าเรื่องนี้หากพบว่าร้านค้าร้านใดเนี่ยมีพฤติกรรมขึ้นราคาสินค้าขอให้แจ้งมาที่กระทรวงพาณิชย์นะคะหรือว่ากระทรวงการคลังได้ทุกช่องทางเลยทุกจังหวัดด้วยนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้ไปตรวจสอบรายละเอียดว่ามีเงื่อนไขเข้ากับโครงการได้หรือเปล่าหรือว่ามีการทุจริตแบบไหนเพื่อที่จะดำเนินการควบคุมแล้วก็ได้ดูว่าราคาสินค้าหรือการขึ้นราคาเนี่ยเป็นไปโดยทุจริตอย่างไรนะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงการคลังเนี่ยโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยก็บอกว่าหากประชาชนพบว่ามีร้านค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยสามารถแจ้งไปที่สายด่วนกระทรวงการคลังได้นะคะหมายเลข0211112202แล้วก็มี15ตัวแล้วก็เลข2 2ตัวนะคะสำหรับผู้ร้องเรียนเนี่ยควรจะส่งข้อมูลอะไรบ้างมาให้กับกระทรวงการคลังเพื่อเป็นหลักฐานก็คือมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนของผู้แจ้งเพื่อป้องกันเรื่องของการกลั่นแกล้งนะคะแล้วก็ข้อมูลติดต่อกลับแล้วก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งชื่อร้านที่ตั้งร้านสามารถส่งมาได้ผ่านอีเมลนะคะ thaihelpplus60_cc@pfo.go.th หรือว่าส่งไปทางไปรษณีย์ได้นะคะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

0: างถนนพระราม6เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400ค่ะคุณภูเบศคะเดี๋ยวขอเล่าในเรื่องไทยช่วยไทยพลัดต่ออีกนิดนึงนะคะค่ะได้นะคะสำหรับการตรวจสอบข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะคะ60-40เนี่ยประชาชนก็นอกจากจะแจ้งข้อมูลการทุจริตไปแล้วเนี่ยสามารถแจ้งไปที่หมายเลขสายด่วนตลอด24ชั่วโมงก็02เลข15ตัวแล้วก็22นะคะ02-111-1122ค่ะแล้วก็พอมีสายกดรับแล้วเนี่ยก็กดหมายเลข2เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนหรือว่าวงเงินคงเหลือร้านค้าต่างๆสามารถกดไปที่หมายเลข3นะคะแล้วก็ติดต่อเรื่องของการรับเงินภาครัฐหรือว่าการใช้แอปถุงเงินการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนร้านค้าอันนี้ก็เป็นหมายเลขสายด่วนที่กระทรวงการคลังไว้อำนวยความสะดวกให้กับทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้าในการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ดูข่าวแล้วก็เห็นคนไทยจำนวนมากนะครับตื่นตัวไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับโดยเฉพาะที่เชียงใหม่ลำพูนเนี่ยบางคนคือต้องเดินทางไกล30กิโลเมตรนะครับ
0: ลงมาจากดอยเลยใช่ไหม
1: ลงมาซื้อของตุนนะครับในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลเขาก็กลัวว่าสิทธิ์เนี่ยจะหลุดไปนะครับก็เลยอ่ะไกลก็ต้องมาแหละนะครับไหนก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับเราใช้สิทธิ์กันเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่ได้พูดไปเน
0: า
1: ะ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดไปแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แล้วก็คุณเอกนิติบอกว่าที่เหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะว่าจำนวนเนี่ยมันเหมือนกับว่าสิทธิ์เนี่ยต้องเป็นไปตามที่บัตรคนจนต้องจนจริงๆนะทำนองนี้นะคะคุณภูเบศฮัลโหล
1: ครับได้ยินชัดเจนไหมครับ
0: พูดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าชัดเจนไหม
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนละกันนะครับการลงทะเบียนสิทธิ์ในรอบใหม่เนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไปจนถึง21มิถุนายนนี้เพื่อที่จะคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ของคณะรัฐมนตรีนะครับก็เขาก็ย้ำนะครับว่าคนที่มีสิทธิ์เดิมทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่นะเพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณถ้าไม่ลงทะเบียนก็คือไม่ใช้สิทธิ์นะครับสำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้นะครับอำนวยความสะดวกให้เลือกทำได้5ช่องทางนะครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์หลักของโครงการนะครับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือว่าจะเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับไปยื่นเรื่องที่ธนาคารรัฐ5แห่งก็ได้นะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวในการยืนยันสิทธิ์นะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปดำเนินการได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็มอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนได้นะครับโดยต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้ที่มอบและก็ผู้ที่รับมอบอำนาจรวมถึงเอกสารยืนยันนะครับใบรับรองแพทย์บัตรคนพิการแนบมาด้วยนะครับส่วนเกณฑ์คุณสมบัติของปีนี้นะครับรอบนี้เนี่ยเขากำหนดให้ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่เป็นพระภิกษุสามเณรไม่เป็นผู้ต้องขังหรือข้าราชการและต้องมีรายได้ไม่เกิน100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตรวมถึงจำกัดวงเงินสินเชื่อเงินฝากและก็การถือครองอสังหาริมทรัพย์ตามที่รัฐกำหนดก็คือไม่เกิน10ไร่นะครับเพื่อให้ช่วยเหลือการช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงครับ
0: ค่ะก็ต้องจนจริงเท่านั้นนะสำหรับปีนี้แล้วก็หลังจากนี้ก็อย่างที่รายงานไปว่าต้องมีการทบทวนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ทุกๆปีไปค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของโครงการของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าในเรื่องของพรกเงินกู้400,000 ล้านเนี่ยจะดัน GDP ของปี2569เนี่ยให้โตขึ้น 2% แต่ว่ามันก็พ่วงมาด้วยเรื่องของเงินเฟ้อที่จะพุ่งสูงขึ้น4-5%ทีเดียวนะคะนายวิทัยรัตนากรค่ะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยมุมมองต่อสภาพเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยปี2569เนี่ยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวชะลอลงจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ส่งผลต่อมาตรการ แต่ว่ามาตรการของภาครัฐนะคะในเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น2%ค่ะโดยที่มีการบริโภคจากภาคเอกชนเข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนหลักด้วยนะคะทั้งนี้การบริโภคจากภาคเอกชนทั้งปีจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก1.6%เป็น2.6%โดยเฉพาะในเรื่องของช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มมีผลค่ะซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจปี2570เนี่ย

0: จะชะลอลงเมื่อผลของมาตรการกระตุ้นของไทยช่วยไทยพลัสในระยะสั้นเนี่ยหมดไปนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี2569คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.9 และเมื่อรวมถึงผลของพรก.กู้เงินนี้เนี่ยนะคะจะปรับขึ้นไปอีกเล็กน้อยเป็นร้อยละ 3โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอาจจะเร่งขึ้นไปเกินเป้าที่กรอบเป้าหมายเกินหมายถึงว่าไปอยู่ที่ร้อยละ 4ถึงร้อยละ 5ค่ะในบางเดือนของปีนี้นะคะตามราคาของพลังงานแล้วก็หลังจากการผ่านต้นทุนจากผลกระทบของตะวันออกกลางนะคะหมายถึงสงครามในตะวันออกกลางค่ะก่อนหน้าที่จะโน้มตัวลงมาในช่วงของปี2570ค่ะไปอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ตามสถานการณ์สงครามที่คาดว่าจะคลี่คลายแล้วก็มีฐานสูงจากปี2569ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็มีการปรับนโยบายเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อสูงค้างต่อเนื่องยาวนานจนกัดกร่อนกำลังซื้อของประชาชนและก็อุปสงค์ในวงกว้างถามว่าเงินเฟ้อถ้าไปอยู่ร้อยละ 4-5 เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะก็หมายถึงว่าคนเราเนี่ยจะซื้อของแพงขึ้นในราคาเท่าเดิมเพราะว่าถ้าหากว่าในช่วงที่หลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแล้วเนี่ยเราก็คือกลับไปอยู่ในสถานการณ์เดิมก็คือผลกระทบจากสถานการณ์ของสงครามในตะวันออกกลางนั่นเองค่ะ
1: ผมมาทีนี้มาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สนั่นเลยนะครับกรณีที่เกิดลูกค้ารีวิวที่เที่ยวที่เกาะเสม็ดเพื่อนสาวถูกทำร้ายไอ้ถูกคนร้ายเนี่ยบุกห้องพักพยายามขืนใจแต่ล่าสุดเนี่ยทางโรงแรมก็ออกแถลงการบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจก่อนที่จะลบโพสต์ในเวลาต่อมานะครับก็ในโลกออนไลน์นะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์การกรณีที่ลูกค้าเขารีวิวเตือนภัยไปเที่ยวเกาะเสม็ดพักโรงแรมหรูแต่ว่ากลับถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาทำร้ายถึงห้องพักพยายามที่จะขืนใจเพื่อนสาวนะครับเหตุนี้ก็ถูกเปิดเผยโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับที่บอกว่าพากลุ่มเพื่อนและครอบครัวเนี่ยไปพักที่โรงแรมระดับ4ดาว5ดาวบนเกาะเสม็ดเลยน
0: ะ
1: แต่กลับมีคนร้ายเนี่ยบุกเข้าห้องพักหวังจะขืนใจเพื่อนโชคดีที่แฟนของผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันส่วนเจ้าโจรนี่ก็หนีไปได้ซึ่งผู้โพสต์ก็อ้างว่าพนักงานเข้าช่วยเหลือล่าช้าและผู้จัดการทั่วไปหรือว่า GM นะครับก็เสนอให้ผู้เสียหายเนี่ยย้ายห้อง
0: ค่ะ
1: โดยจะให้ลูกของแขกคนอื่นเนี่ยมานอนห้องที่เกิดเหตุแทนทำให้กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยรับไม่ได้นะครับแล้วก็เดินทางกลับทันทีด้านโรงแรมก็ออกแถลงการชี้แจงนะครับว่าผู้ก่อเหตุเป็นบุคคลภายนอกนะครับไม่ใช่พนักงานและถูกจับกุมเอาไว้ได้ภายใน30นาทีหลังเกิดเหตุพร้อมนำตัวส่งตำรวจดำเนินคดีทันทีส่วนกรณีที่พนักงานมาล่าช้าเนี่ยก็เนื่องจากว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันห่างจากที่พักพนักงานถึง200เมตรแต่เมื่อได้ยินเสียงก็เร่งเข้าช่วยเหลือประสานงานตำรวจทันทีและก็ยอมรับว่าโรงแรมไม่มีเจ้าหน้าที่รปภ.โดยตรงแต่ว่ามีผู้จัดการเนี่ยคอยตรวจตาซึ่งล่าสุดเนี่ยได้เพิ่มกำลังพนักงานเฝ้าระวังตลอดทั้งคืนแล้วนะครับสำหรับประเด็นคำพูดของผู้จัดการของโรงแรมเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนโดยมีความตั้งใจก็คือต้องการย้ายผู้เสียหายเนี่ยไปห้องใหม่เพื่อเซฟความรู้สึกและก็ยืนยันว่าไม่ได้ให้แขกคนอื่นมาพักในห้องที่เกิดเหตุแต่อย่างใดพร้อมย้ำนะครับว่าทางโรงแรมพร้อมเป็นพยานดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดและทางนี้แถลงการดังกล่าวก็ถูกลบออกไปนะครับและจากหน้าเพจหลักของโรงแรมหลังจากโพสต์ไปได้ไม่นานซึ่งก็สร้างความเงินงงนะให้กับผู้ที่ติดตามข่าวนี้เป็นอย่างมากครับ
0: อืมก็จริงๆก็โพสต์แล้วไม่ต้องลบก็ได้นะ
1: ใช่แสดงว่ามันมีอะไร
0: มันมีอะไรเป็นเงื่อนงำเนาะ
1: ค
0: ่ะถ้าไปเรื่องของการโพสต์ในสื่อโซเชียลเมื่อวานนี้ก็มีอีกประเด็นนะคะคุณภูเบศกรณีที่คนจีนที่ทำธุรกรรมในไทยเนี่ยไม่รับเงินบาทนะให้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของจีนสแกนเป็นเงินหยวนเงินจีนอันนี้ก็คือเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะเรื่องนี้ก็แอตตานะคะสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับกรณีนี้นะคะก็มีผู้ใช้ TikTok รายนึงนะคะเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำคลิปออกมาบอกเล่าเหตุการณ์ว่าเจอเนี่ยร้านค้าร้านอาหารจีนที่อยู่ในย่านห้วยขวางกรุงเทพนี่แหละไม่ยอมรับเงินไทยแต่รับเงินหยวนเท่านั้นค่ะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่หนุ่มจีนก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งนี้นะคะก็เป็นร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราคาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคิดมาอยู่ที่325บาทแต่เขาบอกว่าไม่มีเงินไทยไม่มีที่สแกนจ่ายเป็นเงินไทยนะคะให้สแกนเป็นเงินหยวนพอคิดเป็นเงินหยวนเนี่ยจากราคา

0: ก็ค่าของเงินนะคะทำให้เขาเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มเป็น375บาทก็คือเพิ่มจาก325เนี่ยเป็น375เพิ่มมาอีก50บาทนะคะร้านนี้พอไม่รับตัวเองก็งงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำแบบนี้ได้ด้วยหรอแล้วก็รู้สึกว่าโกรธแล้วก็มาอธิบายแล้วก็มาโพสแชร์ความรู้สึกลงในสื่อโซเชียลนะคะซึ่งตัวเองเนี่ยอยู่ประเทศไทยมานานแล้วก็ไม่เคยพบเหตุการณ์ในลักษณะนี้แล้วก็ตัวเองก็บอกว่าไม่อยากให้ร้านค้ามาทำแบบนี้ทุกร้านควรต้องทำถูกตามกฎหมายเมื่ออยู่ไทยก็ควรเคารพกฎหมายของไทยอย่าลืมการเสียภาษีด้วยนะคะซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการแชร์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลเยอะมากค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็เข้าข่ายที่จะมีความผิดทางธุรกรรมที่นอกสายตาของรัฐแล้วก็เสี่ยงเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายของไทยตามพรบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพรบการชำระเงินนะคะประมวลรัษฎากรเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ค่ะรวมถึงพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะก็อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายที่ภาครัฐต้องไปตรวจสอบต่อไปค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายธนพลชีวรัตนาพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะหรือว่าแอตตานะคะก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอเนี่ยหน่วยงานภาครัฐต้องเข้ามาตรวจสอบดำเนินการทันทีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเป็นการสร้างคอนเทนต์ของคนที่โพสต์เพื่อเรียก engagement นะคะหรือว่าเพียงแค่ต้องการสื่อสารเพียงแค่การสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ซื้อหรือผู้ขายนะคะซึ่งเรื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันในรายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะแต่อยากให้เรื่องนี้ภาครัฐเข้าไปตรวจสอบถึงมาตรฐานการค้าขายแล้วก็เป็นการปกป้องอธิปไตยทางการเงินของประเทศไทยด้วยนะคะสำหรับการทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรตรวจสอบให้ธุรกิจเหล่านี้เข้าสู่ระบบการธนาคารของไทยอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินได้อย่างชัดเจนแล้วก็มีแอปพลิเคชันการชำระเงินเนี่ยจากประเทศไทยนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สแกนจ่ายอย่างเป็นธรรมค่ะโดยเฉพาะการในกรณีนี้ที่ร้านนี้เนี่ยใช้แอปพลิเคชันการชำระเงินจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะถ้าหากว่ามีร้านค้าที่เป็นกลุ่มต่างชาติแล้วก็ให้สแกนผ่านแอปพลิเคชันที่เป็นเงินของตัวเองเท่านั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าไทยเนี่ยจะขาดรายได้ไปแล้วก็เสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาวที่จะอาจจะเป็นแบบเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วมาทำมาหากินในประเทศไทยเนาะแล้วประเทศไทยก็ไม่ได้อะไรเลยอะค่ะคุณภูเบศรคะ
1: มาต่ออีกหนึ่งประเด็นที่เราเล่ากันไว้ค้างไว้เมื่อวานเนี่ยเนา
0: ะ
1: ก็เรื่องของหนุ่มไรเดอร์ที่ถูกฟ้าผ่าบนสะพานรัชวิภาตอนนี้อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วนะครับคืบหน้าอาการของหนุ่มไรเดอร์ที่ถูกฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อกนะครับบนสะพานยกระดับรัชวิภาล่าสุดอาการดีขึ้นตามลำดับนะครับรู้สึกตัวดีพูดคุยตอบโต้ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังประจุไฟฟ้าในร่างกายอย่างใกล้ชิดในห้อง ICU นะครับคือคุณภรรยาแล้วก็อาจารย์เจตประสานเสียงนะครับยืนยันว่าสร้อยคอแล้วก็มือถือเนี่ยไม่ใช่ตัวล่อฟ้านะครับนางสาวน้ำตาลนะครับเป็นภรรยาของนายปิยะนะครับซึ่งเป็นไรเดอร์ส่งอาหารที่ประสบอุบัติเหตุถูกฟ้าผ่าบนสะพานยกระดับรัชวิภาพูดถึงความคืบหน้าล่าสุดนะครับว่าขณะนี้เนี่ยนายปิยะรู้สึกตัวดีตั้งแต่ช่วงค่ำของวันนี้นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยตอบโต้ได้ยินเสียงชัดเจนสภาพจิตใจดีไม่มีความเครียดแต่ว่าคุณหมอเนี่ยยังคงให้อยู่ในห้อง ICU เพื่อเฝ้าระวังเรื่องของประจุไฟฟ้าในร่างกายอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้าพาลงสูงกว่าไฟบ้านทั่วไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนายปิยะก็มีภาวะหัวใจเต้นช้าลงไปอยู่ที่ระดับ 20-40 ครั้งต่อนาทีบนรถกู้ภัยก่อนที่เจ้าหน้าที่แอมบูแลนซ์นะครับจะช่วยปั๊มหัวใจจนชีพจรกลับมาเป็นปกติและปัจจุบันเนี่ยมีอาการตึงที่ใบหน้าซีขวาและก็มีแผลไหม้ที่หน้าอกนะครับซึ่งเกิดจากความร้อนของสร้อยคอโลหะที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับและหมอก็เตรียมสแกนทำ MRI นะครับเพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อประเมินผลกระทบในระยะยาวนะครับสำหรับในกระแสโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของสิ่งล่อฟ้านะครับภรรยาของผู้บาดเจ็บยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ตามหลักฟิสิกส์นะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรางร้ายหรือว่าการสาบงสาบานอะไรสร้อยคอหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวล่อฟ้าแต่ว่าเป็นสามีเนี่ยที่ขับรถอยู่บนสะพานยกระดับตรงนั้นเนี่ย

0: เป็นที่โล่งแจ้งและเป็นจุดสูงเด่นประกอบกับจังหวะที่ขับผ่านตรงนั้นพอดีก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาของประจุไฟฟ้าในชั้นอากาศพร้อมกับฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์นะให้กับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลีกเลี่ยงการขับฝ่าฝนขับฟ้าคะนองหากได้ยินเสียงฟ้าร้องก็รีบหลบหาที่หลบทันทีก็สอดคล้องกับอาจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ออกมาให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันว่าสร้อยคอหรือว่าหมวกกันน็อกเนี่ยไม่ได้ล่อฟ้าแต่เป็นความโชคร้ายที่รถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่บนจุดสูงเด่นในช่วงเวลาที่ฟ้าผ่าลงมาพอดีส่วนรอยไหม้เกรียมที่เกิดขึ้นตามแนวสร้อยคอหรือว่าบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเกิดจากการที่โลหะได้รับกระแสไฟฟ้าปริมาณมหาศาลจนเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็สะสมความร้อนอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพราะสิ่งของเหล่านั้นดึงดูดให้ฟ้าผ่าลงมาแต่อย่างใดครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะสอบถามคุณผู้เบศก่อนเลยเห็นคุณผู้ฟังใน Facebook Live หรือเปล่าคะ
0: ยังไม่ได้เข้าไปดูเลย
1: โอเคได้ได้ไม่เป็นไร
0: เสียงมันจะกวนกันนะ
1: อ๋อได
0: ้กัน
1: ได้ค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะมีเรื่องมาอัปเดตกันนิดนึงสำหรับ The Legend Tale สองแควอโยธยาตอนนี้เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้ว
0: ว้าว
1: 8ที่นั่งสุดท้ายนะคะ
0: ต้องรีบแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ FM 100.5 นะคะก็ภูมิใจนำเสนอการเดินทางครั้งนี้กันค่ะครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะคะเส้นทางประวัติศาสตร์นี้กับทริปที่พิเศษสุดนะคะกับสุดยอดตำนานที่รวมกันไว้ในหนึ่งเดียวค่ะ The Legend Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่5ถึงขออภัยค่ะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะไฮไลท์นะคะท่านผู้ฟังก็จะด้วยร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังก็คืออาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภานะคะพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเรื่องราวเล่าประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดทริปการเดินทางเลยทีเดียวนะคะวันแรกค่ะคณะของเราจะมุ่งหน้าไปที่เมืองสองแควไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพระยาด้วยค่ะหนึ่งในเบญจภาคีที่หลายคนนับถือนะคะแล้วก็พอตกค่ำก็รับประทานอาหารร่วมกันมีทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ของอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์พี่สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะคะวันที่2คุณผู้ฟังจะ

0: ได้ไปพระราชวังจันทร์ค่ะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระราชสมเด็จพระนเรศวรนะคะก็ก่อนที่จะมุ่งหน้ามาที่อยุธยามาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของการล่องเรือแล้วก็ชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองด้วยนะคะแล้วก็ผ่านวัดสำคัญแล้วก็มีป้อมเพชรยามเย็นภาพนี้ก็สวยมากตราตรึงแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่3ค่ะเรามาชมสิ่งมหัศจรรย์นะคะเสียงพระแนวรากไม้ณวัดมหาธาตุค่ะแล้วก็ลอดซุ้มแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะคะพิเศษสุดค่ะได้พบได้พูดคุยกับคุณดำรงพุทธานคุณพิสมัยพิมพ์วิสัทกุลด้วยนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะเหนือระดับแบบนี้เราเดินทางด้วยโค้ชรถโค้ช VIP นะคะพักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถแน่นอนนะคะไปกับ 100.5 มีภูเบศนะคะเป็นช่างภาพให้เราด้วยตลอดทริปการเดินทางครั้งนี้ค่ะตลอดทริปนะคะราคาทั้งหมด15,900 บาทต่อท่านค่ะ 15,900 บาทต่อท่านท่านไหนสนใจค่ะสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และ0868251444ค่ะอันนี้ก็เหลือ8ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะ
1: ถ้าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันเยอะๆนะครับมารีบจองมาเลยนะครับวันนี้นะฮะ
0: ค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีเรื่องสุขภาพด้วยภูเบศ
1: ชอบมาเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เรื่องสุขภาพต้องดูแลกันด้วยนะคะความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันค่ะขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้มีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษนะคะหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเคลือบนอนสติ๊กนะคะข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะนอกจากนี้ก็มี6ฟังก์ชันที่อัจฉริยะด้วยกันนะคะก็มีเรื่องของการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระด้วยนะคะก็อันนี้มีมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีค่ะจากปกติราคาเต็มเนี่ย 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มอีก2รายการค่ะคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยนะคะท่านไหนสนใจจดหมายเลขไว้โทรได้นะคะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: มาดูความเคลื่อนไหวนะครับของไทยกัมพูชากันต่อนะครับนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณช่องบกยังปกติอยู่นะครับก็ขอให้ประชาชนนั้นอย่ากังวลเหตุยั่วยุนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากมีรายงานเกิดเหตุยั่วยุกันเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานายกก็ยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติและไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลครับเนื่องจากว่าฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังดูแลแนวเขตแดนของประเทศไทยอย่างเต็มที่นายกก็บอกนะครับว่าเหตุการณ์ยั่วยุในลักษณะนี้มันก็เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งถือเป็นองค์ประกอบในช่วงที่2ประเทศยังอยู่ระหว่างกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ฝ่ายไทยก็จำเป็นต้องใช้ความอดทนแล้วก็นิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้นไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มยั่วยุก่อนทำให้ประเทศมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นที่ยำเกรงส่วนกระบวนการเจรจาหลังจากที่ไทยยกเลิก MOU 44ไปแล้วนะครับก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยไต่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศครับส่วนกรณีที่นายวัศวรรษ พวงพรศรีหรือว่ากังฟูหัวหน้าพรรคไทยรวมพลังนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่ามีบ่อนคาสิโนที่ช่องสงามเชื่อมโยงไปกับนักการเมืองไทยนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลก็มีหน่วยข่าวกรองและมีแผนป้องกันประเทศที่มีศักยภาพอยู่แล้วจะไปรับฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างทั้งหมดไม่ได้และที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลชุดนี้ก็เดินหน้าปราบปรามกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนจนสามารถยึดทรัพย์ได้มากกว่า 3-4 หมื่นล้านบาทนะครับนายกทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผู้ที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพราะว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยข่าวกรองพร้อมกับระบุว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงระดับประเทศ ของจริงไม่มีใครเอามาไลฟ์สดพูดให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งพฤติกรรมการไลฟ์สดสร้างกระแสในเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภัยสังคมและก็ทิ้งท้ายด้วยเสียงหัวเราะนะครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยควรจะส่งไปเช็คระบบที่โรงพยาบาลศรีธัญ

0: ญญาซะหน่อยนะครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาก็มีการสัมภาษณ์มาจากคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเหมือนกันนะคะก็บอกว่าซัดกัมพูชาค่ะพูดอย่างทำอย่างหลังเลือกใช้กลไกประนีประนอมภาคบังคับหรือว่าอันคลอสนะคะทั้งที่การเจรจาทวิภาคีก็ได้แต่ต้องมีการตั้งคำถามถึงเจตนาของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตด้วยว่าจะปิดประตู JBC หรือนะคะก็อันนี้นะคะนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยตอนนี้ก็อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะไปภารกิจการประชุม OECD ค่ะซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่กัมพูชาเริ่มกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสนะคะว่า เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับประเทศไทยว่าไทยมองว่าการตัดสินใจของกัมพูชาเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างแท้จริงค่ะและเป็นการดำเนินการที่เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเจรจาโดยตรงอันนี้จะเป็นการดีกว่าถ้าเจรจากันในลักษณะทวิภาคีนะคะคุณเสียศักดิ์ชี้แจงว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 2544เนี่ยไม่ได้เป็นการหลีกเลี่ยงพันธกรณีตามที่กัมพูชากล่าวอ้างแต่เป็นการที่ว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้มีความคืบหน้ามากว่า20ปีแล้วประเทศไทยจึงต้องการเริ่มต้นกระบวนการเจรจาใหม่เพื่อหาทางออกในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลค่ะโดยไทยเห็นว่าทั้ง2ประเทศควรใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีภายใต้กรอบของอันคลอสก่อนนะคะหากว่าหาข้อยุติไม่ได้ก็ค่อยพิจารณาในกลไกระหว่างประเทศในเรื่องของกรอบอื่นๆรวมถึงการประนีประนอมภาคบังคับด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไทยก็ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วด้านทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่มาดูแลกระบวนการหลังจากนี้ไปค่ะหากว่ากัมพูชาเดินหน้าตามแนวทางนี้นะคะไทยก็มีความพร้อมในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศค่ะเรื่องนี้คุณเสียศักดิ์ยังกล่าวด้วยว่าแม้จะเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับแล้วนะคะผลที่ออกมาก็ไม่ได้ผูกพันทางกฎหมายโดยตรงและสุดท้ายหากว่า2ประเทศเจรจากันหาทางลงไม่ได้ก็อาจจะกลับมาเจรจาในลักษณะทวิภาคีกันได้อีกนะคะจึงตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่เริ่มพูดคุยกันก่อนแบบทวิภาคีกันก่อนนะคะซึ่งเป็นแนวทางสันติวิธีที่สุดเลยนะคะทั้งนี้นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าหลังจากได้ร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะรีบกลับมาที่ประเทศไทยเร็วกว่ากำหนดการเดิมเนี่ย1วันเพื่อที่จะมาพูดคุยกับคณะทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศด้วยเพื่ออธิบายแถลงให้เข้าใจถึงสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นก็จะมีการแถลงในวันที่5มิถุนายนนี้เกี่ยวกับท่าทีของไทยต่อกรณีชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
0: นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับมีการเผยแพร่คำแถลงของคุณเสียศักดิ์นะครับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าสู่อันคอสนะครับในการอ้างสิทธิพื้นที่ไหลทวีปที่ทับซ้อนกันนะครับเป็นการเผยแพร่คำแถลงของคุณเสียศักดิ์ด้วยนะครับถึงท่าทีที่เร่งรีบของกัมพูชาในครั้งนี้ก็บอกว่าส่วนทางอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่กัมพูชาเรียกร้องมาโดยตลอดที่ต้องการให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบทวิภาคีและก็การเจรจาปักปันเขตแดนทางบกซึ่งการกระทำนี้อาจจะส่งผลกระทบทำให้กรอบการเจรจาด้านอื่นๆระหว่าง2ประเทศหลังจากนี้ต้องสะดุดและหยุดชะงักทั้งฝ่ายไทยทั้งที่ฝ่ายไทยเนี่ยก็มีความจริงใจแล้วก็แจ้งมาโดยตลอดว่าการยกเลิก MOU 2544หรือว่า MOU 44เดิมนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความต้องการเริ่มต้นหารือรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศที่เท่าเทียมกันอย่างไรก็ตามครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยมีความพร้อมเต็มที่และได้คาดการสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าโดยเตรียมเข้าหารือกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยเพื่อเตรียมเสนอรายชื่อผู้ประนอมในสัดส่วนของฝ่ายไทยรวมถึงจัดเตรียมท่าทีในการสู้คดีเพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศแถลงการนี้นะครับก็ได้ชี้แจงให้เห็นนะครับเพื่อความเข้าใจของประชาชนกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสนั้นผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นเพียงรายงานข้อเสนอแนะของคณะผู้ประนอมเท่านั้นโดยไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่อย่างใดซึ่งท้ายแล้วเนี่ยนะครับทั้งไทยและกัมพูชาจะยังคงต้องเดินหน้ากลับมาเปิดเจรจาโดยตรงร่วมกันเพื่อหาทางออกในประเด็นที่มันยังค้างคาอยู่ดีนอกจากนี้ไทยก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของกัมพูชานะครับเกี่ยวกับประเด็นเขตแดนทางบกอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับยืนยันว่าฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามถ้อยแถลงร่วมเพื่อสนับสนุนลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนและก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์และอธิปไตย

0: ของชาติได้อย่างเต็มที่แน่นอนครับ
1: ค่ะจากเรื่องของไทยกัมพูชานะคะมากันที่ที่ประชุมของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้นะคะโฆษกของภูมิใจไทยบอกว่ามติของภูมิใจไทยเนี่ยจะให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยค่ะเนื่องจากวันว่าจะขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนางสาวแนนบุญทิตาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาแถลงข่าวหลังจากมีการประชุมของพรรคเมื่อวานนี้ค่ะว่าได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลคือร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะเรามีความจำเป็นที่จะต้องให้ถอนชื่อจากการลงชื่อสืบเนื่องจากว่าเกรงว่าเนื้อหาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีเรื่องของการขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะเรื่องนี้ก็มีการแถลงข่าวออกมาสั้นๆประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของท่าทีของพรรคภูมิใจไทยต่อการถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันตลอดทั้งวันนี้ค่ะว่าจะมีท่าทีทางการเมืองจากพรรคเพื่อไทยอย่างไรหรือพรรคร่วมรัฐบาลอื่นอย่างไรนะคะแล้วก็พรรคการแก้ไขรัฐธรรมนูญของฉบับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะได้ไปต่อหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะในฝ้าของพรรคประชาธิปัตย์ก็จี้รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพลังงานช่วยวินมอเตอร์ไซค์นะคะหลังจากที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าจะมีการทวงถามในสภาวันนี้ค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะทวงถามรัฐบาลถึงการแก้ไขปัญหาพลังงานนะคะให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็รัฐบาลที่เคยได้หลังจากที่รัฐบาลเคยดำเนินการช่วยเหลือเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมารวมถึงเปิดให้กลุ่มผู้เดือดร้อนเนี่ยลงทะเบียนไว้แล้วแต่จากการลงพื้นที่พบปะประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างพบว่ายังไม่ได้รับความช่วยเหลือการช่วยเหลือยังไม่เข้าถึงตามโครงการดังกล่าวนะคะไม่มีการตอบรับใดๆหลังจากการลงทะเบียนนายอภิสิทธิ์บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเนี่ยยืนยันว่าโครงการนี้จะเป็นการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าที่ตรงจุดในการแก้ไขปัญหาพลังงานจึงต้องการทวงถามไปยังรัฐบาลถึงสาเหตุของปัญหานะคะว่าเหตุใดถึงยังไม่ได้มีการแก้ไขทั้งนี้จะมีการนำประเด็นนี้ไปสอบถามความคืบหน้าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังมีความกังวลกรณีที่พรรคประชาชนเนี่ยเปิดตัวคุณสุรพลนิติไกรพจน์นะคะเป็นประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าราชการแห่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็มองว่าการที่พรรคการเมืองมีบุคลากรด้านต่างๆเข้ามาทำงานทางการเมืองก็เป็นประโยชน์กับประชาชนผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นคำสัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะทั้งพรก.กู้เงิน400,000 ล้านแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: กล ค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องสายฟ้าพยากรณ์นะคะไปพูดคุยกับคุณสุรสิทธิ์จิต

0: อารีรัตน์หัวหน้าเพนเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีค่ะคุณสุรสิทธิ์คะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะสภาพอากาศทั่วไทยวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: เร็ววันนี้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็อาจจะมีตกหนักเรียกว่าเพิ่มการกระจายตัวน่าจะเพิ่มขึ้นจังหวัดก็ที่เสี่ยงภัยเรื่องฝนตกหนักเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศติดเมียนมานะครับแล้วก็ทางด้านรับลมมรสุมของภาคตะวันออกพวกจันตราดนะครับที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากได้นะครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็คือเป็นสภาพอากาศเป็นไงบ้างคะ
2: โดยรวมก็ยังมีจริงๆช่วงนี้ฝนมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆอย่างมันก็มีลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเพิ่มขึ้นมาเทียบกับเมื่อวานนะเมื่อวานฝนมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์10 20 30% นะครับวันนี้จะอยู่ที่40-60% นะครับฝนที่เน้นจริงๆก็อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนตากนะครับช่วงนี้นะครับ
0: ที
2: ่เน้นจริงๆแต่จังหวัดอื่นก็มีตกหนักได้บ้างแต่เน้นจริงๆก็คือแม่ฮ่องสอนตากนะครับ
0: ค่ะลงกันมาที่ภาคกลางภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ค่ะ
2: ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับฝนที่เน้นหนักถึงหนักมากจริงๆก็จะเน้นทางด้านกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกก็เน้นพวกระยองจันทาดนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้นะครับ
0: มีคุณผู้ฟังนะคะสอบถามมาว่าช่วงเย็นกทมเนี่ย4 โมงเย็นเนี่ยจะมีอะไรรบกวนไหมจะมีฝนตกหนักไหม
2: น่าจะมีนะครับ
0: เยอะไหมคะ
2: วันนี้ให้60%นะครับก็มากกว่าเมื่อวานนะครับเม
0: ื่
2: อวานแค่30-40นะครับ
0: ค่ะก็เมื่อกี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกไปแล้วใช่ไหมคะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนก็น้อยลงนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆก็ถือว่าพอๆกันแต่ว่าก็น้อยกว่าเมื่อวานนะครับตกหนักก็จะมีทางด้านชุมพรสุราษฎร์นครศรีนะครับแต่ก็ไม่เท่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ คุณสุรสิทธิ์คะสอบถามนิดนึงพอดีที่เกิดเหตุที่ไรเดอร์โดนฟ้าผ่าที่สะพานยกระดับรัชวิภาเนี่ยช่วงนี้มันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงฝนฟ้าคะนองฟ้าแรงขนาดนี้คะ
2: ในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในฤดูฝนเนี่ยมันก็มีฝนฟ้าคะนองได้เรื่อยๆแต่ว่าที่ไรเดอร์โดนเนี่ยน่าจะเพราะอยู่บนสะพานนะครับโดยสะพานฟ้าผ่าเนี่ยมันจะลงที่สูงก่อนข้างล่างนะครับไรเดอร์น่าจะอยู่บน
0: จุดสูงส
2: ุดนะครับครับผม
0: ค่ะสำหรับเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
2: ในช่วงนี้เนี่ยฝนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีหนักถึงหนักมากหนักถึงหนักมากเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดติดประเทศเมียนมาเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะครับครับผมครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับมาเอาใจคนรักทุเรียนกันบ้างคุณขวัญอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ค่อยไม่ทานเลยดีกว่าค่ะ
3: ไม่ถูกกันเลยนะ
0: ไม่ถูกกันเลย
3: แต่ว่าผมนี่ก็คือชอบมากนะครับก็สำหรับคนที่ชอบทานทุเรียนนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เผยผลการทดลองการกินทุเรียนยังไงไม่ให้น้ำตาลเนี่ยมันพุ่งปรี๊ดไปเลยนะครับก็แนะนำให้จัดเต็มในมื้อเช้านะครับเรื่องของโปรตีนธรรมชาติจากเนื้อสัตว์ไม่ต่ำกว่า40 กรัมนะครับจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนลำไส้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ช่วยดูดซึมน้ำตาลในมื้อบ่ายได้ดีเยี่ยมนะครับแม้ว่าจะกินปริมาณทุเรียนในปริมาณมากก็ตามนะครับนายแพทย์จิรรุตชมเชยครับกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับคุณหมอก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียนะครับถึงผลการทดลองทางคลินิกที่น่าสนใจหัวข้อกินทุเรียนอย่างไรให้น้ำตาลไม่ปรี๊ดนะครับโดยใช้ตัวเองนี่แหละซึ่งเป็นอดีตผู้ประสบปัญหาด้านระบบพลังงานเผาผลาญพังเลยแล้วก็เป็นดื้ออินซูลินด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทดสอบเปรียบเทียบการกินทุเรียนสายพันธุ์เม็ดเล็กใน2 รูปแบบที่แตกต่างกันนะครับในการทดลองรอบแรกเนี่ยคุณหมอบอกว่าทานทุเรียนสุกหวานฉ่ำนะปริมาณ150 กรัมทันทีในมื้อเช้าจากนั้นเนี่ยก็ไปนั่งตรวจคนไข้ตามปกติส่วนแบบที่2คุณหมอก็วันรุ่งขึ้นนะคุณหมอก็เปลี่ยนมาเป็นเริ่มมื้อเช้าด้วยอาหารที่โปรตีนสูงจากธรรมชาติอย่างจะเป็นไก่ต้มเอ้ยเครื่องในไก่เอ้ยนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับโปรตีนก่อนประมาณ40 กรัมจากนั้นในช่วงบ่าย2

0: 2โมงนะครับค่อยทานทุเรียนจากผลเดียวกันนี่แหละแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับเป็น240กรัมเมื่อครั้งแรกนะที
1: ่
0: เอาตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือประมาณ150กรัมแต่ว่าวัน

0: นะฮะโปรตีนนะอัดโปรตีนจุกๆไปเลยช่วงเช้า40กรัมแล้วก็ช่วงบ่ายคุณกินทุเรียนได้นะครับคุณหมอจิรรุตอธิบายกลไกทางสรีระวิทยานะครับบอกว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่า second meal effect นะครับหรือว่าผลของมื้ออาหารก่อนหน้าการรับประทานโปรตีนในปริมาณที่ถึงเกณฑ์ในตอนเช้าจะเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีให้ลำไส้เราเนี่ยนะครับหลั่งฮอร์โมนกลุ่มอินครีตินนะครับฮอร์โมนนี้เนี่ยจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมารับมือกับน้ำตาลได้เร็วและยังช่วยชะลอการระบายอาหารจากกระเพาะได้นะครับทำให้น้ำตาลจากทุเรียนในมื้อบ่ายเนี่ยถูกทยอยดูดซึมไปในกระแสเลือดอย่างช้าๆซึ่งกลไกนี้นะครับทำให้สามารถเอาชนะนาฬิกาชีวภาพของร่างกายที่ตามปกติแล้วมันจะไวความไวของอินซูลินเนี่ยจะลดต่ำลงในช่วงบ่ายถึงค่ำได้สำเร็จนะครับแล้วก็ที่สำคัญการขยับร่างกายในตอนบ่ายที่มีมากกว่าในตอนเช้าเนี่ยจะช่วยดึงน้ำตาลในเลือดเนี่ยเอาไปใช้เป็นพลังงานร่วมด้วยนะครับคุณหมอก็เลยแนะนำว่าเริ่มต้นวันใหม่นะคุณฟังต้องรับประทานโปรตีนจากธรรมชาติแบบจัดเต็มในมื้อเช้านะครับแทนการเปิดอาหารมื้อแรกด้วยของที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลสูงครับ
1: ค่ะปกติคุณผู้เบศรับประทานทุเรียนมื้อไหนคะ
0: มื้อที่มัน
1: คือมามื้อไหนก็มื้อนั้นแหละ
0: นั้นแหละแต่ว่าโปรตีนผมถึงนะตอนเช้าเนี่ยผมถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เข้าเกณฑ์ที่คุณหมอพูด
1: ค่ะก็แสดงว่าจะบอกว่ารับประทานทุเรียนอย่างปลอดภัยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ค่ะได้เลยค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศุนีต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่มข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANGood Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่4นะคะมิถุนายน2569ค่ะเช้านี้นะคะรับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสาระทองนะคะอยู่กับคุณผู้ฟังยาวๆไป1ชั่วโมงครึ่งไปจนถึง 7:30 นาทีโดยประมาณนะคะในวันนี้ซึ่งเช่นเคยนะคะเราก็มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงแรกของรายการ Good Morningอาเซียนนะคะที่เราจะมาติดตามข่าวสารกันค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะ6:40 นาทีค่ะวันนี้นะคะเราต่อสายไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะไปพูดคุยกับคุณเบอร์นี่มากิลาสนะคะเรื่องของการลงทุนนะคะและหลังจากนั้น7:00 น.ช่วงที่เราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทไปทั่วประเทศนะคะเราก็จะกลับมาดูข่าวสารกันต่อนะคะซึ่งช่วงสุดท้ายช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะ7:10 น.โดยประมาณวันนี้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะเราก็จะได้เจอกับคุณกริตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยนะคะวันนี้คุณกริตก็มาพร้อมกับหัวข้อทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมานะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้คุณกริตก็จะมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากคุณฟังแล้วก็ให้ร่วมสนุกด้วยนะคะของรางวัลจะเป็นอะไรนั้นแล้วก็คำถามในการร่วมสนุกจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงของคุณกริตค่ะและนอกจากการติดตามข่าวสารในวันนี้นะคะคุณฟังก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายหรือว่าจะชมทางไลฟ์สดของเราในช่องทางต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ไลฟ์ทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะหากเป็น Facebook ค่ะสามารถเข้ามาได้ที่เพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz ได้เลยนะคะส่วนทาง TikTok นะคะก็จะเป็นเพจคลื่นข่าว Mcot News ค่ะส่วน LINE Official ของ Mcot ของเรานะคะก็คือ @sign แล้วก็ Mcot News นะคะและเบอร์ SMS ที่เราจะร่วมสนุกกับคุณกริชด้วยนะคะจดไว้ก่อนได้เลยนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางเนาะในการติดตามข่าวสารในวันนี้นะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกันด้วยนะคะเช้านี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะฝนตกไหมนะคะแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็ได้มีวันหยุดเมื่อวานนี้นะคะพร้อมกลับไปทำงานในวันนี้หรือเปล่านะคะก็เล่าสู่กันฟังได้ในวันนี้นะคะเอาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีเรื่องราวในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกนำมาฝากกันนะคะในเช้านี้มาเริ่มกันที่เรื่องราวของอิหร่านนะคะและสหรัฐกันนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนอยู่นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอมีการยิงกันไปยิงกันมาแบบนี้เนี่ยข้อตกลงนะคะในเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยจะสามารถเจรจากันได้หรือเปล่านะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าต่างฝ่ายก็มีการโจมตีกันต่อถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นช่วงที่เป็นข้อตกลงการหยุดยิงอยู่นะคะแต่ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะก็ได้รับคือก็มีส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่สนามบินหลักที่เป็นถือว่าเป็นหับนะของตะวันออกกลางเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Kuwait suspends flights after Iranian strike hits airport นะคะก็ดูเหมือนกับว่าเรื่องความขัดแย้งต่างๆเนี่ยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะหลังจากที่กองทัพอิหร่านนะคะได้เปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธแล้วก็โดรนเข้าใส่เป้าหมายหลายจุดในกลุ่มประเทศอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกานะคะก็ส่งผลกระทบนะคะให้ท่าอากาศยานหรือสนามบินนะคะนานาชาติใหญ่ของภูมิภาคอย่างคูเวตเนี่ยต้องประกาศระงับเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมดโดยไม่มีกำหนดนะคะโดยทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งคูเวตนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า General Civil Aviation Authority เขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านนะคะได้พุ่งเป้าโจมตีอาคารผู้โดยสารหลังที่1นะคะ Terminal 1ของท่าอากาศยานนานาชาติคูเวตนะคะอย่างจริงจังในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นโดยพลตรีซาอุดอับดุลนาซิสอัลโอไตบีนะคะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของคูเวตเนี่ยเขาก็ได้มีการแถลงยืนยันว่าการโจมตีของกลุ่มโดรนส่งผลให้อาคารผู้โดยสารและก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบินได้รับความเสีย

0: หาอย่างหนักอีกทั้งยังทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้เองเนี่ยมาตรการฉุกเฉินนะคะก็ถูกประกาศใช้ทันทีนะคะโดยสายการบินแห่งชาติคูเวตนะคะคูเวตแอร์ไลน์นะคะคูเวตแอร์เวย์สค่ะตลอดจนสายการบินระหว่างประเทศต่างๆอย่างเช่นสายการบินอินดิโก้ของอินเดียนะคะก็ได้มีการประกาศยกเลิกและเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินทางเลือกอื่นเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการสั่งปิดน่านฟ้าแล้วก็การระงับการบินในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่สนามบินเพิ่งที่จะกลับมาเปิดดำเนินการในระยะเริ่มต้นได้เพียง2วันเท่านั้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหากเราจำได้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการบินเส้นทางตะวันออกกลางอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มีการปิดตัวลงเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากสงครามสหรัฐอิหร่านตอนนี้เนี่ยเห็นว่าดูจากภาพนะคะแล้วก็ดูจากข่าวต่างๆเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นในตัวอาคารเองก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นยังไม่แน่ใจเหมือนกันเลยว่ามันจะส่งผลกระทบนะต่อตัวสนามบินเองขนาดไหนนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายจะมากน้อยขนาดไหนนะแต่ว่าที่แน่ชัดเนี่ยก็คือเรื่องของสายการบินต่างๆตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเจอกับปัญหายังไม่สามารถที่จะเดินทางแล้วก็บินผ่านเส้นทางนั้นหรือว่าหยุดตรงนั้นได้นะคะอ่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองอยู่นะคะในเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านเพราะว่าเรื่องราวความขัดแย้งตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีการพูดคุยเจรจากันแล้วมีความพยายามในการหาข้อยุติลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังคงมีความตึงเครียดอยู่ต่างฝ่ายต่างยังคงโจมตีกันและกันแล้วก็พันธมิตรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังคงส่งผลกระทบแล้วยังค่อนข้างที่จะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของการเจรจาในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีคุณลิซ่านะขออภัยนะครับมาช้านิดนึงนะฮะแต่ว่าฟังอยู่ตลอดทางนะครับก็เรื่องของการโจมตีคูเวตเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกประเด็นนึงที่อาจจะทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับทางอิหร่านนั้นนะครับสะดุดลงก็ได้นะหลังจากที่ก่อนนี้เนี่ยนะครับคือไม่ได้มีการโจมตีกันโดยตรงละนะแต่ว่ายังคงมีการโจมตีพันธมิตรอยู่นะก่อนหน้านี้อิสราเอลก็โจมตีเลบานอนหนักมากนะฮะทางด้านของอิหร่านเองก็หยิบมาเป็นเงื่อนไขด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาดูแม้ว่าตัวสหรัฐเองนะครับกับทางของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการโจมตีกันโดยตรงแล้วก็ตามทีนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับมาโก้รูบิโอนะครับระบุจะตรวจสอบคณะตัวแทนทีมชาติอิหร่านในฟุตบอลโลกจากความเชื่อมโยงกับ IRGC นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะจับตาดูอย่างใกล้ชิดจับตาดูตัวแทนของอิหร่านนะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นที่สหรัฐแล้วก็เม็กซิโกแคนาดานะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดที่มีความเกี่ยวข้องกับ IRGC หรือกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามก็คือว่าเอาง่ายๆกลัวจะแฝงตัวเข้ามากลัวจะปนเข้ามานะครับซึ่งโรบิโอเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นดังกล่าวในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยจะเปิดฉากขึ้นสัปดาห์หน้าแล้วนะครับเร็วมากนะฮะใกล้จะถึงละสหรัฐก็เป็นเจ้าภาพร่วมนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับนายโรบิโอเนี่ยก็ระบุถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีทีมใดประสบปัญหาในเรื่องของการเดินทางมาที่สหรัฐเพื่อเข้าร่วมแม้ว่าเขาจะกล่าวว่าสหรัฐเนี่ยไม่มีปัญหากับนักกีฬาอิหร่านหรือว่าทีมงานที่สนับสนุนอิหร่านก็ตามทีแต่จะไม่ยอมให้คนกลุ่มที่เหมือนกับว่าเอาง่ายๆคือจะไม่ให้มีการแฝงตัวเข้ามาของ IRGC ก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็คุมเข้มอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับอิหร่านมีกำหนดจะลงแข่งนะครับในนัดแบ่งกลุ่ม3นัดที่ลอสแองเจลิสแล้วก็ซีแอตเทิลแต่อย่างที่บอกไปแล้วนะว่าเขาจะใช้วิธีการเดินทางไปกลับนะคือจะไม่ให้พักอยู่ที่สหรัฐแต่ว่าจะให้เดินทางนะฮะจากเมืองที่อยู่ชายแดนอยู่ที่เม็กซิโกแต่ติดพรมแดนสหรัฐเลยแล้วก็ค่อยเข้ามาในสหรัฐครับ
0: นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบอลโลกนะคะที่ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วนะคะใครเป็นแฟนบอลนะคะก็ใกล้จะได้เชียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพูดถึงสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็การนำรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้ก็คือทรัมป์นั่นเองพอพูดถึงทรัมป์เนี่ยเรื่องของภาษีเนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะล่าสุดนี้เนี่ยค่ะก็มีข่าวอัปเดตเรื่องของภาษีนะคะที่อาจจะกระทบหลายประเทศและดินแดนรวมถึงไทยด้วยนะคะรอยเตอร์

0: รายงานมาว่าค่ะว่า US proposes tariffs of 10% or 12.5% on goods from 60 economies over forced labor failures นะคะก็เป็นการประกาศจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกานะคะที่ได้มีการเสนอเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะจะเป็นในอัตรา10หรือ 12.5% นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือในนี้รวมถึงไทยด้วยนะคะหลังผลสอบสวนตามมาตรา301นะคะชี้ว่าหลายประเทศล้มเหลวในการห้ามและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับนะคะโดยสหรัฐมองว่าการปล่อยให้สินค้าดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่ตลาดเนี่ยสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมต่อแรงงานและผู้ผลิตอเมริกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานค่ะว่ามาตรการดังกล่าวนะคะเป็นความพยายามของรัฐบาลทรัมป์หรือเปล่านะในการฟื้นฟูกำแพงภาษีฉุกเฉินขึ้นมาใหม่หลังจากที่มาตรการภาษีเดิมถูกศาลฎีกาของสหรัฐตัดสินให้เป็นโมฆะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะโดยการประกาศครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นก่อนที่มาตรการภาษีชั่วคราว 10% กำลังจะหมดอายุลงในวันที่24กรกฎาคมคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเราจำได้ว่าทรัมป์มีการประกาศภาษีนะคะต่อประเทศทรัมป์ tariff เนี่ยที่โอ้โหทำให้หลายคนเนี่ยหลายประเทศเนี่ยตกใจนะคะก็ศาลล่าสุดเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประกาศออกมาแล้วว่าไม่สามารถทำได้นะคะเหนืออำนาจของประธานาธิบดีในการสั่งให้ประเทศต่างๆสามารถจ่ายภาษีแบบนั้นได้หลังจากนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ได้มีการประกาศอีกมาตรการหนึ่งนะคะที่เป็นมาตรการภาษีชั่วคราว 10% ต่อประเทศต่างๆลงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยโอเคสามารถที่จะบังคับได้แต่ว่ามีกำหนดว่าสามารถบังคับได้นะกี่วันกี่เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยกำลังจะหมดลงในวันที่24กรกฎาคมผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือนักวิเคราะห์เนี่ยก็เลยออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าหรือนะคะภาษีล่าสุดนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงเนี่ยจะเป็นมาตรการถัดไปเพื่อให้ยังคงมีภาษีอยู่หรือเปล่านะคะแต่ทั้งนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลของทรัมป์เขาได้มีการแยกกลุ่มประเทศที่ล้มเหลวออกไปนะในเรื่องของการบังคับแรงงานนะคะเรื่องของกฎหมายบังคับแรงงานเขาแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะเพื่อเสนออัตราภาษีเพิ่มเติมนะคะกลุ่มที่1ค่ะเสนอจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม 10% จะรวม15เขตเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ประเทศประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศที่มีมาตรการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าแรงงานบังคับอยู่บ้างหรือข้อผูกพันที่จะบังคับใช้ผ่านข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนนะคะอย่างเช่นข้อตกลง USMCA ก็จะเป็นประเทศอย่างเช่นแคนาดาเอกวาดอร์นะคะสหภาพยุโรปนะคะอินโดนีเซียเม็กซิโกปากีสถานอาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชาเอลซัลวาดอร์กัวตามาลามาเลเซียไต้หวันและสหราชอาณาจักรนะคะส่วนกลุ่มที่2เสนอจัดเก็บภาษีเพิ่มเติม 12.5% รวม45เขตเศรษฐกิจและประเทศนะคะตรงนี้เนี่ยรวมถึงไทยด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่ล้มเหลวทั้งในการออกข้อบัญญัติสั่งห้ามและขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือรวมไทยด้วยแล้วก็ยกตัวอย่างประเทศอื่นๆก็จะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะสิงคโปร์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ฮ่องกงนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์นะคะรัสเซียแอฟริกาใต้ซาอุดิอาระเบียนะคะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บราซิลและเวียดนามค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาจะมีการยกเว้นภาษีเพิ่มเติมนะคะให้กับสินค้าบางประเภทอย่างเช่นสินค้ากลุ่มพลังงานแร่ธาตุหายากนะคะรวมถึงโลหะบางประเภทนะคะเนื้อวัวกาแฟผักและผลไม้บางชนิดผลิตภัณฑ์ยานะคะแล้วก็สารเคมีอินทรีย์และชิ้นส่วนเครื่องบินอีกด้วยนอกจากนี้เองเนี่ยสหรัฐเขาก็ยังได้เสนอกลไกสำหรับสินค้าสิ่งทอนะคะซึ่งจะอนุญาตให้นำเข้าเสื้อผ้าและสิ่งทอในปริมาณที่กำหนดจากบางประเทศเข้าสู่สหรัฐได้ในอัตราภาษีมาตรา301ที่ต่ำกว่าปกตินะคะเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะประเทศต่างๆที่บอกไปเนี่ยรวมถึงไทยด้วยก็ต้องจับตามองในประเด็นเรื่องของภาษีตรงนี้นะคะเพราะว่าก็อาจจะส่งผลกระทบต่อไปในเรื่องของการค้ากับสหรัฐค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังคงต้องจับตาดูกันอยู่นะก็ยังไม่ได้ซาไปนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวอื่นขึ้นมากลบก็ตามทีนี้ยังอยู่กันที่สหรัฐกับอิหร่านสักนิดนึงนะครับหลังจากเจรจากันมาหลายรอบตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเจรจากันอยู่เนี่ยนะครับก็มีคนจับตาดูกันว่านะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการพูดคุยแล้วก็บรรลุข้อตกลงกันได้หรือเปล่าซึ่งมีข้อคิดเห็นที่ต่างกันระหว่าง

0: สหรัฐกับฝั่งของอิหร่านนะครับจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับว่า Iran Foreign Minister says no tangible progress in talks but Trump says deal close นะต้องมีใครพูดไม่จริงนะฮะเพราะว่าพูดไม่เหมือนกันนะทั้งฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับอับบาสอารัชชีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าการเจรจาเนี่ย no tangible progress นะไม่มีความคืบหน้าที่จับต้องได้นะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเดี๋ยวจะคือดีลคลอสละนะครับคุยกันเรียบร้อยละปิดดีลได้ละจะมีผลที่จับต้องได้เนี่ยออกมาในช่วงวีคเอนด์นี้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับบอกว่า talks could yield a result over the weekend อ่ะต้องมาดูกันว่าใครพูดจริงไม่จริงนะแต่ว่าฝั่งของมาร์โกรูบิโอครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะบอกว่าผู้นำของอิหร่านเนี่ยอาจตกลงเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของพวกเขานะแล้วก็บอกด้วยว่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องนิวเคลียร์นี่แหละนะที่จะเป็นจุดที่ชี้ว่าจะคุยกันต่อได้หรือไม่ได้นะฮะโดยนายมาโกรูบิโอเนี่ยก็กล่าวต่อสมาชิกรัฐสภาในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาเมื่อวันอังคารนะก็บอกว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งยังคงเป็นเงื่อนไขอันดับที่1แล้วก็กล่าวว่าการทำให้แน่ใจว่าเรือสามารถผ่านแล่นเข้าไปได้อย่างปลอดภัยเนี่ยเป็นเสรีภาพพื้นฐานนะฮะที่จะทำให้เกิดการพูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะฮะว่าอิหร่านเองจะต้องผ่อนปรนตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องดูด้วยเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องของความตึงเครียดระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชะงักงันที่ทำให้การพูดคุยเนี่ยเกิดขึ้นนะแล้วมีหน่ำซ้ำอันนี้เนี่ยยังจะมีเรื่องของที่อิหร่านไปโจมตีพันธมิตรอย่างบาเรนแล้วก็คูเวตอีกนะฮะก็อาจจะทำให้การเจรจาในสุดสัปดาห์นี้นะครับมันอาจจะมีความพลิกผันเป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะฮะทางฝั่งของอิหร่านว่าอย่างไรกันบ้างสำนักข่าวฟาสของอิหร่านนะก็ระบุว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนั้นหยุดชะงักไปอย่างน้อยก็หลายวันมาแล้วนะครับแล้วก็การที่ทรัมป์เนี่ยออกมาพูดแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นข่าวจอมปลอมคือทางอิหร่านยืนยันว่าไม่มี tangible progress ครับไม่มีความคืบหน้าที่จับต้องได้ครับ
1: นะคะก็ไม่แน่ใจว่าใครกำลังพูดความจริงอยู่
0: เข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่า
1: การเจรจาในครั้งนี้นะคะแต่ดูเหมือนกับว่ามีหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะที่ทรัมป์เขาก็พูดออกมาว่าใกล้จะมาสามารถบรรลุข้อตกลงได้แต่ก็นะก็ต้องติดตามดูต่อไปคือทั่วโลกก็อยากให้เป็นแบบนั้นแหละนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องของประเด็นการเจรจาตอนนี้จริงๆแล้วคืบหน้าไปถึงไหนนะคะอ่ะก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐอเมริกาอยู่นะคะแต่มาดูในภาคธุรกิจกันบ้างนะคะเรื่องของ SpaceX ของ Elon Musk นะคะก็ตอนนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับนักลงทุนเลยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็หุ้นต่างๆเพราะ SpaceX เนี่ยค่ะของ Elon Musk กำลังจะมีแผนการเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนะคะหรือว่า IPO นะ IPO เนี่ยย่อมาจาก Initial Public Offering นะคะซึ่งแต่คือมันไม่ได้แปลกตรงที่ว่าเขาจะเข้าสู่ตลาดแล้วก็มี IPO แบบใหม่ให้นะแต่ว่าคือที่แปลกข่าวนี้ออกมาแล้วเป็นข่าวที่ฮือฮาเนี่ยคือนอกจากว่าเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าเป็น IPO ที่ไม่ซ้ำใครนะคะไม่ค่อยจะเหมือน IPO อื่นๆด้วยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยตั้งเป้าที่จะกำหนดราคาหุ้นไว้คงที่ที่$135ต่อหุ้นนะคะซึ่งก็จะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถระดมทุนได้สูงถึง 75,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ผลักดันให้มูลค่ารวมของบริษัทพุ่งสูงถึงประมาณ64ล้านล้านบาทนะคะการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการทำลายธรรมเนียมปฏิบัติของการทำ IPO นะคะอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยบริษัทที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะจะต้องกำหนดช่วงราคาหรือว่า range price นะคะเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อประเมินความต้องการของนักลงทุนแล้วก็ปรับราคาในขั้นตอนการจองซื้อหุ้นหากมีความต้องการสูงราคาสุดท้ายก็จะถูกปรับให้ขึ้นไปอยู่ที่เพดานบนสุดหรือสูงกว่านั้นแต่ว่า SpaceX เนี่ยกลับเลือกที่จะเคาะราคาเดียวแบบตายตัวก่อนที่จะเริ่มเดินสายนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมองว่าวิธีการของ Elon Musk เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณแบบ take it or leave it คือจะซื้อ

0: ก็ซื้อไม่ซื้อ
1: ก็ไม่ต้องซื้อ
0: แล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความมั่นใจในอำนาจต่อรองและการมีการที่มีกลุ่มผู้ติดตามแล้วก็คนที่พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นนะคะทั้งนี้เนี่ยตามแผนการที่วางไว้นะคะ SpaceX เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นในจำนวน 555.6 ล้านหุ้นนะคะแล้วก็มีกำหนดการที่จะเริ่มเปิดฉากเดินสายนำเสนอข้อมูลในวันนี้นะคะโดยตั้งเป้าที่จะนำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์SPCX นะคะในวันที่12มิถุนายนนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะเม็ดเงินระดมทุน 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้จะกลายเป็นการระดมทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะทำลายสถิติเดิมของบริษัทที่ชื่อว่า Saudi Aramco นะคะที่ทำเอาไว้ได้ในปี2019ความน่าสนใจอีกประการหนึ่งนะคะคือโครงสร้างการขายหุ้นในครั้งนี้นะคะจะเป็นการออกหุ้นใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งหมายความว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกดอลลาร์ที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยจะวิ่งตรงเข้าสู่บริษัทเพื่อใช้ในการขยายกิจการโดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขายหุ้นของตนเองออกมานะคะแล้วก็ตัวอีลอนมัสก์เองเนี่ยก็ถูกกำหนดให้ต้องถือหุ้นของเขาต่อไปอีกอย่างน้อย366วันหลังจากทำการทำ IPO นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนอกจากนี้เองเนี่ยบิ๊กโปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเอาใจนักลงทุนรายย่อยเป็นพิเศษเลยนะคะโดยคาดว่าจะมีการจัดสรรสัดส่วนหุ้นที่ให้สูงถึง 30% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับหุ้น IPO ขนาดใหญ่นะคะแต่ว่านอกจาก SpaceX เองแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าบริษัทใหญ่ๆอื่นๆอย่าง OpenAI Anthropic เองก็มีข่าวว่าจะมีการเสนอขาย IPO เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถือเป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะต
1: ้
0: องจับองค่ะข่าวนี้มาจาก Reuters ค่ะ SpaceX plans to set IPO price at $135 per share targeting record $75 billion raise
1: จะซื้อไหมครับคุณผู้ฟังฟังอยู่สนใจจะซื้อไหม
0: ได้กี่หุ้นคะซื้อได้กี่หุ้น
1: คงจะแบบว่าราคากระฉูดเลยนะฮะผมมาที่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชากันบ้างนะครับหลังจากที่คุณมาเนตนะครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยได้ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลไทยและเลขาธิการสหประชาชาตินะเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า unclose นะครับในประเด็นพื้นที่ซับทับซ้อนนะระหว่าง2ประเทศตามที่เราเนี่ยได้มีการยกเลิก MOU 2514ไปเนี่ยนะครับทั้งฝั่งของไทยเองก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะครับจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับ Thailand ready for UN mediation on maritime dispute with Cambodia นะครับทางคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะครับซึ่งเราเองก็กำลังดำเนินการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ OECD ด้วยเนี่ยนะครับก็ระบุว่าการดำเนินการของกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งข้อมูลและข้อกล่าวหาบางส่วนที่ถูกนำเสนอเนี่ยก็ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยคุณเสียศักดิ์เนี่ยก็อธิบายว่าสาเหตุสำคัญที่ไทยตัดสินใจยกเลิก MOU 2544เนี่ยเนื่องจากกลไกเดิมเนี่ยไม่สามารถสร้างความคืบหน้าในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องมีการเปิดโอกาสให้มีการเจรจากันใหม่เกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันภายใต้กรอบของ unclose นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกัมพูชาเนี่ยกลับไปตีความว่าการยกเลิกดังกล่าวเนี่ยเป็นความพยายามหลีกเลี่ยงพันธกรณีที่ไทยยืนยันว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับนอกจากนี้คุณเสียศักดิ์เนี่ยก็ระบุว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับตาม unclose เนี่ยเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานด้วยแล้วก็ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย2ประเทศเนี่ยจะไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนหรือเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันได้เลยส่งผลให้การแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะมีความยืดเยื้อแล้วก็ยิ่งมีความซับซ้อนใช้เวลานานนอกจากนี้นะครับไทยเนี่ยยังเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวโดยคุณเสียศักดิ์เนี่ยจะใช้โอกาสระหว่างเดินทางในฝรั่งเศสหารือกับที่ปรึกษากฎหมายชาวฝรั่งเศสของไทยเพื่อกำหนดแนวทางรับมือหากกัมพูชาเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับอย่างเป็นทางการแล้วก็มองว่าการเลือกใช้แนวทางดังกล่าวของ

0: กัมพูชานั้นเป็นการลดโอกาสของการหารือในประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็สะท้อนถึงความยากลำบากในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีของสองประเทศในระยะต่อไปนะครับในส่วนของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับซึ่งเกิดเหตุเผชิญหน้ากันนะฮะระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายบริเวณแนวลวดหนามที่ช่องบกนะครับอุบลราชธานีนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยก็ยืนยันว่าภาพรวมเนี่ยยังคงเป็นปกติแล้วก็เชื่อมั่นว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงจะสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้อย่างที่คุณเสียสักบอกไปว่านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็จะใช้โอกาสเนี้ยนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับย้อนกลับไปเมื่อตอนที่นายกรัฐมนตรีไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะครับก็ได้มีการพบปะกับเอ็มมานูเอลมาครงนะผู้นำของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยสื่อก็จะมองว่าภาพที่ออกมานะค่อนข้างชื่นมืดนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะฝรั่งเศสเนี่ยจะให้ข้อมูลที่เป็นคุณกับทางกัมพูชาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่ผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยได้พูดกับผู้นำของไทยเนี่ยก็บอกว่าเอาง่ายๆก็คือว่ายินดีจะให้ข้อมูลทุกอย่างนะฮะถ้าจะมีการเอาไปใช้อย่างที่คุณเสียสักบอกว่าจะไปใช้เรื่องทางกฎหมายเรื่องของ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับฝรั่งเศสยินดีที่จะให้ไทยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะต้องจับตาดูว่าท่าทีของกัมพูชาที่รุกเร็วรุกก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนะกับอันคลอสครับ
1: นะคะก็เป็นประเด็นที่ฝั่งไทยเองก็จับตามองนะคะอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาอีกด้วยนะคะขยับจากกัมพูชาค่ะไปกันที่ข่าวที่ตอนนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ในสหราชอาณาจักรนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั่วอังกฤษเลยนะคะทั่วยูเคเลยทีเดียวสำหรับคดีการเสียชีวิตของเฮนรี่โนวักค่ะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวัย18ปีนะคะที่ถูกแทงเสียชีวิตโดยนายวิกรัมดิกวานะคะอายุ23ปีเหตุเกิดจริงๆอ่ะเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ว่ากลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ศาลตัดสินจำคุกดีกว่าตลอดชีวิตแล้วก็มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอจากกล้องติดตัวตำรวจนะคะที่แสดงให้เห็นการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอเนี้ยค่ะโนวักเนี่ยซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะนอนอยู่บนพื้นแล้วเขาเนี่ยพยายามที่จะบอกตำรวจซ้ำๆว่าผมถูกแทงนะผมหายใจไม่ออกนะคะรวมไปกว่า9ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กลับเข้ามารวบข้อมือและดึงตัวให้ลุกขึ้นมานั่งเพื่อใส่กุญแจมือนะคะโดยมีคำพูดจากเจ้าหน้าที่ปรากฏอยู่ในคลิปว่า you've been stabbed whereabouts don't think you have made คือนายถูกแทงหรอตรงไหนล่ะฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นนะเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะก่อนที่จะแจ้งข้อหาโนวักว่าถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายขณะที่เขาเนี่ยกำลังหมดสติไป
0: คือสลับกันคือแทนที่จะไปจับคนร้ายกลับมาจับคนที่ถูกแทงถูกไหมฮะ
1: ถูกค่ะสาเหตุที่ตำรวจเนี่ยพุ่งเป้าไปที่ผู้ตายแทนที่จะเป็นคนที่ทำการฆ่าเนี่ยเนื่องจากว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยวิกรัมดีกว่านะคะผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งเป็นชาวซิกนะคะได้โกหกตำรวจว่าตนเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการถูกทำร้ายโดยมีการเหยียดเชื้อชาติไปนะคะซึ่งโนวักเนี่ยเป็นคนผิวขาวแต่เจ้าที่ในขณะนั้นเนี่ยดูจะปักใจเชื่อคำพูดของดีกว่าในทันทีนะคะเพราะเป็นชาวซิกอย่างไรก็ตามเนี่ยศาลก็ระบุชัดเจนว่าคำกล่าวอ้างเรื่องการเหยียดผิวของดิกวาเนี่ยเป็นเรื่องที่โกหกทั้งสิ้นเลยนะคะผลจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทำให้เกิดการประท้วงอย่างรุนแรงในเมืองเซาท์แฮมป์ตันนะคะมีผู้ชุมนุมหลายร้อยคนออกมาปะทะกับตำรวจนะคะแล้วก็มีการคว้างปาอิฐแล้วก็ถังขยะใส่เจ้าหน้าที่นะคะจนรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหราชอาณาจักรเนี่ยต้องออกมาประณามการฉวยโอกาสใช้ความตายของโนวักเนี่ยมาสร้างความแตกแยกนะคะส่วนครอบครัวของโนวักเองก็ออกแถลงการระบุว่าการกระทำของเขาเนี่ยของตำรวจต่อลูกชายเนี่ยถือว่าไร้มนุษยธรรมแต่คุณพ่อเนี่ยพูดอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเขาความว่าไม่อยากให้ความตายของลูกชายเขาเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อสร้างความเกลียดชังทางเชื้อชาติหรือศาสนาเพราะคดีนี้คือคดีฆาตกรรมไม่ใช่เรื่องของศาสนาซิกนะคะปัจจุบันนะคะสำนักงานอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจอยู่นะคะเขากำลังเร่งสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยลาออกไปแล้วแต่ยังมีอีก3รายที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะขณะที่อัยการสูงสุดก็กำลังพิจารณาบทลงโทษให้ดีกว่าอีกทีหนึ่งนะคะว่าเบาเกินไปหรือเปล่าครับ

0: ทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นแรงกดดันสำหรับตำรวจในขณะนี้ค่ะรอยเตอร์รายงานมาว่า UK police under pressure after dying student was handcuffed
1: อันนี้เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในสหรัฐในสหราชอาณาจักรใน UK เนี่ยนะครับเป็นประเด็นใหญ่เลยเห็นสื่อหลายสื่อเล่นกับเรื่องนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคุณลิซ่าแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไฮส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
11: The Legends Tale
10: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
0: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารจากฟิลิปปินส์กันนะคะแต่ว่าต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะว่าไลฟ์ทาง Facebook นะคะก็ขัดข้องเล็กน้อยนะคะไปแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความทาง Facebook Live กันแล้วทาง LINE นะคะลิซ่าเห็นข้อความบ้างนะคะในบางส่วนนะคะเนื่องจากว่าไลฟ์ขัดข้องไปนะคะแต่เดี๋ยวจะดูข้อความเท่าที่สามารถดูได้ตอนนี้นะคะทักทายคุณสุภชัยนะคะแล้วก็คุณเบนนะคะคุณสมบัตินะคะคุณเดชเดชาคุณนายสักกรินนะคะคุณเสือนอนไม่หลับนะคะคุณยุทธพงศ์บอกว่าอำเภอแม่สอดนะคะ24องศาคุณเสือนอนไม่หลับนี่เป็นชื่อที่คุณชอบมากเลย
1: ใช่
0: นะคะแล้วก็คุณชัยยุทธรายงานเข้ามาจากสุราษฎร์ธานีนะคะ23องศาคุณกนัตพักค่ะจากภูเก็ตนะคะคุณ

0: I don't know, we will wait for further developments. They, this means we have two groups of, you know, Senate.
1: Yeah.
0: Yeah. One is led by the Cayetano and the other by Gajalian.
1: Yeah, it's always bipartisan.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Yeah. It's very interesting, yeah, because the minority before, which is now the majority, okay, the last time they held session, they walked out because they alleged that they claimed that the Cayetano group was really railroading the rules of the Senate just to allow online voting, on Senate.
1: I see. Bernie, can I get back to the first news? It's really interesting that your government initiated or strategized their investment plan like this. But may I ask, like when you said that all the investments are divided into three tier, what does it mean by T3? It mean like the amount of budget will be different, or they will prioritize or highlight one higher than another?
0: No. The investments will the incentives will depend on what kind of projects you will get. Will depend on what kind of projects you are going to invest in the Philippines. So we have a law that will grant the incentives, but the tiering, tier one, tier two, tier three, these are just kind of classification of your investments, but they will get the same investments that are being proposed under a particular law, which is the Create More. So tier one is just about agriculture. Tier two about technology and
1: So it's more like grouping.
0: Yeah, it's like a clustering of investments.
1: Okay. And one more thing. When we talk about like big budget like this, and it seems to be a lot of budget, a lot of investment. Is there anyone or is there any part of this statement talking about transparency and corruption?
0: No, because this kind of incentives that will be granted to investors, these are for private investors.
1: I see.
0: This is not mostly government projects. These are for private investments. So if you invest in the Philippines and you invest in this kind of industries, you will most probably get this kind of incentives. And they're very good incentives. They're very nice for us. You will not be paying taxes for how many years.
1: I see. That's why it's related to BOI, to Board of Investments.
0: Yeah, because the Board of Investments is the one granting, spearheading the SIPP.
1: Okay. Yeah, lovely. Thank you so much for your news and updates this morning.
0: Yeah, thank you so much, guys. Good morning.
1: Have a nice day.
0: Have a nice day.
1: ครับคุณเบอร์นี่ก็บอกว่าอากาศค่อนข้างกรูมมี่ใช่ไหมครับคุณลิซ่า
2: อันแล้วค่ะช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เองถ้าจำได้นะคะเรื่องโครงการ Ghost Project นะคะที่เป็นโครงการที่จริงๆต้องช่วยเรื่องของน้ำท่วมแต่เป็นโครงการที่ไม่มีอยู่จริงนะเพราะว่ามันมีเรื่องคอร์รัปชันมาเกี่ยวข้องด้วยก็สร้างผลกระทบต่อเมืองมะนิลานะคะอย่างมากเลยเพราะว่าฝนตกนะคะก็ทำให้เมืองเนี่ยน้ำท่วมนะคะแต่ว่าฟิลิปปินส์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องการน้ำอย่างมากเลยต้องการให้มีฝนตกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเองก็คาดว่านะคะก็จะมีฝนแบบนี้ต่อเรื่อยๆนะคะอีกหลายวันก็เป็นเรื่องที่เขารอคอยอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ครับมาดูข่าวหลักกันละกันนะครับก็เป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วน่าตื่นเต้นมากนะครับคือทำเนียบมาลากันยังก็คือรัฐสภาของทางฟิลิปปินส์นะครับได้อนุมัตินะครับ SIPP Strategic Investment Priority Plan ก็คือว่าเป็นแผนงานการลงทุนนะครับเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับที่มียุทธศาสตร์เนี่ยนะครับกับโปรเจกต์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยที่ทาง BOI เขามี BOI เหมือนกันนะครับ Board of Investment ของเขาเนี่ยนะครับก็จะให้ incentive หรือว่าให้เหมือนเป็นแรงจูงใจเนาะให้เอกชนเนี่ยนะครับเข้ามาลงทุนเนี่ยระยะเวลา3ปีเขาบอกว่าตัว incentive เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยทีนี้อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังนะครับมาดูกันว่าเขาเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องไหนบ้างคือเอาง่ายๆเขาบอกว่าเป็น3เทียร์นะก็คือเอาง่ายๆเป็น3คลัสเตอร์หรือว่า3กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยเทียร์ที่1นะครับจะเป็นเรื่องของเกษตรนะฮะเรื่องของการก่อสร้างที่ state of the art คำนี้น่าสนใจมาก state of the art นะครับแปลว่าทันสมัยอะไรที่มัน state of the

0: อาร์ตเนี่ยมันคือมันทันสมัยนะครับเรื่องของclimate related initiatives ที่เกี่ยวกับเรื่องของ climate เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ carbon captured นะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจ circular economy นะครับ carbon credits ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรแล้วก็สภาพภูมิอากาศเทียร์ที่2นะครับจะเป็นเรื่องของadvanced strategic business นะครับก็อย่างเช่นมีเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการระโหมคราวนี้ก็น่าสนใจ desalination นะ desalination ก็คือSalination คือความเค็ม Desalination ก็คือการแยกนะฮะเกลือออกจากน้ำทะเลอ่ะก็คือทำให้ลดน้ำที่มันเค็มเนี่ยใช้การได้นะครับเรื่องของการบินที่การ Sustainable Aviation Fuel ก็คือเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็น่าสนใจเป็นเรื่องFrontier Technologies อะไรที่มีคำว่า Frontier นำหน้าก็คือทันสมัยเช่นเดียวกันมีเรื่องของ AI มีเรื่องของ Quantum Computing นะฮะมีเรื่องของ R&D นะ Research and Development คือฟังแล้วน่าสนใจหมดเลยครับ
1: เอาละค่ะแต่นอกจากนี้นะคะก็ยังครอบคลุมโครงการส่งเสริมการส่งออกและการพัฒนาในพื้นที่เฉพาะนะคะอย่างเช่นเขตปกครองตนเองมุสลิมนะคะที่ชื่อว่าบังซามาโรออโตนอมัสรีเจนอินมุสลิมมินดานาวด้วยนะคะซึ่งโครงการนี้เขาบอกว่าโอแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจเนี่ยคือจริงๆมันก็แต่ละแพ็กเกจก็จะแตกต่างออกไปอยู่ที่ตัวรูปแบบของธุรกิจเองนะคะแต่ว่าก็จะมีมาตรการเรื่องของลดหย่อนภาษีนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าฟิลิปปินส์ได้อย่างมากนะคะเพื่อไปพัฒนาฟิลิปปินส์ต่อไปนะคะตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณเบอร์นี่ได้นำมาฝากในเช้านี้นะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้เนี่ยในด้านของการเมืองเนี่ยก็มีความตึงเครียดอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแบ่งขั้วนะคะอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มที่สนับสนุนตระกูลดูเตเต้นะคะและกลุ่มที่ไม่สนับสนุนแล้วต้องการให้มีการถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ด้วยนะคะก็เป็นความขัดแย้งที่เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะ
0: ครับอันก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าค้างคากันมานานนะฮะเพราะว่ากลุ่มที่สนับสนุนทางตระกูลดูเตเต้เนี่ยจะเป็นเสียงข้างมากนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเป็นเสียงข้างน้อยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีการสลับสับเปลี่ยนขั้วกันไปกันมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตามองนะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณเบอร์นี่ก็ทำให้เราเห็นนะฮะว่าทางรัฐบาลฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์นะเขาก็มี strategic นะที่จะทำให้ประเทศนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับอ่ะมาดูข่าวอื่นๆกันต่อนะครับมากันที่ญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะครับก็มีการโพสต์ว่าปลอดภัยนะอยู่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าคือถ้าใครเห็นแบบนี้นะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนั้นเขามีพายุนะครับเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงเนี่ยเคลื่อนตัวนะฮะเข้ามาใกล้ภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นซึ่งก็จะมีโตเกียวอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ญี่ปุ่นหรือว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนๆอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ฝากติดตามข่าวนี้กันด้วยนะครับจาก NHK ของญี่ปุ่นนะครับบอกว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงชังมีนะครับกำลังเคลื่อนตัวเฉียดภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นก็ทำให้ผู้คนในภูมิภาคนี้นะครับได้รับคำเตือนให้ระวังทั้งแผ่นดินถล่มน้ำท่วมแล้วก็ลมแรงทั่วทั้งภูมิภาคครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นก็ออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ4ให้ระวังฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในพื้นที่ส่วนต่างๆของกรุงโตเกียวนะเพราะว่ากรุงโตเกียวก็อยู่ในภูมิภาคนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคำเตือนเหล่านี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแม่น้ำหลายสายในกรุงโตเกียวเนี่ยก็มีการออกประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ4ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องระวังน้ำล้นนะริมตลิ่งนะครับซึ่งคำสั่งนี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับพายุชังมีนะครับอาจจะทำให้มีฝนตกนะเป็นบริเวณกว้างมากถึง120มิลลิเมตรนะครับในภูมิภาคคันโตและโทคุทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเซนไดภายใน24ชั่วโมงจนถึงวันนี้นะครับก็ต้องจับตาดูสถานการณ์กันนะครับภายในวันนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรใครที่มีเพื่อนพี่น้องเดินทางอยู่ญี่ปุ่นก็ฝากเตือนด้วยถ้าใครเดินทางไปที่คันโตแล้วก็โทคุครับ
1: นะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะคะเพราะว่าโอพายุเนี่ยดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันแล้วก็เมื่อวานหลายสายการบินหลายไฟที่ต้องโดนยกเลิกไปนะคะก็ต้องติดตามเรื่องของไฟบินแล้วก็สภาพอากาศสำหรับใครที่อยู่ญี่ปุ่นหรือว่ากำลังจะเดินทางไปด้วยนะคะขยับมาที่เวียดนามค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับเวียดนามและมหาวิทยาลัยของเขานะคะที่ในปีนี้เนี่ยค่ะก็มีถึง6มหาวิทยาลัยนะคะที่สามารถรั้งตำแหน่งอยู่ในท็อป 10

0: เปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ในท็อป 10% ของสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2026โดย Center for World University Rankings นะคะตัวย่อคือ CWUR นะคะซึ่งมีการรายงานที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งเขาเนี่ยระบุว่ามหาวิทยาลัย4ใน6แห่งนี้นะคะมีอันดับที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะมหาวิทยาลัยที่ทำคะแนนได้สูงสุดของเวียดนามในครั้งนี้นะคะคือมหาวิทยาลัยที่ชื่อดุยเตินนะคะได้ขยับขึ้นมาถึง33อันดับส่งผลให้สถาบันแห่งนี้นะคะก้าวเข้าไปอยู่ในกลุ่มท็อป 4.4% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกค่ะขณะที่สถาบันที่มีการพัฒนาการที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะมากที่สุดคือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฮานอยค่ะที่อันดับพุ่งทะยานขึ้นมาถึง44อันดับนะคะทำให้อันดับโลกนะคะขึ้นมาอยู่ที่ 1,835 ในขณะที่มหาวิทยาลัยโดนตึกทังนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮานอยนะคะก็มีการเติบโตในทิศทางที่เป็นบวกเช่นกันนะคะขยับขึ้นมา9อันดับและ19อันดับตามลำดับนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะในฝั่งของมหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นระบบมหาวิทยาลัยรัฐขนาดใหญ่ของประเทศนะคะกลับเผชิญกับภาวะอันดับร่วงลงนะคะโดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามวิทยาเขตโฮจิมินห์นะคะอันดับดิ่งลงอย่างน่าตกใจนะคะกว่า90อันดับไปอยู่ที่อันดับที่ 1,367 ของโลกนะคะส่วนมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนามวิทยาเขตฮานอยนะคะได้รับผลกระทบเล็กน้อยอันดับลดลงไป3อันดับนะคะอยู่ที่อันดับ 1,219 ของโลกค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อหันไปมองภาพรวมในระดับบนสุดของการจัดอันดับนะคะพบว่าตำแหน่งท็อป5นะคะ5อันดับแรกของโลกก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะโดยสถาบันการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรนะคะก็ยังคงครองอันดับต้นๆอย่างที่เราก็คงไม่แปลกใจอะไรนะคะก็มาเรียงลำดับกันนะคะท็อป5ก็จะเริ่มจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT นะคะมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะคะก็อยู่ท็อป5ก็ไม่แปลกใจอะไรก็อยู่ Ivy League แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยท็อปๆของสหราชอาณาจักรด้วยนะคะทั้งสหรัฐและสหรัฐนะคะและสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกหรือ CWUR นั้นนะคะเขาบอกว่าเป็นองค์กรจัดอันดับแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะโดยเริ่มการเผยแพร่การประเมินสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกมาตั้งแต่ปี2012ละนะคะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยค่ะโครงการนี้เนี่ยได้มีการจัดอันดับนะคะประเมินมหาวิทยาลัยชั้นนำเพียง100อันดับแรกของโลกเท่านั้นแต่เนื่องจากได้รับความสนใจแล้วก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะคะจากนานาชาติองค์กรจึงได้ขยายขอบเขตการจัดอันดับอย่างรวดเร็วโดยเพิ่มเป็น 1,000 อันดับในปี2014แล้วก็ขยายมาเป็น 2,000 อันดับมาตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะคะในปีนี้เนี่ยค่ะมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า 21,200 แห่งทั่วโลกนะคะที่ถูกนำเข้ามาสู่กระบวนการประเมินอย่างเข้มข้นเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียงรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 2,000 อันดับแรกของโลกนะคะรวม Global 2000ทั้งนี้เองเนี่ยจุดเด่นที่ทำให้ระบบของ CWUR แตกต่างจากการจัดอันดับอื่นๆนะคะก็เป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Times Higher Education และ QS ซึ่งเราก็มีการรายงานเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: เป็น2เจ้าหลัก
0: ใช่เป็น2เจ้าหลักแต่จุดเด่นของตัว CWUR เนี่ยค่ะคือเขาจะมีนโยบายที่ไม่พึ่งพาข้อมูลจากการทำแบบสำรวจนะคะหรือเขาจะไม่ใช้ข้อมูลที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งเข้ามาประเมินตนเองแต่ทางองค์กรเนี่ยจะจัดทำเก็บแล้วก็สืบค้นข้อมูลที่เป็นอิสระจากภายนอกเพื่อนำมาวิเคราะห์ผ่าน4เสาหลักนะคะโดยให้น้ำหนักมากที่สุดถึง 40% ให้กับผลงานด้านการวิจัยซึ่งก็จะวัดจากจำนวนบทวิจัยทั้งหมดนะคะรวมถึงสัดส่วนของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีอิทธิพลสูงและถูกนำไปอ้างอิงอย่างแพร่หลายนะคะเสาหลักต่อมาก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการจ้างงานศิษย์เก่านะคะโดยทั้งสองส่วนนี้เนี่ยมีค่าน้ำหนักเท่ากันที่ 25% แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะ 10% ก็คือจะถูกประเมินจากคุณภาพของคณาจารย์นะคะโดยวัดจากจำนวนอาจารย์และบุคลากรในคณะที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับสากลนะคะปิดท้าย

0: นะคะตัว ranking CWR เรามาดูประเทศไทยกันบ้างนะคะว
1: ่าในแรงค์นี้นะครับ
0: ในแรงค์ตัวนี้คือแต่ละแรงค์อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้าพูดถึงอันดับในประเทศไทยเนี่ยอา

0: ดนนะคะ
1: ก็คล้ายๆแรงอื่น
0: ไป548นะคะเป็นท็อป 2.6% ต่อมาอันดับที่3ก็คล้ายๆกับแรงกิ้งอื่นก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแบบอันดับที่865ของตัวแรงกิ้งนี้นะคะแล้วก็เรียงถัดมาก็จะเป็นขอนแก่นนะคะแล้วก็ในลิสต์นี้ก็มีธรรมศาสตร์ด้วยนะคะแม่ฟ้าหลวงก็ติดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเผื่อใครสนใจที่จะติดตามตัวลิสต์นี้นะคะตัวลิสต์นี้ตัวย่อคือ CWUR นะคะตัวแต่ว่าชื่อเต็มนะคะก็คือ Center for World University Rankings เผื่อใครอยากจะเห็นทั้งลิสต์นะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้ค่ะ
1: ครับก็เป็นอีกแรงกิ้งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็น Time Child Education แล้วก็ QS นะฮะแต่ว่าก็จะมีแรงอื่นเนี่ยให้เราลองพิจารณาเปรียบเทียบด้วยก็มีหลายค่ายเนาะฝั่งของจีนก็มีอันนี้จะเป็นของฝั่งตัวออกกลางใช่ไหมครับ
0: ลักษณะนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยถ้าพูดถึงอันดับโลกเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ตีห่างมากนักนะคะจากแรงกิ้งอื่น
1: ๆครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารกันต่อแล้วก็จะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตด้วยครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN กันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ซึ่งในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมากับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอาจารย์เจตคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่อง
1: ครับจะเป็นเรื่องของทิศทางพลังงานสะอาดเมียนมานะว่าเป็นอย่างไรกันแล้วก็แน่นอนว่าจะมีของรางวัล นะครับมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเคยครับ
2: ค่ะนะคะอาจารย์เจตปะแต่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่านะคะตอนน
1: ี้
2: ส
1: ุ
2: ดท้าย
1: นะฮะก็เหลือแต่ที่สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ The Legend's Tale สองแควอยุธยานะครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทิศประภานะครับและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดทั้งการเดินทางครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันนะฮะว่าแต่ละวันเนี่ยมีไฮไลท์อะไรกันบ้างวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญานะหนึ่งในเบญจภาคีตก